แช่มือในพาราฟินซึ่งมีความร้อนประมาณ40องศาที่จะใช้ต่อมาก็คือการใช้ยาฉีดสเตียรอยด์เฉพาะที่เพื่อลดการอักเสบซึ่งเราสามารถฉีดได้ไม่เกินนิ้วละไม่เกิน2ครั้งหรือถ้าเป็นเยอะแล้วในรายที่ง้างไม่ออกจริงเราก็ข้ามไปผ่าตัดเลยครับเนื่องจากคุณป้าเป็นอาการค่อนข้างจะเยอะละที่มันกำแล้วไม่สามารถที่จะเหยียดออกได้เองละตอนนี้การรักษาคงเป็นการผ่าตัดเนาะคนที่มีอาชีพที่จำเป็นต้องใช้งานนิ้วมือบ่อยๆมีการกำมือแบมือบ่อยๆและเริ่มมีอาการปวดบริเวณโคนนิ้วด้านฝ่ามือหรือเริ่มมีการกำมือแบมือไม่สมูทมีการสะดุดของแต่ละนิ้วอาจจะต้องมาพบแพทย์ได้ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: ของรัชกาลที่5นี่เฮ้ยจะบ้าเหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
1: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
1: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
0: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
1: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
0: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะพาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละนายหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆ

ไปประตูต้องไปเปิดกลางน้ำแบบนั้นด้วยอ่ะ

0: นี่ดูอะไรนี่สิน
1: ี่ในหลวงรัชกาลที่9นี่คะ
0: ใช่การเสด็จประพาสต้นตาแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
1: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
0: จ้ะนี่ไงเห็นไหมโอ
2: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
2: โอ้โหสุดยอดเลย
3: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
4: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
3: ก็วันเสาร์นี้พี่จะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
4: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
5: ฉันไปด้วย
6: ไปด้วย
7: ไปด้วย
8: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
9: แยะเล่นมือกันหน่อยเล่นมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
10: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
10: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเรา

0: ดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนาะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนาะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
1: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
2: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
1: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
2: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
3: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
6: สวัสดีจ้า
7: สวัสดีจ้า
5: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
8: เม
9: ค่ะ
10: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
11: สวัสดีครับ
5: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
1: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
11: พายุหมุนเขตร้อน
2: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
11: งวงช้างงวงช้าง
5: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
2: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
11: สึนามิ
0: คลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
11: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินซุด
11: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
5: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
5: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
6: มีค่ะ
5: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอรยสถาปัตย
1: ์อรยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอรยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
5: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ้ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
5: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่ห้าแล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
5: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
6: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
4: ่ DLTV
6: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
5: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
6: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
4: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
5: มีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
3: เย้ๆๆ

0: พิมพ์เสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ถอยไปถอยก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

เมื่อเด็กมีไข้สิ่งแรกที่เราควรจะให้การพยาบาลคือการเช็ดตัวลดไข้แต่ถ้าหากเด็กมีไข้สูงเราสามารถให้ยาลดไข้ร่วมด้วยได้นะคะข้อบ่งชี้สำหรับการให้ยาลดไข้หรือยาพาราเซตามอลคือเพื่อลดไข้หรือบรรเทาอาการปวดเช่นปวดศีรษะปวดเมื่อยจากไข้หวัดหรือปวดฟันข้อควรรู้ก่อนใช้ยาห้ามใช้ยาเกินขนาดที่แนะนำเพราะอาจเกิดพิษร้ายแรงจนตับวายได้ไม่ควรใช้ยาในเด็กอายุต่ำกว่า2เดือนหากเด็กมีภาวะพร่อง GCPD หรือเป็นโรคตับโรคไตควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาและห้ามใช้ยาในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาพาราเซตามอลการให้ยาพาราเซตามอลในเด็กสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงได้แก่เราต้องทราบน้ำหนักเด็กก่อนว่าหนักกี่กิโลกรัมโดสของยาที่ให้อย่างปลอดภัยคือ 10-15 มิลลิกรัมเปอร์กิโลเปอร์โดสความเข้มข้นของยาที่จะให้ซึ่งปัจจุบันมีชื่อทางการค้าที่หลากหลายดังนั้นผู้ใช้จึงควรสังเกตและดูความเข้มข้นให้ดีก่อนที่จะใช้ตัวอย่างของยาชนิดเม็ดที่ใช้บ่อยได้แก่325มิลลิกรัมและ500มิลลิกรัมซึ่งจะใช้บ่อยในเด็กที่อายุมากกว่า12ปีหรือในวัยผู้ใหญ่ตัวอย่างของยาชนิดน้ำเชื่อมหรือยาน้ำแขวนตะกอนที่ใช้บ่อยได้แก่100มิลลิกรัมต่อ1มิลลิลิตร120มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตร250มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตรข้อควรปฏิบัติระหว่างการให้ยาควรให้ยาเมื่อเวลาปวดหรือมีไข้เท่านั้นโดยให้วันละไม่เกิน5ครั้งแต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมงไม่ควรให้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานถ้ากินยาแล้วไข้ไม่ลดลงภายใน3วันหรืออาการปวดไม่บรรเทาลงภายใน5วันควรพิจารณาไปพบแพทย์ขอยกตัวอย่างการใช้ยาพาราเซตามอลในเด็กชนิดน้ำเชื่อมนะคะลำดับแรกเราต้องทราบน้ำหนักของเด็กสำหรับเด็กรายนี้หนัก8กิโลกรัมนะคะสำหรับการคำนวณปริมาณยาอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่ายาพาราเซตามอลมีขนาดยา 10-15 มิลลิกรัมเปอร์กิโลเปอร์โดสเด็กรายนี้หนัก8

0: ิโลกรัมนะคะเราก็นำ8มาคูณ10ได้เป็น80มิลลิกรัมและถ้านำ8มาคูณ15จะได้เป็น120มิลลิกรัมดังนั้นขนาดยาที่ปลอดภัยสำหรับเด็กรายนี้ก็คือ80ถึง120มิลลิกรัมเปอร์โดสค่ะความเข้มข้นของยาสำหรับเคสนี้จะให้ยาพาราเซตามอลชนิดที่มีความเข้มข้น120มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตรวิธีการคำนวณคือลำดับแรกต้องทราบว่ายานี้1มิลลิลิตรมีกี่มิลลิกรัมโดยคำนวณจาก120มิลลิกรัมมาหารด้วย5จะได้เป็น24มิลลิกรัมต่อ1มิลลิลำดับต่อไปคำนวณยาเป็นมิลลิลิตรกรณีใช้80มิลลิกรัมให้นำ80หารด้วย24จะได้เป็น 3.33 มิลลิลิตรกรณีใช้ยา120มิลลิกรัมให้นำ120หารด้วย24จะได้เป็น5มิลลิลิตรดังนั้นปริมาณยาเด็กรายนี้ที่จะได้รับอย่างปลอดภัยคือ 3.3 ถึง5มิลลิลิตรเมื่อเราเข้าใจวิธีการคำนวณยาแล้วต่อไปเราเตรียมยาตามแผนการรักษากันนะคะคำสั่งการรักษาของเด็กรายนี้คือพาราเซตามอลความเข้มข้น120มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตรให้จำนวน 3.5 มิลลิลิตรเปอร์ออรัล PRN for fever ทุก 4-6 ชั่วโมงสำหรับวิธีการเตรียมยานะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมยาก็คือจะมียานะคะอย่าลืมดูนะคะว่าความเข้มข้นของยาได้ตามขนาดที่แพทย์สั่งหรือไม่แล้วก็จะมีสลิงนะคะแล้วก็แก้วยาค่ะการเตรียมยาดูชื่อยาให้ถูกต้องเขย่าขวดยาและเทยาใส่แก้วใช้สลิงดูดยาให้ได้ 3.5 ซีซีนำยาไปให้เด็กตามหลักการให้ยาที่ถูกต้องตรวจสอบชื่อยาและขนาดของยาตาม Medication Record ตรวจสอบความถูกต้องของเวลาสำหรับยาพาราเซตามอลควรให้ห่างกันอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมงสวัสดีค่ะคุณแม่
1: สวัสดีค่ะ
0: ลูกชื่ออะไรคะ
1: ลูกชื่อฟ้าใสใจดีค่ะ
0: น้องมีไข้สูงนะคะเดี๋ยวพยาบาลจะให้ยาลดไข้นะคะ
1: ค่ะคุณพยาบาล
0: สำหรับการให้ยาเราจะจับเด็กในท่าศีรษะสูงค่อยๆดันยาเข้าไปในปากทีละน้อยระวังการสูดสำลักด้วยนะคะเมื่อให้ยาแก่เด็กเรียบร้อยแล้วเราต้องทำการเขียนชื่อและเวลาลงใน Medication Record และเขียนข้อมูลเกี่ยวกับอาการอุณหภูมิกายของเด็กในบันทึกทางการพยาบาลด้วยนะคะและควรติดตามอุณหภูมิกายหลังให้ยาไปแล้ว30นาทีด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะให้ยาลดไข้แก่เด็กอย่างสมเหตุผลและปลอดภัยนะคะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: การที่เราบอกว่ามีลูกคนนึงเป็นมะเร็งและอีกคนนึงจะเป็นมะเร็งต่อไปไหมอันนี้เราคิดว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกคนนึงเป็นมะเร็งแล้วอาจจะกังวลว่าลูกคนต่อไปหรือคนที่มีอยู่ที่ไม่เป็นมะเร็งจะกลายเป็นมะเร็งเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันมันต้องมีปัจจัยอีกหลายอย่างเหมือนกันที่ทําให้เกิดมะเร็งเช่นเดียวกันส่วนใหญ่แล้วมะเร็งในเด็กเนี่ยเราจะทราบได้ว่ามักจะเกิดขึ้นในช่วง5ขวบแล้วนะครับแต่มะเร็งในเด็กเนี่ยการตอบสนองของมะเร็งเด็ก รักษาแล้วหายขาดเป็นจำนวนมากถ้าเด็กทุกคนที่เป็นมะเร็ง1ถึง15ปีด้วยกันเนี่ยหายขาดเลยประมาณเกือบ 70-80%

ามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีเด็กๆในห้องเรียนของครูปิ๊งด้วยค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะคุณคร
0: ูวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูปาริชาติชัยงามหรือว่าครูปิ๊งนะคะเด็กๆปลายทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันหรือยังคะโอ้โหคุณครูปิงได้ยินเสียงเด็กๆปลายทางก็บอกว่าพร้อมแล้วเหมือนเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูเลยค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาสนทนาข่าวกันแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาสวัสดีทักทายเพื่อนๆกันก่อนดีไหมคะเดี๋ยวเด็กๆร้องเพลงพร้อมๆกันเลย
2: สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
0: น่ารักมากๆเลยค่ะโอ้โหเด็กๆปลายทางหลายคนนะคะวายได้ถูกต้องและสวยงามขึ้นมากเลยค่ะเด็กๆในห้องเรียนของครูปิ๊งนะคะก็วายที่ถูกต้องและสวยงามเช่นเดียวกันค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสนทนาข่าววันนี้ค่ะเด็กๆคนไหนอยากออกมาบอกเล่าข่าวหรือเหตุการณ์ให้เพื่อนฟังบ้างคะโอ้โหยกมือกันหลายคนเลยค่ะคุณครูปิ๊งดูไม่ทันเลยเดี๋ยวให้เด็กๆเอามือจับข่าวก่อนค่ะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะจับข่าวไว้ก่อนนะคะยกมือค่ะโอ้โหคุณครูปิ๊งค่ะเห็นน้องซินค่ะน้องซินเชิญค่ะน้องซินยกมือเร็วมากเลยค่ะวันนี้ค่ะ

0: คุณครูปิงอยากทราบจังเลยค่ะว่าน้องซินมาโรงเรียนได้อย่างไรมีใครมาส่งคะ
1: รถประจำ
0: วันนี้นะคะน้องซินบอกว่าน้องซินมาโรงเรียนอย่างไรนะลูก
1: รถประจำ
0: นั่งรถประจำมาโรงเรียนแล้วรถประจำค่ะเป็นรถแบบไหนอะคะลูกรถจักรยานยนต์รถยนต
1: ์รถตู
0: ้รถตู้เห็นไหมคะน้องซินรู้จักรถตู้รถตู้คันใหญ่หรือคันเล็กคะเป็นยังไงคะใหญ่หรือเล็กคะนั่งได้เยอะไหมคะรถตู้ก็จะคันใหญ่กว่านะคะรถยนต์รถเก่งหรือรถกระบะก็จะคันเล็กกว่ารถตู้นั่นเองก็เลยนั่งได้เยอะกว่าใช่ไหมลูกอ๋อมีหลายที่นั่งเลยค่ะแล้วมาขึ้นรถตู้มาพร้อมกับใครบ้างคะมากับใครบ้างหนูเจอใครบ้างคะลูก
1: กีน
0: ค่ะน้องกรีนแล้วตอนที่น้องซินค่ะนั่งรถมาค่ะขับผ่านที่ไหนมาบ้างคะลูกหนูสังเกตไหมหนูเห็นหรือเปล่าเห็นไหมคะขับผ่านที่ไหนมาบ้างขับผ่านโรงเรียนอะไรมาบ้างหรือว่าขับผ่านสถานที่ใดบ้างเห็นที่ไหนมั่งลูกนอกหน้าต่างอ่ะเห็นไหมคะเห็นอะไรบ้างคะ
1: โรงเรียนพี่
0: ๆโรงเรียนพี่ๆใช่ไหมคะก่อนจะมาถึงโรงเรียนของหนูแล้วโรงเรียนของหนูชื่อว่าโรงเรียนอะไรคะ
1: โรงเรียนวัง
0: โรงเรียนอะไรนะลูก
1: โรงเรียนวัง
0: โอ้โหเพื่อนๆช่วยตอบกันเต็มเลยค่ะโรงเรียนของเราชื่อโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ใช่ไหมคะปรบมือให้น้องซินหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะนอกจากน้องซินเพื่อนๆเมื่อกี้น้องซินบอกว่ามาโรงเรียนอย่างไรนะคะ
2: รถประจำ
0: รถอะไรคือรถประจำคะ
2: รถตู
0: ้เยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆปลายทางคนไหนคะขึ้นรถประจำมาโรงเรียนแบบน้องซินบ้างไหมคะโอ้โหคุณครูปิงก็สังเกตเห็นมีคนยกมือเช่นเดียวกันค่ะหลายคนเลยใช่ไหมคะเด็กๆบางคนนะคะที่อยู่ห่างไกลโรงเรียนแล้วพ่อแม่ไม่สะดวกคุณพ่อคุณแม่นะคะอาจจะไปทำงานแล้วไม่มีคนมาส่งเด็กๆใช่ไหมคะก็สามารถเดินทางโดยการนั่งรถประจำทางมาได้นั่นเองค่ะแต่เด็กๆต้องระมัดระวังในการเดินทางด้วยนะคะเด็กๆคนไหนอยากออกมาเล่าเรื่องราวอีกนะโอ้โหคุณครูปิงเห็นโอ้เห็นน้องทาร่าค่ะน้องทาร่าเชิญค่ะทาร่าคะทาร่าเดินทางมาโรงเรียนอย่างไรคะลูก
3: ย่ามาส่ง
0: คุณย่ามาส่งคุณย่ามาอย่างไรคะลูก
3: มารถเครื่อง
0: มารถเครื่องหรือว่าเรียกว่ารถมอเตอร์ไซค์นั่นเองค่ะใช่ไหมคะแล้วรถของคุณย่าสีอะไรคะลูก
3: สีน้ำเงิน
0: สีน้ำเงินเวลาหนูนั่งรถกับคุณย่าค่ะหนูนั่งอย่างไรคะหนูกอดคุณย่าหรือเปล่าหรือนั่งข้างหน้าหรือนั่งข้างหลังคะ
3: นั่งข้างหน้าน
0: ั่งข้างหน้าโอ้หนูก็จับข้างหน้าไว้ใช่ไหมคะแล้วเวลานั่งรถมอเตอร์ไซค์ต้องป้องกันอย่างไรคะหนูรู้ไหมคะ
3: รู้
0: ทำยังไงคะลูก
3: ใส่หมวกกันน็
0: อ
3: ก
0: เก่งมากๆเลยค่ะทาร่านะคะบอกว่าทาร่ามาอย่างไรนะคะเพื่อนรถมอเตอร์ไซค์หรือเรียกว่ารถจักรยานจักรยานยนต์ค่ะใครมาส่งคะ
2: ย
0: ่
2: า
0: คุณย่ามาส่งนั่นเองค่ะรถมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์ของคุณย่าสีอะไรอ่ะ
2: ส
0: ี
2: ฟ
0: ้
2: า
0: สีอะไรกันแน่
2: ส
0: ี
2: น้ำเง
0: ิน สีน้ำเงินค่ะโอ้โหตอบถูกกันหลายคนเลยค่ะแสดงว่าตั้งใจฟังเพื่อนอยู่นั่นเองนะคะแล้ววันนี้ค่ะระหว่างการเดินทางมาทาร่าสังเกตเห็นอะไรบ้างคะระหว่างการเดินทางค่ะเจออะไรบ้างลูก
3: เห็นโรงเรียน
0: เห็นโรงเรียนคนอื่นใช่ไหมคะเห็นอะไรอีกคะ มีอะไรอีกที่เดินทางแล้วขับผ่านคุณย่าขับผ่านที่ไหนมาบ้างมีร้านค้าไหมคะมีร้านขายอะไรบ้างคะ

0: มีสนามมีอะไรไหมคะมีไหมคะ
1: มี
0: มีค่ะใช่ไหมคะขับผ่านหลายสถานที่เลยเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะให้ทาร่าไปสังเกตใหม่นะเดี๋ยวเอาไว้จะให้ออกมาเล่าอีกว่าที่ขับผ่านแต่ละวันเนี่ยเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างหรือเจอเหตุการณ์ใดที่เด็กๆจดจำมาเพื่อมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังดีไหมคะขอบคุณค่ะปรบมือให้ทาร่าหน่อยค่ะโอ้โหเก่งมากเลยนะคะวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งสังเกตเห็นเด็กๆปลายทางหลายคนก็ยกมือนะคะออกมาบอกเล่าเหตุการณ์ให้คุณครูปลายทางฟังเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเด็กๆนะคะสามารถบอกเล่าเหตุการณ์ได้แต่ก่อนอื่นนั่งให้เรียบร้อยก่อนค่ะคุณครูปิ๊งจะเรียกคนที่นั่งเรียบร้อยน่ารักออกมาบอกเล่าให้เพื่อนฟังเพราะการที่เด็กๆจะได้ออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะแสดงว่าเป็นคนกล้าพูดกล้าแสดงออกนั่นเองคนไหนนั่งเรียบร้อยนะคุณครูปิ๊งยังไม่ให้ยกมือคุณครูปิ๊งให้นั่งเรียบร้อยแบบนี้ค่ะนั่งเอามือจับไว้ที่เข่าค่ะยกมือค่ะโอ้โหคุณครูปิ๊งพบน้องมารียกมือไวที่สุดเลยค่ะเชิญค่ะต้องรอคอยแล้วก็ยกมือให้ทันนะคะพี่นอตได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูปิงจะเรียกนะคะเดี๋ยวให้มารีเป็นคนเล่าให้เพื่อนฟังก่อนดีกว่าวันนี้น้องมารีมาโรงเรียนอย่างไรคะ
1: หนู
0: มาอย่างไรลูกใครมาส่ง
1: พ่อกับแม
0: ่พ่อกับแม่มาส่งเดินทางมาเจออะไรบ้างไหมคะ
1: หนูเจอร้านขายข้าว
0: หนูเจอร้านขายข้าวได้แวะไหมลูกร้านอะไรคะข้าวอะไรคะขายข้าวอะไรบ้างคะ
1: มีข้าวหมู
0: มีข้าวหมูแดงใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่อ๋อแล้ววันนี้น้องมารีรับประทานอะไรมาตอนเช้าคะลูก
1: แซนด์วิชแฮมชีส
0: แซนด์วิชด้วยแล้วทานรับประทานแซนด์วิชแฮมชีสและรับประทานนมดื่มนมมาด้วยหรือยังคะดีมากเลยค่ะแสดงว่าเช้าเช้าเด็กๆก็ต้องรับประทานอาหารก่อนที่จะมาโรงเรียนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมถึงต้องรับประทานอาหารตอนเช้าคะ
1: เพราะว่าถ้าไม่รับประทานตอนที่มาโรงเรียนเดี๋ยวหิวเอา
0: เดี๋ยวจะหิวใช่ไหมคะลูกเพราะว่าตอนเช้าๆนะคะเด็กๆต้องได้รับวิตามินนะคะแล้วก็พลังงานกับร่างกายของเราก็จะได้จากการรับประทานอาหารนั่นเองใช่ไหมคะปรบมือให้มารีหน่อยค่ะวันนี้นะคะคุณครูปิ๊งสังเกตว่าเด็กๆหลายคนค่ะอยากออกมาบอกเล่าเรื่องราวนะคะให้คุณครูปลายทางนะคะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนนะคะให้เด็กๆได้ออกมาเล่าเรื่องราวค่ะเพื่อเป็นการสื่อภาษาของเด็กๆนะคะการสนทนาข่าวทุกๆวันค่ะจะเป็นการฝึกให้เด็กๆกล้าพูดกล้าแสดงออกแล้วก็สามารถสังเกตเหตุการณ์หรือข่าวสารต่างๆนะคะสามารถนำมาเล่าให้เพื่อนๆในห้องเรียนแล้วก็คุณครูปลายทางได้ฟังเพื่อนๆปลายทางได้ฟังด้วยค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาทำกิจกรรมกันต่อเนื่องเลยค่ะ

0: วันนี้เด็กๆคนไหนอยากออกมาบอกเราอีกนะโอ้โหคุณครูปิ๊งเห็นน้องน็อตค่ะน้องน็อตลุกขึ้นมาเลยค่ะวันนี้น้องน็อตนะคะอยากออกมาบอกเล่าอะไรคะอยากออกมาบอกเล่าค่ะว่าอะไรคะลูก
1: ที่บ้านหนู
0: ที่บ้านหนูทำไมคะ
1: วันนั้นน่ะรถชน
0: มีเหตุการณ์ดูจากไหนมาคะรถชนนะคะ
1: ที่บ้านหนู
0: ดูจากในโทรทัศน์หรอคะการดูข่าวสารจากในโทรทัศน์นะคะก็จะมีประโยชน์มากๆเลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะคะน้องน็อตบอกว่าน้องน็อตดูเหตุการณ์รถชนกันเพราะอะไรรถถึงชนกันน้องน็อตรู้ไหมลูก
1: มันเฉี่ยว
0: การขับรถไม่ระวังใช่ไหมคะเฉี่ยวกันอย่างนี้ใช่ไหมลูกเห็นไหมคะแล้วเราจะระมัดระวังอันตรายได้อย่างไรคะ
1: หลบ
0: หลบยังไงคะลูก
1: เลี้ยว
0: ฮะ
1: เลี้ยว
0: เลี้ยวเลี้ยวไปไหนอ่ะเลี้ยวไปไหนดี
1: ไปข้างข้าง
0: อาจจะขับรถน้องน้อนหมายถึงว่าขับรถริมริมทางใช่ไหมคะไม่ขับเฉียวคนอื่นหรือว่าเร็วจนเกินไปใช่ไหมลูกเด็กๆนะคะก็ต้องรู้จักสังเกตให้ดีๆนะคะว่าเวลาเราเดินทางหรือการนั่งรถประจำต่างๆหรือการเดินทางกับคุณพ่อคุณแม่มาโรงเรียนนะคะเด็กๆต้องช่วยสังเกตด้วยเนาะใช่ไหมคะปรบมือให้น้องน็อตหน่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูปิ๊งนะคะก็ขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะในการออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะบอกเล่าเรื่องราวนะคะของตนเองไม่ว่าจะเป็นการเล่าข่าวสร้างสรรค์ต่างๆค่ะหรือการบอกนะคะว่าตัวเองเดินทางมาโรงเรียนอย่างไรและพบเจอสิ่งใดเมื่อมาโรงเรียนค่ะเด็กๆนะคะทำกิจกรรมได้ดีเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆไปพักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความ

จำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมที่เด็กๆชื่นชอบแล้วกับกิจกรรม
1: เพ
0: ื่อ
1: นไหว
0: โอ้โหเด็กๆคนไหนชื่นชอบบ้างคะเด็กๆปลายทางหลายคนนะคะก็ชื่นชอบการออกกำลังกายยามเช้ากันแบบนี้ใช่ไหมคะวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะขอทบทวนกิจกรรมเคลื่อนไหวของเราต้องมีเสียงสัญญาณจังหวะใช่ไหมคะวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะจะให้เสียงสัญญาณจังหวะจากเครื่องดนตรีชิ้นนี้ค่ะอะไรคะลูกใช้กลองเป็นเครื่องให้สัญญาณจังหวะกับเด็กๆนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เสียงสัญญาณแบบนี้นะคะสัญญาณจังหวะอะไรคะสัญญาณจังหวะช้าเด็กๆต้องเคลื่อนไหวอย่างไรคะลูกเด็กๆปลายทางตอบเก่งมากเลยค่ะแล้วถ้าแบบนี้ล่ะคะโอ้โหเด็กๆบอกว่าสัญญาณจังหวะนี้เด็กๆต้องทำอะไรเร็วๆคะจังหวะจังหวะเร็วต้องทำการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเร็วๆวิ่งอย่างเดียวเลยได้ไหมคะเดี๋ยวอาจจะเกิดอะไรขึ้นลูกเดี๋ยวอาจชนเพื่อนหรือว่าล้มนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะแล้วถ้าเสียงสัญญาณแบบนี้ล่ะคะหยุดอย่างไรหยุดอย่างไรคะหยุดนิ่งๆใช่ไหมคะหยุดนิ่งเลยใช่เก่งมากทุกคนเลยค่ะเด็กๆปลายทางนะคะพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันหรือยังนะโอ้โหตอบเสียงดัง

0: ยค่ะเด็กๆในห้องเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมเคลื่อนไหวกันหรือยังคะ
1: พร้อม
0: แล้วค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆลุกหาพื้นที่ของตนเองค่อยๆยืนเลยค่ะเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังนะลองกางแขนดูนะคะใครยังตัวชิดกันเอ๊ะคุณปิงเห็นใครยังยืนตัวชิดกันนะลองกางแขนสิคะนับตังยืนก่อนลูกไหนลองกางแขนใครยังชนเพื่อนตรงนี้ว่างนะคะตรงนี้ว่างข้างๆคุณครูเนี่ยว่างนะคนไหนตรงนู้นก็ว่างตรงนู้นก็ว่างตรงนี้ก็ว่างตรงนี้ก็ว่างโอ้โหหลายที่เลยพร้อมแล้วหรือยังคะเอามือลงค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวอยู่กับที่ใครยังไม่หยุดนะเคลื่อนไหวอยู่กับที่ต้องอยู่ตรงที่ตัวเองเดินได้ไหมคะยังไม่เดินนะคะเดี๋ยวลองทำท่าทางอยู่กับที่กันก่อน

เดี๋ยวให้เด็กๆค่ะเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนของเราค่ะเด็กๆต้องระมัดระวังอย่าให้ชนกันกับเพื่อนด้วยนะคะ

0: ีคนชนกันด้วยนะคุณกูปิ้งเห็นนะเนี่ยอ๋อดูสินะใครชนกันหรือเปล่านะเอานับตังขยับอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวเอานับตังมาให้นับตังเล่นด้วยดีกว่าถ้านับตังยังขยับอยู่อ่ะเห็นเพื่อนๆไปทางบอกว่ามองเห็นนับตังอยู่นะคะต้องอยู่นิ่งๆได้ไหมคะสัญญาณหยุดเราต้องนิ่งแล้วนะคนไหนขยับอีกไหมนะโอ้มีมาลีคะมาลีทำท่าอะไรอยู่ลูก
1: นก
0: นกใช่ไหมคะโอ้โหน้องเข้าตังแล้วคะทำท่าอะไรคะเนี่ย
1: ไดโนเสาร
0: ์ว้าวโอ้โหเด็กๆปลายทางบางคนบอกว่าวันนี้หนูทำท่าเป็นตัวอะไรนะลูกเป็นงูด้วยค่ะโอ้โหน่ากลัวมากเลย

0: ให้เด็กๆกลับเข้าที่เดิมใน10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10น่ารักมากๆค่ะนอกจากวันนี้เด็กๆได้เคลื่อนที่นะคะกับการเคลื่อนไหวตามเสียงสัญญาณจังหวะแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งมีคำของจองมาฝากเด็กๆด้วยวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะมีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆกันด้วยค่ะเด็กๆห้องปลายทางพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล
0: ้
1: วค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนแล้วทำท่าทางนะคะประกอบคำคล้องจองของเราเลยตื่นนอนแต่เช้าอาบน้ำแปรงฟันมาทานข้าวกันก่อนไปโรงเรียนหนูจงตั้งใจหัดอ่านหัดเขียนฝึกฝนภาคเพียรจะเรียนเก่งเอ้ยวิใครทำท่าแบบไหนบ้างนะตามคำคล้องจองหรือเปล่าคะฟังคำคล้องจองดีๆนะคะหนูกินซีเรียลก่อนไปโรงเรียนใช่ไหมคะ
1: อ๋อ

บางคนก็ทำท่าแปรงฟันเอเชอร์แตมทำท่าอะไรอยู่นะเชอร์แตมกับมาร์กี้ทำท่าอะไรอยู่คะฟังคำของจองคุณครูด้วยนะคะได้ไหมคะโอเคเดี๋ยวเราทำท่าทางตามคำของจองกันต่อค่ะคำของจองกิจวัตรประจำวันค่ะตื่นนอนแต่เช้าอาบน้ำ

เขียนฝึกฝนภาคเพียรจะเรียนเก่งเออโอ้โหประเมยตัวเองหน่อยค่ะโอ้โหให้เด็กๆค่อยๆนั่งลงเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกับการยืดเหยียดร่างกายวันนี้เราจะนั่งแล้วก็เหยียดขาออกแบบนี้ค่ะบีบบีบบีบบีบเพื่อเพิ่มพลังเอ๊ะใครไม่ดูนะพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาอุ๊ยใครทำตามน่ารักจังเลยค่ะอุ๊ยเด็กๆปลายทางหลายคนนะคะสามารถยืดเหยียดขานะคะแล้วก็บีบเหมือนคุณครูปิ๊งเลยเด็กๆห้องต้นทางลองทำสิคะ

ลาลาเอ้านวดเพื่อเพิ่มพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาวดเพื่อเพิ่มพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาคราวนี้เอาขามาชนกันแบบคุณครูปิงค่ะเอาขามาชนกันใครทําได้แล้วบ้างคะโอ้โหขยับวงไปนิดนึงขยับไถหลังนิดนึงค่ะเพื่อนๆจะได้เข้าได้นะคะน่ารักมากเลยเสร็จแล้วนะคะเราจะค่อยๆโน้มตัวไปข้างหน้าเหยียดตัวขึ้นเป็นการยืดเหยียดร่างกายอ่ะโน้มตัวไปข้างหน้าอีกนิดนึงนับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก้าวทำท่าเดียวกันกับคุณครูปิงหรือเปล่าเนี่ยไหนก้าวลองทำสิคะทำแบบนี้ค่ะขยับถอยหลังไปนิดนึงด้วยได้ไหมคะขยับถอยหลังไปอีกค่ะขยับถอยหลังไปนะคะน่ารักมากเลยค่ะโอ้โหเพื่อนๆปลายทางบอกว่าตอนนี้เพื่อนๆปลายทางเริ่มผ่อนคลายแล้วก็ยกมือขึ้นตามค่ะเร็วๆๆๆโอ้โหขยับได้สูงมากบิดซ้ายย้ายไปทางขวาพี่ก้าวถอยหลังหน่อยลูกถอยหลังไปหน่อยนะครับบิดทางซ้ายนั่งลงบิดไปทางขวาเหยียดไปข้างหน้าแล้วเอามือวางที่ตักค่ะ

ยิ้มหวานให้กันด้วยค่ะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆนะคะขยับถอยหลังเป็นครึ่งวงกลมและจับมือเพื่อนข้างๆสิคะจับมือเพื่อนข้างๆและถอยหลังเป็นครึ่งวงกลมเหมือนเดิมค่ะเด็กๆค่อยๆปล่อยมือนะคะแล้วนั่งเอามือวางไว้ที่ตักของตนเองน่ารักมากๆเลยค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ปล่อยกล้ามเนื้อแล้วสบายตัวหรือยังคะโอ้โหเด็กๆปลายทางของครูนะคะบอกว่าวันนี้นะคะได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็รู้สึกหายเมื่อยเลยใช่ไหมลูกเยี่ยมมากเลยค่ะกับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของเราวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวอยู่กับที่เคลื่อนไหวเคลื่อนที่โดยฟังเสียงสัญญาณจังหวะของครูค่ะจากการให้เสียงสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วและสัญญาณหยุดนะคะเด็กๆก็สามารถหยุดอยู่กับที่ได้ค่ะแล้ววันนี้คุณครูปิงนะคะก็มีคำคล้องจองค่ะมาฝากเด็กๆให้เด็กๆได้คิดท่าทางตามจินตนาการนะคะประกอบคำคล้องจองค่ะเด็กๆหลายคนนะคะก็ทำท่าแปรงฟันบางคนก็ทำท่าอาบน้ำใช่ไหมคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

0: พร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ครูสวัสดีค่ะพ่อพี่น้องวันนี้มาขอนำท่านไปดูเมนูที่เป็นส่วนผสมผสานระหว่างอีสานบ้านเฮาและเมนูอินเตอร์เป็นเมนูอะไรนั้นบังโล

สร็จแล้วค่ะเมนูนี้แซ่บจริงอร่อยจริงเมนูนี้หมอขอเปลี่ยนนิดนึงค่ะจากหมูธรรมดากลายเป็นปลาแซลมอนเพราะปลาแซลมอนอุดมไปด้วยโอเมก้า3ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่สำคัญต่อร่างกายที่ช่วยในการทำงานของสมองและยังช่วยป้องกันโรคตาแห้งได้ด้วยเพราะต่อมไขมันที่ขอบตาของเรานั้นถ้าไขมันชนิดที่ดีเป็นส่วนประกอบทำให้ไขมันไม่อุดตันซึ่งพวกโอเมก้า3นั้นส่วนมากจะมีในปลาทะเลค่ะแต่ปลาน้ำจืดก็มีนะคะปลาน้ำจืดที่มีโอเมก้า3มากได้แก่ปลาสวายปลาช่อนปลาดุกนอกจากนี้ยังพบได้ในถั่วต่างๆเช่นถั่ววอลนัทหรือในบรอกโคลี่ก็มีนะคะก่อนจากการฝากไว้ให้คิดจ้องจอนานทำให้แสบตาอย่าลืมเติมสารโอเมก้าในอาหารเด้อค่ะเด้อ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆปลายทางพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังคะ
1: พร้อมแล
0: ้
1: วค่ะ
0: วันนี้เด็กๆต้นทางของครูทราบหรือเปล่าคะวันนี้เราจะเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะโอ้โหตอบกันเสียงดังฟังชัดเลยค่ะวันนี้นะคะเรายังเรียนรู้ในหน่วยปฐมนิเทศนั่นเองค่ะหน่วยปฐมนิเทศพูดตามพี่คะหน่วยหน่วยปฐมนิเทศเยี่ยมมากเลยค่ะสัปดาห์นี้นะคะเรายังเรียนรู้ในหน่วยปฐมนิเทศค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรเด็กๆลองสังเกตภาพในจอโทรทัศน์ครูปิงสิคะเห็นใครคะรับประทานอาหารอยู่นั่นเองใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเราจะเรียนเรื่องการกินข้าวหรือเปล่าอุ๊ยอยากรู้หรือยังคะ
1: อยากรู้แล้ว
0: ใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเราจะเรียนรู้กันเรื่องการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและกิจกรรมต่างๆด้วยตนเองค่ะว่าแต่กิจวัตรประจำวันหรือกิจกรรมที่เราทำกันมีอะไรบ้างล่ะเด็กๆทราบไหม
1: ทราบ
0: เราทำอะไรกันบ้างคะกิจวัตรประจำวันน่ะทำอะไรบ้าง
1: อาบน
0: ้
1: ำ
0: อาบน้ำโหมาลีเก่งมากเลยค่ะวิเด็กๆปลายทางบางคนบอกว่าหนูมาทำกิจกรรมที่โรงเรียนเหรอลูกถูกต้องค่ะทำอะไรได้คะรับประทานอาหารเหรอคะลูกทำอะไรอีกล่ะคะ
1: แปรงฟ
0: ัน แปรงฟันโอ้เยี่ยมมากค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆลองท่องคำของจองนี้ก่อนค่ะว่าคำของจองนี้เกี่ยวกับอะไรคำของจองกิจวัตรประจำวันค่ะเดี๋ยวเด็กๆพูดคำของจองตามคุณครูปิ๊งเลยได้ไหมคะคำของจองกิจวัตรประจำวันนะคะ
1: คำของจอง
0: กิจวัตรประจำวัน
1: ผ
0: ู้
1: แต่ง
0: ไม่ทราบนามผู้
1: แต
0: ่
1: ง
0: ตื่
1: นนอน
0: แต่เช้
1: า
0: อาบน้
1: ำ
0: แปรงฟัน มาทาน
1: ข้าวก
0: ัน ก่
1: อนไป
0: โรงเรีย
1: น
0: หนู
1: จง
0: ตั้งใจหัดอ่าน
1: ห
0: ั
1: ดเขียน
0: ฝึกฝนภาค
1: เพียน
0: จะเรีย
1: น
0: เก่งเอ้ยโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะในคำของจองค่ะเด็กๆเด็กๆคิดว่าคำของจองบอกทำอะไรบ้างคะกิจวัตรอ่ะเด็กๆว่าคำของจองบอกว่าให้ทำอะไรบ้างคะเชิญค่ะข้าตังเชิญค่ะเมื่อกี้คำของจองบอกให้ทำอะไรบ้างคะข้าตัง
2: อาบน้ำ
0: อาบน้ำอะไรอีกคะ
2: แปรงฟัน
0: อาบน้ำแปรงฟันแล้วทำอะไรต่อเมื่ออาบน้ำแปรงฟันเสร็จแล้วมาก
2: ินอาหาร
0: มากินอาหารหรือที่เขาบอกว่ามาทานข้าวกันใช่ไหมคะก็คือการรับประทานอาหารใช่ไหมคะข้าตัง
2: ใช
0: ่ปรบมือให้ข้าตังหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะมาทานข้าวกันแล้วเขาไปไหนต่อคะเชิญน้องมารีค่ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงน้องมารีตอบค่ะน้องมารีตอบว่าเขาอาบน้ำแปรงฟันรับประทานอาหารแล้วไปไหนต่อนะคะลูก
2: ไปโรงเรียน
0: ไปโรงเรียนถูกต้องไหมคะเพื่อนเพื่อนปรบมือให้มารีหน่อยค่ะนอกจากอาบน้ำแปรงฟันรับประทานอาหารแล้วเด็กๆก็ไปโรงเรียนแล้วค่ะในโรงเรียนของเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างเด็กๆอยากทราบไหมคะวันนี้ค่ะ คุณครูปิงนะคะนำภาพกิจวัตรประจำวันที่เด็กๆได้ทำนอกจากการตื่นนอนอาบน้ำแปรงฟันแล้วรับประทานอาหารเช้าแล้วเด็กๆมาถึงที่โรงเรียนเด็กๆจะทำกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเด็กๆห้องปลายทางนะคะลองสังเกตภาพดูนะคะว่าเด็กๆห้องปลายทางนะคะได้ทำกิจกรรมเหมือนเด็กๆห้องเรียนของเราหรือเปล่านะคะกิจวัตรประจำวันเมื่อเด็กๆนะคะมาถึงโรงเรียนหรือว่าไปโรงเรียนแล้วเนี่ยค่ะเด็กๆมาเจอใครก่อนเลยเจอคุณครูใช่ไหมคะตอนเช้าๆเมื่อมาถึงที่โรงเรียนเจอคุณครูแล้วเราทำกิจกรรมอะไรกันต่อคะลูกเคารพธงชาติหรือเข้าแถวนะคะทำกิจกรรมหน้าเสาธงนั่นเองและเด็กๆนะคะใช่ค่ะร้องเพลงชาติเป็นหรือเปล่าคะคนไหนร้องเป็นยกมือหน่อยค่ะโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะยกมือสูงมากๆเลยนั่งลงได้แล้วค่ะเอามือวางไว้ที่ตักเลยค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะเคารพธงชาติเสร็จแล้วเด็กๆก็จะมาทำกิจกรรมในห้องเรียนของเราใช่ไหมคะอุ๊ยเด็กๆคิดว่าเพื่อนๆทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยเพื่อนๆนั่งสมาธิเหมือนที่คุณครูปิงให้เด็กๆนั่งสมาธิเมื่อสักครู่เลยใช่ไหมคะในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะคุณครูพานั่งสมาธิเพื่อว่าเด็กๆจะได้มีสมาธิในการทำกิจกรรมนั่นเองเด็กๆนะคะก็จะได้ทำกิจกรรมในห้องเรียน
3: คุณครูปิง
0: ที่มาใช่แล้วค่ะคุณครูปิงก็จะสอนเด็กๆนะคะทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์หรือว่าเด็กๆได้ไปเล่นที่ไหนคะเล่นสนามเพราะว่าเป็นกิจกรรม
3: ใช
0: ่แล้วค่ะอยู่ใกล้ๆห้องเราเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะได้ออกไปทำกิจกรรมนะคะในกิจกรรมกลางแจ้งนั่นเองเป็นการทำกิจกรรมของเด็กๆในทุกๆวันเลยเราจะได้ไปเล่นสนามแล้วก็ทำกิจกรรมอะไรอีกนะพอเมื่อถึงตอนกลางวันทำอะไรคะลูกเด็กๆก็จะได้รับประทานอาหารกลางวันนั่นเองและเด็กๆก็จะได้ดื่มนมในทุกๆวันเช่นเดียวกันด้วยใช่แล้วค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะอย่าลืมดื่มนมทุกๆวันด้วยนะคะร่างกายของเราก็จะได้แข็งแรงน่ารักมากเลยค่ะและเด็กๆก่อนรับประทานอาหารหรือทำกิจกรรมต่างๆเสร็จแล้วเด็กๆก็จะต้องล้างมือทำไมล่ะคะลูก
3: มีเช
0: ื้อ
3: โรค
0: อาจจะมีเชื้อโรคติดอยู่ที่มือเรานั่นเองค่ะเด็กๆต้องล้างมือแล้วก็
3: แปรงฟ
0: ันตอนไหนคะลูกตอน
3: แปรงฟ
0: ัน ใช่แล้วค่ะถ้าเด็กๆไม่รักษาฟันนะคะโดยการแปรงฟันฟันก็อาจจะผุได
3: ้
0: เมื่อเราแปรงฟันเสร็จแล้วเราทำอะไรคะลูกสวดมนต์นะคะ
3: สวดมนต์ก่อนไม่ได้ก่อนแล้วก็สวดมนต์ก่อนแล้วความหวัง
0: โปเต้ฟันผุด้วยอ๋อไม่เป็นไรค่ะเราต้องค่อยๆรักษาความสะอาดค่ะแล้วตอนนี้เรามาสวดมนต์แล้วทำอะไรต่อนะเราก็จะนอนหลับพักผ่อนตอนกลางวันนั่นเองใช่ไหมคะเมื่อตื่นมาโอ้ใช่แล้วเยี่ยมมากเลยค่ะประเมยตัวเองเสียงดังๆค่ะเอามือจับหัวจับหูจับไหล่จับพุงตอนนี้ค่ะคุณครูปิ๊งกำลังนั่งอ่านหนังสือนิทานแล้วก็สรุปบทเรียนให้เด็กๆฟังกันในทุกๆวันเดี๋ยวตอนตื่นนอนวันนี้คุณครูปิงก็จะอ่านให้น้องน็อตฟังเหมือนกันน้องน็อตอยากฟังไหมคะเด็กๆปลายทางบอกว่าหนูก็ชอบฟังนิทานใช่ไหมลู
3: ก
0: เยี่ยมมากเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะชื่นชอบในการทำกิจกรรมกันนั่นเองได้เลยค่ะวันนี้ค่ะนอกจากเด็กๆนะคะได้ดูกิจกรรมในห้องเรียนของเราแล้วเด็กๆยังได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างที่เด็กๆชื่นชอบเด็กๆชื่นชอบกิจกรรมไหนคุณครูปิ๊งอยากจะแจกสัญลักษณ์ค่ะให้เด็กๆให้เด็กๆนะคะใช้สัญลักษณ์ของตนเองสัญลักษณ์ทำอะไรที่สัญลักษณ์คะเราจะเอาไปติดบนภาพกิจกรรมที่เด็กๆชื่นชอบ เดี๋ยวคุณครูปิงนะคะจะมีภาพกิจกรรมที่เด็กๆชื่นชอบมาให้แล้วให้เด็กๆนะคะลงความเห็นโดยการติดอะไรลงไป
3: สติ
0: ๊กเกอร์สัญลักษณ์ของเราติดลงไปที่บอร์ดนะคะว่าเด็กๆชอบกิจกรรมอะไรได้คนละกี่กิจกรรมคะเลือกได้กี่กิจกรรมคะ1กิจกรรมที่เด็กๆชอบทำได้ไหมคะเด็กๆปลายทางล่ะคะพร้อมที่จะเลือกกิจกรรมกันหรือยังคะ
3: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะแจกสติ๊กเกอร์นะคะให้เด็กๆทุกคนได้เลือกกิจกรรมค่ะส่วนเด็กๆปลายทางนะคะรับสติ๊กเกอร์นะคะจากคุณครูปลายทางค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะไปติดสติ๊กเกอร์ลงความเห็นร่วมกันค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: ครบแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งตัก1ครั้งโอ้โหตอนนี้นะคะเด็กๆปลายทางทำกิจกรรมกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเด็กๆห้องต้นทางของครูปิงนะคะได้เลือกกิจกรรมที่ชื่นชอบกันแล้วค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่เด็กๆชื่นชอบคะกิจกรรมแรกค่ะ
1: เล่น
0: ส
1: นามเด็กเล่น
0: กิจกรรมแรกเป็นกิจกรรมทำอะไรคะลูกการเล่นเครื่องเล่นสนามนั่นเองค่ะกิจกรรมที่สองละคะฟังนิทานใช่ไหมคะกิจกรรมที่3เป็นกิจกรรมทำอะไรคะลูกเรียกว่าศิลปะสร้างสรรค์ใช่ไหมคะเหมือนที่เด็กๆทำและกิจกรรมเกมการศึกษาหรือการเล่นเกมนั่นเองค่ะแต่ลองสังเกตดูสิคะว่ากิจกรรมไหนค่ะมีคนเลือกเยอะที่สุดเด็กๆเลือกกิจกรรมไหนเยอะที่สุดคะกิจกรรมที่1มีจำนวนกี่คนลองนับได้ไหมคะนับพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10เท่าไหร่คะ9คนเลยเดี๋ยวครูปิงนะคะจะเขียนตัวเลขให้เด็กๆลองสังเกตตัวเลข9ของครูปิงนะคะเลข9เด็กๆต้องโค้งกลมๆหัวแล้วก็ลากลงโค้งไปข้างหน้าเล็กน้อยเลข9มีจำนวน9คนนั่นเองค่ะต่อมาค่ะกิจกรรมฟังนิทานใช่ไหมคะฟังนิทานดูสิคะมีกี่คนหน้านับด้วยกันค่ะ1 2มีจำนวนเท่าไหร่คะ2คนนะคะคุณครูปิงก็จะเขียนเลข2ค่ะด้านล่างโค้งเฉียงแล้วก็ตรงมีจำนวน2กิจกรรมที่3ศิลปะสร้างสรรค์ค่ะลองนับพร้อมๆกันนะคะ1 2 3มีจำนวน3ค่ะคุณครูปิงก็จะเขียนเลข3โค้งแล้วก็หยักแล้วก็โค้งแล้วก็หยักค่ะช่องสุดท้ายค่ะเกมการศึกษามีเท่าไหร่นะคะลองนับสิคะ1 2มีจำนวน2คุณครูปิงก็จะเขียนเลข2โค้งเฉียงไปด้านหน้าแล้วก็ตรงอุ๊ยเด็กๆบอกว่าสังเกตเห็นเลขอะไรเหมือนกันคะกิจกรรมไหนคะ
1: ก
0: ิ
1: จกรรม
0: ยัง มีเลขนี้กับเลขข้างหลังใช่ไหมคะโอ้ต้องนั่งก่อนค่ะคุณครูปิงเลือกก่อนถ้าคุณครูปิงเรียกใครออกมาเด็กๆถึงจะออกมาข้างหน้าห้องได้ใช่ไหมคะฉะนั้นวิ่งออกมาชี้แบบนี้ได้ไหมคะเรามีข้อตกลงต้องให้คุณครูปิงเรียกชื่อเสียก่อนนะคะเด็กๆลองสังเกตดูอีกครั้งนะคะว่าตัวเลขกิจกรรมใดมีเท่ากันคะกิจกรรมอะไรคะ
1: กิจกรรม
0: เล่านิทานกับกิจกรรมเกมการศึกษามีจำนวนเท่าไหร่นะลูกมีจำนวน2เท่ากันอะไรมีจำนวนมากที่สุด

ิจกรรมสนามเด็กเล่นค่ะมีจำนวนถึงเท่าไหร่คะลูกมีจำนวนถึง9คนเลยเยอะที่สุดเลยค่ะเด็กๆห้องเรียนปลายทางของครูเด็กๆคนไหนมีจำนวนเท่ากันเหมือนห้องเรียนต้นทางของครูปิงหรือเปล่าคะเด็กๆห้องเรียนปลายทางนะคะตอบมาว่าบางคนนะคะเลือกกิจกรรมเหมือนคุณครูปิงเลยที่เป็นกิจกรรมสนามเด็กเล่นใช่ไหมลูกมากที่สุดเลยใช่ไหมคะโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะชื่นชอบการเล่นเครื่องเล่นสนามนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะทำกิจกรรมได้ดีมากๆเลยค่ะในการลงความเห็นนะคะเลือกกิจกรรมต่างๆที่เด็กๆชื่นชอบค่ะเด็กๆปลายทางและเด็กๆห้องเรียนต้นทางของครูนะคะทำได้ดีกันทุกคนเลยรู้จักการรอคอยเข้าคิวแล้วก็ต่อแถวใช่ไหมคะปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้ค่ะเด็กๆนะคะได้เลือกกิจกรรมนะคะโดยลงความเห็นความชื่นชอบของตนเองค่ะเด็กๆนะคะยังได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆสนทนาตอบถามและสามารถนะคะพูดแสดงความรู้สึกของตนเองได้ดีมากๆเลยค่ะในการเลือกกิจกรรมนะคะเด็กๆยังได้นับจำนวนตัวเลขและได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับตัวเลขด้วยค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆนะคะไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันกับกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ach
1: ถุงน้ำนะคะที่รังไข่นะคะจริงๆแล้วมีหลายแบบตั้งแต่แบบที่โตแล้วยุบขึ้นได้ทุกๆรอบเดือนนะคะไปจนถึงแบบที่เป็นเนื้องอกธรรมดาจนกระทั่งเนื้องอกที่เป็นมะเร็งโอกาสจะเป็นมะเร็งขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้องอกรังไข่นั้นนะคะซึ่งบางชนิดจะมีการกลายไปเป็นมะเร็งได้ในอนาคตวิธีดูก็นอกจากที่ดูอัลตราซาวด์แล้วนะคะอาการที่คนไข้จะพอสังเกตตัวเองก็ได้เนี่ยนะคะก็คือถ้ามันเป็นเรื่องของมะเร็งเนี่ยคนไข้อาจจะมีเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะคะอาจจะมีภาวะท้องโตมีน้ำในท้องร่วมด้วยนะคะหรือว่ามีประวัติญาติในครอบครัวนะคะเป็นมะเร็งเต้านมหรือว่ามะเร็งของรังไข่พวกนี้ก็จะพบสัมพันธ์ของการเกิดมะเร็งรังไข่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะบอกว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยก็คงจะต้องทำการผ่าตัดนะคะแล้วก็เอาตัวเนื้องอกนั้นมาตรวจจะดีที่สุด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพราะผู้สูงอายุในมวลกล้ามเนื้อจะน้อยลงครับ
5: จริงๆอายุเยอะเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่สำคัญแต่ว่าจะมีปัจจัยเสริมอย่างอื่นอีก
4: เจอกันอีกแล้วครับกับรามาแชร์ริ่งเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เรื่องของผู้สูงอายุแต่ว่าจะเจาะไปที่มวลกล้ามเนื้อเพราะผู้สูงอายุในมวลกล้ามเนื้อจะน้อยลงครับคราวนี้อาหารสำคัญมากๆเดี๋ยววันนี้พูดคุยกับอาจารย์ฝนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยคืออะไรอ่ะ
5: จริงๆเป็นภาวะที่เจอได้ตามวัยของผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าพอเราอายุเยอะขึ้นกล้ามเนื้อกับกระดูกจะมีความคล้ายกันตรงที่ว่ามันจะสร้างและขึ้นไปถึงจุดที่เรามีกล้ามเนื้อและกระดูกสูงสุดที่อายุประมาณ25ปีพอเราอายุเริ่มเยอะขึ้นเช่นอายุเกิน30เนี่ยกล้ามเนื้อเริ่มสูญสลายละ
4: ถ้าเกิดผมถามว่าสาเหตุเกิดจากอะไรก็คือช่วงอายุเลยเหรอครับหรือมีสาเหตุอื่นไหม
5: จริงๆอายุเยอะเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่สำคัญแต่ว่าจะมีปัจจัยเสริมอย่างอื่นอีกเช่นคนที่มีภาวะขาดสารอาหารกินอาหารพลังงานไม่เพียงพอแล้วก็ที่สำคัญคือกินโปรตีนไม่เพียงพอรวมถึงไม่ค่อยขยับไม่มีการออกกำลังกายก็จะเป็นเหตุทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยสูญสลายไปเร็วขึ้นนะคะหรือไม่ต้องสูงอายุมากก็ตามถ้ามีโรคประจำตัวเช่นมีภาวะการอักเสบที่เกิดขึ้นจากโรคมะเร็งโรคตับโรคไตเบาหวานโรคหัวใจพวกนี้ร่างกายมีการอักเสบก็จะทำให้กล้ามเนื้อมันสูญสลายเร็วยิ่งขึ้นก็คือเกิดจากการที่กล้ามเนื้อเราน้อยกล้ามเนื้อเราไม่แข็งแรงสมรรถภาพทางกายก็จะแย่ลงเช่นบางคนนะคะเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยแข็งแรงก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงขึ้นบันไดไม่สะดวกซึ่งพวกนี้พอเป็นเยอะๆก็จะเป็นความเสี่ยงที่อาจจะให้เขาเกิดภาวะหกล้มพอหกล้มเนี่ยผู้สูงอายุที่ต้องระวังคือว่าบางทีเนี่ยจะเกิดกระดูกหักโดยเฉพาะกระดูกสะโพกก็ทำให้เขามีปัญหาแทรกซ้อนต่างๆตามมาได
4: ้คราวนี้ถ้าเกิดจะถามถึงวิธีการป้องกันแหละครับว่าเนี่ยตั้งแต่วัยเนี่ยเราจะมีวิธีการป้องกันณตั้งแต่ตรงนี้ได้ยังไงบ้าง
5: จริงๆคือการที่เราสร้างกล้ามเนื้อไว้ตั้งแต่สมัยที่เราเป็นหนุ่มสาวเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะก็คือทานอาหารให้ดีพลังงานโปรตีนให้เพียงพอรักษาน้ำหนักให้ไม่อ้วนไม่ผอมออกกำลังกายแบบชนิดที่สร้างกล้ามเนื้อเราก็จะมีต้นทุนดีละถ้าเป็นพวกเราคนอายุปกติใช่ไหมคะเราต้องการโปรตีนประมาณ 0.8 กรัมถึง1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมเช่นคุณแคนน้ำหนัก50สมมติก็ต้องการตีกลมๆ1กรัมต่อกิโลคือต้องการโปรตีน50กรัม
4: กินดีละออกกำลังกายละพอไหมฮะ
5: พอในการที่เราจะดูแลสุขภาพให้เป็นปกติค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีภาวะที่เกิดกล้ามเนื้อน้อยแล้วในผู้สูงอายุเนี่ยนอกจากการที่เราจะต้องรับประทานพลังงานให้เพียงพอเนี่ยการรับประทานโปรตีนต้องเพิ่มขึ้นอีก 20% ถ้าเกิดว่าเป็นคนไข้ที่มีเรื่องของโรคไตเสื่อมต้องคุยกับคุณหมอเพราะในคนไข้บางคนคุณหมอเขาจะแนะนำให้จำกัดโปรตีนเพื่อชะลอความเสื่อมของไต
4: เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อนะครับเราจะเป็นคนแก่ที่มีสุขภาพดีไปด้วยกันนะครับขอบคุณอาจารย์ฝนด้วยครับ
5: ค่ะ
4: ทางหน้ารามาแชร์ริ่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe กันด้วยเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ
6: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: โควิดเครียดมากไม่กล้าออกไปไหนเพราะกลัวติดไม่พูดไม่คุยไม่ยุ่งกับใครเลยงดเสพสื่อจะได้ไม่เครียดพอพูดถึงโควิดหลายๆคนอาจจะรู้สึกเครียดกลัวกังวลขึ้นมาได้วันนี้เราจะมาดูกันว่ามีความเครียดอย่างไรกันบ้างครับมาดูความเครียดเรื่องแรกกันนะครับโควิดทำให้เครียดไม่กล้าไม่เสี่ยงออกไปไหนเลยจะได้ไม่ติดอันนี้ก็ไม่จริงนะครับการที่ไม่ออกไปไหนเลยเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวเลยมันอาจจะส่งผลเสียโดยเฉพาะการเกิดความเครียดขึ้นมาได้ตัวความเครียดตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญหาที่ตามมาเพิ่มขึ้นครับสิ่งที่อยากให้ลองทำก็คือหาวิธีการป้องกันหรือวิธีการปฏิบัติตัวที่เราทำแล้วเนี่ยมีความสบายใจขึ้นมาอาจจะเริ่มต้นจากการออกไปนอกห้องออกไปนอกบ้านในสถานที่ที่ไม่มีคนก่อนทำให้รู้สึกว่าความผ่อนคลายตรงนี้มันเกิดขึ้นความเครียดที่มีอยู่เนี่ยก็จะลดลงตามทำให้เราสามารถเริ่มกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนตามปกติมาดูเรื่องที่สองกันนะครับโควิดทำให้เครียดกลัวทุกคนรอบตัวไม่ควรพูดไม่ควรยุ่งกับใครเรื่องนี้ก็ไม่จริงนะครับจริงอยู่ที่เชื้อโควิดเองเนี่ยมีโอกาสติดผ่านทางการพูดคุยหรือการหายใจณปัจจุบันนะครับเรามีช่องทางในการสื่อสารค่อนข้างเยอะผ่านทางการใช้โทรศัพท์หรือว่าโซเชียลมีเดียเพื่อที่จะเกิดความเชื่อมโยงให้ความกังวลตรงนี้ลดลงได้ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับการแยกตัวออกจากสังคมเองเนี่ยก็ยังมีโอกาสเพิ่มความเครียดที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังเป็นสัญญาณของการเกิดโรคทางจิตเวชบางอย่างเช่นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลได้ด้วยเช่นเดียวกันครับต่อมาเรื่องสุดท้ายนะครับโควิดทำให้เครียดงดเสพสื่อจะได้ไม่ต้องกังวลอันนี้ก็ไม่จริงเลยนะครับเกริ่นก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความกังวลที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ๆส่วนนึงเกิดจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรางดเสพสื่องดเสพข้อมูลทุกชนิดเลยเนี่ยมันจะทำให้เกิดความไม่รู้ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วความไม่รู้ส่วนใหญ่เองเนี่ยมันจะถูกแทนที่ด้วยการเดาการเดาเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยคิดไปเรื่องนู้นเรื่องนี้บางครั้งเนี่ยมันจะเกินไปจากความเป็นจริงได้ค่อนข้างเยอะความคิดที่มันเกินความเป็นจริงตรงนั้นเองเนี่ยมันมีมากขึ้นมันก็จะกลับมาเกิดความกังวลเพิ่มเติมแล้วจะทำให้เรามีพฤติกรรมในการต่อต้านสิ่งที่เรากลัวหรือกังวลต่อเนื่องไปเรื่อยๆคำแนะนำสำหรับคนที่มีความเครียดหรือความกังวลอยู่ตอนนี้นะครับข้อแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าความกังวลหรือความเครียดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ข้อที่สองนะครับคือไม่ต้องหลบไม่ต้องหนีความกังวลมันก็ใช้เวลาเผชิญหน้าไปกับมันเลยใช้เวลาอย่างเต็มที่อาจจะ กำหนดเวลาง่ายๆสักประมาณสัก 5-10 นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเราอาจจะใช้การจดออกมาเป็นข้อๆจะได้เห็นภาพหรือเห็นความกังวลที่มีอยู่ณปัจจุบันข้อที่สามนะครับพิจารณาดูว่าความกังวลที่เกิดขึ้นในแต่ละข้อตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีความเครียดหรือความกังวลแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราต้องเรียนรู้ที่จะรับมือกับมันให้เป็นครับ

0: คราวนี้อยากรู้ว่าคนเราจะเอ็นหัวไหล่ขาดเนี่ย
1: ครับ
0: มันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
1: ก็มีบางคนเหมือนกันที่ไม่แสดงอาการเลยแต่เอ็นขาดใหญ่ในทางกลับกันบางคนเนี่ยเอ็นขาดเล็กๆแต่ก็แสดงอาการแบบปวดเยอะมีไหล่ติดเยอะก็เป็นไปได้เหมือนกัน
0: ประมาแชร์ริ่งนะฮะเพราะสุขภาพดีคือเรื่องที่ต้องแบ่งปันนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์บอยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันเนี่ยก็คือเอ็นหัวไหล่ฉีกขาด
1: ครับผม
0: เอ็นหัวไหล่ฉีกขาดคืออะไรครับ
1: ต้องเข้าใจกันว่าข้อไหล่เราเนี่ยเป็นข้อที่มีความพิเศษมากเลยตรงที่ว่ามันมีกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นเยอะแยะเต็มไปหมดเลย
0: ครับ
1: แต่พอเราพูดถึงคำว่าเส้นเอ็นข้อไหล่เนี่ยคือเส้นเอ็นที่มันเกาะที่บริเวณตัวกระดูกต้นแขน
0: นะครับตรงนี้แถวๆนี
1: ้ถูกต้องทำหน้าที่ในการบาลานซ์ทุกอย่างในการเคลื่อนไหวทุกองศาที่เรามีการเคลื่อนไหวบริเวณไหล่เนี่ยจะทำงานประสานกันเพื่อให้การเคลื่อนไหวเนี่ยมีการสมูทพอสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้ามีอาการขาดเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือคนไข้อาจจะมีการปวดร่วมกับอาการอ่อนแรงในบางจังหวะอาจจะมีรู้สึกว่าแขนแรงไม่ตามปกตินะครับและที่เจอได้บ่อยๆนะส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยการไหล่ติด
0: มันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
1: เราแบ่งเป็น2ประเภท ง่ายๆเลยครับอันแรกคือขาดจากอุบัติเหตุมันอาจจะมีการดึงทำให้เอ็นฉีกขาดจากจุดเกาะ
0: ครับ
1: อันนี้คือจากอุบัติเหตุหรือจากการใช้งานอันที่2คือขาดตามวัยตามอายุนะครับขึ้นอาจจะอายุแต่ว่าอายุ60ปีพวกนี้ก็นึกง่ายๆเหมือนการใช้งานนะเหมือนรถเราวิ่งไปแล้วมันก็มีการเสื่อมมีการสึกบ้างเอ็นเราก็เหมือนกันมันก็มีการสึกตามวัยและตามการใช้งานได้เหมือนกันนะครับอาการที่เป็นเนี่ยกับขนาดเอ็นที่ขาดบางทีไม่สัมพันธ์กันนะครับมันก็มีบางคนเหมือนกันที่ไม่แสดงอาการเลยแต่เอ็นขาดใหญ่ในทางกลับกันบางคนเนี่ยเอ็นขาดเล็กๆแต่ก็แสดงอาการแบบปวดเยอะมีไหล่ติดเยอะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ฉะนั้นโดยทั่วไปต้องมีการคัดแยกและมีการตรวจเพิ่มเติมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยทั่วไปการรักษาก็แบ่งตามประเภทของการฉีกขาดถ้าฉีกขาดเล็กๆเราก็กายภาพกินยาฉีดยาอะไรก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่าฉีกขาดแบบสมบูรณ์ร่วมกับมีอาการที่แจ้งไปการรักษาก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเรามีวิวัฒนาการเทคโนโลยีดีกว่าสมัยก่อนเยอะการป้องกันก็คือเราต้องใช้ไหล่อย่างถูกวิธีในเบื้องต้นคือหลีกเลี่ยงการหิ้วของหนักหลีกเลี่ยงการยกของขึ้นที่สูงบ่อยๆ overhead activityหลีกเลี่ยงการแกว่งแขนแรงๆแกว่งแรงเกินไปเนี่ยอาจจะมีผลต่อเรื่องเส้นเอ็นได้เหมือนกันนะครับหลีกเลี่ยงการเอี้ยวตัวผิดจังหวะเช่นเอี้ยวไปหยิบของหลังรถมันอาจจะมีเสียงทำให้เกิดการฉีกขาดเกิดขึ้นในจังหวะโมเมนต์นั้นได้เหมือนกันนะครับและสุดท้ายเนี่ยหลีกเลี่ยงกิจกรรมอะไรก็ตามที่มีการกระแทกทีๆก็จะถือว่ามีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการบาดเจ็บของตัวเส้นเอ็นข้อไหล่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ป้องกันได้คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยแหละแน่นอนว่าเรื่องราวการรักษามันจะดูเหมือนว่าทุกวันนี้มันรักษาได้ง่ายขึ้นแต่อย่างที่บอกนะครับถ้าไม่เป็นก็ดีที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บอยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ครับ
0: เรื่องราวสุขภาพแบบนี้นะฮะฝากแชร์กันด้วยในเรามาแชร์ริ่งนะครับยิ่งแชร์นะครับคนที่คุณรักก็จะสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กันแล้วค่ะเด็กๆโอ้โหเด็กๆปลายทางหลายคนนะคะร้องว้าวแล้วก็ดีใจใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะวันนี้เด็กๆในห้องคุณครูปิ๊งดีใจไหมคะ
1: ด
0: ี
1: ใจ
0: เด็กๆคนไหนชื่นชอบการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบ้างคะโอ้โหเด็กๆปลายทางหลายคนยกมือกันใหญ่เลยค่ะเด็กๆห้องต้นทางของคุณครูปิ๊งนะคะก็บอกว่าชื่นชอบเช่นเดียวกันเลยค่ะวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาให้เด็กๆได้เลือกทำกันอีกแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมนิ้วมือของเรากันก่อนค่ะเด็กๆชูมือขึ้นมาเลยนะคะขยับนิ้วมือค่ะน้องก้าวขยับนิ้วมือหรือยังนะโอ้โหขยับเร็วขึ้นค่ะกำมือค่ะแบมือค่ะ

น่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราก็มี3กิจกรรมกิจกรรมที่1คือกิจกรรมการปั้นดินน้ำมันค่ะอุปกรณ์นะคะเช่นเดิมเลยค่ะก็จะมีดินน้ำมันของเราและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2นะคะก็จะเป็นกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเราก็จะใช้กระดาษใช่ไหมคะสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะและสีเทียนค่ะกิจกรรมที่3ของเราเป็นกิจกรรมใหม่ในวันนี้ค่ะเราก็จะสร้างสรรค์ผลงานนะคะด้วยการหยดสีบนกระดาษเปียกค่ะเด็กๆอยากทำหรือเปล่าคะ

0: เรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยค่ะการหยดสีด้วยสีโปสเตอร์หรือสีน้ำนะคะเราจะใช้กระดาษสำหรับสร้างผลงานค่ะหรือกระดาษวาดรูปนั่นเองนะคะและสีน้ำค่ะฟองน้ำและภาชนะใส่ค่ะผ้าเช็ดมือค่ะกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆค่ะจะต้องทำแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันค่ะเราจะใช้กระดาษวาดรูปนะคะหรือกระดาษสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแบบนี้นะคะใช้ฟองน้ำที่ชุบน้ำอยู่แบบนี้เลยเห็นไหมคะฟองน้ำคุณครูมีน้ำอยู่นะคะเด็กๆใช้ฟองน้ำยกขึ้นมาและเอาฟองน้ำนะคะลูบไปบนกระดาษค่ะเบาๆแบบนี้นะคะลูบให้ทั่วกระดาษเลยเสร็จแล้วค่ะเราจะใช้สีน้ำหยดลงไปเด็กๆวิธีการใช้สีน้ำเด็กๆคนก่อนนะคะแล้วก็ยกผู้กันเฉียงแบบนี้นะคะแล้วก็มาตั้งตรงที่เราจะหยดปึ้งปึ้งแบบนี้เลยค่ะคนแล้วก็เอียงผู้กันเล็กน้อยค่ะแล้วก็นำมาหยดตึ้งเด็กๆหยดให้ทั่วเลยนะคะเด็กๆอาจจะเปลี่ยนสีก็ได้นะคะและเด็กๆอย่าลืมสังเกตด้วยนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับสีที่เราหยดลงไปโอ้โหเป็นอย่างไรบ้างคะโอ้สีกระจายออกเลยใช่ไหมคะเด็กๆคนไหนสังเกตสีบ้างนะสีเกิดอะไรขึ้นนะ
1: กระจายอะไรขึ้นไม่รู้มันไม่กระจาย
0: เด็กๆจะเห็นว่าสีที่ได้นะคะอาจจะกระจายซ้อนทับกันอยู่และบางจุดนะคะก็อาจจะเกิดสีขึ้นใหม่ด้วยเด็กๆลองสังเกตเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ของตนเองนะคะเด็กๆก็ลองสังเกตของตนเองได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับกิจกรรมใหม่วันนี้ค่ะเด็กๆสามารถเลือกทำได้นะคะที่โต๊ะกิจกรรมใหม่ของครูค่ะแต่ก่อนที่จะไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาบอกข้อตกลงกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราเอาผลงานไปตากสักครู่ค่ะเมื่อเด็กๆค่ะได้ผลงานการหยดสีแบบนี้แล้วค่ะนำไปทำอะไรก่อนคะเดี๋ยวน้องกรีนช่วยตากให้คุณครูหน่อยได้ไหมลูกตากตรงไหนนะเชิญหนีบให้คุณครูหน่อยค่ะเด็กๆอยากทำผลงานศิลปะสร้างสรรค์สวยๆแบบนี้หรือยังคะถ้าอยากทำกันแล้วค่ะเด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะคุณครูปิ๊งขอทบทวนข้อตกลงของเรากันก่อนค่ะว่าเรามีข้อตกลงอย่างไรกันบ้างในการทำกิจกรรมนี้ค่ะเด็กๆต้องสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กี่กิจกรรมลูก2กิจกรรมใน3กิจกรรมนะคะสามารถเลือกทำกิจกรรมใหม่วันนี้ก็ได้หรือว่าจะวาดภาพด้วยสีเทียนหรือปั้นดินน้ำมันก็ได้ค่ะและเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วค่ะคุณครูนะคะจะเปิดมุมให้เด็กๆได้เข้าเล่นกันค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งจะเปิด3มุมเลยมุมใช่ค่ะมุมที่1มุมบล็อกค่ะมุมที่2มุมบทบาทสมมุติค่ะและมุมที่3มุมวิทยาศาสตร์ของเราค่ะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะคอยสังเกตว่าเด็กๆเล่นแล้วของเข้าที่แล้วฟังเสียงสัญญาณเมื่อหมดเวลาหรือเปล่านะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเด็กๆลุกขึ้นยืนแล้วเก็บเก้าอี้เข้าที่เลยค่ะ

0: ช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีดีอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเอ๊ใครเก็บของเสร็จแล้วบ้างนะช่วยคุณครูปิ๊งจัดที่เลยนะคะเก็บเสร็จแล้วจัดเก้าอี้เลยนะคะเก่งมากเลยค่ะใครช่วยครูปิ๊งได้แล้วนะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามุมเสร็จแล้วค่ะเด็กๆตอนนี้เข้าที่เรียบร้อยแล้วหรือยังคะ
1: เข
0: ้
1: าแล้ว
0: น่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางแล้วคะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ตามข้อตกลงของเราหรือเปล่าโอ้โหหลายคนนะคะบอกว่าทำได้ครบตามข้อตกลงเลยใช่ไหมคะแล้ววันนี้เด็กๆเล่นตามมุมแล้วเก็บของเล่นเข้าที่หรือเปล่าคะ
1: เย
0: ี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูผลงานนะคะของเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางของเราค่ะวันนี้จะมีผลงานมาให้เพื่อนๆปลายทางผลงานไหนบ้างมาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวขอดูผลงานของน้องดินค่ะน้องดินวันนี้ทำสร้างสรรค์ผลงานไหนบ้างลองเอามาโชว์เพื่อนๆหน่อยได้ไหมคะโอ้โหน้องดินเดินไปหยิบผลงานมาให้เราดูแล้วค่ะเพื่อนๆอยากดูไหมคะปรบมือให้น้องดินหน่อยค่ะวันนี้ค่ะน้องดินวาดภาพอะไรบอกให้เพื่อนฟังสิคะ
1: ว
0: ่
1: าเป็นเด็กอยู่บ้านคนเดียว
0: เป็นเด็กอยู่ที่บ้านคนเดียวเหรอคะเด็กโอ้โหเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายนะ
2: เด็กผู้ชาย
0: เด็กผู้ชายอยู่ที่บ้านคนเดียวใช่ไหมคะแล้วน้องใช้สีหลายสีเลยทำไมวาดสวยจังเลยเนี่ยน้องกำลังยิ้มด้วยหรือเปล่าคะอ๋อสวยไหมคะเพื่อน
1: ๆสวย
0: ปรบมือให้น้องดินหน่อยค่ะขอบคุณนะคะขอชื่นชมผลงานวันนี้เป็นการหยดสีค่ะขอสัญลักษณ์มีของใครคะเชิญข้าวตังค่ะข้าวตังคะบอกคุณครูหน่อยได้ไหมคะว่าข้าวตังเชิญทางนี้ลูกสร้างสรรค์ผลงานการหยดสีบนกระดาษเปียกใช่ไหมคะ
3: ใช่
0: ข้าวตังหยดสีบนกระดาษเปียกแล้วเห็นเป็นภาพอะไรคะ
2: เป็นภาพบ้าง
0: เป็นภาพบอลลูนหรือเปล่าคะลูกใช่ไหมคะอ๋อข้าวตังบอกเป็นภาพบอลลูนเนี่ยคุณครูเขียนไว้ครับเป็นภาพบอลลูนใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่สวยมากเลยมีสีอะไรผสมกันบ้างคะลูก
2: มีสีแดงผสมกับสีเหลือง
0: เป็นสีอะไรคะแดงผสมกับเหลืองกลายเป็นสีอะไรคะลูก
2: สีส้ม
0: สีส้มค่ะโอ้โหใช่ไหมคะเพื่อนๆลองมองสินี่ตรงนี้ข้าวตังบอกว่าตรงนี้นะคะมีการผสมสีแดงกับสีเหลืองกลายเป็นสีส้มด้วยค่ะสวยมากๆเลยปรบมือให้ข้าวตังหน่อยขอบคุณนะคะเดี๋ยวคุณปิ๊งหนีบให้ลูกวันนี้ค่ะเพื่อนๆปลายทางนะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานและสังเกตภาพผลงานของเด็กๆนะคะเหมือนห้องเรียนต้นทางของคุณปิ๊งหรือเปล่าคะแล้ววันนี้นอกจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์แล้วค่ะเด็กๆยังได้เลือกเล่นตามมุมที่ตนเองสนใจโดยที่คุณครูนะคะเปิดมุมให้เด็กๆ3มุมวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นมุมบล็อกมุมบทบาทสมมุติและมุมวิทยาศาสตร์ค่ะเด็กๆนะคะเข้าเล่นตาม

มเมื่อสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้ว2กิจกรรมนั่นเองค่ะและเด็กๆนะคะยังเก็บของเล่นเข้าที่ได้ดีมากๆเลยสามารถเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆได้ด้วยนะคะและเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินเสียงสัญญาณคุณครูปิ๊งร้องเพลงเก็บของนะคะเด็กๆรีบเก็บของเล่นและกลับมานั่งที่เดิมโอ้โหเยี่ยมยอดกันทุกคนเลยค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะสามารถทำได้เหมือนเพื่อนๆห้องต้นทางหรือเปล่าคะถ้าอย่างนั้นคุณครูปิ๊งขอให้ดาวทุกคนเลยดีใจไหมคะเด็กๆเก่งกันทุกคนเลยค่ะคุณครูก็ขอชื่นชมทั้งเด็กๆต้นทางในห้องแล้วก็เด็กๆปลายทางด้วยนะคะวันนี้ค่ะหลังจากที่เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามุมเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปพักล้างมือให้สะอาดดื่มน้ำและกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาที่เด็กๆชื่นชอบกันแล้วใช่ไหมคะโอ้โหเด็กๆห้องเรียนร่นทางนะคะตอบได้เสียงดังเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะชอบกิจกรรมนี้หรือเปล่าคะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆชอบกันนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูปิงนะคะก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่ค่ะมาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยเด็กๆอยากเล่นไหมคะเกมนี้ค่ะมีชื่อว่าเกมภาพตัดต่อเด็กไปโรงเรียนเกมภาพตัดต่อเด็กไปโรงเรียนนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะก่อนที่เราจะไปดูเกมการศึกษานะคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งขอมือเด็กๆหน่อยยืดแขนไปข้างหน้าเลยหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักษ์ไหลเล่นยักษ์เช้ายักษ์เย็นยักษ์เล่นเล่นหนวดหมึกผูกโบน่ารักมากค่ะวันนี้นะคะเกมภาพตัดต่อเด็กไปโรงเรียนของเราค่ะคุณครูปิงนะคะก็มีภาพเป็นเด็กนะคะกำลังยืนสวัสดีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะยืนสวัสดีคุณครูอยู่นั่นเองที่โรงเรียนของเราค่ะอันนี้คือภาพที่สมบูรณ์นะคะเดี๋ยวคุณครูปิงค่ะจะแยกส่วนนะคะภาพตัดต่อของเราออกมากระจายไว้แบบนี้ค่ะก่อนที่เราจะนำไปต่อกันเมื่อเด็กๆ เห็นภาพกระจายแบบนี้แล้วนะคะเด็กๆอาจจะจะสังเกตอย่างไรเด็กๆต้องดูทีละชิ้นค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะเลือกชิ้นแรกออกมาก่อนนะคะชิ้นแรกเด็กๆก็สังเกตค่ะบนภาพเกมของเรามีสีอะไรบ้างมีชิ้นส่วนของตรงไหนบ้างหลังภาพเกมของเราคุณครูปิงนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เพื่อให้เด็กๆนั้นเก็บเกมได้ถูกต้องนะคะวันนี้เป็นสัญลักษณ์อะไรคะเด็กๆสับปะรดเกมชุดนี้คุณครูปิงก็จะให้สัญลักษณ์สับปะรดนั่นเองค่ะเมื่อเราได้ชิ้นเกมชิ้นแรกแล้วเรานำมาวางชิ้นแรกก่อนแล้วสังเกตค่ะอุ๊ยมีสีฟ้าแล้วก็มีส่วนที่เป็นสีครีมแบบนี้เด็กๆว่าอะไรนะคะเป็นหลังคาเด็กๆคิดว่าหลังคาชิ้นไหนที่มีภาพเหมือนหลังคาอีกนะลองสังเกตดูสิคะคุณครูปิ๊งขอตัวแทน1คนออกมาช่วยคุณครูปิ๊งค่ะขอเชิญเอาคนมือวางไว้บนตักน่ารักก่อนค่ะขอเชิญกุ้ยช่ายค่ะกุ้ยช่ายน้องกุ้ยช่ายเชิญทางนี้เลยค่ะน้องกุ้ยช่ายลองสังเกตภาพสิคะว่าภาพไหนนะที่มีภาพหลังคาที่จะสามารถมาต่อกับชิ้นแรกได้ค่ะลองมองสิคะชิ้นไหนดีคะชิ้นนี้ใช่ไหมคะลองต่อสิคะว่าใช่หรือเปล่ากุ้ยช่ายลองต่อเลยใช่ไหมคะเพื่อน
1: ใช
0: ่ใช่หรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะยังไม่ใช่ลองดูใหม่สิคะว่าหลังค

0: คะแหลมขึ้นไปแบบนี้จะเป็นตรงไหนดีลองดูภาพใหม่ค่ะดูภาพใหม่สิคะภาพไหนที่มีหลังคาแหลมๆขึ้นไปภาพไหนคะหนูมองตรงไหนคะถึงจะคิดว่าเป็นชิ้นนี้หนูมองตรงไหนลูกมองตรงไหนคะเพื่อนบอกว่าเพื่อนไม่มองตรงหลังคาแล้วค่ะเพื่อนเขามองตรงหน้าต่างแทนค่ะเพราะว่ากุ้ยช่ายเห็นหน้าต่างใช่ไหมลูกเห็นหน้าต่างก็เลยนำมาต่อกันแบบนี้ใช่ไหมคะปรบมือให้กุ้ยช่ายหน่อยค่ะเด็กๆนะคะสามารถสังเกตได้ทางด้านข้างใช่ไหมคะแล้วก็ด้านล่างของภาพสามารถสังเกตองค์ประกอบนะคะต่างๆของชิ้นส่วนเกมได้ค่ะเมื่อเด็กๆ เห็นภาพต่อกันแบบนี้แล้วเห็นอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาลูกเห็นอะไรสีน้ำตาลสีดำตรงนี้นะเด็กๆคิดว่าอะไรคะอาจจะเป็นผมเป็นผมของใครล่ะ
1: ผมผู้ชายกับผู้หญิง
0: ผมผู้ชายกับผู้หญิงแน่ๆเลยครูปิงขอตัวแทนน้องนับตังอีกคนนึงค่ะน้องนับตังลองมาสาธิตให้เพื่อนดูหน่อยได้ไหมคะว่าผู้ชายกับผู้หญิงที่น้องนับตังบอกว่าเห็นชิ้นส่วนของภาพศีรษะตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นอันไหนคะอันไหนเป็นเด็กผู้ชายอันไหนเป็นเด็กผู้หญิงคะและต่ออย่างไรลองต่อสิคะต่อตรงไหนคะเด็กๆลองช่วยกันดูนะคะใช่หรือเปล่าคะ
1: ใช
0: ่ไหมคะใช่ผมคนนี้ไหมคะไม่ใช่ค่ะนับตังคนไหนคือเด็กผู้ชายต้องผมสีอะไรคะสีอะไรคะสีอะไรกันแน่คะสีน้ำตาลค่ะสีน้ำตาลค่ะลองขยับมาตรงนี้หน่อยดีไหมคะลองซิว่าได้หรือเปล่าลองขยับขึ้นไปสิคะ
1: ได
0: ้ไหมคะได้แล้วถูกต้องไหมคะนับตังถูกต้องเพราะว่าชิ้นส่วนตรงกันแล้วก็ประตูตรงนี้ตรงกันด้วยนั่นเองค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆสังเกตภาพกันแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆไปลองต่อภาพที่เหลือนะคะในกลุ่มของเด็กๆเองช่วยกันในกลุ่มของเพื่อนๆได้มั้ยคะวันนี้นะคะนอกจากเกมภาพตัดต่อแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะเรายังมีภาพเกมเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นเกมจับคู่นะคะของใช้นะคะเด็กๆก็สามารถเล่นเกมได้ในกลุ่มอื่นๆที่คุณครูจะจัดเตรียมให้ค่ะให้เด็กๆนะคะเข้ากลุ่มนะคะเล่นเกมภาพตัดต่อเด็กไปโรงเรียนและเกมต่างๆนะคะสามารถสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้นะคะในแต่ละกลุ่มค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆลุกขึ้นยืนแบ่งกลุ่มเลย4กลุ่มค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของใช่ไหมคะเด็กๆก็รีบเก็บเกมการศึกษาโดยช่วยกันเก็บเข้าที่เดิมได้เรียบร้อยเลยค่ะคุณครูนะคะเห็นเด็กๆปลายทางนะคะก็เก็บเกมการศึกษาเข้าที่ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมยอดมากเลยค่ะเด็กๆห้องต้นทางของครูปิงค่ะวันนี้คุณครูปิงสังเกตว่าโอ้โหเด็กๆนะคะเล่นเกมได้อย่างถูกต้องเลยและบางคนนะคะบอกว่าเกมนี้ค่ะหนูช่วยกันสังเกตกับเพื่อนๆด้วยใช่ไหมคะใช่ไหมลูกได้สังเกตเปล่าได้สังเกตอ๋อได้สังเกตใช่ไหมคะวันนี้เราทำกิจกรรมนะคะเกมการศึกษาเราต้องสังเกตภาพนะคะที่คุณครูมีให้แล้วก็สามารถจับคู่นะคะสีหรือนำมาต่อกันนะคะอย่างถูกต้องโดยการใช้ประสาทสัมผัสระหว่างมือประสานกันกับตาด้วยนะคะเด็กๆนะคะสามารถทำกิจกรรมได้ดีค่ะเก็บของเข้าที่ตามข้อตกลงของเราด้วยนะคะกิจกรรมวันนี้ค่ะตั้งแต่เช้าเลยเด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมมากมายเริ่มตั้งแต่สนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะเด็กๆค่ะสามารถสนทนาข่าวไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรื่องราวนะคะการเดินทางมาโรงเรียนหรือเหตุการณ์ที่ตนเองพบเจอหรือสนใจค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวสร้างสรรค์ต่างๆนะคะเด็กๆสามารถฝึกการใช้ภาษานะคะการเล่าเรื่องราวและการบอกเล่าการพูดประโยคต่างๆได้ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นค่ะกิจกรรมที่2ของเราค่ะเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวตามเสียงสัญญาณจังหวะช้าจังหวะเร็วและสัญญาณหยุดค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูนะคะได้ให้เด็กๆ เคลื่อนไหวประกอบคำคล้องจองค่ะเด็กๆสามารถฟังคำคล้องจองแล้วก็คิดท่าทางนะคะตามคำคล้องจองได้นั่นเองค่ะและ3กิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยประถมนิเทศเรื่องอะไรคะเด็กๆวันนี้เราโอ้เยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องกิจวัตรประจำวันและกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนค่ะเด็กๆนะคะยังได้ลงความเห็นค่ะจากการใช้สติกเกอร์สัญลักษณ์ของเด็กๆนะคะไปติดบนภาพนะคะกิจกรรมที่เด็กๆชื่นชอบนั่นเองค่ะและได้นับจำนวนนะคะภาพกิจกรรมที่เด็กๆชื่นชอบว่าเป็นกิจกรรมใดวันนี้เราเลือกภาพกิจกรรมใดเยอะที่สุดเลยคะโอ้โหเก่งมากค่ะเด็กๆนะคะสามารถบอกจำนวนได้นะคะไม่ว่าจะเป็นจำนวนมากหรือจำนวนน้อยค่ะและเด็กๆยังได้สังเกตการเขียนตัวเลขอีกด้วยค่ะกิจกรรมที่4ค่ะเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมให้เด็กๆได้เลือกทำถึง3กิจกรรมเช่นเคยค่ะกิจกรรมที่1เป็นกิจกรรมการปั้นดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2กิจกรรมการวาดภาพด้วยสีเทียนและวันนี้กิจกรรมใหม่เป็นกิจกรรมที่3นะคะกิจกรรมหยดสีบนอะไรคะลูกบนกระดาษเปียกนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของตนเองได้ดีนะคะและทำตามข้อตกลงของเราได้เมื่อทำกิจกรรม2กิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆนะคะเลือกเล่นตามมุมที่คุณครูเปิดให้เล่นด้วยค่ะโดยเด็กๆแบ่งปันกันเล่นกันใช่ไหมคะแล้วเด็กๆเล่นเสร็จแล้วทำอย่างไรต่อคะลูกเก็บของเล่นเข้าที่นั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินเสียงสัญญาณทุกครั้งค่ะเด็กๆก็จะรีบเก็บของนะคะโดยช่วยเหลือกันได้ดีเลยค่ะและกิจกรรมที่ผ่านมาเมื่อสักครู่เป็นกิจกรรมอะไรคะ
1: การศ
0: ึ
1: กษา
0: โอ้โหเยี่ยมยอดมากเลยค่ะเด็กๆเล่นเกมได้ไหมคะ

เกมการศึกษาของวันนี้นะคะเป็นเกมการศึกษาเกมภาพตัดต่อเด็กไปโรงเรียนนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถเล่นเกมนะคะต่อภาพและสามารถนะคะเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆได้ดีเลยค่ะรวมถึงการเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิมนะคะเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเองวันนี้คุณครูก็ขอชื่นชมนะคะทั้งเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางของครูค่ะปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะก่อนที่จะจากลากันไปเดี๋ยวเรามาร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆของเราดีไหมคะพร้อมแล้วยกมือขึ้นมาเลยวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: น้องสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้านี่คือตู้บ่นหมอนะครับน้องมีเรื่องอะไรสงสัยหรือมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับสุขภาพที่อยากจะรู้ไหมบอกพี่ได้เลยนะเดี๋ยวพี่ไปถามคุณหมอให้
1: คือเวลาไปหาคุณหมอค่ะปวดหัวก็ได้พาราปวดท้องก็ได้พาราปวดฟันก็ยังได้พาราคือเนี่ยพารามันรู้ได้ยังไงว่าเราปวดตรงไหนอะค่ะ
0: ก็นั่นแหละสิครับพูดแบบนี้พี่ก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมเป็นอะไรก็ได้แต่พาราอย่างเดียวช่วยให้คำตอบหน่อยสิครับ
2: ครับผมสำหรับยาพาราเซตามอลนะครับหรือมีอีกชื่อหนึ่งก็คืออะเซตามิโนเฟนนะครับเป็นยาที่มีข้อบ่งใช้ในเรื่องของอาการลดอาการปวดนะครับไม่ว่าจะเป็นปวดปานกลางไปถึงปวดมากนะครับแล้วก็ปวดน้อยนะครับซึ่งสามารถลดอาการปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับรวมถึงยาครับมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับสามารถใช้ได้ทั้งในสตรีมีครรภ์นะครับเด็กแล้วก็ผู้ป่วยสูงอายุแต่อย่างไรก็ตามครับการใช้ที่ปลอดภัยจริงๆก็คือจะต้องคำนวณตามน้ำหนักนะครับรวมถึงใช้ในระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับคือไม่เกิน 5-7 วันนะครับส่วนคำถามที่ถามว่าร่างกายรู้ได้อย่างไรหรือว่ายารู้ได้อย่างไรว่ามีอาการปวดนะครับแล้วยาจะไปออกฤทธิ์ตรงบริเวณไหนนะครับโดยปกติแล้วครับการใช้ยาพาราเซตามอลหรือว่ายาแก้ปวดอื่นๆนะครับร่างกายครับพอเวลาเรามีความปวดเกิดขึ้นนะครับกลไกในความปวดครับก็จะหลั่งสารตัวนึงออกมานะครับซึ่งเป็นสารการอักเสบที่เกิดขึ้นนะครับจากแผลหรือว่าการหกล้มหรือว่าอาการปวดจากการปวดต่างๆเช่นปวดประจำเดือนนะครับพอหลั่งสารนั้นออกมาแล้วนะครับก็จะทำให้เราครับมีปฏิกิริยาต่อร่างกายก็คือมีการปวดเกิดขึ้นนะครับหรือว่าเกิดการอักเสบขึ้นนะครับส่วนยาที่เรารับประทานเข้าไปครับพอยาถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วนะครับยาจะเข้าไปสู่บริเวณที่มีอาการปวดได้ครับก็คือจะเข้าไปจับกับสารสื่อประสาทนะครับที่เป็นสารการอักเสบขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้สารก่อการอักเสบณบริเวณที่อาการปวดตรงนั้นนะครับลดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นความปวดก็จะดีขึ้นภายหลังเรารับประทานยาครับความปวดบางชนิดก็ไม่สามารถใช้พาราเซตามอลได้เพราะฉะนั้นแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดรับประทานตัวพาราเซตามอลแล้วถ้าเกิดไม่ดีขึ้นนะครับยังไงก็แนะนำให้ไปหาคุณหมอหรือว่าคุณเภสัชกรนะครับเพื่อป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์แล้วก็จะได้หายปวดได้อย่างมีคุณภาพนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับ
0: ทีนี้เข้าใจแล้วว่าไม่ว่าจะป่วยเป็นอะไรทำไมถึงได้แต่ยาพารานะครับคุณน้องเคลียร์ไหมครับ
1: เคลียร์ค่ะ
0: เอาเป็นว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรเนี่ยเจอตู้บนหมอที่ไหนสามารถเข้ามาถามได้อีกนะครับคุณผู้ชมก็เช่นเดียวกันนะครับมีข้อสงสัยอะไรกับตู้บนหมอเข้ามาถามได้เลยเดี๋ยวหาคำตอบให้แต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: บ๊ายบายนะน้อง
2: ติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางรามาชาแนลนะครับ
3: ไม้พองพร้อมมาออกกำลังกายกันครับวันนี้เรามาดูนะครับว่าของใกล้ตัวจะสามารถมาออกกายได้ไหมว่าแล้วเราเริ่มกันเลยมือมากลาง

กลางหุบมือจับไหล่มาจับยกขึ้นลงหุบกลางขึ้นลงหุบกลางขึ้นลงหุบกลางขึ้นลงหุบกลางขยิงเท้าเพ่งมือขยิงมือขยิงมือเหมือนเราเช็ดกระจกเหมือนเราเช็ดกระจก4เที่ยว4 3 2เอาเริ่มวิ่งมาวิ่งมาวิ่งช้าๆถอยมาเอาไหมเอ้า1 2 3 4 1 2 3 4เท้าชิดพร้อมหยิบไม้กันมามือประคองเอาๆก้มเหยียดขาดึงเข่าก้มเข่าก้มเข่าใช่ก้มเข่าก้มตรงตัวอยู่เข่าไม้นิดนึงก้มข่าวครั้งหนึ่งก้มข่าวสลับข้างก้มข่าวก้มข่าวก้มข่าวมือแค่ประคองไว้ก้มข่าวสี่เที่ยวก้มข่าวก้มข่าวสองเที่ยวก้มข่าวเที่ยวเดียวก้มมาไม้อยู่ข้างหน้าขึ้นขึ้นขึ้นกลับกลับกลับกลับมาสี่จังหวะ1 2 3 4มา4 3 2 1 4 3 2 1กลับมาฮึบฮึบฮึบฮึบเอาไม้ฮึบขึ้นนิดนึงขึ้นนิดนึงมาใช่แล้วโอเคจับปลายไม้หมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนแล้ววางอ้าววางไม้ส่งไม้ไปต่อไปเราจะมาใช้เป้กันถอดเป้มาพร้อมยังพร้อมยังโอเคย่อขึ้นย่อขึ้นย่อขึ้นย่อขึ้นย่อขึ้นย่อขึ้นย่อแขนเหยียดตัวตรงหลังตรงอ้าวย่อหน่อยมาสี่สามสองขออีก4ขออีก4มา4 3 2ครั้งหนึ่ง9แล้วค่อย9มา9มา9มา9มาด้วยย่อด้วยย่อด้วยย่อด้วยใช่ย่อน้อยย่อมาย่อมาย่อมาขอ4เที่ยวสุดท้ายเอ้า4 3 2 9เท้า9เท้า9 9 9สลับสลับมาฮึบฮึบนิดนึงฮึบนิดนึงหายใจด้วยมาเฮ้ยเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วนิดนึงเอ้าก้าวมาก้าวมาก้าวมาขอ4เที่ยว4 3 2โอเคแล้ววางวางยกวางยกย่อขาด้วยย่อขาด้วยเหมือนวางด้านข้างไม่ก้มตัวไม่ก้มตัวย่อขึ้น2ครั้งเดียวโอเคส่งกระเป๋าไปข้างหน้าส่งมาแกะผ้าพันคอผ้าพันคอผ้าพันคอเราเริ่มเลยใช้ผ้ามางออ้าววิดมาวิดน้อยวิดน้อยวิดน้อยวิดน้อยงอไหม
งอกับงอกับงอกับงอกับแล้วบิดบิดบิดโอเคท่า2ตรง4ครั้งเปลี่ยนมือ1 2 3 4มา1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3โอเคจับผ้าสะบัดสะบัดสะบัดสะบัดงอปึ๊บงอเอาไม้สะบัดสะบัดสะบัดสะบัดงอมา4 3 2 1ใช่บิดมา4 3 2 1บิดอ้าวสลัดสลัดสลัดสลัดบิดบิดปุ๊บแล้วลอดขาลอดขาด้านในก่อนลอดกับลอดมาลอดกับลอดมาลอดกับลอดมาลอดมาลอดมาลอดมาลอดมา4ครั้ง4 3 2ครั้งเดียวอ้าวผ้าฝากคอไว้ก่อนแขนเหยียดยืดดึงงอศอกมาข้ามศีรษะค้างไว้นิดนึงมือประสานกันดันไปด้านหน้าเหยียดยืดค้างไว้แขนเหยียดยืดขึ้นสลับข้างเปลี่ยนปึ๊บดึงค้างไว้นิดนึงศอกขึ้นค้างไว้มือประสานกันดันไปด้านหน้าเหยียดยืดแขนเหยียดยืดลดมือชิดเท้าหมุนลายโอเคไปเรียนกันเถอะไปนะครับสำหรับตอนที่เสร็จสิ้นไปนะครับก็เป็นเบนยิมก็คือให้ฝึกเรื่องของการทำงานร่วมกันนะครับของแขนขาของระบบประสาทที่มีการทำงานร่วมกันเราจะพยายามใช้สิ่งที่ใกล้ตัวหรือว่าสิ่งที่เขาคุ้นเคยที่เขาใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับมาร่วมกับการออกกำลังกายเราใช้อะไรครับผ้าพันคอเราใช้กระเป๋าสะพายนะครับแล้วก็ตัวไม้พองหรือไม้ที่สำหรับเอาไว้เรียนลูกเสือเรียนกิจกรรมต่างๆนะครับ

นี่ถือว่าเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะมีนะครับใกล้ตัวกันนะครับก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเอามาให้มันสอดคล้องกับการออกกำลังกายได้นะครับผ้ามัดคอเนี่ยคุณสมบัติของผ้ามัดคอคือจะค่อนข้างมีขนาดที่พอดีเพราะงั้นเราสามารถที่จะมาฝึกในเรื่องของความอ่อนตัวหรือเอามาเป็นจุดยึดหลังทำให้กล้ามเนื้อต้องมีการออกแรงมากขึ้นบังคับปุ่มในการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวให้ได้ดีขึ้นนะครับส่วนอันที่2ก็คือในเรื่องของเป้กระเป๋าสะพายนะครับตัวนี้ขึ้นอยู่กับตัวขนาดกระเป๋าขนาดที่เขาใช้นะครับน้ำหนักที่ใช้เพราะงั้นมันสามารถที่จะเพิ่มโหลดเพิ่มน้ำหนักได้งั้นบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดเราทำแล้วเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยมันเบาไปเราก็สามารถที่จะเพิ่มสิ่งของหนังสืออุปกรณ์อะไรต่างๆเข้าไปเพื่อทำให้มันเหมาะสมกับความสามารถของเราได้นะครับส่วนอันที่3ตัวไม้พรองไม้พรองเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นแกนหลักมันจะบังคับมุมแกนร่างกายจัดระเบียบอะไรได้ง่ายขึ้นตัวไม้ที่มันยาวเนี่ยในบางท่าเนี่ยมันสามารถเพิ่มในเรื่องของความหนักได้นะครับในเรื่องของตัวระยะทางของตัวไม้นี่ก็เป็นตัวอย่างถ้าคุณต้องการพัฒนาอะไรหรือคุณมีอะไรที่มันใกล้ตัวคุณก็สามารถที่จะดัดแปลงเอาไปใช้ได้เพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณแล้วก็เหมาะสมกับที่คุณจะใช้เรื่องการออกกำลังกาย

0: ้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: ได้เวลาหมอขอบ่นครับใครที่เป็นสายเกมเมอร์ยกมือขึ้นครับผมด้วยฮะเกมเมอร์เหมือนกัน
2: วันนี้คุณหมอจะมาบ่นสายเกมเมอร์ครับที่ชอบเล่นกันอย่างจริงจังทั้งวันไม่หลับไม่นอนคุณหมอครับโทรโข่งเชิญบ่นได้เลยครับ
3: หมอขอบ่นได้ถือโทรโข่งนะครับหมอขอบ่นคนไข้สักทีนึงนะฮะหมอแล้วนะครับเจอคนไข้ที่มีการปวดข้อมือทุกวันเลยนะฮะในสมัยเนี้ยเล่นมือถือกันสุดๆเลยนะฮะเนี่ยเตือนกันให้ฟังเลยนะครับอันนี้หมอเหนื่อยใจมากๆเป็นห่วงคนไข้มากๆนะฮะกลัวโดนผ่าตัดข้อมือนะครับเคสนี้นะฮะคนไข้มาหาผมเนี่ยด้วยการปวดข้อมือนะครับปวดตรงโคนนิ้วโป้งตรงนี้นะฮะกำของหยิบมือถือเปิดขวดน้ำทำงานบ้านมีการปวดตลอดนะครับอันนี้เป็นอาการที่ผมบอกว่าปอกคุ้มเอ็นที่ข้อมือเนี่ยอักเสบแล้วนะฮะการรักษานะฮะเคสนี้ก็คืออันแรกสั่งที่ประคองข้อมือของเขาก่อนนะฮะอย่าให้มือขยับเยอะนะครับอันที่สองก็คือทำกายภาพบำบัดครับการแช่พาราฟินนะฮะอันต่อมาคือการทำอัลตราซาวร่วมกับการทำเลเซอร์จ่ายยาแก้ปวดเพื่อลดอาการอักเสบยาทั้งหมดการรักษาของหมอทั้งหมดเนี่ยเป็นการรักษาที่ปลายเหตุนะฮะแต่ต้นเหตุเนี่ยเกิดจากการทำงานซ้ำไปซ้ำมามีการเกรงมือตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าไม่หยุดเกรงยังไงหมอรักษาให้ตายเนี่ยก็ไม่ดีขึ้นนะฮะก็แนะนำให้เขาไปพักมือนะฮะตรวจเสร็จแล้วนะครับคนไข้ของหมอคนนี้ก็รับที่ประคองข้อมือไปนะฮะ

ซีดเลยฮะพอคนไข้มาบอกว่าหมอรักษาไม่ดีครับออกมานอกห้องตรวจนะฮะก็ยังเล่นเหมือนเดิมนะฮะเรื่องนี้การเจ็บเมื่อไหร่จะหายสักทีนั่นแหละครับปลอกคุ้มเอ็นอักเสบนะครับสามารถหายได้เองด้วยการพักและการทำกายภาพบำบัดนะครับแต่ว่าถ้ายังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมซ้ำๆอีก

0: ถ้าไม่เชื่อหมอวันนี้เนี่ยข้อมือคุณพังไม่รู้ตัวนะฮะ
1: คุณหมอเตือนแล้วนะครับผมใครที่ใช้ข้อมือหนักๆหักโหมเนี่ยก็ต้องควรพักแล้วก็ดูแลให้ดีนะฮะถ้าไม่เชื่อหมอวันนี้นะครับเดี๋ยวข้อมือเนี่ยจะพังเอานะครับโอ้โหต้องพักบ้างนะ
2: หมอ

0: สวัสดีครับพี่ครับทางนี้ครับทางนี้สวัสดีครับนี่คือตู้บนหมอนะครับพี่ครับเป็นสถานที่ที่พี่สามารถพูดคุยเรื่องสุขภาพได้ทุกเรื่องมีเรื่องอะไรสงสัยบ้างไหมครับเดี๋ยวผมไปถามคำถามจากคุณหมอให้เลยครับ
1: เรื่องสงสัยอ๋อคือเดือนที่แล้วไปโดนตะปูตำมาก็เลยไปฉีดยากันบาดทะยักแล้วเดือนนี้หมอนัดอีกผมลืมเลยกำหนดนัดไปแค่2วันทำไมคุณหมอถึงต้องให้เริ่มต้นฉีดยาใหม่ตั้งแต่เข็มแรกเลยครับแบบนี้ถ้าผมลืมทุกเดือนผมไม่ต้องฉีดยาไปทั้งชีวิต
0: ก็นั่นน่ะสิครับเรื่องนี้ฟังแล้วผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเรื่องนี้เชื่อว่าหลายคนก็สงสัยเหมือนกันทำไมล่ะครับผมเราฉีดยาก็เหมือนจะครบแล้วพลาดไปแค่นิดเดียวทำไมต้องเริ่มฉีดใหม่ด้วยครับคุณหมอครับ
2: คือจริงๆถ้าลืมเนี่ยแบบประมาณไม่เกิน2วันเนี่ยมันก็สามารถฉีดต่อได้นะคะแต่ว่าถ้าลืมเลยเป็นอาทิตย์หรือว่าเป็นเดือนเนี่ยเราก็จะแนะนำให้ฉีดใหม่เลยคอร์สนึงนะคะสำหรับวัคซีนบาดทะยักนะคะเราทำก็เพื่อให้เรามีภูมิคุ้มกันสำหรับเชื้อบาดทะยักเกิดขึ้นนะคะการที่คุณฉีดไปแค่เข็มแรกเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การกระตุ้นให้ภูมิเราอะเกิดขึ้นซึ่งภูมินั้นอะก็จะไม่ได้ยาวนานเนาะทำให้พอมันสูงขึ้นถึงระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะดรอปลงตามปกตินะคะซึ่งการใช้เข็มกระตุ้นเข็มที่2กับเข็มที่3เนี่ยมันจะทำให้ภูมินั้นเนี่ยไม่ตกลงมาแล้วก็สามารถยิงยาวได้ไปถึง 5-10 ปีเลยนะคะคือปกติเนี่ยเวลาที่เราเกิดแผลเกิดขึ้นนะคะถ้าแผลเนี่ยมันดูค่อนข้างที่จะสกปรกเยอะหรือว่าเป็นแผลที่มีแนวโน้มที่จะติดเชื้อบาดทะยักได้ง่ายนะคะเช่นแผลลึกหรือแผลโดนดินแบบเข็มหรืออะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันติดเชื้อบาดทะยักได้ง่ายค่ะพวกเนี้ยจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่เคยมีภูมิเลยมันต้องฉีดตัวของฆ่าเฉียบพันธุ์ก่อนด้วยนะคะแล้วจากนั้นเราก็ค่อยฉีดเป็นตัวของวัคซีนซึ่งวัคซีนของบาดทะยักเนี่ยจะมีทั้งหมด3เข็มเนาะก็คือฉีดวันแรก1เข็มเข้ากล้ามเนื้อนะคะแล้วก็อีกที1เดือนนะคะอีกที6เดือนนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าการฉีดบาดทะยักทําไมถึงจําเป็นต้องให้ครบ3เข็มนะคะเพราะว่าการติดเชื้อบาดทะยักที่เรากลัวกันมากเพราะว่าเวลาที่ติดไปแล้วเนี่ยโอกาสของการที่เสียชีวิตเนี่ยจะค่อนข้างสูงมากเกือบ 100% เลยนะคะถ้ารักษาหายคนไข้ก็จะมีความทุพพลภาพหรือว่าพิการไปตลอดชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็ให้การรักษาอย่างรวดเร็วด้วยนะคะค่ะคุณโบเข้าใจแล้วนะคะ
0: เข้าใจแล้วครับคุณหมอครับนี่ฟังแบบนี้แล้วเราเข้าใจทุกอย่างเลยนะครับต้องขอบคุณคุณหมอด้วยที่มาไขข้องใจให้กับเรานะครับเอาไปว่าไปเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยถามคำถามได้ทุกเรื่องมีอะไรที่ไม่สบายใจเรื่องสุขภาพถามมาได้เลยครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดี
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางLama Channelนะคะ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีค่ะแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรนะคะวันนี้เรามาพบกันกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของ Anti-Aging Food นะคะก็น่าจะเป็นเรื่องที่มีหลายๆคนสนใจตอนแรกเราก็คงจะเคยได้ยินกันในเรื่องของเวชศาสตร์ชะลอวัยนะคะเวชศาสตร์ชะลอวัยคืออะไรเวชศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยมันเป็นศาสตร์นึงซึ่งเขาจะใช้สำหรับการที่จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็เข้าสู่ความสมดุลของร่างกายไม่มีการอะไรที่มากไปไม่มีอะไรที่น้อยไปแล้วก็มุ่งเน้นว่าจะทำให้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีสำหรับวันนี้ที่เราจะคุยกันหลักๆก็คงจะเป็นเรื่องของ Anti-Aging Food นะคะก่อนที่จะไปถึง Anti-Aging Food เราก็คงต้องมาดูก่อนว่า Aging Process หรือว่าเรื่องของความเสื่อมความถดถอยในร่างกายความแก่เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ความเสื่อมในร่างกายนะคะหรือว่า aging process เนี่ยจริงๆมันก็เริ่มต้นตั้งแต่ประมาณอายุ30แล้วนะคะคือเราเริ่มจากเกิดมาเนี่ยร่างกายเราก็ค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งโตเต็มที่นะคะก็จะประมาณ 20-30 หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มเกิดเขาเรียกว่าเป็น aging process หรือว่าความเสื่อมลงนะคะทีนี้การเกิดความเสื่อมในร่างกายหรือความแก่ในร่างกายเนี่ยมีหลายกลไกมีหลายปัจจัยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันแต่ว่าหลักๆเวลาที่เราจะมาดูแลเนี่ยเราก็จะใช้หลักของ3อนะคะไม่ว่าจะเป็นปรับในเรื่องของอาหารการออกกำลังกายหรือในเรื่องของอารมณ์นะคะเพื่อจะช่วยทำให้สุขภาพเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์ดีมากที่สุดทีนี้สาเหตุหลักๆก่อนเวลาที่เราจะคุยกันในเรื่องของความชราหรือว่า aging process อันแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอนุมูลอิสระสำหรับอนุมูลอิสระในร่างกายเนี่ยนะคะเกิดขึ้นได้ทั้งจากภายในแล้วก็จากภายนอกนะคะปัจจัยภายในเนี่ยเวลาที่เรารับประทานอาหารหรือว่าการเผาผลาญพลังงานในร่างกายนะคะขบวนการเมตาบอลิซึมทั้งหมดเนี่ยมันจะทำให้เกิดอนุมูลอิสระเกิดขึ้นแล้วร่างกายของเราเนี่ยก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะไปจับกับตัวอนุมูลอิสระถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอนุมูลอิสระมากขึ้นมันจะทำลายเซลเราทำให้เซลแก่เซลเสื่อมแล้วก็เซลตายแต่ถ้าเราไปจับกับตัวอนุมูลอิสระแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้อันเนี้ยไม่ไปทำร้ายร่างกายดังนั้นเราต้องมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เพียงพอหรือเราจะต้องทำให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดอนุมูลอิสระให้น้อยที่สุดนะคะเวลาที่เราเครียดเวลาที่เรารับประทานอาหารบางอย่างมากเกินไปนะคะยกตัวอย่างเช่นเรากินพวกไขมันบางอย่างมากเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายก็จะมีการสร้างอนุมูลอิสระเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยเราต้องใช้สารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นนะคะอันที่สองถ้าสมมติว่าเราเนี่ยรับประทานอาหารที่เป็นผักผลไม้ลดลงหรือไม่ทานเลยวิตามินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสารต้านอนุมูลอิสระก็จะลดลงอันนี้ก็จะยิ่งทำให้อนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นไม่มีตัวจับแล้วมาทำร้ายร่างกายเรามากขึ้นนะคะอันนี้คือปัจจัยภายในในส่วนของปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกสารเคมีแสงแดดหรืออะไรก็ตามที่กระตุ้นให้เกิดเรื่องของอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นอันนี้มันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ความเสื่อมในร่างกายหรือว่าการบาดเจ็บของเซลล์ความแก่ของเซลล์มันมีมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือบาลานซ์ระหว่างส่วนที่เป็นอนุมูลอิสระแล้วก็สารต้านอันตรายอันที่สองนะคะก็คือเรื่องของฮอร์โมน

คะฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยก็จะมีการสร้างในตั้งแต่เด็กขึ้นมาเพื่อจะเจริญเติบโตเพื่อการทำงานนะคะเมื่ออายุเรามากขึ้นฮอร์โมนบางอย่างจะลดลงเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้ยกตัวอย่างเช่นเอสโตรเจนเอสโตรเจนเองเนี่ยในผู้หญิงเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการสืบพันธุ์ใช่ไหมคะจะมีการตั้งครรภ์ได้ทีนี้พอถึงจุดนึงที่เราไม่มีความจำเป็นแล้วเนี่ยระดับฮอร์โมนพวกนี้ก็จะลดลงเมื่อระดับฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นเอสโตรเจนก็ตามเทสโทสเตอโรนก็ตามที่ลดลงอันนี้มันก็จะทำให้ฟังก์ชันอื่นๆของร่างกายเช่นกล้ามเนื้อหรืออะไรก็ตามเนี่ยลดลงถดถอยลงจะทำให้เกิดภาวะแก่เกิดขึ้นนะคะทีนี้ถามว่าในสภาวะบางอย่างที่มีฮอร์โมนพวกนี้ลดลงหรือว่าพร่องฮอร์โมนพวกนี้ก็จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยแก่เร็วขึ้นนะคะอันที่3ค่ะก็คือกระบวนการอักเสบในร่างกายนะคะเวลาที่มันมีการอักเสบลองนึกถึงเวลาที่เรามีข้ออักเสบสิคะเรามีการบาดเจ็บมีข้ออักเสบใช่ไหมกระดูกหรือข้ออันนั้นเนี่ยก็จะเสื่อมเร็วขึ้นยกตัวอย่างเช่นคนไข้รูมาตอยด์นะคะเวลาที่มันมีการอักเสบเรื้อรังที่ข้อแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีข้อเสื่อมหรือว่าข้อผิดรูปได้เช่นกันค่ะกระบวนการอักเสบที่เกิดขึ้นในร่างกายเราเนี่ยก็จะทำให้เซลล์ต่างๆเนี่ยมีความเสื่อมแล้วก็มีการบาดเจ็บหรือว่ามีเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าชราหรือ aging process ได้ง่ายขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องพยายามทำให้กระบวนการอักเสบในร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นน้อยลงหรือว่าที่ไม่จำเป็นเนี่ยไม่เกิดขึ้นอะไรเอ่ยคือไม่จำเป็นอาหารบางอย่างยกตัวอย่างเช่นไขมันนะคะโดยเฉพาะพวกที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวบางชนิดเวลาที่เรากินมากขึ้นหรือกินมากเกินไปมันจะทำให้มีกระบวนการอักเสบเกิดขึ้นแล้วเมื่อมีกระบวนการอักเสบที่ไม่จำเป็นเยอะขึ้นก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยเสื่อมลงหรือว่าเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าชราเนี่ยเยอะขึ้นนะคะความอ้วนค่ะเป็นภาวะหนึ่งที่ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังปริมาณน้อยๆอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องลดน้ำหนักนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยโรคต่างๆที่เราเป็นอยู่นะคะหลายๆท่านที่มีโรคประจำตัวโรคเรื้อรังพวกนี้ก็จะกระตุ้นให้มีการอักเสบเกิดขึ้นในร่างกายค่ะแล้วก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าเป็น aging process ได้เยอะขึ้นค่ะเราก็เคยได้ยินนะคะว่าเวลาที่เรากินน้ำตาลเยอะๆแล้วจะทำให้เราแก่เร็วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่น้ำตาลในเลือดมันสูงเนี่ยมันจะทำให้มีขบวนการเกิดขึ้นในร่างกายแล้วทำให้มีสารตัวนึงเกิดขึ้นเราเรียกว่าเป็น advanced glycation end productนะคะหรือบางคนจะเห็นในภาษาอังกฤษเขียนว่า AGE นะคะเหมือน age ที่บอกว่าแก่นะคะตัวนี้เองเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากที่มันมีน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นถ้าน้ำตาลอยู่ในเลือดนานๆใช่ไหมคะเส้นเลือดก็จะแข็งก็จะเปราะก็จะพังเร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่จะทำให้เราเนี่ยพยายามควบคุมให้ระดับน้ำตาลในเลือดเราเนี่ยคงที่หรือว่าไม่สูงนะคะเพื่อจะช่วยทำให้ภาวะที่เป็นความแก่หรือว่า aging process พวกนี้ลดลงนะคะอันถัดมาก็จะเป็นเรื่องของสารพิษจากภายนอกที่เราได้รับเข้ามามีทั้งจากอากาศนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝุ่นควันในอากาศ PM 2.5 นะคะแสงแดดเวลาที่เราได้รับแสงแดดเข้ามาเนี่ยมันจะได้ทั้ง UVA UVB ใช่ไหมคะ UVB ทำให้ผิวเราคล้ำUVB เอาง่ายๆเนาะ B ก็คือเบิร์นตัว A ก็จะลงไปลึกกว่า UVB นิดนึงก็จะทำให้มีริ้วรอยขึ้นมาอย่างนี้นะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของสารพิษหรือว่าโลหะหนักหรือว่าสารปนเปื้อนที่มีอยู่ทั้งในอากาศแล้วก็ในน้ำในสิ่งแวดล้อมรอบๆเรานอกจากนี้ก็จะเป็นพวกของควันบุหรี่นะคะผู้หญิงสูบบุหรี่ก็จะดูแล้วสูงอายุสูงวัยหรือว่าแก่เร็วกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่อีกส่วนนึงก็จะเป็นเรื่องของอาหารที่เราจะได้รับเข้าไปนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นอาหารแปรรูปนะคะก็จะมีการเติมสารเคมีอะไรหลายๆอย่างลงไปเพื่อจะยืดอายุของอาหารนะคะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยได้รับสารพวกนั้นเนี่ยในปริมาณมากขึ้นเราได้เนี่ยถามว่าจริงๆแล้วมันเป็นอันตรายไม่เติมได้ไหมถ้าเรากินไม่บ่อยหรือว่าไม่ค่อยที่กินโอกาสที่เราจะได้รับสารพวกนี้ก็จะน้อยลงแต่ถ้าเรากินบ่อยๆกินเป็นประจำเราก็จะได้รับสารพวกนี้เพิ่มขึ้นค่ะในส่วนของการเสื่อมสภาพของเซลล์ต้นกำเนิดนะคะก็จะมีอีกอันนึงก็คือว่าเวลาที่เหมือนโรงงานนึงเนาะเวลาที่ใช้งานมานานๆก็จะมีความเสื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายเราจะมีการสร้างเซลล์ใหม่ตลอดเวลาก็คือเซลล์ต้นกำเนิดหรือว่าสเต็มเซลล์ที่เรารู้จักนะคะทีนี้พอเวลาที่เราใช้งานไปนานๆเข้าเนี่ยมันก็จะมีความเสื่อมละสเต็มเซลล์ก็ทำงานได้ไม่เต็มที่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะสร้างเซลล์ทดแทนหรือสร้างเซลล์ใหม่มันก็จะลดลงทำให้มีความเสื่อมเกิดขึ้นในร่างกายนะคะแล้วยิ่งถ้าเราได้รับสารเคมีหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วทำให้โรงงานก็คือไขกระดูกเนี่ยทำงานแย่ลงอันนี้เนี่ยก็จะยิ่งทำให้ความแก่ความเสื่อมในร่างกายเนี่ยเกิดเร็วขึ้นค่ะ

ค่ะต่อไปเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของอาหารที่จะทำร้ายร่างกายหรือว่าทำให้เราแก่เร็วนะคะ1ก็จะเป็นของกลุ่มอาหารทอดค่ะถัดมาเนี่ยก็คล้ายๆกับอาหารทอดจะเป็นกลุ่มไขมันแต่อันเนี้ยเราก็จะโฟกัสที่อาหารที่เขาเรียกว่าไขมันไม่อิ่มตัวนะคะไขมันไม่อิ่มตัวตอนแรกเราก็ฟังดูดีเนาะแต่ว่าไขมันไม่อิ่มตัวอันเนี้ยเราจะพูดถึงกลุ่มที่เราเรียกว่าโอเมก้า6ซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะไปทำให้การอักเสบในร่างกายเพิ่มขึ้นถามว่าโอเมก้า6อยู่ในไหนยกตัวอย่างนะคะเช่นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะทีนี้วิธีการแก้ไขก็คือเราจะลดปริมาณของไขมันโดยเฉพาะโอเมก้า6ลงแต่ถ้าเราจะใช้ไขมันเราจะเลือกเป็นไขมันที่มีโอเมก้า3นะคะยกตัวอย่างเช่นพวกน้ำมันปลาทะเลนะคะหรือว่าจะใช้เป็นกลุ่มของน้ำมันเช่นเป็นพวกที่เป็นวอลนัทนะคะเป็นพวกที่เป็นแฟลกซีดหรือว่าเป็นพวกเชียพวกนี้ก็จะมีโอเมก้า3เยอะซึ่งจะช่วยลดการอักเสบกลุ่มที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของชากาแฟนะคะตัวชาเองเนี่ยจะมีเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระแต่ว่าชากาแฟเนี่ยถ้าเราดื่มมากเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่จะเป็นเรื่องของยาขับปัสสาวะอ่อนๆจะทำให้เราปัสสาวะบ่อยก็จะเสียน้ำร่างกายก็จะแห้งอันนี้ก็จะทำให้เราแก่เร็วนะคะอันที่3ค่ะถ้าสมมติว่าเรากินชากาแฟร่วมกับการเติมน้ำตาลเยอะๆเติมครีมเยอะๆอันนี้จะมีปัญหาแน่นอนทำให้เราแก่เร็วแล้วก็อ้วนขึ้นด้วยนะคะข้อที่4ค่ะก็จะเป็นกลุ่มของน้ำอัดลมหรือว่าน้ำตาลนะคะกลุ่มนี้เหมือนที่บอกตั้งแต่ต้นเลยว่ากินเข้าไปน้ำตาลเยอะแล้วทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นจะมีสารตัวนึงที่เกิดขึ้นนะคะชื่อว่าไกลเคชั่นโปรดักต์นะคะซึ่งตัวนี้มันจะไปทำให้อวัยวะต่างๆเนี่ยเกิดความเสื่อมหรือความแก่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องลดปริมาณของพวกน้ำตาลพวกนี้ลงนะคะก็จะทำให้ขบวนการแก่หรือว่าชะลอความแก่ในร่างกายลงมาได้นะคะอันที่5ค่ะก็จะเป็นกลุ่มของเกลือนะคะเกลือหรือว่าโซเดียมถ้าเรากินเยอะเนี่ยร่างกายเราก็จะมีการบวมน้ำได้หรือว่าพวกสารเคมีที่มีการเติมลงไปในอาหารเพื่อจะช่วยยืดอายุของอาหารโดยเฉพาะในกลุ่มของพวกอาหารแปรรูปนะคะพวกนี้ก็จะไปทำให้เป็นเรื่องของสารพิษอย่างนึงที่เข้าไปในร่างกายแล้วก็จะทำให้เกิดเรื่องของอนุมูลอิสระเกิดขึ้นและทำให้ร่างกายแก่เร็วด้วยข้อสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของแอลกอฮอล์นะคะเวลาที่ดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปเนี่ยก็จะทำให้การทำงานของคอลลาเจนเนี่ยไม่เต็มที่ไม่สมดุลนะคะการจับตัวของคอลลาเจนก็จะลดลงแล้วทำให้ผิวหนังเนี่ยเกิดการเหี่ยวย่นได้นอกจากนี้นะคะในแอลกอฮอล์เองเนี่ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางอย่างเนี่ยอาจจะทำให้เรามีการปัสสาวะเยอะขึ้นนะคะก็จะทำให้ร่างกายแห้งแล้วก็ดูแก่ได้พอเรารู้สาเหตุคร่าวๆนะคะหรือว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดความแก่ความชราหรือความเสื่อมในร่างกายแล้วเนี่ยในส่วนของอาหารที่เราจะเอามาพูดมีอะไรบ้างอันแรกเลยเราก็จะรู้ว่าถ้าเกิดว่าอ้วนมากนะคะแล้วมีไขมันเยอะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะทำให้มีความเสื่อมเกิดขึ้นเราก็ต้องพยายามลดน้ำหนักไม่ให้อ้วนหรือว่าอาหารที่กินเนี่ยแคลอรี่ต่ำลงอันนี้ก็จะพบว่าสามารถที่จะช่วยลดความเสื่อมหรือความชราในร่างกายลงได้อันที่2เรารู้ว่าอนุมูลอิสระเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดเรื่องไม่ว่าจะเป็นการทำงานของเซลล์ที่แย่ลงเซลล์เสื่อมเซลล์ตายหรือว่าความชราเขาก็จะแนะนำว่าเราจะต้องมีอาหารที่เป็นตัวต้านอนุมูลอิสระเยอะขึ้นจะสังเกตว่าอาหารที่ขายส่วนใหญ่หรือว่าโปรโมทส่วนใหญ่เนี่ยจะมีคุณสมบัติที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือว่ามีคุณสมบัติที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะสารต้านอนุมูลอิสระที่เรารู้จักกันบ่อยๆก็จะเป็นกลุ่มของวิตามินวิตามินอะไรบ้างที่จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระส่วนใหญ่ก็จะเป็น A C E ใช่ไหมคะที่เราจะได้ยินบ่อยๆวิตามิน A เนาะแล้วก็วิตามิน E แล้วก็วิตามิน C ใช่ไหมคะในผักผลไม้วิตามิน C เพียบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ของกลุ่มเบอร์รี่ส่วนใหญ่ของกลุ่มผลไม้ที่เราแนะนำไปเนี่ยก็มักจะเป็นกลุ่มที่มีวิตามิน C สูงนะคะวิตามิน E อยู่ในไหนอะโวคาโดไงคะแล้วก็จริงๆแล้ววิตามิน E เนี่ยเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าในไขมันเองเนี่ยจะมีอนุมูลอิสระเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะกินไขมันให้น้อยในน้ำมันที่เรารับประทานนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อความคงตัวของมันเนี่ยเขาจะมีการผสมในส่วนที่เป็นวิตามิน E เข้าไปแล้วด้วยนะคะเพื่อจะช่วยทำใหเกิดเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระลงไปแล้วในตัวส่วนวิตามิน A อยู่ในไหนวิตามิน A ก็จะอยู่ในพวกของผักสีส้มสีเหลืองสีแดงอย่างนี้ใช่ไหมคะที่จะเป็นพวกเบต้าแคโรทีนเป็นวิตามิน A นะคะทีนี้ในส่วนของวิตามิน A บางตัวเนี่ยนอกเหนือจากที่เป็นพวกของผักเบต้าแคโรทีนแล้วเนี่ยพวกลูทีนซีแซนทีนที่เราเคยได้ยินพวกเบอร์รี่ทั้งหลายที่จะช่วยบำรุงสายตาหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนนึงโดยอาศัยคุณสมบัติที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เช่นเดียวกันนอกเหนือจากวิตามินเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่เป็นพวกของพฤกษเคมีหรือว่าไฟโตเคมีคอลหลายอย่างนะคะที่

0: คุณสมบัติที่จะเป็นเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์ไม่ว่าจะเป็นพวกของสมุนไพรเองก็ตามนะคะชาเขียวที่เราเคยได้ยินใช่ไหมคะพวกของช็อกโกแลตอะไรก็ตามเนี่ยที่เราจะพูดว่ามันเป็นอาหารที่เป็นซูเปอร์ฟู้ดบ้างล่ะเป็นอาหารที่จะช่วยชะลอความเสื่อมความแก่พวกนี้ก็จะใช้คุณสมบัติที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรามองเห็นเวลาที่เขาบอกว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ของอาหารที่เขาจะพูดกันก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะส่วนที่3ค่ะก็จะเป็นตัวที่จะไปลดเรื่องของการอักเสบเรารู้ว่าการอักเสบเองเนี่ยทำให้เกิดเรื่องของ aging process ได้เพราะฉะนั้นอาหารที่จะไปช่วยลดเรื่องของการอักเสบก็จะสามารถช่วยลด aging process ได้อาหารที่จะช่วยลดการอักเสบคืออะไรหนึ่งพวกไขมันบางตัวซึ่งมันจะทำให้มีการอักเสบเพิ่มขึ้นเราก็จะต้องลดไขมันนะคะอันที่2 อาหารที่จะไปช่วยลดเรื่องของการอักเสบก็อย่างเช่นโอเมก้า3 Evening Primrose อย่างเงี้ยค่ะน้ำมันปลาเอยหรือว่าพวกของ Flax Seed เอยหรือว่าเรื่องของ ALA อะไรพวกเนี้ยที่เขาพูดกันก็จะไปช่วยในเรื่องของการที่จะไปลดการอักเสบนะคะดังนั้นจะเห็นว่าอาหารทั้งหลายที่เวลาเราพูดกันเนี่ยมันก็จะครอบคลุมอยู่ในคุณสมบัติประมาณนี้ลดการอักเสบนะคะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะแล้วก็เรื่องของการลดแคลอรี่ลงนะคะพวกนี้ก็จะเป็นหลักๆของอาหารที่จะอยู่ในกลุ่มที่เป็นแอนตี้เอจจิ้งอีกอันนึงเขาจะแนะนำว่าจะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอแล้วก็พักผ่อนนะคะการนอนหลับพักผ่อนที่ดีไม่เครียดนะคะเพราะเวลาที่เราเครียดปุ๊บคอร์ติซอลในร่างกายมากขึ้นพวกนี้เนี่ยก็จะทำให้มีสเตรสหรือว่ามีความเครียดเกิดขึ้นแล้วเอจจิ้งโปรเซสก็จะตามมาถ้าใครอยู่ในกลุ่มที่แบบกินชากาแฟเยอะๆก็จะบอกว่ากินชากาแฟมากๆนี่อาจจะทำให้เป็นเอจจิ้งโปรเซสถามว่าเกิดอะไรขึ้นในกรณีของชากาแฟบางคนจะพูดว่าเวลาที่เรากินชาหรือกาแฟแล้วกันนะคะมันจะทำให้เราฉี่เยอะขึ้นมีคุณสมบัติที่มีฤทธิ์เป็นเขาเรียกว่าเป็นยาขับปัสสาวะอ่อนๆนะคะดังนั้นร่างกายก็จะขาดน้ำเมื่อเราแห้งหรือเราขาดน้ำเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวหรือความชุ่มชื้นในร่างกายทั้งหลายเนี่ยมันลดลงก็จะทำให้ดูว่าสูงวัยกว่าปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำต้องเพียงพอวิตามินดีหรือว่าครีมกันแดดที่จำเป็นถามว่าทำไมถึงต้องจำเป็นเพราะว่าเวลาที่เราเจอแสงแดดนะคะหรือไม่ต้องแสงแดดก็ได้นะคะแสงไฟทุกวันเนี่ยมันก็จะมี UV ดังนั้นส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนำว่าให้ใช้ครีมกันแดดเพื่อจะลดเรื่องของสิ่งที่จะทำให้เกิดเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยภายนอกเรื่องของแสงที่จะทำให้เกิดเรื่องของความแก่ของผิวหนังค่ะสำหรับแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระในอาหารนะคะก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มของวิตามินแล้วก็แร่ธาตุนะคะทีนี้ในกลุ่มของวิตามินเองเนี่ยจะมีอยู่2กลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นวิตามินที่ละลายในไขมันกับวิตามินที่ละลายในน้ำนะคะซึ่งตัวที่เป็นตัวหลักสำหรับที่อยู่ในน้ำเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของวิตามินซีนะคะวิตามินซีเองเนี่ยจะเจอในไหนเจอในผักแล้วก็ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเป็นส่วนใหญ่นะคะในผักมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นบรอกโคลีคะน้านะคะสะเดาใบปอหรือว่าผักหวานนะคะผักกาดเขียวอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีวิตามินซีค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผลไม้เนี่ยยกตัวอย่างเช่นส้มมะนาวนะคะหรือว่าจะเป็นพวกฝรั่งมะขามป้อมมะละกอสุกสับปะรดกลุ่มนี้ก็จะมีวิตามินซีค่อนข้างมากถัดจากวิตามินซีก็จะเป็นวิตามินเอกับวิตามินอีซึ่งมีอยู่ในกลุ่มของเขาเรียกว่าเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะก็จะจัดการกับสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในส่วนที่เป็นไขมันเริ่มจากวิตามินเอก่อนเนาะวิตามินเอเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ในเครื่องในในตับนะคะแล้วในไข่ในน้ำนมไข่นี่ก็จะเป็นที่ไข่แดงนะคะแล้วก็จะเป็นพวกผักผลไม้ที่มันมีสีเขียวเข้มสีเหลืองสีส้มเช่นแครอทฟักทองนะคะหรือว่ามะละกอนะคะมะม่วงสุกมะเขือเทศนะคะแล้วก็ในวิตามินเอเนี่ยมันก็จะมีหลายกลุ่มกลุ่มแรกก็จะเป็นเบต้าแคโรทีนก็คือผักที่เป็นสีเหลืองสีส้มนะคะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นพวกที่เป็นลูทีนซีแซนทีนอยู่ในเบอร์รี่ทั้งหลายที่เราเคยได้ยินแล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของความเสื่อมที่จอประสาทตานะคะอันถัดมาก็จะเป็นวิตามินอีค่ะวิตามินอีเนี่ยจริงๆแล้วจะเจออยู่ในน้ำมันค่อนข้างเยอะนะคะอะโวคาโดที่เราได้ยินน้ำมันหรือว่าพวกจมูกข้าวสาลีนะคะในน้ำมันทั้งหลายเกือบทุกชนิดเลยที่เป็นน้ำมันพืชจะมีวิตามินอีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะมีวิตามินอีอยู่พอสมควรแล้วก็ในพวกของถั่วนะคะถั่วเมล็ดทั้งหลายเนี่ยถั่วเมล็ดแห้งทั้งหลายเนี่ยก็จะมีวิตามินอีอยู่เยอะพอสมควรค่ะอีกอันนึงที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะก็คือซิลิเนียมนะคะซิลิเนียมเนี่ยเจอในไหนเจอในพวกอาหารทะเลนะคะพวกของทูน่าพวกเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็อยู่ในตับอาจจะอยู่ในไก่ในปลาหรือว่าในพวกโควิดได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นแหล่งของอาหารที่มีเรื่องของ แอนตี้ออกซิแดนต์หรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระนอกเหนือจากอาหารที่เป็นพวกของแอนตี้ออกซิแดนต์ที่จะเป็นเรื่องของวิตามินแล้วก็พวกของแร่ธาตุแล้วเนี่ยพวกของสมุนไพรเองหรือว่าพืชบางอย่างเนี่ยก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยเช่นกันยกตัวอย่างเช่นบางทีเราจะได้ยินว่าในส่วนของผักพื้นบ้านในส่วนของสมุนไพรหลายๆอย่างพวกนี้ก็จะมีเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งในนั้นเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพฤกษเคมีเนาะเป็นไฟโตเคมีคอลที่มีอยู่ในนั้นแต่ว่าเวลาที่เราจะปรุงอาหารนี่ก็มีความสำคัญนะคะพอเราเลือกอาหารได้แล้วเวลาที่เราจะปรุงอาหารอันแรกเลยเนี่ยถามว่าเราจะใช้อะไรต้มนึ่งปิ้งย่างยำอบตุ๋นนะคะเราจะเลี่ยงอาหารที่ผ่านความร้อนสูงๆหรือว่า deep fryเช่นทอดไฟแรงๆมากๆเพราะอันนี้เนี่ยมันก็จะทำให้คุณสมบัติของเนื้อสัตว์หรือว่าสารที่เรามีอยู่เนี่ยมันเปลี่ยนรูปไปนะคะอาจจะทำให้เกิดไขมันทรานส์เกิดขึ้นมีไฮโดรคาร์บอนเยอะขึ้นกลายเป็นสารก่อมะเร็งไปก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะหลีกเลี่ยงการผ่านกระบวนการที่มีความร้อนสูงมากๆอันที่สองถ้าสมมติว่ามันเป็นพวกผักผลไม้สดนะคะอันนี้ต้องระวังละถ้าสมมติว่าจะเป็นพวกวิตามินเอหรือวิตามินอีซึ่งเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันพวกนี้เวลาที่เราไปผัดหรือว่าเราไปทำอะไรที่มันมีความร้อนเติมน้ำมันนิดนึงจะทำให้การดูดซึมของวิตามินเนี่ยดีขึ้นในทางตรงข้ามพวกที่เป็นวิตามินที่ละลายในน้ำเช่น B กับ C พวกนี้เวลาผ่านความร้อนนะคะวิตามินมันจะหายไปบางส่วนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้กินสดแล้วก็กินเลยทันทีนะคะเช่นสมมุติเราบอกว่าเราอยากจะกินส้มเราอยากจะได้วิตามิน C แต่เราคั้นแล้วทิ้งเอาไว้อย่างนี้วิตามิน C ก็เริ่มหายไปละนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะปอกแล้วก็กินเลยลักษณะนี้เป็นต้นนอกเหนือจากเรื่องอาหารนะคะเราก็จะข้ามมาสู่ตัวอที่2ก็คือออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอเนี่ยก็จะช่วยให้สุขภาพโดยรวมเนี่ยแข็งแรงนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนนะคะทำให้มีเอนโดฟินหลั่งทำให้รู้สึกอารมณ์ดีขึ้นแล้วก็ลดพวกของฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความเครียดลงนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยโดยภาพรวมก็จะทำให้อนุมูลอิสระในร่างกายลดลงแล้วก็ช่วยลดการอักเสบที่เกิดขึ้นในร่างกายได้ด้วยค่ะแล้วก็ออสุดท้ายนะคะก็คือออารมณ์นะคะเราก็ควรจะมีการจัดการกับอารมณ์ที่ดีนะคะไม่ควรจะเครียดนะคะต่อให้มีความเครียดเกิดขึ้นก็ควรจะจัดการกับมันแล้วก็ไม่ให้เกิดความเครียดอยู่นานยิ่งเราเครียดมากนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคอร์ติซอลหรือว่าฮอร์โมนบางอย่างเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดมันจะสูงขึ้นนะคะแล้วจะยิ่งทำให้อนุมูลอิสระในร่างกายเกิดมากขึ้นนะคะก็จะทำให้เราแก่เร็วขึ้นดังนั้นเราไม่ควรจะเครียดนะคะนอกจากนี้เราควรจะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพียงพอที่นี่คืออะไรจริงๆแล้วควรจะนอนให้ได้วันละประมาณ 6-8 ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็จะทำให้ระดับฮอร์โมนในร่างกายไม่ว่าจะเป็นเซโรโทนินก็ตามหรือว่าเมลาโทนินเนี่ยปรับสมดุลได้ดีนะคะก็จะทำให้เราไม่แก่เร็วขึ้นค่ะโดยสรุปนะคะถ้าเราอยากที่จะชะลอวัยหรือว่าเราไม่อยากจะแก่เร็วนะคะก็จะมีหลักง่ายๆก็คือ3อเรื่องของอาหารออกกำลังกายแล้วก็เรื่องของอารมณ์นะคะจัดการความเครียดให้ดีออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะกินอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ไม่มากจนเกินไปควบคุมน้ำหนักนะคะลดพวกไขมันนะคะลดพวกน้ำตาลนะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายกินผักผลไม้เยอะๆเลือกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันก็ลดอาหารแปรรูปนะคะไม่รับประทานอาหารที่เค็มเกินไปลดโซเดียมนะคะหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์แล้วก็หยุดสูบบุหรี่นะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้สุขภาพเราดีแล้วก็ไม่แก่ก่อนวัยด้วยค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้

0: มอขอบ่นวันนี้คุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูจะมาบ่นคนไข้เกี่ยวกับการนั่งครับ
1: เฮ้ย
0: นั่งยังไงให้คุณหมอบ่นเนี่ยต้องไปฟังจากปากคุณหมอแล้วนะครับเชิญคุณหมอบ่นได้เลยครับ
2: ใครที่ชอบนั่งท่าผิดๆแล้วมีอาการปวดฟังหมอดีนะครับหมอขอบ่นก็คือคนไข้เนี่ยแกไม่ยอมปรับปรุงพฤติกรรมสักทีนึงทีนี้ก็ต้องมาขอบ่นหน่อยนะครับว่าคนไข้ของผมเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคนไข้คนนี้นะครับเขาเนี่ยมาหาผมด้วยอาการปวดหลังนะฮะแล้วลงขาด้วยบางทีผมก็ไม่ได้ใช้ไปแล้วแหละตรวจทุกอย่างเรียบร้อยก็บอกว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นตัวกล้ามเนื้อหดเกร็งตัวบริเวณหลังนะฮะก็แนะนำไปทุกสิ่งทุกอย่าง

0: กลับมารอบหน้าเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยปวดมากกว่าเดิมอีกนะครับหมอขอบนก่อนจากหน้าห้องหมอไปนะครับระหว่างนั่งรอที่เคาน์เตอร์ก็นั่งเลยครับเอนตัวท่าที่หมอห้ามเลยนะครับซึ่งอันนี้นะครับคือท่าจับโป๊ะโอ้โหตอนนั้นครับพอหมอเห็นปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาเนี่ยไม่หายปวดหลังสักทีนึงครับหมอเดินไปหาเขาเลยครับนี่ไงทำไมไม่ยอมทำตามที่หมอบอกคือเขาไม่รู้ตัวสิ่งที่เขาทำอยู่เขาทำผิดอยู่ก็คืออันแรกเลยนะฮะเวลาที่นั่งเนี่ยก็คือต้องนั่งพยายามเอาก้นของกับหลังเนี่ยชิดพนักเก้าอี้ให้มากที่สุดนะครับอย่านั่งแล้วก้นค่อยๆไถลงมาค่อยๆไหลลงมาจนเกือบตกเก้าอี้นะครับหรือบางคนเนี่ยบอกว่าไม่ให้นั่งขัดสมาธินะเพราะเพียบบนเก้าอี้ก็ยังเอาขัดสมาธิมานั่งอย่างนี้นะฮะบนเก้าอี้แล้วเนี่ยก็นั่งเรื่อยๆเป็นพฤติกรรมสุดท้ายก็ไม่หายสักทีนึงครับหมอให้ยาดีสุดไงก็ตามเนี่ยถ้ายังทำเหมือนเดิมอยู่เนี่ยยังไงก็ไม่ดีขึ้นครับคือแรกๆมันก็จะเป็นอาการปวดเฉยๆครับแต่ว่าถ้านั่งไปนานๆเนี่ยบางทีถ้าอยู่เยอะขึ้นเนี่ยมันทำให้กระดูกหลังเสื่อมนะฮะแล้วทำให้กระดูกเคลื่อนได้เหมือนกันมันอาจจะทำให้เกิดเส้นประสาทถูกกดทับก็ได้หรือหมอลองกระดูกปริ้นก็ได้หมอเตือนนะครับทำตามที่หมอบอกด้วยอาการปวดจะดีขึ้นนะครับ
1: เข้าใจไหม
2: ถ้าไม่อยากปวดหลังไปมากกว่านี้ต้องเชื่อฟังและทำตามที่คุณหมอแนะนำนะครับนั่งท่าผิดชีวิตเปลี่ยนอย่าดื้อกับคุณหมอรู้ไหมครับ
3: หมอขอบน
2: หมอขอบนวันนี้คุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจะมาระบายความในใจเรื่องของคนไข้เมาที่พฤติกรรมเนี่ยไม่เบาเลยครับคุณหมอถึงกับกุมขมับเลยคุณหมอครับกุมขมับแล้วบนเลยดีกว่าครับอย่ากุมเลยครับ
4: หมอขอบนหมอขอบนจะบนแล้วนะครับสิ่งที่หมอจะมองบนในวันนี้คือคนไข้ที่เมาสุราและมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับจะมีทั้งอุบัติเหตุและไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับแต่หลักๆเลยก็คือจะพูดไม่รู้เรื่องให้ประวัติอะไรก็ไม่ได้ทำให้การรักษาของหมอเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากนะฮะกรณีที่เขาได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉินและมีการบาดเจ็บที่ต้นคอเนี่ยบางทีเขาโวยวายเจ้าหน้าที่สั่งให้อยู่นิ่งๆเขาก็ขยับไปมาไม่ทำตามพอทำแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะกระดูกไขสันหลังเนี่ยของคนไข้ที่หักมาแล้วคราวนี้มันก็เคลื่อนไปทับเส้นประสาทหลังจากนั้นทำให้เขาเนี่ยเกิดอัมพาตทำให้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจไปตลอดชีวิตนะฮะไม่สามารถเดินได้นอนติดเตียงอย่างคนไข้เคสนี้นะครับถ้าคนไข้ทำตามหมอสั่งคนไข้ก็อาจจะใส่แค่เฟือกดามคอไปเป็นระยะเวลาหนึ่งนะฮะคราวนี้กระดูกมันก็ไม่เคลื่อนในกรณีที่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับบางทีก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนมาเข้ามาในห้องฉุกเฉินเอะอะโวยวายเจ้าหน้าที่หมอบอกให้เงียบๆเถียงหมอหลังจากนั้นหมอก็บอกให้เงียบๆอีกต่อยเจ้าหน้าที่ก็มีครับทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็มีครับหมอสลบไปฮะคนไข้ต้องตั้งสตินะครับฟังเจ้าหน้าที่ว่าสั่งให้คนไข้เนี่ยทำอะไร1 2 3 4ต้องทำตามเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อการรักษาได้สายดื่มปลดฟังทางนี้นะครับสุราเป็นอันตรายตายและผู้อื่นลดได้ลดนะถือว่าหมอขอนะครับ
2: แอลกอฮอล์ไม่ใช่เงินในบัญชีสายดื่มสายปาร์ตี้ทั้งหลายไม่ต้องสะสมไว้ในร่างกายเยอะก็ได้นะครับลดได้ลดเลิกได้เลิกคุณหมอขอแล้วนะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสานฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าว
1: รออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เอาไปเลยเดี๋ยวมา
4: พ่อสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโกล
5: ยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
6: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
5: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
5: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
5: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
5: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบเนี้ยเลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: ออ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
5: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
5: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
5: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
6: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์

0: หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
1: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
2: พายุงวงช้าง
3: ทุกคนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
1: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
4: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
5: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
0: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
6: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
4: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
7: พายุงวงช้างไปแล้ว
5: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
4: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
0: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
5: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
8: ดีแล้ว
5: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
9: เย้ดีมากเลย
1: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
4: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
5: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
0: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
10: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
0: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
10: เฮ้ยน่ากลัว

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: สาเหตุที่พบบ่อยก็คือเป็นตามวัยค่ะถ้าเป็นแล้วเราไม่ได้รักษาปล่อยจนต้อกระจกบางทีเขาเรียกว่าต้อกระจกมันสุกอาจจะเกิดต้อหินแทรกซ้อน
3: เจอกันอีกแล้วครับกับรามาแชร์ริ่งเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดวงตานะครับคุณเคยได้ยินคำว่าต้อกระจกไหมเชื่อว่า 90% คนไทยเคยได้ยินแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่ถึงครึ่งอ่ะที่จะรู้ว่าคืออะไรกันแน่เดี๋ยววันนี้มารู้จักพร้อมๆกันนะครับอยู่กับอาจารย์กิ๊กครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ต้อกระจกคืออะไรครับ
2: ต้อกระจกคือภาวะที่เลนส์แก้วตาของคนเราเนี่ยนะคะมันขุ่นขึ้น
3: ครับ
2: ซึ่งเลนส์แก้วตาเนี่ยอยู่ภายในลูกตาอีกที
3: แล้วกระจกตรงไหนอะครับ
2: เขาเรียกเปรียบเทียบเหมือนว่ากระจกมันมีความฝ้าก็เรียกเป็นต้อกระจกแล้วมันฝ้าไปจากการที่มีต้อก็เลยเปรียบเปรยว่าเป็นต้อกระจกสาเหตุที่พบบ่อยก็คือเป็นตามวัยค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีสาเหตุอื่นๆเช่นจากอุบัติเหตุบริเวณดวงตานะคะจากการที่มีการติดเชื้อหรือมีม่านตาอักเสบในอดีตนะคะหรือว่าอาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์ทำให้เกิดเร็วหรือบางคนเป็นตั้งแต่กำเนิดก็มีการเปลี่ยนแปลงของการมองเห็นคือจะมัวลงเราก็จะเห็นชัดน้อยลงนะคะเดี๋ยวหมอจะยกตัวอย่างในกรณีที่เป็นตามวัยซึ่งเราพบบ่อยที่สุดนะคะก็คือจากเราเคยเห็นชัดก็อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดและต้องไปตัดแว่นนะคะเหมือนมีสายตาสั้นเกิดขึ้นมาส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะสั้นตั้งแต่วัยรุ่น
3: อ
2: ันนี้คือสมมติวัยรุ่นไม่สั้นอยู่ดีก็มาเพิ่งสั้นตอนอายุมากขึ้น
3: อันนี้ให้แปะไว้เลยว่าอาจจะ
2: เป็นต้อกระจกก็ควรจะไปตรวจนะคะซึ่งต้อกระจกเองเนี่ยถ้าเป็นน้อยๆเราสามารถใส่แว่นช่วยไปก่อนได
3: ้
2: ค่ะใช่ค่ะถ้าเป็นแล้วเราไม่ได้รักษาปล่อยจนต้อกระจกบางทีเขาเรียกว่าต้อกระจกมันสุกคือตรงกลางม่านตาเนี่ยจะกลายเป็นสีขาว
3: ๆ ค
2: ือมันขาวขุ่นมากแล้วอาจจะเกิดต้อหินแทรกซ้อนมีผลทำให้ความดันตาขึ้นปวดตาหรือการมองเห็นลดลงจากต้อหินที่เกิดแทรกซ้อนได้น้อยเราอาจจะใส่แว่นสายตาเนี่ยนะคะช่วยแก้ไขสายตาสั้นสายตาเอียงที่เกิดจากตัวต้อแต่ถ้าเมื่อเวลาผ่านไปต้อมีความขุ่นมากขึ้นการใส่แว่นอาจจะไม่ช่วยแล้วถึงขั้นที่ต้องผ่าตัด
3: ครับการผ่าตัดให้อาจารย์อธิบายให้ฟังเข้าใจง่ายครับมันทำยังไงบ้างฮะ
2: การผ่าตัดปัจจุบันนะคะจะเป็นการผ่าตัดต้อกระจกแบบแผลเล็กก
3: ็
2: คือใช้อัลตราซาวด์เข้าไปสลายต้อเอาต้อที่ขุ่นเนี่ยออก
3: นะค
2: ะดูดออกแล้วเราก็จะใส่เลนส์แก้วตาเทียมที่เป็นขนาดเล็กเข้าไปทดแทน
3: เราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเป็นหรือเปล่านะครับแต่เรารู้วิธีในการป้องกันแต่เริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นใส่แว่นกันแดดน่าจะช่วยได
2: ้ครับ
3: โอเคครับครบถ้วนฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์กิ๊กครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: นี่ฮะเรื่องราวสุขภาพแบบเข้าใจง่ายๆที่เรามาแชร์ริ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก Subscribe กันด้วยเดี๋ยวเจอกันต่อในคลิปหน้านะครับ

0: วัสดีครับวัยรุ่น
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: นี่คือตู้บ่นหมอนะครับนี่คือสถานที่ที่เราสามารถถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกเรื่องเลยเดี๋ยวเราจะมีคำตอบโดยตรงจากคุณหมอเลยนะครับ
1: ผมเคยโดนงูกัดและเพื่อนปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้อย่างดีเลยเพื่อนอ่ะเอาเชือกรัดเหนือบาดแผลให้แน่นๆกันพิษแล่นเข้าสู่หัวใจแต่พอไปถึงคุณหมอคุณหมอกลับแกออกเคสแล้วบอกผมว่าอย่าทำอย่างนี้เองนะตกลงมันยังไงกันแน่ครับ
0: เอ้านั่นน่ะสิครับเพราะผมเองก็เคยได้ยินวิธีนี้เหมือนกันนะครับแล้วจริงๆแล้วถ้าโดนงูกัดเนี่ยเราควรจะต้องทำยังไงล่ะครับคุณหมอครับ
2: การปฐมพยาบาลงูพิษกัดนะคะสิ่งสำคัญคือเราเนี่ยอยากที่จะให้เคลื่อนไหวอวัยวะนั้นๆเนี่ยให้น้อยที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเคลื่อนไหวเนี่ยพิษนั้นเนี่ยมันก็จะแล่นเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็ดูดซึมไปได้เร็วมากกว่าปกติได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเคลื่อนไหวให้ได้น้อยที่สุดเนี่ยเราก็อยากที่จะให้เหมือนมีการปฐมพยาบาลด้วยการดามหรือว่าฟิกอวัยวะนั้นไว้ไม่ให้ขยับแล้วก็พยายามที่จะให้ลงแขนต่ำถ้าโดนกัดตรงแขนเนาะเพื่อให้เหมือนพิษมันแล่นเข้าสู่ในกระแสเลือดได้น้อยลงหรือว่าช้าลงนะคะส่วนการขันชะเนาะเนี่ยจริงๆเราไม่แนะนำเลยนะคะเพราะว่าการขันชะเนาะเนี่ยไม่ได้ทำให้พิษมันดูดซึมได้น้อยลงหรือว่าช้าลงเลยนะคะรวมถึงถ้าเกิดขันไปแล้วเนี่ยอวัยวะส่วนปลายเนี่ยมันอาจจะขาดเลือดจนถึงการติดเชื้อแล้วก็เน่าเสียไปจนต้องตัดอวัยวะส่วนปลายออกไปก็ได้นะคะการใช้ปากหรือว่าบางคนเนี่ยจะใช้สมุนไพรอะไรเนี่ยไปโปะตรงบอดแผลตรงนั้นเนี่ยจริงๆไม่ควรเลยแผลปากตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีการติดเชื้อจากการที่เราใช้ปากไปดูดได้นะคะเพราะว่าในปากเราเนี่ยมันก็มีเชื้อโรคอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะคะบางคนจะใช้แบบสมุนไพรไปโปะที่บาดแผลนั้นเราไม่แนะนำเลยนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เกิดการติดเชื้อเข้าไปที่ปากแผลบริเวณนั้นได้นะคะพวกงูที่มีพิษอ่ะส่วนมากมันจะเป็นเขี้ยวออกมาแต่ว่าถ้าเกิดงูที่ไม่มีพิษเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นฟันคล้ายๆฟันปลาอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคือถ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนไข้อ่ะเป็นรอยกัดที่เราเห็นเป็นแบบเขี้ยวงูเนี่ยเราจะสมมุติฐานไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นงูที่มีพิษแต่ว่าถ้าเกิดแบบเราไม่เห็นเนี่ยบางทีแล้วมันอาจจะเป็นงูที่มีพิษได้เช่นแบบงูที่มันตัวเล็กหรือมันกัดโดยที่ไม่ได้ลึกเพียงพอมันก็อาจจะทำให้เราไม่เห็นบาดแผลที่เป็นแบบนั้นได้สรุปนะคะการปฐมพยาบาลสำหรับงูกัดนะคะก็คือเราต้องพยายามที่จะให้เคลื่อนไหวน้อยที่สุดแล้วก็นำมาส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะคะรวมถึงพยายามที่จะถ่ายรูปหรือว่าบอกลักษณะของงูให้ได้นะคะถ้าเป็นไปได้คุณโบเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการปฐมพยาบาลงูกัดไหมคะ
0: เข้าใจแล้วครับคุณหมอครับนี่คือวิธีที่ถูกต้องนะครับเชื่อว่าหลายๆคนนะครับฟังแบบนี้แล้วถือว่าหักล้างกับสิ่งที่เราเคยได้ยินมาเลยนะครับและนี่คือวิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องเอาไปใช้แล้วก็ไปบอกต่อกันด้วยนะครับและนี่คือตู้บ่นหมอครับมีคำถามอะไรแบบนี้เกี่ยวกับสุขภาพถามได้ทุกเรื่องเจอกันที่ไหนเชิญได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรามาชาแนลด้วยนะคะ
3: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: ถ้าเทียบระหว่างคนที่เป็นเบาหวานกับไม่เป็นเบาหวานเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานจะมีโอกาสเกิดไตเสื่อมเยอะกว่ามากเลยค่ะจริงๆผู้ป่วยในประเทศเนี่ยที่เราเห็นว่าเขาไปล้างไตกันนะคะเกินครึ่งเลยค่ะเกิดจากเบาหวานนะคะ
5: หรอ
6: สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรามาแชร์ริ่งนะครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะฮะวันนี้เราจะคุยเรื่องเกี่ยวกับเบาหวานนะครับแต่เบาหวานปกติเราจะไม่คุยกันอันนี้มันเป็นเบาหวานที่เกี่ยวกับไตด้วยนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ฉัตรครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
6: เราเชื่อว่าทุกคนรู้จักโรคเบาหวานเพราะว่าหลายคนพูดถึงเยอะใช่ไหมครับแต่คราวนี้เขาบอกว่าเบาหวานทำให้ไตเสื่อมมันเกี่ยวพันกันเหรอครับ
4: ถ้าเทียบ

0: หว่างคนที่เป็นเบาหวานกับไม่เป็นเบาหวานเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานจะมีโอกาสเกิดไตเสื่อมเยอะกว่ามากเลยค่ะเบาหวานนะคะพอน้ำตาลในเลือดขึ้นไปสูงนะคะมันจะทำให้เส้นเลือดต่างๆในร่างกายเราเสียไป ส่วนหนึ่งก็เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่ไตค่ะมันจะทำให้เสื่อมความดันสูงขึ้นแล้วก็เกิดไตเสื่อมได้ตามมาค่ะนะคะช่วงแรกเนี่ยจะยังไม่ค่อยมีอาการอะไรนะคะต้องเจาะเลือดดูผู้ป่วยนะคะถ้าตรวจปัสสาวะเนี่ยจะเริ่มมีโปรตีนรั่วจะเริ่มมีสังเกตว่าปัสสาวะเป็นฟอง
1: ฮะปัสสาวะเป็นฟอง
0: เป็นฟองค่ะ
2: คือมันเป็นฟองแบบเหมือนน้ำอัดลมเลยป่ะฮะ
0: เราตีไข่เจียวตีแล้วฟองมันจะค้างอยู่อันนี้ค่ะเป็นลักษณะของฟองถัดมาเนี่ยผู้ป่วยก็จะมีอาการปัสสาวะน้อยลงนะคะจะเริ่มมีอาการบวมที่ขานะคะเป็นไปได้นะคะ
2: สมมุติว่าเบาหวานเนี่ยทำให้มีภาวะกับไตนะครับอันตรายสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างครับ
0: ไตวายค่ะต้องล้างไต
1: เหรอจากการที่เป็นเบาหวานมาเนี่ยนะครับ
0: ก็จริงๆผู้ป่วยในประเทศเนี่ยที่เราเห็นว่าเขาไปล้างไตกันนะคะเกินครึ่งเลยค่ะเกิดจากเบาหวานนะคะจริงๆแล้วมันร่วมกันค่ะเพราะว่าไตจะเสื่อมได้เนี่ยถ้ามีเบาหวานนะคะแล้วก็มีความดันสูงอันนี้ก็เป็น2ปัจจัยที่ทำให้ไตเราเสื่อมเร็วขึ้น
2: ครับ
0: จริงๆแล้วเบาหวานมันเป็นฆาตกรเงียบนะคะไม่มีอาการในช่วงแรกดังนั้นเนี่ยเราต้องไปตรวจคัดกรองเบาหวานโดยการเจาะเลือดนะคะถ้าอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยเราก็ควรจะไปตรวจคัดกรองแล้วก็ถ้าเราอ้วนเราไม่ออกกำลังกายเรามีความดันสูงไขมันสูงแล้วมีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราควรต้องไปตรวจคัดกรองโดยที่ไม่ต้องรอให้มีอาการค
2: ่
0: ะ
2: คราวนี้ถ้าเกิดคนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วครับเขาไม่อยากจะมีภาวะที่เกิดไตวายมันมีวิธีป้องกันไหมครับ
0: ก็มีค่ะก็คือ 1. ควบคุมเบาหวานให้ดีนะคะ 2. ควบคุมความให้ดันให้ดีพวกเนี้ยจะลดหรือจะชะลอการเกิดโรคไตได้ค่ะ
2: โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องของเบาหวานที่มันเกี่ยวกับไตผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับอย่างแรกสิ่งที่ดีที่สุดดูแลตัวเองไม่ให้เป็นเบาหวานแล้วถ้าเกิดมันเป็นจริงๆหลังจากนั้นก็สังเกตอาการตัวเองได้อย่างที่อาจารย์บอกว่าการไปตรวจสุขภาพในเวลาที่เหมาะสมอายุที่เหมาะสมเนี่ยเรารู้ก่อนแล้วก็ป้องกันได้ก่อนนะฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ชัดครับขอบค
0: ุณครับ
2: เพราะฉะนั้นฝากติดตามกันด้วยนะครับคอนเทนต์ดีๆแบบนี้กับรามาชาแนลของเราครับ

0: ได้เวลาหมอขอบ่นแล้วครับ
1: หมอบ่นหมอบ่น
0: เรื่องที่คุณหมอจะมาบ่นวันนี้นะครับบอกเลยว่าเกี่ยวกับฮอร์โมนแล้วก็วัยว้าวุ่นจะว้าวุ่นขนาดไหนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับ
2: ปกติเนี่ยเจอแต่คนไข้มาบ่นให้ฟังนะครับแต่วันนี้เนี่ยหมอจะขอบ่นแล้วกันนะจะบ่นแล้วนะผมเนี่ยเป็นหมอฮอร์โมนนะครับและปัญหาที่เจอบ่อยมากเลยนะครับก็คือว่าคุณผู้ชายเนี่ยจะเข้ามาปรึกษาผมว่าคุณหมอนกเขาผมไม่ขัดเลยขอฮอร์โมนเพศชายเพิ่มหน่อยอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างมีเคสมาบอกว่าเนี่ยเป็นผู้ชายแบบหนุ่มๆเลยนะแรงดีเลยนะครับจะมาบ่นว่าหมอครับนกเขาผมไม่ขันทำการบ้านกับแฟนไม่ได้เลยครับเนี่ยผมว่าฮอร์โมนผมตกแน่นอนเลยคุณหมอจ่ายฮอร์โมนให้ผมหน่อยอย่างในกรณีนี้นะครับคุณหมอก็จะทำการตรวจฮอร์โมนในเลือดนะครับโดยการเจาะเลือดนี่แหละโดยวิธีการตรวจต้องตรวจตอนเช้างดน้ำงดอาหารมานะครับตอนเช้าเนี่ยห้ามเกิน10 โมงเช้าแล้วเราต้องเจาะหลายครั้งด้วยนะเจาะครั้งเดียวยังเชื่อไม่ได้นะครับอาจจะเจาะ2 ครั้งห่างกันสักอาทิตย์2 อาทิตย์เพื่อยืนยันว่าระดับฮอร์โมนเพศชายเนี่ยเป็นเท่าไหร่อย่างในกรณีนี้นะครับฮอร์โมนเพศชายสวยเลยปกติเลยอาจจะเยอะกว่าหมออีกแต่ว่าคนไข้ก็คาดหวังนะครับจะให้ผมเนี่ยจ่ายฮอร์โมนให้กลับไปใช้ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับสิ่งที่ผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คือปัญหาเรื่องนกเขาไม่ขันจริงๆมันมีหลายสาเหตุมากเลยครับ1 ในสาเหตุนั้นซึ่งเจอไม่บ่อยเลยนะก็คือฮอร์โมนตกนี่แหละหรือว่าที่เราเรียกว่าวัยทองร่างกายเราไม่สามารถสร้างฮอร์โมนเพศชายได้ก็เลยเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนกเขาไม่ขันอารมณ์ทางเพศน้อยลงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกหลายสาเหตุมากๆเลยครับที่เป็นสาเหตุของนกเขาไม่ขันอันนี้เช่นมีโรคประจำตัวเนาะเป็นเบาหวานเป็นความดันคุมไม่ดีนะครับเครียดก็นกเขาไม่ขันได้นะครับหรือบางคนใช้ยาบางอย่างดื่มเหล้าสูบบุหรี่

หรือใช้สารเสพติดพวกนี้เนี่ยก็สามารถทำให้นกเขาไม่ขันได้นะครับซึ่งถ้าเกิดจากสาเหตุเหล่านี้นะครับเราก็ต้องไปแก้ที่สาเหตุใช่ไหมอย่างในกรณีคนนี้เนี่ยโอ้สูบบุหรี่จัดมากดื่มเหล้าหนักปาร์ตี้กับเพื่อนทุกวันผมก็บอกว่าอย่างเงี้ยให้ฮอร์โมนไปไม่น่าได้ประโยชน์อะไรไปปรับชีวิตประจำวันดีกว่านอนให้เพียง

0: เพราะ
1: หมอเตือนแล้วนะหนุ่มๆทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ถ้าไม่อยากว้าวุ่นใจต้องรีบปรับนิสัยแล้วก็พฤติกรรมด้วยนะครับผมถ้านกเขาไม่ขันขึ้นมาเนี่ยผมไม่รู้ด้วยนะครับ

0: วัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักอาการทางสมองที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกันแล้วใครที่พิมพ์คอมเมนต์ออกมาว่าพี่เป็นหนึ่งในนั้นจะต้องหยุดยั้งด่วน คือโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นโรคอันนึงที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมของเซลล์ประสาทที่มักจะเกิดขึ้นในสมองช่วงกลางคืออันนี้เป็นโรคอันนึงที่พบได้บ่อยมากรองลงมาจากอัลไซเมอร์และโรคตัวนี้มักจะพบเจอในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า65ปีซึ่งเหตุผลที่เซลล์ประสาทของคนมักจะเสื่อมด้วยโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังไม่แน่ชัดเท่าไหร่โรคพาร์กินสันเนี่ยไม่ว่าจะรักษาแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่รักษาหายนะทุกคนแต่สิ่งที่คุณหมอสามารถทำให้เธอได้ก็คือเขาสามารถทำให้อาการของคุณลดลงหรือว่ารู้สึกเบาลงตั้งเยอะนั่นแปลว่าผู้ป่วยควรรีบพบแพทย์ตั้งแต่ช่วงแรกที่มีอาการแต่ความน่าสนใจคืออะไรรู้ปะอาการของโรคพาร์กินสันเนี่ยจะสามารถแยกออกมาเป็นสองหมวดหมู่ได้นะก็คืออาการทางกายและอาการทางจิตใจเริ่มจากอาการกายก่อนนะทุกคนคืออันแรกซึ่งพี่ว่าหนักที่สุดคืออะไรรู้ป่ะคุณจะต้องเคลื่อนไหวช้ามากนึกออกป่ะแล้วมันจะทำให้การวิ่งตามหัวฝรั่งลำบากขึ้นไปอีกแล้วอาการที่2เนี่ยก็คือว่าถ้าคุณอยู่นิ่งๆใช่ป่ะบางทีมือของคุณอาจจะสั่นไปเองก็ได้3หน้านิ่ง4พูดเสียงค่อย5ร่างกายแข็งเกร็ง6เดินลำบาก7ทรงตัวลำบากหรือว่า6ล้มง่าย8ปัสสาวะบ่อยหรือว่าควบคุมปัสสาวะไม่ได้9การรับรู้กลิ่นหรือว่ารสไม่ดี10มีอาการมึนศีรษะตอนลุกขึ้น11มีอาการละเมอบ้างอะไรบ้างแล้วในส่วนของอาการจิตใจเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากความซึมเศร้าความกังวลแล้วอาการถัดไปก็คือความจำเสื่อมนั่นแหละซึ่งมันจะยิ่งชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไปสักพักแล้วมันยังอาจจะมีอาการท้องผูกด้วยแต่เธออย่าลืมนะว่าอาการพวกนี้ยังสามารถเกิดขึ้นด้วยสาเหตุพวกนี้ได้ซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับโรคพาร์กินสันแต่ยังไงก็ดีเถอะประเด็นของโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือว่าไม่ว่าคุณหมอจะตามหาคำตอบแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายมันคงไม่มีใครรู้หรอกว่าโรคพาร์กินสันนั้นมาจากไหนกันแน่และในโลกปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีการรักษาโรคพาร์กินสันให้หายขาดคือการรักษาณปัจจุบันเนี่ยมุ่งไปที่การรักษาตามอาการเพื่อทำให้ผู้ป่วยทุกคนเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติให้มากที่สุดคือการรักษาเนี่ยจะมีหลายวิธีใช่ป่ะทั้งการใช้ยากับการไม่ใช้ยาแล้ววิธีการรักษาเนี่ยจะมีอีกเยอะแยะมากมายซึ่งพี่ขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณดูแล้วกันและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์พิเชษจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันอังคารที่19พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงของข่าวเที่ยงวันนี้นะครับรอติดตามการแถลงข่าวจากทางเนียบรัฐบาลนะครับเพราะว่าวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีมีวาระสำคัญโดยเฉพาะวาระด้านเศรษฐกิจอย่างโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนติดตามได้นะครับเมื่อมีการแถลงจากท่านนายกรัฐมนตรีและก็ทีมงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลจะออกมาพูดถึงโครงการต่างๆติดตามได้ในช่วงของข่าวเที่ยง NBT ของเราวันนี้ครับแต่ว่าเที่ยงนี้เรามาเริ่มดูเพิ่งจะผ่านเหตุการณ์เมื่อวันเสาร
1: ์
0: นับจากวันเสาร์มาจนถึงวันนี้วันอังคารประมาณ3วันท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่รถไฟชนกับรถเมล์เหตุการณ์เนี่ยยังอยู่ในกระแสทุกคนยังติดตามถึงเรื่องตกลงแล้วเนี่ยคนขับรถไฟนะครับที่เขาบอกว่าเอ๊อยู่หรือไม่อยู่ในห้องบังคับแต่สุดท้ายเราเห็นภาพจากวงจรปิดแล้วนะครับคนขับรถไฟอยู่ในห้องในการบังคับการเดินรถอยู่นะครับขณะที่เรื่องของคดีความต่างๆก็คงต้องว่ากันตามกระบวนการของตำรวจแต่ว่าวันนี้ก็มีเหตุเกี่ยวกับรถไฟมาอีกแล้วแต่เป็นรถไฟเฉี่ยวชนคน
1: ค่ะก็เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงสายของวันนี้ที่ผ่านมาเองหลายคนก็ตกอกตกใจเห็นข่าวเอ๊ะเกิดขึ้นอีกแล้วหรือไม่แต่ว่าถ้าไปดูตามข้อเท็จจริงเนี่ยนะอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟที่เกิดขึ้นครั้งนี้เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะ
0: ก็เขาบอกว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นช่วงสายๆเนี่ยนะครับถามว่าไกลจากจุดเกิดเหตุเดิมตรงบริเวณที่แยกอโศกตรงนั้นไหมไม่ได้ไกลนะ
1: ค่ะ
0: อยู่ใกล้ๆเคียงกันนะครับเป็นอุบัติเหตุรถไฟเฉี่ยวชนคนบริเวณถนนเลียบทางรถไฟมักกะสันถนนกำแพงเพชร7ใกล้กับสถานีแอร์พอร์ตของมักกะสันนะครับแอร์พอร์ตเรลลิงก์บริเวณใกล้กับโรงแรมเมอร์เคียวด้วยโดยสวพ.91เขารายงานเพิ่มเติมแบบนี้ครับว่าผู้ได้รับบาดเจ็บ

0: จ็บเนี่ยฮะมีอาชีพเป็นขับไรเดอร์นะครับขับไรเดอร์คือพี่ไรเดอร์คนเนี้ยเขาจอดรถที่ข้างทางเพื่อลงไปปัสสาวะแต่ปรากฏว่าในจังหวะที่เขาลงไปปัสสาวะเนี่ยคือตัวเขาเป็นไรเดอร์เนี่ยเขาใส่อุปกรณ์ครบทุกอย่างทั้งน็อกทั้งใส่หูฟังด้วยนะครับก็เลยลงไปปัสสาวะพอปัสสาวะเสร็จปุ๊บเนี่ยจะหันรถกลับจะ
1: หันตัวเองกลับมา
0: หันตัวเองกลับมาเพื่อจะกลับมาที่รถก็ปรากฏว่าเป็นจังหวะที่รถไฟเนี่ยมาพอดีนะครับผู้ได้รับบาดเจ็บเขาบอกว่าสันนิษฐานอาจจะไม่ได้ยินในเรื่องของเสียงรถไฟอย่างที่บอกยังใส่หมวกกันน็อกนะครับยังใส่หูฟังด้วยก็ทำให้เกิดเหตุขึ้นล่าสุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ไปดูความคืบหน้าคดีรถไฟชนรถเมย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้ง2คนนะคะโดยตีราคาวงเงินประกันคนละ 100,000 บาทความคืบหน้าล่าสุดในวันนี้ค่ะทางพนักงานสอบสวนจะมีการสอบปากคำผู้บาดเจ็บที่ออกจากโรงพยาบาลรวมถึงญาติของผู้เสียชีวิตเพิ่มนะคะแล้วก็สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนค่ะกู้กล้องวงจรปิดย้อนหลัง2วันเพื่อที่จะติดตามดูพฤติกรรมพนักงานขับรถไฟแล้วก็พนักงานที่คุมไม้กั้นเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่แท้จริงต่อไปโดยพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปค่ะรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับคดีนี้นะคะบอกว่าในส่วนของฝ่ายสืบสวนเกี่ยวกับประเด็นกล้องวงจรปิดที่มีกระแสข่าวบอกว่าไม่เห็นผู้ขับขี่หรือว่าช่างเครื่องบนรถไฟนั้นทางตำรวจยังไม่ได้ให้การยืนยันเนื่องจากว่าฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลจากกล้องวงจรปิดทั้งหมด3ป้อมค่ะซึ่งก็มีกล้องป้อมละ8ตัวรวม24ตัวเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามีกล้องบางตัวในบางมุมเนี่ยไม่ได้ทำงานวันนี้จึงจะมีการเก็บกู้ข้อมูลเพื่อขยายระยะเวลาในการบันทึกภาพเพิ่มขึ้นแล้วก็นำภาพทั้งหมดเนี่ยมาวิเคราะห์พฤติกรรมย้อนหลังของทั้งคนขับรถไฟบนทุกตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็เจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นในแต่ละแยกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีหลักการปฏิบัติกันอย่างไรโดยฝ่ายสืบสวนก็จะเร่งสรุปรายงานส่งให้กับฝ่ายสอบสวนภายใน2วันนี้ค่ะ
2: เราเก็บข้อมูลจากกล้องไปแล้วทั้งหมดอยู่3ป้อมใน1ป้อมมีกล้องอยู่ทั้งหมด8ตัวนะครับก็มารู้ว่ากล้องทั้ง8ตัวมีกล้องใดที่สามารถทำงานได้บ้างเท่าที่ทราบก็จะมีกล้องบางตัวในมุมบางมุมไม่ทำงานนะครับวันนี้จะมีการเก็บเพื่อขยายระยะเวลาในการบันทึกภาพเพิ่มขึ้นเพื่อเอาภาพทั้งหมดมาวิเคราะห์ดูถึงพฤติกรรมทั้งของคนขับซึ่งเป็นคนขับรถไฟที่บรรทุกคอนเทนเนอร์แล้วก็คนขับของพนักงานแล้วก็ในส่วนของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมไม้กั้นในแต่ละตู้นะครับเพื่อมาดูว่าหลักการปฏิบัติของเขาเนี่ยที่ผ่านมาย้อนหลังเนี่ยเขามีหลักการปฏิบัติของคนขับแล้วก็คนคุมไม้กั้นยังไง
1: ขณะที่ประเด็นการสอบปากคำช่างเครื่องเมื่อวานนี้รวมถึงคำให้การว่าจะมีการสอดคล้องกับคนขับรถไฟหรือไม่และตำแหน่งขณะที่เกิดเหตุอยู่ในห้องคนขับหรือไม่นั้นทางตำรวจก็ขอสงวนรายละเอียดไว้ก่อนเนื่องจากว่ามีผลต่อรูปคดีและป้องกันไม่ให้มีการเตรียมคำให้การเพราะว่ายังต้องรอสอบองค์ประกอบการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ไปเทียบเคียงกับระเบียบปฏิบัติมาตรฐานของการรถไฟควบคู่กับการสอบปากคำผู้เชี่ยวชาญด้านรถไฟในวันนี้ด้วยส่วนการตรวจร่างกายสารเสพติดของช่างเครื่องก็ได้ทำการเจาะเลือดตรวจแล้วแต่ว่าตรวจผลตรวจออกมายังไม่ได้ส่งมาให้กับในส่วนของทางตำรวจนะคะ
2: ตัวช่างเครื่องข้อมูลของช่างเครื่องมีผลต่อในรูปของคดีนะครับผมยังไม่สามารถที่จะบอกเรื่องรายละเอียดได้ยังต้องรอการสอบปากคำในส่วนอื่นประกอบกันว่าสิ่งที่เขาให้นั้นถูกต้องตัวหรือเปล่าตัวนี้ผมขออนุญาตประชุมกับฝ่ายสืบสวนแล้วฝ่ายสอบสวนแล้วฝ่ายสอบสวนขอสงวนไว้ก่อนส่วนที่พี่น้องสื่อมวลชนได้ข้อมูลไปยังไงนั้นทางฝ่ายตำรวจเองเราไม่รับรองในเรื่องนี้นะครับ
0: และในวันนี้ครับก็จะมีการสอบปากคำผู้บาดเจ็บที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วเพิ่มเติมจากทั้งหมด14คนนะครับเมื่อวานนี้สอบไปแล้ว2คนวันนี้จะสอบเพิ่มอีก9คนครับเป็นคนไทยทั้งหมดส่วนอีก3คนที่เป็นชาวต่างชาตินั้นจะติดตามตัวมาสอบสวนให้ครบถ้วนครับสำหรับฝั่งของญาติผู้เสียชีวิตวันนี้จะเดินทางมาให้การกับตำรวจจำนวน4คนแบ่งเป็นช่วงเช้า1และมาจากต่างจังหวัดอีก3คนนอกจากนี้ในวันเดียวกันก็จะมีพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยเดินทางมาให้การเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ด้วยขณะที่เมื่อวานนี้ครับมีการสอบปากคำพนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่โบกธงให้สัญญาณโดยพบว่ามีการให้การเนี่ยขัดแย้งกันโดยฝ่ายเจ้าหน้าที่โบกธงยืนยันว่าได้ให้สัญญาณตามขั้นตอนแล้วขณะที่พนักงานขับรถไฟอ้างว่าไม่เห็นสัญญาณดังกล่าวซึ่งก็ถือเป็นสิทธิ์ในการต่อสู้คดีของผู้ต้องหา
3: ทางฝ่ายของผู้ควบคุมจุดตัดทางรถไฟแจ้งว่าได้ให้สัญญาณแล้วแต่ในทางของพนักงานขับรถไฟบอกว่าไม่ได้รับสัญญาณครับ
4: ตรงนี้เราจะตรงไหนไปพิสูจน์ทราบได้ว่า
3: ครับทีมสืบสวนนะครับโดยท่านรองศักยะก็ได้มีการเก็บรวบรวมหลักฐานกล้องตั้งแต่ต้นทางจนถึงจุดเกิดเหตุมีการตั้งประเด็นไว้ว่าการผ่านแต่ละจุดตัดเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมแต่ละจุดตัดจะต้องมีหน้าที่ทำอย่างไรบ้างเราต้องไปตรวจสอบให้ครบถ้วนครับว่าเพราะว่าไม่ใช่จุดตัดเดียวไม่มีการผ่านหลายจุดตัดมากกว่าจะมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุต้องตรวจสอบให้ชัดเจนปรากฏชัดเจนว่าขั้นตอนการปฏิบัติหรือที่เรียกว่าโปรโตคอลเนี่ยได้ทำครบถ้วนไหมในแต่ละแยกนะครับไม่ว่าจะเป็นอนัดสัญญาณการให้สัญญาณให้ผ่านได้ด้วยไฟการให้สัญญาณธงและรวมถึงวิทยุสื่อสารที่มีการติดต่อได้ทำครบถ้วนไหมอันนี้ก็จะเป็นภาพวงจรปิดในแต่ละช่วงที่จุดตัดแยกและรวมถึงความเร็วขณะผ่านแยกจำเป็นจะต้องเอาภาพวงจรปิดไปให้ผู้เชี่ยวชาญครับที่สามารถประเมินความเร็วได้ว่าการผ่านแต่ละแยกเนี่ยใช้ความเร็วคงที่ไหม
1: อีกหนึ่งประเด็นที่สังคมให้ความสนใจนั่นก็คือกรณีผลตรวจร่างกายของพนักงานขับรถไฟนะคะที่มีสารเสพติดนะคะเจ้าตัวเองก็บอกว่ามีการเสพยาบ้าแล้วก็กัญชาเป็นประจำครั้งละหลายเม็ดค่ะคือเสพครั้งล่าสุดเนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุประมาณ10วันแต่ว่าตำรวจเองยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ยังไปพบประวัติพนักงานขับรถไฟเนี่ยเคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเมื่อปี2562ด้วยในพื้นที่ของสภ.ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
3: ในเบื้องต้นนะครับที่รับฟังข้อมูลมาก็คือรับสารภาพว่าเสพมาก่อนที่จะมาขับประมาณ10วันครับ10วันขับประมาณนะครับเห็นว่าครับ
4: ครับตำรวจเชื่อมั้ยครับว่า10วันแล้วไม่ตรวจ
3: ก็ว่ากันตามพยานหลักฐานครับอันนี้ต้องเรียนนะครับคือเราคาดเดาไม่ได้ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาจะมีสิทธิ์จะให้การยังไงก็ได้แต่ว่าเราก็ว่ากันตามหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่เคยโกหกอยู่แล้วครับ
5: ลักษณะอาการหลังจากที่พอเขาก่อเหตุชนเสร็จแล้วเนี่ยค่ะตอนที่เราคุมตัวมาสอบปากคำเขาต้องมีอาการเมายา
3: ก็ไม่นะครับก็ดูโดยอาการก็ยังพูดคุยดูเรื่องครับ
0: ส่วนขั้นตอนของการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนั้นล่าสุดสถาบันนิติเวชวิทยากลับมีการยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตนะครับได้แล้ว4ร่างโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เตรียมพร้อมส่งรับภูมิลำเนาทันทีในวันนี้พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจได้เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตทั้งหมด8ร่างว่าล่าสุดสามารถพิสูจน์และยืนยันรายชื่อได้แล้ว4ร่างโดยได้ส่งข้อมูลให้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันเร่งประสานญาติเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการออกเอกสารขอรับศพแล้วส่วนอีก4ร่างยังต้องรอญาติเข้ามาเก็บ DNA ก่อนซึ่งขณะนี้มีครอบครัวผู้ประสบเหตุติดต่อเข้าเก็บตัวอย่าง DNA เปรียบเทียบแล้ว7ครอบครัวจากทั้งหมด8ครอบครัวแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าตรงทุกครอบครัวหรือไม่พร้อมกับย้ำว่าญาติต้องเป็นคนมาติดต่อเพื่อเก็บตัวอย่าง DNAด้านการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตนั้นทางมูลนิธิร่วมกตัญญูได้จัดเตรียมรถเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตจำนวน7คันมารอที่สถาบันนิติเวชแล้วเพื่อทำหน้า และที่เคลื่อนย้ายศพกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอย่างภูมิลำเนาเดิมของแต่ละรายโดยจะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคาดว่าจะนำร่างผู้เสียชีวิตส่งคืนครอบครัวได้เร็วที่สุดภายในวันนี้ภายหลังได้รับเอกสารอนุญาตที่ชัดเจนจากพนักงานสอบสวนและก็สถาบันนิติเวช
1: วันนี้นะคะก็มีการแถลงข่าวร่วมจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีอุบัติเหตุทางรถไฟที่บริเวณมักกะสันนะคะพร้อมกับสรุปมาตรการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนแล้วก็แผนระยะยาวเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนค่ะ

0: างกระทรวงคมนาคมมีการกำหนดหลักปฏิบัติใหม่นะคะก็คือหากเครื่องกั้นถนนไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์หรือว่าสัญญาณไม่พร้อมก็ห้ามขบวนรถไฟเคลื่อนผ่านโดยเด็ดขาดค่ะนายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรฟท.ได้กล่าวถึงประเด็นระบบอนุสัญญาณที่ใช้ในปัจจุบันเป็นระบบมาตรฐานยุโรปแต่ว่าระบบเครื่องกั้นถนนดังกล่าวนั้นเป็นการติดตั้งแยกต่างหากค่ะจึงไม่ได้ทำงานสัมพันธ์กับระบบอนุสัญญาณโดยตรงซึ่งตามกฎข้อบังคับระบุชัดเจนว่าพนักงานกั้นถนนจะต้องปฏิบัติตามสัญญาณมือของพนักงานที่ซุ้มกั้นถนนอย่างเคร่งครัดแต่ในกรณีที่เกิดขึ้นชัดเจนแล้วว่าทางรฟท.ยังไม่สามารถนำคันกั้นถนนลงได้สำเร็จส่วนประเด็นที่สังคมสงสัยนะคะว่าพนักงานขับรถอยู่ในห้องควบคุมขณะเกิดเหตุหรือไม่เบื้องต้นจากกราฟการเดินรถก็พบว่ามีการใช้ระบบห้ามล้อฉุกเฉินจริงคาดว่าพนักงานค่ะอาจจะมีการขยับหลบในช่วงวิกฤตทางนี้กำลังเร่งสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก7คน
1: ในการสอบสวนเบื้องต้นครับในเรื่องของระบบอนุสัญญาณนะครับเป็นระบบอนุสัญญาณมาตรฐานยุโรปที่เราใช้อยู่นะครับส่วนตัวเครื่องกั้นถนนนะครับเนื่องจากว่าเป็นการติดตั้งแยกต่างหากออกมานะครับก็จะเป็นเครื่องกั้นถนนที่ทำงานไม่ได้สัมพันธ์กับตัวอนุสัญญาณทั้งนี้กฎข้อบังคับของการรถไฟก็มีมาตรการนะครับในการที่จะให้เครื่องกั้นลงให้เรียบร้อยแล้วก็รวมถึงการให้สัญญาณให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำขึ้นรถผ่านกรณีดังกล่าวชัดเจนครับว่าการรถไฟยังไม่สามารถที่จะนำคานกั้นถนนลงได้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของสัญญาณเครื่องกั้นถนนยังไม่เรียบร้อยนะครับกรณีนี้นะครับกฎข้อบังคับการรถไฟของการรถไฟพนักงานกั้นถนนจะต้องปฏิบัติตามสัญญาณมือของพนักงานที่ซุ้มกั้นถนนโดยเคร่งครัดนะครับและในส่วนที่2เรื่องของการสอบสวนในเรื่องของพนักงานที่อยู่ประจำขบวนรถอยู่ขบวนรถหรือไม่นะครับก็ในเบื้องต้นก็คาดว่าอยู่บนขบวนรถครับแล้วก็เดี๋ยวรอผลการสอบสวนเนื่องจากว่าพนักงานเองก็ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงในการเรื่องของการห้ามล้อฉุกเฉิน
0: ด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเน้นย้ำถึงมาตรการเร่งด่วนที่มีการสั่งการและให้มีผลบังคับใช้ทันทีค่ะโดยเปลี่ยนแนวปฏิบัติจากเดิมที่หากระบบไฟมีปัญหาให้ใช้สัญญาณมือมาเป็นหากไม้คานกั้นไม่ลงมาหรือว่าสัญญาณไม่พร้อมห้ามขบวนรถไฟเคลื่อนตัวผ่านเด็ดขาดเพื่อตัดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
2: เราเปลี่ยนไปดูสถานการณ์ชายแดนด้านตอนออกกันนะครับตอนนี้สถานการณ์ที่บริเวณนั้นยังคงถูกจับตาอย่างใกล้ชิดล่าสุดแม่ทัพภาคที่1ก็ลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วเพื่อตรวจความพร้อมรบนะครับมีการสั่งทุกหน่วยยกระดับรับมือภัยคุกคามยุคใหม่ใช้โดรนในการเสริมเขี้ยวเล็บปกป้องอธิปไตยชายแดนไทยพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1และผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1นำคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อตรวจสภาพความพร้อมรบการฝึกและการตรวจสอบเป็นหน่วยระดับกองพันประจำปี2569ของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ท่ามกลางการเฝ้าระวังภัยคุกคามตามแนวชายแดนอย่างเข้มข้นการฝึกครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24พฤษภาคม2569ในพื้นที่อำเภอสระแก้วและอำเภอวัฒนานครโดยแม่ทัพภาคที่1ได้ติดตามการฝึกอย่างใกล้ชิดพร้อมตรวจสภาพกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์และระบบปฏิบัติการรบก่อนพบปะให้กำลังใจกำลังพลแนวหน้าและมอบสิ่งของบำรุงขวัญเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศพร้อมกันนี้ครับมีการกำชับให้ทุกหน่วยเร่งปรับตัวสู่สงครามยุคใหม่โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีและบทเรียนจากสนามรบจริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรบทั้งการใช้โดรนการกวาดล้างทุ่นระเบิดการโจมตีที่มั่นดัดแปลงแข็งแรงและการปฏิบัติการข่าวสารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบ
0: ไปดูความคืบหน้านะคะในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่บริเวณบ้านหนองจางจังหวัดสระแก้วค่ะเพื่อที่จะคืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชนล่าสุดนะคะก็มีการปลดล็อกพื้นที่เสี่ยงแล้ว 72% พบทุ่นระเบิดรวมกว่า300รายการค่ะส ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาตินะคะหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ได้ลงพื้นที่ทำการเก็บกู้แล้วก็ปรับลดพื้นที่อันตรายจากทุ่นระเบิดที่บริเวณบ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วจำนวน150ตารางเมตรคิดเป็น 0.15% ตรวจพบทุ่นระเบิดชนิด PMN จำนวน3ทุ่นสรุปผลปฏิบัติงานเก็บกู้ทุ่นระเบิดค่ะตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายนปี2568จนถึงปัจจุบันได้พื้นที่ปลอดภัยจำนวน 72,000 ตารางเมตรคิดเป็น 72.14% คงเหลือพื้นที่ต้องสงสัยและยืนยันว่ามีทุ่นระเบิดจำนวนทั้งสิ้น 27,800 ตารางเมตรคิดเป็น 27.86% พบทุ่นระเบิดและสัมภาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิดรวม324รายการทั้งนี้กองบัญชาการกองทัพไทยและศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจในการขจัดภัยคุกคามจากทุ่นระเบิดเพื่อคืนความปลอดภัยและความมั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง
2: ยังอยู่เรื่องของชายแดนนะครับไปดูปฏิบัติการตรวจเข้มแนวชายแดนหลังกองทัพเรือนั้นสกัดจับแรงงานกัมพูชาลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายทั้งฝั่งพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีซึ่งทั้งหมดรับสารภาพนะครับยอมจ่ายค่าหัวคนละ 8,000 บาทเพื่อที่จะลักลอบเข้ามาหางานทำในประเทศไทยพลเรือตรีปรารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดหรือว่ากปชจตยังคงเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนซุ่มเฝ้าตรวจและก็สกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องโดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีและกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่1สามารถจับกุมชาวกัมพูชาได้6คนพร้อมสัมภาระบริเวณแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรีหลังพบว่าทั้งหมดนั้นไม่มีเอกสารเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ถูกจับกุมให้การว่าเดินทางมาจากจังหวัดบันเตียเมนเจยและจังหวัดกำปงจามประเทศกัมพูชาเนื่องจากประสบปัญหาเศรษฐกิจและตกงานจึงลักลอบเข้ามาในประเทศไทยเพื่อหางานทำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดขอนแก่นผ่านขบวนการในหน้าลักลอบข้ามแดนโดยเสียค่าใช้จ่ายคนละ 8,000 บาทก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบและควบคุมตัวเอาไว้ได้

0: รัชกาลที่5นี
1: ่เฮ้ยจะบ้าเหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
1: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
3: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
3: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
3: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นในหลวงแน่ๆเลย
3: ไม่น่าจะใช่นะคะ
2: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
4: นี่ดูอะไรนี่สิน
3: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
4: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น

0: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
1: อืมจ้ะนี่ไงเห็นไหมโอ
2: ้ประภาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับอยู่กับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่านะฮะพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยความจำมันก็เริ่มจะแย่ลงเมื่อวันก่อนหาว่านาฬิกาอยู่ที่ไหนหาอยู่นานแล้วก็พบว่าอ๋อมันอยู่ที่ข้อมือนี่แหละหรือคำบางคำที่เราอยากจะพูดแต่มันติดอยู่ที่ปากนั่นแหละ3วันก็แล้วยังนึกไม่ออกว่าไอ้คำที่จะพูดเนี่ยมันคืออะไรอาการอย่างนี้มันคืออาการแสดงถึงความเสื่อมของสมองหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่การหลงลืมเท่านั้นวันนี้ครับเราจะได้คุยกับคุณหมอเอครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจรุณีวันวรดมวิจิตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอเอครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอเอครับอาการที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี้ยมันคือสมองเสื่อมหรือเปล่า
1: จริงๆแล้วรู้จักคำว่าสมองเสื่อมก่อนเนาะคำว่าสมองเสื่อมก็คือฟังก์ชันหรือการทำงานของสมองมันลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทั่วไปอ่ะจะชอบเอาความจำที่เราลืมอะไรเงี้ยแล้วก็จะมาบอกว่านี่คือสมองเสื่
0: อม
1: จริงๆแล้วความจำเป็นแค่พาร์ทนึงหรือเป็นแค่ส่วนนึงของการทำงานของสมองนะคะสมองมีหน้าที่อื่นอีกเยอะแยะเลยที่จะทำให้แบบทำงานได้เยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นสมองเสื่อมกับการที่เราจำของไม่ได้แต่มันคงต้องมีหลายๆอย่างร่วมกันนะคะข้อคืออย่างนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าของที่เราลืมเป็นของที่มันไม่สำคัญเป็นของที่เราอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญในขณะนั้นเราไม่ได้แบบโฟกัสนะตรงนั้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราลืมง่ายๆได้ยกตัวอย่างเช่นอาจารย์อาจจะยุ่งกับอะไรสักอย่างนึงแล้วอาจารย์ก็ถอดแว่นวางเอาไว้หรือว่าอาจารย์จะเอาแว่นขึ้นมาอยู่ข้างบนศีรษะแล้วอาจารย์ก็ทำปุ๊บพออาจารย์หยุดโฟกัสกับตรงนั้นแล้วอาจารย์ก็เริ่มมาหาแว่นอาจารย์ก็จำไม่ได้แว่นอาจารย์อยู่ตรงไหนแต่เพราะว่าอาจารย์ไม่ได้โฟกัสกับแว่นเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหลุดโฟกัสไปอาจารย์ก็จะลืมได้อย่างเงี้ยค่ะทีนี้อันเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นขี้ลืมมากกว่านะคะทีนี้จะมีอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านนึงจะชอบบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เวลาคนไข้ลืมพวกนี้นะแล้วมาถามเธอว่าฉันจะสมองเสื่อมหรือยังฉันจะความจำเสื่อมหรือยังเกือบจะร้อยทั้งร้อยยังปกติอยู่เพราะว่าส่วนใหญ่คนที่จะบอกว่าสมองเสื่อมนะคะส่วนใหญ่คนไข้มักจะไม่ใช่คนที่มาบอกหมอแต่จะเป็นคนดูแลญาติที่ใกล้ชิดใช่จะแบบเอสังเกตว่าอันนั้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนึงที่เจอบ่อยๆคือเรื่องของพฤติกรรมค่ะอาจารย์หลายคนเนี่ยพฤติกรรมเปลี่ยนไปนะคะเขาเรียกว่าเป็นระบบเรื่องของพฤติกรรมถดถอยอารมณ์อาจจะไม่ค่อยนิ่งการนอนหรืออะไรอย่างเงี้ยจะผิดปกติไปนะคะ

0: ันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่เจอบ่อยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนบางทีเราสังเกตไม่ได้เรามาอีกทีนึงเอ๊ะเรารู้สึกว่ามันผิดปกติไปลักษณะนี้นะคะแล้วก็สมองเสื่อมเนี่ยก็มักจะเจอในคนที่อายุมาก
1: อันนี้
0: หมายถึงว่าทั่วๆไปเนาะก็จะเจอในคนที่อายุมากโดยเฉลี่ยก็65ปีขึ้นไปก็จะเริ่มเจอเยอะขึ้นนะคะทีนี้มันคงต้องมาตรวจอะค่ะเพราะว่ามันจะเป็นฟังก์ชันหรือเป็นการทำงานโดยรวมของสมองเราคงไม่ได้พูดถึงเรื่องของความจำแค่อย่างเดียวนะคะ
1: ทีนี้อาการสมองเสื่อมครับหมอเอครับมันเกิดขึ้นกับคนที่อายุสูงเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าคนที่อายุน้อยก็มีอาการสมองเสื่อมได้ okay.
0: การทำงานของสมองเหมือนที่บอกค่ะว่าในอายุน้อยเจอได้ไหมเจอได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่ต้องใช้คำนี้นะคะส่วนใหญ่มักจะมีเหตุอื่นๆเหตุปัจจัยอื่นเวลาที่เราหาเราบอกว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นของมันเองหรือมันมีปัจจัยอื่นแล้วทำให้มันเป็นยกตัวอย่างนะคะเรามีเส้นเลือดไปเลี้ยงใช่ไหมคะแล้วคนคนนี้เขามีเส้นเลือดอุดตันสัก2รอบเป็นสโตรกสัก2รอบแน่นอนค่ะการทำงานของสมองไม่เหมือนเดิมแน่นอนใช่ไหมคะอันที่2ค่ะคนที่อาจจะเป็นเรื่องของสารเสพติดนะคะหรือสารพิษบางอย่างใช่ไหมคะกินเข้าไปแล้วแบบว่าความคิดความจำหรือว่าพฤติกรรมอาจจะเปลี่ยนไปนะคะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นยาลดความอ้วนบางตัวซึ่งได้เยอะเกินไปเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นอนุพันธ์ของยาบ้าถ้าได้เป็นระยะเวลายาวนานไม่เหมาะสมนะคะก็อาจจะทำให้การทำงานของสมองในภาพรวมเนี่ยลดลงได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็อื่นๆอย่างเช่นมีโรคอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้มีผลกับสมองเนาะสมมุติเป็นเบาหวานอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เส้นเลือดมันตีบมันก็อาจจะมีผลได้เหมือนกันลักษณะเนี้ยค่ะ
1: ความเครียดมันทำให้เราสมองเสื่อมได้ไหม
0: ความเครียดมันเหมือนกับว่าเป็นการที่เราใช้งานความเครียดในที่นี้ค่ะมันก็จะอย่างเช่นว่าอาจารย์เครียดมากเวลาที่อาจารย์ทำงานในภาวะที่มันมีความตึงเครียดเนี่ยคงต้องบอกว่าประสิทธิภาพของการทำงานอาจจะไม่ได้ดีมากนะอาจารย์มีความเครียดน้อยๆเนี่ยมันกระตุ้นอาจารย์นะอาจารย์จะ alert ตลอดเวลาอาจารย์นึกภาพออกไหมอาจารย์กำลังจะสอนละอาจารย์ยังทำสไลด์ไม่เสร็จเนี่ยอาจารย์เครียดละอาจารย์เครียดละตอนนี้ใช่ไหมคะแต่เป็นความเครียดที่อาจารย์จะนอนไม่หลับแล้วอาจารย์ก็จะแบบตอนนั้นเนี่ยจะต้องแบบทำให้เสร็จใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติมันเครียดมากมากมากมากเนี่ยตอนนั้นอาจารย์จะแบบรู้สึกแบบมันเศร้ามากมันหดหู่มากอาจารย์จะทำอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วความเครียดนิดๆเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นแต่มากเกินไปก็จะไม่โอเคนะคะทีนี้ถ้าอาจารย์อยู่ในความเครียดบ่อยๆนะคะมันก็เหมือนกับว่าอาจารย์มีเครื่องจักรสมองอาจารย์เป็นเครื่องจักรแล้วอาจารย์ใช้งานมันแบบโอเวอร์โหลดทำโอทีทุกวันพังง่ายแน่นอนนึกออกไหมคะถ้าอาจารย์ไม่ใช้เลยมันก็จะฝืดมันก็จะมีปัญหาอยู่ดีเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็ควรจะต้องใช้เนาะมีช่วงเวลาให้เขาพักบ้างเพราะฉะนั้นจะมีความเครียดได้ค่ะแต่จะไม่ควรจะเครียดตลอดเวลาเพราะว่าเวลาที่อาจารย์มีความเครียดเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออนุมูลอิสระการอักเสบเห็นไหมคะอันนี้ก็จะทำให้อาจารย์แย่ลงได
1: ้ค่ะอ๋อมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับถ้าสุขภาพของหลอดเลือดดีถ้าเผื่อเรื่องของอนุมูลอิสระมันน้อยลงเรื่องของการอักเสบมันควบคุมได
0: ้
1: มันก็จะทำให้การหล่อเลี้ยงของสมองดีขึ้น
0: เหมือนสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสมองเรามันไม่มีสร้างใหม่แล้วอาจารย์ก็ต้องทำให้มันอยู่ในสภาวะที่มันอยู่ในสภาวะที่มันสามารถจะอยู่ของมันได้นานๆอ่ะ
1: คุณหมอเอพูดคำว่าไม่มีการสร้างใหม่แล้วมันแปลว่าอะไรครับก็คือเราจะไม่มีการเพิ่มจำนวนของเซลล์ประสาทกันแล้วใช่
0: มั้ยมันไม่ได้เพิ่มแล้วล่ะค่ะแต่ว่ามันก็คือเหมือนกับว่ามันจะมีเค้าเรียกว่ามีพลาสติกซิตี้มีการปรับตัวต้องบอกงี้กันนะคะเดี๋ยวคนจะบอกว่าอุ๊ยตายแล้วมันพังไม่หรอกค่ะมันมีการปรับตัวสังเกตว่าคนไข้ที่เป็นสโตรกเองก็ตามเนี่ยพอถึงเวลานึงอะค่ะร่างกายก็จะมีการปรับตัวที่จะทำได้นะคะแต่ว่ามันเป็นการปรับตัวของเซลล์สมอง
1: ก็คือเซลล์สมองที่เคยทำหน้าที่แบบนี้อยู่ๆเซลล์สมองเพื่อนเซลล์สมองมันตายไปก็เลยไปทำหน้าที่แทน
0: เขาอาจจะมีการปรับตัวให้ทำงานได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตัวที่มันอาจจะตอนแรกมันขาดเลือดไปพอมีเลือดมาบางส่วนมันก็จะดีขึ้นส่วนที่ตายมันก็จะยังมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนกับเราก็คงมีรีเซิร์ฟอะค่ะไม่ได้หมายความว่าแหมมันขาดไปปุ๊บแล้วมันทำงานไม่ได้เลย 100% อะไรอย่างเงี้ย
1: คุณหมอเอ๋นะครับเป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องของโภชนาการเรื่องของอาหารเลยแหละทีนี้ผมก็เลยเอาจับเอา2เรื่องเนี่ยมาโยงกันว่ามันจะมีอาหารประเภทไหนไหมที่จะช่วยชะลอการเสื่อมของสมองซึ่งมันเป็นไปตามวัยนะคร
0: ับ โอเคเอาง่ายๆก่อนจริงๆสมองเราเนี่ยอันที่1ก็คือตัวสมองเองนะคะแล้วก็ความเสื่อมที่จะเกิดขึ้นเกิดจากอะไรสมมติว่าเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองอาจารย์ลดลง
1: อ
0: าจารย์ก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มีผลกับเส้นเลือดนะคะพวกของคอเลสเตอรอลพวกของเบาหวานพวกของไขมันจะนึกภาพออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพวกนั้นก็จะต้องไปจัดการให้ดีอันที่2 process หรือกระบวนการที่อาจจะทำให้สมองเสื่อมเช่นอนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้พวกอาหารหรือว่าอะไรก็ตามที่มีสารต้านอนุมูลอิสระก็มาละการอักเสบที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่จะไปลดการอักเสบก็จะได้ละ
1: อาหารประเภทไหนที่จะช่วย

0: ในการที่ทำให้สุขภาพของหลอดเลือดของเรามันดีอาหารประเภทไหนที่จะช่วยลดอนุมูลอิสระอาหารประเภทไหนที่จะลดการอักเสบ
1: ก็อันที่หนึ่งนะคะในเรื่องของพวกของสารต้านอนุมูลอิสระเราจะได้ยินบ่อยมากเลยอย่างเช่นพวกของสมุนไพรทั้งหลายที่เราจะได้ยินกันพวกนี้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเป็นตัวหลักต้องบอกว่าเวลาที่เราจะไปเลือกแล้วหลายๆคนจะพูดเนี่ยคำถามคือสิ่งที่เกิดขึ้นคุณสมบัติของสารนั้นทำในหลอดทดลองทำในหนูหรือว่าทำในคนส่วนของอาหารก็จะเป็นพวกของผักผลไม้เป็นหลักแหละที่จะทำให้มีพวกของสารต้านอนุมูลอิสระเยอะขึ้นใช่ไหมคะช็อกโกแลตก็ได
0: ้
1: ก็จะเป็นอันที่จะชอบใช่ช็อกโกแลตนะคะอาจารย์คะอาจารย์กินดาร์กช็อกโกแลตนะคะ
0: อ้าวเหรอฮะ
1: อาจารย์กินเป็นมิลช็อกโกแลตหรือเป็นช็อกโกแลตหวานเรื่อยๆอาจารย์ก็อาจจะอ้วนขึ้นได
0: ้
1: เพราะฉะน
0: ั้
1: นดาร์กช็อกโกแลตน่าจะดีกว่าใช่ค่ะก็จะเป็นพวกผักผลไม้นะคะพวกนี้ก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสังเกตก็คือเวลาคนที่กินผักผลไม้เยอะขึ้นใช่ไหมคะโรคหัวใจก็น้อยลงโรคหลอดเลือดสมองก็น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปด้วยกัน
0: เวลาที่พูดถึงสารต้านอนุมูลอิสระหลายๆคนคงจะนึกสงสัยในใจแล้วว่าอนุมูลอิสระมันไม่ดียังไงมันไปทำอะไรกับเซลล์เราเหรอ
1: โอเคค่ะพอเมื่อมีอนุมูลอิสระขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะต้องพยายามไปหาคู
0: ่
1: ถ้ามันไม่มีคู่ปุ๊บมันก็จะไปทำร้ายชาวบ้านถูกไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์อย่าปล่อยให้มันโดดเดี่ยวอาจารย์ต้องมีอะไรไปจัดการมัน
0: ชีวิตของเราก็เช่นกัน
1: แล้วก็ทีเนี้ยก็คือสารต้านอนุมูลอิสระก็คือมันจะไปจับแล้วทำให้ตัวเนี้ยมันไม่ไปทำร้ายเซลล์ของเรานะคะมีอยู่ช่วงนึงที่เขาจะบอกว่าเวลาจะกินผักผลไม้เนี่ยให้อาจารย์เลือก5สีวันนึงเพราะว่าในผักแต่ละชนิดอะค่ะมันจะมีสารไม่เหมือนกันเช่นสีเขียวก็จะมีชนิดหนึ่งสีแดงก็จะมีชนิดหนึ่งสีขาวก็จะมีชนิดหนึ่งแล้วก็สีดำก็จะมีชนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยพอจันกินก็จะได้สารอนุมูลอิสระในหลายๆจุดเราก็เลยบอกว่าให้พยายามกินหลายๆอันแอปเปิ้ลจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จันจะได้ยินถ้าเป็นผักสีเขียวเข้มๆที่เป็นท็อปฮิตหน่อยก็จะเป็นพวกผักโขมและ
0: อย่างนี้ก็แสดงว่าคนที่ชอบทานผักผลไม้ก็จะได้ประโยชน์จากสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในอาหารเหล่านี้แล้วคนที่อาจจะไม่ค่อยได้ชอบผักสักเท่าไหร่ก็จะได้สารต้านอนุมูลอิสระจากทางไหนบ้างไหมคร
1: ับ ก็ถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยเราก็จะเคยได้ยินว่าโอเคกินน้ำมันใช่ไหมคะกินน้ำมันหรือว่ากินพวกของเนื้อสัตว์เนี่ยอาจจะไม่ดีจะมีเรื่องของคอเลสเตอรอลกลับไปที่เดิมเลยเส้นเลือดมันก็จะมีปัญหาถูกไหมคะถ้าสมมติว่าอาจารย์กินเนื้อสัตว์เยอะๆอาจารย์ก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วพอมันกลับมาสู่ที่เราเรียกว่าเป็นอาหารที่เป็นเฮลตี้หรืออะไรเงี้ยมันก็จะกลับมาที่จุดเดิมเลย เพราะว่าทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดเกี่ยวข้องกันหมดเลยใช่ไหมคะในส่วนของไข่เองเนี่ยในไข่แดงอะค่ะมันก็จะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโคลีนนะคะแล้วโคลีนเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปเป็นเขาเรียกว่าสารสื่อประสาทมันก็ไม่ใช่เฉพาะในไข่แดงอะเนาะมันก็จะมีในตับในอะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่เยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็แค่กินอาหารให้มันครบถ้วนแล้วผู้ใหญ่เองบางทีเขาไม่ยอมกินเนื้อแล้วอะค่ะเขาก็กินน้อยแล้วไข่แดงก็ไม่กินเพราะกลัวคอเลสเตอรอลโน่นนี่นั่นก็เลยอาจจะบอกว่ากลุ่มนี้กินก็อาจจะได้ประโยชน์แต่ว่าต้องดูในรูปแบบของอาหารทั้งหมดโดยที่แพทเทิร์นคือ1ไขมันต้องต่ำอาหารที่เป็นไขมันอิ่มตัวต้องต่ำด้วยแล้วไม่เคยมีใครพูดว่ากินคอเลสเตอรอลได้อันลิมิตเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนที่ขีดไว้ที่300ไม่ใช่ละแต่ให้เอาอาหารที่มีคอเลสเตอรอลผสมลงไปในอาหารที่เรามองว่าเป็นเฮลตี้ฟู้ดอันนี้โอเคเพราะฉะนั้นคงไม่ผิดอันที่3เวลาที่อาจารย์กินไข่เข้าไปอ่ะหรือว่าคอเลสเตอรอลในอาหารน่ะแต่ละคนตอบสนองไม่เหมือนกันเป็นกรรมพันธุ์แล้วทีนี้เนี่ยอันนึงที่เจอร่วมกันก็คือ HDL หรือไขมันที่ดีมันสูงไงจริงๆก็ไม่ได้มีใครผิดไม่ได้มีใครถูกแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าการเอาอาหารชนิดเดียวมาเป็นตัวตัดสินว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีแต่คงต้องดูแพทเทิร์นหรือว่าการกินทั้งวันของเขาอะค่ะ
0: พ่อแม่มักจะสอนลูกเสมอครับคุณหมอเอว่าอาหารเช้าเนี่ยมันเป็นอาหารที่มื้อที่สำคัญสำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่สำหรับคนที่สูงอายุแล้วอาหารเช้าเนี่ยมันยังสำคัญอยู่ไหมแล้วมันจะทำให้สมองปลอดโปร่งไปได้ทั้งวันจริงหรือเปล่าครับ
1: อย่างนี้ค่ะอาจารย์ต้องบอกว่าเวลาที่อาจารย์อดนอนปั๊บเนี่ยเหมือนที่บอกร่างกายอาจารย์ใช้พลังงานไม่แคร์เลยว่าพลังงานอาจารย์มาจากอะไรถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่ออาจารย์ไม่กินอาหารปั๊บอาจารย์ไม่มีน้ำตาลเข้าไปเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายเนี่ยจะมีการสลายไขมันหรือว่าสลายสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าพลังงานสะส
0: ม
1: เพื่อจะให้มีน้ำตาลออกมาสร้างเป็นพลังงานนะคะซึ่งทั่วไปอะค่ะพลังงานสะสมอันแรกที่เขามาใช้เนี่ยมันจะอยู่ที่ตับมันจะอยู่ได้ประมาณสัก 7-8 ชั่วโมงซึ่งมันเพียงพอนะคะสำหรับการนอนหลับคืนนึงแต่ถ้าเกิดจะยังไม่กินต่อจากนั้นอีกเนี่ยร่างกายอาจารย์จะเริ่มเอาไขมันมาใช้ละ พอจะเริ่มสลายไขมันมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะมีคล้ายๆกับเวลาที่อาจารย์เผาผลาญน้ำมันเผาผลาญไม่สมบูรณ์มันก็จะมีสารตัวนึงที่เกิดขึ้นจากการสลายไขมันที่เราเรียกว่าคีโตนนะคะทีนี้พอมันมีคีโตนปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะทำให้เรารู้สึกแบบเหมือนเบื่ออาหารรู้สึกเหมือนขึ้นไส้หรืออะไรแบบนี้ค่ะที่คนที่เขาจะแบบอดอาหารอยู่นาน
0: ๆ
1: อันที่สองก็คือว่าพอเวลาน้ำตาลมันเริ่มตกอะค่ะหรือว่าไม่มีน้ำตาลเข้าไปอะความกระฉับกระเฉงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยดีมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจันกินน้ำตาลเข้าไปจันรู้สึกสดชื่นจันรู้สึกโอเคถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เหมือนเราอดมาทั้งคืนนะคะแล้วพอตอนเช้าปุ๊บเนี่ยแล้วจันยังไม่ทานอีกเนี่ยมันก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดจันก็ยังไม่ขึ้นสักทีอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้รู้สึกแบบว่ามันอึนๆไปทั้งวันอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วอันนี้ก็คือชื่อของอาหารเช้าที่จันเรียกว่า breakfast ใช่ไหมคะก็คือเป็นการ break หรือเป็นการหยุด fast ที่แปลว่าอดอาหารฉะนั้นอดทั้งคืนละจันก็มา break ตรงนี้นะคะก็เลยเรียกว่าเป็น breakfast ทีนี้ถามว่ามันจำเป็นไหมก็ต้องบอกว่าในแง่ของสุขภาพที่ดีใช่ไหมพอเวลาที่อาจารย์ไม่ต้องการจะเอาพลังงานสำรองอาจารย์มาใช้จนหมดกินเข้าไปพอกินเสร็จปุ๊บมันก็จะไปเก็บสะสมไว
0: ้
1: เพื่อจะให้อาจารย์มีใช้ตลอดทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะแล้วถามว่ามีคนทำบอกว่าอาจารย์กิน2มื้อกิน3มื้อบอกถ้าอาจารย์กิน2มื้ออาจารย์จะมีความหิวมากกว่าคนที่กิน3มื้อลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับโดยทั่วไปเป็นลักษณะของการยอมรับในสังคมด้วยเนาะก็จะบอกว่าอาจารย์ก็กิน3มื้อหรืออาจจะมากกว่าแต่ถามว่าถ้ามันเป็นอันอื่นอีกหลายอย่างเช่นพระใช่ไหมคะถือศีล8อย่างเงี้ยท่านก็ฉันแค่2มื้อเองอ่ะท่านก็อยู่ได้ผอมสุขภาพดีอายุยืนหน้าตาก็ดูแบบอายุน้อยกว่าวัยอะไรประมาณเนี้ย เพราะฉะนั้นมันคงไม่ได้บอกว่ามันเป็นความผิดที่กี่มื้ออ ันนี้แล้วแต่คนเนอะว่าเราโอเคแค่ไหนมันอยู่ที่ปริมาณอาหารที่เรากินชนิดอาหารที่เราเลือกส่วนมื้อเช้ามันก็คือจะทำให้ร่างกายอะค่ะตอนนี้เราใช้พลังงานสำรองไปละพอเราเริ่มกินมื้อเช้าปั๊บมันเหมือนกับสตาร์ทเริ่มใหม
0: ่
1: อันที่สองพอเราเริ่มกินปั๊บเนี่ยมันก็จะทำให้การเผาผลาญเราเพิ่มขึ้นถ้าเราไม่กินนะคะการเผาผลาญมันจะดรอปลงมันจะไม่ยอมใช้พลังงานเพราะว่ามันจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรมาให้กินลักษณะนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคนก็เลยจะบอกว่าโอเคมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญเพราะว่ามันจะเหมือนกระตุ้นให้ในแต่ละวันของอาจารย์เนี่ยมัน alert เพิ่มขึ้นกับอันที่สองก็คือฮอร์โมนทั้งหลายที่มันถูกสร้างขึ้นในตอนเช้านะคะไม่ว่าจะเป็นคอร์ติซอลหรืออะไรก็ตามพวกนี้มันก็จะช่วยทำให้อาจารย์เนี่ย alert ขึ้นลักษณะนี้เป็นต้น
0: มีอยู่ช่วงหนึ่งครับเขาก็จะมีการโฆษณาเลยว่าแปะกล้วยเนี่ยมันช่วยนี่ผมก็ไปกินมานะ
1: อาจารย์กินโอนี่แปะกล้วย
0: ไม่ใช่เลยเป็นแปะกล้วยแล้วมาเป็นเม็ดเลยครับคุณหมออ
1: ๋อสีเหลืองใช่ไหม
0: มาเป็นเม็ดเลยไม่ใช่เป็นเม็ดคือมันเป็นเม็ดวิตามินเนี่ยแหละได้เขาบอกสกัดเนาะ
1: เป็นแคปซูลโอเค
0: เป็นแคปซูลมาเลยผมกินเข้าไปแล้วทำไมรู้สึกว่าเฮ้ยมันปวดหัวมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามีฤทธิ์อะไรกับไอ้เจ้าแปะกล้วยหรอก
1: อาจารย์จ่ายตังค์ไปเยอะอาจารย์ก็เลยปวดหัวจริงๆแล้วเนี่ยค่ะก็จะมีคนพูดถึงเรื่องของแปะกล้วยมันมีสารสกัดแปะกล้วยนะคะเราไม่ต้องไปรู้จักชื่อมันก็ได้แต่ต้องบอกนิดนึงก่อนว่าสารสกัดเนี่ยมันเป็นสารสกัดของใบแปะกล้วยนะคะไม่ใช่เม็ด
0: ไม่ใช่เม็ดเหรอฮะ
1: ไม่ใช่เมล็ดสีเหลืองๆที่อาจารย์กินโอนี่แปะกล้วยอันนั้นไม่ใช่เลยหรือว่ากินเป็นบัวลอยน้ำขิงใส่เข้าไปอันนี้ไม่ใช่นะคะตัวที่เขาสกัดมาสกัดจากใบค่ะอาจารย์ทีนี้มันก็มีงานวิจัยที่ทำเขาจะมียาเป็นเม็ดที่อาจารย์ว่า
0: ครับ
1: เป็นเม็ดหลอกนะอันนึงเป็นเม็ดแป้งอันนึงเป็นแปะกล้วยแล้วให้กินเริ่มจากคนที่อาจจะไม่มีปัญหาอะไรก่อนเลยแล้วก็ให้กินไป5ปีแล้วดูว่าติดตามไปว่าคนกลุ่มเนี้ยทั้งสองอย่างเนี่ย มันมีสมองเสื่อมมีภาวะสมองเสื่อมลดลงหรือเปล่า หรืออะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่แตกต่างกันไม่ว่าอาจารย์จะกินเม็ดแป้งหรือว่าอาจารย์จะกินแปะกล้วยที่สกัดอันที่2ก็มีคนทำอีกปรากฏว่ามันจะเริ่มเห็นชัดเจนแต่ตอนประมาณสักอายุ70อาจารย์กินไปประมาณสัก5ปี10ปีก่อนหน้านั้นไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยมันจะเริ่มเห็นแยกตอนหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เลยบอกว่าถามว่าแนะนำไหมตอบว่าไม่ได้ประโยชน์นะคะไม่ได้ประโยชน์สำหรับในส่วนของสารสกัดใบแตกกล้วย
0: เราพูดถึงอาหารที่มันดีต่อความทรงจำของเราแล้วต่อการทำงานของสมองของเราแล
1: ้
0: วมันมีอาหารที่มันไม่ค่อยดีไหมครับสำหรับความทรงจำของเรารวมทั้งพฤติกรรมต่างๆที่มันอาจจะทำลายสมองเราเนี่ย
1: มันคงไม่ใช่แค่สมองไงคะอาจารย์เมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าอะไรที่มันดีแล้วเราก็บอกมันเกิดจากอะไรเส้นเลือดถ้าเส้นเลือดไม่ดีอาจารย์ทำอะไรก็ได้ที่มันมีเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงความดันสูงเบาหวานแล้วเส้นเลือดอาจารย์พังสมองอาจารย์ก็จะได้รับเลือดน้อยลงในแง่ของการทำงานโดยรวมก็จะแย่ลงหรืออาจารย์มีโอกาสจะเกิดสโตรกอย่างเงี้ยเกิดสักรอบสองรอบสมองอาจารย์ก็พังเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารอะไรที่มีผลกับเส้นเลือดก็ไม่โอเคทั้งนั้นเพราะฉะนั้น อาหารที่มีไขมันสูงแล้วเป็นไขมันทรานส์หรือไขมันอิ่มตัวง่ายๆคือไขมันที่วางไว้แล้วเป็นไข่เป็นก้อนอันนี้ต้องเลี่ยงละถูกไหมคะอันที่สองน้ำตาลที่สูงมากๆทีนี้น้ำตาลจะมาตรงนี้ละน้ำหวานน้ำตาลของอาจารย์เนี่ยมันสูงมากเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกับในคนไข้เบาหวาน หรือน้ำตาลในเลือดที่สูงมากๆเนี่ยมันก็จะถอดสารตัวหนึ่งนะคะเขาเรียก AGE สารตัวนั้นเนี่ยไปทำให้เส้นเลือดจนเสื่อมได
0: ้ oh.
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องลดลงใช่ไหมคะที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของความดันฉันก็ลดโซเดีย
0: ม
1: ถ้าฉันกินโซเดียมความดันจะสูงขึ้นมันก็จะแย่แอลกอฮอล์หรือยาเสพติดก็จะเป็นตัวที่ทำร้ายเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรทำบุหรี่ก็ไม่ควรละเพราะเส้นเลือดมันพังอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นตัวที่บอกว่าคงเป็นภาพรวมของสุขภาพมากกว่าที่จะบอกว่าเป็นโฟกัสของอาหารที่มันจะแย่กับสมองอย่างเดียว
0: เรารู้แล้วครับว่าพฤติกรรมหรือว่าอาหารประเภทไหนที่ทำลายสมองเราครับทีนี้มันมีเทคนิคอะไรไหมครับที่จะป้องกันหรือทำให้การเสื่อมของสมองเนี่ยมันช้าลง
1: จริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามันก็เหมือนกับทั่วๆไปเนาะก็จะเป็นเหมือน3อที่เรารู้จักกันใช่ไหมคะก็จะเป็นเรื่องของอาหารออกกำลังกายแล้วก็เรื่องของอารมณ์เนาะก็จะเริ่มจากเรื่องของออกกำลังกายก่อนจริงๆเนี่ยมันมีทั้งสองส่วนเลยออกกำลังกายในส่วนที่เป็นร่างกายแล้วก็ออกกำลังกายสมองด้วย
0: ต้องออกกำลังกายสมองด้วย
1: ทีนี้เวลาออกกำลังกายสมองหรือบริหารสมองเนี่ยมันจะต้องฝึกการคิดวิเคราะห์การคิดที่มันเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะคะมันไม่ใช่แค่แบบว่าบอกให้ทำตามหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะต้องแบบมีการคิดอีกเลเวลนึงอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ต้องมีการใช้ตรรกะอย่าง
1: นี้ใช่ใช่ค่ะอาจจะเล่นเล่นหมากฮอสหรืออาจารย์จะเล่นหมากรุกเงี้ยอาจารย์ต้องคิดแล้วแหละว่าอาจารย์จะกันคนอื่นยังไงอะไรเงี้ย
0: จะเดินอย่างไรในตาต่อไป
1: ใช่ใช่อย่างเงี้ยค่ะสมมติถ้าบอกว่าที่เราพูดกันว่าเรื่องไพ่อย่างเงี้ยจะเป็นพวกไพ่นกกระจอกหรืออะไรที่อาจารย์จะต้องแบบมานั่งคิดเยอะๆหรือว่าอาจารย์จะแบบเหมือนกับว่าอาจารย์จะมีงานอดิเรกเป็นฮ็อบบี้เช่นแบบจะต้องมีความแบบฝึกคิดฝึกวิเคราะห์ว่ารูปหรืออะไรก็ได้ที่อาจารย์จะได้ใช้แบบฟังก์ชันของสมองเยอะขึ้นใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยในแง่ของเรื่องของอารมณ์นอกเหนือจากการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะคะโดยทั่วไปก็ 6-8 ชั่วโมงแต่ว่าต้องเป็นหลับสนิทนะคะแล้วก็มันจะช่วยทำให้มีเวลาที่สมองหรือว่าร่างกายเราได้พักจริงๆนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของอาหารที่เราบอกกันนะคะหลักๆก็คือเป็นอาหารหลัก5หมู่นะคะที่ครบถ้วนใช่ไหมคะเพราะโดยทั่วไปอะค่ะอาหารที่เราจะพูดว่ามันจะช่วยเนี่ยมันก็จะดูในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงยกตัวอย่างเช่นทำให้เส้นเลือดเราดีขึ้นใช่ไหมคะอาจจะทำให้เรื่องของอนุมูลอิสระมันลดลงหรือว่าจะมีสารต้านอนุมูลอิสระมากขึ้นอันถัดมาก็คืออาจจะช่วยลดเรื่องของการอักเสบอาจจะมีอีกตัวนึงที่คนพูดถึงก็คือน้ำมันปลาเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นไขมันซึ่งเป็นส่วนประกอบของเซลล์นะคะเซลล์เราทุกเซลล์นี่มันมีไขมันอยู่แล้วในสมองเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียก DHA ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเซลล์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ควรจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมถ้าเรากินน้อยไปอาจจะทำให้เซลล์พวกนี้ทนกับภาวะที่มีความเครียดหรืออะไรไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสมดุลของเรื่องของอาหารที่เขาจะเลือกมาถ้าเรามองในรูปแบบของอาหารก็มักจะเป็นอันนี
0: ้ครับคุณหมอเอพูดถึงน้ำมันปลา
1: ค่ะ
0: มันอย่างเดียวกับน้ำมันตับปลาแล้วกับเขาหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมกินน้ำมันตับปลาเยอะมากเลย
1: อ๋อโอเคค่ะแสดงว่าอาจารย์ตอนเด็กๆตัวเล็กค่ะ เขาเลยให้กินน้ำมันตับปลาเวลาที่เป็นน้ำมันปลากับน้ำมันตับปลาเนี่ยวิธีการทำต่างกันค่ะอาจารย์เวลาที่เป็นน้ำมันตับปลาเนี่ยเขาจะเอาเครื่องในนะคะรวมทั้งสมองปลาเนี่ยมาทำมาสกัดดีกว่าใช้คำนี้ดีกว่านะคะในขณะที่ถ้าเป็นน้ำมันปลาเนี่ยเขาจะใช้ส่วนของเนื้อแล้วก็หนังแล้วก็มาสกัดเป็นน้ำมันออกมาทีนี้คุณสมบัติของสารที่อยู่ในนั้นเนี่ยถ้าเป็นน้ำมันตับปลาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวิตามินดีด็อกวิตามินเอนะคะจะมีน้ำมันปลาร่วมด้วยได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นส่วนของน้ำมันปลาเนี่ยก็จะเป็นส่วนของตัวน้ำมันที่ได้จากเนื้อปลาซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกรดไขมันเนาะหรือถ้าเป็นภาษาที่เป็นตัวย่อๆที่เราได้ยินกันบ่อยๆเขาจะเขียนว่าเป็น DHA กับ EPA ลักษณะนี้ค่ะสองตัวนี้จะมีคุณสมบัติในแง่ของการลดเรื่องของการอักเสบแล้วก็ DHA เองก็จะเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ในสมองด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกทานให้มันดีต่อระบบเลือดระบบหลอดเลือดของเราเป็นน้ำมันปลา
1: ใช่ค่ะแล้วก็เน้นในพวกที่มันเป็นผักผลไม้เพื่อเพิ่มพวกสารต้านอนุมูลอิสระลดเรื่องของแอลกอฮอล์หยุดสูบบุหรี่นะคะแล้วก็เลี่ยงพวกที่เป็นสารเสพติดหรือว่าสารพิษทั้งหลายก็จะช่วยทำให้เส้นเลือดเราแข็งแรงขึ้นค่ะ
0: ฟังคุณหมอเอแล้วนะครับวิธีในการที่จะบำรุงรักษาสมองของเรารวมทั้งชะลอการเสื่อมสมองของเราเนี่ยก็เป็นหลักการที่ใช้ในการที่จะดูแลสุขภาพของเรานี่แหละ
1: ใช่ค่ะ
0: เรื่องของอาหารถ้าเราสามารถที่จะควบคุมอาหารได้ ควบคุมค่าต่างๆที่เรามีทั้ง blood pressure ทั้งแรงดันโลหิตเรื่องของไขมันในหลอดเลือดมันก็จะเป็นตัวช่วยเลยล่ะที่จะทำให้หลอดเลือดของเราเนี่ยมันสะอาดแล้วก็ส่งเลือดไปเลี้ยงสมองได
1: ้
0: ถ้าเราลดอนุมูลอิสระลงได้ถ้าเราลดการอักเสบลงได้จากการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นั่นแหละจะเป็นคีย์สำคัญในการที่จะบำรุงสมองของเราเลยแหละวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจรุณีวรรณวรดมวิจิตรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับที่มาพูดคุยกับเราคุณหมอเอมีช่องทางที่จะได้พูดคุยกับคุณผู้ชมอยู่ด้วยใช่ไหมครับ
1: ค่ะก็จะมีเป็นพอดแคสต์นะคะอยู่ในมหิดล Channel Podcast เนี่ยแหละค่ะเราจะพูดคุยกันในเรื่องของรูปแบบอาหารนะคะที่ปลอดภัยกับสุขภาพค่ะชื่อว่ารายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ค่ะ
0: สำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบ

สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องWell-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

วันนี้เราจะทำเมนูชื่อว่ายำเซี่ยงไฮ้กุ้งซึ่งเป็นหนึ่งในแป้งปลอดโปรตีนแป้งปลอดโปรตีนดีต่อผู้ป่วยโรคไตอย่างไรยังไม่เฉลยเราไปเข้าครัวกันก่อนแล้วค่อยกลับมาเฉลยต่อนะครับ

ยำเส้นไฮกุ้งที่แนะนำเนื่องจากเป็นหนึ่งในแป้งปลอดโปรตีนแป้งปลอดโปรตีนนั้นมีอะไรบ้างได้แก่สาคูเส้นเซี่ยงไฮ้วุ้นเส้นซึ่งเหมาะสำหรับคนไข้โรคไตเรื้อรังคนไข้โรคไตเรื้อรังต้องจำกัดอาหารโปรตีนเพื่อไม่ให้ไตทำงานหนักขึ้นจึงต้องหันมารับประทานแป้งที่เป็นแป้งปลอดโปรตีนส่วนอาหารเส้นที่ไม่แนะนำให้รับประทานเลยก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั้งหลายเนื่องจากว่ามีปริมาณของเกลือโซเดียมค่อนข้างสูงอาหารก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ตัวโรคดีขึ้นหรือแย่ลงที่สำคัญก็คือปฏิบัติตัวตามที่แพทย์แนะนำหรือนักโภชนาการแนะนำซึ่งก็จะทำให้สุขภาพของทุกคนดีสุขภาพดีอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับโอ้ยยากจัง

วันนี้รายการ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเราจะมารู้จักกับอาชีพเกษตรกรซึ่งถือว่าเป็นอาชีพหลักของพี่น้องชาวไทยเลยก็ว่าได้และเกษตรกรส่วนใหญ่ของเมืองไทยก็เลือกที่จะทำนาเป็นอาชีพหลักนะครับเพราะ

0: บ้านเรานี่เป็นแหล่งส่งออกข้าวที่ใหญ่ที่สุดของโลกและคนไทยก็นิยมบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักก็ไม่แปลกนะครับที่คนไทยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำนา
1: ลุงพ่อทำมาตลอดครับมาถึงรุ่นผมก็ต้องทำตลอดครับอาชีพการทำนานะครับภูมิใจตั้งแต่พ่อรุ่นพ่อก็ทำเลี้ยงชีวิตเรามาตลอดนะครับเราก็ต้องทำต่อไปครับ
0: โอ้โหสุดลูกหูลูกตาเลยล่ะครับสวัสดีครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานอย่างมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ท้องนาแห่งนี้อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับซึ่งเชื่อว่าถ้าพูดถึงอาชีพของชาวนากันแล้วถือเป็นอาชีพหลักของพวกเราชาวไทยครับแต่ว่าอาชีพชาวนานี้มีความสำคัญและรวมไปถึงครับมีความเสี่ยงต่อโรคอะไรได้บ้างวันนี้จะมาคุยกันกับ Work with a Healthy Life ครับก่อนอื่นครับต้องถอนหญ้าก่อน

0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมผู้ใหญ่กอดครับผู้ที่อยู่กับนาข้าวหรือว่าทำนาเป็นเวลาเป็น10ปีสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: ผู้ใหญ่กอด
1: ครับผม
0: วันนี้เราอยู่กันที่พระนครศรีอยุธยา
1: ครับผม
0: อำเภออะไรครับ
1: ลาดบัวหลวงครับ
0: ลาดบัวหลวง
1: ตำบลคลองพระยมฤครับ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่ครับทำนามากี่ปีแล้วครับ
1: หลายสิบปีแล้วครับ
0: หลายสิบปีเลย
1: ครับผม
0: ตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่า
1: อายุ20กว่าครับ
0: ถามจริงผู้ใหญ่มันทำเนี่ยปีนึงกี่รอบอ่ะพี
1: ่ปีนึงก็ดูน้ำเลยครับบางทีก็2รอบบางทีก็3ครับ
0: ที่บอกมี
1: หลักๆใหญ่ๆก็2รอบครับ
0: นาปังนาปี
1: ครับผม
0: อ๋อผู้ใหญ่ทำนามา20กว่าปีเดินเองทำเองมีน้องๆมีพี่ๆป้าๆมาช่วย
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยฮะ
1: ใช่ครับผม
0: ต้องใช้คนเยอะ
1: เยอะครับ
0: วันๆตื่นเช้ามาต้องทำอะไรบ้างครับ
1: เช้าก็จะออกมาดูนาว่าตรงไหนมีหญ้าไหมน้ำแห้งไหมหญ้าหนอนกวนไหมอะไรครับ หนูมากัดข้าวไหมอะไรอย่างนี้ครับก็ต้องมาดูถ้าดูเราก็จะป้องกันครับ
0: มาดูว่าหนูกัดข้าวไหม
1: ครับผม
0: แมลงมาเกาะมาติดไหม
1: ใช่ครับ
0: ใบข้าวนี่มันแบบว่าม้วนไหม
1: ใช่ครับ
0: ต้องลงมาดูสิ
1: ใช่ครับลงครับ
0: ก็ลงมาเหยียบอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งตอนนี้บอกเลยว่านี่ขนาดแค่เดินนะครับผมยังแทบจะถลาไปหาท้องโคลนเลยนะ
1: ครับ
0: มันยืนยากเหมือนกันนะ
1: ยากครับ
0: เวลาเดินนี่มันต้องยังไงนะครับผู้ใหญ่ครับ
1: ค่อยๆสอดเท้าครับมันจะไม่เหยียบข้าวครับค่อยๆก้าว
0: คือสอดเข้าไป
1: ครับผม
0: เหมือนกับบีบเท้า
1: ครับผม
0: ส่วนใหญ่แล้วผู้ใหญ่ครับทำมา20ปีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมีอะไรบ้างไหม
1: ก็มีบ้างครับ
0: อะไรบ้าง
1: บีก็อย่างปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้อย่างเงี้ยเกี่ยวกับแดดเกี่ยวกับอะไรเงี้ยครับ
0: มีเอาร่างกายก่อนเมื่อก
1: ี
0: ้เอาแค่มาถอนหญ้าต้องยังไงฮะก้มลงไป
1: ใช่ครับ
0: ผู้ใหญ่ทำให้ดูได้ไหมไหนสมมติมีหญ้าไหมแถวนี
1: ้มีครับนี่ครับ
0: นี่นี่นี
1: ่นี่ครับนี่ครับ
0: อันนี้คือหญ้า
1: ครับผม
0: ผมจะถอนสมมตินะอ
1: ัน
0: นี้ใช่ไหม
1: ครับผม
0: ถอนผิดเดี๋ยวกลายเป็นถอนข้าวเขาอะอันนี้นะ
1: ครับผม
0: จะดึงธรรมดาด้านบนก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: ถ้าดึงด้านบน
1: ขาด
0: เอาขาดนะฮะก็ต้องก้มลงไปอีก
1: ครับก้มลงครับ
0: ก้มลงไป
1: ยันโคนเลยครับ
0: ยันโคนเลยนะฮะ
1: ครับ
0: มือถึงน้ำเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ดึงขึ้นมาโอ้โหโอ้โหนี่เพราะถ้ามันดึงไม่ลึกพอมันขาดอย่างงี้ฮะ
1: ใช่
0: ถ้าพอขาดปุ๊บมันขึ้นมาใหม่
1: ใหม่ครับ
0: โอ้ต้องถอนทีละต้นทีละต้นอย่างน
1: ี้ทีละต้นครับ
0: เหมือนเดินในป่าชายเลนเนาะ
1: นั่นแหละนั่นแหละ
0: ดึงจุ๊บดึงจุ๊บ
1: แต่ทางนู้นมันจะโหลมทางลุ่ม
0: ๆ
1: ทางนี้มันดอนเนี่ยจะไม่ค่อยโหลม
0: ที่เมื่อกี้ผมเดินลงมาผู้ใหญ่บอกว่าอย่าไปเดินแถวคูน้ำ
1: ใช
0: ่บุ๊บมิดหายไปเลย
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คือปวดไหล่ปวดเอว
1: ครับ
0: ปวดขาไหล่เป็นไหม
1: เป็นครับเป็นครับ
0: เป็นยังไงครับ
1: เป็นเวลาดึงไงเวลาดึง
0: เวลาดึง
1: มันใช้แรงเมื่อกี้ใช้แรงใช่ไหมแรงดึง
0: นั่
1: นแหละใช่มันจะเป็นเพราะว่ามันต้องก้มทั้งวันครับ
0: ใช้เครื่องไม่ได้หรอ
1: เครื่องมันได้แต่ว่าหญ้ามันต้องสูงไงคือมันต้องสูงกว่าข้าวอ่ะแล้วมันจะร่อนออกเขาจะมีเหมือนกันตัดออก
0: อ๋อจะมีเครื่องเข้ามาตัด
1: ใช่ๆก็ต้องจ้าง
0: มันต้องจ้างอีก
1: ใช่
0: ก็ไม่คุ้มนะ
1: ไม่คุ้มครับ
0: ทำแบบนี้ไปทุกวันทุกวันนี่แดดเริ่มมาแล้วโอ
1: ้
0: ทำถึงกี่โมงครับ
1: ก็5โมง
0: ฮะ
1: 5โมง
0: ตั้งแต่เช้า
1: ครับผม2โมง
0: ถึง5โมง
1: ใช่ครับแรงงานด้วยจ้างด้วยเราร่วมด้วย
0: เราก็ต้องมาคุมด้วย
1: ใช่ครับ

0: โอ้โหนี่เขียวขจีเลย
1: ครับผม
0: แต่ดูมันสบายใจเนอะผู้ใหญ่เนอะ
1: ครับ
0: อ้าวผู้ใหญ่ครับ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่ให้ผมบอกว่าก่อนลงนาท้องนาทั้งหลายเนี่ยใส่รองเท้าบูทดีกว่า
1: ครับ
0: นี่ใส่ไปทำไมอะผู้ใหญ่ครับ
1: ก็ป้องกันโรคต่างๆครับอย่างเช่นโรคพวกนี้ครับมันจะมากับน้ำเพิ่มมาเป็นแผลได้เนี่ยมันจะเข้าได้ทางแผลทางอะไรครับ
0: คือสมมติเหยียบปุ๊บก่อนลงไปดันไปเหยียบหินเป็นแผล
1: ใช่ครับ
0: ลงไปเจอโรคฉี่หนูเชื้อมันติดปั๊
1: บ
0: เข้าเลย
1: ครับผม
0: โอ้แล้วเมื่อกี้เห็นป้าๆเขาบอกว่าระวังนะระวังนะหยิบเหยียบอะไรระวังโดนบาด
1: ใช
0: ่ข้าวมันจะบาดได้ไงผู้ใหญ
1: ่มันมีหอยเชอรี่มันมีอะไรนี่ครับข้างในพื้นดินเราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างไงครับเวลาเราล้วงไปถอนหญ้าเงี้ยมันอาจจะโดนบาดมือบาดอะไรเงี้ย
0: เป็นรอยเล็ก
1: ๆใช่
0: ไอ้ที่ร้อยขวนๆเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เหมือนเลยเนี่ยแดงๆเลยเนี่ย
1: ใช่ครับเนี่ยครับ
0: คือถ้าว่ามันขวนแล้วเราไม่รู้
1: ไม่รู้ไปโดนน้ำอย่างเงี้ย
0: ปั๊บ
1: ครับเชื้อโรคมันมากับน้ำเยอะครับ
0: เข้าเลย
1: เข้าเลยครับ
0: พยงพยาธิมีไหมผู้ใหญ
1: ่ก็มีครับมีแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจครับผ
0: ม
1: ว่ามองไม่เห็นนะครับแต่ต้องมีอยู่แล้วครับแต่มองไม่เห็น
0: บางทีมันมา
1: ต้องป้องกันใช่ต้อง
0: พยงไข่พยาธิเล็ก
1: ๆใช่ใช่เราต้องป้องกันไว
0: ้บางทีทำทั้งวันตอนเช้ากลางวันพักเบรกกินข้าว
1: ครับ
0: ครับเข้าไปเลยก็มี
1: ใช่ครับ
0: แล้วพอทํานาเสร็จร้อยทั้งวันแบบนี้ครับตัวมันเปื้อนๆกลับบ้านเลยมั้ยฮะนอนเลยมั้ย
1: ไม่ครับก็ต้องไปอาบน้ําอาบอะไรให้ทําตัวสะอาดครับร่างกายชําระให้สะอาดครับก็ได้มากินข้าวกินอะไรได้ครับ
0: คือต้องมีวินัยกับตัวเอง
1: ใช่ต้องมีวินัยครับถ้าไม่มีวินัยตัวเองก็เชื้อโรคมันเยอะสมัยนี้ครับ
0: อันตรายนะ
1: อันตรายครับอันตราย
0: แต่คิดๆดูแล้วครับผู้ใหญ่ครับไม่ใช่เฉพาะชาวนาที่เสี่ยงนะชาวเมืองอย่างเราๆก็มีโอกาสในการเป็นโรคฉี่หนูได้เหมือนกันและเมื่อเรามีความเสี่ยงเช่นเดียวกันครับจะวิธีในการสังเกตได้อย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงหน้าครับ
2: โรคฉี่หนูเนี่ยมันไปโดนกับคนที่เป็นแผลมันจะเป็นมีเชื้อติดต่อถึงตายได
3: ้คือถ้าคนเป็นแผลเนี่ยคือถ้ามีฉี่หนูขึ้นมาเนี่ยโดนแผลมันจะกลายเป็นไอ้นี่ครับรักษายากครับ
4: โดนกัดหรือว่าโดนฉี่หนูก็จะมีอาการเวียนหัวเป็นไข้อะไรแบบเนี้ย
5: ชาวนาไทยเสี่ยงป่วยด้วยโรคฉี่หนูจริงหรือไม่ชาวนาเป็นอาชีพที่ต้องเดินลุยน้ำแช่น้ำหรือสัมผัสกับสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคได้ทุกวันครับโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวดังนั้นเราควรไปรู้จักกับโรคฉี่หนูกันให้มากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วโรคฉี่หนูมีสาเหตุเกิดจากอะไรกันล่ะครับ

โดยที่มีอาการอันแรกก็คือจะเริ่มมีไข้สูงนะครับเพราะว่าไข้สูงเนี่ยจะเป็นไข้สูงเฉียบพลันร่วมกับมีอาการไม่เฉพาะเจาะจงหลายๆด้านอย่างเช่นปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดตามคอปวดตามกระดูกนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นมากๆนะครับปริมาณเชื้อมากๆก็จะมีอาการปวดท้องร่วมด้วยตาเหลืองร่วมด้วยจะถึงขนาดตับวายไตวายอาจจะถึงชีวิตได้ถ้าเป็นมากๆภาวะความเจ็บปวดที่มีโอกาสเกิดขึ้นของชาวนาก็มีหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะปวดหลังอันเนื่องมาจากท่าทางที่ผิดแล้วก็มีการก้มเป็นเวลานานๆนะครับการบาดเจ็บจากการทำงานนะครับอันเนื่องมาจากการใช้เครื่องมือการติดเชื้อฉี่หนูซึ่งอันนี้เป็นภาวะอันนึงที่สำคัญมากในบ้านเราในฐานะที่เราเป็นประเทศเขตร้อนอันนี้เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่ได้เกิดไม่มีแค่คนเดียวแต่อาจจะเกิดขึ้นหลายๆคนในพื้นที่เดียวกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ระบาดได้เช่นกัน

0: โรคฉี่หนูหรือโรคเลปโตสไปโรซิสที่มากับน้ำครับโดยการติดเชื้อแบคทีเรียเกิดขึ้นได้ทั้งกับคนและสัตว์การติดเชื้อในคนมีสาเหตุมาจากการสัมผัสดินน้ำอาหารที่ปนเปื้อนปัสสาวะเลือดหรือเนื้อเยื่อของสัตว์ที่ติดเชื้อชนิดนี้เช่นสุนัขวัวควายหนูสุกรม้าเป็นต้น
1: สำหรับโรคฉี่หนู

นะครับเมื่อร่างกายได้รับเชื้อจะมีระยะในการฟักเชื้อนะครับอยู่ที่4-14 วันครับแต่โดยประมาณเนี่ยสัก10 วันจะเริ่มมีอาการนะครับอาการมีอะไรกันบ้างเริ่มที่เริ่มปวดหัวครับไข้ขึ้นสูงเลยนะครับตาแดงกล้ามเนื้อต่างๆจะล้ามากๆปวดบริเวณเอวน่องขาถ้าลองกดหรือจับดูจะรู้สึกปวดรุนแรงมากๆนะครับยิ่งกว่านั้นครับจะเริ่มมีอาการขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียแล้วถ้าเป็นหนักเข้าครับอาจส่งผลให้ถึงขั้นที่ว่าตับวายไตวายและหนักที่สุดก็คือถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะครับ

วิธีการป้องกันก็คือถ้าเมื่อไรก็ตามเราสงสัยว่าในพื้นที่ของเราที่กำลังจะลงไปทำงานในทำนานะพี่ตรงที่พื้นที่ตรงนั้นๆมีความเสี่ยงหรือมีพาหะของฉี่หนูนะครับเราควรจะต้องป้องกันโดยการใส่รองเท้านะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวหนังมีการสัมผัสแหล่งน้ำที่มีโอกาสทำให้เชื้อฉี่หนูเข้ามาสู่ในร่างกายได้ที่สำคัญอันนึงก็คือเรื่องของน้ำที่เราใช้รับประทานนะครับโดยทั่วไปชาวนาเองเนี่ยจะพกน้ำไปเนี่ยน้ำก็ต้องมั่นใจว่าไม่มีการปนเปื้อนในเรื่องของเชื้อฉี่หนูด้วยวิธีการต้มน้ำเป็นสิ่งที่สามารถฆ่าเชื้อฉี่หนูได้นะครับอย่างไรก็ตามอาชีพของชาวนาเนี่ยก็เป็นอาชีพที่น่าเห็นใจเพราะต้องเผชิญกับความเสี่ยงของโรคหลายๆอย่างมากมายนะครับอันเริ่มตั้งแต่เรื่องของภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากตัวเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสนะครับเชื้อที่เจอเยอะมากที่สุดก็คือเรื่องของเชื้อโรคฉี่หนูหรือที่เราเข้าใจกันในเรื่องของเลปโตสไปโรซิสนะครับในเรื่องของภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากกล้ามเนื้ออันเนื่องมาจากการทำงานที่เขาต้องก้มโค้งตลอดเวลาก็เป็นความเสี่ยงอันนึงที่ทำให้เขามีอาการปวดและบาดเจ็บที่บริเวณหลังและกระดูกสันหลังได้นะครับและจะถึงไขสันหลังที่มีโอกาสที่จะปวดและปวดร้าวลงไปที่บริเวณขาได้นะครับนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของสารเคมีที่เขาต้องสัมผัสอยู่ตลอดเวลาก็มีส่วนที่ทำให้ร่างกายเขารับผลกระทบและผลเสียทั้งในระยะสั้นถ้ามีปริมาณสารเคมีที่รับมากและรวมถึงระยะยาวซึ่งมีโอกาสเกิดการเป็นมะเร็งชนิดต่างๆร่วมด้วยนะครับ

นทำให้บางครอบครัวเนี่ยรู้สึกว่าอาชีพชาวนาเป็นอาชีพที่น่ากลัวหรือเปล่าแต่ว่าแน่นอนครับบางครอบครัวปฏิเสธไม่ได้ครับเพราะเป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้แล้วครับเราจะมีวิธีในการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้อย่างไรติดตามได้ช่วงหน้าครับ

0: ละโอ้โหหลังจากที่ลุยนานแล้วได้พักกันบ้างเวลาเจอแดดเนี่ยพี่ๆนะๆเจอกันกี่ชั่วโมงครับวันๆนึง
1: 8ชั่วโมง
0: 8ชั่วโมงมาตั้งแต่กี่โมงฮะ
1: ตั้งแต่7โมง
0: 7โมงเช้าพักกลางวันทีนึง
1: เที่ยง
0: แล้วก็ลุยต่อ
1: ลุยต่อ
0: ถึงกี่โมงฮะ
1: เลิก4โมง
0: 4โมงผู้ใหญ่กอดบอกจ้างไปถึง5โมงไม่ใช่หรอ
2: คร
1: ับ ก็ลงเร็วไง
3: อ๋อลงเร็ว
2: ถ้าลงเร็วก็จะเลิกเร็วถ
0: ้
2: าลง2โมงก็จะเลิก5โมงครับ
0: แต่ผู้ใหญ่ก็ต้องมาดูบ้างไปทำหน้าที่ของเรากันบ้าง
2: ครับผม
0: เวลาโดนแดดเยอะๆเนี่ยมันมีอาการอะไรไหมครับพี่
1: ๆตามันลาย
0: ตาลาย
1: ตาลายตาลายก็กินน้ำบ่อย
0: ๆกินน้ำเย็นๆ
1: จ้า
0: แล้วไงต่อฮะ
1: ตาลายก็อย่ามองมั่งมีอะไรก็ทากันไป
0: ไปป้ายให้มันแสบ
1: ๆให้มันจ้า
0: เออหรอ
1: จนฝ่าจะหมดวันนึงของเขา
0: เคยไหมครับว่ามีทำอยู่ร้อนมากน็อกไปเลยมึน
1: มี
0: หน้ามืด
1: มี
0: ทำยังไงอ่ะก็จำกันมาช่วยเงี้ยเหรอฮะ
1: ก็ช่วยกันแล้วก็เข้าต้นไม้ผ่านกัน
2: เข้าลมพักลม
0: บ่อยไหมครับ
1: มันก็เป็นไม่บ่อยเท่าไหร่
0: อ
1: ่ะถ้าบ่อยเราก็หากินไม่ได
0: ้นานนานเออจริงเป็นบ่อยผู้ใหญ่ก็ไม่จ้าง
1: เขาก็ไม่จ้าง
0: เ
1: ราต้องไม่ให้เป็น
0: ไม่ให้เป็นก็ต้องสู้กันมันสนุกไหมครับทำนา
1: ก็สนุกตอนราคาดีราคาไม่ดีก็ไม่สนุก
0: ไม่สนุก
1: ไม่สนุก
0: น้ำแล้งก
1: ็หน่อย
0: หน่อยน้ำเยอะก็
1: แย่อีก
0: แย่แล้วรู้ไหมครับว่าไออาการที่เขาเรียกกันว่าเป็นลมเวลาโดนแดดร้อนหรือว่า

0: ไอ้ฮีทสโตรกเนี่ยมันมีวิธีในการป้องกันด้วยนะ
1: โรคลมแดดพลาแดดร้อนๆจัดๆก็จะตาลายคืออาจเป็นลมได
2: ้โรคลมแดดเหรอป้าก็ไม่เคยเป็นนะแล้วก็ไม่รู้จักก็ไม่รู้อาการมันจะรุนแรงถึงขั้นตายไหม

0: โรคฮีทสโตรกหรือโรคลมแดดมีสาเหตุเกิดจากร่างกายได้รับความร้อนมากและไม่สามารถระบายความร้อนออกไปได้ทันเวลาทำให้มีอาการดังต่อไปนี้ครับไม่มีเหงื่อออกหน้าแดงปวดศีรษะหน้ามืดกระหายน้ำมากหายใจเร็วคลื่นไส้วิงเวียนตัวร้อนจัดใจเต้นเร็วอาเจียนสับสนอาจมีผลให้หมดสติหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตได้วิธีการช่วยเหลือเบื้องต้น 1. นำผู้ป่วยเข้าที่ร่มนอนราบอากาศถ่ายเทสะดวกปลดเสื้อผ้าระบายความร้อน 2. ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือน้ำแข็งประคบตามร่างกายและใช้พัดลมเป่าช่วยระบายความร้อน 3. รีบนำส่งโรงพยาบาลเท่านี้ก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงลงได้ครับ
1: ดังนั้นในตอนนี้ผมว่าไปลองฟังคำแนะนำและวิธีในการป้องกันจากคุณหมอกันหน่อยครับ
2: ภาวะลมแดดหรือ heat stroke นะครับซึ่งอันนี้เป็นภาวะอันนึงที่สำคัญมากเพราะทำให้เกิดถึงแก่ชีวิตได้ภาวะ heat stroke หรือลมแดดเนี่ยเป็นภาวะอันนึงที่เกิดจากกลไกของร่างกายในการปรับความร้อนที่อยากทำให้มีความสัมพันธ์กันระหว่างข้างในร่างกายกับข้างนอกร่างกายนะครับซึ่งโดยธรรมชาติของร่างกายของเราเนี่ยมีการปรับสมดุลในเรื่องของความร้อนระหว่างข้างในกับข้างนอกร่างกายอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นก็คือเรื่องของทางกายภาพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของภาวะลมแดดนะครับซึ่งหลายๆคนทราบว่าเป็นเรื่องของ heat stroke นะครับภาวะตรงนี้ก็เป็นภาวะที่สำคัญมากๆในเรื่องของชาวนาและภาวะตรงนี้ทำให้ชาวนาหลายๆคนเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนาโดยที่หลายๆคนก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันมาแล้วหลายรายนะครับนี่คือความเสี่ยงหลักๆของชาวนาคนไทยที่พวกเรากำลังเป็นห่วงกันนะครับ

ถ้าเป็นแล้วโดยมากจะถึงขั้นสลบนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยคนคนนั้นก็อาจจะไม่รู้สึกตัวนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถือว่ารุนแรงมากแล้วนะครับแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มไม่ไหวนะครับเราเริ่มรู้สึกร้อนและไม่สามารถจะทนกับภาวะดังกล่าวนั้นได้ควรจะต้องรีบทานน้ำนะครับคอยจิบน้ำเป็นระยะนะครับควรจะต้องพักทันทีนะครับ

ุณผู้ชมครับถ้าว่าเรารู้ทันโรคต่างๆนะครับเราก็จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้รวมถึงสามารถประกอบอาชีพต่างๆได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับและถ้าว่าเรารู้จักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเราเองก็จะถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆได้อย่างดียิ่งขึ้นด้วยนั่นเองแหละครับแต่ย้ำอีกทีนะครับว่าทุกอาชีพก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับกินข้าวอ๋อกินข้าวอยู่ท้องนาพอดีอย่าลืมนะครับกินให้ครบ5หมู่และกินข้าวให้หมดทุกเม็ดด้วยนะครับเพราะชาวนานั้นเหนื่อยจริงๆกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดนั่นเองนะครับและนี่คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่ออาชีพชาวนาสัปดาห์หน้าติดตามกันต่อครับว่าเราจะมีเรื่องราวของอาชีพใดที่เสี่ยงต่อโรคใดมาฝากกันกับ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ขอบ่นวันนี้คุณหมอจะมาบ่นเรื่องที่คนไข้ส่วนใหญ่นะครับชอบจำสับสนกันอยู่จะเป็นเรื่องอะไรไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับคุณหมอครับโทรโขงพร้อมแล้วครับ
1: เป็นครั้งแรกในชีวิตหมอเลยนะคะที่จะถือโทรโขงบ่นคนไข้คนไข้พร้อมหรือยังนะคะ
2: หมอพร้อมบ่นแล้วค่ะหมอขอบ่น
1: หมอรักษาคนไข้มาหลายปีมากเลยนะคะเรื่องที่เจอบ่อยๆก็คือคนไข้ว่าจะมีความสับสนระหว่าง3คำนี้นะคะก็คือ 1. ยาฆ่าเชื้อ 2. ยาปฏิชีวนะ 3. ยาแก้อักเสบค่ะกรณีของคนไข้มาหาหมอเคสนี้นะคะก็มีอาการหวัดนะคะมีแค่ไอนิดหน่อยนะคะเจ็บคอนิดหน่อยนะคะมีน้ำมูกเล็กน้อยนะคะตรวจโควิดแล้วก็ไม่ใช่นะคะก็เลยไปซื้ออะม็อกซี่ซิลิดมานะคะซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะมากินนะคะแต่ว่าคิดว่าเนี่ยเป็นยาแก้อักเสบหมออยากให้ทำความเข้าใจกับ3คำนี้ก่อนนะคะยาปฏิชีวนะนะคะก็จะหมายถึงยาที่รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียเท่านั้นค่ะส่วนยาฆ่าเชื้อนะคะเรามักจะเรียกว่ายาต้านหรือยาฆ่าเชื้อแล้วก็ต่อด้วยชื่อกลุ่มโรคนั้นๆ นะคะเช่นยาฆ่าเชื้อราหรือยาต้านเชื้อรายาฆ่าเชื้อไวรัสหรือยาต้านไวรัสค่ะส่วนยาแก้อักเสบนะคะหรือยาต้านการอักเสบก็จะหมายถึงยาที่มีฤทธิ์ลดการอักเสบบรรเทาปวดลดไข้ลดอาการบวมได้นะคะแต่ว่าไม่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อใดๆทั้งสิ้นค่ะในกรณีของคนที่เป็นหวัดนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากเชื้อไวรัสนะคะให้รักษาตามอาการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะก็จะช่วยทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะคะกำจัดเชื้อไวรัสได้แล้วก็จะหายได้เองค่ะถ้ากินยาปฏิชีวนะเพราะเข้าใจผิดที่ว่าเป็นยาแก้อักเสบนะคะทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยยามีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อหรือยับยั้งเชื้อแบคทีเรียอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้ฆ่าเชื้อไวรัสนะคะหรือว่าไม่ได้ฆ่าเชื้ออื่นๆเลยและไม่ได้มีฤทธิ์ต้านการอักเสบด้วยนะคะนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์ในการรักษาการอักเสบที่เกิดขึ้นแล้วนะคะยังทำให้เชื้อโรคเนี่ยดื้อยาขึ้นด้วยนะคะเมื่อมีการติดเชื้อแบคทีเรียครั้งต่อๆไปเนี่ยทำให้ต้องเปลี่ยนไปใช้ยาปฏิชีวนะชนิดใหม่นะคะที่แรงขึ้นแล้วก็แพงขึ้นนะคะซึ่งอาจจะไม่มีเหลือให้ใช้แล้วแล้วก็ในสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะไม่มียารักษาแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ค่ะใช้ให้ถูกต้องใช้ให้ถูกโรคจะได้ไม่ถูกหมอบ่นอีกนะคะจำไว้นะคะยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาแก้อักเสบอย่าให้หมอต้องบ่นนะคะ
0: ยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะยาแก้อักเสบ3คำสั้นๆจำให้ขึ้นใจจะได้ไม่ใช้ผิดกันอีกนะครับคุณหมอบอกแล้วนะครับ
2: หมอพอบ่น
3: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับวัยรุ่น
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: นี่คือตู้บ่นหมอนะครับนี่คือสถานที่ที่เราสามารถถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกเรื่องเลยเดี๋ยวเราจะมีคำตอบโดยตรงจากคุณหมอเลยนะครับ
1: ผมเคยโดนงูกัดและเพื่อนประถมพยาบาลเบื้องต้นให้อย่างดีเลยเพื่อนอ่ะเอาเชือกรัดเหนือบาดแผลให้แน่นๆกันพิษแล่นเข้าสู่หัวใจแต่พอไปถึงคุณหมอกลับแกออกเฉยเลยแล้วบอกผมว่าอย่าทำอย่างนี้เองนะตกลงมันยังไงกันแน่ครับ
0: นั่นน่ะสิครับเพราะผมเองก็เคยได้ยินวิธีนี้เหมือนกันนะครับแล้วจริงๆแล้วถ้าโดนงูกัดเนี่ยเราควรจะต้องทำยังไงล่ะครับคุณหมอครับ
2: การปฐมพยาบาลงูพิษกัดนะคะสิ่งสำคัญคือเราเนี่ยอยากที่จะให้เคลื่อนไหวอวัยวะนั้นๆเนี่ยให้น้อยที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเคลื่อนไหวเนี่ยพิษนั้นเนี่ยมันก็จะแล่นเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็ดูดซึมไปได้เร็วมากกว่าปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเคลื่อนไหวให้ได้น้อยที่สุดเนี่ยเราก็อยากที่จะให้เหมือนมีการปฐมพยาบาลด้วยการดามหรือว่าฟิกอวัยวะนั้นไว้ไม่ให้ขยับแล้วก็พยายามที่จะให้ลงแขนต่ำถ้าโดนกัดตรงแขนเนาะเพื่อให้เหมือนพิษมันแล่นเข้าสู่ในกระแสเลือดได้น้อยลงหรือว่าช้าลงนะคะส่วนการขันชะเนาะเนี่ยจริงๆเราไม่แนะนำเลยนะคะเพราะว่าการขันชะเนาะเนี่ยไม่ได้ทำให้พิษมันดูดซึมได้น้อยลงหรือว่าช้าลงเลยนะคะรวมถึงถ้าเกิดขันไปแล้วเนี่ยอวัยวะส่วนปลายเนี่ยมันอาจจะขาดเลือดจนถึงการติดเชื้อแล้วก็เน่าเสียไปจนต้องตัดอวัยวะส่วนปลายออกไปก็ได้นะคะการใช้ปากหรือว่าบางคนเนี่ยจะใช้สมุนไพรอะไรเนี่ยไปโปะตรงบอดแผลตรงนั้นเนี่ยจริงๆไม่ควรเลยแผลปากตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีการติดเชื้อจากการที่เราใช้ปากไปดูดได้นะคะเพราะว่าในปากเราเนี่ยมันก็มีเชื้อโรคอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะคะบางคนจะใช้แบบสมุนไพรไปโปะที่บาดแผลนั้นเราไม่แนะนำเลยนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เกิดการติดเชื้อเข้าไปที่ปากแผลบริเวณนั้นได้นะคะพวกงูที่มีพิษอะส่วนมากมันจะเป็นเขี้ยวออกมาแต่ว่าถ้าเกิดงูที่ไม่มีพิษเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นฟันคล้ายๆฟันปลาอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคือถ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนไข้อ่ะเป็นรอยกัดที่เราเห็นเป็นแบบเขี้ยวงูเนี่ยเราจะสมมุติฐานไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นงูที่มีพิษแต่ว่าถ้าเกิดแบบเราไม่เห็นเนี่ยบางทีแล้วมันอาจจะเป็นงูที่มีพิษได้เช่นแบบงูที่มันตัวเล็กหรือมันกัดโดยที่ไม่ได้ลึกเพียงพอมันก็อาจจะทำให้เราไม่เห็นบาดแผลที่เป็นแบบนั้นได้สรุปนะคะการปฐมพยาบาลสำหรับงูกัดนะคะก็คือเราต้องพยายามที่จะให้เคลื่อนไหวน้อยที่สุดแล้วก็นำมาส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะคะรวมถึงพยายามที่จะถ่ายรูปหรือว่าบอกลักษณะของงูให้ได้นะคะถ้าเป็นไปได้คุณโบเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการปฐมพยาบาลงูกัดไหมคะ
0: เข้าใจแล้วครับคุณหมอครับนี่คือวิธีที่ถูกต้องนะครับเชื่อว่าหลายๆคนนะครับฟังแบบนี้แล้วถือว่าหักล้างกับสิ่งที่เราเคยได้ยินมาเลยนะครับและนี่คือวิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องเอาไปใช้แล้วก็ไปบอกต่อกันด้วยนะครับและนี่คือตู้บ่นหมอครับมีคำถามอะไรแบบนี้เกี่ยวกับสุขภาพถามได้ทุกเรื่องเจอกันที่ไหนเชิญได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรามาชาแนลด้วยนะคะ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่พบหมอรามานะครับวันนี้เราเจอกันในราย

0: รายการสดนะฮะอยู่กับผมเป้พานุพงศ์กันนาธิกรครับแน่นอนนะครับว่าวันนี้เราจะเอาข่าวเกี่ยวกับสุขภาพในหัวข้อในแต่ละสัปดาห์ที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยนะฮะเอามาคุยข่าวกันรวมถึงก็จะพูดคุยกับคุณหมอด้วยนะฮะก็จะมาตอบคำถามนำประเด็นจากข่าวเอามาถามกับคุณหมอนะครับแน่นอนที่สุดครับท่านผู้ชมฮะช่วงนี้อากาศร้อนร้อนจัดจริงๆนะฮะคือจบฝุ่นไม่ทันไรเลยนะฮะฝุ่นก็อาจจะยังไม่ค่อยจางด้วยนะฮะเพราะว่าแต่ละวันก็มีสภาพอากาศสีส้มบ้างสีแดงบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีส้มนะฮะมาร้อนอีกแล้วครับท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าข่าวที่วันนี้ผมจะหยิบมาเล่าแล้วก็มาแจ้งเตือนท่านผู้ชมทุกท่านให้ระวังเรื่องสุขภาพกันมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจและต้องระวังบ้างไปชมพร้อมกันเลยครับนะคุณหมอที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับอาจารย์พิษครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวรรณโอภาสสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะคุณเป้สวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะ
0: ร้อนไหมฮะคุณหมอ
1: ร้อนมากค่ะ
0: นี่แค่แบบออเดิร์ฟนะคุณหมอ
1: ใช่ค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเมษาจะร้อนกว่านี้แต่ว่าแค่เฉพาะวันนี้ค่ะหมอเดินจากอาคาร1ไปที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็เดินกลับค่ะคือเหงื่อออกมาเหมือนสระผม
0: ถ้าเราพูดในเชิงบวกสุดๆเลยคุณหมอเบิร์นไงมันเป็นการเบิร์น
1: เป็นการออกกำลัง
0: เพราะคุณหมอถ้าธันวามกราอากาศเย็นๆโอ้โหต่อให้คุณหมอเดินตรวจตึกนู้นตึกนี้ตึกนั้นบางทีเหงื่อยังไม่ออกเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่พอเนี่ยเดินแค่ตึกเดียวข้ามไปโอ้โหร้อนเหงื่อออก
1: ใช่แต่ว่าก็เลยทำให้หิวน้ำมากค่ะ
0: ถ้าผมพูดในมุมเชิงบวกแบบนี้ผมพูดถูกไหมว่ามันทำให้ร่างกายของเราเผาผลาญมีเหงื่อออกอะอย่างน้อยคนที่ไม่ค่อยได้วิ่งหรอไม่ค่อยได้ออกกำลังกายกันจริงจังแบบ30นาที20นาทีเอาอย่างน้อยถูบ้านทำความสะอาดทำครัวนะโอ้โหเหงื่อป๊อบถือว่าได้เบิร์นได้ออกกำลังกายดีกว่าหน้าอื่นๆไหมคุณหมอ
1: จริงๆก็ไม่เชิงสักเท่าไหร
0: ่
1: ค่ะใช่ค่ะการออกกำลังกายเนี่ยที่เราบอกว่าเผาผลาญแคลอรี่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะต้องมีอัตราการเต้นของหัวใจที่สูงขึ้นในระดับหนึ่งด้วยค่ะทีนี้บางทีเหงื่อออกเฉยๆมันอาจจะไม่ได้เบิร์นเยอะมันน่าจะเป็นจากอากาศร้อนอย่างเดียวใช่ค่ะใช่แต่ว่ามันเรารู้สึกเหมือนเราไปวิ่งมา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ่ะผอมลงไหมอ่ะผมพูดในเชิงนี้ก่อนคือหัวใจอาจจะไม่ได้เต้นเพราะมันไม่ได้ออกกำลังกายเหนื่อยแบบเอ็กซ์เซอร์ไซส์ใช่ไหมฮะแต่ว่ามันร้อนอ่ะแล้วมีการระบายความร้อนเหงื่อออกเยอะมันช่วยทำให้เผาผลาญแคลอรี่อะไรประมาณ
1: ใช้คำว่าแห้งลงดีกว่าค่ะก็คือที่ออกไปเป็นน้ำ
0: ครับ
1: แต่แฟตยังอยู่นะคะ
0: อ๋อเพราะนั้นไม่เกี่ยวกันนะ
1: ไม่เกี่ยวก
0: ัน
1: ที่น้ำหนักลงเนี่ยสังเกตสิคะถ้าแบบว่าเราบวมน้ำหรือ okay. เราเหงื่อออกเยอะเนี่ยน้ำหนักมันจะลงครึ่งกิโล okay. กิโลนึงแล้ววันสองวันก็จะลงอย่างเงี้ยไอ้พวกอย่างเงี้ยเป็นน้ำทั้งนั้นค่ะ
0: ซึ่งโอเคน้ำหนักลง
1: ซึ่งไม่เท่ากับการผอม
0: okay.
1: เพราะว่าผอมจริงๆมันต้องเอาแฟตออกด้วย
0: เพราะนั้นต้องแยกกันนะฮะท่านผู้ชมว่าทำกิจกรรมภายในบ้านแล้วรู้สึกว่าเหงื่อออกกับการออกกำลังกายต่อเนื่องนะฮะไปเทียบกันไม่ได้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันอากาศร้อนก็อย่างที่บอกอะค่ะมันทำให้เส้นเลือดขยายตัวบางทีหัวใจมันก็ต้องเต้นเร็วขึ้นมันก็อาจจะเหมือนกับเราใช้พลังงานไปได้ง่ายขึ้น
0: อ๋อที่เขาบอกว่าอากาศร้อนแล้วทำไมรู้สึกเหนื่อยง่ายใช่อันเดียวกันไหม
1: ส่วนหนึ่งค่ะส่วนหนึ่งก็คือที่อากาศร้อนเยอะๆค่ะแล้วเราเดินไปเดินมาเนี่ยเราเหนื่อยง่ายด้วยแล้วก็เราเสียน้ำกับเกลือแร่ไปเพราะฉะนั้นมันจะเกิดความอ่อนล้าได้ง่าย
0: เออผมเชื่อว่าคนไทยแทบจะ 100% นะฮะที่แบบว่าโอ้โหฉันชอบหน้าหนาวจังเลยธันวามกราคมเนี่ยรู้สึกทำอะไรมันไม่ค่อยเหนื่อยหรือไปทำงานอย่างเงี้ยรู้สึกเหงื่อมันไม่ค่อยออกรู้สึกมันสบายตัวจังเลยแต่พอหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยใช้ชีวิตลำบาก
1: บางคนก็จะรู้สึกอึดอัดค่ะเพราะว่าความร้อนที่มันสะสมในร่างกายเนี่ยมันก็ทำให้อุณหภูมิในร่างกายเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิในร่างกายเพิ่มขึ้นเนี่ยอวัยวะต่างๆก็ต้องทำงานหนักขึ้นค่ะมันก็จะทำให้เรารู้สึกไม่สบายตัวเหนื่อยแล้วก็ล้าได้ง่ายค่ะแต่ว่าบางคนก็เลยแบบเอางั้นหน้าหนาวก็น่าจะดีกว่าแต่เราก็พบว่าหน้าหนาวเองก็เราก็ยังเสียน้ำค่อนข้างมากอันนี้เสียแบบไม่รู้ตัวด้วยเพราะอากาศมันแห้งไงคะเราไม่มีเหงื่อแต่จริงๆแล้วเราก็ยังเสียน้ำอยู่นะคะเสียน้ำออกไปจากร่างกายแต่มันระเหยไปหมด
0: แต่ก็น่าจะเป็นหน้าร้อนที่เสียน้ำ

0: เยอะกว่าไหมครับ
1: น่าจะเยอะกว่า
0: ใช่
1: ใช
0: ไหม
1: ่ค่ะใช่
0: เพรา
1: ค
0: ะมั
1: ่
0: นออกเป็นเม็ดๆเลย
1: ใช่ค่
0: ม
1: ะ
0: ันจดติ่งๆเลย
1: ใช่ค่ะวันนี้ถึงกับเอาทิชชู่ซับผมตัวเอง
0: แต่มันก็พูดยากนะคุณหมอเพราะว่าบางทีมันอาจจะเหมือนใกล้เกลือกินด่างหรือเปล่าเหมือนคนในแถบตะวันตกเขาก็ชอบเหลือเกินมาประเทศไทยโอ้โหร้อนๆแบบนี้นะส
1: ะ
0: ใจแดดแรงๆเนี่ยโอ้โหคนไทยที่โอ้ยอย่า
1: ต
0: ่างร่มละ
1: เพราะจริงๆแสงแดดเนี่ยค่ะก็มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเหมือนกับทุกๆอย่างในโลกใบนี้นะคะเช่นแสงแดดจัดๆที่คนฝรั่งเขาชอบกันเนี่ยถ้าเราโดนนานๆเนี่ยพอเราเป็นคนเอเชียปุ๊บเนี่ยนอกจากที่เรามีโอกาสจะเกิดเซลล์เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราก็จะยังเกิดพวกฝ้าได้ง่ายฝรั่งก็อาจจะเกิดเป็นพวกกระค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่แสงแดดที่คุณฝรั่งชอบไปอาบแดดกันเนี่ยค่ะเราก็พบว่าถ้าเราไปอาบบ้างเนี่ยเราจะก็จะเกิดผิวเหี่ยวย่นเกิดฝ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงของเม็ดสีได้
0: ฝรั่งเขาไม่เป็นอ่ะ
1: เขาก็เป็นนะคะเขาก็เป็นแต่ว่าเขาจะออกเป็นกระค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่ฝรั่งจะเจอเยอะเป็นมะเร็งผิวหนังเพราะพวกนี้ตากแดดแบบนานเราเรียกมีเม็ดสีแค่ที่เรียกว่าเมลานินเยอะกว่าเราก็เลยมีความปกป้องผิวเซลล์ผิวของเราได้ดีกว่าคนที่เป็นผิวขาวแบบฝรั่งใช่
0: เพราะเม็ดสีคนผิวเหลืองจะมีเยอะกว่าคนผิวขาว
1: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าคุณเป้ดูเนี่ยจะสังเกตว่ามะเร็งผิวหนังไม่ค่อยเกิดในคนผิวเข้ม
0: เพราะอะไรครับ
1: เพราะว่ามีเม็ดสีเยอะกว่า
0: อ๋อเพราะเขาเม็ดสีเยอะครับสีผิว
1: มันกรองแสงไปใช่
0: ของเราผิวเหลืองก็ถือว่ามีเยอะกว่าคนผิวขาว
1: ใช่แต่ถ้าผมทองตาฟ้าเลยเนี่ยผิวเขาจะไวกับแดดมาก
0: แต่ถ้าคนผิวดำด้านเม็ดสียิ่งเยอะป่ะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าพูดถึงเรื่องโรคมาค่ะคุณหมอพิธะถ้าย้อนกลับไปหลายปีก่อนเวลาโรคที่มากับหน้าร้อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็พวกอาหารเป็นพิษท้องเสียกินอาหารที่แบบมันบูดใช่ไหมฮะแต่ณปัจจุบันเองเนี่ยมันมีฮีทสโตรกเข้ามาหลายปีแล้วนะฮะที่แบบอากาศบ้านเราแบบร้อนสุดๆอ่ะแล้วก็เริ่มเบียร์ละฮีทสโตรกแล้วณปัจจุบันเนี่ยไม่น่าเชื่อนะฮะว่าขนาดคาบเกี่ยวกันแบบนี้พวกไข้หวัดใหญ่ก็เห็นระบาดกันเยอะนะทั้งที่ท่านผู้ชมพวกไข้หวัดอะความรู้ดั้งเดิมของเราคือบอกว่ามันจะระบาดเยอะช่วงหนาวกับฝนและร้อนเนี่ยเอาเพลินเดี๋ยวมันตายไปหมดแหละแต่ทำไปทำมาเนี่ยกุมภาเนี่ยจริงๆก็เริ่มร้อนสาธารณสุขบอกว่าโอ้โหกุมภาไข้หวัดใหญ่ก้าวกระโดดเลยมันเป็นเพราะอะไรเชื้อโรคมันปรับตัว
1: คือเชื้อโรคบางทีก็ปรับตัวด้วยค่ะปรับตัวด้วยแล้วก็ประกอบกับบางทีเนื่องจากปัจจุบันการเดินทางในระหว่างประเทศเนี่ยมันมากขึ้นบางทีเราจะเอาเชื้อโรคจากที่ต่างๆเนี่ยกลับมาด้วยเหมือนกันค่ะแต่ว่าโดยปกติถ้าเป็นลักษณะการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในเมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่คุณเป้บอกคือเป็นช่วงแบบก่อนฤดูฝนแล้วก็ช่วงฝนแล้วก็ไปอีกทีคือต้นหนาว
0: ค
1: ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมีอยู่ในช่วงนั้นเริ่มจะเริ่มสักพฤษภามิถุนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในช่วงเนี้ยที่กุมภาเนี่ยที่มันระบาดเนี่ยอันส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นจากเรื่องของการนำเชื้อโรคเข้ามาด้วยจากการเดินทางด้วยค่ะรวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเชื้อโรคที่มันปรับตัวมันก็อาจจะทนกับสภาวะแวดล้อมบางอย่างได้ดีคือถ้าช่วงมกราคมกุมภาเนี่ยก็จะเป็นอีกช่วงพีคนึงของต่างประเทศที่เขาเป็นประเทศหนาวจัดค่ะแต่ทีนี้ปัจจุบันนี้เราก็ใส่หน้ากากกันน้อยลง ค่ะประกอบกับเราเริ่มมีการรวมตัวตามที่ต่างๆมากขึ้นค่ะก็จะทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย
0: ธรรมชาติของเชื้อโรคโดยเฉพาะพวกไวรัสไข้หวัดพวกนี้นะเจออากาศร้อนๆแบบเนี้ย30ปลายๆ40
1: เขาไม่ค่อยชอบ
0: เขาไม่ชอบ
1: เขาไม่ค่อยชอบใช่ค่ะเขาจะเจริญเติบโตได้ไม่ดี
0: เพราะฉะนั้นธรรมชาติเราอากาศมันร้อนแล้วเรารู้จักป้องกันตัวเดี๋ยวไอ้ตัวยอดของผู้ติดเชื้อที่ป่วยเป็นแค่วันมันจะค่อยๆลดลงไหม
1: โดยปกติจะเป็นตามฤดูกาลใช่ค่ะใช่ค่ะรวมไปถึงการฉีดวัคซีนค่ะก็จะช่วยป้องกันให้ไม่เป็นโรคด้วยค่ะ
0: มีประเด็นฝุ่นด้วยนะ
1: ใช่ค่ะยังไม่นับรวมฝุ่นนะคะ
0: เพราะว่าฝุ่นเนี่ยท่านผู้ชมปกติมันจะมาช่วงหนาว
1: พอหน้าหนาวแห้ง
0: ห
1: น้าร้อนมีความชื้นสูง
0: ครับ
1: แต่ปรากฏว่าเนื่องจากโลกร้อนขึ้นความชื้นมันก็หายไปตอนนี้มันเหลือร้อนอย่างเดียวมันไม่ร้อนชื้นฝุ่นก็เลยมาด้วยใช่ค่ะ
0: คือปกติถ้าพอเราเข้าสู่หน้าร้อนเนี่ยไอ้พวกฝุ่นเราแทบไม่ต้องมาพูดคุยกันเลยนะเพราะว่าโอ้ไม่ต้องไปดูละสีส้มสีเหลืองเพราะส่วนใหญ่มันไม่ค่อยเกินมาตรฐานสักเท่าไหร่แต่เนี่ยบางวันเนี่ยฝุ่นก็มา

0: อีกแล้ว
1: ใช่มันเป็นเหมือนแบบที่คนสมัยก่อนเขาเรียกร้อนแล้วด้วยแล้วแล้งด้วยคือมันไม่มีน้ำฝุ่นมันก็มาด้วย
0: ครับนี่ผมยังไม่นับรวม17จังหวัดภาคเหนือนะคุณหมอพิษ
1: อ๋อใช่
0: ถูกไหมเพราะว่าของเราภาคกลางภาคอื่นๆเนี่ยโอเคเราจะเจอกับฝุ่นในช่วงหน้าหนาวธันวามกราคมกุมภาแต่พี่น้องภาคเหนือเนี่ยสิ
1: ตลอด
0: แล้วช่วงร้อนเนี่ยพวกเผาไหม้พวกไฟป่า
1: ก็ติด
0: พีคเลยคุณหมอ
1: ใช่ค่ะ
0: พีคเลยแล้วเขาต้องเจอกับร้อนด้วยแล้วเจอฝุ่นอีกโหดูแล
1: น่าสงสารมากค่ะผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยค่ะหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่างเนี่ยอาการของโรคก็จะเป็นเยอะขึ้นด้วยเวลาที่ฝุ่นมาเยอะขึ้น
0: โรคไหนที่ดีที่คุณหมอพูดถึงมาถึง
1: เช่นพวกโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทั้งหมดโรคภูมิแพ้อย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยฝุ่นก็จะเป็นปัจจัยกระตุ้นด้วย
0: ครับคุยกันมากลมๆเบื้องต้นนะฮะท่านผู้ชมไปดูที่ข่าวบ้างดีกว่าอย่างที่เราทราบกันนะฮะว่ากรมอุตุเขาคาดการหน้าร้อนปีนี้เอาจริงๆก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะคุณหมอเพราะว่ามีปรากฏการณ์ลานีญ่าที่ทำให้โอเคมันมีความชุ่มชื้นเข้ามาก็เลยอาจจะทำให้ปีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ร้อนมากนะแต่คำว่าไม่ร้อนมากของแต่ละคนก็อาจจะต่างกันนะคุณหมอแต่ถ้าดูตัวเลขจากกรมอุตุเนี่ยนะฮะก็จะบอกว่าอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ43องศาเซลเซียสนะครับท่านผู้ชมฮะอากาศก็จะร้อนอบอ้าวเป็นระยะสลับกับมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่แต่ช่วงเนี้ยหลายวันเนี้ยคุณหมอก็เดี๋ยวอากาศแปรปรวนเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: พายุฤดูร้อนมาเป็นพักๆช่วงๆแล้วก็ต้องโอ้ยมาวัดดวงกับไอ้พายุฤดูร้อนที่ลมมันแรงมากต้องระวังกันนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะอากาศเนี่ยก็จะมีความร้อนนะฮะร้อนจัดในบางที่ในบางวันส่วนมากช่วงปลายเดือนมีนาถึงเมษายนอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประเทศไทยตอนบน 35-36 องศานะครับก็อย่างที่บอกนะฮะว่าอุณหภูมิจะต่ำกว่าปีที่ผ่านมาครับแล้วก็มีฝนรวมเนี่ยนะฮะเฉลี่ยก็จะมากกว่าค่าปกติร้อยละ10-20ด้วยนะครับอันนี้ก็เราตามข่าวมาแล้วล่ะเรื่องของสภาพอากาศว่าเข้าสู่หน้าร้อนกันตั้งแต่ช่วง28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับคำถามฮะคุณหมอฮะความทนต่ออากาศร้อนแต่ละคนแน่นอนไม่เท่ากัน
1: ไม่เท่ากันค่ะ
0: แบ่งเป็นช่วงวัยด้วยไหมครับเพราะว่าพอเราหนาวเราก็ไปโฟกัสที่ผู้สูงอายุหมอผู้สูงอายุเนี่ยเนื่องจากไขมันเขาน้อยเวลาเจอหนาวเนี่ยเขาจะเดี๋ยวขาชามันจะหนาวไปถึงกระดูกแล้วส่วนร้อนเนี่ยเขาจะได้เปรียบคนวัยอื่น
1: ไม่จริงค่ะ
0: ไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยวเลยค่ะจริงๆก็คือผู้สูงอายุเป็นวัยที่เราต้องให้ความระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิไปในทางที่เย็นขึ้นหรือร้อนขึ้นเพราะว่าโดยอายุของเขาที่มากขึ้นเนี่ยค่ะคุณเต้ก็จะทำให้เขามีความสามารถในการระบายความร้อนออกจากร่างกายเนี่ยน้อยลง
0: ค
1: ือถ้าเราเทียบเนี่ยค่ะอย่างรูขุมขนอย่างเงี้ยในผู้สูงอายุก็จะมีน้อยลงกว่าเราค่ะเพราะฉะนั้นการระบายความร้อนต่างๆเหงื่อต่างๆที่ออกก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเขามีโอกาสที่ถ้าอุณหภูมิรอบตัวเขาเนี่ยสูงมากๆค่ะเขามีโอกาสที่ตัวอุณหภูมิในตัวเขาเนี่ยจะขึ้นได้เยอะกว่าเราที่เป็นวัยผู้ใหญ่ค่ะอันนี้เป็นวัยที่ต้องระวังในขณะเดียวกันอย่างที่คุณเป้บอกคือช่วงที่อากาศเย็นเราก็เตือนกันเรื่องหนาวแล้วเดี๋ยวจะเสียชีวิตเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆเป็นวัยที่จะต้องดูแลค่อนข้างละเอียดทีเดียวโดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิค่อนข้างเยอะค่ะเราก็จะเคยเห็นนะคะคุณเป้ผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยก็นอนแล้วทำงานหนักตากแดดทั้งวันเลยแล้วก็อาจจะไม่ได้ดื่มน้ำแล้วก็มาพักปุ๊บหลับไปเลยก็มีค่ะ
0: ที่เรียกไหลตายนะครับ
1: ส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นพวกฮีทสโตรกคนไข้จะอุณหภูมิในตัวสูงมากๆค่ะ
0: ไม่ใช่ไหลตายที่เราปักจะพูดกันติดป
1: ากไม่สมัยค่ะไม่ไหลตายอาจจะไม่ได้ขึ้นกับอุณหภูมิอย่างเดียวจะขึ้นกับอย่างอื่นด้วย
0: ช่วงหน้าหนาวเนี่ยเราจะเห็นข่าวแบบว่าโดยเฉพาะคนอายุเยอะเนาะแล้วก็มันก็ว่าร่างกายไม่ค่อยอบอุ่นแล้วสุดท้ายแบบหลับไปเลย
1: ค่ะ
0: ไม่ตื่นเลย
1: อันนี้ก็เป็นไปได้ในหน้าร้อนเหมือนกัน
0: ก็คือ
1: ร้อนเกินไปร้อนเกินไปจนร่างกายมันไม่สามารถที่จะทำงานได้ในอุณหภูมิแกนกลางของร่างกายที่มันสูงเกินไปค่ะอวัยวะก็จะเกิดการล้มเหลวคนไข้ก็มาจะมาด้วยอาการหมดสติชัก
0: ซึ่งคนละอาการกับสโตรกใช่ไหมครับ
1: เราเรียกเขาว่า heat stroke เพราะว่าจริงๆแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระบวนการของสมองด้วยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแต่ว่ามันไม่ใช่ stroke ที่เกิดจากหลอดเลือดตีบหรือหลอดเลือดแตกแบบนั้น
0: โอ้ดีเลยผมก็เริ่มสับสนแล้วคำว่า heat stroke กับ stroke ที่บอกว่าหลอดเลือดแตกหรือตีบ
1: heat stroke คือโรคลมแดด
0: ครับ
1: ก็คืออากาศร้อนมากจนกระทั่งร่างกายทำงานผิดปกติจนกระทั่งสมองเราก็รวนไปด้วยค่ะเราก็มาด้วยการหมดสติหรือชักได
0: ้แล้วถ้าเป็น stroke
1: stroke เนี่ยก็จะเกิดจากเส้นเลือดเราจะระบุไปที่พยาธิสภาพที่เส้นเลือดมาเลี้ยงสมองไม่ว่าจะเป็นการแตกการตีบหรือว่าการตัน
0: ซึ่งคนละอาการ
1: ซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกันกับ
0: ไม่เกี่ยวกัน
1: ก็ได้ใช่ค่ะ
0: โอเคแต่ heat stroke นี่ก็มีทั้งอาการหนักกับอาการเบา
1: ใช่ค่ะบางคนเนี่ยอาจจะมีแค่อุณหภูมิสูงขึ้นค่ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะบางอย่างเล็กน้อยค่ะแล้วก็เรากู้ได้ทันเช่นให้น้ำเกลือได้ทันลดภาวะขาดน้ำเราแก้เรื่องเกลือแร่ผิดปกติได้ทันสมองไข้ยังไม่ได้กระเทือนมากเนี่ยค่ะก็น่าจะกู้ได้แต่บางคนเนี่ยมาช้าไปมาเมื่ออวัยวะต่างๆล้มเหลวไปแล้วค่ะหรือสมองบวมไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้จะแก้ยากซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องมีปัจจัยร่วมด้วยเช่นเขา อยู่กลางแดดนานมากๆในวันที่ร้อนมากๆไม่มีลมเลยไม่ได้มีน้ำเลยเหงื่อไม่ออกเลยอย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้ก็จะทำให้คนไข้มาด้วย heat stroke ได
0: ้ครับนี่นะฮะก็นำมาสู่ข่าวที่สองตรงนี้เลยครับท่านผู้ชมฮะที่เรื่องของอากาศร้อนจัดก็เลยมีความเป็นห่วงแล้วก็เตือนพี่น้องประชาชนนะฮะว่าอากาศร้อนจัดแบบนี้อาจจะเกิด heat stroke ถึงขั้นเสียชีวิตได้นะฮะข้อมูลมาจากนายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษากองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะฮะก็บอกกรมควบคุมมลพิษรายงานค่าฝุ่นภาพรวมของประเทศไทยนะครับใต้กลางตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลค่าฝุ่นอยู่ในเกณฑ์ดีก็จะมีเพียงระยองที่เกินค่ามาตรฐานนะครับต้องจับตาฝุ่นในภาคอีสานอย่างใกล้ชิดด้วยข้อมูลจากจิสดานะครับพบว่าประเทศไทยจุดความร้อนเนี่ย760จุดพบมากในภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานนะฮะแล้วก็ที่เตือนเรื่องอากาศร้อนเนี่ยนะฮะเพราะว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นกว่า40องศาในหลายพื้นที่ซึ่งอาจจะเกิดภาวะอากาศร้อนจัดอาจทำให้เกิดโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกโดยเฉพาะผู้ที่นิยมเล่นกีฬากลางแจ้งในช่วงระหว่างกลางวันไม่ว่าจะเป็นกีฬากอล์ฟฟุตบอลหรืออื่นใดให้ระวังอากาศร้อนจัดหมดสติและเสียชีวิตได้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นคำเตือนปกติถ้าผมอ่านข่าวเนี่ยเวลาเขาเตือนเขาจะเตือนคนที่ทำงานกลางแจ้งนะพวกคนที่ทำงานใช้แรงงานก่อสร้างที่เขาต้องเจอแดดเป็นเวลานานๆ ณปัจจุบันเองเนี่ยนะฮะทางการแพทย์มีภาวะอะไรที่เตือนไหมฮะว่าเอาละอันนี้มันแค่ร้อนธรรมดาอันนี้มันแค่หิวน้ำหรือว่าเอาแล้วฮีทสโตรกมาแล้ว
1: พี่คิดว่าจริงๆอาการเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงขนาดนั้นแต่เราอันที่หนึ่งเนี่ยเราต้องรู้จักก่อนว่าตัวเราอายุเท่าไหร
0: ่
1: มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงโรคประจำตัวหรือยาบางชนิดที่เราใช้เนี่ยเป็นยังไงมีความเสี่ยงที่จะทำให้เรามีการเก็บอุณหภูมิความร้อนในร่างกายมากกว่าปกติหรือเปล่าค่ะรวมไปถึงถ้าเรารู้สึกอ่อนเพลียมากค่ะหรือรู้สึกเหมือนหน้ามืดจะเป็นลมอย่างเงี้ยนะคะของพวกนี้ก็ควรจะต้องรีบมาโรงพยาบาลโดยเฉพาะถ้าเผื่อว่าเรามีประวัติว่าเราอยู่กลางแดดมานาน
0: มีโอกาสเกิดขึ้นกับคนที่แข็งแรงไหมฮีทสโตรก
1: มีค่ะอาจารย์เคยเห็นในทหารด้วยนะคะทหารหนุ่มๆเลยเนี่ยค่ะฝึกกลางแดดค่ะในเดือนเมษายนซึ่งร้อนจัดมากแล้วการฝึกค่อนข้างหนักค่ะแล้วก็ยืนเข้าแถวแล้วก็หมดสติอย่างเงี้ยค่ะก็มีอันนี้ก็เป็นฮีทสโตรกประเภทหนึ่งก็คือไข้มาด้วยตอนนั้นมาด้วยไตวายค่ะไตวาย
0: แต่พอผมเห็นข่าวแล้วผมรู้สึกตกใจว่าแค่โดนแดดนานๆแล้วกลายเป็นฮีทสโตรกแล้วทำไมมันไปลงไตได
1: ้เราเสียน้ำออกจากร่างกายค่ะพอน้ำออกจากร่างกายปุ๊บน้ำที่อยู่ในเส้นเลือดมันก็จะน้อยลงเมื่อเลือดไปเลี้ยงที่ไตน้อยลงค่าไตก็จะขึ้น
0: แล้วคำว่าไตวายในที่นี้หมายถึงว่า
1: ปัสสาวะไม่ออกเลย
0: ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติไหม
1: ค่ะในเคสนั้นเนี่ยเป็นเคสที่คนไข้เดิมแข็งแรงอยู
0: ่
1: แล้วมาโรงพยาบาลเร็ว ค่ะก็ดีขึ้นดีขึ้นจนตอนแรกๆต้องฟอกเลือดแต่หลังจากนั้นก็ไม่ต้องแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ฮิสโตรกถึงขนาดไตวายไตวายเสร็จ
1: ต้องใช่ก็เป็นเยอะๆใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแต่ละคนเนี่ยอาการหรือระบบที่จะโดนกระทบเนี่ยก็มีไม่เท่ากันค่ะผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะมีอาการเช่นซึมเยอะไปกระทบกระเทือนที่สมองเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเสี่ยงกับภาวะขาดน้ำอยู่แล้วมีไตหรืออะไรก็เกิดไตวายได้ง่ายขึ้น
0: ฮิสโตรกคืออ่ะถ้าผมสรุปง่ายๆก็คือฮิสโตรกเกิดขึ้นจากเรื่องของน้ำในร่างกายกับอากาศร้อนถูกไหมครับ
1: ฮิสโตรกคือโรคที่ระบบต่างๆในร่างกายของมนุษย์เราทำงานผิดปกติไปจากการที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้นมากผิดปกติซึ่งสาเหตุของการที่ร่างกายมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นมากผิดปกติเนี่ยหนึ่งเกิดจากอากาศร้อนค่ะอากาศร้อนอันที่สองน้ำในร่างกายน้อยลงค่ะการกินยาบางชนิดค่ะหรือโรคประจำตัวบางอย่างของพวกนี้จะทำให้คนไข้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและทำให้อวัยวะต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยมันเสียการทำหน้าที่ไป
0: ครับกระบวนการที่คุณบอกว่าร่างกายร้อนมันจะต่างกับตัวร้อนที่มาจากเป็นไข้ป่ะฮะ
1: เป็นการที่มีไข้เหมือนกันมีอุณหภูมิสูงเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยสูงมากๆ
0: อ๋อสูงกว่าเป็นไข้ที่บอกว่าโอ้โหไข้สูง40องศา
1: สาเหตุของอุณหภูมิที่สูงไม่ได้มาจากการติดเชื
0: ้
1: อการติดเชื้อในร่างกายเนี่ยเป็นการที่ร่างกายรีแอคมีปฏิกิริยากับเชื้อโรคที่เข้ามาคือพยายามสู
0: ้
1: พยายามสู้แล้วก็จะมีไข้มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นอันเนี้ยก็จะเกิดจากตัวอุณหภูมิจริงๆในร่างกายในแกนของร่างกายเราที่มันเพิ่มขึ้นสูงเรื่อยๆ
0: ครับซึ่งมันไม่เหมือนกับที่บอกว่าตัวร้อนเยอะๆร้อนรีบเช็ดตัวนะไม่งั้นเดี๋ยวชักมันคนละแบบกับที่แบบฮีทสโตรกแล้วมีอาการ
1: ฮ
0: ี
1: ทสโตรกเนี่ยเราก็ต้องรีบทำให้ร่างกายผู้ป่วยเย็นลงด้วยเช่นเดียวกันนะคะในทางการแพทย์เราก็จะมีตั้งแต่ใส่ให้น้ำเกลือ ค่ะที่แบบอุณหภูมิห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามลดอุณหภูมิเขาให้กลับไปสู่อุณหภูมิร่างกายปกติให้เร็วที่สุดเพื่อให้อวัยวะต่างๆกลับมาทำงานได้ตามปกติ
0: อาการเบื้องต้นเหมือนที่จะเป็นลมถูกไหม
1: ใช่ส่วนใหญ่จะรู้สึกเพลียมากๆค่ะเหมือนหน้ามืดจะเป็นลมอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับวิธีแก้เบื้องต้นสดน้ำกระดกน้ำได้ไหมครับ
1: ถ้าเรารู้สึกว่าถ
0: ้
1: าเรารู้สึกว่าวันนี้เราดื่มน้ำน้อยแล้วอากาศร้อนจริงๆเนี่ยสิ่งแรกที่ควรต้องทำคือแก้ที่เหตุของปัญหาก็คือดื่มน้ำให้เยอะแล้วเราต้องคอยสังเกตร่างกายตัวเราเองด้วยค่ะ
0: คนไทยจะติดดื่มน้ำเย็นและยิ่งถ้าร้อนๆจัดๆแบบนี้ดื่มน้ำหวานดื่มน้ำอัดลมเพราะรู้สึกว่ามันทำให้แบบมันสดชื่นถ้ามันทดแทนกันได้ไหมครับกับการดื่มหรือคุณหมอไม่ได้ซีเรียสขอให้เป็นจะเป็นน้ำอัดลมน้ำหวานน้ำเย็นน้ำอุณหภูมิห้องอะไรก็ได้ขอให้ดื่มให้พอเถอะ
1: จริงๆแล้วควรจะเป็นน้ำเปล่าน้ำเปล่าเนี่ยนะคะน้ำอุณหภูมิห้องธรรมดาเนี่ยนะคะถามว่าใส่น้ำแข็งได้ไหมก็ใส่น้ำแข็งได้เหมือนกันแต่ว่าโดยปกติหน้าร้อนเนี่ยเราก็มักจะต้องระวังอีกอันตรายนึงคืออันตรายที่มาจากน้ำแข็งที่ไม่ได้คุณภาพด้วยตัวอาจารย์เองไม่แนะนำให้ดื่มน้ำหวานหรือน้ำอัดลมเพราะว่าจริงๆแล้วความเข้มข้นนะคะของตัวน้ำเองมันจะมีไม่ได้เยอะเพราะมันมีน้ำตาลอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่สามารถทดแทนการสูญเสียเหงื่อออกไปได้ดีค่ะรวมไปถึงในน้ำอัดลมบางอย่างและจะมีคาเฟอีนผสมโดยเฉพาะน้ำอัดลมที่เป็นสีดำๆค่ะพวกนี้ก็จะยิ่งทำให้ร่างกายขับน้ำออกก็ยิ่งเสียโอกาสที่อุณหภูมิในร่างกายจะเพิ่มสูงขึ้นก็มีมากขึ้น
0: ผมเคยได้ยินโดยเฉพาะผู้สูงวัยมักจะเตือนบอกร้อนจัดๆอย่าไปกินน้ำที่เย็นค่อยๆจิบค่อยๆจิบอย่าแบบกึ๊กเดี๋ยวมันแบบร่างกายปรับตัวไม่ทันแล้วเดี๋ยวมันช็อกอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ซึ่งจริงๆก็ถูกส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์เลือดอุ่นเพราะฉะนั้นตัวร่างกายเราเนี่ยจะพยายามปรับอุณหภูมิให้ได้ตามอุณหภูมิรอบร่างกายมันเราไม่ควรสวิงอุณหภูมิในร่างกายเรารวดเร็วเกินไปเราต้องค่อยๆให้เขาปรับตัวค่ะก็จะทำให้เรากลับมาสู่ภาวะสมดุลของตัวเราเองเนี่ยแบบง่ายขึ้นแล้วก็สบายขึ้นไม่ทรมาน
0: ก็น้ำอุณหภูมิห้อง คุณหมอก็จะแนะนำว่าโอเคน่าจะดีที่สุดหรือจะถ้าชอบติดน้ำแข็งติดน้ำเย็นแล้วรู้สึกว่ากินแล้วมันสดชื่นก็ไม่ว่ากันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าหลักการของการกินน้ำเนี่ยก็คือจิบเรื่อยๆ
0: จิบเรื่อยๆ
1: ใช่ค่ะแบบอย่าแบบดื่มทีเดียวเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันก็จะเยอะเกินไปอีกค่ะก็ต้องค่อยๆจิบไปเรื่อยๆทั้งวัน
0: ครับฮีทสโตรกจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหม่
1: ใช่

0: ไอตัว
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมฮะแล้วพอเกิดขึ้นมาบางทีปฐมพยาบาลกันไม่รู้จะทำยังไง
1: ค่ะวิธีง่ายที่สุดเลยก็คือเอาผู้ป่วยเข้าที่ร่มก่อนค่ะ
0: โอเค
1: เอาที่ร่มก่อนแล้วก็พยายามพัดให้อากาศไหลเวียนให้สะดวกค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วค่ะเราก็จะใช้วิธีประเมินผู้ป่วยขั้นพื้นฐานโดยทั่วไปเช่นสังเกตระดับความรู้สึกตัวลักษณะการหายใจค่ะรีบโทรตามฉุกเฉินค่ะมาดูแล้วก็สิ่งสำคัญถ้าเราอยู่แถวนั้นคือพยายามให้ผู้ป่วยอยู่ในที่ร่มค่ะแล้วก็ช่วยระบายความร้อนออกจากตัวพัดโบกให้อากาศถ่ายเทและเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยทีมของเวชศาสตร์ฉุกเฉินเขาจะไปประเมินที่หน้างานให
0: ้ค่ะฉุกเฉิน1669ใช่ไหมที่ยกโทรกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ทีนี้ผมลองนึกสภาพความเป็นจริงนะคุณหมอว่าถ้าสมมติผมเจอคนที่แบบจู่ๆแบบฟึบลงไปเลยคราวเนี้ยเฮ้ยนี่มันฮีทสโตรกหรือเขาเป็นสโตรก
1: หรือเขาเป็นฮาร์ทแอทแทคหรือเขาเป็นอะไรกันแน่
0: ถูกไหมฮะเฮ้ยผมต้องปั๊มหัวใจเขาป่ะเนี่ยเอ้ยผมต้อง CPR เลยไหมนะหรือว่าเอ้ยหรือปลดกระดุมเอาพัดมาพัดเอาน้ำให้กินล้างหน้าเอ้ยยังไงกันแน่เนี่ยถูกไหมฮะคุณหมอ
1: ก็โดยมากเบื้องต้นก็คือประเมินระดับความรู้สึกตัวก่อนนะคะจากคนไข้นอนในท่านอนราบค่ะสังเกตการหายใจคลำชีพจรก่อนค่ะแต่ว่าถ้าเขาเป็นฮีทสโตรกจริงๆเนี่ยเราจะจับได้เลยว่าตัวเขาร้อนมาก
0: อ๋อคือที่ต่างกับที่ต้อง CPR ปั๊มหัวใจ
1: ก็ส่วนอื่นนั้นจะเย็นชืดจะเยอะ
0: ถ้าจะ CPR คือเขาเหมือนจะไม่หายใจแล้วตัวไม่ใช่ร้อน
1: ตัวเขามักจะเย็น
0: โอเคแต่ถ้าเป็น heat stroke จับตัวร้อนแล้วต้องจะไปต้องมีเหงื่อไหมหรือว่า
1: เขาอาจจะไม่มีเหงื่อก็ได้เพราะจริงๆการที่เหงื่อออกน้อยเนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของการเกิด heat stroke
0: เพราะว่ามันไม่ระบาย
1: ใช่
0: มันก็อัดกันอยู่ในร่างกายทีนี้ก็เปาะเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอเค
1: แล้วก็ส่วนใหญ่เราก็เจอว่าเขาตากแดดเยอะๆมาก่อนใช่ค่ะรวมไปถึงการเล่นกีฬากลางแจ้งอย่างที่เมื่อกี้ในข่าวบอกนะคะคุณเปอันนี้ก็สำคัญมากนะบางทีผู้สูงอายุหลายรายชอบตีกอล์ฟก็เดินตีไปเรื่อยเลยกุศลใส่หมวกแล้วกางร่มก็แล้วแต่ว่าวันนั้นบังเอิญไม่มีลมจริงๆค่ะแล้วก็ตีเพลินไปหน่อยก็อย่าลืมค่ะต้องเอาน้ำไปด้วยค่ะเวลาที่เราเดินตามลูกกอล์ฟไปนี่ก็ต้องคอยจิบไปเรื่อย
0: ๆวันนี้คุณหมอบอกว่าฮีทสโตรกอาจจะไปถึงไตแล้วไตวายได้ที่แน่นักฮีทสโตรกจำเป็นต้องพาส่งโรงพยาบาลทุกเคสไหมครับหรือว่าบางเคสแบบฉันหายแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องไปโรงพยาบาลหรอกฉันรู้ตัวแล้วเอาน้ำมาให้ฉันน้ำเย็นๆเช็ดหน้าปลดเสื้อผ้าหน่อยก็พอแล้ว
1: อาจารย์คิดว่าขึ้นกับโดยคำแนะนำของอาจารย์คิดว่าถ้าคุณเป็นลมไปหรือมีอาการหมดสติไปเนี่ยคุณควรจะได้รับการประเมินเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยของตัวเองโดยบุคลากรทางการแพทย์ก่อนถ้ามาถึงประเมินแล้วไม่มีอะไรเกลือแร่ปกติทุกอย่างทำงานปกติก็สามารถที่จะกลับบ้านได้แต่ว่าอาจารย์ไม่แนะนำให้แบบกลับบ้านไปเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าระบบต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยมันกลับมาสู่สมดุลของตัวมันเองหรือยังค่ะบางทีการกินน้ำอย่างเดียวอาจจะไม่ได้แก้ปัญหามันอาจจะมีเกลือแร่บางตัวผิดปกติ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เอ๊ะอย่างนี้เราไปห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลรัฐได้ไหมฮะถ้าเกิดอาการเราฟื้นแล้ว
1: ก็คือโดยปกติถ้าเราเจอคนเป็นลมแล้วเราตาม1669เนี่ยเขาจะนำส่งห้องฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดแล้วเพื่อการประเมินแล้วเราตื่นมาแล้วเนี่ยเรารู้สึกสบายดีผลตรวจปกติโอเคอันนั้นค่อยกลับบ้าน
0: ครับเพราะจริงๆผมก็ถามแทนทุกคนนะว่าบางทีเข้าโรงพยาบาลถ้าโรงพยาบาลรัฐโอเคมันง่ายใช้สิทธิ์บัตรทองแต่ถ้าโรงพยาบาลใกล้ๆบรรดาเป็นเอกชนแล้วไม่มีประกันแล้วบอกว่าโอ้เป็นฮีทสโตรกแต่ตอนนี้ฉันเดี๋ยวฉันจะไปเป็นลมอีกทีตอนเจอบินค่าใช้จ่าย
1: ส่วนใหญ่ใช่แต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะมีแม้กระทั่งโรงพยาบาลเอกชนเองเขาก็จะมีคอนดิชันที่เขาต้องรับเขาต้องรับประเมินเบื้องต้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยส่งไปโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์การรักษาเดิม
0: เพราะผมไม่ประจายรู้สึกว่าฮีทสโตรกจะเข้าสิทธิ์ยูเซปหรือเปล่ายูเซปที่บอกว่ารักษาที่ไหนก็ได้
1: ถ้าคุณว่าน่าจะใช่นะคะแต่นี่พี่ท้องขอไปเช็คอีกทีไม่ยืนยัน
0: เพราะผมกลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นลมไปตอนที
1: ่นี่ค่ะ
0: ผู้ป่วยครับเขาชำระเงินที่การเงินเลยค่ะโอ้โหปาดเหงื่อเลยทีนี้อันนี้เหงื่อไม่ออก
1: คราวนี้เหงื่อออกเยอะเลย
0: เหงื่อออกเยอะเลยนะฮะอันนี้ฮีทสโตรกนะฮะก็คุณหมอแนะนำว่าโอเคถ้าจู่ๆปีนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราหรือว่าคนใกล้ตัวเซฟที่สุด
1: ไปโรงพยาบาลก่อนเบื้องต้นค่ะประเมินเบื้องต้นให้แน่

0: จค่ะ
1: มีอีกข่าวนึงครับคุณหมอพิษฮะงานวิจัยพบว่าอากาศร้อนจัดทำให้แก่เร็วขึ้น2ปีครึ่งเซลล์เสื่อมสภาพเมื่อตอนต้นรายการคุณหมอก็บอกว่าโดนร้อนจัดเนี่ยเซลล์จะเปลี่ยนแปลง
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะเซลล์ผิวหนังที่โดนแดดโดยตรง
1: แต่เดี๋ยวดูงานวิจัยตรงนี้ไปพร้อมกับคุณหมอก่อนนะฮะ เป็นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Southern California ของอเมริกานะครับเขาตีพิมพ์ในวารสาร Science Advances เขาไปวิเคราะห์ผู้สูงอายุในสหรัฐ 3,600 คนอายุเนี่ยประมาณ68ปีปรากฏว่าไปเจอคลื่นความร้อนและอุณหภูมิสูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจจะส่งผลต่อ DNA ของผู้คนและเร่งการแก่ชราทางชีววิทยาแต่ถ้าไปดูในดีเทลรายละเอียดท่านผู้ชมอย่าเพิ่งไปตกใจเพราะว่าในงานวิจัยนี้เนื่องจากเขาไปสำรวจที่อเมริกาไงฮะคุณหมอพิษฮะอุณหภูมิที่เขาวิจัยกันเนี่ยมันเลยแค่32องศาโอ้คนไทยบอกฮะ
0: ชิล
1: เดี๋ยวๆ32นี่ทำให้ฉันแก่เร็วแล้วหรอแล้วอย่างประเทศไทยมัน40นี่ฉันไม่เป็นเหล่าม่าเหล่ายายเลยเหรอเนี่ยนะฮะแต่อันเนี้ยเพราะว่าประเทศไม่ได้นะคุณหมอเพราะอันเนี้ยเขาแบบอุณหภูมิเขาเมืองเย็นน่ะ
0: คือแต่ละคนเนี่ยอย่างที่พี่บอกว่าจะมีความคุ้นเคยกับ สิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันค่ะเช่นเราก็ชินกับอุณหภูมิอากาศร้อน
1: ถูก
0: ใช่ค่ะ
1: สกรีนก่อน
0: เขาก็จะทา
1: ถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะใช่
1: เขาทาแล้วเขาค่อยไปพึ่งแดด
0: ใช่ค่ะแล้วก็ต้องไม่ลืมด้วยว่าพอเวลาที่เราดูงานวิจัยเนี่ยถ้าเขาอยู่ในประเทศที่เป็นเมืองหนาวแล้วมาใช้กับเราเนี่ยก็อาจจะใช้ไม่ได้สักทีเดียวรวมไปถึงเชื้อชาติต่างๆก็อาจจะไม่เหมือนกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราทราบอยู่แล้วว่ามันทำให้ร่างกายของเรามีการวิจัยว่าทำให้ร่างกายของเราเสื่อมเร็วขึ้นจริงๆแล้วค่ะ
1: เพราะวันไหนอากาศร้อนจะรู้สึกปวดหัวแล้วพอไปวัดความดันรู้สึกว่าความดันมันสวิงครับ
0: มันเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าโดยหลักการคือผู้สูงอายุเนี่ยความดันจะสวิงง่ายอยู่แล้วเครียดก็ได้มาหาคุณหมอที่โรงพยาบาลยังขึ้นได้เลยค่ะ ใช่ okay. ค่ะเพราะงั้นบางทีแบบร้อนจัดๆไหนจะหงุดหงิดไหนจะเหนอะตัวไหนจะกินข้าวกินน้ำได้น้อยอย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้ก็จะทำให้ความดันเนี่ยมันแกว่งได้ในผู้สูงอายุเหมือนกัน
1: ไม่น่าผมเห็นหน้าร้อนนะผู้สูงอายุเดินห้างกันเยอะมากเลย
0: อ่ะใช่ได้แอร์ฟรี
1: ถูกไม่งั้นอยู่เพราะผู้สูงอายุเขาก็เสียแล้วไงฮะ
0: ค่ะ
1: ไม่ก็อยู่แต่บ้านเขาก็ร้อนนะแล้วถ้าเปิดแต่แอร์สิ้นเดือนก
0: ็ค่าไฟ
1: ค่าไฟอีกเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าผู้สูงอายุนะเดินห้างกันฉ่ำเลย
0: ใช่ค่ะแล้วก็เราบางทีถ้าอยู่บ้านเนี่ยค่ะก็จะต้องบอกว่าต้องอยู่ในบริเวณบ้านที่โปร่งอะค่ะ
1: ค
0: ือบางบ้านจะปิดทึบเลยแล้วเปิดพัดลมอย่างเงี้ยอากาศมันไม่โฟลว์นะคะมันจะยิ่งร้อนมันส่วนใหญ่จะต้องบอกว่าต้องให้อากาศมันถ่ายเทได้สะดวกแล้วเปิดพัดลมเพื่อลดอุณหภูมิของห้อง
1: อาบน้ำบ่อย
0: ๆอาบน้ำบ่อยๆก็ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าบ่อยมากไปข้อเสียที่จะตามผิวก็จะแห้งอีกค่ะแต่ว่าโดยปกติแล้วน้ำการอาบน้ำเป็นการอันนึงที่ช่วยลดอุณหภูมิร่างกายได
1: ้ผมเห็นหลายคนใช้เทคนิคคือเอากระมังใส่น้ำไปแช่ฟรีซเสร็จปั๊บเนื่องจากบางทีจากแทงก์มันร้อนเนี่ยฮะคุณหมอแทงก์มันอยู่กลางแดดอาบกลางวันเนอะหรือบางทีอาบค่ำๆแบบแทงก์มันยังร้อนอยู่เลยบางคนก็ลองน้ำใส่ถังแล้วก็ไปเอาถังน้ำแข็งในฟรีซมาจุ่มลงไปเลยอาบน้ำเย็นเลยอุณหภูมิที่มันร้อนสุดๆกับเรามาอาบน้ำแบบอุณหภูมิที่มันเย็นกว่าปกติมันช่วยทำให้สดชื่นอันนี้ความรู้สึกเรานะแต่จริงมันจะส่งผลอะไรต่อร่างกายไหม
0: มันทำให้อุณหภูมิในร่างกายเราเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วโดยทั่วไปเนี่ยค่ะเนื่องจากอย่างที่บอกมนุษย์เนี่ยเป็นมีร่างกายที่ฉลาดมากมันถ้ามันเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยแบบว่าเย็นลงหน่อยนึงแต่เราแข็งแรงดีอาจจะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเรามีโรคประจำตัวหรือเราอายุเยอะแล้วเนี่ยการแกว่งของอุณหภูมิที่เฉียบพลันแบบเนี้ยไม่ควรมันจะร่างกายเรารวนใช่ไหมคะส่วนใหญ่พี่ก็จะแนะนำว่าอาบน้ำอุณหภูมิห้องไว้ถึงกับต้องอาบน้ำแข็งแบบ
1: okay.
0: เหมือนเล่นสงกรานต์บางทีว่าใช้น้ำแข็งเนาะอาจารย์ก็ว่าโอ้โหดไปนิดนึงอ่ะแดดก็ร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นน้ำอุณหภูมิธรรมดาเนี่ยค่ะก็จะช่วยลดอุณหภูมิร่างกายให้ได้อยู่แล้ว
1: คุณหมอพี่เคยเห็นไหมฮะเดี๋ยวนี้เขาจะมีสระหนึ่งนะไปแช่ดูไปในอ่างน้ำแข็ง
0: อ่าค่ะ
1: ตอนนี้เข้ามาประเทศไทยแล้วนะ
0: คือพี่ยังไม่เคยเห็นผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่จริงจังอะนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของประสบการณ์บอกแช่แล้วรู้สึกสดชื่นตื่นตัวซึ่งอันนั้นมันเป็นอยู่แล้วเนาะก็เหมือนเวลาเราหนาวจัดๆเราก็ตื่นนะเราก็

0: ไม่หลับเหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นพิษคิดว่าในระยะเราอาจจะต้องดูผลเสียที่เกิดขึ้นของการทำอันนี้ซ้ำๆในระยะยาวแต่ถ้าแบบเป็นแบบชั่วครั้งชั่วคราวเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เราอยากจะลองดูอะไรเงี้ยพิษก็ว่าได้แต่ว่าถ้ามันเย็นจัดมากๆมากๆเลยเนี่ยแล้วนานเกินไปก็ไม่ดี
1: ไม่ดี
0: ใช่ก็เหมือนกับเวลาหน้าหนาวแล้วเราหนาวแล้วเสียชีวิตอย่างเงี้ยค่ะ
1: คุณหมออยากลองดูไหมคะ
0: ไม่เลยค่ะไม่เลยเป็นคนที่จริงๆคือใช่จือถ้าให้พิษเลือกนะคุณเป้พิษพบว่าหน้าร้อนเนี่ยมันทรมานแบบนึงแต่ว่าหน้าหนาวเนี่ยมันทรมานกว่าในความรู้สึกเพราะว่าเวลาที่มันหนาวจัดๆอู้มันหนาวจริงๆนะคะหนาวจนแบบไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าร้อนเนี่ยเรายังแบบพัดได้หนาวนี่แบบโอ้เคยตอนนั้นเคยช่วงที่เรียนอยู่ต่างประเทศมีหนหนึ่งพายุหิมะเข้าค่ะแล้วไฟดับแล้วฮีเตอร์เสียค่ะก็แบกผ้าห่มประมาณ5ผืนนะคะพันตัวเองเข้าไปกลมๆเพราะฉะนั้นจริงๆก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ชอบหนาวจัดๆเท่าไหร่
1: ผมว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ใช่ไหมฮะคนนายอยากออกคนนอกอยากเข้าไอเราอยู่เมืองนอก
0: อยากมาอยู่เมืองไทยอะค
1: ่ะเราก็ชอบหิมะเราเห็นหิมะโอ้ยเราวิ่งเข้าใส่เลยแต่คือเวลามันหนาวอย่างที่คุณหมอบอกโอ้โหมันจะไปไหนที่มันพลุงพลัง
0: ใช่ค่ะ
1: มันไม่แบบเสื้อตัวเดียวเสื้อยืดกางเกงขาสั้นเดินได้เราลุยแล้วเรารองเท้าผ้าใบของนู้นโอ้รองเท้าต้องถุงเท้าต้องดักต้องมีฮีทเทคอะไร
0: บ้างใช่เด็กๆเดี๋ยวนี้ยังสบายขึ้นนะคะคุณเป้ คือมีฮีทเท
1: ค
0: มีเสื้อที่น้ำหนักเบาสมัยก่อนนู้นๆนี่ยุคคุณพ่อคุณแม่เนี่ยใส่โอเวอร์โค้ทนะคะใส่เสื้อขนสัตว
1: ์
0: ใส่ข้างในอะประมาณ3ชั้นโอ้โหสงสารมากคือแบบแล้วบางทีแบบผู้สูงอายุที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยที่เขายังแต่งตัวแบบเดิมอยู่เนี่ยล้มที่ลุกไม่ขึ้นนะคะเพราะว่ามันหนักมาก ใช่ค่ะโดยเฉพาะเสื้อต่างๆเนี่ยหนักมากจริงๆ
1: ครับหรือจะเข้าที่ร่มอะไรทีแล้วถอด
0: โอ้โหใช่ค่ะ
1: มันหลุดนะฮะอันนี้
0: เวลาจะออกนอกบ้านหน้าหนาวจัดๆนี่ต้องคิดก่อนนะคะว่าจะไปไหนบ้างจะคุ้มไม่แต่งตัวกว่าจะแต่งตัวหมดไปแล้ว15นาที
1: เอาอยู่ไหมเนี่ยที่เราไปดูพยากรณ์สิวันนี้มีลมหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหวุ่นวายมาก
0: ค่ะถ้าร้อนนี่สบายมากไงใส่ผ้าสบายๆเบาๆค่ะไปที่ที่ลมพัดอย่างเงี้ยค่ะหลบแดดสักหน่อย
1: เอาร่มไปหน่อย
0: อาจจะเป็นความคุ้นชินของพวกเราก็ได้นะคะ
1: ก็อยู่ละมาดูอีกข่าวท่านผู้ชมฮะสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นอาจกระตุ้นทำให้การกำเริบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังน
0: ี
1: ่อุ๊ยอันนี้ไม่ค่อยได้ยินเลยเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้น่าสนใจค่ะนี่น่าสนใจ
1: อ๋อมันเกี่ยวอะไรนี่นะฮะท่านผู้ชมฮะโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนะฮะถ้า
0: ตัวย่อก็คือ COPD
1: COPD นะฮะส่วนใหญ่มันเกิดนะสูบบุหรี่
0: ใช่ค่ะส่วนใหญ่จะมักจะเกิดจากการสูบบุหรี
1: ่มันคือโรคปอด
0: มันคือโรคปอดใช่ค่ะ
1: โรคปอดชนิดหนึ่ง
0: โรคปอดชนิดหนึ่งถูกต้อง
1: เพราะว่าที่เราได้ยินกันเยอะๆคือถุงลม
0: โป่งพองอันนั้นก็เป็นอาการกลุ่มอาการหนึ่ง
1: อ๋อแต่คนละอันกันนะฮะกับอันเนี้ยฮะอุดกั้นเรื้อรัง
0: มันมีเราเรียกอะไรมีองค์ประกอบที่คล้ายกันในบางส่วนมันความซ้อนทับกัน
1: โอเคนะฮะมาดูในข่าวก่อนนะฮะบอกว่าวิกฤตสภาพภูมิอากาศอาจทำให้โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแย่ลงเป็นสาเหตุการตายอันดับ3ของโลกวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้สูบบุหรี่ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในสหรัฐพบว่าการกำเริบของโรคปอดเรื้อรังเนี่ยนะฮะเพิ่มขึ้นประมาณ2วันหลังจากอุณหภูมิแวดล้อมเพิ่มขึ้นเพราะว่าไปสัมผัสกับความชื้นสัมผัสนะครับก็งานวิจัยเพิ่มเติมเนี่ยก็บอกว่าเพื่อระบุลักษณะของความเสี่ยงให้ชัดเจนมากขึ้นจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกนะครับ
0: อันนี้เป็นการศึกษาที่ดูแค่เหมือนกับการเกิดโรคว่ามันเหมือนจะเพิ่มขึ้นค่ะแต่ว่ามันยังไม่สามารถอธิบายในเรื่องของว่าเอ๊ะอะไรทำไมโรคปอดอุดกั้นเนี่ยถึงจะเยอะขึ้นในสิ่งที่เราเจอก่อนหน้านี้ค่ะเราไม่เจอว่าฝนหรืออากาศที่เย็นลงเนี่ยจะกระตุ้นให้หลอดลมของผู้ป่วยโรค COPD หรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเนี่ยตีบได้ง่ายขึ้นมากกว่าเราจะเจอคนไข้ที่ต้องมานอนด้วยสาเหตุของโรคนี้ถูกกระตุ้นอย่างเฉียบพลันเนี่ยในช่วงของอย่างหน้าฝนหน้าหนาวมากกว่าอันนี้ก็เป็นงานวิจัยหนึ่งที่น่าสนใจที่เขาบอกว่าอุณหภูมิสูงขึ้นจริงๆก็แสดงว่าโรคเนี่ยจะไม่ได้แย่ลงเฉพาะหน้าหนาวเนาะหน้าร้อนถ้าร้อนจัดๆก็อาจจะต้องมองไว้ด้วยซึ่งอันนึงที่เขาบอกเนี่ยค่ะก็คือ าจจะเกี่ยวข้องกับความชื้นในอากาศคือถ้าเราดูเนี่ยในประเทศซีกโลกทางเหนือเนี่ยค่ะความชื้นเขาไม่เยอะเท่าบ้านเรานะความชื้นเขาจะแบบเบาๆค่ะจะไม่แบบรู้สึกชุ่มชื้นบางทีหายใจที่นู่นเนี่ยจะรู้สึกจมูกแห้งเลยค่ะค่ะเพราะว่าความชื้นเขาไม่เท่ากันมันก็อาจจะคล้ายๆกับคนไทยในเวลาหน้าฝนที่แบบความชื้นเพิ่มขึ้นก็กระตุ้นให้โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเนี่ยมันมีอาการแย่ลงได้
1: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคนที่เป็นโรคปอดอยู่แล้วแล้วมาผ่านได้ยินผมเล่าข่าวนี้จำเป็นต้องกังวลต้องกลัวไหมครับ
0: พี่คิดว่าสังเกตร่างกายตัวเองเป็นหลักเช่นกันค่ะก็คือบางบ้านเนี่ยที่คือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมันมีคำว่าเรื้อรังอยู่เพราะใช่ว่าจะเป็นค่อนข้างนานค่ะหมายถึงว่าเป็นกันมาหลายปีแล้วล่ะค่ะคนไข้เนี่ยหลายบ้านนะคะจะเดินมาบอกพี่ได้เลยบอกว่าเนี่ยอากาศอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะหอบขอยาพ่นไปสำรองไว้ที่บ้านเพิ่มอีกหลอดนึงอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ยินข่าวนี้สิ่งที่เราควรจะต้องทำคือลองสังเกตตัวเราว่าถ้าอุณหภูมิมันสูงขึ้นเยอะอากาศร้อนเยอะนี่เราเหนื่อยไห
1: ม
0: ถ้าเรารู้สึกเหนื่อยหรือหายใจลำบากขึ้นเนี่ยก็แปลว่าเราอาจจะเป็นตัวกระตุ้นก็ได้จากอากาศที่ร้อนค่ะ
1: ครับผมให้รู้จักจริงๆคุณหมอโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมันคืออะไรมันอาการมันเป็นยังไง
0: ก็คือลักษณะของทางเดินหายใจที่ถูกทำลาย
1: ค
0: ่ะอย่างเช่นเราสูบบุหรี่เนี่ยค่ะมันก็จะไปทำลายเนื้อเยื่อปอดค่ะเนื้อเยื่อปอดเนี่ยสมมุติแต่เดิมเป็นอันเล็กๆๆๆๆๆใช่มั้ยคะแล้วก็มีการทำลายเกิดขึ้นมันก็จะรวมตัวกันแล้วมันก็จะเหมือนกับยุบทำให้แบบทางเดินหายใจมันเปิดไม่ดีเกิดการตีบได
1: ้หมายถึงปอดตีบหรือว่าตัวหลอด
0: ทั้งหมดเลยค่ะ
1: ทั้งหมดเลย
0: ส่วนใหญ่จะเป็นที่ทางเดินหายใจขนาดเล็กที่มันอยู่เข้าไปแล้วพอตรงปลายมันแตกออกเป็นถุงล
1: ม
0: ถุงลมโป่งพองก็คือถุงลมเล็กๆเนี่ยมันแตกตัวออกมารวมกันมันก็เลยไม่เป็นถุงเล็กๆละมันก็เลยโป่งเป็นถุงลมใหญ่เราก็เรียกโรคนี้ว่าถุงลมโป่งพองแต่ค่ะเดียวกันควันบุหรี่ก็จะทำอันตรายกับหลอดลมขนาดใหญ่กลางเล็กด้วยมันก็จะทำให้เกิดการตีบเกิดขึ้นได้เหมือนกัน
1: นี่นะฮะก็เพราะฉะนั้นต้องสังเกตอาการโดยเฉพาะคนที่เป็นโรค
0: ที่มีโรคประจำตัวนี้อยู่ถูกต้องค่ะ
1: นะฮะมาถึงโรคยอดฮิตในช่วงหน้าร้อนกันหน่อยครับท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นโรคแบบคลาสสิกแบบด
0: ั้
1: งเดิมเลยนะฮะ
0: ถูกต้อง
1: ท้องร่วงท้องเสียอาหารเป็นพิษดูข่าวก่อนนะฮะสคร6ชลบุรีเตือนอากาศร้อนขอให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องการทานอาหารอาจเสี่ยงป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษนะฮะก็อาหารบูดเสียได้ง่ายประกอบกับมีการรวมตัวของผู้คนในช่วงวันหยุดเทศกาลรับประทานอาหารร่วมกันรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อนเก็บอาหารที่ยังไม่รับประทานไว้ในตู้เย็นและห่างจากแมลงวันหลีกเลี่ยงอาหารสุกๆดิบๆหากอาหารมีกลิ่นผิดปกติไม่ควรทานเสี่ยงทำให้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษและเกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนของโรคได้โดยประชาชนควรยึดหลักกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะฮะอาหารเป็นพิษกับการอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนมันมีความสัมพันธ์กันด้วยเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนกับสมมติว่าเรามีกิจกรรมร่วมกันแล้วเราก็ทำอาหารขึ้นมาหนึ่งอย่างปรากฏว่าในหม้อนั้นเนี่ยเกิดการ
1: บูด
0: ใช่มันอาจจะไม่บูดก็ได้นะมันอาจจะเริ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราแจกไปทั้งหมดที่ได้รับประทานเราก็เลยจะมาเป็นหมู่คณะ
1: โดนกันหมด
0: หรือว่าอาหารทะเลสมมติว่าคุณเป้มีอาหารทะเลมาแล้วก็บังเอิญอาหารทะเลนั้นเนี่ยไม่ได้ทำให้สุกแล้วก็อาจจะมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นแล้วมันก็ไม่ใช่แบบคนเดียวจะกินแบบหอยนางรมหรือหอยแมลงภู่สักกิโลอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยเนอะมันก็ต้องแบ่งกันทานก็รับไปคนละตัวค่ะก็จะเกิดอาการอาหารเป็นพิษเนี่ยมันจะเป็นหมู่คณะค่ะ
1: ค
0: ่ะเรามันจะเจอแบบนั้นค่ะ
1: คือมันไม่ใช่ความหมายที่ว่าเหมือนไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมฮะที่แบบว่าอยู่กันเป็นหมู่คณะแล้วเชื้อคนนี้
0: กระโดดนะก็จริงๆก็คือมันเป็นการกระจายของเชื้อจากอาหารที่เราแบ่งกันใช่ไหมจะอย่างเงี้ยค่ะงานวัดงานบุญเข้าค่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ต้องแยกไหมครับคุณบอกว่าอาหารเป็นพิษท้องร่วงท้องเสียหรือจริงๆแล้วมันก็คือหมวดหมู่เดียวกันเนี่ยแหละฮะ
0: ไม่เสมอไปท้องร่วงหรือท้องเสียเนี่ยจริงๆอาจจะมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเราสงสัยว่าอาจจะมีเชื้อโรคนะคะยกตัวอย่างเช่นเชื้อ แบคทีเรียที่ทำให้เกิดอาการท้องเสียท้องร่วงหรือเชื้อไวรัสที่อาจจะทำให้เกิดเนี่ยของพวกนี้ก็มา

0: จะต้องมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นอุจจาระมีลักษณะผิดปกติมีมูกมีเลือดปนค่ะมีไข้ที่สูงมากมีลักษณะของอาการหนาวสั่นด้วยพวกนี้เราอาจจะนึกถึงการติดเชื้อมากกว่าอาหารเป็นพิษเนี่ยส่วนใหญ่อาการไข้เนี่ยมักจะไม่ค่อยมีหรือถ้ามีก็จะไม่สูงไข้ต่ำๆแต่ว่าโดยมากเนี่ยคำว่าอาหารเป็นพิษเนี่ยก็คือมันเกิดจากเชื้อโรคในนั้นที่มันคายสารพิษออกมาค่ะแต่ว่าเราก็ทำให้เกิดการท้องเสียซึ่งพอเราอาเจียนหรือเราถ่ายออกหมดเนี่ยพวกนี้จะหายได้เองซึ่งต่างกับโรคบางโรคเช่นท้องเสียจากการติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยพวกนี้อาการจะรุนแรงกว่าค่ะแล้วก็อาจจะไม่หายถ้าเผื่อว่าไม่ได้รับยาฆ่าเชื้อโรคแต่ไม่ใช่ผู้ป่วยที่ท้องเสียทุกคนต้องได้รับยาฆ่าเชื้อโรคนะคะ
1: ค่ะ
0: ผู้ป่วยท้องเสียส่วนใหญ่จริงๆค่ะมักจะเป็นอาหารเป็นพิษซึ่งไม่ต้องได้ยา
1: ไม่ต้อง
0: ได้ยาฆ่าเชื้อแค่แบบให้ยาตามอาการ
1: คุ
0: ณใส่อาเจียนเนี่ยค่ะ
1: จะเป็นต้องไปโรงพยาบาลไหมคร
0: ับไม่เสมอไปบางคนเนี่ยถ้าแค่ท้องเสียเล็กน้อยค่ะไม่มากเรารู้สึกว่าเราไม่มีหน้ามืดไม่มีเวียนศีรษะค่ะเราไม่ได้ปวดท้องผิดมากจนผิดปกตินะคะของพวกนี้ก็อาจจะรักษาด้วยการซื้อผงเกลือแร่แก้ท้องเสียค่ะมาดื่มได้ที่บ้านดูแลตัวเองเบื้องต้นได้ที่บ้าน
1: คือถ้าแบบถ่ายไม่อยู่เลยล่ะแบบสมมติกินอะไรไปนิดนึงกลัวขาดน้ำดื่มเกลือแร่แป๊บเดียวละ10นาทีเอาแล้วมาจออีกแล้วบางคนออกบนออกล่างเลย
0: ถ้าออกบนออกล่างเนี่ยส่วนใหญ่ต้องมา
1: ต้องมา
0: เพราะว่าส่วนใหญ่จะเกิดการขาดน้ำได้เยอะ
1: แล้วถ้าขาดน้ำมันจะอันตรายยังไงฮะ
0: ก็คือมันก็จะทำให้เกิดภาวะความดันต่ำมันอาจจะทำให้เกลือแร่ในเลือดผิดปกติรวมไปถึงก็อาจจะทำให้เราเหมือนกับเลือดไปเลี้ยงร่างกายต่างๆไม่พองไข้อาจจะซึมลงได
1: ้ถ้าสมมติไม่อยากไปโรงพยาบาลอ่ะรู้ว่ากินเกลือแร่อ่ะดีก็กินเข้าไปต่อให้กินแล้วรู้สึกจู๊ดก็กินเข้าไปก็เอาแบบนี้กินแล้วก็เข้าห้องน้ำกินแล้วก็เข้าห้องน้ำจนมันหมดแรงอย่างนี้คุณหมอถือว่า
0: ไม่ควรอีกเหมือนกันไม่ควรอีกเหมือนกันใช่ค่ะคือโดยปกติอย่างที่พีทบอกก็คือ1อาหารเป็นพิษเนี่ยมันจะล็อตเดียวพอเราขับไอ้ตัวของเสียตัวพิษนั้นออกไปหมดแล้วมันก็ควรจะหยุด
1: อ
0: ันที่2เนี่ยการทานน้ำเกลือแร่เนี่ยค่ะในการชงที่อาจจะไม่ถูกต้องเช่นชงเข้มข้นเกินไป
1: ก็ไม่ดี
0: ก็ไม่ดีก็ไม่ดีเพราะว่ามันจะทำให้จริงๆคือเราเสียน้ำกับเกลือแร่ออกไปเนาะเพราะเราต้องการได้รับสมดุลน้ำกับเกลือแร่ที่เข้ามาเนี่ยในอัตราส่วนที่เหมาะสมถ้าเราชงมันข้นเกินไปเนี่ยก็ยิ่งอาจจะยิ่งทำให้กระตุ้นให้เราท้องเสียแล้วปริมาณน้ำที่เราเข้าไปก็อาจจะไม่พอเพราะน้ำมันน้อย
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่าชงตามที่ข้างซองบอกว่าน้ำกี่ซีซีใส่กี่ซองแล้วก็ให้จิบเนี่ยปริมาณเท่ากันกับทุกครั้งที่เราถ่ายไปค่ะแต่ในหลายๆคนเนี่ยบางคนก็แบบมัวแต่เข้าห้องน้ำจิบไม่ทัน
1: ค
0: ่ะก็อันนั้นอาจจะต้องไปโรงพยาบาลเพื่อให้น้ำเกลือเพื่อที่จะมันจะได้น้ำในระบบร่างกายเราจะได้พอไม่เกิดภาวะขาดน้ำ
1: คุณหมอพิษผมว่าคนไทยน่าจะมีชุดความรู้เกี่ยวกับเรื่องท้องเสียอาหารเป็นพิษเนี่ยอยู่2ชุดชุดหนึ่งก็คือเกลือแร่กินเข้าไปดื่มน้ำเข้าไปถ่ายออกมาถ่ายเอาเชื้อออกมากับอีกชุดความรู้หนึ่งบอกว่าเฮ้ยไปซื้อคาร์บอนมากินสิหรือว่าไปกินยาให้มันหยุดถ่ายสิมันจะได้ไม่ต้องถ่ายแล้วมันจะได้มีแรงมันตกลงชุดความรู้ไหนที่มันถูกต้องกันแน่นะคร
0: ับเราไม่ค่อยแนะนำให้กินยาให้หยุดถ่าย
1: มันมีใช่ไหมฮะยาให้กินแล้วหยุดถ่าย
0: มีค่ะมีแต่ว่าบางทีเนี่ยอย่างที่พี่เรียนคุณเป้ก็คืออาการท้องเสียน่ะมันเกิดจากการติดเชื้
1: อ
0: เพราะฉะนั้นร่างกายต้องการที่จะเหมือนกับไล่เอาเชื้อออกมาถ้าเราไปกินแล้วให้มันหยุดถ่ายเนี่ยแล้วพบว่าเชื้อโรคจำนวนหนึ่งมันก็อาจจะโตอยู่ในท้องแล้วก็ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นตัวลำไส้เหรอจะเกิดการติดเชื้อที่ลึกมากขึ้นเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดได้แต่ว่าสิ่งที่พิษได้รับการสอนมาเนี่ยก็คือเราจะให้ยาหยุดถ่ายเนี่ยต่อเมื่อเราแน่ใจว่าการถ่ายเยอะๆอันนั้นเนี่ยไม่ได้มาจากไม่ได้มาจากการติดเชื้ออ
1: ๋อเท่ากับว่าถ้าสมมุติเป็นคุณหมอเนี่ย

0: เราก็ต้องชัวร์ก่อนว่าเชื้อมันถูกระบายออกจากร่
1: ใ
0: า
1: ช
0: งไปหม
1: ่
0: ดแล้ว
1: อาจจะเหลือแค่ลำไส้ที่มันยังไม่ฟื้นตัวดีและถ่ายปิ๊บปิ๊ดปิ๊ด
0: อ๋ออ
1: ย่างเงี้ยหลังจากที่เราหายทั้งเสียอันนี้อาจจะให้ยาหยุดถ่ายได้แต่ถ้ามาใหม่ๆตัวร้อนไข้สูงถ่ายออกมาเป็นมูกเยอะมีกลิ่นที่ผิดปกติอย่างเงี้ยไข้ดูแห้งมากอย่างเงี้ยเราจะไม่ให้ยาหยุดถ่ายเราจะรีบแก้ด้วยวิธีอื่นมากกว่า
0: ครับท่านผู้ชมที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยเพราะประสบการณ์ตรงผมเอง
1: ค่ะ
0: ภรรยานั้นกินไปสิยาหยุดถ่ายอ่ะกินหรือยังเดี๋ยวแกมาให้กินเลยเฮ้ยเดี๋ยวขอให้มันถ่ายก่อน
1: ใช่ค่ะคือถ้าคุณเป้อย่างที่พี่บอกอะค่ะถ้าคุณเป้สามารถที่จะดื่มน้ำเกลือแร่ได้ทดแทนได้ทันเนาะไม่ได้รู้สึกมีไข้

0: เป็นลักษณะนั้นตรงไปตรงมาแบบนี้ไหมครับ
1: เนื่องจากอันนี้แต่ละโรคจะไม่เหมือนกันนะครับเนื่องจากโรคซึ่งแองเจลิน่าโจลี่เป็นเนี่ยครับเรามีความรู้พอสมควรแล้วเราทราบว่าการปล่อยทิ้งไว้นั้นมีความเสี่ยงสูงมากนะครับถึงไม่เป็นตอนนี้ในช่วงชีวิตสุดท้ายก็คนส่วนใหญ่ก็จะเป็นนะครับการผ่าตัดเลือกผ่าตัดซะก่อนโดยเฉพาะในอวัยวะซึ่งเขาคิดว่าอาจจะไม่มีความจำเป็นเท่าไหร่แล้วนะครับเช่นเต้านมหรือรังไข่นะครับก็จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได
0: ้ช่วงนั้นเนี่ยผมจำได้ว่ามีข่าวออกมาเยอะคนเห็นด้วยบอกว่าโอ้โหเธอกล้ามากตัดสินใจโอ้โหแบรดพิตต์ก็ออกมายกย่องเธอกล้าหาญแต่อีกฝั่งนึงคุณหมอหลายท่านก็บอกว่าเฮ้ยไม่เห็นต้องรีบไปตัดเลยอาการยังไม่เกิดถ้ามันเกิดแล้ววิธีการรักษาก็มีเยอะแยะอะไรเงี้ยคนทั่วไปก็ตกใจเอ๊ะแล้วฉันจะฟังใครดีไปทางไหนจริงๆแล้วในทัศนะของคุณหมอเนี่ยคุณเป็นยังไงดีฮะ
1: จริงๆแล้วขึ้นกับการตัดสินใจของตัวผู้ป่วยเป็นสำคัญนะครับการตัดสินใจนี้ไม่มีถูกผิดการตัดสินใจเลือกที่จะตัดหรือไม่ตัดก็ได้นะครับแล้วก็แม้กระทั่งคนซึ่งทราบอยู่แล้วว่าตัวเองมีการกลายพันธุ์อย่างแองเจลิน่าโจลี่เองเนี่ยครับคนประมาณสักครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองที่ตัดสินใจผ่าตัดนะครับ
0: การตัดออกไปแบบนี้ฮะตัดเต้านมมีผลเสียไหมฮะ
1: ผลเสียจริงๆก็ขึ้นกับว่าตัวเขาเองเนี่ยครับมีความจำเป็นจะต้องใช้อวัยวะเหล่านั้นหรือไม่นะครับเช่นกรณีของคุณแองเจลิน่าโจลี่เองเนื่องจากเธอก็มีบุตรแล้วนะครับ
0: ลูกโตหมดแล้วด้วย
1: ใช่
0: ไม่ต้องให้นมลูกเงี้ย
1: ไม่ได้ตัดสินใจจะมีบุตรอีกนะครับอันที่สองก็คือปัจจุบันนี้การผ่าตัดหลายๆอย่างนั้นก็สามารถจะเลือกผ่าตัดแล้วก็ใช้เทคนิคศัลยกรรมตกแต่งได้นะครับการผ่าตัดปัจจุบันก็สามารถส่องกล้องได้เพราะฉะนั้นความเจ็บป่วยหรือความยากลำบากในการผ่าตัดก็ลดลงมากนะครับคนไข้ก็สามารถพักฟื้นแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นการผ่าตัดเองในปัจจุบันก็จึงเป็นทางเลือกซึ่งไม่เลวจริงๆแล้วนะครับในการที่จะเลือกป้องกัน
0: ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงแล้วแต่ละกรณีแต่ละท่านที่จะเลือกใช่ไหมฮะที
1: ่
0: จะตัดสินใจอันนี้คุณผู้ชมอาจสงสัยว่ามันดูยังไงทำงานยังไงทำนายแบบไหนการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเนี่ยถ่ายทอดยังไงฮะพ่อแม่เป็นลูกเป็นโอกาสเป็นเท่าไหร่ตกไปถึงหลานจะมีโอกาสเสี่ยงเท่าไหร่ยังไงการถ่ายทอดลงมาเนี่ยทำงานยังไง
1: ลักษณะทางพันธุกรรมเองเนี่ยครับจริงๆเป็นลักษณะซึ่งเราเห็นจากภายนอกนะครับเช่นรูปร่างหน้าตาสีผมความสูง
0: บอกพิมพ์พ่อแม่ใช่เลยเนี่ยสำเนาถูกต้องอะไรเงี้ยนะหน้าตาเหมือนกันอะไรเงี้ยภายนอก
1: ลักษณะก็จะมีลักษณะซึ่งถูกกำหนดโดยพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนะไม่ใช่เฉพาะมนุษย์อย่างเดียวก็มีลักษณะที่คร่าวๆก็เป็นลักษณะเด่นกับลักษณะด้อยนะครับการถ่ายทอดก็ถ้าเราดูง่ายๆก็คือลักษณะเด่นหมายความว่าลักษณะนี้จะถูกถ่ายทอดมาจากพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งนะครับมาสู่ลูกนะครับส่วนลักษณะด้อยนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อพ่อและแม่มีลักษณะที่เป็นพาหะหรือแฝงอยู่ไม่แสดงอาการแล้วก็บุตรนั้นจะต้องได้รับกรรมพันธุ์จากทั้งพ่อและแม่นะครับจึงจะแสดงออก
0: คำว่าเด่นด้อยเนี่ยบางคนฟังแล้วอาจจะคิดว่าลักษณะเด่นเป็นสิ่งดีลักษณะด้อยเป็นสิ่งไม่ดีอย่างนี้เสมอไปไหมคร
1: ับไม่เสมอไปครับ
0: ไม่ใช่ใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: เราเพียงแต่บอกว่าลักษณะเด่นนั้นคือแสดงออกในเพียงคนใดคนหนึ่งนะครับส่วนลักษณะด้อยนั้นจะแสดงออกได้ก็ต่อเมื่อต้องได้รับกรรมพันธุ์จากทั้งพ่อและแม
0: ่มาเจอกันพอดี
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ถ่ายทอดออกมา
1: ไม่มีลักษณะซึ่งดีหรือไม่ดี
0: ไม่ใช่ว่าเด่นคือ

0: ือดีด้อยคือเป็นโรคอะไรไม่ใช่
1: ไม่จำเป็นครับ
0: ครับผมอ๋อคือสืบต่อถ่ายทอดกันมาแบบนี้
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้การเสี่ยงที่จะเป็นเนี่ยบอกได้อัตราส่วนที่บอกได้ชัดเจนไหมอย่างเช่นถ้าสมมติว่าพ่อเคยเป็นมะเร็งลำไส้แม่ไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นลูกมาจะมีโอกาสเป็นกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: จะบอกอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับ
1: ในโรคซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ามีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะครับแล้วก็โรคเหล่านี้ส่วนใหญ่โดยเฉพาะมะเร็งพันธุกรรมซึ่งเราตรวจส่วนใหญ่นั้นมีการถ่ายทอดแบบลักษณะเด่นหมายความว่าถ้าพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งเป็นโร
0: ค
1: เราทำนายได้ว่าลูกนั้นมีโอกาส 50% หรือ1ใน2ที่จะเป็น
0: พ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งเป็นเท่านั้น
1: เป็นโรค
0: ถ้าพ่อและแม่เป็นทั้งคู่ในโรคนี้ลูกจะออกมา
1: โอกาสก็จะสูงขึ้นไปอีกครับแต่ว่าโดยทั่วไปนั้นโรคเหล่านี้ไม่ได้พบบ่อยเพราะฉะนั้นโอกาสที่พ่อและแม่เป็นโรคพันธุกรรมที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งเหมือนกันเนี่ยครับน้อยไม่เยอะมากครับ
0: แต่ทำไมโรคแบบนี้มันยังสืบทอดกันต่อมาเรื่อยๆอยู่ได
1: ้ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าจริงๆแล้วการกลายพันธุ์เนี่ยครับเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตเลย
0: คำว่ากลายพันธุ์ใช่ไหม
1: ใช่
0: ตอนนี้เราคุ้นกับคำว่ามนุษย์กลายพันธุ์แต่ก็จะมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารอะไรเยอะแยะแต่นี่กลายพันธุ์ที่เป็นโรคนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเข้าใจว่าการกลายพันธุ์นี่ไม่ใช่ของดี
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วการกลายพันธุ์เนี่ยเป็นพื้นฐานซึ่งมีอยู่แล้วนะครับในสิ่งมีชีวิตไม่ใช่เฉพาะมนุษย
0: ์
1: นะครับสัตว์ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเหตุสำคัญของการวิวัฒนาการนะครับทำให้เรานั้นมีความเหนือกว่าหรือมีความแตกต่างหรือว่ามีข้อดีซึ่งเหนือกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นก็เราเชื่อว่าเรานั้นกลายพันธุ์มานะครับทำให้เรานั้นรวบรวมข้อดีเอาไว้ในขณะเดียวกันในการกลายพันธุ์ก็เหมือนดาบสองคมนะครับอาจมีการกลายพันธุ์บางอย่างซึ่งทำให้เกิดความไม่ดีเกิดขึ้นนะครับแล้วทำให้เกิดโรคนะครับถามว่าทำไมคนเป็นโรคพันธุกรรมจึงยังอยู่ทั้งที่มันมีความเจ็บป่วยใช่ไหมครับมันไม่น่าจะเป็นลักษณะที่ดีนักนะครับก็คงสองอย่างที่หนึ่งก็คือการกลายพันธุ์นั้นเกิดขึ้นในครอบครัว
0: ครับ
1: โดยบังเอิญก่อนนะครับเช่นเอ๊ะคนใดคนหนึ่งหรือว่าคนไข้บางคนซึ่งมาหาเราอาจจะบอกว่าฉันก็ไม่เคยมีพ่อแม่เป็น
0: ทำไม
1: ตัวฉันเป็นใช่ไหมครับก็เป็นไปได้ว่าการกลายพันธุ์นั้นเกิดขึ้นในตัวเขาเป็นคนแรกนะครับซึ่งมีโอกาสเกิดได
0: ้ครับ
1: นะครับอันที่สองก็คือการกลายพันธุ์นั้นเนี่ยบางครั้งในสถานการณ์หนึ่งอาจเป็นประโยชน์พอเวลาผ่านไปหลายชั่วอายุคนการกลายพันธุ์กับเป็นโทษนะครับตัวอย่างซึ่งเราทราบในปัจจุบันก็คือธาลัสซีเมียนั่นเองนะครับเรารู้ว่าในอดีตนั้นบ้านเราเนี่ยครับมีมาลาเรียชุกชุมมากนะครับการกลายพันธุ์ของธาลัสซีเมียเองเนี่ยครับทำให้คนที่อยู่ในเขตบ้านเราเนี่ยครับทนทานต่อมาลาเรียได้ดีนะครับในสถานการณ์ในอดีตการมีการกลายพันธุ์ของธาลัสซีเมียกลับเป็นประโยชน
0: ์
1: นะครับในปัจจุบันซึ่งมาลาเรียนั้นหายไปเยอะนะครับ
0: ไม่ค่อยเป็นกันละ
1: ธาลัสซีเมียเองกับเป็นปัญหานะครับเพราะทำให้เกิดโรคเลือดจางเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมียเองเนี่ยก็อาจจะมีความทนทานต่อการติดเชื้อมาลาเรียก็ทำให้เขาอยู่ดีมีสุขได้ในขณะซึ่งคนที่ไม่มีกรรมพันธุ์โรคนี้เนี่ยก็อาจจะเจ็บป่วยจากมาลาเรียแล้วก็เสียชีวิตไปในอดีตโดยเฉพาะในยุครุ่นปู่ย่าตายายหรือว่าก่อนหน้านี้อีกซึ่งมาลาเรียเป็นโรคซึ่งรุนแรงมากไม่มียารักษา
0: ตายกันเยอะ
1: ครับ
0: โอ้คุณหมอบอกแบบนี้เราเห็นภาพเหมือนกันนะฮะว่าการกลายพันธุ์บางอย่างมันมีประโยชน์แต่มันก็มีประโยชน์ในยุคสมัยหนึ่งเหมือนกันยุคสมัยเปลี่ยนไปการกลายพันธุ์นั้นกลับกลายเป็นโทษก็มีที่มันบอกกำหนดไม่ได้ว่ากลายพันธุ์แบบไหนจะมีประโยชน์โทษเมื่อไหร่อะไรอย่างไรใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้เราพอจะบอกได้ไหมฮะถ้าเรารู้ได้ก่อนว่าตัวเราเองที่ได้มาเนี่ยพ่อแม่ให้มาแบบนี้โดยสืบต่อกันมาทางพันธุกรรมเนี่ยเรามีความเสี่ยงเป็นโรคอะไ
1: ร
0: แต่ว่าจะสามารถทำนายโรคอะไรแบบไหนได้บ้าง

0: การช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับคนที่ได้รับสารพิษเข้าไปในร่างกายเราจะต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนยังไงบ้าง
1: เราเผลอกินเข้าไปครับหลักการสำคัญคือห้ามล้วงคอครับคุณแคน
0: เอ้าเดี๋ยวก่อน

0: แล้วนะครับกลับมาแชร์ริ่งครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะฮะเรื่องวันนี้น่าสนใจมากครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพิษครับการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับคนที่ได้รับสารพิษเข้าไปในร่างกายอยู่กับอาจารย์เป็ดครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณแคน
0: การได้รับสารพิษเข้าร่างกายคือยังไงนะ
1: การที่เราแบบสูดดมเข้าไปครับหรือว่าการที่แบบเราเผลอทานเข้าไปหรือบางทีเราสัมผัสทางผ่านผิวหนังหรือว่าเข้าตาก็ได้ครับ
0: ครับ
1: ซึ่งสารพิษมันก็มีหลายอย่างครับคุณแคนก็อย่างเช่นแค่ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนหรือว่าที่ใช้ทางการเกษตรก็มีเยอะแยะแล้วครับ
0: คราวนี้ถ้าเกิดเราจะจำแนกพิษเนี่ยมันเป็นแบบไหนบ้างมีกี่ประเภทบ้าง
1: พิษที่ทำให้เกิดการกัดก่อนครับอย่างเช่นย้ำยาล้างห้องน้ำใช่ไหมครับพอกินเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีหลอดอาหารทะลุหรือว่าถ้าเป็นพวกยาฆ่าแมลงครับกินเข้าไปมันก็จะมีพิษต่อระบบร่างกายอย่างเช่นก็ทำให้มีปัสสาวะอุจจาระราดมีชักเกรงกระตุกได้ครับคุณแค
0: ทถ้าเกิดสมมติได้รับสารพิษเข้ามาเนี่ยเราจะต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนยังไงบ้าง
1: ต้องตั้งสติเหมือนเดิมครับคุณแค
0: ท
1: ถ้ามันเป็นเราเผลอกินเข้าไปครับหลักการสำคัญคือห้ามล้วงคอครับคุณแค
0: ทเอ้าแล้วเมื่อก่อนที่เขาบอกให้ล้วงคอหรือว่ากินไข่ดาวให้อ้วกอ่ะ
1: อันนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดครับคุณแคทเพราะว่าการที่เราล้วงคอครับมันทำให้สำลักซึ่งบางทีมันเป็นสารพิษที่มันมีการกัดก่อนครับถ้ามันเข้าไปในปอดหรือว่าหลอดลมครับมันทำให้เราเป็นปอดอักเสบติดเชื้อได้ครับจริงๆควรจะไปโรงพยาบาลครับเพื่อไปส่วนล้างกระเพาะครับ
0: คราวนี้ถ้าเกิดเราจะจำแนกวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการติดพิษแต่ละอย่างเนี่ย
1: ครับ
0: เอาวันแรกก่อนก็ได้ครับติดพิษจากการกินเข้าไป
1: ไม่ให้อาเจียนก็พอครับแล้วก็ห้ามดื่มอะไรเข้าไปเลยครับ
0: โอเค
1: ถ้าเป็นเกี่ยวกับการกินครับอันนี้ควรจะไปโรงพยาบาลเพื่อล้างท้องให้เร็วที่สุดครับยิ่งถ้าไปเร็วล้างท้องก็จะมีโอกาสช่วยล้างพิษได้มากที่สุด
0: ครับถ้าเกิดติดพิษจากการหายใจนะครับ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแก๊สพิษครับแก๊สไข่เน่าหรือว่าพวกไซยาไนด์มันก็จะมีแก๊สเหมือนกันครับให้ออกจากสถานที่ที่มันมีแก๊สพิษครับอันนี้ก็จะช่วยเรื่องของการสูดดมเข้าไปได้ถ้ามันมีการแสบหรือว่ามีเรื่องของเกี่ยวกับทางเดินหายใจครับอันนี้ควรจะไปโรงพยาบาลครับเพื่อไปตรวจเพิ่มเติมว่าตัวของทางเดินหายใจเนี่ยมันมีการบาดเจ็บมีการระคายเคืองหรือว่ามีอาการบวมหรือว่าอักเสบหรือเปล่าครับ
0: ถ้าโดนพิษทางผิวหนังต้องทำยังไง
1: อันนี้ง่ายสุดเลยครับก็คือไปอาบน้ำครับหรือว่าล้างผ่านน้ำประปาเนี่ยให้เยอะที่สุดครับหรือว่าถ้ามันเข้าตาครับให้ใช้น้ำกรองครับล้างผ่านตาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับเพื่อลดการแบบกัดเซาะหรือว่าการกัดข่อนบริเวณผิวหนังครับผม
0: แต่ว่าในที่สุดแล้วในสุดท้ายก็ควรจะต้องไปพบแพทย์หลังจากนั้น
1: ใช่ครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอสารพิษนั้นนะครับมันมีพิษต่อร่างกายมากน้อยแค่ไหนครับ
0: โอเคครับผมว่าค่อนข้างเคลียร์เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญพอยต์วันนี้เลยนะครับคือตั้งสติครับจัดการในเบื้องต้นก่อนแล้วก็ไปหาคุณหมออ
1: ัน
0: นี้ชัวร์ที่สุดฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็ดครับ
1: สวัสดีครับ
0: เห็นไหมฮะเรื่องราวเคล็ดลับการแพทย์ง่ายแบบนี้ติดตามกันได้ในรามาแชร์ริ่งนะครับฝากแชร์กันด้วยนะฮะถูกใจกดไลค์กด Subscribe กันด้วยเจอกันคลิปหน้านะครับ
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: างนี้ครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับพี่ครับมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยพี่ได้สิทธิ์ถามคุณหมอได้ทุกเรื่องเลยนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรสงสัยไหมครับ
1: คำถามง่ายๆเลยครับคือผมสงสัยมานานแล้วว่าฉีดยาตรงแขนกับฉีดยาตรงก้นมันต่างกันยังไงเหรอครับเพราะบางทีมันก็โดนตรงแขนบางทีมันก็โดนตรงก้นนะครับ
0: จริงด้วยครับคำถามง่ายๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสัยจริงๆผมก็เคยโดนครับทั้งแขนทั้งก้นแล้วมันต่างกันยังไง
2: ก่อนอื่นเลยค่ะจะต้องขอชี้แจงที่มาที่ไปของการฉีดยาก่อนนะคะการฉีดยาเข้าร่างกายนะคะมีอยู่4ช่องทางช่องทางแรกที่เรารู้จักกันดีก็คือผ่านเข้าเส้นเลือดที่เวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วเห็นญาติเราต้องให้ใส่น้ำเกลืออะไรประมาณนั้นที่เหลือก็คือการฉีดเข้าใต้ผิวหนังเข้าที่ผิวหนังแล้วก็เข้าที่กล้ามเนื้อดังนั้นเวลาที่จะเลือกว่าหมอจะให้เราฉีดทางหัวไหล่หรือทางสะโพกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับมาตรของยาอย่างเช่นสมมุติว่าฉีดวัคซีนโควิดที่คิดว่าทุกคนคงเคยฉีดมาแล้วประมาณไม่เกิน1 cc เนี่ยก็มักจะฉีดที่หัวไหล่แต่ถ้าฉีดอย่างเช่นฉีดยาฆ่าเชื้อที่ปริมาณมาก5 cc ก็จะต้องฉีดที่สะโพกแต่มันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกนะคะว่าจะเลือกฉีดที่หัวไหล่หรือที่สะโพกดีอันแรกเลยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ถูกฉีดนอกจากนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของยายาบางตัวถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้อยแต่มันมีความเข้มข้นมากมันอาจจะทำให้ผู้ถูกฉีดเนี่ยเจ็บแล้วก็ระบมเขาอาจจะขอไปฉีดที่สะโพกก็ได้แต่มีอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะไม่ทันคิดการดูว่าบริเวณที่ฉีดยานั้นมีการอักเสบติดเชื้อหรือเปล่าถ้ามีการอักเสบติดเชื้อตรงนั้นเราก็จะไม่ฉีดบริเวณนั้นอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการฉีดที่หัวไหล่ซ้ายแต่ถ้าหัวไหล่ซ้ายของเราเนี่ยมีการอักเสบติดเชื้ออาจจะข้ามมาที่หัวไหล่ขวาหรือแม้ทั้งหัวไหล่ซ้ายและขวามีการอักเสบติดเชื้อมีอาการแสดงก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองหรือเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างเช่นที่แขนสองข้างกล้ามเนื้อก็ฝ่อรีบด้วยแล้วก็ยังอ่อนแรงอีกก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเหตุผลในการเลือกว่าจะฉีดที่สะโพกดีหรือฉีดที่หัวไหล่ดีนั่นเองนะคะคำตอบทั้งหมดเนี่ยคุณโบเข้าใจแล้วนะคะ
0: เข้าใจมากๆเลยนะครับผมมาถึงวันนี้ผมเพิ่งเข้าใจได้แบบกระจ่างแจ้งแบบนี้นี่แหละคุณพี่เคลียร์นะครับ
1: เคลียร์ครับ
0: ทีนี้จะเป็นที่แขนหรือที่ก้นเนี่ยก็อยู่ที่ความสะดวกของเราด้วยแหละนะครับผมและนี่คือตู้บนหมอนะครับคุณเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกเรื่องไม่ต้องหนีไปไหนเข้ามาได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับพี
1: ่ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทาง Rama Channel นะคะ
3: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: เจเวนวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยทางกระดูกดังนี้นั่นคือภาวะกระดูกหักหรือสิ่งที่เรียกว่า fracture คือภาวะที่มีการแตกหรือว่าหักของกระดูกแต่เธอรู้ไหมว่าเมื่อกระดูกของคุณเนี่ย fracture ออกมาเนี่ยบางทีมันสามารถแตกออกมาเป็นหลายชิ้นได้ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอุบัติเหตุคือสิ่งที่น่าคิดทุกคนคือกระดูกหักเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องง่ายนะทุกคนและไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะเพราะในบางกรณีเนี่ยมันอาจจะทำให้คนสามารถพิการได้หรือถึงขั้นต่อไปก็คือเสียชีวิตแต่สิ่งแย่ๆเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในวันที่คุณไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเท่านั้นเองแต่เธอรู้ไหมว่าการที่คุณกระดูกหักเนี่ยคืออาการกระดูกหักสามารถถูกแบ่งออกมาเป็นสองประเภทด้วยกันหนึ่งกระด

ไม่มีแผลเปิดซึ่งถ้าเราพูดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเรียกว่า closed third แล้วทุกคนจ๋าคุณอย่าเพิ่งอ่านคำว่า closed ว่า closed แล้วกันซึ่งเป็นกระดูกหักที่ไม่มีรอยเชื่อมต่อกับบริเวณฉันผิวหนังด้านนอก2กระดูกหักแบบแผลเปิดหรือว่า open fracture ซึ่งสิ่งนี้เป็นกระดูกหักที่มีกระดูกทิ่มออกมาจากผิวหนังซึ่งประเภทที่2เนี่ยอาจจะทำให้คุณติดเชื้อได้ง่ายกว่าประเภทที่1ตั้งหลายเท่าแล้วเธอรู้ป่ะว่าถ้าคุณอยากให้กระดูกตัวเองหายใช่ป่ะคือถ้าคุณอยากให้มันดีขึ้นเหมือนเดิมเนี่ยคุณจะต้องตั้งใจทำงานคู่กับออร์โธพีดิกของตัวเองคือคำว่าออร์โธพีดิกเนี่ยเป็นประเภทของคุณหมอชนิดนึงซึ่งชื่อเป็นภาษาไทยก็อยู่ตรงนี้นะทุกคนแต่ฉันออกเสียงมันไม่เป็นคือด้วยความที่ช่วงเวลารักษามันจะนานใช่ป่ะทุกคนคือคุณต้องคอยฟังออร์โธพีดิกของตัวเองและด้วยความที่ช่วงเวลารักษามันนานใช่ป่ะบางคนอาจจะต้องลาพักจากงานของตัวเองคราวนี้เนี่ยการรักษากระดูกซึ่งหักไปแล้วเนี่ยมี2ประเภทใช่ป่ะซึ่ง

อด้วยประเภทที่2นะทุกคนซึ่งเป็นการรักษากระดูกซึ่งหักไปใช่ป่ะแต่คราวเนี้ยคุณต้องผ่าตัดอย่างแน่นอนคือเวลาเกิดกระดูกหักใช่ป่ะแล้วมันเคลื่อนที่ออกจากคันซึ่งการรักษาแบบนี้จะมีการตรึงกระดูกซึ่งจะมีอุปกรณ์ทั้งหมด3ประเภทด้วยกัน1คือการใช้เหล็กแผ่นเป็นรูแล้วก็สกรูยึดซึ่งมักจะใช้หลังการจัดกระดูกเพื่อตรึงกระดูกให้อยู่กับที่2คือการใช้สิ่งที่เรียกว่าเหล็กแกนนิยมใช้ในการรักษากระดูกหักในบริเวณกลางของกระดูกแล้ว3เป็นสิ่งที่เรียกว่าโครงเหล็กยึดกระดูกภายนอกซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยจะใช้เมื่อมีการกระดูกหักแบบแผลเปิดเท่านั้นซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณคุณหมอชัยนันท์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

ามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: Healthy Fine Day มาพบคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับเช่นเคยครับอาจารย์ซ่าอาจารย์อลิสานานาจากมหาวิทยาลัยมหิดลก็จะมาแนะนำอาหารที่ดีต่อสุขภาพของคุณผู้ชม
1: ใช่แล้ว
0: มองดูวัตถุดิบเครื่องปรุงในวันนี้แล
1: ้
0: ว
1: เขียวๆเยอะใช่ป่ะคะ
0: เดาไม่ออกเลยอาจารย์ซ่าจะมาทำไหนคือวันนี้มันเหมาะกับใครอะไรยังไงฮะ
1: วันนี้เราเน้นโรคซึ่งโรคนี้จริงๆฮอตฮิตในหมู่คนไทยเลยกองอินซูลินเขาก็เปิดมีกุญแจในการเปิดประตูเข้าไปในเซลล์ร่างกายเราเพื่อให้พลังงานคราวนี้ถ้าคุณเป็นเบาหวานเนี่ยบางทีเซลล์หรืออินซูลินทำงานได้ไม่ดีก็คืออาจจะมีกุญแจไม่พอเปิดประตูเข้าไปในเซลล์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาเข้าไปในเซลล์เอาไปใช้เป็นพลังงานไม่ได้
0: แล้วผลก็คือ
1: ลอยตัวรอการเข้าประตูอยู่ในเลือดเราเพราะฉะนั้นเลยกลายเป็นมีน้ำตาลในเลือดสูงว่างั้นเถอะ
0: ตรวจเลือดเจาะเลือดมาตรวจปุ๊บน้ำตาลก็เลยสูง
1: ใช่แล้ว

0: น้ำตาลสูงที่เลือดเนี่ยผลที่แสดงออกมาทางร่างกายจะเป็นยังไงบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้าง
1: ถ้ามันเป็นแบบเฉียบพลันเนี้ยค่ะบางคนอาจจะเป็นกรดในเลือดแบบคีโทนเขาเรียกเป็นกรดคีโทนในเลือดสูงทำให้เกิดโคม่าได้จริงอันนั้นอันตรายถึงชีวิต
0: ทันทีเลยเหรอฮะ
1: ไม่ก็ไม่ได้ทันทีขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเป็นนานๆบางทีเนี้ยจะมีอาการร่วมก็คือน้ำหนักลดปัสสาวะบ่อยอะไรเงี้ยคือพยายามร่างกายพยายามที่จะเอาน้ำตาลออกมาให้ได้วิธีใดวิธีหนึ่งหิวน้ำเขาก็จะพยายามจะปัสสาวะออกหิวบ่อยๆมีเหมือนกันก็จะมีส่งผลระยะยาวต่อสุขภาพก็มาในกลุ่มโรคอ้วนลงพุงเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันจะนำไปสู่โรคหัวใจอะไรกับความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูง
0: มาเป็นแพ็กเกจ
1: เสร็จแล้วก็จะเริ่มไตวายไปที่ไตบางทีก็ขึ้นตาอะไรประมาณเหมือนเราเคยได้ยินใช่ไหมหรือบางทีเขาเป็นแผลที่เท้าแล้วทำไมไม่หายสักทีเพราะว่าน้ำตาลในเลือดสูงมันหายไม่ได้เป็นกลไกของเขาในเลือดเรามีน้ำตาลสูงฉะนั้นไปทำให้การเปลี่ยนแปลงหรือการทำให้แผลมันหายเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันทำงานได้ไม่ด
0: ี
1: ใช่แล้วคือเราบางทีไม่รู้สึกด้วยบางคนไม่มีความรู้สึกที่ปลายเท้าเป็นแผลที่เท้าก็ไม่รู
0: ้
1: ก็เป็นหนึ่งอาการโรคเบาหวานเหมือนกัน
0: นั่นแหละก็เลยบางที
1: ปลายประสาทอักเสบ
0: ต้องตัดเท้าตัดขาเลย
1: อันตรายมากเลยนะ
0: เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีเรื่องความหวานอย่าหวานมากนะ
1: จริงถ้าใครตรวจเลือดแนะนำคือต้องไปตรวจเลือดจริงๆบางทีเราไม่เห็นอาการเนี่ย
0: จะตรวจฉี่ดูที่ฉี่ตัวเองอย่างเดียวไม่ได้
1: อาจจะช้าไปแล้วไง
0: คือ
1: ช้าไปแล้วมันหวานไปแล้วค่ะบางทีเป็นนิดๆอย่างเงี้ยเราคอนโทรลหรือเราควบคุมตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยดีกว่าเรามากกว่า
0: เพราะฉะนั้นควบคุม
1: เมน
0: ู
1: ของเราเลย
0: ก็ดูแล้วไม่มีน้ำตาลเลยนี
1: ่มี
0: อ๋อมี
1: แต่น้อยจริงน้อยอาหารไทยจะต้องมีน้ำตาลเล็กน้อยแต่น้อยเราไม่ได้ใช้เยอะค่ะ
0: นิดเดียวเท่านั้น
1: จริงมันเป็นความเชื่อที่บางทีไม่ถูก 100% ว่าเบาหวานคือต้องลดน้ำตาลหมด
0: ห้ามกินน้ำตาลเลย
1: จริงๆมันเกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่เราทานในแต่ละวันเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่
0: เพราะนั้นแหละจะเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาล
1: ถูกต้องใช่อยู่ในเลือดเรานั่นเองค่ะ
0: เอาละครับเมนูของเราในวันนี้มีน้ำตาลเพียงเท่านี้น้อยเดียว
1: น้อยนิดเลย
0: ถึงช้อนชา
1: แต่พระเอกของเราอยู่นู่นเขียวๆตรงนู้น
0: พระเอกเราอยู่ตรงนี
1: ้มารา
0: คืออะไรเนี่ย
1: มาราขี้นก
0: คืออย่างนี้มาราขี้นกหรือมาราหยก
1: มาราหยกแล้วแต่จะเรียก
0: เมนูเราคือวันนี้อะไรครับอาจารย์ซ่า
1: เป็นแกงป่ามาราหยกกุ้งสับค่ะ

0: แกงป่ามะระหยกกุ้งสับเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยเอามะระมาทำแกงป่าแต่พวกกระชงกระชายเลยยังมีนะ
1: ยังมีอยู่ค่ะรสชาติหรือว่ากลิ่นอะไรเนี่ยยังชัดเจนแน
0: ่
1: นอนค่ะกะเพรา
0: แล้วก็ใบกะเพรา
1: ใช่แล้ว
0: แล้วใช้กุ้งสับสับมาเรียบร้อย
1: แน่นอน
0: ลงมือทำกันเลยดีกว่าครับ
1: ไม่ยากเลยนะคะเราจุดไฟเหมือนเดิมคือไฟปานกลางถึงอ่อน
0: ปกติแกงป่าต้องผัดก่อนนี่ใช่
1: แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเราเอาน้ำมันลงได้เลย
0: น้ำมันเราทำในหม้อเลยนะฮะ
1: ใช่ประหยัดเน
0: า
1: ะ
0: ได้พริกแกง
1: นี่เป็นพริกแกงเผ็ดธรรมดา
0: พริกแกงเผ็ดธรรมดา
1: ค่ะใส่พริกแกงเลย
0: เพื่อจะผัดนะครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้คอนเซปต์เดิมนะคะผัดให้หอมให้มีกลิ่นแล้วเราเอาน้ำมันเครื่องเทศออกมานะคะ
0: ครับลดไฟลงเล็กน้อย
1: ค่ะนี่ผัดให้หอมให้แตกมันนิดหน่อยหอมมาก
0: เราเริ่มไอเริ่มจามกันแล้วก็
1: เราใส่กุ้งสับได้เลยค่ะ

0: ได้แล้ว
1: เสร็จแล้วใช่ไหม
0: ลูกชิ้นกุ้งมีตั้งแต่เล็กไปใหญ่ด้วย
1: ใช่อุ้ยแต่ว่าตอนนี้มันดูคือพอ
0: แป๊บเดียวก็สุกแล้ว
1: มันดูแตกมันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ดู
0: แล้วจริงเราใส่กระชายเลยก็ได้จะได้ความหอม
1: มาเลยนะคะกระชายนี่ก็แน่นอนว่าจะทำให้ความเป็นแกงป่า
0: ของเราใช่
1: ต้องใส่กระชายแล้วกระชายมีประโยชน์ด้วยนะ
0: ใช่แล้ว
1: บำรุง
0: สารต้านอนุมูลอิสระเยอะแอนตี้ออกซิแดนต์
1: บำรุงท่านชายและก็มาถึง
0: มะระของเรา
1: อันนี้นะฮ
0: ะ
1: จากมะระลูกอย่างเงี้ยพี่นกอย่างเงี้ยมะระหยกเงี้ยกลายมาเป็นแบบนี้ทำยังไง
0: ปกติเขาก็หาครึ่งก่อน
1: หาครึ่งก่อนข้างในก็ยังมีไส้อะไร
0: ใช่เอาไส
1: ้
0: ออก
1: ไส้ออก
0: นะคะแล้วเราก็หั่นขวางๆเป็นเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะอ
1: ย่างนี้นะฮะ
0: ใช่ก็คือมันจะได้สุกง่ายอย่างแรก
1: จากนั้น
0: แต่ก่อนที่เราจะมาประกอบอาหารเนี่ยเอาไปแช่น้ำเกลือเพราะฉะนั้นเราโรยเกลือก่อนนะคะเสร็จแล้วขยำกับเกลือ แช่ไว้สัก15นาที
1: แล้ว
0: เสร็จแล้วเอามาล้างน้ำแล้วก็ขยี้ออก
1: นี่เพื่อให้ความขมออกไปใช่ไหม
0: พยายามเอาความขมออก
1: ไม่ขมแล้วใช่ไหมฮะ
0: ดูจากหน้าก็รู้ไม่ต้องอธิบายค่ะไม่ต้องอธิบายหวาน
1: ถือว่ากินยาแล้วกัน
0: หวานเป็นลมขมเป็นยาหวานเป็นลมขมเป็นยาท้องไป
1: ขมจะเป็นลมอ่ะขมใส่เลยนะครับ
0: ใส่เลยค่ะ
1: ยังขมอยู่เลยนะ
0: อันนี้ผัดเล็กน้อยนะคะเพราะว่าความที่เขาฝานมาบางๆเนี่ยแป๊บเดียวก็สุกถ้าแห้งปุ๊บเราจะใส่น้ำได้เลยก็ได
1: ้แปลกใจมากเลยจันซ่าขมก็ขม
0: เอามาใช้ทำไม
1: เอามาทำไมทำไมต้องเป็นมะระหยกมะระขี้นกเนี่ยเพราะอะไรฮะ
0: คือเขาบอกว่าผลงานวิจัยนะคะบอกว่ามะระขี้นกเนี่ยช่วยในการลดน้ำตาลในเลือดได้เพราะว่าเขามีกากใยค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่มีกากใยเยอะเนี่ยพอทานเข้าไปรวมกับอาหารเนี่ยมันก็จะย่อยช้าในลำไส้เราเพราะฉะนั้นทำให้คาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลค่อยๆดูดซึมในเลือดเพราะฉะนั้นระดับน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นหลังจากทานอาหารเนี่ยมันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นแทนที่จะขึ้นปุ๊ดแล้วก็ลงอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไม่ดีต่อโรคเบาหวานอันนี้เขาก็ค่อยๆขึ้นช้าๆและอยู่ยาวซึ่งตรงนี้ควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ดีกว่า
1: แล้วก็มะระขี้นกเนี่ยมีคุณสมบัติแบบนี้อยู่
0: ใช่แล้ว
1: เพราะว่าผักคือผักทุกอย่างมีกากใยก็จริง
0: แ
1: ต่ว่าคุณสมบัติที่ช่วยลดน้ำตาลในเลือดเนี่ย
0: ของมะระขี้นกเนี่ยถูกเพราะว่ามันเป็นแบบคล้ายๆเป็นใยอาหารแบบเยลอะที่มันแบบเหนียวมากข้นมากใช้เวลาในการย่อยทำให้ดูดซึมช้าอะไรประมาณนั้น
1: นี่เป็นสาเหตุว่าทำไมเราต้องข้ามความขมเพื่อจะไปเป็นยา
0: ลองดูลองดู
1: เดี๋ยวก็รู้
0: เด
1: ี๋
0: ยวก
1: ็
0: ร
1: ู้เดือนละจันซ่าเดือนละ
0: จากนั้นเราก็ใส่เครื่องปรุงของเราได้เลย
1: เครื่องปร
0: ุ
1: ง
0: ซึ่งก็มีน้ำปลาใช้น้อยมาก
1: น้อยมาก
0: นะคะเสร็จแล้วน้ำตาลอันน้อยนิด
1: ตวงดูเลยแล้วกัน
0: พี่แฮทกลัวใช่ไหม
1: ใช
0: ่โอ้ยอันนี้หนึ่งเอง
1: เท่านี้เองนะฮะ
0: หนึ่ง
1: แล้วก็มีอีก
0: หนึ่งประมาณครึ่งนิดหนึ่งครึ่งเองนะคะ
1: หนึ่งช้อนชาครึ่งแล้วจริงๆถ้าเหมาะสมปริมาณที่เหมาะสมของคนเราในแต่ละวันเนี่ยควรจะได้น้ำตาลสักเท่าไหร่ฮะ
0: จริงๆน้ำตาลที่เพิ่มเติมหรือใส่เข้ามาเพิ่มเนี่ยเขาบอกว่าอย่าควรเกินวันละ6ช้อนชา
1: 6ช้อนชา
0: ซึ่งน้อยมากนะคะถ้าเราสังเกตดูน้ำตาลในอย่างเช่นน้ำหวานน้ำอัดลมเนี่ยกระป๋องหนึ่งก็เฮ้อเกินแล้ว
1: ใช่ บางทีนะที่คิดว่าตัวเองได้ดื่มชาดื่มเครื่องดื่มสุขภาพหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
0: ค่ะ
1: ในนั้นมีน้ำตาลอยู่ประมาณ
0: เยอะ
1: เนี่ยฮะมากกว่า6ช้อนชา
0: เพราะนั้นต้องระวังนะคะเพราะนั้นเนี่ยแค่นั้นก็หมดโควต้าเราแล้วอะ
1: เติมน้ำ
0: รวมในยาแอมเยิร์มในอะไรที่เราทานเข้าไปอีก
1: แล้วก็ต้องรู้ว่าในอาหารทุกจานที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยทุกชนิดทุกประเภทเนี่ยมักก็จะมีส่วนผสม
0: เติมน้ำตาลอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องลองสังเกตด้วยอ่านฉลากบางทีไม่แน่ใจว่าอย่างเงี้ยน้ำหวานมีเท่าไรโยเกิร์ตมีเท่าไรนมหวานมีเท่าไรอะไรเงี้ย
1: ควรจะใช่ไหม
0: ลองสังเกตดูแล้วคุณจะแปลกใจพูดได้คำเดียว
1: นี่เราเป็นคนหวานเป็นตั้งแต่เมื่อไหร
0: ่ประมาณนั้นประมาณนั้น
1: พริกไทยอ่อนเลยนะฮะ
0: ใส่ได้เลยค่ะก็ใบมะกรูด
1: ใบมะกรูดและใบกะเพรา
0: ใช่อันนี้ก็เป็นคล้ายๆเอกลักษณ์
1: อันนี้ก็เป็นยา
0: ใช่แล้ว
1: กระชายกะเพรามาเลย
0: เป็นไงคะโอเคไหมใช้ได้อยู
1: ่ได้ได้ได้ได้กำลังดีแต่ก็ความขมของมะระออกมาเล็กน้อยนะ
0: เล็กน้อยใช่ไหมต้องมีนะในน้ำซุป
1: แต่ถ้าใครที่ชอบมะระอยู่แล้วเนี่ยก็จะชอบเลย
0: ทานได้
1: ส่วนใครที่ไม่ชอบมะระ
0: ขอแนะนำว่า
1: เป็นยังไงดีฮะ
0: ทานร่วมกับข้าวปริมาณไม่เยอะมากอาจจะเป็นข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี
1: ่ครับ
0: ร่วมกับลูกชิ้นกุ้งสับของเราอาจจะลดความขนได
1: ้ครับก็อย่าตักมะระเยอะ
0: ซุปโอเคว่าเราอยากได้มะระเล็กน้อยงาเพื่อไปลดน้ำตาลเราใช่ไหมคะเพราะนั้นก็นิดนึง
1: อ่ะเสร็จแล้วเสิร์ฟ
0: เรียบร้อยปิดไฟได้เลยเสิร์ฟได้เลยค่ะ

0: หน้าตาดูดีมากทีเดียว
1: กลิ่นหอมมาก
2: และขมแน่นอนนะฮะชิมกันนะครับ
1: จังซ่ายอม
2: มา
1: แล้วล่ะจะขอกินร่วมกับกุ้ง
0: ดีนะ
1: รู้สึกเลยถ้าทานกับกุ้งเนี่ยค่ะ
2: ใช่
1: ไม่รู้สึกถึงความขมเท่าไหร่รับได
2: ้ขมในระดับรับได
1: ้
2: อย่าลืมว่าหวานเป็นลม
1: ขมเป็นยาในที่นี้เบาหวานนะคะลดเบาหวานแล้วนั่นเอง
2: ได้รุ่นหนึ่งเมนูช่วงหน้ายังมีอีกหนึ่งเมนูครับ
1: ใช่ค่ะ
2: คืออะไรครับ
1: เป็นผัดเผ็ดเนื้อแต่เรามีตัวช่วยคือมะเขือ3อย่าง
2: ทั้ง3อย่างมะเขืออะไรบ้าง3อย่าง
1: ไม่รู้ต้องติดตาม
2: มาดูกันมะเขือพวงเหรอมะเขือป๋อง

0: ลับมาชมรายการกันต่อครับมะเขือ3อย่างรออยู่แล้ว
1: ใช่แล้วเพราะเราจะนำมาผัดเผ็ดกับเนื้อนั่นเอง
0: ครับซึ่งเป็นเมนูที่ดีสำหรับผู้ที่มีโรคเบาหวานหรือกลัวจะเป็นเบาหวาน
1: หรือเริ่มดื้อต่ออินซูลินน้ำตาลเริ่มสูง
0: ครับ
1: หรือคนอื่นจริงก็ได้หมดแหละ
0: ได้หมดเพราะว่าอาหารทุกครั้งนะฮะแม้ว่าจะดีต่อสุขภาพแต่อร่อย
1: สำคัญนะสำคัญเลย
0: ดูแลสุขภาพได้แล้วก็ต้องยังต้องอร่อยด้วย
1: ใช่เราหาทางสมดุลเนาะตรงกลางดีสุดค่ะ
0: อาจจะลดนู่นนิดนี่หน่อยนะฮะ
1: ค่ะ
0: อย่างวันนี้เราจะลดน้ำตาลแต่ครั้งนี้จะใช้น้ำตาลปิ๊บ
1: ใช่
0: แต่
1: ซึ่งเราจะใส่ไม่เยอะ
0: ใช่ฮะ
1: เดี๋ยวเราลองปรุงดูแล้วลองชิมไปค่ะ
0: ผัดเผ็ดเนื้อก็แน่นอนต้องมีเนื
1: ้อแน่นอน
0: แล้วก็มีเครื่องแกง
1: ค่ะ
0: มะเขือ3อย่างมีมะเขืออะไรบ้างครับ
1: ของเรามีมะเขือพวงก่อนเล็กๆใช่ไหมคะ
0: มะเขือพวง
1: อันจิ๋วๆมะเขือเปราะอยู่ข้างหน้าม
0: ะเขือเปราะตรงนี้นะฮะ
1: แล้วก็มะเขือยาวมะเขือ3อย่างเลย
0: หั่นเป็นชิ้นๆ
1: พอดีคำ
0: หน้าตาดีมากเลยไม่เห็นดำเลยฮะอาจารย์ซ่าน
1: ี่เคล็ดลับของเราเอาไปแช่ในน้ำเกลือก่อนนะคะพอหั่นเสร็จปุ๊บเป็นพอดีคำเราไปแช่ในน้ำเกลือพอจะมาใช้หรือจะมาผัดปุ๊บเราก็ไปล้างน้ำก่อนค่ะแล้วก็นำมาผัดก็จะไม่ได้
0: คือมีขั้นตอนเพิ่มนิดเดียว
1: นิดเดียวจริงๆไม่ยาก
0: เลยแต่ออกมาสีสันจะสวยงามด้วย
1: ถูกแล้ว
0: เอาละครับลงมือทำ
1: ค่ะตั้งไฟก่อนเลย
0: และแน่นอน
1: ไฟปานกลางเอาน้ำมันลง
0: น้ำมันลงพริกแกงลงนะฮะ
1: ค่ะ
0: ผัดพริกแกงให้แตกมัน
1: ใช่ค่ะให้กลิ่นไม่ใช่แต่ว่ามันมีน้ำมันข้างในของเขาเราก็เอาให้ไขมันเขาออกมาให้มันดูสวยงามเฉย
0: เริ่มจะ
1: กลิ่นได้แล้วจากนั้นเราใส่เนื้อเลยค่ะ
0: เราเลือกเนื้อยังไงฮะ
1: ปกติบางทีผัดเผ็ดเนี่ยคนชอบเนื้อที่มันเยอะๆไขมันเยอะๆใช่ไหมค
0: ะ
1: เราก็พยายามลดพลังงานแล้วก็ลดไขมันอิ่มตัวก็คือเรื่องเนื้อสันในที่มันไม่ได้เยอะอันนี้ก็ดีนะคะน่าสังเกตของไขมันเราไม่เยอะเลย
0: ใช่ฮะแล้วก็จะมีความนุ่มอยู
1: ่เปื่อยง่ายนะคะไม่ต้องเคี่ยวนานผัดแป๊บเดียวก็สุกละนะคะอันนี้ถ้ามันแห้งแล้วกลัวกระทะติดก็เราใส่น้ำเพิ่มได้เล็กน้อยเหมือนกันอันนี้ก็ผัดให้เนื้อสุกเล็กน้อยนะคะก่อนที่เราจะใส่มะเขือของเราน
0: ี่หลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมเลือกเป็นมะเขือ มะเขือ3อย่าง
1: ด้วย
0: แล้วเกี่ยวอะไรกับเบาหวานเกี่ยวอะไรอินซูลินครับ
1: อย่าลืมนะคะว่าถ้าเบาหวานอาหารเบาหวานเนี่ยถ้าอะไรที่มีใยอาหารสูงเนี่ยดีต่อการควบคุมน้ำตาลในเลือดเราเท่านั้นเอง
0: เ
1: พราะฉะนั้นเราใส่ผักอะไรก็ได้แต่มะเขือเนี่ยเราก็เลือก3อย่างเพื่อความตื่นเต้นเท่านั้นเองเพื่อความตื่นเต้นแปลกใหม่โอ้ยมีทั้ง3อย่างปกติเขาก็ใส่อย่างเดียวอะไรแบบนี้ใช่ไหมนี่เราแบบคูณ3เลยใส่ได้เลยค่ะนั้นใยอาหารเราก็ได้3แบบฉันไม่แน่ใจว่าพี่ชอบมะเขือแบบไหนฉันก็ใส่ทั้ง3อย่างไปเลยหมดเรื่องจะได้ไม่เรื่องมากใช่ไหม
0: มันเลยพี่ชอบหมดเลยของมะเขือ
1: ถ้าชอบมะเขือยาวอันนี้เราก็ผัดให้มะเขือเขาพอสุกนะคะ
0: ครับอาจารย์ซ่าครับบางคนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่รับประทานอาหารเช้าจะเสี่ยงกับการเป็นเบาหวาน
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นความจริงไหมฮะ
1: มันก็อาจจะจริงในแง่คือบางทีเรามีความที่เราดื้ออินซูลินอยู่แล้วเราดื้ออินซูลินเราไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยค่ะและยิ่งไม่ทานอาหารเช้าน้ำตาลในเลือดเรามันยิ่งสวิงเพราะฉะนั้นยิ่งไม่ทานอะไรตอนเช้าเนี่ยน้ำตาลยิ่งตกพอกลางวันเนี่ยร่างกายเราบอกแล้วว่าเฮ้ยน้ำตาลเราต่ำมากเราจะยิ่งแบบทำให้เรายิ่งอยากอาหารอาจจะยิ่งไปกินอะไรที่ไม่ดีต่อเรายิ่งกินเยอะยิ่งน้ำตาลเยอะยิ่งคาร์โบไฮเดรตเยอะอย่างเงี้ยค่ะน้ำตาลเราขึ้นสูงปุ๊บ
0: อ๋อมันจะมีผลในแง่พฤติกรรมแบบนี้ต่าง
1: ๆน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าใช่ค่ะถ้าเราทานอาหารเช้าระดับน้ำตาลมันก็ค่อยๆขึ้นแล้วก็ลงค่ะกลางวันก็ขึ้นแล้วก็ลง
0: ถ้าสม่ำเสมอใช่ไหม
1: ถูกเพราะฉะนั้นมันสม่ำเสมอมากกว่าไม่ใช่ว่าขึ้นปูแล้วก็ลงทันทีอย่างเงี้ยค่ะอันตรายซึ่งไม่เหมาะต่อโรคเบาหวานใช่
0: ที่บางคนก็คิดว่าเอาแล้วถ้าอย่างนั้นนะเบาหวานน่ะไม่เป็นเบาหวานเพราะน้ำตาลสูงงั้นก็ไม่กินน้ำตาลเลยได้ไหมทั้งวันเลย
1: อันนั้นก็ดีอยู่แล้วถ้าไม่ทานน้ำตาลเลยก็ดีนะคะมันก็เป็นการลดพลังงานโดยที่ไม่ได้สารอาหารใช่ไหมคะ
0: แล้วถ้าร่างกายไม่ได้น้ำตาลเลยอย่างเงี้ยร่างกายอยู่ได้ไหมฮะ
1: จริงๆน้ำตาลเนี่ยมันอยู่ในหลายๆที่มากน้ำตาลก็คือคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่ได้น้ำตาลทรายที่เราเติมไปนั้นโอเคแต่ว่าเรายังได้รับจากคาร์โบไฮเดรตข้าวกับแป้งเน
0: ี้
1: ย
0: ผลไม้อีกใช่ไหมครับมี
1: ผลไม้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณผลไม้ที่เรารับประทานเนี่ยก็ต้องควบคุมอย่าทานเยอะมากนะคะปกติเขาจะมีคำแนะนำ
0: ครับ
1: แล้วก็นมก็ยังจัดว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นก็ยังทานได้ยังมีคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลจากอาหารพวกนั้นอยู่ดี
0: คืออาจารย์ทราบหมายถึงว่าถึงเราจะตั้งใจที่จะบอกฉันไม่ ใส่น้ำตาลเลยเงี้ยแต่ว่าน้ำตาลก็มาจากทางอื่นอยู่ดี
1: ใช่บางใช่บางคนแบบอุ๊ยฉันแบบไม่ทานข้าวเลยพยายามจะควบคุมคาร์โบไฮเดรตใช่มั้ยคะแต่ว่าทานผลไม้หลายกิโลอย่างเงี้ยก็เสร็จเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังบางคนเผลอไปโดยเฉพาะผลไม้บ้านเราหวานมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ควบคุมปริมาณผลไม้หรือน้ำผลไม้อย่างเงี้ยค่ะก็อันตรายเหมือนกัน
0: แล้วจริงร่างกายก็ยังต้องการน้ำตาลไป
1: ใช่ถูกต้องเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราจะทานข้าวเราก็เลือกข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ได้ขนมปังก็เป็นโฮลเกรนหรือโฮลวีทเพราะว่าเขามีใยเยอะแล้วก็ทานผักผลไม้เยอะๆแบบนี้ค่ะก็เป็นวิธีการคุมน้ำตาลได้อย่างนึงค่ะ
0: เยี่ยมเยี่ยม
1: อันนี้เราน่าจะสุกแล้วนะมะเขือเนี่ย
0: ใช่ใช่
1: ได้ไหมคะ
0: จะได้แล้ว
1: ถ้าจะได้เราเริ่มปรุงได้เลย
0: ได้ฮะ
1: นะคะก็เป็นน้ำปลากับน้ำตาลปี๊บใส่โหระพาที่ยังไม่สุกมากไงดูน่าทานกว่าน่าทานเลยอ่ะ
0: มากมากมากมากเสร็จแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: ไฟ
1: ปิดไฟแล้ว

0: ยอด
1: มันรสชาติเด็ด
0: เอาซะหน่อยละจะขอเนื้อก่อนหืมหอม
1: หอมไหม
0: เข้มข้น
1: ลองบ้าง
0: เนื้อไม่เหนียวเลยเพราะเราเลือกสันในเพิ่มไฟเบอร์ใยอาหารด้วยมะเขือยาวอร่อยจริง
1: อร่อยมากฮะ
0: ค่ะ
1: คือจริงก็เป็นเมนูที่ทำไม่ยากหรอก
0: ง่ายง่ายเลยอ่ะใช่ค่ะ
1: แต่ว่าเราเน้นคือเราเพิ่มมะเขือสามอย่างลงไป
0: ใช่นี่ก็เพิ่มกากใยอาหารแล้วก็ทานกับข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่ซึ่งมีกากใยเยอะกว่านี้อีก
1: ยิ่งดีเลย
0: ยิ่งดีเลยในปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสม
1: หมดแล้ว
0: yeah.
1: ช่วงเวลาของเราแต่การดูแลสุขภาพยังมีอยู่ในช่วงหน้าจะเป็นอะไรอย่างไรไปติดตามกันตอนนี้เรามะเขือพวงสิ
0: อร่อยมากเขาบอก
1: อุ้ยลาคุณผู้ชมไปก่อน
0: อุ้ยลืมขอโทษค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: แล้วถ้าเกิดเราออกกำลังกายแบบผิดๆล่ะครับ
4: ผิดๆก็จะมีของแถม
3: คืออะไรเหมือนเราไปเดินสรรพสินค้าแล้วช่วงมิดไนท์เซลอย่างเงี้ย
4: ไม่ใช่มันก็จะเกิดการบาดเจ็บขึ้นมาหรือว่าอันตรายเรื่องของสุขภาพบุ้ยเคยเห็นไหมบางทีบางคนเล่นปุ๊บมีการโยกตัวช่วย
3: ก็เปิดเพลงโยกโยกโยกโยก
4: ไ
3: ปให้มันหลุดนอก
4: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
3: น้ำหนักเขาเยอะครับสุดยอดมากเลยเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงที่อาจารย์บุ้ยกับอาจารย์ต้นมีช่องเป็นของตัวเองแล้วในรายการ Healthy Friday เรามีช่องใน YouTube

0: แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: โอ้โห
0: คุณผู้ชมสามารถกดติดตามหรือกด Subscribe ติดตามเท่านั้นเองข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและการออกกำลังกาย
1: ก็จะเสิร์ฟถึงบ้านคุณเลย
0: แน่นอนง่ายๆเพียงแค่กด Subscribe
1: กดเลยกดเลยกดเลยกดเลยให้พี่กดด้วยกดเลยเอ้ยผมกดด้วยเอ้ยกดก่อนเอ้ยกดก่อนต้องรีบกดแล้ว

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ
2: Healthy Friday
0: วันนี้เรามีคำถามนะครับบางทีเราออกกำลังกายกันเราหมกมุ่นเราชอบออกกำลังกายกันโดยเราลืมว่าเป้าหมายของการออกกำลังกายคืออะไรคืออะไรครับพี่ต
1: ้
0: น
1: แน่นอนก็คือเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงดีใช่ไหมฮะ
0: แล้วถ้าเกิดเราออกกำลังกายแบบผิดๆล่ะครับ
1: ผิดก็จะมีของแถม
0: เหมือนเราไปเดินสรรพสินค้าแล้วช่วงมิดไนท์เซลอย่างเงี้ย
1: ไม่ใช่มันก็จะเกิดการบาดเจ็บขึ้นมาหรือว่าอันตรายเรื่องของสุขภาพแทนที่เราออกกำลังกายได้ดีปุ๊บมันกลายว่ามันส่งผลไม่ดีกับสุขภาพแล
0: ้
1: วว
0: ันนี้เรามาพูดถึงอุปกรณ์การออกกำลังกายที่อยู่ใกล้ตัวเป็นที่นิยมเรียกได้ว่ามากที่สุดในโลกก็ว่าได้
1: ใช่
0: และอุปกรณ์นั่นก็คือ
1: มา
3: ว้าว
0: ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เราฮิตแล้วก็นิยมมากที่สุดนะครับดัมเบลบาร์เบลหรือเก้าอี้แบบนี้ถ้าเรารู้จักกันก็คือในนามของฟรีเวทนั่นเอง
1: ใช่
0: ทำไมครับพี่ต้นทำไมฟรีเวทคนถึงออกกำลังกายกันผิดเยอะครับ
1: มันบอกแล้วว่ามันเป็นฟรีเวทใช่ไหมมันสามารถเล่นได้ทุกทิศทางทุกกล้ามเนื้อเลยทำให้เขามีความรู้สึกว่าเล่นแบบนี้เขาน่าจะเล่นถูกอยู่ใช่ไหมแต่บางอย่างมันไม่ใช่ใช่ไหม
0: การเล่นฟรีเวทเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับปกติแล้วที่เราออกรายการ Healthy Friday นะครับส่วนใหญ่เราจะนิยมหรือว่าเราจะแนะนำว่าให้เล่นเรื่องของแมชชีนก่อนเครื่องออกกำลังกายก่อนเพราะว่าเครื่องออกกำลังกายนั้นคือเน้นตรงจุดมากกว่าถ้าเกิดกล้ามเนื้อของเราส่วนนั้นแข็งแรงแล้วเราค่อยไปพัฒนาเล่นฟรีเวทได้
1: เรื่องพวกนี
0: ้แล้วก็ฟรีเวทอันตรายคือว่าบางทีมันฟรีเวทอะ
1: มันฟรีมันไปไหนหมดได้หมด
0: มาบิดโน่นบิดนี่ได้นั่นเองนะครับทีนี้ถามพี่ต้นว่าระหว่างดัมเบลกับบาร์เบลอันไหนควรจะบาดเจ็บมากกว่ากันครับ
1: ถ้าโดยปกติส่วนใหญ่แล้วที่เรามองเนี่ยคือบาร์เบลมันหนักใช่ไหมคนจะคิดว่าบาร์เบลส่วนใหญ่แล้วน่าจะเกิดบาดเจ็บมากแต่โดยทั่วไปแล้วมันเป็นเรื่องของดัมเบลเพราะในความที่คนเราส่วนใหญ่ขวาซ้ายมันไม่เท่ากันงั้นในเรื่องของการที่จะประคองหรือว่าการโอกาสการเกิดการบาดเจ็บมันจะค่อนข้างยากกว่าโดยเฉพาะข้างที่เราไม่ค่อยถนัด
0: เยี่ยมเลยครับ วันนี้เราจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเบสิกเลยท่าที่คนนิยมมักจะเล่นกันแบบผิด
1: ๆ
0: เพื่อคุณจะได้เล่นถูกเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อที่ถูกต้องเพื่อกล้ามเนื้อที่แข็งแรงต่อไปในอนาคตเราปูพื้นฐานแบบใหม่หมดนะครับและแน่นอนครับเวลาคุณไปเล่นคุณจะดูเป็นโปรเฟสชั่นอลเลยนี่อ่ะเริ่มต้นงั้นเราจะเริ่มต้นจากอะไรก่อนดีครับ
1: โอเคคงเริ่มจากดัมเบลก่อนแล้วกัน
0: ดัมเบลมาเลย
1: ท่าแรกก็คงเป็นเรื่องของการท่าหยิบวางดัมเบลบาร์เบลใช่ไหม
0: หยิบจับที่สำคัญเลย
1: ใช่หยิบเพราะเป็นการเริ่มต้นบางคนนี่ยังไม่ทันเริ่มเล่นเลยหยิบปุ๊บหลังจากนั้นเจ็บแล้ว ยังไม่ได้เล่นเลย
0: มีจริงๆอย่าหาว่าตลกเรื่องจริงผมเองเวลาเล่นน้ำหนักเยอะๆเนี่ยต้องประคองดีๆหาหลักมั่นคงค่อยๆยกมาหลังตรงๆอะไรเงี้ยอ่ะเริ่มสอนยังไงพี่ต้น
1: โอเคนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราใช้ขอใช้ลูกเล็กแล้วกันนะครับอย่างลักษณะของการ
0: น่าสนุกเลยครับ
1: หยิบวางเนี่ยส่วนใหญ่แล้วบางครั้งดัมเบลมันอาจจะมีที่วางนะครับ หรือบางทีเวลาที่เราหยิบมันเล่นแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะวางไว้ที่พื้น ซึ่งพวกนี้ต้องระวังมากนะครับในเรื่องของการก้มหยิบอะไรต่างๆโดยเพราะเราจะบอกว่าหุ่นน้ำหนักมันไม่มากเท่าไหร่เราใช้ในท่าทางที่อะไรนี่ก็สามารถยกขึ้นได้แล้วนะแต่บางอย่างแล้วพวกนี้ต้องระวังนะครับโอเคเรื่องการหยิบวาง
0: อันไหนอันตรายกว่ากันครับระหว่างดัมเบลวางกับพื้นกับดัมเบลวางบนแร็คของมันนะคร
1: ับ แร็คที่วางที่แร็คน่ะส่วนใหญ่แล้วมันจะช่วยทำให้ลดในเรื่องของการเสี่ยงต่อเรื่องการเกิดการบาดเจ็บมากขึ้นแต่ส่วนใหญ่เวลาที่เราเล่นปุ๊บเราก็ต้องหยิบมาเพื่อมาวางกับพื้นหรือว่าหยิบจากพื้นใช่ไหมครับโอเคอันนี้เราก็เริ่มง่ายๆเวลาที่เราหยิบพวกนี้ก็ให้เหมือนกับเวลาที่เราหยิบของนะลักษณะการหยิบของคือพยายามให้ตัวดัมเบลมันใกล้ตัวมากที่สุดนะครับขึ้นลงวางนะครับหยิบนะครับขึ้นเหยียดยืดขึ้นนะครับให้มันใกล้ตัวมากที่สุดนะครับลักษณะพวกนั้น
0: ใกล้ตัวมากสุดนะครับ
1: ครับใช่นะครับลักษณะพวกนั้นนะ
0: เพื่อ
1: นั้นเวลาที่เพื่อก็คืออย่างกรณีที่บางครั้งมานะด้วยความที่เฮ้ยไม่อยากจะย่อก้มนะครับใช้ก้มตัวลงไปเลยนะก้มตัวหยิบขึ้นมายังไม่ทันเริ่มเล่นเลยหลังเจ็บไปซะแล้วใช่ไหมครับเพราะงั้นพวกนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของเซฟในเรื่องของความปลอดภัยมากขึ้นนะครับใช้หยิบยืดแล้วคราวนี้เราค่อยมาเริ่มเล่นในท่านั้น
0: ๆโอเคหยิบจับแบบนี้นะครับในเรื่องของดัมเบลต่อไปเริ่มเล่นท่าครับ
1: โอเคมา
0: ท่าอะไรครับส่วนใหญ่พี
1: ่ก็เอาท่าแล้วกันที่เวลาที่เขาบริหารส่วนของต้นแขนท่านหน้า
0: คือไบเซป
1: ไบเซปส่วนใหญ่เวลาบวยเล่นไง
0: ก็ทีละข้าง
1: ทีละข้างใช่ไหมครับ
0: หรือถ้าเป็นบาร์เบลหัวยก2ข้างเลย
1: พร้อมกันใช่ไหม
0: หรือถ้าเป็นดัมเบลหัวยก2ข้างได
1: ้ฮะใช่โอเคแล้วส่วนใหญ่แล้วพวกนี้นั่นคือเล่นที่ท่าที่ถูกต้องนะฮะแต่บวยเคยเห็นไหมบางทีบางคนเล่นปุ๊บมีการ โยกตัวช่วยหลังใช่ไหมมันมีการเหยียดหลังพอหลังเนี่ยพอเวลาเล่นปุ๊บหรือว่าการเวียงกันอะไรต่างๆเนี่ยโอกาสการเกิดการบาดเจ็บมันมากขึ้นแล้วบวยยิ่งบางทีไปทำในจังหวะที่มันเร็วนะกล้ามเนื้อบางทีมันไม่คุ้นเคยมันก็เกิดการบาดเจ็บได้ง่าย
0: เพราะฉะนั้นเราจะเน้นอะไรดีครับให้คอนโทรลอะไรดีครับ
1: เราก็ต้องพยายามเน้นตรงจุดที่กล้ามเนื้อที่เราต้องการฝึกมากขึ้นนะ
0: อ
1: ย่าง
0: ตัว
1: น
0: ี้ก็คือโฟกัสหรือว่าคอนเซนเทรต
1: ใช่
0: ส่วนนี้ตรงนั้น
1: ส่วนนี้ต้องการให้งอเราก็ต้องพยายามเน้นที่ส่วนนี้ให้มีการงอ
0: การบิดข้อมือหรือว่าถ้าเริ่มต้นเนี่ยควรจะเป็นอย่างนี
1: ้
0: หรือ
1: หงายมือ
0: ครับ
1: โอเคอย่างถ้าเราขึ้นอย่างนี้แล้วเราหงายนะครับโดยหลักนะครับอย่างนี้แล้วหงายนั่นมันคือทำให้เราสะดวกขึ้นกับการที่มันไม่ไปติดที่หน้าขา
0: uh-huh.
1: แต่ถ้าเรามามองถึงหน้าที่ของตัวไบเซปนะฮะอันนึงก็คือมันงออีกอันก็คือต้องแบมือ
0: uh-huh.
1: ถ้าอย่างเงี้ยมันจะเป็นหน้าที่ที่โดยตรงของไบเซปที่ทำงานใช่ไหม
0: เพราะจริงๆแล้วผมว่าการเล่นเบียดมันคือวิทยาศาสตร์มากๆ
1: ใช่ใช่เพราะมันต้องเข้าใจในเรื่องของตัวหน้าที่สิ่งที่เราต้องการว่าเราต้องการอะไร
0: คือหลักศาสตร์สุดๆเลย
1: ใช่
0: ไบโอเมคานิกเลยนี่ครับ
1: ครับ
0: ปุ๊บเราขึ้นตรงปุ๊บเนี่ยอันเนี้ยแค่นี้ก็หนักละตึงแล้ว
1: ใช่
0: ดี
1: อันที่สองบุ้ยเคยเห็นเวลาที่เขาเล่นฟอนเลสไหมตัวไหล่ด้านหน้าส่วนใหญ่บุ้ยเล่นยังไงเวลาบุ้ยเล่น
0: ผมย่อเข่าผมหยิบขึ้นมาแล้วหลังจากถูกต้องหยิบขึ้นมาปุ๊บมาวางนี้ย่อเข่ากลางขาหน่
1: อย
0: แล้วก
1: ็
0: มองที่กระจกตั้งสติแอนหลังหน่
1: อ
0: ยตั้งสติแอนหลังหน่
1: อ
0: ยตรงนี
1: ้ยกขึ้นใช่ยกขึ้นโอเคนะครับทีนี้บุ้ยเคยเห็นบางคนที่ยกพร้อมกันสองข้างไหมบุ้ยลองดู
0: มันจะฝืนธรรมชาตินะ
1: บุ้ย
0: ลงหลังอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: พี่
1: ฮะ
0: ดูเหมือนพี่มีความสุขมากเลยนะเหมือนพอผมบอกเหมือนเฉลยเขาสอบได้พี่มีความสุขมากมันลงหลังครับ
1: ใช่เพราะอะไร
0: มันลงหลัง
1: ใช่เพราะบางคนปุ๊บเขาคิดว่าเฮ้ยเขาก็ยังเล่นท่าเดิม
0: เ
1: ฮ้ยทำไมฉันต้องมาเล่นทีละข้างฉันเล่นมันพร้อมกันเลยสองข้าง
0: ใช
1: ่แต่สิ่งที่ได้มันกลายว่าจากตอนแรกเรามันเน้นไหล่ข้างหน้าม
0: ัน
1: ไม่ใช่ละมันมีส่วนอื่นเข้ามาช่วยซึ่งไอ้ตัวเนี้ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการบาดเกิดการบาดเจ็บแล้วเวลาที่เราเล่น
0: โอ้อันนี้ผมเริ่มมีข้อสังเกตแล้วพี่ต้น
1: ครับ
0: จริงๆแล้วอ่ะกล้ามเนื้อของเราส่วนที่บาดเจ็บมากที่สุดส่วนใหญ่จะเป็นหลังโดยอย่างเช่นเวลานักกีฬาคือผมเองเนี่ยไม่ค่อยได้ซ้อมวิ่งเวลานานๆผมวิ่งทีกล้ามเนื้อที่ผมเมื่อยมากสุดคือเมื่อยหลัง
1: ในไงเขาถึงต้องเวลาที่ฝึกเขาถึงบอกว่าต้องฝึกแกนลำตัวหน้าท้องหลังช่วงล่างช่วงด้านนอกด้านในของสะโพก
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ไหมเพราะไอ้ตัวนี้ส่วนใหญ่มันจะช่วยซัพพอร์ตบางทีเรามีความรู้เอ้ยท่านี้มันไม่ได้เกี่ยวเลยแต่จริงๆมันต้องใช้อยู่ช่วยเรื่องการประคองตัวอะไรต่าง
0: ๆหน้าที่ของเราในการเล่นเบียร์คือถ้าเกิดหลังเราบาดเจ็บเราแทบจะเล่นท่าอื่นไม่ได้เลยสมมุติถ้าเกิดแบบเราไม่สามารถคอนโทรลให้นิ่งๆได้ทำยังไงครับ
1: โอเคง่ายมากนิดเดียวนะครับหาผนังนะครับ
0: หาผนัง
1: หาผนังเอาหลังพิงเลยหย่อนเข่าหลังพิงนะครับมันก็จะบังคับให้ตัวเราต้องนิ่งมากขึ้น
0: ถ้าเรามีเก้าอี้แบบนี้เราใช้มันได้ไหมครับ
1: ได้ครับเราก็สามารถ
0: ใช้มาสิครับพี
1: ่เราก็สามารถลงมานั่งได้เลยมานั่ง
0: นั่งแบบนี้ท่านี้โอเคแล้วใช่ไหมครับ
1: ขึ้นมาด้านหน้านิดนึง
0: ผมนั่งนะครับ
1: หลังพิงชิดนะ
0: พิงข้าง
1: ใช่แล้วก็ยกขึ้น
0: หลังเราจะรู้สึกสบายมากเลย
1: หลังดันละ
0: เพราะหลับหน่อยนะ
1: ก็หลับเลยไม่ใช่ยก
2: นี่เล่นมุกก็ชอบ
1: ยกว่าฮึบใช่ครับ
0: กุศโลบายในการที่เราให้นั่งเก้าอี้หรือว่าหาผนังพิงก็คือเพื่อว่าให้เราล็อกหลังเพื่อเป็นการเซฟหลังนะครับไม่ให้เจ็บ
1: แล้วก็ตัดไอ้ตัวกล้ามเนื้อที่เราไม่ต้องการให้ออกแรง
0: พอนั่งซิดชิดแบบนี้หนักกว่ายืนเพราะยืนเรายังมีขาเขยช่วยส่งได้นี่แบบ
1: นี่มันบังคับคือให้
0: จัดเหมือนเดิมจริงๆ2ถึง3เซตเซตละ10ถึง12ครั้ง
1: นั่นก็คือตัววัตถุประสงค์ที่เราเล่น
0: ถ้าเรายังเล่นได้อยู่ประมาณสมมติเล่น10ถึง12ครั้งแล้วมันยังเบาอยู่แต่ดัมเบลหมดแล้วสามารถเค้าเรียกว่าเพิ่มจำนวนได้
1: เพิ่มจำนวน
0: หรือว่าความเร็วได
1: ้หรือแม้กระทั่งว่าดึงจังหวะให้ช้าลงมันก็จะหนักมากขึ้น
0: ต่อไปนี่คือเรามาดูเรื่องของการช่วยเซฟใช่มั้ยคร
1: ับ ใช่แล้ว
0: ยังไงครับพี่ต้น
1: ง่ายๆก็คือบวยลองเล่นสมมติว่าบวยหมดแรง
0: เพื่อนผมเค้าจะไม่ทําผมมันแรงแบบนี้นะ
1: จริงอ่ะเฮ้ยนี่เอ้
0: าโอเคการเล่นเวทจําเป็นมั้ยครับต้องมีผู้สนับสนุนหรือคนช่วยเซฟ
1: มันเป็นสิ่งจําเป็นถ้าเกิดเราเล่นในกรณีที่บางท่าที่เราไม่คุ้นเคยหรือบางท่าที่เราใช้น้ําหนักที่เยอะนะครับง่ายๆอย่างถ้าเกิดตัวเนี้ยถ้าเกิดบวยต้องการที่จะหยิบน้ําหนักหรืออะไรการส่งน้ําหนักบางทีถ้ามันลูกใหญ่เกินหรือว่าหนักเกินใช่มั้ยมันอาจจะต้องมีคนที่ช่วยขึ้นมาตัวนั้นมันก็จะประคอง
0: คนช่วยเซฟช่วยให้เรา

0: ภัยมากขึ้น
1: ปลอดภ
0: ั
1: ยมากข
0: ึ้
1: น
0: สมมติน้ำหนักนี่มันหนักมากปุ๊บถ้าตามปกติถ้าเกิดน้ำหนักผมยกได้ผมจะใช้เข่าส่ง
1: ช่วยส่งขึ้นมาใช
2: ่
1: แต่บางครั้งมันโหมันหนักมาก
0: มันหนักมากปุ๊บมันไม่ไหว
1: ตัวเทรนเนอร์มันอาจจะเข้ามาช่วยใช่ไหมเอาขึ้นมาหน่อยป้าเดี๋ยวลุงครับขึ้นมาหน่อยลุงยกขึ้นมานิดนึงลุง
2: โอเคคุณครับบีบผมหนักขึ้นนะครับ
1: เอาดันขึ้นนะพอดันขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วตัวเทรนเนอร์ใช่ไหมหรือว่าตัวเพื่อนกันเนี่ยเวลาที่ช่วยเพราะนั้นปุ๊บเราก็ต้องปล่อยเขาเล่นเองละ
0: เอาไม่ใช่เซฟอ่ะ
1: เฮ้ยถ้าเซฟปุ๊บเนี่ยมันกลายว่าตกลงใครจะมาเล่นใช่ไหมแต่พอช่วงไหนที่บวยเริ่มหมดแรงเริ่มติดปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยเขาถึงก็เข้ามาช่วยเซฟ
2: ปุ๊บ
1: มาช่วยนิดนึง
2: ลักษณะติดคือง่ายมากครับดูก็ด้วยตาเปล่าก็ได้คือลักษณะเหมือนมีโทรศัพท์เข้า
1: ใช่
2: ที่บนมือประกัน
1: เนี่ยใช่ปุ๊บเราก็ช่วยส่งนิดนึงพอผ่านจุดนี้ไปได้มันก็จะโอเคละ
0: ปุ๊บอ๋อ
1: ใช่นะครับแล้วก็มาช่วยส่งรับกลับ
0: การเล่นเป็นบัดดี้กันนี่คือความปลอดภัย
1: ใช่สิ่งที่หนึ่งคือเรื่องของความปลอดภัยอันที่สองก็คือมันช่วยทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้โอเคขึ้น
0: แ
1: ท
0: น
1: ที
0: ่ซึ่งกันและกัน
1: ใช่บางครั้งมันเหมือนกับเราเล่นอีก2ครั้งก็จะได้แล้วถ้ามันมีใครสะกิดนิดนึงไอ้ตรงที่เราติดอยู่เนี่ยนะมันก็ไปได้แล้ว
0: เพราะจุดประสงค์ของการเล่นเวทครับคือการที่เราพากล้ามเนื้อของเราไปสู่จุดที่เรา
1: ตั้งเป้าหมาย
0: จุดที่เราเรียกว่าล้ามากที่สุดค
1: ือ
0: ใช้พลังงานของกล้ามเนื
1: ้
0: อมากที่สุดในจุดนั้นต่อไปครับ
1: ต่อไปคราวนี้มาในส่วนของดัมเบลอีกที่ส่วนใหญ่ที่เรามันก็ต้องเจออีกเอาง่ายๆเอาตัวหน้าท้อง
0: โอเค
1: หน้าท้องบวยลองยืนขึ้นบวยเคยเล่นลำตัวด้านข้างไหม
0: เนี่ย
1: ใช่ไหมปกติบวยถือสองข้างหรือว่าข้างเดียว
0: ถือสองข้าง
1: ถือสองข้าง
0: ไม่ได้ถ่วงกันไง
1: บวยลองเล่นสองข้างบวยลองเล่นก่อนนะยืดไปสิบครั้ง8 9 10
0: เบา
1: คราวนี้บวยลองปล่อยออกเล่นข้างเดียว
0: เนี่ยหนักขึ้น
1: ใช่ไหมเพราะไอ้ตรงนี้บางทีมันก็คือเป็นในแง่ของอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องการเกิดการบาดเจ็บแต่ผลที่ได้บางทีการที่เราถือสองข้างเราคิดว่าเฮ้ยเราเล่นสองข้างใช่ไหมแต่บางการมันเป็นไปการถ่วงซึ่งกันและกันอยู่แทนที่เราจะพยายามออกแรงมันมีมากขึ้นฮะมันก็มีการดึงถ่วงกันอยู่
0: เพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตตัวเองใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ว่าเราอันนี้สองข้างได้เท่านี้ข้างเดียวได้เท่านี้อย่างเงี้ยใช
1: ่
0: ไหมคร
1: ับ ใช่เพราะงั้นตัวนี้มันก็จะนะเพราะแทนที่บอยจะต้องออกแรงตรงนี้ใช่ไหมฝั่งนี้ต้องออกแรงแต่มันเหมือนกับอีกข้างมันถ่วงไว้อยู่นะทุกครั้งมาทวงไว้อยู่ลักษณะแบบนั้นเพราะมันก็ต้องถือข้างเดียวลักษณะของการเล่น
0: ต่อไปนะครับการเล่นดัมเบลที่ส่วนใหญ่มักจะผิดกันและส่งผลต่อการบาดเจ็บกล้ามเนื้อฉีกขาดก็คือเรื่องของการเพลสหรือการแบบเหมือนวิดพื้นแต่เราใช้ดัมเบลนั่นแหละ
1: เพลสก็ได้ไฟก็ได้
0: เพราะนั้นการขึ้นหนักนะครับเหมือนเดิมสมมติถ้าเกิดเราถ้าน้ำหนักเบาคืนจริงแล้วพี่ขึ้นน้ำหนักผมหน่อยในเมื่อเรามีผู้เซฟแล้วช่วยขอ20บาทพอโอเคสมมุติว่ามันหนักมากครับคุณผู้ชมครับเวลาเราจะเล่นก็คือflat bench press นะครับก็คือเราลักษณะจะนอนแบบนี้ผมส่วนใหญ่แล้วผมจะใช้เข่ารองที่เข่าแล้วผมก็ล้มตัวลงนอนเออเข่าส่งแล้วขาวางแล้วดึงให้เข้าท่าตั้งสมาธิให้ดีแล้วลงช้าๆผมจะไม่ลงเร็วเพื่อการบาดเจ็บช้าๆโอ้โหบีบสมมุติครบแล้ว12อะไรเงี้ยปุ๊บถ้ามันหนักเกินไปสมมุติเสร็จแล้วปุ๊บถ้าเกิดผมอยู่คนเดียวผมจะบิดแบบนี
1: ้
0: แล้วผมก็จะดีดตัวขึ้นมา
1: เข่าวาง
0: เข่าวางที่เข่าคือวางที่เข่าหรือว่าลงมานี้ปุ๊บ
1: ลงใกล้ตัว
0: แล้วก็ใกล้ตัวปุ๊บแล้วก
1: ็ช่วย
0: ได้หรือถ้าเกิดมันหนักจริงปุ๊บสมมติหนักจริงปุ๊บผมก็จะเอาเข่าแล้วก็วางเข่า
1: ประคอง
0: แบบนี้นี่คือเซฟสุดๆเลยพ
1: ี่
0: ต้นมีไหมครับ
1: มี
0: การบาดเจ็บ
1: ใช่ส่วนนี้ทีนี้บวยลองลงใหม่บวยลงใหม่นะครับส่วนใหญ่แล้วบางครั้งส่วนในเรื่องการบาดเจ็บก็คือคนที่
0: ลงอย่ากดบอกกันดีก็ได
1: ้คนที่มันลงมากเกินไป
0: มันเตือน
1: ใช่ไหม
0: มันนัก
1: มันลงมากเกินไป
0: นี่มันลงสมมติถ้าเกิดมันโอเคดูครับเดี๋ยวผมบอกก็ได้ว่าเดี๋ยวมันจะลงไหลจะทำให้ดูอย่าเปิดดีน้องเจ็บ
1: เอาลง
0: โอเคส่วนใหญ่นะครับคนที่เล่นเพลสหรืออกนะครับลงแค่มุมประมาณนี้มันจะได้อกจริงๆมันจะอกปุ๊บมันจะบีบอกแต่ถ้าเราลงลึกสมมติเห็นว่าบางคนลงลึกมากๆเลยแล้วเล่นน้ำหนักเยอะเพราะว่ามันจะลงไหลกล้ามเนื้อจะฉีกขาดได้
1: ใช่ตัวนี้ก็จะมีการโดน
0: เราเล่นน้ำหนักเยอะๆกล้ามเนื้อฉีกขาดได้ต้นชี้ดูหน่อยครับ
1: ใช่นะในส่วนของตัวพวกนี้นะที่ไล่ติดมาของช่วงไหลใช่ไหมครับ
0: สังเกตว่าคนไม่ไหวแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับถ้ายกน้ำหนักเยอะลงปุ๊บ

0: ลงลึกลงลึกแล้วกว้างอีกมันจะเป็นอย่างนี้แล้วพังมันก็จะทิ้งแบบนี้ครับเออโอ้เนี่ยมันจะพลิกนี่แหละนี่แหละ
1: ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้
0: จะบาดเจ็บสุดๆเลยอันตรายมากอย่าเล่นเด็ดขาดส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่ไหวคือลงปุ๊บพักที่อก
1: ให้ชิดใกล้ตัวคราวนี้เรามาดูบาเบลใช่ไหมบาเบลเนี่ยโดยปกติเวลาที่เราเห็นมันก็จะมีขนาดที่สั้นกับยาวสั้นกับยาวส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นพวกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆเราก็มักจะใช้ตัวยาวนะส่วนมัดเล็กลงมาหน่อยนะเราก็อาจจะใช้ตัวสั้นหรือคนที่ขีดความสามารถยังไม่ถึงหรือว่าเพิ่งเริ่มเล่นก็อาจจะใช้ตัวสั้นลงมาซึ่งน้ำหนักก็จะแตกต่างกัน
0: อันนี้มันไม่ดีไหมครับมันโดนความร้อนนะครับทำไมมันงองงอย่างน
1: ี้อ๋อใช่ไม่ใช่จริงๆแล้วไอ้ตัวสั้นมันจะมี2ลักษณะก็คือไอ้ตัวสั้นมันก็คือปกติมันก็ตัวบายาว
0: ใช่มั้ยตัวตร
1: งนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือในเรื่องของตัวที่มันเป็นโค้งนะครับ
0: อันนี้เราเรียกว่า Easy Bar
1: Easy Bar หรือว่า EZ ใช่มั้ยออกเสียง
0: นะครับ EZ
1: ใช่เพราะงั้นตัวเนี้ยมันจะช่วยในเรื่องของเวลาที่ถ้าเราเล่นในตัวบางท่าที่เล่นพวกหน้าแขนหลังแขนมันจะช่วยลดในเรื่องของแรงกดตรงข้อมือให้มากขึ้นฮะถ้าเกิดเราไปใช้บาตรงใช่เพราะถ้าเป็นบาตรงเนี่ยมันก็ทําให้แรงกดของตรงข้อมือมากขึ้นซึ่งบางทีตรงเนี้ยเราอาจจะมียังมีแรงอยู่แต่ข้อมือมันรับไม่ไหวถ้าเป็นตัวนี้มันก็จะช่วยเซฟมากข
0: ึ้
1: น
0: Easy Bar มีตรงกลางนี่คือทำอะไรครับ
1: ฮะก็
0: ไรโรได้อีก
1: ใช่ลักษณะของการจับการดึงใช่ไหมบางครั้งที่เวลาบางท่าที่เราเล่นมันทำให้ง่ายขึ้นเรื่องตัวพวกนั้นนะครับอ้าวว่างนะครับเราดูลักษณะของการวางนะครับยิ่งถ้าอย่างเงี้ยนี่นอนผิดแน่นอนประเด็นแรกนะเขาเห็นว่าโหไอ้ตัวนี้มัน
0: เย็นสบาย
1: มันโค้งอยู่นะครับซึ่งถ้าคุณวางเนี่ยวางแค่ตรงนี้
0: มัน
1: เป็นกระดูกต้นคอแล้วมันอันตรายมากเพราะโดยหลักการวางบาร์เนี่ยเขาต้องวางที่บาร์ใช่ไหมฮะบาร์นี่มันจะมีส่วนของกล้ามเนื้อที่จะรองรับพวกบาร์ได้นะครับงั้นถ้าเกิดมาหลายคนมาโอ้โหคล้องคอเลย
0: ถ้าระวังแนวบาร์เนี่ยมันจะมีโครงสร้างคือมีทั้งแกนสันหลังแล้วก็กระดูก
1: การรับน้ำหนัก
0: ได้ขึ้นรองรับด้วยถ้าจะไปวางที่คอกระดูกมันน้อยอันตราย
1: ใช่มีอีกบาร์เบลเวลาที่บุ้ยเคยเจอบางคนไหมที่เวลาเล่นเนี่ยมันต้องโอ้โหน้ำหนักเยอะต้องก้มเข้าไปก้มเข้าไปเพื่อเอาบาร์ออกมาอะไรต่างๆซึ่งพวกนี้จริงๆมันต้องให้ความช่วยเหลือหรือมุมลักษณะการที่เข้าไปคุณต้องแบบให้เห็นตัวตรงนั้นให้มันสะดวกอย่างเช่นฉันแบกอยู่ถอยหลังเข้าใช่ไหมวางเฮ้ยวางได้ยังมันตรงหรือยังไปมามันเจ็บไอตอนที่เนี่ยตอนที่จะเริ่มกับตอนที่จะเก็บเนี่ยแหละลักษณะพวกนี้เขาถึงบางทีคุณอาจจะต้องหันหน้าเข้าให้คุณแบกเพื่อให้เห็นหรือคุณมีคนช่วยส่งตอนที่คุณเริ่มก่อนที่คุณจะเริ่มเล่นและคุณเล่นเสร็จ
0: หลักการคือพูดนึกอย่างเดียวครับทำอย่างไรก็ได้ให้รู้สึกมั่นคง
1: ใช่
0: ให้รู้สึกมั่นคงพอมั่นคงมันจะมั่นใจและเริ่มเล่นได้
1: ใช่
0: แล้วก็เหมือนกันนะครับคือเล่นแต่หนักน้อยไปก่อนไม่ต้องเล่นเยอะ
1: ค่อยๆ
0: ถ้าเล่นเยอะอันตรายมาก
1: อันต่อไปบุ้ยเคยเล่นท่าเดดลิฟต์ไหม
0: โอ้โหเดดลิฟต์นี่เมื่อยหลังประจำครับ
1: ฮะ
0: ไม่มันจะเมื่อยหลังสมมติเดดลิฟต์นะครับคือท่าจะเป็นแบบเหมือนกลางขาแบบนี
1: ้แยกเท้านิดนึง
0: แยกเท้านิดนึงนะครับแล้วก็ลงเมื่อกี้มันจะมีตัวดัมเบลด้วยมีโรบาร์น้ำหนักเพิ่มปุ๋ยก็ขึ้นเยอะเลย
1: ใช่ด้านข้างนะครับซึ่งไอตัวเนี้ยส่วนใหญ่แล้วที่มีปัญหาก็คือบางครั้งคนเล่นเห็นไหมครับผมวัดเสียวมากเลยเวลาคุณดึงเนี่ย
0: ไม่ดีครับผิดใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ขอบคุณครับ
1: เวลาที่ลงคนส่วนใหญ่เนี่ยบางครั้งด้วยความที่นั่นเขาจะเหมือนเขาก้มฮะหลังจะงอซึ่งจริงๆปกติการที่เราก้มแค่ไม่ต้องมีน้ำหนักทวงเราแค่ก้มหลังงอ
0: ก็เมื่อยแล้ว
1: มันก็ยังมีปัญหาเรื่องของแรงที่กดลงกลางหลังแล้วเพราะงั้นตรงพวกนี้ต้องพยายามให้หลังต้องเหยียดยืดมากขึ้นยิ่งถ้ามีน้ำหนักมากขึ้นก็ต้องทำให้หลังตรงมากขึ้น
0: นี่โอเค
1: ใช่
0: โอเค
1: เหยียดยืดนะเหยียดสะโพกยืดหลังและขึ้นนะครับ
0: โอ้โหนั่นคือทั้งหมดทั้งมวลนะคร
1: ับ
0: ทั้งดัมเบลและบาร์เบลในส่วนที่เรามักจะเล่นกันผิดๆ
1: ใช่
0: มีอันที่อยากแถมครับ
1: ครับ
0: คือบางทีเด็กๆในตอนที่ผมเล่นเวทใหม่ผมไม่เข้าใจว่าเราจะซื้อเข็มขัดมาทำไมมันใส่หูไม่ได้ผมเลยไม่เคยซื้อเลย
1: ใช่
0: มันใส่หูกางเกงเราไม่ได้พี
1: ่เอาไว้เล่นเวลาที่คุณเล่นเวท
0: นะครับเราไว้เพื่ออะไรครับ
1: ไว้ใส่เนี่ยอย่างถ้าบุ้ยเล่นบางท่าที่หนักๆใช่ไหม
0: ที่เราเล่นเดดลิฟ
1: ท์ที่มันเกี่ยวข้องถ้าเกี่ยวข้องเราต้องใส่พวกนี้นะครับลักษณะของการใส่ก็คือถ้าเวลาเราใส่เราต้องใส่ให้แน่นกว่าที่เราใส่เข็มขัดธรรมดา
0: uh-huh.
1: นะครับเราต้องแทบจะว่าต้องดึงให้แบบชนิดที่ให้มันรัดมากมากที่สุดเลยครับนะครับไม่ใช่เหมือนกับเราใส่เข็มขัดธรรมดาเฮ้ยใส่มา
0: ไม่ใช่
1: ไอ้นั่นมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับไอ้นั่นคือประเด็นแรกประเด็นที่สองคือต้องอยู่ที่ท่าถามว่าบวยเล่นขาเล่นหลังอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับตัวพวกนี้เล่นไหลโอเคบวยใส่ได้แต่อย่าวางท่าเงี้ยเฮ้ยบวยมาเล่นซิทอัพบวยฉันจะต้องใส่ไหมหน้าท้องหรือบวยมาเล่นหลังไอ้ตัวแล้วผู้ดาวเงี้ยถามว่าไอ้ต้องใส่ไหมบางทีมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวแนวแรง
0: ใช่ไหมผมสรุปนี้ได้ไหมครับว่าเข็มขัดในเรื่องของเข็มขัดซัพพอร์ต

0: เนี่ยใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ถ้าใส่ก็คือควรจะใส่ในเรื่องของสนับสนุนในการเพื่อความปลอดภัยของท่าที่เกี่ยวกับหลัง
1: ที่เกี่ยวข้อง
0: แต่ถ้าเกิดคุณไม่ใส่ไม่มีปัญหาก็ระวังหน่อยเพื่อให้มั่นใจเท่านั้นเองนั่นคือเรียบร้อยนะครับนั่นคือความตั้งใจของรายการของเรา Healthy Friday ที่นำการออกกำลังกายแบบฟรีเวทแบบผิดๆมาฝากกันเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมีซิกแพคมีสุขภาพที่ดีสุขภาพดีนำพามาซึ่งสุขภาพใจที่ดีเช่นเดียวกันนั่นคือ Healthy Friday ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: คนส่วนใหญ่พอเห็นผู้ใหญ่อายุมากแล้วเนี่ยให้ผู้ใหญ่อยู่เฉยๆพักผ่อนมากๆก็จะทำให้ท่านมีความสุขที่จริงแล้วมันไม่ใช่ต่อให้อายุมากแค่ไหนก็ตามไอ้ที่จะนั่งนั่งนอนนอนไปวันๆท่านไม่มีความสุขอะฮะ Very good
1: ที่มาของเพจคุณยายแกะกล่องแล้วครับปลายปีที่แล้วอะครับคุณยายเหมือนไม่ค่อยสบายเหมือนคุณยายจะซึมลงไปนิดนึงครับก็เลยลองชวนมาทำอะไรสนุกๆดูก็เลยบอกว่าเนี่ยคุณยายมาลองอัดคลิปดู
0: ก็คิดว่าเอ๊ะจะพูดเรื่องอะไรดีจะได้เพื่อเป็นประโยชน์กับคนฟังนึกได้ว่ามันมีของใช้ของพวกสวเนี่ยมากมายที่จำเป็นต้องใช้แล้วก็คนรุ่นหลังๆก็อาจจะไม่เข้าใจว่าใช้ไว้ทำไมอย่างผ้าพันคอเงี้ยนั่นเองเคยนินทาคนแก่มาก่อนนี่ว่าใช้ผ้าพันคอเนี่ยเพราะว่าต้องการจะปิดคอเหี่ยวๆของตัวพออายุมากขึ้นถึงได้เข้าใจว่าผ้าพันคอนี่จำเป็นเพราะว่าถ้าคอกับหน้าอกท่อนบนเย็นเนี่ยมันจะไออ
2: ันนี้ของจิตรดาอันนี้ Made in Thailand เป็นลายดอกกุหลาบอันนี้มาจากฮาวายก็ลวดลายเขาก็สมเป็นฮาวายมีแผนที่ให้ด้วย
0: อีกอย่างที่ต้องใช้มากโดยเฉพาะคนที่ขาแข้งไม่ดีเนี่ยก็คือไม้เท้าไม้เท้าที่บ้านเนี่ยมันมีหลายแบบ
2: วันนี้ฉันจะมารีวิวไม้เท้าคนแก่ไม้เท้าแบบที่หนึ่งอันนี้ลูกสาวซื้อมาให้ก็มีไปใช้ตรงนี้นี่แบบที่สองลูกชายซื้อมาให้สวยอาจจะใช้เป็นอาวุธได
0: ้ต่อมาก็เรื่องแว่นขยายเนื่องจากว่าในตามองไม่ค่อยเห็นไงฮะต่อมามันก็มากขึ้นก็หาแว่นขยายที่มีขนาดขยายแรงขึ้นก็หามาเรื่อยๆนะฮะ
2: กำลังขยายมันไม่พอก็เลยไปซื้อแว่นขยายที่เป็นเลนส์จริงๆเนี่ยขนาดใหญ่ก็กำลังขยายดีขึ้นแล้วตอนนี้มีอีกอันนึงที่ตั้งโต๊ะมีปลั๊กเสียบไฟเปิดตรงนี้ได
3: ้การที่คุณปราณีได้มาดูทบทวนนะคะหรือว่าที่เราเรียกว่ารีวิวของเนี่ยอาจารย์คิดว่ามีประโยชน์อย่างมากเลยสำหรับตัวท่านเองเพราะว่าของแต่ละชิ้นมีประวัติศาสตร์ของมันทำให้ท่านสามารถที่จะระลึกได้ว่าตรงนั้นใครซื้อให้มันมาจากไหนมันมาอย่างไรและมันอาจจะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยซึ่งจะทำให้ลึกฟื้นออกมาแล้วมีความสุขแล้วก็ทำให้ความทรงจำของเขาดีด้วย
1: ปกติคือบทไม่มีเลยครับคือจะให้คุณยายพูดสดแล้วคุณยายก็จะเล่ายาวๆเลยครับแล้วเราก็มาตัดซอยเอาเหลือแบบเนื้อหาที่มันต้องตัดเท่านั้น

0: ด้วยความจำมันยังดีมาเรื่อยๆ ก็กลัวว่าถ้าเราไม่รักษามันเอาไว้นะฮะวันหนึ่งอาจจะกลายเป็นอัลไซเมอร์เดี๋ยวนี้ก็พยายามที่จะฝึกความทรงจำด้วยการเล่นพวกซูโดกุที่ต้องใช้สมองและแม้กระทั่งเวลาที่เขามีสัมมนามีดีเบตอะไรเนี่ยและแม้กระทั่งในสภามีถกกันเรื่องกฎหมายเนี่ยก็ชอบฟังเพราะมันเป็นเรื่องที่เราได้ฝึกสมองคิดตามเข้าไป
1: คุณปราณีทำซูโดกุนะคะอันนี้เป็นการฝึกสมองทางด้านซ้ายซึ่งเป็นเกี่ยวกับคณิตศาสตร์หรือเป็นส่วนที่คิดเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นจริงนะคะที่เราเรียกตรรกะสิ่งที่อาจารย์คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นก็คือการฝึกสมองด้านขวาด้วยโดยการใช้เกี่ยวกับเรื่องของจินตนาการเรื่องของเรื่องดนตรีเรื่องของการวาดภาพซึ่งการฝึกสมองทั้งสองข้างเนี่ยมันน่าจะได้ประโยชน์มากๆเลยสำหรับคนที่เป็นห่วงกังวลเกี่ยวกับเรื่องความสามารถสมองบกพร่องลง
2: นายจะเป็นทั้งพิธีกรเป็น QC เป็นคนพากย์เสียงแล้วก็หลายๆอย่างครับบางทีดึกๆผมตัดวิดีโออยู่เที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรเงี้ยคุณยายก็จะเดินมาแล้วขอประตูห้องแล้วเดินเข้ามาดูแล้วก็บอกว่าเอ๊ะตรงเนี้ยไม่ได้ตรงนี้เอาออกตรงเนี้ยเอาตรงนี้เอาอันนี้ตัดสั้นลงอะไรเงี้ยครับเขาจะควอลิตี้ชิคตลอดเวลา
0: ก็ขนาดที่ช่วยดูนะฮะ
2: เอาละครับ
0: ยังมีบางอย่างที่ผิดคือเราไม่ได้ดูไอ้ตัวอักษรที่เขาแทรกเข้าไปปรากฏว่ามีสะกดผิด
2: โอ้ยผมสะกดผิดเยอะเลยครับ
0: ปังปังปังปัง
2: คนรุ่นเราเนี่ยครับเวลาอยู่กับที่บ้านกับคนเฒ่าคนแก่นะครับบางทีเขาก็จะคิดว่าคนแก่เวลาเข้าหาจะคุยด้วยยากหรือแบบไม่รู้ว่าเขาจะคุยแล้วเรารู้เรื่องหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเราเข้าไปคุยด้วยกับเขาอะเขายังไงแล้วเขาก็จะสนุกอยู่แล้วแหละรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องเนี่ยเราค่อยว่ากันเราค่อยมาอธิบายทีก็ได้คิดว่าการเข้าไปคุยด้วยนิดนึงอะไรเงี้ยกับคนแก่ที่บ้านน่าจะทำให้เขามีความสุขมากขึ้นด้วย
0: คนส่วนใหญ่เนี่ยพอเห็นผู้ใหญ่ในบ้านอายุมากแล้วเนี่ยชอบคิดว่าให้ผู้ใหญ่เนี่ยอยู่เฉยๆพักผ่อนมากๆก็จะทำให้ท่านมีความสุขที่จริงแล้วมันไม่ใช่ผู้ใหญ่ต่อให้อายุมากแค่ไหนก็ตามนะไอ้ที่จะนั่งนอนๆกินดูทีวีไปวันๆท่านไม่มีความสุขอะฮะความสุขที่จะได้ก็คือว่าความสุขจากลูกหลานเห็นลูกหลานที่มีอนาคตที่ดีเห็นลูกหลานเป็นคนที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ทำให้ลูกหลานรู้สึกตัวว่าน่าจะทำตัวอย่างอะไรบ้างต่อผู้ใหญ่คิดว่าสิ่งนี้ก็จะน่าจะทำให้คนสองเจเนอเรชันเนี่ยสามารถที่จะเข้ากันได้ดีขึ้น
1: เรื่องของคุณปราณีกับหลานเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่อาจารย์มีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่ารักน่าดูหลานหลายคนเนี่ยท่านเลี้ยงของท่านมาตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่มีความเข้าใจกันแล้วก็รักกันอาจารย์คิดว่าอันนี้เป็นตัวอย่างอันดีมากเลยของความสัมพันธ์อันดีระหว่างการสัมพันธ์ข้ามรุ่นนะคะ
3: Really good
2: นานๆที่มันจะเป๊ะขนาดนี้เว้ย

หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดนะคะว่าการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุนี่ควรจะไปวางแผนตอนอายุ50ไปแล้วนะคะซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะคะเราควรวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุตั้งแต่เนิ่นๆค่ะยิ่งเร็วยิ่งดีค่ะเราควรเก็บเงินเท่าไหร่ถึงจะพอใช้หลังเกษียณนะคะโดยหลักการแล้วเราก็มักจะคิดอยู่ที่ 70% ของค่าใช้จ่ายปัจจุบันก่อนเกษียณอายุค่ะเนื่องจากว่าผู้เกษียณอายุเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงเช่นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานก็ไม่มีแล้วนะคะดังนั้นเราถึงจะคิดว่าค่าใช้จ่ายหลังเกษียณเนี่ยควรจะน้อยกว่าค่าใช้จ่ายในปัจจุบันค่ะโดยมีสมการดังนี้ค่ะ 70% ของค่าใช้จ่ายในปัจจุบันนะคะคูณด้วย12เดือนหรือ1ปีค่ะแล้วก็คูณอีกครั้งด้วยจำนวนปีที่ใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุนะคะนั่นก็คือจำนวนเงินที่จะต้องมีณวันเกษียณอายุค่ะยกตัวอย่างเช่นค่าใช้จ่ายในปัจจุบันเนี่ยอยู่ 20,000 บาทต่อเดือน

คะคิดเป็น 70% ก็ตกประมาณที่ 14,000 บาทต่อเดือนค่ะเราคาดว่าเราจะใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุอีก20ปีนะคะคือ60เกษียณใช่ไหมคะลบด้วยอายุค่าเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่80ปีดังนั้นจะมีอายุยืนถึงอีก20ปีหลังเกษียณเอา 14,000 คูณด้วย12เดือนนะคะแล้วก็คูณด้วย20ปีค่ะค่าที่ได้ก็คือ 3,360,000 บาทนะคะอันนี้เป็นจำนวนเงินขั้นต่ำโดยที่ยังไม่ได้รวมค่ารักษาพยาบาลเมื่อเราเจ็บป่วยหลายคนเนี่ยอาจคิดว่าเงินจำนวน3ล้านเศษที่พูดไปเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแต่ถ้าเราลองมาดูเรื่องของเวลาก็อาจจะช่วยได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีอายุ25ปีเราเริ่มเก็บออมตั้งแต่วันนี้นะคะเราจะมีเวลาเก็บออมถึง35ปีก่อนเกษียณอายุดังนั้นเราสามารถจะค่อยๆทยอยแบ่งเงินออมเป็นเดือนนึงตกประมาณ 8,000 บาทต่อเดือนหรือคิดเป็นประมาณ 96,000 บาทต่อปีค่ะทีนี้ถ้าเรามาเริ่มออมเงินตอนอายุ50ปีนะคะเราจะเหลือเวลาออมเงินเพียงแค่10ปีเท่านั้นค่ะดังนั้นจำนวนเงินที่เราต้องการจะมีตอนเกษียณอายุคือประมาณ3ล้านเศษเนี่ยเราจะต้องออมด้วยปริมาณเงินถึง 336,000 บาทต่อปีหรือคิดเป็น 28,000 บาทต่อเดือนนะคะนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องออมแต่เนิ่นๆนะคะยิ่งเร็วยิ่งดีค่ะการบริหารค่าใช้จ่ายที่ควรจะทำนะคะก็คือการจดบัญชีนะคะรายรับรายจ่ายนะคะการจดบัญชีรายรับรายจ่ายจะทำให้เราทราบเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนะคะค่าใช้จ่ายที่จำเป็นมีอะไรบ้างเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารนะคะค่าเลี้ยงดูบุพการีเป็นต้นนะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดยากมากเลยนะคะส่วนประเด็นที่สองก็คือค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่เราสามารถลดละและก็ประหยัดลงได้ยกตัวอย่างเช่นการไปดูหนังฟังเพลงนะคะหรือแม้กระทั่งการซื้อเสื้อผ้าของเหล่านี้เราสามารถลดลงได้นะคะประเด็นถัดมาที่ควรจะต้องพึงระมัดระวังก็คือเรื่องของการใช้บัตรเครดิตค่ะบัตรเครดิตเนี่ยเราไม่ควรจะมีมากเกินไปนะคะเวลาเราใช้บัตรเครดิตเนี่ยเราก็ควรจะใช้อย่างมีสติแล้วก็เวลาเราให้เขาตัดบัตรวงเงินเนี่ยเราควรให้ตัดเต็มวงเงินที่เราใช้เนื่องจากว่าดอกเบี้ยบนบัตรเครดิตเนี่ยมีราคาแพงมากทีเดียวค่ะประเด็นสุดท้ายนะคะถ้าเรามีหนี้ก้อนใหญ่เราก็ควรจะปลดภาระหนี้ก้อนใหญ่ๆให้หมดก่อนที่จะเกษียณอายุจะเป็นการดีที่สุดค่ะการลงทุนเพิ่มเนี่ยนะคะก็หมายถึงว่าการที่เราเก็บเงินส่วนหนึ่งเพื่อให้มันงอกเงยขึ้นมานะคะการที่เราคิดว่าเราออมเงินในธนาคารบัญชีสะสมทรัพย์เนี่ยไม่นับเป็นการลงทุนนะคะเป็นแค่การออมเฉยๆค่ะทำไมการฝากเงินในบัญชีสะสมทรัพย์ถึงไม่เรียกว่าการลงทุนนะคะก็เหตุผลก็คือว่าอัตราหรือดอกเบี้ยที่เราได้เนี่ยมักจะได้ในอัตราที่น้อยกว่าเงินเฟ้ออยู่ตลอดเวลาค่ะสัดส่วนที่เราควรจะนำเงินของเราไปลงทุนนะคะอยู่ที่ประมาณ 10-20% ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นกับแต่ละบุคคลนะคะยกตัวอย่างเช่นอายุความรับผิดชอบในครอบครัวเป็นต้นค่ะการลงทุนที่จะแนะนำนะคะก็ขออนุญาตแนะนำด้วยกัน3ตัวซึ่งเป็น3ตัวที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้นะคะตัวที่1ค่ะเรียกว่ากองทุน Provident Fund นะคะหรือเราเรียกกันว่ากองสำรองเลี้ยงชีพค่ะกองทุนตัวนี้เป็นกองทุนที่ลูกจ้างหักเงินเดือนของตัวเองเนี่ย 2-15% แล้วแต่

ETF ค่ะหรือเรียกว่ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนะคะกองทุนตัวนี้เป็นการออมเพื่อเกษียณอายุในระยะยาวนะคะขั้นต่ำเราก็ต้องซื้อกองทุนนี้ 5,000 บาทใน1ปีนะคะนอกเหนือจากเอาไปลดหย่อนภาษีได้แล้วเนี่ยตอนเกษียณเราก็ยังจะสามารถนำมาใช้เลี้ยงชีวิตเราหลังเกษียณได้อีกค่ะการลงทุนประเภทที่3นะคะก็คือการลงทุนในประกันบำนาญค่ะการซื้อประกันบำนาญเนี่ยก็จะเป็นการซื้อรายได้หรือบำนาญสำหรับเกษียณอายุนะคะซึ่งเงินตัวนี้เราจะไปได้ตอนที่เราเกษียณอายุค่ะในระหว่างที่มีกรมธรรม์ตัวนี้อยู่เราก็ได้ความคุ้มครองด้วยนะคะข้อควรระวังในการลงทุนนะคะเนื่องจากว่าการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงนะคะในการลงทุนแต่ละกองทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงมากน้อยไม่เท่ากันนะคะมีทั้งโอกาสที่จะได้มากพอเท่าๆกับโอกาสที่จะเสียค่ะดังนั้นผู้ลงทุนก็ควรศึกษาข้อมูลโดยละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุเนี่ยอยู่ที่ตัวเรานะคะว่าเราอยากจะเกษียณสุขหรืออยากจะเกษียณทุกข์ค่ะยิ่งเราวางแผนการเงินเพื่อเกษียณในระยะยาวเท่าไหร่นะคะเรายิ่งมีโอกาสเกษียณสุขมากขึ้นเท่านั้นค่ะ

0: วันนี้รายการ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเราจะมารู้จักกับอาชีพเกษตรกรซึ่งถือว่าเป็นอาชีพของพี่น้องชาวไทยเลยก็ว่าได้และเกษตรกรส่วนใหญ่ของเมืองไทยก็เลือกที่จะทำนาเป็นอาชีพหลักนะครับเพราะบ้านเราเนี่ยเป็นแหล่งส่งออกข้าวที่ใหญ่ที่สุดของโลกและคนไทยก็นิยมบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักก็ไม่แปลกนะครับที่คนไทยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำนา
1: รุ่นพ่อทำมาตลอดครับมาถึงรุ่นผมก็ต้องทำตลอดครับอาชีพการทำนานะครับภูมิใจตั้งแต่พ่อรุ่นพ่อก็ทำเลี้ยงชีวิตเรามาตลอดนะครับเราก็ต้องทำต่อไปครับ
0: โอ้โหสุดลูกหูลูกตาเลยล่ะครับสวัสดีครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานอย่างมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ท้องนาแห่งนี้อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับซึ่งเชื่อว่าถ้าพูดถึงอาชีพของชาวนากันแล้วถือเป็นอาชีพหลักของพวกเราชาวไทยครับแต่ว่าอาชีพชาวนานี้มีความสำคัญและรวมไปถึงครับมีความเสี่ยงต่อโรคอะไรได้บ้างวันนี้จะมาคุยกันกับ Work with a Healthy Life ครับก่อนอื่นครับต้องถอนหญ้าก่อน

0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่กับผู้ใหญ่กอดครับผู้ที่อยู่กับนาข้าวหรือว่าทํานาเป็นเวลาเป็น10ปีสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: ผู้ใหญ่กอด
1: ครับผม
0: วันนี้เราอยู่กันที่พระนครศรีอยุธยา
1: ครับผม
0: อําเภออะไรครับ
1: ลาดบัวหลวงครับ
0: ลาดบัวหลวง
1: ตําบลคลองพระยมฤๅครับ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่ครับทํานามากี่ปีแล้วครับ
1: หลายสิบปีแล้วครับ
0: หลายสิบปีเลยเหรอ
1: ครับผม
0: ตั้งแต่

0: เด็กๆหรือเปล่า
1: อายุ20กว่าครับ
0: ถามจริงผู้ใหญ่มันทำเนี่ยปีหนึ่งกี่รอบอ่ะพี
1: ่ปีหนึ่งก็ดูน้ำเลยครับบางทีก็2รอบบางทีก็3ครับ
0: ที่บอกมี
1: หลักใหญ่ๆก็2รอบครับ
0: นาปังนาปี
1: ครับผม
0: อ๋อผู้ใหญ่ทำนามา20กว่าปีเดินเองทำเองมีน้องๆมีพี่ๆป้าๆมาช่วย
1: ใช่ครับผม
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผม
0: ต้องใช้คนเยอะ
1: เยอะครับ
0: วันๆตื่นเช้ามาต้องทำอะไรบ้างครับ
1: เช้าก็จะออกมาดูนาว่าตรงไหนมีหญ้าไหมน้ำแห้งไหมหญ้าหนอนกวนไหมอะไรครับหนูมากัดข้าวไหมอะไรอย่างนี้ครับก็ต้องมาดูถ้าดูเราก็จะป้องกันครับ
0: มาดูว่าหนูกัดข้าวไหม
1: ครับผม
0: แมลงมาเกาะมาติดไหม
1: ใช่ครับ
0: ใบข้าวนี่มันแบบว่าม้วนไหม
1: ใช่ครับ
0: ต้องลงมาดูสิ
1: ใช่ครับลงครับ
0: ก็ลงมาเหยียบอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งตอนนี้บอกเลยว่านี่ขนาดแค่เดินนะครับผมยังแทบจะถลาไปหาท้องโคลนเลยนะมันยืนยากเหมือนกันนะ
1: ยากครับ
0: เวลาเดินนี่มันต้องยังไงนะครับผู้ใหญ่ครับ
1: ค่อยๆสอดเท้าครับมันจะไม่เหยียบข้าวครับค่อยๆก้าว
0: คือสอดเข้าไป
1: ครับผม
0: เหมือนกับบีบเท้า
1: ครับผม
0: ส่วนใหญ่แล้วผู้ใหญ่ครับทำมา20ปีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมีอะไรบ้างไหม
1: ก็มีบ้างครับ
0: อะไรบ้าง
1: บีก็อย่างปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้อย่างเงี้ยเกี่ยวกับแดดเกี่ยวกับอะไรเงี้ยครับ
0: มีเอาร่างกายก่อนเมื่อก
1: ี
0: ้เอาแค่มาถอนหญ้าต้องยังไงฮะก้มลงไป
1: ใช่ครับ
0: ผู้ใหญ่ทำให้ดูได้ไหมไหนสมมติมีหญ้าไหมแถวนี
1: ้มีครับนี่ครับ
0: นี่นี่นี
1: ่นี่ครับ
0: ฮะ
1: นี่ครับ
0: อันนี้คือหญ้า
1: ครับผม
0: ผมจะถอนสมมตินะอ
1: ัน
0: นี้ใช่ไหม
1: ครับผม
0: ถอนผิดเดี๋ยวกลายเป็นถอนข้าวเขาอะอันนี้นะ
1: ครับผม
0: จะดึงธรรมดาด้านบนก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: ถ้าดึงด้านบน
1: ขาด
0: เอาขาดนะฮะก็ต้องก้มลงไปอีก
1: ครับก้มลงครับ
0: ก้มลงไป
1: ยันโคนเลยครับ
0: ยันโคนเลยนะฮะ
1: ครับ
0: มือถึงน้ำเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ดึงขึ้นมาโอ้โหโอ้โหนี่เพราะถ้ามันดึงไม่ลึกพอมันขาดอย่างนี้ฮะ
1: ใช่
0: ถ้าพอขาดปุ๊บมันขึ้นมาใหม
1: ่ไม่ครับ
0: โอ้ต้องถอนทีละต้นทีละต้นอย่างนี้
1: ทีละต้นครับ
0: เหมือนเดินในป่าชายเลนเนาะ
1: นั่นแหละนั่นแหละ
0: ดึงจุ๊บดึงจุ๊บ
1: แต่ทางนู้นมันจะโหลมทางลุ่ม
0: ๆ
1: ทางนี้มันดอนเนอะจะไม่ค่อยโหลม
0: ที่เมื่อกี้ผมเดินลงมาผู้ใหญ่บอกว่าอย่าไปเดินแถวคูน้ำ
1: ใช
0: ่บุ๊บมิดหายไปเลย
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คือปวดไหล่ปวดเอว
1: ครับ
0: ปวดขาไหล่เป็นไหม
1: เป็นครับเป็นครับ
0: เป็นยังไงครับ
1: เป็นเวลาดึงไงเวลาดึง
0: เวลาดึง
1: ใช้เมื่อกี้ใช้แรงใช่ไห
0: ม
1: แรงดึงนั่นแหละใช่มันจะเป็นเพราะว่ามันต้องก้มทั้งวันครับ
0: ใช้เครื่องไม่ได้หรอ
1: เครื่องมันได้แต่ว่าหญ้ามันต้องสูงไงคือมันต้องสูงกว่าข้าวอ่ะแล้วมันจะล่อนออกเขาจะมีเหมือนกันตัดออก
0: อ๋อจะมีเครื่องเข้ามาตัด
1: ใช่ใช่ก็ต้องจ้าง
0: มันต้องจ้างอีก
1: ใช่คร
0: ับ ก็ไม่คุ้มนะ
1: ไม่คุ้มครับ
0: ทำแบบนี้ไปทุกวันทุกวันนี่แดดเริ่มมาแล้วโอ
1: ้
0: ทำถึงกี่โมงครับ
1: ก็ห้าโมง
0: ฮะ
1: ห้าโมง
0: ตั้งแต่เช้า
1: ครับผมสองโมง
0: ถึงห้าโมง
1: ใช่ครับแรงงานด้วยจ้างด้วยเราร่วมด้วย
0: เราก็ต้องมาคุ้มด้วย
1: ใช่ครับ

0: โอ้โหนี่เขียวขจีเลย
1: ครับผม
0: แต่ดูมันสบายใจเนอะผู้ใหญ่เนอะ
1: ครับ
0: อ้าวผู้ใหญ่ครับ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่ให้ผมบอกว่าก่อนลงนาท้องนาทั้งหลายเนี่ยใส่รองเท้าบูทดีกว่า
1: ครับ
0: นี่ใส่ไปทำไมอะผู้ใหญ่ครับ
1: ก็ป้องกันโรคต่างๆครับอย่างเช่นโรคฉี่หนูเนี่ยครับมันจะมากันน้ำเพิ่มมาเป็นแผลเนี่ยมันจะเข้าได้ทางแผลทางไหนครับ
0: คือสมมติเหยียบปุ๊บก่อนลงไปดันไปเหยียบหินเป็นแผล
1: ใช่ครับ
0: ลงไปเจอโรคฉี่หนูเชื้อมันติดปั๊บ
1: ครับ
0: เข้าเลย
1: ครับผม
0: โอ้แล้วเมื่อกี้เห็นป้าๆเขาบอกว่าระวังนะระวังนะหยิบเยอะไประวังโดนบาด
1: ใช
0: ่ข้าวมันจะบาดได้ไงผู้ใหญ
1: ่มันมีหอยเชอรี่มันมีอะไรนี่ครับข้างในพื้นดินเราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างไงครับเวลาเราล้วงไปถอนหญ้าอย่างเงี้ยมันอาจจะโดนบาดมือบาดอะไรเงี้ย
0: เป็นรอยเล็ก
1: ๆใช
0: ่ไอ้ที่รอยขวนๆเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เหมือนเลยเนี่ยแดงๆเลยเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: คือถ้าว่ามันขวนแล้วเราไม่รู
1: ้ไม่รู้ไปโดนน้ำอย่างเงี้ย
0: ปั๊บ
1: ครับเชื้อโรคมันมากับน้ำเยอะครับ
0: เข้าเลย
1: เข้าเลยครับ
0: พยงพยาธิมีไหมผู้ใหญ
1: ่ก็มีครับมีแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจครับผ
0: ม
1: ว่ามองไม่เห็นนะครับแต่ต้องมีอยู่แล้วครับแต่มองไม่เห็น
0: บางทีมันมา
1: ต้องป้องกันใช่ต้อง
0: พยงไข่พยาธิเล็กๆ
1: ใช่ใช่เราต้องป้องกันไว
0: ้บางทีทำทั้งวันตอนเช้ากลางวันพักเบรกกินข้าว
1: ครับ
0: ฮับเข้าไปเลยก็มี
1: ใช่ครับ
0: แล้วพอทำนาเสร็จเรียบร้อยทั้งวันแบบนี้ครับตัวมันเปื้อนๆกลับบ้านเลยไหมฮะนอนเลยไหม
1: ไม่ครับก็ต้องไปอาบน้ำอาบอะไรให้ทำตัวสะอาดครับร่างกายชำระให้สะอาดครับก็ได้มากินข้าวกินอะไรได้ครับ
0: คือต้องมีวินัยกับตัวเอง
1: ใช่ต้องมีวินัยครับถ้าไม่มีวินัยตัวเองก็เชื้อโรคมันเยอะสมัยนี้ครับ
0: อันตรายนะ
1: อันตรายครับ
0: แต่คิดดูแล้วครับผู้ใหญ่ครับไม่ใช่เฉพาะชาวนาที่เสี่ยงนะชาวเมืองอย่างเราก็มีโอกาสในการเป็นโรคฉี่หนูได้เหมือนกันและเมื่อเรามีความเสี่ยงเช่นเดียวกันครับจะวิธีในการสังเกตได้อย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงหน้าครับ
2: โรคฉี่หนูเนี่ยมันไปโดนกับคนที่เป็นแผลมันจะเป็นมีเชื้อติดต่อถึงตายได
3: ้คือถ้าคนเป็นแผลเนี่ยคือถ้ามีฉี่หนูขึ้นมาในโดนแผลมันจะกลายเป็นในนี่ครับรักษายากครับ
4: โดนกัดหรือว่าโดนฉี่หนูก็จะมีอาการเวียนหัวเป็นไข้อะไรแบบนี
5: ้ชาวนาไทยเสี่ยงป่วยด้วยโรคฉี่หนูจริงหรือไม่ชาวนาเป็นอาชีพที่ต้องเดินลุยน้ำแช่น้ำหรือสัมผัสกับสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคได้ทุกวันครับโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวดังนั้นเราควรไปรู้จักกับโรคฉี่หนูกันให้มากยิ่งขึ้นจริงแล้วโรคฉี่หนูมีสาเหตุเกิดจากอะไรกันล่ะครับ

โดยที่มีอาการอันแรกก็คือจะเริ่มมีไข้สูงนะครับเพราะว่าไข้สูงเนี่ยจะเป็นไข้สูงเฉียบพลันร่วมกับมีอาการไม่เฉพาะเจาะจงหลายๆด้านอย่างเช่นปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดตามคอปวดตามกระดูกนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นมากๆนะครับปริมาณเชื้อมากๆก็จะมีอาการปวดท้องร่วมด้วยตาเหลืองร่วมด้วยจะถึงขนาดตับวายไตวายอาจจะถึงชีวิตได้ถ้าเป็นมากๆภาวะความเจ็บปวดที่มีโอกาสเกิดขึ้นของชาวนาก็มีหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะปวดหลังอันเนื่องมาจากท่าทางที่ผิดแล้วก็มีการก้มเป็นเวลานานๆนะครับการบาดเจ็บจากการทำงานนะครับอันเนื่องมาจากการใช้เครื่องมือการติดเชื้อฉี่หนูซึ่งอันนี้เป็นภาวะอันนึงที่สำคัญมากในบ้านเราในฐานะที่เราเป็นประเทศเขตร้อนอันนี้เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่ได้เกิดขึ้นมีแค่คนเดียวแต่อาจจะเกิดขึ้นหลายๆคนในพื้นที่เดียวกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ระบาดได้เช่นกัน

0: โรคชีหนูหรือโรคเลปโตสไปโรซิสเป็นโรคที่มากับน้ำครับโดยการติดเชื้อแบคทีเรียเกิดขึ้นได้ทั้งกับคนและสัตว์การติดเชื้อในคนมีสาเหตุมาจากการสัมผัสดินน้ำอาหารที่ปนเปื้อนปัสสาวะเลือดหรือเนื้อเยื่อของสัตว์ที่ติดเชื้อชนิดนี้เช่นสุนัขวัวควายหนูสุกรม้าเป็นต้น
1: สำหรับโรคฉี่หนูนะครับเมื่อร่างกายได้รับเชื้อจะมีระยะในการฟักเชื้อนะครับอยู่ที่4-14วันครับแต่โดยประมาณเนี่ยสัก10 วันจะเริ่มมีอาการนะครับอาการมีอะไรกันบ้างเริ่มที่เริ่มปวดหัวครับไข้ขึ้นสูงเลยนะครับตาแดงกล้ามเนื้อต่างๆจะล้ามากๆปวดบริเวณเอวน่องขาถ้าลองกดหรือจับดูจะรู้สึกปวดรุนแรงมากๆนะครับยิ่งกว่านั้นครับจะเริ่มมีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียแล้วถ้าเป็นหนักเข้าครับอาจส่งผลให้ถึงขั้นที่ว่าตับวายไตวายและหนักที่สุดก็คือถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะครับ

ธีการป้องกันก็คือถ้าเมื่อไรก็ตามเราสงสัยว่าในพื้นที่ของเราที่กำลังจะลงไปทำงานในทำนานะพื้นที่ตรงนั้นๆมีความเสี่ยงหรือมีพาหะของฉี่หนูนะครับเราควรจะต้องป้องกันโดยการใส่รองเท้านะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวหนังมีการสัมผัสแหล่งน้ำที่มีโอกาสทำให้เชื้อฉี่หนูเข้ามาสู่ในร่างกายได้ที่สำคัญอันหนึ่งก็คือเรื่องของน้ำที่เราใช้รับประทานนะครับโดยทั่วไปชาวนาเองเนี่ยจะพกน้ำไปเนี่ยน้ำก็ต้องมั่นใจว่าไม่มีการปนเปื้อนในเรื่องของเชื้อฉี่หนูด้วยวิธีการต้มน้ำเป็นสิ่งที่สามารถฆ่าเชื้อฉี่หนูได้นะครับอย่างไรก็ตามอาชีพของชาวนาเนี่ยก็เป็นอาชีพที่น่าเห็นใจเพราะต้องเผชิญกับความเสี่ยงของโรคหลายๆอย่างมากมายนะครับอันเริ่มตั้งแต่เรื่องของภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากตัวเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสนะครับเชื้อที่เจอเยอะมากที่สุดก็คือเรื่องของเชื้อโรคฉี่หนูหรือที่เราเข้าใจกันในเรื่องของเลปโตสไปโรซิสนะครับในเรื่องของภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากกล้ามเนื้ออันเนื่องมาจากการทำงานที่ก้มโค้งตลอดเวลาก็เป็นความเสี่ยงอันนึงที่ทำให้เขามีอาการปวดและบาดเจ็บที่บริเวณหลังและกระดูกสันหลังได้นะครับและจะถึงไขสันหลังที่มีโอกาสที่จะปวดและปวดร้าวลงไปที่บริเวณขาได้นะครับนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของสารเคมีที่เขาต้องสัมผัสอยู่ตลอดเวลาก็มีส่วนที่ทำให้ร่างกายเขารับผลกระทบและผลเสียทั้งในระยะสั้นถ้ามีปริมาณสารเคมีที่รับมากและรวมถึงระยะยาวซึ่งมีโอกาสเกิดการเป็นมะเร็งชนิดต่างๆร่วมด้วยนะครับ

จนทำให้บางครอบครัวเนี่ยรู้สึกว่าอาชีพชาวนาเป็นอาชีพที่น่ากลัวหรือเปล่าแต่ว่าแน่นอนครับบางครอบครัวปฏิเสธไม่ได้ครับเพราะเป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้แล้วครับเราจะมีวิธีในการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้อย่างไรติดตามได้ช่วงหน้าครับ

0: ล่ะโอ้โหหลังจากที่ลุยนาแล้วได้พักกันบ้างเวลาเจอแดดเนี่ยพี่ๆนะนะเจอกันกี่ชั่วโมงครับวันๆนึง
1: 8ชั่วโมง
0: 8ชั่วโมงมาตั้งแต่กี่โมงฮะ
1: ตั้งแต่7โมง
0: 7โมงเช้าพักกลางวันทีนึง
1: เที่ยง
0: แล้วก็ลุยต่อ
1: ลุยต่อ
0: ถึงกี่โมงฮะ
1: เลิก4โมง
0: 4โมงผู้ใหญ่กอดบอกจ้างไปถึง5โมงไม่ใช่เหรอ
2: ก็
1: ลงเร็วไง
0: อ๋อลงเร็ว
2: ถ้าลงเร็วก็จะเลิกเร็วถ
0: ้
2: าลง2โมงก็จะเลิก5โมงครับ
0: แต่ผู้ใหญ่ก็ต้องมาดูบ้างไปทำหน้าที่ของเรากันบ้าง
2: ครับผม
0: เวลาโดนแดดเยอะๆเนี่ยมันมีอาการอะไรไหมครับพี่
1: ๆตามันลาย
0: ตาลาย
1: ตาลายก็กินน้ำบ่อย
0: ๆกินน้ำเย็นๆ
1: จ้ะ
0: แล้วไงต่อฮะ
1: ตาลายก็อย่ามองมั่งมีอะไรก็ทากันไป
0: ไปปาให้มันแสบ
1: ๆจ้ะ
0: เออหรอ
1: จนฝ่าจะหมดวันนึงของเขา
0: เคยไหมครับว่ามีทำอยู่ร้อนมากน็อกไปเลยมึน
1: มี
0: หน้ามืด
1: มี
0: ทำยังไงอ่ะก็จำกันมาช่วยเงี้ยเหรอฮะ
1: ก็ช่วยกันแล้วก็เข้าต้นไม้พัดกัน
2: เข้าลมเข้าลมพักลม
0: บ่อยไหมครับ
1: มันก็เป็นไม่บ่อยเท่าไหร่
0: อ
1: ่ะถ้าบ่อยเราก็หากินไม่ได
0: ้เออนานนานเออจริงเป็นบ่อยผู้ใหญ่ก็ไม่จ้าง
1: เขาก็ไม่จ้าง
0: เออ
1: เราต้องไม่ให้เป็น
0: ไม่ให้เป็นก็ต้องสู้กับมันสนุกไหมครับทำนา
1: ก็สนุกตอนราคาดีราคาไม่ดีก็ไม่สนุก
0: ไม่สนุก
1: ไม่สนุก
0: น้ำแล้งก
1: ็หน่อย
0: หน่อยน้ำเยอะก็
1: แย่อีก
0: ยาว แล้วรู้ไหมครับว่าไออาการที่เขาเรียกกันว่าเป็นลมเวลาโดนแดดร้อนหรือว่าไอฮีทสโตรกเนี่ยมันมีวิธีในการป้องกันด้วยนะ
1: โรคลมแดดพอละแดดร้อนๆจัดๆก็จะตาลายคืออาจเป็นลมได
3: ้โรคลมแดดหรอว่าก็ไม่เคยเป็นนะแล้วก็ไม่รู้จักก็ไม่รู้อาการมันจะรุนแรงถึงขั้นตายไหม

0: โรคฮิสโตรกหรือโรคลมแดดมีสาเหตุเกิดจากร่างกายได้รับความร้อนมากและไม่สามารถระบายความร้อนออกไปได้ทันเวลาทำให้มีอาการดังต่อไปนี้ครับไม่มีเหงื่อออกหน้าแดงปวดศีรษะหน้ามืดกระหายน้ำมากหายใจเร็วคลื่นไส้วิงเวียนตัวร้อนจัดหัวใจเต้นเร็วอาเจียนสับสนอาจมีผลให้หมดสติหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตได้วิธีการช่วยเหลือเบื้องต้น 1. นำผู้ป่วยเข้าที่ร่มนอนราบอากาศถ่ายเทปลดเสื้อผ้าระบายความร้อน 2. ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือน้ำแข็งประคบตามร่างกายและใช้พัดลมเป่าช่วยระบายความร้อน 3. รีบนำส่งโรงพยาบาลเท่านี้ก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงลงได้ครับ
1: ดังนั้นในตอนนี้ผมว่าไปลองฟังคำแนะนำและวิธีในการป้องกันจากคุณหมอกันหน่อยครับ
2: ภาวะลมแดดหรือ heat stroke นะครับซึ่งอันนี้เป็นภาวะอันนึงที่สำคัญมากเพราะทำให้เกิดถึงแก่ชีวิตได้ภาวะ heat stroke หรือลมแดดเนี่ยเป็นภาวะอันนึงที่เกิดจากกลไกของร่างกายในการปรับความร้อนที่อยากทำให้มีความสัมพันธ์กันระหว่างข้างในร่างกายกับข้างนอกร่างกายนะครับซึ่งโดยธรรมชาติของร่างกายของเราเนี่ยมีการปรับสมดุลในเรื่องของความร้อนระหว่างข้างในกับข้างนอกร่างกายอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นก็คือเรื่องของทางกายภาพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของภาวะลมแดดนะครับซึ่งหลายๆคนทราบว่าเป็นเรื่องของ heat stroke นะครับภาวะตรงนี้ก็เป็นภาวะที่สำคัญมากๆในเรื่องของชาวนาและภาวะตรงนี้ทำให้ชาวนาหลายๆคนเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนาโดยที่หลายๆคนก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันมาแล้วหลายรายนะครับนี่คือความเสี่ยงหลักๆของชาวนาคนไทยที่พวกเรากำลังเป็นห่วงกันนะครับ

ถ้าเป็นแล้วโดยมากจะถึงขั้นสลบนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยคนคนนั้นก็อาจจะไม่รู้สึกตัวนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถือว่ารุนแรงมากแล้วนะครับแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มไม่ไหวนะครับเราเริ่มรู้สึกร้อนและไม่สามารถจะทนกับภาวะดังกล่าวนั้นได้ควรจะต้องรีบทานน้ำนะครับคอยจิบน้ำเป็นระยะนะครับควรจะต้องพักทันทีนะครับ

คุณผู้ชมครับถ้าว่าเรารู้ทันโรคต่างๆนะครับเราก็จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้รวมถึงสามารถประกอบอาชีพต่างๆได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับและถ้าว่าเรารู้จักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเราเองก็จะถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆได้อย่างดียิ่งขึ้นด้วยนั่นเองแหละครับแต่ย้ำอีกทีนะครับว่าทุกอาชีพก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับกินข้าวอ๋อกินข้าวอยู่ท้องนาพอดีอย่าลืมนะครับกินให้ครบ5หมู่และกินข้าวให้หมดทุกเม็ดด้วยนะครับเพราะชาวนานั้นเหนื่อยจริงๆกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดนั่นเองนะครับและนี่คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่ออาชีพชาวนาสัปดาห์หน้าติดตามกันต่อครับว่าเราจะมีเรื่องราวของอาชีพใดที่เสี่ยงต่อโรคใดมาฝากกันกับ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLT ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: มอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่พบหมอรามานะครับวันนี้เราเจอกันในรายการสดนะฮะอยู่กับผมเป้พานุพงศ์กันนาธิกรครับแน่นอนนะครับว่าวันนี้เราจะเอาข่าวเกี่ยวกับสุขภาพในหัวข้อในแต่ละสัปดาห์ที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยนะฮะเอามาคุยข่าวกันรวมถึงก็จะพูดคุยกับคุณหมอด้วยนะฮะก็จะมาตอบคำถามนำประเด็นจากข่าวเอามาถามกับคุณหมอนะครับแน่นอนที่สุดครับท่านผู้ชมฮะช่วงนี้อากาศร้อนร้อนจัดจริงๆนะฮะคือ

0: จบฝุ่นไม่ทันไรเลยนะฮะฝุ่นก็อาจจะยังไม่ค่อยจางด้วยนะฮะเพราะว่าแต่ละวันก็มีสภาพอากาศจะสีส้มบ้างสีแดงบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีส้มนะฮะมาร้อนอีกแล้วครับท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าข่าวที่วันนี้ผมจะหยิบมาเล่าแล้วก็มาแจ้งเตือนท่านผู้ชมทุกท่านให้ระวังเรื่องสุขภาพกันมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจและต้องระวังบ้างไปชมพร้อมกันเลยครับนะคุณหมอที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับอาจารย์พิษครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวรรณโอภาสสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะคุณเป้สวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะ
0: ร้อนไหมฮะคุณหมอ
1: ร้อนมากค่ะ
0: นี่แค่แบบออเดิร์ฟนะคุณหมอ
1: ใช่ค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเมษาจะร้อนกว่านี้แต่ว่าแค่เฉพาะวันนี้ค่ะหมอเดินจากอาคาร1ไปที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็เดินกลับค่ะคือเหงื่อออกมาเหมือนสระผม
0: ไอ้ถ้าเราพูดในเชิงบวกสุดๆเลยคุณหมอเบิร์นไงมันเป็นการเบิร์น
1: เป็นการออกกำลัง
0: เพราะคุณหมอถ้าธันวามกราอากาศเย็นๆโอ้โหต่อให้คุณหมอเดินตรวจตึกนู้ตึกนี้ตึกนั้นบางทีเหงื่อยังไม่ออกเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่พอเนี่ยดึกเดียวข้าไปโอ้โหร้อนเหงื่อออก
1: ใช่แต่ว่าก็เลยทำให้หิวน้ำมาก
0: ถ้าผมพูดในมุมเชิงบวกแบบเนี้ยผมพูดถูกไหมว่ามันทำให้ร่างกายของเราเผาผลาญมีเหงื่อออกอะอย่างน้อยคนที่ไม่ค่อยได้วิ่งเนาะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายกันจริงจังแบบ30นาที20นาทีเอาอย่างน้อยอะถูบ้านทำความสะอาดทำครัวนะโอ้โหเหงื่อปุ๊บถือว่าได้เบิร์นได้ออกกำลังกายดีกว่าหน้าอื่นๆไหมคุณหมอ
1: จริงๆก็ไม่เชิงสักเท่าไหร
0: ่
1: ค่ะใช่ค่ะการออกกำลังกายเนี่ยที่เราบอกว่าเผาผลาญแคลอรี่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะต้องมีอัตราการเต้นของหัวใจที่สูงขึ้นในระดับหนึ่งด้วยค่ะทีนี้บางทีเหงื่อออกเฉยๆมันอาจจะไม่ได้เบิร์นเยอะมันน่าจะเป็นจากอากาศร้อนอย่างเดียวใช่ค่ะใช่แต่ว่ามันเรารู้สึกเหมือนเราไปวิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ่ะผอมลงไหมอ่ะผมพูดในเชิงนี้ก่อนคือหัวใจอาจจะไม่ได้เต้นเพราะมันไม่ได้ออกกำลังกายเหนื่อยแบบเอ็กซ์เซอร์ไซส์ใช่ไหมฮะแต่ว่ามันร้อนอ่ะแล้วมีการระบายความร้อนเหงื่อออกเยอะมันช่วยทำให้เผาผลาญแคลอรี่อะไรประมาณ
1: ใช้คำว่าแห้งลงดีกว่าค่ะก็คือที่ออกไปเป็นน้ำ
0: ครับ
1: แต่แฟตยังอยู่นะคะ
0: อ๋อเพราะนั้นไม่เกี่ยวกันนะ
1: ไม่เกี่ยวก
0: ัน
1: ที่น้ำหนักลงเนี่ยสังเกตสิคะถ้าแบบว่าเราบวมน้ำหรือ okay. เราเหงื่อออกเยอะเนี่ยน้ำหนักมันจะลงครึ่งกิโล okay. กิโลนึงแล้ววันสองวันก็จะลงอย่างเงี้ยไอ้พวกอย่างเงี้ยเป็นน้ำทั้งนั้นค่ะ
0: ซึ่งโอเคน้ำหนักลง
1: ซึ่งไม่เท่ากับการผอม
0: okay.
1: เพราะว่าผอมจริงๆมันต้องเอาแฟตออกด้วย
0: เพราะนั้นต้องแยกกันนะฮะท่านผู้ชมนะ ว่าทำกิจกรรมภายในบ้านแล้วรู้สึกว่าเหงื่อออกกับการออกกำลังกายต่อเนื่องนะฮะมาเทียบกันไม่ได้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันอากาศร้อนก็อย่างที่บอกอะค่ะมันทำให้เส้นเลือดขยายตัวบางทีหัวใจมันก็ต้องเต้นเร็วขึ้นมันก็อาจจะเหมือนกับเราใช้พลังงานไปได้ง่ายขึ้น
0: อ๋อที่เขาบอกว่าอากาศร้อนแล้วทำไมรู้สึกเหนื่อยง่ายใช่อันเดียวกันไหมครับ
1: ส่วนหนึ่งค่ะส่วนหนึ่งก็คือเวลาที่อากาศร้อนเยอะๆค่ะแล้วเราเดินไปเดินมาเนี่ยเราเหนื่อยง่ายด้วยแล้วก็เราเสียน้ำกับเกลือแร่ไปเพราะฉะนั้นมันจะเกิดความอ่อนล้าได้ง่าย
0: เออผมเชื่อว่าคนไทยแทบจะ 100% นะฮะที่แบบว่าโอ้โหฉันชอบหน้าหนาวจังเลยธันวามกราคมเนี่ยรู้สึกทำอะไรมันไม่ค่อยเหนื่อยหรือไปทำงานอย่างเงี้ยรู้สึกเหงื่อมันไม่ค่อยออกรู้สึกมันสบายตัวจังเลยแต่พอหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยใช้ชีวิตลำบาก
1: บางคนก็จะรู้สึกอึดอัดค่ะเพราะว่าความร้อนที่มันสะสมในร่างกายเนี่ยมันก็ทำให้อุณหภูมิในร่างกายเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิในร่างกายเพิ่มขึ้นเนี่ยอวัยวะต่างๆก็ต้องทำงานหนักขึ้นค่ะมันก็จะทำให้เรารู้สึกไม่สบายตัวเหนื่อยแล้วก็ล้าได้ง่ายค่ะแต่ว่าบางคนก็เลยแบบเอางั้นหน้าหนาวก็น่าจะดีกว่าแต่เราก็พบว่าหน้าหนาวเองก็เราก็ยังเสียน้ำค่อนข้างมากอันนี้เสียแบบไม่รู้ตัวด้วยเพราะอากาศมันแห้งไงคะเราไม่มีเหงื่อแต่จริงๆแล้วเราก็ยังเสียน้ำอยู่นะคะเสียน้ำออกไปจากร่างกายแต่มันระเหยไปหมด
0: แต่ก็น่าจะเป็นหน้าร้อนที่เสียน้ำเยอะกว่าไหมครับ
1: น่าจะเยอะกว่าใช่ค่ะ
0: เขาออกเป็นเม็ดๆเลย
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะติ่งๆเลย
1: ใช่ค่ะวันนี้ถึงกับเอาทิชชู่ซับผมตัวเอง
0: แต่มันก็พูดยากนะคุณหมอเพราะว่าบางทีมันอาจจะเหมือนใกล้เกลือกินด่างหรือเปล่าเหมือนคนในแถบตะวันตกเขาก็ชอบเหลือเกินมาประเทศไทยโอ้โหร้อนๆแบบนี้เนี่ยสะใจแดดแรงๆเนี่ยโอ้โหคนไทยนี่โอ้ยอย่ากลางร่มละ
1: เพราะจริงๆแสง

0: เนี่ยค่ะก็มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเหมือนกับทุกๆอย่างในโลกใบนี้นะคะเช่นแสงแดดจัดๆที่คนฝรั่งเขาชอบกันเนี่ยถ้าเราโดนนานๆเนี่ยพอเราเป็นคนเอเชียปุ๊บเนี่ยนอกจากที่เรามีโอกาสจะเกิดเซลล์เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราก็จะยังเกิดพวกฝ้าได้ง่ายฝรั่งก็อาจจะเกิดเป็นพวกกระค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่แสงแดดที่คุณฝรั่งชอบไปอาบกันเนี่ยค่ะเราก็พบว่าถ้าเราไปอาบบ้างเนี่ยเราจะก็จะเกิดผิวเหี่ยวย่นเกิดฝ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงของเม็ดสีได้
1: ฝรั่งก็ไม่เป็นอ่ะ
0: เขาก็เป็นนะคะเขาก็เป็นแต่ว่าเขาจะออกเป็นกระค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่ฝรั่งจะเจอเยอะเป็นมะเร็งผิวหนังเพราะพวกนี้ตากแดดแบบนานเราเรียกมีเม็ดสีแคทที่เรียกว่าเมลานินเยอะกว่าเราก็เลยมีความปกป้องผิวเซลล์ผิวของเราได้ดีกว่าคนที่เป็นผิวขาวแบบฝรั่งใช่
1: เม็ดสีคนผิวเหลืองจะมีเยอะกว่าคนผิวขาว
0: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าคุณเป้ดูเนี่ยจะสังเกตว่ามะเร็งผิวหนังไม่ค่อยเกิดในคนผิวเข้ม
1: เพราะอะไร
0: เพราะว่ามีเม็ดสีเยอะกว่า
1: อ๋อเพราะเขาเม็ดสีเยอะครับสีผิว
0: มันกรองแสงไปใช่
1: เราผิวเหลืองก็ถือว่ามีเยอะกว่าคนผิวขาว
0: ใช่แต่ถ้าผมทองตาฟ้าเลยเนี่ยผิวเขาจะไวกับแดดมาก
1: แต่ถ้าคนผิวดำดันเม็ดสียิ่งเยอะป่ะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าพูดถึงเรื่องโรคมาค่ะคุณหมอพิษฮะถ้าย้อนกลับไปหลายปีก่อนเวลาโรคที่มากับหน้าร้อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็พวกอาหารเป็นพิษท้องเสียกินอาหารที่แบบมันบูดใช่ไหมฮะแต่ณปัจจุบันเองเนี่ยมันมีฮีทสโตรกเข้ามาหลายปีแล้วนะฮะที่แบบอากาศบ้านเราแบบร้อนสุดๆอ่ะแล้วก็เริ่มเบียร์ละฮีทสโตรกแล้วณปัจจุบันเนี่ยไม่น่าเชื่อนะฮะว่าขนาดคาบเกี่ยวกันแบบนี้พวกไข้หวัดใหญ่ก็เห็นระบาดกันเยอะนะท
0: ั
1: ้งที่ท่านผู้ชมพวกไข้หวัดอ่ะความรู้ดั้งเดิมของเราคือบอกว่ามันจะระบาดเยอะช่วงหนาวกับฝนและร้อนเนี่ยเอาเพลนเดี๋ยวมันตายไปหมดแล้วแต่ทำไปทำมาจะกุมภาพันธ์จริงๆก็เริ่มร้อนสาธารณสุขบอกว่าโอ้โหกุมภาพันธ์ไข้หวัดใหญ่ก้าวกระโดดเลยมันเป็นเพราะอะไรเชื้อโรคมันปรับตัว
0: คือเชื้อโรคบางทีก็ปรับตัวด้วยค่ะปรับตัวด้วยแล้วก็ประกอบกับบางทีเนื่องจากปัจจุบันการเดินทางไปมาในระหว่างประเทศเนี่ยมันมากขึ้นบางทีเราจะเอาเชื้อโรคจากที่ต่างๆเนี่ยกลับมาด้วยเหมือนกันค่ะแต่ว่าโดยปกติถ้าเป็นลักษณะการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในเมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่คุณเป้บอกคือเป็นช่วงแบบก่อนฤดูฝนแล้วก็ช่วงฝนแล้วก็ไปอีกทีคือต้นหนาว
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมีอยู่ในช่วงนั้นก็จะเริ่มสักพฤษภามิถุนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในช่วงเนี้ยที่กุมภาเนี่ยที่มันระบาดเนี่ยอันส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นจากเรื่องของการนำเชื้อโรคเข้ามาด้วยจากการเดินทางด้วยค่ะรวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเชื้อโรคที่มันปรับตัวมันก็อาจจะทนกับสภาวะแวดล้อมบางอย่างได้ดีคือถ้าช่วงมกราคมกุมภาเนี่ยก็จะเป็นอีกช่วงพีคนึงของต่างประเทศที่เขาเป็นประเทศหนาวจัดค่ะแต่ทีนี้ปัจจุบันนี้เราก็ใส่หน้ากากกันน้อยลงค่ะประกอบกับเราเริ่มมีการรวมตัวตามที่ต่างๆมากขึ้นค่ะก็จะทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย
1: ธรรมชาติของเชื้อโรคโดยเฉพาะพวกไวรัสไข้หวัดพวกนี้นะเจออากาศร้อนๆแบบเนี้ย30ปลายๆ40
0: เขาไม่ค่อยชอบ
1: เขาไม่ค่อยชอบ
0: ใช่ค่ะเขาจะเจริญเติบโตได้ไม่ดี
1: เพราะฉะนั้นธรรมชาติเราอากาศมันร้อนแล้วเรารู้จักป้องกันตัวเดี๋ยวไอ้ตัวยอดของผู้ติดเชื้อที่ป่วยเป็นแค่วันมันจะค่อยๆลดลงไหม
0: โดยปกติจะเป็นตามฤดูกาลใช่ค่ะใช่ค่ะรวมไปถึงการฉีดวัคซีนค่ะก็จะช่วยป้องกันให้ไม่เป็นโรคด้วยค่ะ
1: มีประเด็นฝุ่นด้วยนะ
0: ใช่ค่ะยังไม่นับรวมฝุ่นนะคะ
1: เพราะว่าฝุ่นเนี่ยท่านผู้ชมปกติมันจะมาช่วงหนาว
0: พอหน้าหนาวแห้งหน้าร้อนมีความชื้นสูงแต่ปรากฏว่าเนื่องจากโลกร้อนขึ้นความชื้นมันก็หายไปตอนนี้มันเหลือร้อนอย่างเดียวมันไม่ร้อนชื้นฝุ่นก็เลยมาด้วยใช่ค่ะ
1: คือปกติถ้าพอเราเข้าสู่หน้าร้อนเนี่ยไอ้พวกฝุ่นเราแทบไม่ต้องมาพูดคุยกันเลยนะเพราะว่าโอ้ไม่ต้องไปดูละสีส้มสีเหลืองเพราะส่วนใหญ่มันเกินมาตรฐานสักเท่าไหร่แต่เนี่ยบางวันเนี่ยฝุ่นก็มาอีกแล้ว
0: ใช่มันเป็นเหมือนแบบที่คนสมัยก่อนเขาเรียกร้อนแล้วด้วยแล้วแล้งด้วยคือมันไม่มีน้ำฝุ่นมันก็มาด้วย
1: ครับนี่ผมยังไม่นับรวม17จังหวัดภาคเหนือนะคุณหมอพิษ
0: โอ้ใช่
1: ถูกไหมเพราะว่าของเราภาคกลางภาคอื่นๆเนี่ยโอเคเราจะเจอกับฝุ่นในช่วงหน้าหนาวธันวามกรากุมภาแต่พี่น้องภาคเหนือเนี่ยสิ
0: ตลอด
1: แล้วช่วงร้อนเนี่ย

0: ผาไหม้พวกไฟป่า
1: ก็ติด
0: พีคเลย
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: พีคเลยแล้วเขาต้องเจอกับร้อนด้วยแล้วเจอฝุ่นอีกโหดูแล
1: น่าสงสารมาก
0: อยู่ที่ประมาณ43องศาเซลเซียสนะครับท่านผู้ชมฮะอากาศก็จะร้อนอบอ้าวเป็นระยะสลับกับมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่แต่ช่วงเนี้ยหลายวันเนี้ยคุณหมอก็เดี๋ยวอากาศแปรปรวนเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: พายุฤดูร้อนมาเป็นพักๆช่วงๆแล้วก็ต้องโอ้ยมาวัดดวงกับไอ้พายุฤดูร้อนที่ลมมันแรงมากต้องระวังกันนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะอากาศเนี่ยก็จะมีความร้อนนะฮะร้อนจัดในบางพื้นที่ในบางวันส่วนมากช่วงปลายเดือนมีนาถึงเมษายนอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประเทศไทยตอนบน 35-36 องศานะครับก็อย่างที่บอกนะฮะว่าอุณหภูมิจะต่ำกว่าปีที่ผ่านมาครับแล้วก็มีฝนรวมเนี่ยนะฮะเฉลี่ยก็จะมากกว่าค่าปกติร้อยละ10-20ด้วยนะครับอันนี้ก็เราตามข่าวมาแล้วล่ะเรื่องของสภาพอากาศว่าเข้าสู่หน้าร้อนกันตั้งแต่ช่วง28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับคำถามฮะคุณหมอฮะความทนต่ออากาศร้อนแต่ละคนแน่นอนไม่เท่ากัน
1: ไม่เท่ากันค่ะ
0: แบ่งเป็นช่วงวัยด้วยไหมครับเพราะว่าพอเราหนาวเราก็ไปโฟกัสที่ผู้สูงอายุหมอผู้สูงอายุเนี่ยเนื่องจากไขมันเขาน้อยเวลาเจอหนาวเนี่ยเขาจะเดี๋ยวขาชามันจะหนาวไปถึงกระดูกแล้วส่วนร้อนเนี่ยเขาจะได้เปรียบคนวัยอื่น
1: ไม่จริงค่ะ
0: ไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยวเลยค่ะจริงๆก็คือผู้สูงอายุเป็นวัยที่เราต้องให้ความระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิไปในทางที่เย็นขึ้นหรือร้อนขึ้นเพราะว่าโดยอายุของเขาที่มากขึ้นเนี่ยค่ะคุณเป้ก็จะทำให้เขามีความสามารถในการระบายความร้อนออกจากร่างกายเนี่ยน้อยลง
0: ค
1: ือถ้าเราเทียบเนี่ยค่ะอย่างรูขุมขนอย่างเงี้ยในผู้สูงอายุก็จะมีน้อยลงกว่าเราค่ะเพราะฉะนั้นการระบายความร้อนต่างๆเหงื่อต่างๆที่ออกก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเขามีโอกาสที่ถ้าอุณหภูมิรอบตัวเขาเนี่ยสูงมากๆค่ะเขามีโอกาสที่ตัวอุณหภูมิในตัวเขาเนี่ยจะขึ้นได้เยอะกว่าเราที่เป็นวัยผู้ใหญ
0: ่
1: ค่ะอันเป็นวัยที่ต้องระวังในขณะเดียวกันอย่างที่คุณเป้บอกคือช่วงที่อากาศเย็นเราก็เตือนกันเรื่องหนาวแล้วเดี๋ยวจะเสียชีวิตเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆเป็นวัยที่จะต้องดูแลค่อนข้างละเอียดทีเดียวโดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิค่อนข้างเยอะค่ะเราก็จะเคยเห็นนะคะคุณเป้ผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยก็นอนแล้วทำงานหนักตากแดดทั้งวันเลยแล้วก็อาจจะไม่ได้ดื่มน้ำแล้วก็มาพักปุ๊บหลับไปเลยก็มี
0: ที่เรียกหลายตายไหมคร
1: ับส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นพวกฮีทสโตรกคนไข้จะอุณหภูมิในตัวสูงมากๆค่ะ
0: ไม่ใช่หลายตายที่เราปักจะพูดกันติดป
1: ากไม่ซะไม่ค่ะไม่ไหลตายอาจจะไม่ได้ขึ้นกับอุณหภูมิอย่างเดียวจะขึ้นกับอย่างอื่น
0: คือช่วงหน้าหนาวเนี่ยเราจะเห็นข่าวแบบว่าโดยเฉพาะคนอายุเยอะเนาะแล้วก็มันก็ว่าร่างกายไม่ค่อยอบอุ่นแล้วสุดท้ายแบบหลับไปเลย
1: ค่ะ
0: ไม่ตื่นเลย
1: อันนี้ก็เป็นไปได้ในหน้าร้อนเหมือนกัน
0: ก็คือ
1: ร้อนเกินไปร้อนเกินไปจนร่างกายมันไม่สามารถที่จะทำงานได้ในอุณหภูมิแกนกลางของร่างกายที่มันสูงเกินไปค่ะอวัยวะก็จะเกิดการล้มเหลวคนไข้ก็มาจะมาด้วยอาการหมดสติชัก
0: ซึ่งคนละอาการกับสโตรกใช่ไหมครับ
1: เราเรียกเขาว่า heat stroke เพราะว่าจริงๆแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระบวนการของสมองด้วยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแต่ว่ามันไม่ใช่ stroke ที่เกิดจากหลอดเลือดตีบหรือหลอดเลือดแตกแบบนั้น
0: โอ้ดีเลยผมก็เริ่มสับสนแล้วคำว่า heat stroke กับ stroke ที่บอกว่าหลอดเลือดแตกหรือตีบ
1: heat stroke คือโรคลมแดด
0: ครับ
1: ก็คืออากาศร้อนมากจนกระทั่งร่างกายทำงานผิดปกติจนกระทั่งสมองเราก็รวนไปด้วยค่ะแล้วก็เราก็มาด้วยการหมดสติหรือชักได
0: ้แล้วถ้าเป็น stroke
1: เนี่ยก็จะเกิดจากเส้นเลือดเราจะระบุไปที่พยาธิสภาพที่เส้นเลือดมาเลี้ยงสมองไม่ว่าจะเป็นการแตกการตีบหรือว่าการตัน
0: ซึ่งคนละอาการ
1: ซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกันกับ
0: ไม่เกี่ยวกัน
1: ก็ได้ใช่ค่ะ
0: โอเคแต่ heat stroke นี่ก็มีทั้งอาการหนักกับอาการเบา
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะบางคนเนี่ยอาจจะมีแค่อุณหภูมิสูงขึ้นค่ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะบางอย่างเล็กน้อย
0: ค
1: ่ะแล้วก็เรากู้ได้ทันเช่นเราให้น้ำเกลือได้ทันลดภาวะขาดน้ำเราแก้เรื่องเกลือแร่ผิดปกติได้ทันสมองไข้ยังไม่ได้กระเทือนมากเนี่ยค่ะก็น่าจะกู้ได้แต่บางคนเนี่ยมาช้าไปมาเมื่ออวัยวะ

0: ต่างๆล้มเหลวไปแล้วค่ะหรือสมองบวมไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้จะแก้ยากซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ต้องมีปัจจัยร่วมด้วยเช่นเขาอยู่กลางแดดนานมากๆในวันที่ร้อนมากๆไม่มีลมเลยไม่ได้มีน้ำเลยเหงื่อไม่ออกเลยอย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้ก็จะทำให้คนไข้มาด้วยฮีทสโตรกได
1: ้ครับดีนะฮะก็นำมาสู่ข่าวที่2ตรงนี้เลยครับท่านผู้ชมฮะที่เรื่องของอากาศร้อนจัดก็เลยมีความเป็นห่วงแล้วก็เตือนพี่น้องประชาชนนะฮะว่าอากาศร้อนจัดแบบนี้อาจจะเกิดฮีทสโตรกถึงขั้นเสียชีวิตได้นะฮะข้อมูลมาจากนายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษากองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะฮะก็บอกกรมควบคุมมลพิษรายงานค่าฝุ่นภาพรวมของประเทศไทยนะครับใต้กลางตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลค่าฝุ่นอยู่ในเกณฑ์ดีก็จะมีเพียงระยองที่เกินค่ามาตรฐานนะครับต้องจับตาฝุ่นในภาคอีสานอย่างใกล้ชิดด้วยข้อมูลจากจิสดานะครับพบว่าประเทศไทยจุดความร้อนเนี่ย760จุดพบมากในภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานนะฮะแล้วก็ที่เตือนเรื่องอากาศร้อนเนี่ยนะฮะเพราะว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นกว่า40องศาในหลายพื้นที่ซึ่งอาจจะเกิดภาวะอากาศร้อนจัดอาจทำให้เกิดโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกโดยเฉพาะผู้ที่นิยมเล่นกีฬากลางแจ้งในช่วงระหว่างกลางวันไม่ว่าจะเป็นกีฬากอล์ฟฟุตบอลหรืออื่นใดให้ระวังอากาศร้อนจัดหมดสติและเสียชีวิตได้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นคำเตือนปกติถ้าผมอ่านข่าวเนี่ยเวลาเขาเตือนเขาจะเตือนคนที่ทำงานกลางแจ้งนะพวกคนที่ทำงานใช้แรงงานก่อสร้างที่เขาต้องเจอแดดเป็นเวลานานๆณปัจจุบันเองทางการแพทย์มีภาวะอะไรที่เตือนไหมครับว่าเอาละอันนี้มันแค่ร้อนธรรมดาอันนี้มันแค่หิวน้ำหรือว่าเอาแล้วฮีทสโตรกมาแล้ว
0: พี่คิดว่าจริงๆอาการเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงขนาดนั้นแต่เราอันที่หนึ่งเนี่ยเราต้องรู้จักก่อนว่าตัวเราอายุเท่าไหร
1: ่
0: มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงโรคประจำตัวหรือยาบางชนิดที่เราใช้เนี่ยเป็นยังไงมีความเสี่ยงที่จะทำให้เรามีการเก็บอุณหภูมิความร้อนในร่างกายมากกว่าปกติหรือเปล่าค่ะรวมไปถึงถ้าเรารู้สึกอ่อนเพลียมากค่ะหรือรู้สึกเหมือนหน้ามืดจะเป็นลมอย่างเงี้ยนะคะของพวกนี้ก็ควรจะต้องรีบมาโรงพยาบาลโดยเฉพาะถ้าเผื่อว่าเรามีประวัติว่าเราอยู่กลางแดดมานาน
1: ๆมีโอกาสเกิดขึ้นกับคนที่แข็งแรงไหมฮีทสโตรก
0: มีค่ะอาจารย์เคยเห็นในทหารด้วยนะคะทหารหนุ่มๆเลยเนี่ยค่ะฝึกกลางแดดค่ะในเดือนเมษายนซึ่งร้อนจัดมากแล้วการฝึกค่อนข้างหนักค่ะแล้วก็ยืนเข้าแถวแล้วก็หมดสติอย่างเงี้ยค่ะก็มีอันนี้ก็เป็นฮีทสโตรกประเภทหนึ่งก็คือไข้มาด้วยตอนนั้นมาด้วยไตวายค่ะไตวาย
1: แต่พอผมเห็นข่าวแล้วผมรู้สึกตกใจว่าแค่โดนแดดนานๆแล้วกลายเป็นฮีทสโตรกแล้วทำไมมันไปลงไตได
0: ้เราเสียน้ำออกจากร่างกายไงคะพอน้ำออกจากร่างกายปุ๊บน้ำที่อยู่ในเส้นเลือดมันก็จะน้อยลงเมื่อเลือดไปเลี้ยงที่ไตน้อยลงค่าไตก็จะขึ้น
1: แล้วคำว่าไตวายในที่นี้หมายถึงว่า
0: ปัสสาวะไม่ออกเลย
1: ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติไหม
0: ค่ะในเคสนั้นเนี่ยเป็นเคสที่คนไข้เดิมแข็งแรงอยู
1: ่ก็จากเรื่องของน้ำในร่างกายกับอากาศร้อนถูกไหมครับ
0: ฮีทสโตรกคือโรคที่ระบบต่างๆในร่างกายของมนุษย์เราทำงานผิดปกติไปจากการที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้นมากผิดปกติซึ่งสาเหตุของการที่ร่างกายมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นมากผิดปกติเนี่ย1เกิดจากอากาศร้
1: อ
0: นค่ะอากาศร้อนอันที่2น้ำในร่างกายน้อยลงค่ะการกินยาบางชนิดค่ะหรือโรคประจำตัวบางอย่างของพวกนี้จะทำให้คนไข้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและทำให้อวัยวะต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยมันเสียการทำหน้าที่ไป
1: ครับกระบวนการที่คุณบอกว่าร่างกายร้อนมันจะต่างกับตัวร้อนที่มาจากเป็นไข้ป่ะฮะ
0: เป็นการที่มีไข้เหมือนกันมีอุณหภูมิสูงเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยสูงมากๆอ๋อ
1: สูงกว่าเป็นไข้ที่บอกว่าโอ้โหไข้สูง40องศา
0: สาเหตุของอุณหภูมิที่สูงไม่ได้มาจากการติดเชื้อการติดเชื้อในร่างกายเนี่ยเป็นการที่ร่างกายรีแอค มีปฏิกิริยากับเชื้อโรคที่เข้ามาคือพยายามสู
1: ้
0: พยายามสู้แล้วก็จะมีไข้มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นอันเนี้ยก็จะเกิดจากตัวอุณหภูมิจริงๆในร่างกายในแกนของร่างกายเราที่มันเพิ่มขึ้นสูงเรื่อยๆ

0: ครับซึ่งมันไม่เหมือนกับที่บอกว่าตัวร้อนเยอะๆแล้วรีบเช็ดตัวนะไม่งั้นเดี๋ยวชักมันคนละแบบกับที่แบบ heat stroke แล้วมีอาการ
1: heat stroke เนี่ยเราก็ต้องรีบทำให้ร่างกายผู้ป่วยเย็นลงด้วยเช่นเดียวกันนะคะในทางการแพทย์เราก็จะมีตั้งแต่ใส่ให้น้ำเกลือ ค่ะที่แบบอุณหภูมิห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามลดอุณหภูมิเขาให้กลับไปสู่อุณหภูมิร่างกายปกติให้เร็วที่สุดเพื่อให้อวัยวะต่างๆกลับมาทำงานได้ตามปกติ
0: อาการเบื้องต้นเหมือนคนจะเป็นลมถูกไหม
1: ใช่ส่วนใหญ่จะรู้สึกเพลียมากๆค่ะเหมือนหน้ามืดจะเป็นลมอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับวิธีแก้เบื้องต้นสดน้ำกระดกน้ำได้ไหมครับ
1: ถ้าเรารู้สึกว่าถ
0: ้
1: าเรารู้สึกว่าวันนี้เราดื่มน้ำน้อยแล้วอากาศร้อนจริงๆเนี่ยสิ่งแรกที่ควรต้องทำคือแก้ที่เหตุของปัญหาก็คือดื่มน้ำให้เยอะเพราะเราต้องคอยสังเกตร่างกายตัวเราเองด้วยค่ะ
0: คนไทยจะติดดื่มน้ำเย็นและยิ่งถ้าร้อนๆจัดๆแบบนี้ดื่มน้ำหวานดื่มน้ำอัดลมเพราะรู้สึกว่ามันทำให้แบบมันสดชื่นถ้ามันทดแทนกันได้ไหมฮะกับการดื่มหรือคุณหมอไม่ได้ซีเรียสขอให้เป็นจะเป็นน้ำอัดลมน้ำหวานน้ำเย็นน้ำอุณหภูมิห้องอะไรก็ได้ขอให้ดื่มให้พอเถอะ
1: จริงๆแล้วควรจะเป็นน้ำเปล่าน้ำเปล่าเนี่ยนะคะน้ำอุณหภูมิห้องธรรมดาเนี่ยนะคะถามว่าใส่น้ำแข็งได้ไหมก็ใส่น้ำแข็งได้เหมือนกันแต่ว่าโดยปกติหน้าร้อนเนี่ยเราก็มักจะต้องระวังอีกอันตรายนึงคืออันตรายที่มาจากน้ำแข็งที่ไม่ได้คุณภาพด้วยตัวอาจารย์เองไม่แนะนำให้ดื่มน้ำหวานหรือน้ำอัดลมเพราะว่าจริงๆแล้วความเข้มข้นนะคะของตัวน้ำเองมันจะมีไม่ได้เยอะเพราะมันมีน้ำตาลอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่สามารถทดแทนการสูญเสียเหงื่อออกไปได้ดีค่ะรวมไปถึงในน้ำอัดลมบางอย่างก็จะมีคาเฟอีนผสมโดยเฉพาะน้ำอัดลมที่เป็นสีดำๆค่ะพวกนี้ก็จะยิ่งทำให้ร่างกายขับน้ำออกก็ยิ่งเสียน้ำโอกาสที่อุณหภูมิในร่างกายจะเพิ่มสูงขึ้นก็มีมากขึ้น
0: ผมเคยได้ยินโดยเฉพาะผู้สูงวัยมักจะเตือนบอกร้อนจัดๆอย่าไปกินน้ำที่เย็นค่อยๆจิบค่อยๆจิบอย่าแบบกึกๆๆเดี๋ยวมันแบบร่างกายปรับตัวไม่ทันแล้วเดี๋ยวมันช็อกอะไรอย่างนี
1: ้ซึ่งจริงๆก็ถูกส่วนนึงนะคะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์เลือดอุ่นเพราะฉะนั้นตัวร่างกายเราเนี่ยจะพยายามปรับอุณหภูมิให้ได้ตามอุณหภูมิรอบร่างกายแม้เราไม่ควรสวิงอุณหภูมิในร่างกายเรารวดเร็วเกินไปเราต้องค่อยๆให้เขาปรับตัวค่ะก็จะทำให้เรากลับมาสู่ภาวะสมดุลของตัวเราเองเนี่ยแบบง่ายขึ้นแล้วก็สบายขึ้นไม่ทรมาน
0: ก็น้ำอุณหภูมิห้องคุณหมอก็จะแนะนำว่าโอเคน่าจะดีที่สุดหรือจะถ้าชอบติดน้ำแข็งติดน้ำเย็นแล้วรู้สึกว่ากินแล้วมันสดชื่นเราไม่ว่ากันเน
1: าะใช่ค่ะแต่ว่าหลักการของการกินน้ำเนี่ยก็คือจิบเรื่อยๆ
0: จิบเรื่อยๆ
1: ใช่ค่ะแบบอย่าแบบดื่มทีเดียวเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันก็จะเยอะเกินไปอีกค่ะก็ต้องค่อยๆจิบไปเรื่อยๆทั้งวัน
0: ครับฮีทสโตรกจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหม่
1: ใช่ถู
0: กมั้ยฮะเพราะว่าเวลาหน้าร้อนเนี่ยทุกทีก็จะหยิบเรื่องเนี้ยเอามาเตือนกันอยู่แล้ว
1: ใช่
0: เห็นว่าผมเชื่อว่าอาจจะไม่ได้เกิดกับคนใกล้ตัวหรือคุณอาจจะไม่เคยเป็นก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัว
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมฮะแล้วพอเกิดขึ้นมาบางทีปฐมพยาบาลกันไม่รู้จะทำยังไง
1: ค่ะวิธีง่ายที่สุดเลยก็คือเอาผู้ป่วยเข้าที่ร่มก่อนค่ะ
0: โอเค
1: เอาที่ร่มก่อนแล้วก็พยายามพัดให้อากาศไหลเวียนให้สะดวกค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วค่ะเราก็จะใช้วิธีประเมินผู้ป่วยขั้นพื้นฐานโดยทั่วไปเช่นสังเกตระดับความรู้สึกตัวลักษณะการหายใจค่ะรีบโทรตามฉุกเฉิน
0: ค
1: ่ะมาดูแล้วก็สิ่งสำคัญถ้าเราอยู่แถวนั้นคือพยายามให้ผู้ป่วยที่ร่มค่ะแล้วก็ช่วยระบายความร้อนออกจากตัวพัดโบกให้อากาศถ่ายเทและเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยทีมของเวชศาสตร์ฉุกเฉินเขาจะไปประเมินที่หน้างานให
0: ้ฉุกเฉิน1669ใช่ไหมที่ยกโทรกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ทีนี้ผมลองนึกสภาพความเป็นจริงนะคุณหมอว่าถ้าสมมติผมเจอคนที่แบบจู่ๆแบบฟึบลงไปเลยคราวเนี้ยเฮ้ยนี่มันฮีทสโตรกหรือเขาเป็นสโตรก
1: หรือเขาเป็นฮาร์ทแอทแทกหร
0: ือ
1: เขาเป็นอะไรกันแน่
0: ถูกไหมฮะเฮ้ยผมต้องปั๊มหัวใจเขาป่ะเนี่ยเอ้ยผมต้อง CPR เลยมั้ยนะหรือว่าเอ้ยหรือปลดกระดุมเอาพัดมาพัดเอาน้ำให้กินล้างหน้าเอ้ยยังไงกันแน่เนี่ยถูกมั้ยฮะคุณหมอ
1: ก็โดยมากการที่เหงื่อออกน้อยเนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงนึงของการเกิดฮีทสโตรก
0: เพราะว่ามันไม่ระบาย
1: ใช่

0: กันอยู่ในร่างกายท
1: ี
0: น
1: ี้
0: ก็เปาะเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อโอเค
1: แล้วก็ส่วนใหญ่เราก็เจอว่าเขาตากแดดเยอะๆมาก่อนใช่ค่ะรวมไปถึงการเล่นกีฬากลางแจ้งอย่างที่เมื่อกี้ในข่าวบอกนะคะคุณเปย์อันนี้ก็สำคัญมากนะบางทีผู้สูงอายุหลายรายชอบตีกอล์ฟก็เดินตีไปเรื่อยเลยกูสาใส่หมวกแล้วกางร่มก็แล้วแต่ว่าวันนั้นบังเอิญไม่มีลมจริงๆค่ะแล้วก็ตีเพลินไปหน่อยก็อย่าลืมค่ะต้องเอาน้ำไปด้วยค่ะเวลาที่เราเดินตามลูกกอล์ฟไปนี่ก็ต้องคอยจิกไปเรื่อย
0: ๆเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าฮีทสโตรกอาจจะไปถึงไตแล้วไตวายได้ที่นี่น่ากลัวเลยฮีทสโตรกจำเป็นต้องพาส่งโรงพยาบาลทุกเคสไหมครับหรือว่าบางเคสแบบฉันหายแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องไปโรงพยาบาลหรอกฉันรู้ตัวแล้วเอาน้ำมาให้ฉันน้ำเย็นๆเช็ดหน้าปลดเสื้อผ้าหน่อยก็พอแล้ว
1: อาจารย์คิดว่าขึ้นกับโดยคำแนะนำของอาจารย์คิดว่าถ้าคุณเป็นลมไปหรือมีอาการหมดสติไปเนี่ยคุณควรจะได้รับการประเมินเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยของตัวเองโดยบุคลากรทางการแพทย์ก่อนถ้ามาถึงประเมินแล้วไม่มีอะไรเกลือแร่ปกติทุกอย่างทำงานปกติก็สามารถที่จะกลับบ้านได้แต่ว่าอาจารย์ไม่แนะนำให้แบบกลับบ้านไปเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าระบบต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยมันกลับมาสู่สมดุลของตัวมันเองหรือยังค่ะบางทีการกินน้ำอย่างเดียวอาจจะไม่ได้แก้ปัญหามันอาจจะมีเกลือแร่บางตัวผิดปกติ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อย่างนี้เราไปห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลรัฐได้ไหมฮะถ้าสมมติอาการเราฟื้นแล้ว
1: ก็คือโดยปกติถ้าเราเจอคนเป็นลมแล้วเราตาม1669เนี่ยเขาจะนำส่งห้องฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดแล้วเพื่อการประเมินแล้วเราตื่นมาแล้วเนี่ยเรารู้สึกสบายดีผลตรวจปกติโอเคอันนั้นค่อยกลับบ้าน
0: ครับเพราะจริงๆผมก็ถามแทนทุกคนนะว่าบางทีเข้าโรงพยาบาลถ้าโรงพยาบาลรัฐโอเคมันง่ายใช้สิทธิ์บัตรทองแต่ถ้าโรงพยาบาลใกล้ๆบรรดาเป็นเอกชนแล้วไม่มีประกันแล้วบอกว่าโอ้เป็นฮีทสโตรกแต่ตอนนี้ฉันเดี๋ยวฉันจะไปเป็นลมอีกทีตอนเจอบินค่าใช้จ่าย
1: ส่วนใหญ่ใช่แต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะมีแม้กระทั่งโรงพยาบาลเอกชนเองเขาก็จะมีคอนดิชันที่เขาต้องรับเขาต้องรับประเมินเบื้องต้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยส่งไปโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์การรักษาเดิม
0: เพราะผมไม่เข้าใจรู้สึกว่าฮีทสโตรกจะเข้าสิทธิ์ยูเซปหรือเปล่ายูเซปที่บอกว่ารักษาที่ไหนก็ได
1: ้คุณว่าน่าจะใช่นะคะแต่นี่พี่ท้องขอไปเช็คอีกทีไม่ยืนยัน
0: เพราะผมกลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นลมไปตอนที่
1: บินออกมา
0: ผู้ป่วยครับขอชำระเงินที่การเงินเลยค่ะโอ้โหเงินเลยทีนี้อันนี้เหงื่อไม่ออก
1: คราวนี้เหงื่อออกเยอะเลย
0: เหงื่อออกเยอะเลยนะฮะอันนี้ฮีทสโตรกนะฮะก็คุณหมอแนะนำว่าโอเคถ้าจู่ๆปีนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราหรือว่าคนใกล้ตัวเซฟที่สุด
1: ไปโรงพยาบาลก่อนเบื้องต้นค่ะประเมินเบื้องต้นให้แน่ใจค่ะ
0: นะฮะมีอีกข่าวนึงครับคุณหมอพิษฮะงานวิจัยพบว่าอากาศร้อนจัดทำให้แก่เร็วขึ้น2ปีครึ่งเซลล์เสื่อมสภาพเมื่อตอนต้นรายการคุณหมอก็บอกว่าโดนร้อน

0: ายุเนี่ยประมาณ68ปีปรากฏว่าไปเจอคลื่นความร้อนและอุณหภูมิสูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจจะส่งผลต่อ DNA ของผู้คนและเร่งการแก่ชราทางชีววิทยาแต่ถ้าไปดูในดีเทลรายละเอียดท่านผู้ชมอย่าเพิ่งไปตกใจเพราะว่าในงานวิจัยนี้เนื่องจากเขาไปสำรวจที่อเมริกาไงฮะคุณหมอพิษฮะอุณหภูมิที่เขาวิจัยกันเนี่ยมันเลยแค่32องศาบางคนไทยบอกฮะ
1: ชิล
0: เดี๋ยว32นี่ทำให้ฉันแก่เร็วแล้วหรอแล้วอย่างประเทศไทยมัน40นี่ฉันไม่เป็นเหล่าม่าเหล่ายายเลยเหรอเนี่ยนะฮะแต่อันเนี้ยเพราะว่ามันเทียบไม่ได้นะคุณหมอเพราะอันเนี้ยเขาแบบอุณหภูมิเขาเมืองเย็นอ่ะ
1: คือแต่ละคนเนี่ยอย่างที่พี่บอกว่าจะมีความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันค่ะเช่นเราก็ชินกับอุณหภูมิอากาศร้อนค่ะขนาดเดียวกันเนี่ยในบ้านเมืองที่เขาเป็นเมืองหนาวเนี่ยค่ะอย่างที่บอกลักษณะสภาพผิวเริ่มต้นก็ไม่เหมือนกัน
0: ถูก
1: เพราะฉะนั้นจริงๆบอกยากแต่ว่าเราทราบมาอยู่แล้วว่ายกตัวอย่างเช่นในแสงอาทิตย์เนี่ยที่มีแสง UV เนี่ย UV บางประเทศก็บางประเภทก็จะทำให้เซลล์ของเราเสื่อมเร็วขึ้นค่ะ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการวิจัยนี้อาจจะเอามารายงานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว่าโอเคในต่างประเทศเขามีศึกษาเรื่องอากาศมันร้อนขึ้นแล้วทำให้ส่งผลให้เซลล์เนี่ยนะฮะมันแก่เร็วขึ้นไป2ปีครึ่งเสื่อมสภาพเร็วขึ้นนะครับแต่พวกนี้จริงๆก็เป็นความรู้พื้นฐานอย่างที่คนไทยน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าโอ้ยแดดแรงๆเนี่ยต้องทากันแดดน
1: ะ
0: ต้องกางร่มนะไม่งั้นเนี่ยผิวมันก็เหี่ยวนะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: แล้วก็อย่าลืมว่าคนต่างประเทศคนตะวันตกเวลาเขามาอาบแดดเขาไม่จู่ๆเขาถอดเสื้อผ้าฉันนอนตรงนี้แหละแปะลงไปเลยไม่ใช่เขาก็ต้องทา
1: ใช่ค่ะ
0: สกรีนก่อน
1: เขาก็จะทา
0: ถูกไหมฮะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: เขาทาแล้วเขาค่อยไปพึ่งแดด
1: ใช่ค่ะแล้วก็ต้องไม่ลืมด้วยว่าพอเวลาที่เราดูงานวิจัยเนี่ยถ้าเขาอยู่ในประเทศที่เป็นเมืองหนาวแล้วมาใช้กับเราเนี่ยก็อาจจะใช้ไม่ได้สักทีเดียวรวมไปถึงเชื้อชาติต่างๆก็อาจจะไม่เหมือนกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราทราบอยู่แล้วว่ามันทำให้ร่างกายของเรามีการวิจัยว่าทำให้ร่างกายของเราเสื่อมเร็วขึ้นจริงๆแล้วสิ่งที่เราควรจะทำก็คือหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นต่างๆเช่นอย่างที่คุณเป้บอกทาครีมกันแดดพยายามรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ค่ะเราอาจจะไม่ต้องคงที่ที่20องศาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็คงที่ในระดับของเราค่ะแล้วก็พยายามไม่ให้อุณหภูมิร่างกายร้อนจนเกินไปหรือหนาวจนเกินไป
0: ครับเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นข้อเท็จจริงที่ว่าอากาศร้อนโดนแดดจัดๆเนี่ยทำให้ร่างกายเซลเราแก่เร็วโดยเฉพาะเซลผิวหนัง
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะเซลล์ผิวหนังเนี่ยเวลาที่เราเรียนด้านผู้สูงอายุเนี่ยค่ะการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังเนี่ยนอกจากเกิดจากที่เราบอกว่าขบวนการชราภาพแล้วเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่คุณหมอหรือคุณพยาบาลจะต้องเรียนก็คือการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งแสงแดดหรือความร้อนใช่ค่ะ
0: ฟื้นฟูได้ไหมครับถ้าไม่ใช่แก่เพราะว่าอายุเยอะนะ
1: ครับ
0: เซลล์ผิวหนังแก่เพราะว่าไปโดนแดดสมมติว่าเอาต้องไปเที่ยวทะเลทักอาทิตย์อย่างเงี้ยแล้วมันหนีแดดไม่ได้อะฮะเรากลับมาเราฟื้นฟูให้กลับไปเท่าเดิมได้ไหมฮะ
1: อาจจะได้ไม่ดีเท่าเดิมการเปลี่ยนแปลงบางอันเกิดขึ้นแบบถาวรยกตัวอย่างเช่นรอยย่นต่างๆอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเม็ดสีที่มันมารวมตัวกันไปแล้วเนี่ยต้องใช้เวลานานมากๆกว่าที่มันจะจางลง
0: ค่ะนี่คนวัยอย่างอาจารย์คนวัยอย่างผมเนี่ยจะเข้าใจเรื่องดี
1: ถู
0: กไหมฮะเพราะว่าตอนนั้นผม30ผมก็ไม่เข้าใจ
1: ค่ะ
0: ผมไปเที่ยวทะเลพาลูกไปเล่นไปเที่ยวโอ้ผม
1: ไม่
0: กล
1: ั
0: วเลยนะ
1: ค่ะ
0: ต่อให้มันจะดำเดี๋ยวมันแดงนะแป๊บเดียว
1: เดี๋ยวหายใช่ค่ะ
0: แต่ตอนเนี้ยอย่าเชื่อนะปิดให้หมดเลยกันแดดเสร็จต้องคุมปิดให้หมดเพราะเรารู้ฮะว่ามันไม่ได้ขาวเร็วเหมือนตอนอายุ30
1: ใช่ค่ะรวมไปถึงแล้วว่าจะเกิดกระเกิดฝ้าได้ง่ายค่ะ
0: ทุกวันนี้มันพอมันแดงปุ๊บกลายเป็นฝ้าเลย
1: ใช่
0: ตลกมากเลยท่านผู้ชมแต่ก่อนเนี่ยมันแดงแล้วมันก็หายไปเป็นขาวๆผิวเราเหลืองๆขาวๆทุกวันนี้พอมันแดงโอ้โหกลายเป็นฝ้าเป็นกระผมได้เซ็งมากเลยทุกวันนี
1: ้ใช่ใช่ค่ะใช่แต่ก่อนตอนสมัยที่พี่อยู่เมืองนอกเนี่ยก็ขับรถโดนแดดเนาะเพราะว่ามันหนาวมากในเมืองที่พิษอยู่มีแดดอุ้ยดีใจนี่แบบว่าขับรถไม่แบบสบายๆมีแดดค่ะก็เรียบร้อยเลยเหมือนกันค่ะคือพออายุเยอะขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มแบบมีกระขึ้นที่หน้าอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเอ้าไม่ใช่ละเราพลาด
0: เนาะคือพอมารู้ตัวเนี่ยบางทีมันก็สายไป

0: เนี่ยของบางอันแก้ไม่ทัน
1: อันนี้เรื่องจริงนะท่านผู้ชมใครไม่เจอกับตัวเนี่ยก็ไม่ค่อยระวังกันเท่าไหร
0: ่
1: ต้องให้เจอกับตัว
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะเมื่อกี้เราบอกว่าโอเคโดนแดดเยอะๆผิวแก่ไวแต่เรื่องของความเครียดเกี่ยวข้องด้วยไหมครับว่ามันร้อนจัดๆเนี่ยบางทีมันก็หงุดหงิดง่ายอะไรมันก็อารมณ์เสียมันทำเกี่ยวกับความเครียดที่มันเพิ่มขึ้นในร่างกายด้วยไหมครับ
0: ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเราพบว่าจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เซลล์ต่างๆเสื่อมสภาพได
1: ้ค่
0: ะยกตัวอย่างนะคะง่ายๆ
1: ผลไหมฮะว่าอากาศร้อนความดันจะสวิงถ้าเทียบกับช่วงอากาศแบบธรรมดาอุณหภูมิปกติ
0: มันมีความเป็นไปได้นะคะโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเพราะว่าระบบในร่างกายระบบประสาทอัตโนมัติในร่างกายเนี่ยมันเสื่อมลงตามอายุเพราะฉะนั้นการรักษาความดันให้คงที่อยู่ตลอดเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้บ้างเช่นใช่ค่ะแต่ว่ามันไม่ควรที่จะสูงมากผิดปกติอย่างนั้นค่ะมันอาจจะสูงเพิ่มขึ้นอาจจะมีการแกว่งได้เหมือนกันในวันที่ร้อนจัด
1: ๆใช่เพราะผมเคยได้ยินว่าแบบคนที่มีโรคความดันอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: เพราะวันไหนอากาศร้อนจะรู้สึกปวดหัวแล้วพอไปวัดความดันรู้สึกว่าความดันมันสวิงครับ
0: มันเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าโดยหลักการคือผู้สูงอายุเนี่ยความดันจะสวิงง่ายอยู่แล้วเครียดก็ได
1: ้
0: มาหาคุณหมอที่โรงพยาบาลยังขึ้นได้เลยค่ะ ใช่ okay. ค่ะเพราะงั้นบางทีแบบร้อนจัดๆแล้วหงิดไหนจะเหนอะตัวไหนจะกินข้าวกินน้ำได้น้อยอย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้ก็จะทำให้ความดันเนี่ยมันแกว่งได้ในผู้สูงอายุเหมือนกัน
1: ไม่น่าผมเห็นหน้าร้อนนะผู้สูงอายุเดินห้างกันเยอะมากเลย
0: อ่ะใช่ได้แอร์ฟรี
1: ถูกไม่งั้นอยู่เพราะผู้สูงอายุเขาก็เสียแล้วไงฮะ
0: ค่ะ
1: ไม่ก็อยู่แต่บ้านเขาก็ร้อนนะฮะแล้วถ้าเปิดแต่แอร์สิ้นเดือนก
0: ็ค่าไฟ
1: ค่าไฟอีกเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าผู้สูงอายุนะเดินห้างกันฉ่ำเลย
0: ใช่ค่ะแล้วบางทีถ้าอยู่บ้านเนี่ยค่ะก็จะต้องบอกว่าต้องอยู่ในบริเวณบ้านที่โปร่งอะค่ะ
1: ค
0: ือบางบ้านจะปิดทึบเลยแล้วเปิดพัดลมเนี่ยอากาศมันไม่โฟลว์นะคะมันจะยิ่งร้อนมันส่วนใหญ่จะต้องบอกว่าต้องให้อากาศมันถ่ายเทได้สะดวกแล้วเปิดพัดลมเพื่อลดอุณหภูมิของห้อง
1: อาบน้ำบ่อย
0: ๆอาบน้ำบ่อยๆก็ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าบ่อยมากไปข้อเสียที่จะตามผิวก็จะแห้งอีกค่ะค่ะแต่ว่าโดยปกติแล้วน้ำการอาบน้ำเป็นการอันนึงที่ช่วยลดอุณหภูมิร่างกายได
1: ้ผมเห็นหลายคนใช้เทคนิคคือเอากระมังใส่น้ำไปแช่ฟรีซเสร็จปั๊บเนื่องจากบางทีจากแทงก์มันร้อนไงฮะคุณหมอแทงก์มันอยู่กลางแดดอาบกลางวันเนอะหรือบางทีอาบค่ำๆแบบแทงก์มันยังร้อนอยู่เลยบางคนก็ลองน้ำใส่ถังแล้วก็ไปเอาถังน้ำแข็งในฟรีซมาจุ่มลงไปเลยอาบน้ำเย็นเลยอุณหภูมิที่มันร้อนสุดๆกับเรามาอาบน้ำแบบอุณหภูมิที่มันเย็นกว่าปกติมันช่วยทำให้สดชื่นอันนี้ความรู้สึกเรานะแต่จริงมันจะส่งผลอะไรต่อร่างกายไหมคร
0: ับมันทำให้อุณหภูมิในร่างกายเราเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วโดยทั่วไปเนี่ยค่ะเนื่องจากอย่างที่บอกมนุษย์เนี่ยเป็นมีร่างกายที่ฉลาดมากมันถ้ามันเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยแบบว่าเย็นลงหน่อยนึงแต่เราแข็งแรงดีอาจจะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเรามีโรคประจำตัวหรือเราอายุเยอะแล้วเนี่ยการแกว่งของอุณหภูมิที
1: ่
0: เฉียบพลันแบบเนี้ยไม่ควรมันจะทำให้ร่างกายเรารวนใช่ไหมคะส่วนใหญ่พิษก็จะแนะนำว่าอาบน้ำอุณหภูมิห้องไว้ถึงกับต้องอาบน้ำแข็งแบบ
1: okay.
0: เหมือนเล่นสงกรานต์บางทีว่าใช้น้ำแข็งเนาะอาจารย์ก็ว่าโอ้โหดไปนิดนึงอ่ะแดดก็ร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นน้ำอุณหภูมิธรรมดาเนี่ยค่ะก็จะช่วยลดอุณหภูมิร่างกายให้ได้อยู่แล้ว
1: คุณหมอพี่เคยเห็นไหมฮะเดี๋ยวนี้เขาจะมีสระหนึ่งนะไปแช่ดูไปในอ่างน้ำแข็ง
0: เสียชีวิตอย่างเงี้ยค่ะ
1: คุณหมออยากลองดูไหม
0: คะไม่เลยค่ะไม่เลยเป็นคนที่จริงๆคือใช่จืดถ้าให้พิษเลือกนะคุณเป้พิษพบว่าหน้าร้อนเนี่ยมันทรมานแบบนึงแต่ว่าหน้าหนาวเนี่ยมันทรมานกว่าในความรู้สึกเพราะว่าเวลาที่มันหนาวจัดๆอู้มันหนาวจริงๆนะคะหนาวจนแบบไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าร้อนนี่เรายังแบบพัดได้หนาวนี่แบบโอ้เคยตอนนั้นเคยช่วงที่เรียนอยู่ต่างประเทศมีหนหนึ่งพายุหิมะเข้าค่ะแล้วไฟดับแล้วฮีเตอร์เสีย
1: โอ้โห
0: ค่ะก็แล้วแบกผ้าห่มประมาณ5ผืนนะคะพันตัวเองเข้าไปกลมๆเพราะฉะนั้นจริงๆก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ชอบหนาวจัดๆเท่าไหร่
1: ผมว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ใช่ไหมฮะคนนายอยากออกคนนอกอยากเข้าไอเราอยู่
0: เมืองนอกอยากมาอยู่เมืองไทยอะค่ะ
1: เราก็ชอบหิมะเราเห็นหิมะโอ้ยเราวิ่งเข้าใส่เลยแต่คือเวลามันหนาวอย่างที่คุณหมอบอกโอ้โหมันจะไปไหนที่มันพลุ
0: ใช่ค่ะ
1: มันไม่แบบเสื้อตัวเดียวเสื้อยืดกางเกงขาสั้น เดินได้แล้วลุยแล้วเรารองเท้าผ้าใบของดูโอ้รองเท้าต้องถุงเท้าต้องดา

0: ต้องมีฮีทเทคอะไรพวกน
1: ี้ใช่เด็กๆเดี๋ยวนี้ยังสบายขึ้นนะคะคุณเป้ คือมีฮีทเทคมีเสื้อที่น้ำหนักเบาสมัยก่อนนู้นๆนี่ยุคคุณพ่อคุณแม่เนี่ยใส่โอเวอร์โค้ทนะคะใส่เสื้อขนสัตว
0: ์
1: ใส่ข้างในค่ะประมาณ3ชั้นโอ้โหสงสารมากคือแบบแล้วบางทีแบบผู้สูงอายุที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยที่เขายังแต่งตัวแบบเดิมอยู่เนี่ยล้มที่ลุกไม่ขึ้นนะคะเพราะว่ามันหนักมาก ใช่ค่ะโดยเฉพาะเสื้อต่างๆเนี่ยหนักมากจริงๆ
0: ครับหรือจะเข้าที่ร่มอะไรทีแล้วถอด
1: กันโอ้โหใช่ค่ะ
0: มันหลุดนะฮะอันนี้
1: เวลาจะออกนอกบ้านหน้าหนาวจัดๆนี่ต้องคิดก่อนนะคะว่าจะไปไหนบ้างจะคุ้มไม่แต่งตัวกว่าจะแต่งตัวหมดไปแล้ว15นาที
0: เอาอยู่ไหมเนี่ยที่เราต้องไปดูพยากรณ์สิวันนี้มีลมหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหวุ่นวายมาก
1: ค่ะถ้าร้อนนี่สบายมากไงใส่ผ้าสบายสบายเบาๆค่ะไปที่ที่ลมพัดอย่างเงี้ยค่ะหลบแดดสักหน่อย
0: เอาร่มไปหน่อย
1: อาจจะเป็นความคุ้นชินของพวกเราก็ได้นะคะ
0: ก็อยู่ละมาดูอีกข่าวท่านผู้ชมฮะสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นอาจกระตุ้นทำให้การกำเริบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังน
1: ี
0: ่โอ้ยอันนี้ไม่ค่อยได้ยินเลยเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้น่าสนใจข่าวนี้น่าสนใจ
0: มันเกี่ยวอะไรนี่นะฮะท่านผู้ชมฮะโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนะฮะถ้า
1: วิกฤตตัวย่อก็คือ COPD
0: COPD นะฮะส่วนใหญ่มันเกิดนะสูบบุหรี่
1: ใช่ค่ะส่วนใหญ่จะมักจะเกิดจากการสูบบุหรี
0: ่มันคือโรคปอด
1: มันคือโรคปอดใช่ค่ะ
0: โรคปอดชนิดหนึ่ง
1: โรคปอดชนิดหนึ่งถูกต้อง
0: เพราะว่าที่เราได้ยินกันเยอะๆคือถุงลม
1: โป่งพองอันนั้นก็เป็นอาการกลุ่มอาการหนึ่ง
0: อ๋อแต่คนละอันกันนะฮะกับอันเนี้ยฮะอุดกั้นเรื้อรัง
1: มันมีเราเรียกอะไรมีองค์ประกอบที่คล้ายกันในบางส่วนมันมีความซ้อนทับกัน
0: โอเคนะฮะมาดูในข่าวก่อนนะฮะบอกว่าวิกฤตสภาพภูมิอากาศอาจทำให้โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแย่ลงเป็นสาเหตุการตายอันดับ3ของโลกวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้สูบบุหรี่ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในสหรัฐพบว่าการกำเริบของโรคปอดเรื้อรังเนี่ยนะฮะเพิ่มขึ้นประมาณ2วันหลังจากอุณหภูมิแวดล้อมเพิ่มขึ้นเพราะว่าไปสัมผัสกับความชื้นสัมผัสนะครับก็งานวิจัยเพิ่มเติมเนี่ยก็บอกว่าเพื่อระบุลักษณะของความเสี่ยงให้ชัดเจนมากขึ้นจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกนะครับ
1: อันนี้เป็นการศึกษาที่ดูแค่เหมือนกับการเกิดโรคว่ามันเหมือนจะเพิ่มขึ้นค่ะแต่ว่ามันยังไม่สามารถอธิบายในเรื่องของว่าเอ๊ะอะไรทำไมโรคปอดอุดกั้นเนี่ยถึงจะเยอะขึ้นในสิ่งที่เราเจอก่อนหน้านี้ค่ะเราไม่ได้เจอว่าฝนหรืออากาศที่เย็นลงเนี่ยจะกระตุ้นให้หลอดลมของผู้ป่วยโรค COPD หรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเนี่ยตีบได้ง่ายขึ้นมากกว่าเราจะเจอคนไข้ที่ต้องมานอนด้วยสาเหตุของโรคนี้ถูกกระตุ้นอย่างเฉียบพลันเนี่ยในช่วงของหน้าฝนหน้าหนาวมากกว่าอันนี้ก็เป็นงานวิจัยหนึ่งที่น่าสนใจที่เขาบอกว่าอุณหภูมิสูงขึ้นจริงๆก็แสดงว่าโรคเนี่ยจะไม่ได้แย่ลงเฉพาะหน้าหนาวเนาะหน้าร้อนถ้าร้อนจัดๆก็อาจจะต้องมองไว้ด้วยซึ่งอันนึงที่เขาบอกเนี่ยค่ะก็คืออาจจะเกี่ยวข้องกับความชื้นในอากาศคือถ้าเราดูเนี่ยในประเทศซีกโลกทางเหนือเนี่ยค่ะความชื้นเขาไม่เยอะเท่าบ้านเรานะคะความชื้นเขาจะแบบเบาๆค่ะจะไม่แบบรู้สึกชุ่มชื้นบางทีหายใจที่นู่นเนี่ยจะรู้สึกจมูกแห้งเลยค่ะค่ะเพราะว่าความชื้นเขาไม่เท่ากันมันก็อาจจะคล้ายๆกับคนไทยในเวลาหน้าฝนที่แบบความชื้นเพิ่มขึ้นก็กระตุ้นให้โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเนี่ยมันมีแย่ลงได
0: ้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคนที่เป็นโรคปอดอยู่แล้วมาผ่านได้ยินผมเล่าข่าวนี้จำเป็นต้องกังวลต้องกลัวไหมครับ
1: พี่คิดว่าสังเกตร่างกายตัวเองเป็นหลักเช่นกันค่ะก็คือบางบ้านเนี่ยที่คือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีคำว่าเรื้อรังอยู่เพราะฉะนั้นมันจะเป็นค่อนข้างนานค่ะหมายถึงว่าเป็นกันมาหลายปีแล้วล่ะค่ะคนไข้เนี่ยหลายบ้านเนี่ยค่ะจะเดินมาบอกพี่ได้เลยบอกว่าเนี่ยอากาศอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะหอบขอยาพ่นไปสำรองไว้ที่บ้านเพิ่มอีกหลอดนึงอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ยินข่าวนี้สิ่งที่เราควรจะต้องทำคือลองสังเกตตัวเราว่าเอ๊ะถ้าอุณหภูมิมันสูงขึ้นเยอะอากาศร้อนเยอะนี่เราเหนื่อยไห
0: ม
1: ถ้าเรารู้สึกเหนื่อยหรือหายใจลำบากขึ้นเนี่ยก็แปลว่าเอ๊ะเราอาจจะเป็นตัวกระตุ้นก็ได้จากอากาศที่ร้อนค่ะ
0: ครับผมไม่รู้จักจริงๆคุณหมอโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมันคืออะไรมันอาการมันเป็นยังไง
1: ก็คือลักษณะของทางเดินหายใจที่ถูกทำลาย
0: ค่
1: ะอย่างเช่นเราสูบบุหรี่เนี่ยค่ะมันก็

0: ทำลายเนื้อเยื่อปอดค่ะเนื้อเยื่อปอดเนี่ยสมมุติแต่เดิมเป็นอันเล็กๆๆๆๆใช่ไหมคะแล้วก็มีการทำลายเกิดขึ้นมันก็จะรวมตัวกันแล้วมันก็จะเหมือนกับยุบทำให้แบบทางเดินหายใจมันเปิดไม่ดีเกิดการตีบได
1: ้หมายถึงปอดตีบหรือว่าตัวหลอดลม
0: ท
1: ั้
0: งหมดเลยค่ะ
1: ทั้งหมดเลย
0: ส่วนใหญ่จะเป็นที่ทางเดินหายใจขนาดเล็กที่มันอยู่เข้าไปแล้วพอตรงปลายมันแตกออกเป็นถุงล
1: ม
0: ถุงลมโป่งพองก็คือถุงลมเล็กๆเนี่ยมันแตกตัวออกมารวมกันมันก็เลยไม่เป็นถุงเล็กๆละมันก็เลยโป่งเป็นถุงลมใหญ่เราก็เรียกโรคนี้ว่าถุงลมโป่งพองแต่ค่ะเดียวกันควันบุหรี่ก็จะทำอันตรายกับหลอดลมขนาดใหญ่กลางเล็กด้วยมันก็จะทำให้เกิดการตีบเกิดขึ้นได้เหมือนกัน
1: นี่นะฮะก็เพราะฉะนั้นต้องสังเกตอาการโดยเฉพาะคนที่เป็นโรค
0: ที่มีโรคประจำตัวนี้อยู่ถูกต้องค่ะ
1: นะฮะมาถึงโรคยอดฮิตในช่วงหน้าร้อนกันหน่อยครับท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นโรคแบบคลาสสิกแบบดั้งเดิมเลยนะฮะ
0: ถูกต้อง
1: ท้องร่วงท้องเสียอาหารเป็นพิษดูข่าวก่อนนะฮะสคร6ชลบุรีเตือนอากาศร้อนขอให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องการทานอาหารอาจเสี่ยงป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษนะฮะก็อาหารบูดเสียได้ง่ายประกอบกับมีการรวมตัวของผู้คนในช่วงวันหยุดเทศกาลรับประทานอาหารร่วมกันรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อนเก็บอาหารที่ยังไม่รับประทานไว้ในตู้เย็นและห่างจากแมลงวันหลีกเลี่ยงอาหารสุกๆดิบๆหากอาหารมีกลิ่นผิดปกติไม่ควรทานเสี่ยงทำให้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษและเกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนของโรคได้โดยประชาชนควรยึดหลักกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะฮะอาหารเป็นพิษกับการอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนมันมีความสัมพันธ์กันด้วยเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนกับสมมติว่าเรามีกิจกรรมร่วมกันแล้วเราก็ทำอาหารขึ้นมาหนึ่งอย่างปรากฏว่าในหม้อนั้นเนี่ยเกิดการใช่มันอาจจะไม่บูดก็ได้นะมันอาจจะเริ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราแจกไปทั้งหมดที่ได้รับประทานเราก็เลยจะมาเป็นหมู่คณะ
1: โดนกันหมด
0: หรือว่าอาหารทะเลสมมุติว่าคุณเป้มีอาหารทะเลมาแล้วก็บังเอิญอาหารทะเลนั้นเนี่ยไม่ได้ทำให้สุกแล้วก็อาจจะมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นแล้วมันก็ไม่ใช่แบบคนเดียวจะกินแบบหอยนางรมหรือหอยแมลงภู่สักกิโลอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยเนอะมันก็ต้องแบ่งกันทานก็รับไปคนละตัวค่ะก็จะเกิดอาการอาหารเป็นพิษเนี่ยมันจะเป็นหมู่คณะค่ะ
1: ค
0: ่ะเรามักจะเจอแบบนั้นค่ะ
1: คือมันไม่ใช่ความหมายที่ว่าเหมือนไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมฮะที่แบบว่าอยู่กันเป็นหมู่คณะแล้วเชื้อคนนี้
0: กระโดดนะก็จริงๆก็คือมันเป็นการกระจายของเชื้อจากอาหารที่เราแบ
1: ่
0: งกันใช่ไหมเจออย่างเงี้ยค่ะงานวัดงานเข้าค่ายอะไรอย่างเงี้ย
1: ต้องแยกไหมฮะคุณบอกว่าอาหารเป็นพิษท้องร่วงท้องเสียหรือจริงๆแล้วมันก็คือหมวดหมู่เดียวกันเนี่ยแหละฮะ
0: ไม่เสมอไปท้องร่วงหรือท้องเสียเนี่ยจริงๆอาจจะมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเราสงสัยว่าอาจจะมีเชื้อโรคนะคะยกตัวอย่างเช่นเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดอาการท้องเสียท้องร่วงหรือเชื้อไวรัสที่อาจจะทำให้เกิดเนี่ยของพวกนี้ก็มันจะต้องมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นอุจจาระมีลักษณะผิดปกติมีมูกมีเลือดปนค่ะมีไข้ที่สูงมากมีลักษณะของอาการหนาวสั่นด้วยพวกนี้เราอาจจะนึกถึงการติดเชื้อมากกว่าอาหารเป็นพิษเนี่ยส่วนใหญ่อาการไข้เนี่ยมักจะไม่ค่อยมีหรือถ้ามีก็จะไม่สูงไข้ต่ำๆแต่ว่าโดยมากเนี่ยคำว่าอาหารเป็นพิษเนี่ยก็คือมันเกิดจากเชื้อโรคในนั้นที่มันคายสารพิษออกมาค่ะแต่ว่าเราก็ทำให้เกิดการท้องเสียซึ่งพอเราอาเจียนหรือเราถ่ายออกหมดเนี่ยพวกนี้จะหายได้เองซึ่งต่างกับโรคบางโรคเช่นท้องเสียจากการติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยพวกนี้อาการจะรุนแรงกว่าค่ะแล้วก็อาจจะไม่หายถ้าเผื่อว่าไม่ได้รับยาฆ่าเชื้อโรคแต่ไม่ใช่ผู้ป่วยที่ท้องเสียทุกคนต้องได้รับยาฆ่าเชื้อโรคนะคะ
1: ค่ะ
0: ผู้ป่วยท้องเสียส่วนใหญ่จริงๆค่ะมักจะเป็นอาหารเป็นพิษซึ่งไม่ต้องได้ยา
1: ไม่ต้อง
0: ได้ยาฆ่าเชื้อแค่แบบให้ยาต
1: ัดออกบนออกล่างเลย
0: ถ้าออกบนออกล่างเนี่ยส่วนใหญ่ต้องมา
1: ต้องมา
0: เพราะว่าส่วนใหญ่จะเกิดการขาดน้ำได้เยอะ
1: แล้วถ้าขาดน้ำมันจะอันตรายยังไง
0: ก็คือมันก็จะทำให้เกิดภาวะความดันต่ำมันอาจจะทำให้

0: เกลือแร่ในเลือดผิดปกติรวมไปถึงก็อาจจะทำให้เราเหมือนกับเลือดไปเลี้ยงร่างกายต่างๆไม่พองไข้อาจจะซึมลงได
1: ้ถ้าสมมติไม่อยากไปโรงพยาบาลรู้ว่ากินเกลือแร่ดีก็กินเข้าไปต่อให้กินแล้วรู้สึกจู๊ดก็กินเข้าไปก็เอาแบบนี้กินแล้วก็เข้าห้องน้ำกินแล้วก็เข้าห้องน้ำจนมันหมดแรงอย่างเงี้ยคุณหมอถือว่า
0: ไม่ควรอีกเหมือนกันไม่ควรอีกเหมือนกันใช่ค่ะคือโดยปกติอย่างที่พิษบอกก็คือหนึ่งอาหารเป็นพิษเนี่ยมันจะล็อตเดียวพอเราขับไอ้ตัวของเสียตัวพิษนั้นออกไปหมดแล้วมันก็ควรจะหยุด
1: อ
0: ันที่สองเนี่ยการทานน้ำเกลือแร่เนี่ยค่ะในการชงที่อาจจะไม่ถูกต้องเช่นชงเข้มข้นเกินไป
1: ก็ไม่ดี
0: เพราะว่ามันจะทำใหจริงๆคือเราเสียน้ำกับเกลือแร่ออกไปเนาะมันเราต้องการได้รับสมดุลน้ำกับเกลือแร่ที่เข้ามาเนี่ยในอัตราส่วนที่เหมาะสมถ้าเราชงมันข้นเกินไปเนี่ยก็ยิ่งอาจจะยิ่งทำให้กระตุ้นให้เราท้องเสียแล้วปริมาณน้ำที่เราเข้าไปก็อาจจะไม่พอเพราะน้ำมันน้อย
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่าชงตามที่ข้างซองบอกว่าน้ำกี่ซีซีใส่กี่ซองแล้วก็ให้จิบเนี่ยปริมาณเท่ากันกับทุกครั้งที่เราถ่ายไปค่ะแต่ในหลายๆคนเนี่ยบางคนก็แบบมัวแต่เข้าห้องน้ำจิบไม่ทัน
1: ค
0: ่ะก็อันนั้นอาจจะต้องไปโรงพยาบาลเพื่อให้น้ำเกลือเพื่อที่จะมันจะได้น้ำในระบบร่างกายเราจะได้พอไม่เกิดภาวะขาดน้ำ
1: คุณหมอพิษผมว่าคนไทยมีน่าจะมีชุดความรู้เกี่ยวกับเรื่องท้องเสียอาหารเป็นพิษเนี่ยอยู่สองชุดชุดหนึ่งก็คือเนี่ยเกลือแร่กินเข้าไปดื่มน้ำเข้าไปถ่ายเอาไหมถ่ายเอาเชื้อเอาไหมกับอีกชุดความรู้หนึ่งบอกว่าเฮ้ยไปซื้อคาร์บอนมากินสิหรือว่าไปกินยาให้มันหยุดถ่ายสิมันจะได้ไม่ต้องถ่ายแล้วมันจะได้มีแรงมันตกลงชุดความรู้ไหนที่มันถูกต้องกันแน่เนี่ยคร
0: ับเราไม่ค่อยแนะนำให้กินยาให้หยุดถ่าย
1: มันมีใช่ไหมฮะยาให้กินแล้วหยุดถ่าย
0: มีค่ะมีแต่ว่าบางทีเนี่ยอย่างที่พี่เรียนคุณเป้ก็คืออาการท้องเสียน่ะมันเกิดจากการติดเชื
1: ้อ
0: เพราะฉะนั้นร่างกายต้องการที่จะเหมือนกับไล่เอาเชื้อออกมาถ้าเราไปกินแล้วให้มันหยุดถ่ายเนี่ยแล้วพบว่าเชื้อโรคจำนวนหนึ่งมันก็อาจจะโตอยู่ในท้องแล้วก็ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นตัวลำไส้เราอาจจะเกิดการติดเชื้อที่ลึกมากขึ้นเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดได้แต่ว่าสิ่งที่พิษได้รับการสอนมาเนี่ยก็คือเราจะให้ยาหยุดถ่ายเนี่ยต่อเมื่อเราแน่ใจว่าการถ่ายเยอะๆอันนั้นเนี่ยไม่ได้มาจากการติดเชื้ออ ๋
1: อเท่ากับว่าถ้าสมมติเป็นคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็ต้องชัวร์ก่อนว่าเชื้อมันถูกระบายออกจากร่างไปหมดแล้ว
0: อาจจะเหลือแค่ลำไส้ที่มันยังไม่ฟื้นตัวดีและถ่ายปิ๊บปิ๊ดปิ๊ด อย่างเงี้ยหลังจากที่เราหายทั้งเสียอันนี้อาจจะให้ยาหยุดถ่ายได้แต่ถ้ามาใหม่ๆตัวร้อนไข้สูงถ่ายออกมาเป็นมูกเยอะมีกลิ่นที่ผิดปกติอย่างเงี้ยไข้ดูแห้งมากอย่างเงี้ยเราจะไม่ให้ยาหยุดถ่ายเราจะรีบแก้ด้วยวิธีอื่นมากกว่า
1: ครับท่านผู้ชมที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยเพราะประสบการณ์ตรงผมเองภรรยาผมนั้นกินไปสิยาหยุดถ่ายอ่ะกินหรือยังเดี๋ยวแกมาให้กินเลยเฮ้ยเดี๋ยวขอให้มันถ่ายก่อน
0: ใช่ค่ะคือถ้าคุณเป้อย่างที่พี่บอกอะค่ะถ้าคุณเป้สามารถที่จะดื่มน้ำเกลือแร่ได้ทดแทนได้ทันเนาะไม่ได้รู้สึกมีไข้อะไรเพียงแต่ว่าท้องเสียหนักมากอย่างเงี้ยแล้วเรารู้ว่าสาเหตุมาจากอาหารแน่นอนอาจจะเป็นอาหารเป็นพิษอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องกินยาหยุดถ่ายนั้นจุดนั้นค่ะจนกระทั่งเราเคลียร์ไปหมดแล้วเราก็ยังปิ๊บปิ๊บอยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะต้องเข้ากล้องแล้ว อะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะกินได้ค่ะแต่ต้องแน่ใจว่าไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อค่ะ
1: เราเหลือเวลาอีก2นาทีท้ายฮะคุณหมอฮะขอย้อนกลับไปต้นเหตุของอาการที่ว่านี้ต้องคือส่วนใหญ่มาจากอาหารแล้วทีนี้อาหารเนี่ยสาธารณสุขเขาก็จะบอกกินร้อนช้อนกลางล้างมือแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับคำว่ากินร้อนนะเพราะว่าบางทีไม่ได้อุ่นไอ้ความสำคัญของการอุ่นอาหารคุณหมอย้ำให้ท่านผู้ชม
0: ค่ะก็คือจริงๆการที่อันที่หนึ่งคำว่ากินร้อนเนี่ยเราอยากให้ทำแล้วทานเลยเราไม่อยากให้เก็บไว้เนาะเพราะว่าเราพบว่าเชื้อโรคหลายๆตัวเนี่ยพออุณหภูมิของอาหารไม่ร้อนแล้วมันก็เจริญเติบโตต่อได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาอาหารที่เหลือมารับประทานเนี่ยต้องอุ่นให้ได้อุณหภูมิ

0: ที่ร้อนจัดมากๆเลยเช่นอย่างสมมติน้ำแกงเนี่ยต้องตั้งให้
1: เด
0: ือ
1: ด
0: ค่ะเพื่อให้เราแน่ใจว่าไม่มีเชื้อโรคอยู่ในนั้น
1: นี่คือความหมายของคำว่ากินร้อน
0: ใช่
1: นะฮะหรือว่าบางคนบอกว่าต้มแกงจืดหม้อใหญ่มื้อเที่ยงกินแล้วมันยังเหลืออยู่จะไปกินมื้อเย็นพอเที่ยงเสร็จก็ต้องอุ่นให้เดือด
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือในระหว่างที่เราเก็บเนี่ยเราก็ต้องเอาเข้าตู้เย็นด้วยเพื่อหยุดการเติบโตของเชื้อโรคแล้วจะทานเนี่ยก็ออกมารับประทานอีกครั้งนึงค
1: ่
0: ะ
1: ก็เอามาอุ่นให้เดือด
0: เพื่อ
1: ให้มั่นใจไปเลยว่าโอเคอุณหภูมิร้อนแบบนี้เนี่ยพวกเชื้อโรคมันจะได้ตายไปกินเข้าไปแล้วเรียบร้อยเลยนะฮะก็อันนี้ด้วยความเป็นห่วงนะฮะท่านผู้ชมฮะเพราะว่าหน้าร้อนแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตามนะฮะจะเป็นเด็กวัยกลางคนหรือว่าผู้สูงอายุล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงถ้าเราดูแลตัวเองไม่ดี
0: ค่ะ
1: เพียงแต่ว่าเด็กที่ต่ำกว่า 5-6 ขวบหรือว่าผู้สูงอายุ 60-65 ปีขึ้นไปเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่
0: ค่ะ
1: นะฮะก็อาจจะต้องระมัดระวังกันนิดนึง
0: นะ
1: ฮะพฤติกรรมบางอย่างเคยทำในช่วงหน้าหนาวแต่บางอย่างพอมาหน้าร้อนแล้วผู้สูงวัยกับเด็กก็อาจจะต้องดูแลอีกรูปแบบนึง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็สามารถมาติดตามกันได้ในพบหมอรามานะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอพิษนะครับวันนี้มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: วันนี้เวลาหมดแล้วลาทั้งหมดลาไปเลยนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เสน่ห์ของคอฟบอลเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเท่าเทียมกันในเรื่องของเพศณวันนี้เราก็ยังคงพูดถึงความเท่าเทียมกันในทางเพศในกีฬาซึ่งในโลกนี้มันไม่มีกีฬาชนิดไหนที่เล่นร่วมกันระหว่างเพศ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรนะครับ
2: ชื่อเติ้ลครับ
1: เติ้ลใช่ไหมครับ
0: อันนี้ชื่อไอซ์ค
1: ่
0: ะ
1: ไอซ์ครับ
3: ชื่อติ๋วค่ะ
1: ติ๋วจริงๆคอฟบอลมันคืออะไรคือไม่เคยได้ยินชื่อกีฬานี้มาก่อนเลยยากไหมครับเล่นยากไหมครับ
2: ไม่ยากครับก็สังเกตว่ามันจะคล้ายๆบาสใช่ไหมครับ
1: มีแป้น
2: ใช
0: ่ใช่ค่ะ
2: แต่สูงกว่าบาสคือบาสเนี่ยจะอยู่ที่3เมตร5เซนแต่คอฟบอลเนี่ยเป็น3เมตร50
4: กีฬาคอฟบอลนะคะก็คือรวมศาสตร์กีฬาคือกีฬาบาสเกตบอลแชร์บอลแฮนด์บอลแล้วก็มีอาจจะรวมวอลเลย์บอลด้วย
0: ในกีฬาชนิดนี้เนี่ยมันอาจจะใกล้เคียงกับบาสเกตบอลสักประมาณ 90% ถือว่าได้เลยนะคะการใช้ก็คือการมีการชุดการยิงประตูนะคะแล้วก็การพาสบอลนะคะการเล่นเป็นทีมมีเพียงอย่างเดียวที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้คือการเลี้ยงเท่านั้นเองนะคะส่วนเรื่องของการวอลเลย์บอลเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการกระโดดการเคลื่อนที่ที่ไปรับบอลส่วนแฮนด์บอลเนี่ยก็จะเป็นการพาสบอลแชร์บอลเช่นเดียวกันจะมีการชุดบอลแล้วก็พาสบอลซึ่งเป็นกีฬาที่ใกล้เคียงกันแล้วก็สามารถใช้ทักษะเดียวกันได้เลยเป็นกีฬาทีมที่ใช้การเล่นระหว่างผู้หญิงและผู้ชายอยู่ในทีมเดียวกันถึงแม้ว่าสมรรถภาพทางด้านร่างกายนั้นอาจจะไม่เท่าเทียมกันแต่เราสามารถที่จะนำมาเล่นด้วยกันได้ในทีมเดียวกันนั่นคือกีฬาคอฟบอลค่ะ
1: แล้วถ้าวันนี้ผมอยากลองเล่นดูเนี่ยต้องเริ่มจากอะไรครับเบสิก
2: ก็ถ้าเป็นเบสิกคอฟบอลอย่างแรกที่เราอยากให้ฝึกก็เป็นยิงบอลครับ
1: ยิงบอลเลยใช่ไหมครับ
2: ครับลองยิงบอล
5: เราจะเริ่มจากมือค่ะพอเริ่มจากมือเสร็จนะคะเราก็จะเริ่มจากการถอยขาค่ะ
1: ถอยขา
5: พอเราถอยขาได้แล้วนะคะเราก็จะเริ่มเอามือและขามาผสมกันก็คือถอยแล้วก
1: ็ยิง
5: ค่ะ
1: จริงๆมันก็จะมีท่าเฉพาะของเขาเหมือนกันใช่ไหม
5: ใช่
1: เหมือนเวลาบาสมันก็จะต้องแบบอย่าง
5: นี้บาสจะอย่างนี้แต่ว่าคอฟบอลจะต่างก็คือแบบนี้ค่ะ
1: โอ้อย่าง
5: น
1: ี้
5: ใช่ค่ะ
1: ท่าเหมือนเต้นลีดเนี่ย
2: เดี๋ยวเราลองเล่นดูเราจะรู้ว่าทำไมเราถึงต้องยิง2มือยิงมือเดียวแบบบาสไม่ได
1: ้โอเคครับแล้วจริงๆอย่างนึงอยากถามคือลูกที่ใช้เล่นเนี่ยเป็นลูกอะไร
2: เป็นลูกคอฟบอลเฉพาะเลย
1: เป็นลูกคอฟบอลเลย
2: ขนาดจะเป็นขนาดไซส์เบอร์5ครับ
1: อันนี้ครับอ๋อลูกคอฟบอล
2: ขนาดจะเท่าลูกฟุตบอลครับแต่ว่าเด้งลองนะครับจะเด้งมาก
1: ก็มีความคล้ายๆลูกบาส
2: ใช่ก็แข็งอยู่เหมือนกันครับ
0: ใช่ค่ะ
2: ใช้ได้ครับ
0: ใช้ได้อะ
2: ถูกต้องเลยมีสนใจเล่นทีมสักอย่าง
1: เล่นอยากเล่นครับ
2: โอเคครับ
1: แต่ว่าวันนี้อยากให้เติ้ลไอซ์แล้วก็ติ๋วช่วยสอนเบสิกเบื้องต้นหน่อยวันนี้เป็นโค้ชให้ผมหน่อยนะครับผม
2: ได
0: ้ค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าตรงไหนดีตรงนี้ฝั่งนี้ได้ใช่ไหม
0: ตรงกระแตเขาเลยค่ะ
1: มาเดี๋ยวเรากำลังจะเริ่มทำการเรียนแบบเบสิกนะครับตื่นเต้นที่จะได้รู้จักมันแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเป็นกีฬาที่สนุกเพราะมันมีความแบบเป็นทีมแล้วก็ต้องมีการแบบแข่งแย่งใช้พลังแล้วก็ยิงเลยครับผมว่าน่าจะมันแล้วอันที่ชอบสุดคือพอน้องก็พูดว่าคือกีฬาที่มันแบบเป็นเรื่องความเท่าเทียมทางเพศอันนี้น่าสนใจมากที่ชายหญิงเล่นรวมทีมกันแต่ว่าชายก็ต้องพละชายหญิงก็ต้องพละหญิงซึ่งอันเนี้ยมันเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวไปลองซ้อมกันก่อน
0: กีฬาชนิดนี้เนี่ยมันมีเดิมมาประมาณ 3-4 ปีที่แล้วแล้วนะคะอดีตท่านคณบดีคณะพระเลิศ3มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะท่านได้มีนโยบายเรื่องของนิสิตแลกเปลี่ยนของชาวญี่ปุ่นนะคะนิสิตแลกเปลี่ยนคนนี้เนี่ยเขาก็มาสอบถามท่านคณบดีนะคะอดีตท่านคณบดีว่ารู้จักชนิดกีฬานี้หรือเปล่าท่านก็ไม่ได้รู้จักนะคะท่านอดีตคณบดีก็สนใจนะคะก็เลยนำมิคารุเนี่ยนะคะมาช่วยอธิบายให้กับนิสิตคณะพระเลิศศึกษาเนี่ยได้เรียนรู
2: ้คือคอฟบอลเนี่ยตำแหน่งของเราจะมี4ตำแหน่งครับ
1: 4ตำแหน่ง
2: ใช่จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ใน4ตำแหน่งนี้ครับ
1: ครับผม
2: อย่างแรกคือไทเกอร์ครับ
1: ไทเกอร์เสือ
2: ไทเกอร์เสือครับเสือก็คือเสือก็จะเร็วจะดุเสือก็จะมีหน้าที่วิ่งรับบอลแล้วก็ยิงครับ
1: อ
2: ย่างพี่ไอซ์นี่ก็เป็นไทเกอร์ครับอย่างสองแพนเตอร์กับไทเกอร์เนี่ยจะคล้ายๆกันครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยไทเกอร์เนี่ยจะแม่นส่วนแพนเตอร์จะเร็วจะเป็นผู้ที่ทำคะแนนวงรอบเหมือนกัน
1: ครับ
2: อย่างสามนะครับจะเป็นวูฟครับหมาป่าเขาก็จะเฉียบฉลาดหมาป่าก็อย่างติ๋วก็เป็นวูฟครับเขาก็จะมายืนตรงกลางนะครับแล้วก็รับบอลตรงกลางคอยส่งให้ว่าให้ไทเกอร์กับแพนเตอร์เล่นสี่สุดท้ายก็เป็นแบร์ครับอย่างผมนี่ก็เป็นแบร์
1: เป็นตัว
2: ใช่ครับแบร์ก็จะยืนอยู
0: ่ที่
2: เสาเป็นหมีครับคอยเก็บบอลแล้วก็ส่งคืนให้ไทเกอร์กับแพนเตอร์เล่น
0: รีบาวบอล
1: อันหนึ่งที่พอน้องๆเขาอธิบายผมคือเรื่องของตำแหน่งที่เขาแบบวางไว้ว่าใน1ทีมเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4ตำแหน่งแต่ชอบวิธีการที่เขาแบบแบ่งตำแหน่งมากเลยที่เขาเล่าให้ผมฟังมันคือมีตำแหน่งไทเกอร์แพนเตอร์มีวูฟแล้วก็มีแบร์ซึ่งใช้เป็นสัตว์แบบแบ่งเป็นตำแหน่งว่าเฮ้ยมันจะมีประมาณนี้นะตำแหน่งนี้เล่นประมาณนี้อย่างไทเกอร์ก็จะเป็นแบบคนที่แบบทำแต้มเร็วแพนเตอร์ก็จะมีความคล้ายๆกับไทเกอร์แต่ว่าอาจจะแบบอยู่อีกฝั่งนึงวูฟก็คือเป็นคนที่คอยแบบส่งลูกให้คนนู้นคนนี้แล้วก็แบร์คนที่แบบคอยป้องกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบมันมีความฟ ังแล้วก็แบบมันน่ารักดีแล้วมันเห็นภาพเลยว่าพอเราบอกตำแหน่งเนี้ยเป็นสัตว์อ่ะมันเรพรีเซนต์หรือคาแรคเตอร์ของตำแหน่งนั้นได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นอันนึงที่แบบฟังแล้วก็เออดูน่ารักดีแล้วก็ดูน่าเล่นเหมือนเราแบบอยู่ในเกมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาวิธีจับบอลใช่ไหมครับ
2: อย่างวิธีจับบอลเดี๋ยวเราเอามือเปล่าก่อนจะได้นะครับเราลองเอานิ้วโป้งตั้งขึ้นอย่างนี้ครับแล้วก็เอานิ้วโป้งเราวางไว้ตรงท้ายทอยครับท้ายทอยจะมีเส้นอยู่2เส้นนะครับอันนี้ครับวางให้ตั้งขึ้นครับครับแล้วก็เอาอีก4นิ้วที่เหลือคุมกะโหลกไว้ครับนี่ครับใช่ครับใช่แนบลงไปครับปึ๊บเหมือนหัวเราเป็นบอลครับพี่ทีนี้มือจะเป็นอย่างนี้ดู
3: ยกออกมา
2: เนี่ยครับ
3: พอพี่ออกมา
2: ให้ตั้งไปตั้ง
3: แล้วก็ออกมาน
2: ี่ครับโอ้สวยเลยครับ
3: ใช่ครับ
2: แล้วก็ก่อนยิงเราก็จะชี้นิ้วโป้งขึ้นเพื่อให้ข้อศอกเราถ้านิ้วโป้งเราขนานกันอย่างนี้ครับข้อศอกเราจะกลางเราต้องการหนีบข้อศอกเข้าหากันเพราะงั้นเราจะหนีบ
1: นะอ๋อโอเค
2: ครับ
1: หนีบข้อศอก
2: แล้วก็เอาไว้ระดับคางให้มันสายตาเรามองเห็นลูกแล้วก็เห็นห่วงครับย่อเข่าหน่อยนึงก็ได้ครับแล้วก็ดันขึ้นไปแล้วเหวี่ยง
3: ย
2: ่อยืดโอ้
3: การโฟกัสตัว
2: ผ่อนคลายครับลองสะบัดออกไปแรงเยอะมาก
1: แรงเยอะไปเหรอมันต้องขาแล้วแต่ขาเราใช่ไหมครับ
2: เพราะบอลเนี่ยเราจะยืนเข้าหัวไหล่
1: ครับยืนหัวไหล่
2: ถ้าเรายืนยิงสองขาก็ยืนนี่ครับปกติเลยแล้วก็จุด CG ครับคือตรงนี้ครับเส้นเนี้ยเราจะตรงกับห่วงทั้งหมดเลยครับ
3: แล้วยกใช
2: ่แม่นเนี่ยสังเกตว่าเขาจะถอยเป็นก้าวครึ่งนะพี่ตัวที่แรกเขาจะยึดเข้าไปก่อนแล้วก็ใช้ขาเดียวเนี่ยถดออกมาพี่แล้วก็ลากมันจะเป็นการถดขาแล้วก็ก้าวขามากกว่าครับไม่ใช่กระโดดแล้วปกติบางคนถ้าทำผิดแรกๆจะทำเป็นย่องครับหนึ่งย่องย่องมันจะล้มครับแต่ถ้าเรายึดขามาเนี่ยครับยึดมาแล้วก็ถอยแล้วก็ก้าวแล้วก็ยกอย่างเงี้ย
1: ยากกว่าบาสเหมือนกันการโชว์เพราะเป้ามันไม่มีอะไรแบบกระแทก
2: อยู่ที่ปรับตัวมากกว่าครับแตกต่างกันเฉยๆเดี๋ยวเราลองใกล้ๆก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวพี่อัดถนัดข้างไหนครับ
1: มือขวา
2: ถัดขวางั้นเดี๋ยวเราจะลองเอาขาขวาไว้ข้างหน้าก่อน
1: ครับผม
2: ปุ๊บประทบข้างนี้แล้วก็ยก

0: ครับใกล้ขั้นสั้นกันนะครับปุ๊บยกมาแล้วก็ลากมาปุ๊บแล้วก็เราก็จะชูแทงขึ้น
1: โอเคชู
0: ระหว่างแทงขึ้นเราแอนอกขึ้นเพื่อให้หลังเอียงนิดนึงจะได้ง่ายครับปุ๊บลองครับปุ๊บ
2: ใช
0: ่โ
1: อ้ถูกไหม
2: ลูกแรกได้เลยพี่
0: ที่เกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะ
1: มัน
0: ใช่ใช่ครับถูกต้องเลยครับ
1: หมายถึงว่า
0: ปุ๊บใช้ปลายเท้าครับเป็นปลายเท้าแล้วก็ขยงปลายเท้าเลยครับครับครับงอหัวเข่าด้วยครับจะได้มีบาลานซ์ครับ
1: แล้วเราก็ยิงตรงนี้เลยใช่ไหม
0: ปล่อยบอลออกไปเลยครับโ
1: อ
0: ้ใช่ครับ
2: สุดยอดเลยครับพี
0: ่อันนี้คือวิธีทำคะแนนของคอบอลเลยมันเป็นการวิ่งหลอกครับเพราะว่าคอบอลเนี่ยเราเลี้ยงบอลไม่ได
1: ้
0: วิธีที่เราจะทำแต้มจากคอบอลก็คือเราสมมติว่ามีคนกันอยู่พี่อาจลองกันผมกันหันหน้าปึ๊บนี่ครับผมมีบอลอยู่ปึ๊บพี่อาจกันอยู่ผมยิงไม่ได้เพราะว่าผมยิงผมฟาวการสมบูรณ์ผมก็ต้องลงไปตรงกลางเราวิ่งไปพี่อาจตามผมมาปึ๊บยึดขาปึ๊บนี่ครับ
1: คือต้องหาจังหวะถอยออกมาเพื่อให้เรามีช่องยิง
0: ใช่ครับ
2: ก็เดินดึงสองขา
0: ปึ๊บถอยครับได้ครับโอ้สวยครับผมปึ๊บถอยสวยครับเมื่อกี้เป็นยิงแล้วบาสเรามีทำคะแนน2อย่างก็คือบาสมียิงบอลกับเลย์อัพส่งคอบบอลเรามีชูตเหมือนกันกับ running in ครับ
1: running in
0: ชื่อเต็มคือ running in shot ครับ
1: running in shot
0: running in shot เนี่ยก็คือคล้ายๆเลย์อัพครับแต่ว่าคอบบอลเนี่ยเราเลี้ยงบอลเข้าไปแล้วก็เลย์อัพไม่ได้เพราะงั้นเราจะเป็นอย่างนี้ครับส่งมาให้ผู้ตัวกลางครับปึ๊บแล้วก็วิ่งตัวเปล่าเข้าไปรับบอลนี่ครับ
1: อ๋อ1ปึ๊บขึ้น
0: ได้ก็ถ้าวิธีอันเนี้ยครับถ้ายิงอย่างเงี้ยมือเดียวถ้าผู้ชายส่วนใหญ่เราจะทำง่ายเพราะเราตัวใหญ่เรามีแรงเราก็ยิงอย่างเงี้ยจะง่ายครับแต่ว่าถ้าสำหรับบางคนที่เขาตัวเล็กแล้วเขาต้องการแรงเพ
1: ิ่มก็จะอย่าง
0: น
1: ี้
0: ใช่ครับก็จะเป็นเราเอาบอลเนี่ยครับไว้แล้วเราปกเราก้าวขามาปุ๊บเราดึงบอลแล้วก็ยกขึ้นไปทิศของมันก็คือเราแค่ดันบอลขึ้นไปตรงๆครับให้บอลตกที่เดิมมือเราได้อย่างเงี้ยครับพอเราวิ่งไปด้วยแล้วเราดันบอลไปด้วยแรงเรามันพาบอลไปเองมันจะเป็นครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับลองเข้ามาใกล้ๆลองยิงมือเดียวอย่าง
2: นี้ลองยิงใกล้ๆ
0: ใช่ครับต้องมือสูงดันที่เป็นลูกค้าเลยใช่ครับโอ้สวยครับ
1: ตอนนี้เรากำลังเรียนอยู่ที่ท่าคล้ายๆถ้าเป็นบาสเกตบอลมันคือเลย์อัพแต่ว่าด้วยความที่คอฟบอลมันไม่สามารถที่จะเลี้ยงบอลเข้าไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องส่งบอลนะครับให้ตำแหน่งที่ชื่อว่าวูฟและวูฟเนี่ยจะเป็นคนที่ส่งบอลกลับมาให้เราเพื่อให้เราแบบยิงทำแต้มได้นะครับเขาเรียกว่า running in shot
2: ใช่คร
1: ับ แ
2: ค่นั้นแหละ
0: โอ้สวยครับ
1: โอเคหลังจากที่เราแบบได้ซ้อมเบสิกใดๆหลังจากนั้นก็มีการแบบซ้อมฝึกการยิงลูกโทษซึ่งการยิงลูกโทษเนี่ยเขาก็จะมีกฎพิเศษของเขาว่ามันจะมีเส้นเฉพาะสิ่งที่เราห้ามทำเลยคือการเหยียบเส้นกับการยืนห่างเส้นจนเกินไปเราต้องยืนแบบพอดีกับเส้นเท่านั้นไม่งั้นก็ถือว่าฟาวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะเป็นดีเทลที่มันแบบมันต้องแบบต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การยิงจุดโทษอย่างเงี้ยมันก็จะมีท่าเฉพาะของเขาที่ถ้าเราไปยิงแบบปกติมันก็มีโอกาสที่จะเลยแป้นไปมันก็ต้องมีท่าเฉพาะที่แบบว่าท่าเหมือนถวายอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยซึ่งพอน้องเขาสอนผมแล้วให้ลองทำมันก็แอบยากอยู่เหมือนกันนะด้วยท่าด้วยจังหวะการก้าวกระโดดอะไรเงี้ยมันมีความแบบต้องใช้หลายๆส่วนพร้อมๆกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เหมือนพอทำได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆวันนี้สิ่งนึงที่รู้สึกว่าแบบกีฬาคอฟบอลแบบทำให้ผมแบบได้เรียนรู้เลยคือรู้สึกว่ามันมีความต้องแบบมีสติต้องมีความไวแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความใจเย็นเพราะผมรู้สึกว่าตอนที่เราลงไปในสนามมันจะมีปัจจัยต่างๆที่มากดดันเราหรือว่ามาทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยต้องเร่งต้องคอยแบบระวังตัวแต่ว่าทุกครั้งที่เวลาเราจะยิงทำแต้มแล้วถ้าเราไม่มีสติหรือเราแบบใจร้อน

0: มันไม่มีทางเลยที่เราจะแบบควบคุมร่างกายตัวเองได้หรือว่าควบคุมสมาธิของเราให้มันนิ่งแล้วแบบปล่อยลูกได้มันก็เลยแบบเป็นกีฬาที่ต้องมีความใจเย็นบวกกับความแบบพุ่งตลอดเวลาซึ่งมันเป็นเสน่ห์นะที่แบบว่ามันต้องบาลานซ์ให้ได้ด้วยแล้วเหมือนเลือกใช้มันให้แบบถูกจังหวะว่าจังหวะนี้เราต้องแบบพุ่งจังหวะนี้เราต้องแบบผ่อนลงมาเพื่อที่จะมีสติในการแบบทำแต้มอะไรอย่างเงี้ยผมทำอยู่ฝั่งไหนครับ
1: อยู่ฝั่งนี้จ้ะอยู่ทีมที่ไม่มีเอี๊ยมอยู่ทีมที่ไม่มีเอี๊ยมอยู่ทีมที่ไม่มีเอี๊ยมนะ

Ôi,

ไม่เห็นเขาทำอะไรเลยเหมือนจะไม่เหนื่อยนะแต่ว่ามีอารมณ์คล้ายๆกับตอนไปเล่นฟอร์บอลเลยอะที่มันเหมือนแบบเราต้องวิ่งไปวิ่งมาต่อให้เราไม่ได้จับบอลเนี่ยมันก็ต้องแบบคอยกันคู่ต่อสู้อะไรเงี้ยแล้วคนที่เล่นกับผมนี่ก็คือตัวใหญ่เร็วมากไม่มีแรงไปสู้เขาแต่ว่าเอาจริงๆตะเกียบพอลงไปเล่นเกมจริงอะที่ซ้อมเบสิกมาทั้งหมดลืมไปหมดเลยนะท่าชงท่าชูไปไม่เป็นเลยทำเหมือนบาสเลยได้จังหวะยิงหลายรอบแต่ว่าไม่ลงสักลูกนะเพราะว่ามันแบบเหมือนพอมันมีคนด้วยมั้งแล้วมันกดดันมันก็แบบตื่นเต้นว่าแบบเฮ้ยต้องทำให้ได้แล้วที่เราซ้อมมาตอนซ้อมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดเพราะอย่างตอนซ้อมคือเรามีเวลาอยู่กับตัวเองไงแต่พอเวลาเราอยู่ในสนามเราเจอคนคู่ต่อสู้ทุกคนแบบกดดันพลังเลยแบบล้างสมองเราไปหมดเลยแต่ไม่เป็นไรสนุกดีครับรู้สึกว่าเป็นกีฬาที่แปลกใหม่ดี

0: มีความน่าสนใจหลายส่วนที่แบบว่าถ้าเราเริ่มเล่นเป็นเริ่มเข้าใจกติกามันอย่างละเอียดมากขึ้นน่าจะสนุกขึ้นเยอะเลยถือว่าได้รู้จักกีฬากอล์ฟบอลนะครับใครที่อยากมาเล่นก็ลองมาดูนะครับผมว่ามันมีอะไรให้น่าเรียนรู้อีกเยอะเลยเป็นไงครับวันนี้ผมพอเล่นได้ไหมครับทุกคน
1: เยี่ยมครับถือว่าครั้งแรกนี่คือยอดเยี่ยมเลยครับมีแววเลยครับพ
0: ี่มีแววครับ
1: มีแววคร
2: ับ
1: อ
2: ันแรกเลยคือน้องมีความพยายามในการที่จะเรียนรู้มากกว่านะฮะถ้าเกิดมีการพัฒนาต่อเนื่องไหมน้องก็น่าจะเล่นได้นะฮะจุดเด่นของเขาน่าจะเป็นความไวความคล่องแคล่วคล่องไวเนื่องจากว่าน้องเขาเป็นตัวเล็กคนตัวเล็กความคล่องแคล่วแล้วก็ความรวดเร็วของเขาในการที่จะรับบอลหรือว่าการที่จะป้องกันถือว่าเขามีครับเขามี
3: น้องๆเรียนรู้การพัดบอลได้เร็วนะคะแล้วก็จังหวะเท่าที่สังเกตเห็นคือจังหวะที่ตอนที่น้องยิงอะค่ะเหมือนก้าวเท้ายิงเนี้ยค่ะเหมือนเขาเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็การพัดบอลในการลงเล่นทีมเนี้ยค่ะเขาสามารถพัดส่งบอลกับเพื่อนร่วมทีมได
2: ้ถ้าเรียนรู้ก็น่าจะประมาณสัก 2-3 เดือนได้
1: เอาจริงๆถ้าเทียบกันครั้งแรกของพวกเรากับครั้งแรกของพี่นี่มีพื้นฐานกีฬามาดี
2: ใช่
1: เล่นมาหลายกีฬาใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เพราะงั้นรู้สึกว่าอันนี้คือไม่ได้อวยแบบว่าเยี่ยมครับอาจจะเป็นเรื่องการเคลื่อนไหวความเข้าใจเกมเฉยๆครับแต่ว่าถ้าเรื่องพื้นฐานเบสิกของทักษะของส่วนตัวเนี่ยก็พัฒนายอดเยี่ยมเลยครับ
0: แต่ว่าก็ต้องฝึกอีกเยอะถูกไหม
1: ใช่คร
0: ับ จริงๆก่อนที่แบบทุกคนจะมารู้จักกอล์ฟบอลเนี่ยเล่นอะไรกันมาก่อนเนี่ย
1: ส่วนผมนี่ก็คือสมัยมัธยมก็เป็นนักกีฬาบาสครับเล่นบาสมาก่อน
4: ของไอซ์ก็คือจะเริ่มจากกีฬาบาสเหมือนกันค่ะ
5: อันนี้เล่นเน็ตบอลค
0: ่
5: ะ
0: เน็ตบอล
5: ค่ะ
0: แล้วมาเจอกีฬากอล์ฟบอลได้ยังไงครับ
1: ตอนนั้นนะครับสมัยที่เล่นบาสมัธยมครับก็มีโค้ชที่โรงเรียนนะครับก็ชวนมาว่ามีกีฬาใหม่เขาอยากหานักกีฬาเนี่ยมาลองหัดเล่นดูบอสเป็นกอล์ฟบอลทักษะคล้ายๆบาสตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเสิร์ชเข้าเน็ตยังพิมพ์ไม่ถูกเลยว่ากอล์ฟบอลพิมพ์ว่าอะไร
0: เข้าใจความรู้สึก
1: ใช่สะกดไม่ถูกเลยเอ๊ะกอล์ฟบอลแต่พอมาเจอปุ๊บแล้วก็พอมาเริ่มเล่นจริงๆแล้วก็อ๋อคล้ายๆกันมันเลี้ยงไม่ได้แล้วก็ตอนนั้นเราอยู่โรงเรียนชายที่เราเล่นร่วมกับผู้หญิงมันแปลกมันใหม่มันตื่นเต้นพอมันใหม่สำหรับเรามันตื่นเต้นมันมีหลายๆอย่างที่เราเพิ่งเคยเจอครั้งแรกก็เลยรู้สึกติดใจก็เลยเล่นมาเรื่อยๆครับ
0: ไอ้ครับมาเจอกอล์ฟบอลได้
4: ของไอ้ต้องเริ่มจากการที่เล่นจากกีฬาบาสไอ้เป็นตัวแทนกีฬาบาสเกตบอลมหาลัยของที่นี่ค่ะแล้วก็คือมีโค้ชก็คือจันหิมค่ะเล็งเห็นว่าแบบสามารถนำไปพัฒนาต่อได้ค่ะก็เลยชวนมาเล่นพอชวนมาเล่นต่อเราก็ไปแข่งรายการแรกคือชิงแชมป์แห่งประเทศไทยครั้งที่1ไอจะต่างกับเติ้ลจะได้เล่นตอนเยาวชนทีมชาติแต่ไอจะไม่ทันเยาวชนทีมชาติไอจะมาทันตอนทีมชาติชุดใหญ่เพราะว่าจันหิมเรียกเข้ามาเก็บตัวแล้วก็คัดตัว
0: แล้วก็คัดเลย
4: ใช่ค่ะ
5: เป็นวิชาเรียนกอล์ฟบอลค่ะก็เข้ามาเรียนแล้วก็รู้สึกสนุกแล้วก็สนใจอาจารย์ก็เลยชวนมาก็เลยลองมาฝึกซ้อมดูค่ะ
0: และอยากรู้ว่าอย่างตอนนี้เล่นกันมาคนละกี่ปีแล้ว
1: 6ปีแล้วครับ
0: 6ปี
4: ไอ้เริ่มจากปี1ก็ตอนนี้ก็4ปี
0: 4ปี
5: เพิ่งเล่นปีเดียว
0: ค่ะ พอมันเป็นกีฬาใหม่เนาะแล้วพอเราทุกคนเล่นอย่างอื่นมาก่อนแล้วพอได้มาเจอกอล์ฟบอลอะไรคือเสน่ห์ของกีฬาเนี่ยที่ทำให้เราหลงไหลแล้วก็กลายมาเป็นนักกีฬากอล์ฟบอลจนถึงปัจจุบันเนี่ย
1: คือด้วยกีฬามันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างใช้ไม่ได้เบนกีฬาอื่นนะค่อนข้างใช้สมองเยอะค่อนข้างจะคิดเยอะมากกว่าว่าเราต้องวิ่งอย่างโน้นอย่างนี้งั้นปะทะน้อยเล่นแรงอยู่กับว่าเราก็ไม่ได้กระแทกอัดอะไรกันแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บด้วยสมมุติว่าถ้าเราออกไปเล่นเตะบอลหรือว่าเล่นบาสตอนเย็นนะครับบางทีเราเจอทีมที่แบบว่าอุ๊ยทีมนี้มีผู้หญิงในทีมด้วยทีมนี้ผู้ชายเยอะอะไร
0: เป็นเรื่องความไม่เท่าเทียม
1: ใช่แล้วพอเราเล่นไปปุ๊บเราได้บอลมาเราก็เล่นกับผู้หญิงไม่ได้แต่พอเป็นกีฬาเนี่ยผู้หญิงเขามีแน่นอนเราก็ไม่ต้องไปยุ่งแหละเขาก็อยู่กับเขาเราก็เล่นร่วมกันไปเลย
2: เสน่ห์ของกอล์ฟบอลเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเท่าเทียมกันในเรื่องของเพศณวันนี้เราก็ยังคงพูดถึงความเท่าเทียมกันในทางเพศในกีฬาซึ่งในโลกนี้มันไม่มีกีฬาชนิดไหนที่เล่นร่วมกันระหว่างเพศฉะนั้นเสน่ห์ของเขาคือการเล่นในเพศเดียวกันของทีมเดียวกัน
1: สำคัญเลยครับคือจะเห็นว่ากอล์ฟบอลเนี่ยมีกติกาอย่างนึงที่ว่ากีฬาอื่นไม่มีเลยห้ามยิงตอนป้องกันสมบูรณ
0: ์
1: กีฬากติกาเนี่ยตอนนั้นผมไปที่อบรมเขาแปลกติกามาให้ฟังว่าเขาสร้างกติกานี้ขึ้นมาเพื่อไม่ให้คนที่ตัวสูงได้ปิดเปียกสมมุติว่าถ้าเป็นกีฬาบาสนะครับเราตัวสูงกว่าเนี่ย
0: ก็ได้เปรียบแล้ว
1: เราจับมือจะยิงปุ๊บคนยิงกันก็กระโดดเย็งเย็งเย็งป้องกันเราไม่ได้แต่เป็นกอล์ฟบอลเนี่ยต่อให้เขาตัวเล็กกว่าเนี่ยถ้าเขาเข้ามาทันปุ๊บเขาสูงเรายิงได้เขาไม่ให้แต้มเราเพราะว่าเรายิงตอนที่เขากันแล้วเพราะงั้นจะสูงจะเตี้ยเนี่ยทุกคนต้องถอยหลังออกมายิงเหมือนกัน
0: น่าสนใจมากเลยสิ่งนึงที่แบบว่าพอได้เข้ามาเราได้ฟังแบบทุกคนอธิบายว่าเฮ้ยมันมีเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศเกิดขึ้นในกีฬาเนี้ยรวมไปถึงว่ามันมีเรื่องของความเท่าเทียมที่มันมีในมิติอื่นๆอีกอ่ะมันเลยทําให้กีฬาเนี้ยน่าสนใจมากๆเลยว่าเฮ้ยคนคิดแบบเจ๋งอ่ะแล้วก็เหมือนพอได้มาเล่นจริงมันคือเราชอบกฎที่แบบว่าสุดท้ายแล้วคือ

0: ายก็ต้องการแค่ผู้ชายผู้หญิงก็ต้องการแค่ผู้หญิงมันเลยกลายเป็นว่าทำให้รู้สึกว่ามันเหมือนอย่างที่เติ้ลบอกว่ามันไม่ต้องมาปะทะกันเหมือนบางกีฬาก็ทำแบบเอ้ยมันเล่นชายหญิงปนกันเราก็จะมีความเกรงใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปแบบไปแอทแทคเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกีฬาเนี้ยเจ๋งมากเลยชอบตรงนี้มากสมมติว่าถ้ามีคนที่เขาเล่นกีฬาอื่นอยู่แล้วเนี่ยและเขาเดินผ่านมาที่สนามออฟบอลอยากรู้ว่าเราจะเชิญชวนเขายังไงให้มาเล่นกีฬานี
1: ้ถ้าเป็นผู้ชายเดินมาผมก็คงต้องบอกว่าเนี่ยมาเล่นดิกีฬาเนี่ยโอ้ยเหมือนบาสแหละคล้ายๆกันยิงลงห่วงเหมือนกันสนุกเหมือนกันสาวๆเยอะด้วย
2: ถ้าเกิดอยากเล่นตอนนี้เนี่ยอย่างที่กล่าวไปนะคะกีฬาคลอบบอลของเราเริ่มจะเข้ามาเพียงประมาณ4ปีเท่านั้นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยได้เข้าสู่กระบวนการของการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกทม.มากกว่า200หรือ300โรงเรียนได้แล้วนะคะตอนนี้สมาคมกีฬาของเราก็เป็นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยไปแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะเล่นนะคะสามารถที่จะเข้าไปเล่นในโรงเรียนที่สังกัดกรุงเทพมหานครได้หรือนะคะสอบถามมายังสมาคมกีฬาคลอบบอลแห่งประเทศไทยว่าณวันนี้ตอนนี้เขาได้มีการจัดการแข่งขันที่ไหนหรือมีการฝึกซ้อมที่ไหนได้บ้างนะคะถ้าเป็นโรงเรียนหรือหน่วยงานชมรมนะต้องการที่จะมีกีฬาคลอบบอลเนี้ยให้เล่นในชมรมหรือสโมสรของตัวเองสามารถติดต่อมาได้ในสมาคมกีฬาคลอบบอลแห่งประเทศไทยเขาจะส่งตัวแทนนะไปอบรมให้ท่านนะฟรีถึงที่ถึงสโมสรถึงโรงเรียนนะคะพร้อมที่จะให้มีการเรียนรู้ได้เลยนะคะเพราะว่ากีฬาชนิดมันมีอุปกรณ์เนี่ยเป็นสเปเชียลนะฮะดังนั้นเนี่ยทางสมาคมเขามีโรงงานที่ผลิตอุปกรณ์นี้โดยตรงแล้วก็หวังว่าอาจจะช่วยให้คนที่ต้องการจะเล่นนะฮะหรือว่าพัฒนาตัวเองนอกเหนือจากกีฬาที่เป็นที่นิยมแล้วอ่ะนะฮะทำให้เขาได้พัฒนามากขึ้นได้กีฬาชนิดมันก็เหมือนกีฬาชนิดอื่นๆที่มีหลายทักษะเขาเรียกว่ามีทักษะเปิดเยอะมากเลยดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมสถานการณ์เล่นมีความสุขเล่นเพื่อสุขภาพหรือว่าเล่นให้เป็นการแข่งขันก็สามารถทำได้ทั้งนั้นนะ
3: ถ้าไม่ไหวก็จะบอกว่ากีฬาคอปปอนอันนี้เข้ามาเล่นบางครั้งเหมือนที่เติ้ลเลยมีผู้หญิงผู้ชายเข้ามาเลยแล้วเราจะเน้นไปว่ากีฬาเนี้ยเปิดโอกาสให้ทุกคนนะแบบคุณสามารถเข้ามาศึกษาได้เลยคุณสามารถพัฒนาไปเป็นทีมชาติรุ่นต่อไปได้นะแบบลองเข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็จริงนะเพราะว่าสุดท้ายอันนี้น่าซื้อนะหมายถึงว่าแบบเฮ้ยทุกคนเข้ามาแล้วมีโอกาสที่จะแบบว่ามันพอไปกิจเป็นกีฬาใหม่เนาะแล้วมันเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แบบลองถ้าคุณขยันคุณพัฒนาตัวเองก็มีโอกาสที่จะแบบ
3: ไปเป็นหนูก็โดนซื้อมาอย่างนี้เหมือนกันนะโดนล่อซื้อมาแบบนี้เหมือนกันนะ
0: มันเป็นเสน่ห์เหมือนกันนะเพราะว่าบางทีพอเราเล่นกีฬาทีมหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเรากลัวที่จะแบบลงไปแล้วก็แบบเดี๋ยวก็ต้องโดนกระแทกเดี๋ยวศอกกระแทกเดี๋ยวปากแตกเดี๋ยวแบบแขนหักหรืออะไรเงี้ยแต่คอปมันเป็นกีฬาที่เหมือนพอเราลงมาในสนามจริงอะรู้สึกว่ามันมีความปลอดภัยแล้วมันมีความให้เกียรติผู้เล่นสูงมากมันจะไม่สามารถเข้าไปแล้วแบบตบหรือไปทำร้ายอะไรเงี้ยมันหรือแย่งมาแบบด้วยความรุนแรงอย่างเงี้ยได้มันเป็นสิ่งที่แบบผมรู้สึกว่ากีฬาเขาออกแบบมาแล้วเขาออกแบบมาเห็นคุณค่าของความเป็นคนอะมันตั้งแต่เรื่องเพศแล้วว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วแบบนี่คือความแบบความเท่าเทียมกันแล้วก็เราเป็นคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่จําเป็นต้องแบบโอ๊ยใช้ความรุนแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีทุกอย่างมันมีทางออกในแบบของเขามีกฎเกณฑ์ที่มันแบบเฮ้ยเราอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ได้อ่ะเขาเปิดโอกาสทุกคนแล้วก็ทุกเพศทุกวัยสามารถเข้ามาจอยได้หมดอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสก็อยากให้ลองมารู้จักกีฬาคอปบอลวันนี้พอผมได้มารู้จักผมก็รู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์แล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสดูครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่19พฤษภาคม2569วันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเตรียมร่มกันให้พร้อมค่ะเพราะว่าประเทศไทยของเรานั้นมีฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยนะคะโดยเฉพาะภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยค่ะที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยค่ะสำหรับสาเหตุหลักนั้นนะคะก็มาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยนั้นมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนด้วยก็ส่งผลให้ประเทศไทยของเรานั้นมีฝนสะสมในหลายจุดค่ะวันนี้ชาวเรือก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าคลื่นลมในทะเลฝั่งอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยค่ะถ้าหากว่ามีฝนฟ้าคะนองนั้นคลื่นก็อาจจะสูงมากกว่า3เมตรได้ส่วนอ่าวไทยตอนบนนั้นนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรดังนั้นวันนี้เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่13มีผลกระทบต่อเนื่องจนถึง21พฤษภาคมนี้ในช่วงวันที่19ถึง21พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวเอาไว้ด้วยค่ะและนี่คือแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในช่วงวันที่20และ21พฤษภาคมนี้ค่ะพยากรณ์อากาศรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30

สูงสุด34-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด31-36องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด28-34องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอให้ทุกท่านในพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยนั้นระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มและที่ลาดเชิงเขานะคะที่สำคัญค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลงในระยะนี้เอาไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วงรัชกาลที่5นี่เฮ้ยจะบ้าหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
1: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นมั้ยล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
1: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
0: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
1: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
2: โอ้

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นๆในหลวงแน่ๆเลย
3: ไม่น่าจะใช่นะคะ
2: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
1: ประตูต้องไปเปิดกลางน้ำแบบนั้นด้วยอ่ะเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เ
4: ฮ้นี่ดูอะไรนี่สิน
3: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยค่ะ
4: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
3: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
4: จ้ะ นี่ไงเห็นไหมโอ
5: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสานฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: เย
1: ้ว้าวรออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมา
4: เป็นพ่อสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
0: ล
2: ย
0: ิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
3: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
3: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
3: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบเนี้ยเลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: ออ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
3: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
3: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
3: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
5: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
3: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
6: พายุงวงช้าง
7: ทุกค
1: นเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
3: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
6: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
5: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
7: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
6: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
0: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
6: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
5: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
8: ดีมากเลย
9: ดีแล้วดีแล้วเหมือนกัน
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
10: ได้ความรู้เยอะเลย
11: ดีมากเลย
3: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
6: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
3: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
5: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
12: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
5: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
12: เฮ้ยน่ากลัว

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา8นาฬิกา20

0: นาทีถึงเวลา10นาฬิกา40นาทีกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา8นาฬิกา25นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา8นาฬิกา45นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา9นาฬิกา5นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา9นาฬิกา40นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา10นาฬิกา20นาทีถึงเวลา10นาฬิกา40นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: ได้เวลาหมอขอบ่นครับ
2: วันนี้ผมจะพาไปฟังคุณหมอจากสาขาวิชาโรคหัวใจจะมาบ่นคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับที่ดื้อไม่ชอบกินยาวันนี้คุณหมอก็เลยต้องมาขอบ่นหน่อยนี่ครับคุณหมอโทรคงจัดไปเลยครับ
3: วันนี้ก็ได้คิวของหมอแล้วที่จะมาบ่นให้คนไข้ที่รักทุกท่านได้ฟังกันนะคะพร้อมฟังหมอบ่นกันหรือยังคะหมอก็เป็นหมอหัวใจมา10กว่าปีแล้วนะคะหนึ่งในโรคที่เราเจอกันมากที่สุดใน OPD ของหมอคือโรคความดันโลหิตสูงซึ่งการรักษาความดันโลหิตสูงก็มีหลายวิธีนะคะวิธีหลักๆคือการใช้ยาคนไข้ที่เราให้ยาเขาไปรับประทานเราก็หวังว่าเขาจะรับประทานสม่ำเสมออย่างที่เราบอกนะคะมาถึงโรงพยาบาลคนไข้บอกว่าวัดความดันที่บ้านไม่ลงสิ่งที่หมอต้องทำคืออะไรคะหมอก็คงต้องเพิ่มยาให้คนไข้ใช้เพิ่มขึ้นเพื่อให้คุมความดันได้มากขึ้นมีคนไข้คนนึงคนไข้ไม่ยอมกินยาเลยเอายาไปใส่ชักโครกลูกก็ไม่รู้นะคะเพราะยาหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆมีวันหนึ่งคนไข้กลับมาบ่นว่าหมอเปลี่ยนยาไปหนิเพราะรอบนี้เอาไปใส่ชักโครกแล้วมันชักไม่ลงหมอก็ถึงบางอ้อว่าคนไข้ไม่ได้กินยาเลยคนไข้นะคนไข้ดื้อนะเนี่ยข้อเสียของการที่คนไข้ไม่ยอมบอกหมอว่าไม่ได้กินยาก็คือหมอก็ให้ยาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมากๆเข้าวันไหนคนไข้ความดันสูงคนไข้จะทานตัวไหนล่ะคะหรือทานทั้งหมดทุกตัวก็จะทำให้ความดันต่ำพอความดันต่ำแล้วก็อาจจะไม่สบายอาจจะเป็นลมหมดสติได้ยาความดันมีหลากหลายนะคะ4หรือ5กลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีอีกหลายตัวนะคะเราสามารถเลือกสรรได้ถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับว่ายาตัวนึงอาจจะเหมือนเป็นสีนี้คนไข้อาจจะไม่ชอบสีนี้กินแล้วไม่สบายจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้ยาความดันหรือไม่กินยากินแล้วมีปัญหาอะไรชอบหรือไม่ชอบให้บอกคุณหมอไปตามตรงนะคะอย่าโกหกคุณหมอมีแต่ความหวังดีเพราะฉะนั้นยาความ
4: ประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกประกาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นาทีและในเวลา 18:01 นาทีเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นาทีและ 10:55 นาทีในเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
5: ในปัจจุบันพบโรครองช้ำมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่ชีวิตประจำวันเนี่ยต้องยืนเยอะยืนนานเดินระยะไกลครับ

0: โรครองช้ำคือโรคจุดเกาะเอ็นฝ่าเท้าอักเสบซึ่งมีสาเหตุเกิดจากเอ็นฝ่าเท้าเนี่ยมีความเสื่อมเอ็นฝ่าเท้ามันตึงร่วมกับเอ็นร้อยไหวมันตึงอาการคลาสสิกของโรครองช้ำนะครับจะมีอาการเจ็บบริเวณส้นเท้าอาการจะเจ็บมากตอนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ลงมาใช้งานอย่างเช่นตอนเช้าตื่นลงมาจากเตียงเนี่ยลงมาเหยียบในช่วงก้าวแรกๆจะเจ็บมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยได้เริ่มเดินไประยะหนึ่งเนี่ยอาการเจ็บจะทุเลาลงคนไข้ที่มาพบเนี่ยในช่วงอายุก็จะค่อนข้างกว้างนะครับพบได้ตั้งแต่วัยรุ่น 20-30 ไปจนถึงอายุ 40-50 ครับ
1: เจ็บข้อเท้าค่ะเป็นมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะเจ็บประมาณ 10-15 นาทีก็จะเบาลงอะค
0: ่
1: ะ
0: โอเคไว้ทราบข้างไหนครับ
1: เป็นข้างขวาค่ะ
0: ข้างขวากดเจ็บแถวๆนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: กระดกข้อเท้าขึ้นงี้กระดกนิ้วเท้างี้เจ็บไหมจ๊ะเจ็บแถวนี้เนา
1: ะ
0: ตึงเนาะโอเคจากที่ดูก็เป็นโรครองช้ำนะครับโรครองช้ำเนี่ยเกิดจากตัวแผงพื้นฝ่าเท้าเนี่ยมันมีความเสื่อมแล้วก็มันตึงตรงตำแหน่งที่มันเกาะกับส้นเท้าเนี่ยมันเจ็บมีอาการอักเสบนะครับก็เลยกดเจ็บบริเวณส้นเท้าการรักษาหลักของโรครองช้ำนะครับหนึ่งคือการทำกายภาพยืดเส้นเอ็นร้อยหวายยืดเส้นเอ็นฝ่าเท้าแล้วก็สองก็คือการปรับเปลี่ยนรองเท้าให้รองเท้าเนี่ยพื้นนุ่มขึ้นยืนน้อยลงเดินน้อยลงหรือว่ามีช่วงที่พักไม่ได้ยืนนานตลอดเวลาครับถ้าทำกายภาพแล้วเปลี่ยนรองเท้าแล้วไม่ได้ผลการรักษาต่อไปคือจะส่งไปทำช็อคเวฟช็อคเวฟเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการทำกายภาพบำบัดชนิดหนึ่งนะครับหลักการก็คือการยิงคลื่นเสียงก็ไปกระแทกบริเวณที่มีการอักเสบเพื่อลดอาการอักเสบบริเวณนั้นก็เดี๋ยวสอนทำกายภาพยืดเอ็นร้อยไหวนะครับโอเคอ่ะตามเลยครับเกาะเตียงนะครับขายืนเท่ากันก่อนทีนี้ถอยขาขวาไปข้างหลังถอยข้างที่เจ็บไปข้างหลังเหยียบเต็มฝ่าเท้าเลยแล้วงอเข่าข้างหน้านะครับงอไปก็จะตึงน่องด้านหลังนะก็นับค้างไป1 2 3เนี่ยครับถึง15 15วินะครับพอ15ปุ๊บก็ผ่อนขึ้นมาก็สำหรับท่าทำกายภาพอีกท่านึงนะครับก็คือการนวดฝ่าเท้านะครับแนะนำให้ใช้ท่อแป๊บ PVC นะครับตัดมาประมาณฟุตนึงวางกับพื้นแล้วก็เหยียบคลึงไปคลึงได้ทั้งบริเวณที่เป็นอุ้งเท้าแล้วก็ตรงส้นเท้าก็ทำวันนึงบ่อยๆสักประมาณสัก10ครั้งต่อวันสำหรับการรักษาโรครองช้ำด้วยการฉีดยาเข้าที่ส้นเท้านะครับส่วนใหญ่ยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นสเตียรอยด์จริงๆแล้วเป็นการรักษาที่ผมไม่แนะนำคือหลังจากคนไข้ฉีดเนี่ยอาการจะดีขึ้นอาการเจ็บทุเลาลงแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงได้ถ้าฉีดยาเข้าไม่ตรงตำแหน่งเช่นไปฉีดยาบริเวณตำแหน่งที่เป็นเนื้อเยื่อฝ่าเท้าเนื้อเยื่อส้นเท้านะครับทำให้เนื้อเยื่อมันฝ่อได้และทำให้เกิดอาการเจ็บส้นเท้าถาวรการป้องกันไม่ให้เกิดโรครองช้ำนะครับหนึ่งก็คือปรับพฤติกรรมการใช้งานไม่ยืนนานไม่เดินไกลสองก็คือยืดเอ็นร้อยหวายกับยืดเอ็นฝ่าเท้าสม่ำเสมอนะครับก็จะทำให้ไม่เกิดโรครองช้ำถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ข้าสู่ช่วงสนทนาของศรีราช360องศาครับช่วงนี้จะชวนผู้ชมมาทายอนาคตกันนะครับถ้ามีใครมาดูลายนิ้วมือแล้วบอกว่าดูนี่นะอีกประมาณ 5-10 ปีข้างหน้าเนี่ยคุณจะป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้คุณจะแพ้ยาแบบนั้นแบบนี้โอ้โหดีแบบนี้ดีไหมฮะบางคนบอกว่าอุ๊ยตกใจสิหรือบางท่านบอกว่าดีเราจะรู้ป้องกันตัวเองไว้ได้ก่อนงั้นเราต้องดูแลร่างกายยังไงต้องกินยาอะไรแบบไหนที่จะไม่เป็นโรคต่างๆบอกแบบนี้อยากให้เกิดใช่ไหมครับผู้ชมไปถามว่าดูที่ว่านี้อยู่ไหนทำไมดูแม่นอย่างนี้ขอชื่อหน่อยได้ไหมที่พูดมานี่ไม่ใช่เรื่องหมอดูเลยนะครับแต่วงการแพทย์ของเราสามารถจะทำนายเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นให้เกิดขึ้นได้จริงๆแล้วนะครับคุณหมอจริงๆนี่แหละครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้แต่ก่อนที่จะคุยกันลองไปชมเรื่องราวต่อไปนี้ก่อนครับการทำนายอนาคตการเจ็บป่วยกลายเป็นข่าวโด่งดังและสร้างความประหลาดใจให้กับคนไปแล้วทั่วโลกเมื่อนักแสดงสาวชื่อดังอย่างแองเจลินาโจลี่ในวัย37ปีเธอตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดเต้านมทิ้งทั้งสองข้างเพื่อป้องกันการเป็นเนื้อร้ายหรือมะเร็งเต้านมแพทย์บอกกับเธอว่าเธอมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมสูงกว่าคนทั่วไปถึง 87% และยิ่งไปกว่านั้นเธอยังเตรียมผ่าตัดรังไข่ทิ้งอีกด้วยเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งรังไข่ในอนาคตคำถามคืออะไรทำให้เธอมั่นใจว่าเธอต้องเป็นโรคร้ายนี้แน่นอนถ้าปล่อยทิ้งไว้คำตอบทั้งหมดนั้นมาจากศาสตร์การแพทย์แขนงใหม่ที่เรียกว่าอนุพันธุศาสตร์หรือ Molecular Genetics ฟังมาถึงตรงนี้ท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมเธอถึงตัดสินใจแบบนั้นหรือคุณหมอไปตรวจเจออะไรเข้าและคำว่าอนุพันธุศาสตร์หรือโมเลกุลาร์จีเนติกส์นั้นคืออะไรวันนี้จะรับคำตอบทั้งหมดอย่างแน่นอนครับจากอาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มานพพิทักษ์ภากรครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับลงคุณหมอสามารถทำนายอนาคตได้เลยหรือครับว่าคนนี้จะเป็นโรคอะไรคนนั้นจะมีโอกาสเป็นโรคอะไรเกิดขึ้นนะฮะ
1: คือถ้าเกิดเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมอย่างชัดเจนเราก็สามารถจะทำนายได้ถ้าเกิดเราสามารถตรวจได้ว่าใครมีการกลายพันธุ์ของ
0: การกลายพันธ
1: ุ์ใช่ครับ
0: เหรอฮะถ้าการกลายพันธุ์แปลว่าจะเป็นโรคนั้นโรคนี้เกิดขึ้นอะไรเงี้ย
1: ครับถ้าเกิดการกลายพันธุ์ของสารพันธุกรรมหรือพันธุกรรมของที่ทำให้เกิดโรคนี้เราก็สามารถจะทำนายได
0: ้ก็จะทำนายได้วันนี้ก็สบายใจเพราะว่าหมอมาดูนะฮะแต่เป็นหมอจริงมาดูแล้วมาทำนายมาพยากรณ์ให้แบบนี้อันแรกผมถามถึงคำว่าอนุพันธุศาสตร์ก่อนเป็นคำที่ค่อนข้างแปลกพันธุศาสตร์เข้าใจอนุก็เล็กๆแต่อนุพันธุศาสตร์นี่คืออะไรครับ
1: ครับอนุพันธุศาสตร์เนี่ยเป็นความรู้ซึ่งเราศึกษาจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆนะครับในระดับอนุหรือขนาดเล็กมากที่ตาเรามองไม่เห็นนะครับดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในกับพันธุกรรมที่ทำให้เกิดโรคหรือความเจ็บป่วยอะไรบ้าง
0: ครับอย่างกรณีของคุณแองเจลินาโจลีเนี่ยไปตรวจเจออะไรเข้าฮะในระดับอนูเนี่ยระดับเล็กๆนะ
1: ครับคุณแองเจลินาโจลี่เองเนี่ยครับเนื่องจากตัวเขาเองนะครับมีประวัติครอบครัวคุณแม่แล้วก็คุณยายเนี่ยป่วยแล้วก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมแล
0: ้
1: วก็มะเร็งรังไข่ครับทำให้ตัวเขาเองเนี่ยทราบว่าตัวเขาอาจมีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นมะเร็งชนิดซึ่งถ่ายทอดทางพันธุกรรมแล้วก็ตรวจพบในเมื่อตรวจพบเขาก็จึงตัดสินใจที่จะทำการรักษาเพื่อป้องกันการเป็นมะเร็งทั้งสองอวัยวะ
0: คำว่าพบนี่ไปพบอะไรฮะไปเจออะไรที่บอกว่าเธอก็มีโอกาสจะเป็นเหมือนกับแม่และยายนะ
1: โรคมะเร็งพันธุกรรมชนิดซึ่งแองเจลินาโจลี่เป็นนะครับคือมะเร็งเต้านมและรังไข่เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนซึ่งปัจจุบันเรารู้แล้วชื่อ BRCA
0: BRCA
1: ครับเมื่อเขาไปตรวจเจอการกลายพันธุ์หรือว่าการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมอันนี้ครับทำให้ตัวเขาเองมีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดมะเร็งทั้งสองอวัยวะนะครับหมายความว่าถ้าเขาทิ้งไว้เฉยๆไม่ทำอะไรเลยเนี่ยครับโอกาสที่เขาจะเป็นก็อาจจะสูงถึง 80% ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คงเป็นเหตุผลสำคัญซึ่งทำให้เขาตัดสินใจที่จะเลือกเตรียมการผ่าตัดซะก่อนเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงลง
0: ตอนนี้เธอตัดเต้านมทิ้ง
1: ใช่ครับ
0: ทั้งสองข้าง
1: ทั้งสองข้าง
0: จาก80กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเหลือเท่าไหร่ฮะ
1: ก็เหลือประมาณสัก 5%
0: ยังมีโอกาสอยู่แต่เหลือ 5%
1: ยังมีโอกาสอยู
0: ่ครับทีนี้รังไข่เหรอฮะ
1: ครับ
0: รังไข่นี่ถ้ายังมีโอกาสเป็นมะเร็งแต่แปลว่าต่อไปเธอต้องตัดรังไข่ต่อหรือว่าไง
1: ก็จากข่าวซึ่งเธอตัดสินใจให้เองนะครับก็ตัดสินใจว่าหลังจากผ่าตัดเต้านมและพักฟื้นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคงจะผ่าตัดรังไข่อ๋อ
0: ครับแล้วเช่นเดียวกับเต้านมไหมฮะพอตัดรังไข่ออกโอกาสจะเป็นมะเร็งก็
1: จะเหลือน้อยกว่า 5%
0: เช่นเดียวกัน
1: ใช่ครับ
0: อ๋อ แบบนี้มันเป็นเหมือนกับสูตรคณิตศาสตร์แบบนั้นไหมตรงไปตรงมาไหมตัดออกโอกาสเสี่ยงก็น้อยลงถ้ามีโอกาสเป็นนี้ตัดอวัยวะนี้ออกซะความโอกาสเป็นมะเร็งก็จะน้อยลงแบบนี้คือเป็นลักษณะนั้นตรงไปตรงมาแบบนี้ไหมคร
1: ับเนื่องจากอันนี้แต่ละโรคจะไม่เหมือนกันนะครับเนื่องจากโรคซึ่งแองเจลิน่าโจลี่เป็นเนี่ยครับเรามีความรู้พอสมควรแล้วเราทราบว่าการปล่อยทิ้งไว้นั้นมีความเสี่ยงสูงมากนะครับถึงไม่เป็นตอนนี้ในช่วงชีวิตสุดท้ายก็คนส่วนใหญ่ก็จะเป็นนะครับการผ่าตัดเลือกผ่าตัดซะก่อนโดยเฉพาะในอวัยวะซึ่งเขาคิดว่าอาจจะไม่มีความจำเป็นเท่าไหร่แล้วนะครับเช่นเต้านมหรือรังไข่นะครับก็จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได
0: ้ช่วงนั้นเนี่ยผมจำได้ว่ามีข่าวออกมาเยอะคนเห็นด้วยบอกว่าโอ้โหเธอกล้ามากตัดสินใจโอ้โหแบรดพิตต์ก็ออกมายกย่องเธอกล้าหาญแต่อีกฝั่งนึงคุณหมอหลายท่านก็บอกว่าเฮ้ยไม่เห็นต้องรีบไปตัดเลยอาการยังไม่เกิดถ้ามันเกิดแล้ววิธีการรักษาก็มีเยอะแยะอะไรเงี้ยคนทั่วไปก็ตกใจเอ๊ะแล้วฉันจะฟังใครดีไปทางไหนจริงๆแล้วในทัศนะของคุณหมอเนี่ยคุณเป็นยังไงดีครับ
1: จริงๆแล้วขึ้นกับการตัดสินใจของตัวผู้ป่วยเป็นสำคัญนะครับการตัดสินใจนี้ไม่มีถูกผิดการตัดสินใจเลือกที่จะตัดหรือไม่ตัดก็ได้นะครับแล้วก็แม้กระทั่งคนซึ่งทราบอยู่แล้วว่าตัวเองมีการกลายพันธุ์อย่างแองเจลิน่าโจลี่เองเนี่ยครับคนประมาณสักครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองที่ตัดสินใจผ่าตัดนะครับ
0: การตัดออกไปแบบนี้ฮะตัดเต้านมมีผลเสียไหมฮะ
1: ผลเสียจริงๆก็ขึ้นกับว่าตัวเขาเองเนี่ยครับมีความจำเป็นจะต้องใช้อวัยวะเหล่านั้นหรือไม่นะครับเช่นกรณีของคุณแองเจลิน่าโจลี่เองเนื่องจากเธอก็มีบุตรแล้วนะครับ
0: ลูกโตหมดแล้วด้วย
1: ใช่
0: ไม่ต้องให้นมลูกเงี้ย
1: ไม่ได้ตัดสินใจจะมีบุตรอีกนะครับอันที่สองก็คือปัจจุบันนี้การผ่าตัดหลายๆอย่างนั้นก็สามารถจะเลือกผ่าตัดแล้วก็ใช้เทคนิคศัลยกรรมตกแต่งได้นะครับการผ่าตัดปัจจุบันก็สามารถส่องกล้องได้เพราะฉะนั้นความเจ็บป่วยหรือความยากลำบากในการผ่าตัดก็ลดลงมากนะครับคนไข้ก็สามารถพักฟื้นแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นการผ่าตัดเองในปัจจุบันก็จึงเป็นทางเลือกซึ่งไม่เลวจริงๆแล้วนะครับในการที่จะเลือกป้องกัน
0: ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงแล้วแต่ละกรณีแต่ละท่านที่จะเลือกใช่ไหมฮะที
1: ่
0: จะตัดสินใจอันนี้คุณผู้ชมสงสัยว่ามันดูยังไงทำงานยังไงทำนายแบบไหนการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเนี่ยถ่ายทอดยังไงฮะพ่อแม่เป็นลูกเป็นโอกาส
1: ทอดก็ถ้าเราดูง่ายๆก็คือลักษณะเด่นหมายความว่าลักษณะนี้จะถูกถ่ายทอดมาจากพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งนะครับมาสู่ลูกนะครับส่วนลักษณะด้อยนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อพ่อและแม่มีลักษณะที่เป็นพาหะหรือแฝงอยู่ไม่แสดงอาการแล้วก็บุตรนั้นจะต้องได้รับกรรมพันธุ์จากทั้งพ่อและแม่นะครับจึงจะแสดงออก
0: คำว่าเด่นด้อยเนี่ยบางคนฟังแล้วอาจจะคิดว่าลักษณะเด่นเป็นสิ่งดีลักษณะด้อยเป็นสิ่งไม่ดีอย่างนี้เสมอไปไหม
1: ไม่ครับ
0: ไม่ใช่ใช่ไหม
1: ครับเราเพียงแต่บอกว่าลักษณะเด่นนั้นคือแสดงออกในเพียงคนใดคนหนึ่งนะครับส่วนลักษณะด้อยนั้นจะแสดงออกได้ก็ต่อเมื่อต้องได้รับกรรมพันธุ์จากทั้งพ่อและแม
0: ่มาเจอกันพอดี
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ถ่ายทอดออกมา
1: ไม่มีลักษณะซึ่งดีหรือไม่ดี
0: ไม่ใช่ว่าเด่นคือดีด้อยคือเป็นโรคอะไรไม่ใช่
1: ไม่จำเป็นครับ
0: ครับผมอ๋อคือสืบต่อถ่ายทอดกันมาแบบนี้
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้การเสี่ยงที่จะเป็นเนี่ยบอกได้อัตราส่วนนี่บอกได้ชัดเจนไหมอย่างเช่นถ้าสมมติว่าพ่อเคยเป็นมะเร็งลำไส้แม่ไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นลูกออกมาจะมีโอกาสเป็นกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: จะบอกอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับ
1: ในโรคซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ามีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะครับแล้วก็โรคเหล่านี้ส่วนใหญ่โดยเฉพาะมะเร็งพันธุกรรมซึ่งเราตรวจส่วนใหญ่นั้นมีการถ่ายทอดแบบลักษณะเด่นหมายความว่าถ้าพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งเป็นโร
0: ค
1: เราทำนายได้ว่าลูกนั้นมีโอกาส 50% หรือ1ใน2ที่จะเป็น
0: พ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งเป็นเท่านั้น
1: เป็นโรค
0: ถ้าพ่อและแม่เป็นทั้งคู่ในโรคนี้ลูกจะออกมา
1: โอกาสก็จะสูงขึ้นไปอีกครับแต่ว่าโดยทั่วไปนั้นโรคเหล่านี้ไม่ได้พบบ่อยเพราะฉะนั้นโอกาสที่พ่อและแม่เป็นโรคพันธุกรรมที่ก่อให้เกิดโรค

0: มะเร็งเหมือนกันเนี่ยครับน้อยไม่เยอะมากครับ
1: แต่ทำไมโรคแบบนี้มันยังสืบทอดกันต่อมาเรื่อยๆอยู่ได
0: ้ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าจริงๆแล้วการกลายพันธุ์เนี่ยครับเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตเลย
1: คำว่ากลายพันธุ์ใช
0: ่ไ
1: หมตอนนี้เราคุ้นกับคำว่ามนุษย์กลายพันธุ์แต่ก็จะมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารอะไรเยอะแยะแต่นี่กลายพันธุ์ที่เป็นโรคนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเข้าใจว่าการกลายพันธุ์นี่ไม่ใช่ของดี
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วการกลายพันธุ์เนี่ยเป็นพื้นฐานซึ่งมีอยู่แล้วนะครับในสิ่งมีชีวิตไม่ใช่เฉพาะมนุษย
1: ์
0: นะครับสัตว์ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเหตุสำคัญของการวิวัฒนาการนะครับทำให้เรานั้นมีความเหนือกว่าหรือมีความแตกต่างหรือว่ามีข้อดีซึ่งเหนือกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นก็เราเชื่อว่าเรานั้นกลายพันธุ์มานะครับทำให้เรานั้นรวบรวมข้อดีเอาไว้ในขณะเดียวกันในการกลายพันธุ์ก็เหมือนดับสังค
1: ม
0: นะครับอาจมีการกลายพันธุ์บางอย่างซึ่งทำให้เกิดความไม่ดีเกิดขึ้นนะครับและทำให้เกิดโรคนะครับถามว่าทำไมคนเป็นโรคพันธุกรรมจึงยังอยู่ทั้งที่มันมีความเจ็บป่วยใช่ไหมครับมันไม่น่าจะเป็นลักษณะที่ดีนักนะครับก็คง2 อย่างที่1ก็คือการกลายพันธุ์นั้นเกิดขึ้นในครอบครัว
1: ครับ
0: โดยบังเอิญก่อนนะครับเช่นคนใดคนหนึ่งหรือว่าคนไข้บางคนซึ่งมาหาเราอาจจะบอกว่าฉันก็ไม่เคยมีพ่อแม่เป็น
1: ทำไม
0: ตัวฉันเป็นใช่ไหมครับก็เป็นไปได้ว่าการกลายพันธุ์นั้นเกิดขึ้นในตัวเขาเป็นคนแรกนะครับซึ่งมีโอกาสเกิดได
1: ้ครับ
0: นะครับอันที่สองก็คือการกลายพันธุ์นั้นเนี่ยบางครั้งในสถานการณ์หนึ่งอาจเป็นประโยชน์พอเวลาผ่านไปหลายชั่วอายุคนการกลายพันธุ์กับเป็นโทษนะครับตัวอย่างซึ่งเราทราบในปัจจุบันก็คือธาลัสซีเมียนั่นเองนะครับเรารู้ว่าในอดีตนั้นบ้านเราเนี่ยครับมีมาลาเรียชุกชุมมากนะครับการกลายพันธุ์ของธาลัสซีเมียเองเนี่ยครับทำให้คนที่อยู่ในเขตบ้านเราเนี่ยครับทนทานต่อมาลาเรียได้ดีกว่านะครับในสถานการณ์ในอดีตการมีการกลายพันธุ์ของธาลัสซีเมียกลับเป็นประโยชน
1: ์
0: นะครับในปัจจุบันซึ่งมาลาเรียนั้นหายไปเยอะนะครับ
1: ไม่ค่อยเป็นกันละ
0: ธาลัสซีเมียเองกับเป็นปัญหานะครับเพราะทำให้เกิดโรคเลือดจางเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมียเองเนี่ยก็อาจจะมีความทนทานต่อการติดเชื้อมาลาเรียก็ทำให้เขาอยู่ดีมีสุขได้ในขณะซึ่งคนที่ไม่มีกรรมพันธุ์ของโรคนี้เนี่ยก็อาจจะเจ็บป่วยจากมาลาเรียแล้วก็เสียชีวิตไปในอดีตโดยเฉพาะในยุครุ่นปู่ย่าตายายหรือว่าก่อนหน้านี้อีกซึ่งมาลาเรียเป็นโรคซึ่งรุนแรงมากไม่มียารักษา
1: ตายกันเยอะโอ้โหคุณหมอบอกแบบนี้เราเห็นภาพเหมือนกันนะฮะว่าการกลายพันธุ์บางอย่างมันมีประโยชน์แต่มันก็มีประโยชน์ในยุคสมัยหนึ่งเหมือนยุคสมัยเปลี่ยนไปการกลายพันธุ์นั้นกลับกลายเป็นโทษก็มีที่มันบอกกำหนดไม่ได้ว่ากลายพันธุ์แบบไหนจะมีประโยชน์โทษเมื่อไหร่อะไรอย่างไรใช่ไหมแต่ตอนนี้เราพอจะบอกได้ไหมฮะถ้าเรารู้ได้ก่อนว่าตัวเราเองที่ได้มาเนี่ยพ่อแม่ให้มาแบบนี้โดยสืบต่อกันมาทางพันธุกรรมเนี่ยเรามีความเสี่ยงเป็นโรคอะไ
0: ร
1: แต่ว่าจะสามารถทำนายโรคอะไรแบบไหนได้บ้าง

0: สวัสดีครับ
1: โอ้เดี๋ยว
0: สวัสดีครับนี่คือตู้บดหมอนะครับคือไม่มีอะไรสบายๆทำใจสบายๆได้แค่จะบอกว่ามีเรื่องสงสัยอะไรหรือว่ามีอะไรที่อยากรู้เกี่ยวกับ

0: คุณหมอเนี่ยถามผ่านตู้นี้ได้เลยนะเดี๋ยวพี่แบลคำตอบให้
1: คือผมสงสัยมานานมากครับว่าคือหูผมเนี่ยมันทั้งมีขี้หูมันทั้งเปียกมันทั้งคันแต่หมอเนี่ยยังไม่ให้แคะไม่ให้ยุ่งอะไรอ่ะแล้วมันจะหายไหมครับ
0: โอ้โหฟังแล้วคันขึ้นมาเลยเอาสำลีมาปั่นก็ไม่หายด้วยนะแต่ทำไมไม่ให้แคะนี่ก็สงสัยเหมือนกันเดี๋ยวไปถามคุณหมอดีกว่าคุณหมอครับฝากเคลียร์เรื่องนี้ด้วยนะครับ
2: ขี้หูนะคะเป็นลักษณะเหมือนเป็นขี้ไข่นะคะที่เกิดขึ้นในบริเวณรูหูซึ่งมักจะเกิดตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะลักษณะขี้หูของเราแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันทำพันธุกรรมบางคนขี้หูแห้งนะคะบางคนขี้หูเปียกแฉะเลยก็มีเนาะซึ่งขี้หูพวกนี้มักจะหลุดออกมาได้เองอยู่เฉยๆก็หลุดออกมาได้เองหรือแม้กระทั่งเวลาเราขยับปากหรือเคี้ยวพวกนี้ก็จะหลุดออกมาเองได้ค่ะแต่ในบางรายที่รูหูแคบมากๆนะคะหรือว่าลักษณะของขี้หูเนี่ยเปียกแฉะมากๆการที่ขี้หูจะหลุดออกมาเองเนี่ยอาจจะทำได้ยากขึ้นค่ะการแคะหูด้วยตนเองนะคะในบางครั้งเนี่ยอาจจะดันขี้หูเนี่ยเข้าไปใกล้หรือว่าลึกใกล้เนี่ยหมายถึงว่าใกล้เยื่อแก้วหูมากขึ้นลึกเข้าไปด้านในทำให้ยิ่งเพิ่มโอกาสที่จะออกมาได้เองเนี่ยยากขึ้นคัตเตอร์บัตรนะคะเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่คนนิยมนะคะเอามาใช้ในการแคะหรือว่าปั่นหูเนาะเบื้องต้นเนี่ยสามารถเช็ดทำความสะอาดได้นะคะในบริเวณใบหูส่วนนอกหมอไม่แนะนำให้เอาเข้าไปในรูหูหรือว่าปั่นเข้าไปในบริเวณที่ลึกขึ้นโดยที่เรามองไม่เห็นเพราะอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้มากขึ้นค่ะคนที่มีขี้หูเยอะมากๆนะคะเบื้องต้นเนี่ยหมอแนะนำให้ใช้ยานะคะในกลุ่มยาหยอดหูเพื่อละลายขี้หูก่อนนะคะพวกนี้อาจจะทำให้หลุดหรือว่าไหลออกมาได้เองง่ายขึ้นนะคะแต่ในบางรายถ้าหยอดแล้วรู้สึกว่าอุหูอื้อมากขึ้นนะคะอันนี้แนะนำให้มาตรวจพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อมาดูดขี้หูดีกว่าบางรายอาจจะทำทุกๆ6เดือนถึง1ปีนะคะเพื่อเป็นการทำความสะอาดหูด้วยค่ะทราบแล้วนะคะว่าเวลาคันหูเนี่ยเราต้องทำยังไงนะคะ
0: อ๋อคือปั่นได้แค่รอบๆแต่ว่าอย่าไปแคะข้างในต้องขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่มาอธิบายได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแบบนี้นะครับจะได้รู้วิธีการทำความสะอาดหูตัวเองได้อย่างถูกต้องนะครับเคลียร์ไหมครับน้อง
1: เคลียร์ครับตอนนี้ผมจะไม่แคะหูอีกแล้ว
0: และถ้าคุณผู้ชมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยมีข้อสงสัยหรือมีอะไรที่อยากจะบ่นเชิญได้เลยครับแต่วันนี้ลาไปก่อนเลยนะครับขอบคุณนะน้องนะ
1: ขอบคุณนะพี่
0: อย่าไปแคะอีกนะอย่าไปแคะ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายทางช่องดามาชาแนลค่ะ
3: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: น้องครับน้องครับนี่คือตู้บนหมอนะครับนี่แฟนไม่มาด้วยเหรอนิ่งนิ่งนิ่งไม่ตอบอย่างนี้งั้นไม่เป็นไรพี่ล้อเล่นละกันเอาเป็นว่าหนูมีเรื่องอะไรที่สงสัยกับเรื่องสุขภาพไหมหรือมีเรื่องอะไรที่อยากจะบ่นคุณหมอไหม
1: คืออย่างนี้ค่ะแม่หนูว่าแก

0: ่แล้วแต่ว่ายังไม่เคยขูดหินปูนเลยค่ะหนูก็เลยลองพาไปขูดแต่ไม่รู้ทำไมคุณหมอไม่ยอมขูดให้เลยอย่างเนี้ยฟันแม่หนูก็จะมีแต่หินปูนเกาะตลอดเลยสิค่ะ
1: นั่นน่ะสิครับทำไมคุณหมอเขาไม่ขูดให้อันนี้ฟังดูแล้วก็สงสัยเหมือนกันนะครับเอาไปว่าเดี๋ยวให้คุณหมอเนี่ยเป็นคนมาอธิบายเองดีกว่าเชิญคุณหมอเลยครับ
2: โดยปกติแล้วเนี่ยการขูดหินปูนเนี่ยเป็นหัตถการหรือว่าการรักษาฟันที่มีผลข้างเคียงน้อยนะครับแล้วก็ทำได้ง่ายนะฮะแต่ว่าก็อาจจะมีเหตุผลหรือมีข้อยกเว้นบางอย่างนะครับที่ทำให้คุณหมอเนี่ยตัดสินใจว่าการขูดหินปูนวันนี้อาจจะไม่คุ้มที่จะทำวันนี้อาจจะต้องเลื่อนไปก่อนนะครับเหตุผลข้อที่หนึ่งที่อาจจะเป็นไปได้นะครับก็คือการที่คุณแม่เนี่ยอาจจะมีโรคเหงือกที่ดำเนินไปมากแล้วนะครับคุณแม่ก็แทบจะไม่เคยขูดหินปูนเลยเนาะหินปูนเนี่ยเป็นต้นเหตุของเรื่องโรคเหงือกนะครับผลของโรคเหงือกจะทำให้เกิดอะไรจะทำให้เกิดเหงือกล้นแล้วก็ฟันโยกนะครับทีนี้เมื่อฟันโยกแล้วในบางกรณีเนี่ยหินปูนที่มากจริงๆเนี่ยมันจะเชื่อมฟันซี่ที่ติดกันเข้าด้วยกันนะครับบางทีเนี่ยฟันซี่หนึ่งโยกแต่ว่าหินปูนมันไปเชื่อมฟันซี่ที่โยกเข้ากับฟันซี่ที่ไม่โยกนะครับผลรวมออกมาก็คือคนไข้เนี่ยจะไม่รู้ตัวเลยว่าฟันตัวเองเนี่ยเป็นโรคเหงือกที่เยอะแล้วแล้วก็ฟันโยกแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณหมอเนี่ยไม่ได้สร้างความเข้าใจก่อนหรือเตือนไว้ก่อนนะครับแล้วไปขูดหินปูนออกนะครับไอ้ฟันซี่ที่โยกเนี่ยมันก็จะเป็นอิสระจากฟันซี่ที่ไม่โยกแล้วมันก็กลับมาโยกได้นะครับคนไข้ก็อาจจะเข้าใจผิดว่าคุณหมอทำอะไรทำไมก่อนท่านี้ฟันไม่ได้โยกแล้วฟันกลับมาโยกคุณหมอทำอะไรรุนแรงหรือเปล่ามันก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้เหตุผลที่2ที่อาจจะเป็นไปได้นะครับนั่นก็คือเรื่องโรคประจำตัวของผู้ป่วยนะฮะบางคนเป็นโรคหัวใจนะแล้วก็อาจจะกินยาละลายลิ่มเลือดยาต้านเกล็ดเลือดต่างๆนะครับซึ่งมีผลข้างเคียงเนี่ยทำให้เลือดออกง่ายและหยุดยากคุณหมอเขาอาจจะประเมินแล้วว่าการขูดหินปูนวันนี้นะครับมันอาจจะทำให้เลือดออกมากนะแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะไม่หยุดอาจจะเป็นอันตรายได้นะครับในผู้ป่วยสูงอายุดังนั้นคุณหมอเขาอาจจะคิดว่าวันนี้ไม่คุ้มที่จะทำนะครับอาจจะต้องสร้างความเข้าใจกับคนไข้ก่อนหรือว่าไปปรึกษาแพทย์เพื่อหยุดยาละลายเลี่ยมเลือดยาต้านเกล็ดเลือดต่างๆก่อนหรือว่าไปควบคุมโรคที่ทำให้มีความเสี่ยงเลือดออกอันนี้ก่อนนะครับพี่โบไปบอกคนไข้ด้วยนะครับว่าเหตุผลก็เป็นดังนี้ครับ
1: อ๋อมันเป็นแบบนี้เองเพราะฉะนั้นตอนที่อายุยังไม่เยอะเนี่ยเราควรหมั่นไปขูดหินปูนอย่างสม่ำเสมอจะดีที่สุดนะครับว่าแต่เดี๋ยวออกไปแล้วแฟนมารอรับอยู่หรือเปล่าอะไม่ต้องตอบแล้วเอาไปว่าถ้าหนูไปเจอตู้บนหมอที่ไหนนะหนูบอกเพื่อนได้เลยนะมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากบอกคุณหมอเชิญได้เลยนะจ๊ะและเดี๋ยวเจอกันคราวหน้านะวันดีนะคะ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายทางลามา Channel ด้วยนะครับ
3: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: หมอขอบ่นวันนี้คุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจะมาระบายความในใจเรื่องของคนไข้เมาที่พฤติกรรมเนี่ยไม่เบาเลยครับคุณหมอถึงกับกุมขมับเลยคุณหมอครับกุมขมับแล้วบ่นเลยดีกว่าครับอย่ากุมเลยครับ
5: หมอขอบ่นหมอขอบ่นจะบ่นแล้วนะครับสิ่งที่หมอจะบ่นในวันนี้คือคนไข้ที่เมาสุราและมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับจะมีทั้งอุบัติเหตุและไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับแต่หลักๆเลยก็คือจะพูดไม่รู้เรื่องให้ประวัติอะไรก็ไม่ได้ทำให้การรักษาของหมอเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำ

0: กรณีที่เขาได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉินและมีการบาดเจ็บที่ต้นบางทีเขาโวยวายเจ้าหน้าที่สั่งให้อยู่นิ่งๆเขาก็ขยับไปมาไม่ทำตามพอทำแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะกระดูกไขสันหลังเนี่ยของคนไข้ที่หักมาแล้วคราวนี้มันก็เคลื่อนไปทับเส้นประสาทหลังจากนั้นทำให้เขาเนี่ยเกิดอัมพาตทำให้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจไปตลอดชีวิตนะฮะไม่สามารถเดินได้นอนติดเตียงอย่างคนไข้เคสนี้นะครับถ้าคนไข้ทำตามหมอสั่งคนไข้ก็อาจจะใส่แค่เฟือกดามคอไปเป็นระยะเวลาหนึ่งนะฮะคราวนี้กระดูกมันก็ไม่เคลื่อนในกรณีที่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะฮะบางทีก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนมาเข้ามาในห้องฉุกเฉินเอะอะโวยวายเจ้าหน้าที่หมอบอกให้เงียบๆเถียงหมอหลังจากนั้นหมอก็บอกให้เงียบๆอีกต่อยเจ้าหน้าที่ก็มีครับทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็มีครับหมอสลบไปฮะคนไข้ต้องตั้งสตินะครับฟังเจ้าหน้าที่ว่าสั่งให้คนไข้เนี่ยทำอะไร1 2 3 4ต้องทำตามเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อการรักษาได้สายดื่มปลดฟังทางนี้นะครับสุราเป็นอันตรายต่อร่างกายและผู้อื่นลดได้ลดนะถือว่าหมอขอนะครับ
1: แอลกอฮอล์ไม่ใช่เงินในบัญชีสายดื่มสายปาร์ตี้ทั้งหลายไม่ต้องสะสมไว้ในร่างกายเยอะก็ได้นะครับลดได้ลดเลิกได้เลิกคุณหมอขอแล้วนะ
2: หมอขอบ่น
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาอีกแล้วค่ะวันนี้เราพบกันจันทร์ที่18เมษายนนะคะเป็นวันทำงานวันแรกหลังจากวันหยุดเทศกาลสงกรานต์หลายๆคนก็ได้เดินทางกลับบ้านไปพักผ่อนไปพบกับพ่อแม่ไปพบกับญาติพี่น้องที่บ้านต่างจังหวัดบางคนก็ถือโอกาสนี้เดินทางท่องเที่ยวบางคนบอกว่าไม่เป็นไหนหรอกอยู่บ้านค่ะพักผ่อนในช่วงเทศกาลเพราะว่าตอนนี้เราก็ต้องป้องกันตัวเองจากการระบาดของเชื้อโควิดนะคะหลังจากนี้ค่ะนะคะนอกจาก7วันอันตรายในช่วงเทศกาลแล้วก็ต้องเฝ้าระวังกันแหละค่ะว่าหลังจากนี้จะมีการระบาดของโควิดเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าจะมีผู้ป่วยหนักจะมีคนที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือการระบาดนั้นจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าทุกคนต้องช่วยกันค่ะเพื่อจะหยุดยั้งการระบาดนะคะแต่วันนี้ค่ะลัดคิวหมอรามาก็เช่นเคยนะคะว่าเราเป็นรายการที่ไลฟ์สดค่ะเราออกอากาศสดในทุกช่องทางของรามาชาแนลทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของออนไลน์ออฟไลน์นะคะดูอยู่ทางทีวีหรือว่าดูอยู่ทางออนไลน์นั้นรายการออกอากาศสดก็จะเป็นช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถที่จะพูดคุยกันถามคำถามกับคุณหมอรามาเราลัดคิวมาตอบคำถามกันสดๆ2ช่องทางหลักๆที่คุณผู้ชมจะถามคำถามสดๆได้นะคะช่องทางแรกก็คือโทรศัพท์มาเลยค่ะนะคะทีมงานของเราจะรับโทรศัพท์แล้วก็จดคำถามและดิฉันก็จะถามกับคุณหมอในรายการเลย023547105 023547105จดเบอร์ไว้นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะมีคำถามอะไรก็โทรศัพท์มาถามได้เลยอีกช่องทางนึงก็คือในไลฟ์สดของเรานี่ค่ะคุณผู้ชมก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ของคุณผู้ชมคำถามของคุณผู้ชมนั้นเราก็จะเลือกมาถามคุณหมอในรายการวันนี้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้แนะนำนะคะสำหรับอาจารย์หมอ2ท่านนะคะอาจารย์หมอท่านแรกนะคะท่านก็จะมาคุยกับเราแล้วก็จะให้คำปรึกษาเราเกี่ยวกับโรคติดเชื้อหรือว่าโรคนะคะโดยเฉพาะการรักษาตัวการฉีดวัคซีนการดูแลตัวเองในวิกฤตโรคโควิดแบบนี้ค่ะศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบูรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีหรืออาจารย์โสของพวกเรานั่นเองค่ะอีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์เอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรสาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์โสและอาจารย์เอค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค
0: ่ะวันนี้อาจารย์เอก็จะพูดถึงเรื่องของการกินนะภาวะการเลือกอาหารอย่างไรให้มีสุขภาพดีอาจารย์โสคะวันนี้นะคะคงจะมีคนถามเกี่ยวกับเรื่องของโควิดโรคติดเชื้อต่างๆมากเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเรามีข้อความประชาสัมพันธ์ค่ะตอนนี้โรงพยาบาลรามาธิบดีกำลังขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ปนะคะทุกกรุ๊ปเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะมาบริจาคโลหิตได้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะมี2จุดหลักๆที่เราสามารถมาบริจาคโลหิตได้นะคะคุณผู้ชมมาถึงนะคะก็มาได้ที่ชั้น2อาคารหลักหรืออาคาร1โรงพยาบาลรามาธิบดีขึ้นไปที่ชั้น2อีกจุดหนึ่งคืออาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ค่ะไปที่ชั้น3ด้วยชั้น3ของอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะมาได้ทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดนะคะวันหยุดราชการวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่หยุดค่ะตั้งแต่เวลา 8:30 จนถึง 12:00 หยุดกลางวัน1ชั่วโมงค่ะเปิดบริจาคอีกครั้งหนึ่งนะคะ 13:00 ถึง 16:30 การบริจาคโลหิตนั้นถือว่าเป็นการช่วยผู้ป่วยที่ต้องการเลือดนะคะเพื่อที่จะดูแลสุขภาพอาจจะเป็นการเลือดเพื่อการผ่าตัดหรือว่าเลือดเพื่อการรักษาต่างๆด้วยค่ะอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามนะคะแล้วก็ฟังการตอบคำถามแล้วบอกว่าโอ้รายการดีจังเลยอยากติดตามเป็นประจำไม่อยากจะพลาดเลยอยากให้คุณผู้ชมกด

0: ไว้ค่ะกดไลค์นะคะแล้วก็ Subscribe นะคะรามาชาแนลไว้นะคะเอาให้ดีเนี่ยนะคะช่วยกันแชร์ไปด้วยค่ะแชร์ไปด้วยให้เพื่อนๆของเรานะคะที่ติดตามเราอยู่เพื่อนๆของเราใน Facebook นั้นจะได้ดูรายการลัดคิวหมอรามาได้ดูรายการดีๆของรามาชาแนลนะคะหรือว่าคุณผู้ชมกดออนไลฟ์โนติฟิเคชันมันจะแจ้งเตือนทุกครั้งค่ะที่รายการของรามาชาแนลมาเราจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะคะโดยเฉพาะลัดคิวหมอรามาแบบนี้ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะอาจารย์โสคะอาจารย์เอกคะมันจะมีเคสของการลดน้ำหนักผู้หญิงเรานะหรือว่าผู้ชายก็เถอะสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยจะต้องมีปัญหาเรื่องของการลดน้ำหนักแต่ผู้หญิงอาจจะมีปัญหามากกว่านั้นก็คือว่าเราต้องมีประจำเดือนทุกๆเดือนนะคะผู้หญิงบางคนนี้ประจำเดือนมาไม่ปกติค่ะมาไม่ตรงวันมาไม่ปกติไปหาหมอตั้งนานนะหาสาเหตุไม่เจอเพราะคุณหมอบอกว่าเอ๊คุณลองลดน้ำหนักดีไหมคุณอ้วนเกินไปนะถ้าคุณลดน้ำหนักเนี่ยอาจจะมีทำให้ประจำเดือนมาปกติได้ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ทำแบบนี้แล้วก็ได้ผลด้วยค่ะลองไปติดตามเคสวันนี้กันก่อนนะคะเดี๋ยวมาคุยกันค่ะ
1: ประจำเดือนมาไม่ตรงรอบเดือนมักเป็นปัญหากวนใจของสาวๆหลายคนซึ่งสาเหตุของประจำเดือนมาไม่ตรงเวลามีหลากหลายสาเหตุหนึ่งในสาเหตุนั่นคือน้ำหนักตัวมากเกินไปนางสาวสุภาพรแซ่ลิ้มหรือจิ๊บในวัย32ปีนักทรัพยากรบุคคลคณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ผ่านจุดนั้นมาด้วยตนเองเพราะตั้งแต่แรกสาวประจำเดือนไม่เคยมาตรงเวลาจนไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะมาเมื่อไหร่แย่ที่สุดซึ่งเคยผ่านมาก็คือปีละ1ครั้งคุณหมอเชื่อว่าสาเหตุน่าจะมาจากน้ำหนักตัวมากเกินไปจิ๊บในวัย25ปีขณะนั้นจึงทำทุกวิธีทางที่จะลดน้ำหนักจาก74กิโลกรัมลงมาให้ได้ทั้งการควบคุมการกินการโหมออกกำลังกายรวมทั้งการกินอาหารเสริมเพื่อกระตุ้นให้น้ำหนักลงเร็วขึ้นแต่ก็ไม่เห็นผลน้ำหนักกลับขึ้นลงและไม่คงที่สุดท้ายจึงคิดว่าควรดูแลการกินอาหารควบคู่ไปกับการออกกำลังกาย
2: เวลาเราออกกำลังกายเราจะเหนื่อยเรากลับมาเราก็จะทานอาหารแต่ว่าตอนนั้นคือจะทานแบบทานเยอะทานโดยไม่เลือกว่าอะไรก็ได้เพราะเหมือนเราวิ่งมา10กิโลอย่างเงี้ยเราเหนื่อยมากเราก็จะทานไปเรื่อยๆคราวนี้มันก็เริ่มรู้สึกมันจะมีตอนเริ่มออกกำลังกายแรกๆอ่ะมันจะลดลงอย่างเร็วมากแล้วมันจะมีจุดที่มันหยุดนิ่งอยู่ใช่ค่ะคราวนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือเราช่วยด้วยการอาหารอีกอย่างนึงก็เลยตอนนั้นก็มีกินคีนค่ะตอนนั้นแบบคีนจ๋ามากคีนจนแบบเวลาผัดผักก็ใช้น้ำมันในการผัดไข่ดาวหนูเป็นไข่ดาวน้ำแต่ก็ตอนนั้นน่าจะทำแบบนั้นได้อยู่ประมาณ2ปีค่ะ
1: คลีนก็น่าจะยังไม่ใช่คำตอบที่เหมาะสมจีบจึงลองเปลี่ยนมาทำ IF 23ทับ1แทนผลที่ตามมาคือปวดท้องจนต้องไปหาหมอในทันทีจากนั้นได้เปลี่ยนมาทำ IF 18ทับ6โดยกินอาหาร2มื้อคือมื้อกลางวันและมื้อเย็นซึ่งทุกมื้ออาหารจะคิดเมนูและทำเองเน้นอาหารครบ5หมู่และกินโปรตีนเป็นหลักในวันจันทร์ถึงศุกร์ส่วนวันหยุด2วันจะทำชีทเดย์ซึ่งจะทำให้สามารถออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆได้ทั้งหมดทำควบคู่ไปกับการออกกำลังกายในช่วงเย็นของทุกวัน
2: ตอนนั้นก็หยุดไปค่ะตอนนี้คือกลับมาเริ่มใหม่ใช้วิธี IF ค่ะอาหาร IF ของหนูจะไม่ได้เป็นอาหารคีนแล้วค่ะแต่ว่าจะเป็นการเลือกทานโปรตีนมากกว่าแล้วก็ลดคาร์โบลงค่ะส่วนมากจะเป็นสเต็กค่ะสเต็กอกไก่สเต็กหมูกับผักอะไรเงี้ยค่ะหรือบางวันก็เป็นผัดผักหมูกับผักหรือถ้าเป็นผัดพริกแกงอะไรพวกนี้ก็มีบ้างค่ะแล้วแต่เปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆถ้าดูในมื้ออาหารจริงๆความจริงกินโปรตีนเยอะมากเลยค่ะน้ำหนักลดลงค่ะแต่ว่าลงแบบช้าๆแต่สิ่งที่ลดลงคือสัดส่วนค่ะดูได้จากพวกเสื้อผ้าที่เคยใส่ไม่ได้มันก็จะกลับมาใส่ได้ค่ะ
1: น้ำหนักจิ๊บลงมาแล้วเหลืออยู่ที่58กิโลกรัมภายใน4เดือนของการทำ IF ส่วนประจำเดือนเริ่มมาตรงเวลาในช่วง2เดือนที่ผ่านมาซึ่งนับว่าเป็นแนวโน้มที่ดีที่ทำให้จิ๊บมีกำลังใจในการที่จะดูแลตัวเองหลังจากที่ได้พยายามมาทุกวิธีกับการลดน้ำหนักถึง7ปีเต็ม
0: คุณ จิ๊บที่พยายามลดน้ำหนักมา7ปีเต็มหลายวิธีเลยนะใช้หลายวิธีทำ IF ก็มีกินแบบว่าอะไรนะ23-1 23-1นี่คืออดอาหาร23ชั่วโมงกิน1ชั่วโมงโอ้โหทำมาแล้วทุกวิธีตอนนี้สำเร็จแล้วแต่เดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมที่ดูทาง Facebook นะคะมาเลยทำตามดิฉันนะคุณเข้าไปที่นี่เลยค่ะที่แชร์นะดิฉันกำลังดูเหมือนกันนะแล้วก็อาจจะเขียนโพสต์ไหมหรือถ้าไม่เขียนนะคุณก็กดแชร์ได้เลยค่ะเขียนโพสต์นะคะแล้วก็โพสต์ไปเลยค่ะนี่แค่นี้ก็เป็นการแชร์ให้เพื่อนๆคุณนะได้ติดตามรามาชาแนลพร้อมๆกันแล้วนะคะอ่ะมาเดี๋ยวมีคำถามของคุณนิภาวรรณเดี๋ยวเรามาถามอาจารย์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแพ้ยาค่ะอาจารย์เอกคะการลดน้ำหนักนะคะถ้าอาจารย์โสมีอะไรจะถามเพิ่มเติมเชิญได้เลยนะคะการลดน้ำหนักกับการรักษาประจำเดือนมาไม่ปกตินี้มันสัมพันธ์กันยังไงอะคะ
3: คือในคนอ้วนนะคะก็จะมีเรื่องของฮอร์โมนที่ผิดปกติเนาะเอาคร่าวๆเลยเป็นฮอร์โมนผิดปกติแล้วมันก็จะทำให้ประจำเดือนเนี่ยค่ะมันมาไม่สม่ำเสมอส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของประจำเดือนที่มาน้อยนะคะหรือว่าประจำเดือนเนี่ยมันจะหายไปนะจริงๆผู้หญิงหลายคนก็จะรู้สึกว่าถ้าประจำเดือนหายไปก็ดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยไม่เลอะเทอะสบายดีแต่ในความเป็นจริงก็คือคุณหมอสูไม่ได้อยากให้ประจำเดือนเนี่ยมันหายไปเพราะว่าเวลาที่ในแต่ละรอบเดือนนะคะเยื่อบุมดลูกมันจะหนาตัวขึ้นการมีประจำเดือนก็คือจะมีการหลุดลอกของเยื่อบุโพรงมดลูกถ้าเราไม่ท้องนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าประจำเดือนไม่มาเยื่อบุโพรงมดลูกมันไม่ลอกไปเดือนใหม่มันจะสร้างอีกมันก็จะหนาตัวขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเรื่องของมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นผู้หญิงถ้าไม่ท้องและยังไม่หมดประจำก็ควรจะต้องมีประจำเดือนค่ะ
0: อืมค่ะแล้วพอลดน้ำหนักเนี่ยพอบอกว่าน้ำหนักเกินแล้วประจำเดือนไม่มาพอลดน้ำหนักแล้วประจำเดือนกลับมาปกติเหมือนกับว่าเป็นการปรับสมดุลของร่างกายเหรอคะ
3: ใช่ค่ะแต่ว่ามันต้องใช้น้ำหนักต้องลดเยอะนิดนึงนะคะคือปกติเราจะบอกว่าลด 2-3 โล 5% อะไรอย่างเงี้ยถ้าต้องการให้ประจำเดือนมันกลับมาเนี่ยอาจจะต้องลดมากแบบ 10% อะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นไปเนาะที่เมื่อกี้ของคุณจิ๊บเนี่ยก็คือลดไปประมาณสักเกือบ20โลเนาะ10กว่ากิโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อค่ะอาจารย์โสมีอะไรถามเพิ่มเติมเชิญได้เลยนะคะดิฉันว่าอาจารย์โสคงไม่เคยมีปัญหาเรื่องลดน้ำหนักนะอาจารย์โสเคยมีปัญหาไหมเรื่องลดน้ำหนักอะค่ะ
4: ไม่มีค่ะก็คือจริงเคยอ้วนสุดก็คือ50นิดๆสัก10กว่าปีที่แล้วอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็คงที่แต่ถามอาจารย์เอนิดนึงค่ะเรื่อง IF ค่ะว่าจริงๆแล้ว IF เนี่ยเป็นการทำที่ถูกไหมแล้วก็ควรจะเลือกกี่ชั่วโมงดีสัดส่วนที่คิดว่ามันเป็นไปได้ในชีวิตจริงไม่ลำบากลำบนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: โอเคเอาหลักการก่อนนะคะจริงๆแล้วนี่ต้องบอกว่า IF ไม่ใช่ลักษณะของการมันไม่ใช่อาหารเวลาคนจะพูดบอกว่าอาหารคีโตอาหารครีนอะไรอย่างเงี้ย IF ไม่ใช่อาหารแต่ IF เป็นวิธีการเนาะเป็นวิธีการเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็น IF ก็คือเราอยากจะอดอาหารแหละเราอยากจะลดการกินแหละแต่ถามว่าจะทำยังไงดีมันตอบยากเขาก็เลยจะพูดว่าโอเคถ้างั้นเนี่ยเรากำหนดเลยแล้วกันว่ามีช่วงเวลาที่คุณจะกินได้กับช่วงเวลาที่คุณจะไม่กินพอเราลดระยะเวลาการกินลงอะค่ะมื้ออาหารที่เรากินก็กินได้น้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปใช้คำว่าโดยทั่วไปก่อนนะ IF เนี่ยจะกินน้อยลงแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่า IF แล้วคนคนนั้นบอกว่ากินบุฟเฟ่ต์ล่อตั้งแต่เที่ยงยันเย็นทีนี้ก็ไม่ผอมนึกออกไหมคะเพราะว่ากลายเป็นว่าเขากินเยอะเพราะว่ากินเพราะเขาใช้คำว่าอะไรเดียวชดเชยช่วงเวลาที่เขาไม่ได้กินซึ่งอันนี้ก็จะไม่ผอมหลักการของ IF เนี่ยเขาจะพูดคำว่าให้กินตามปกติเนาะแต่คนจะชอบไปพูดว่ากินเท่าไหร่ก็ได้ในช่วงเวลานี้ซึ่งมันไม่จริงอ่ะมันจะต้องแบบว่าเรากินตามชีวิตปกติของเราแต่ว่าลดเวลาลงทีนี้พอมันลดลงมาอย่างเช่นบอกว่าเป็น8กับ16เงี้ยค่ะมันก็จะเหลือมื้อที่กินประมาณ2มื้อนะคะอาจจะบวกลบอาจจะมีสแน็คอีก1แต่ว่าสแน็คหรืออาหารว่างที่กินเนี่ยก็ต้องเลือกด้วยอ่ะค่ะทีนี้อย่างในกรณีของคุณจิ๊บเนี่ยเขากิน2มื้อแต่2มื้อที่เขากินเนี่ยถ้าสังเกตก็คือว่าแทบจะไม่มีคาร์โบไฮเดรตหรือว่าไม่มีพวกแป้งพวกข้าวเลยใช่ไหมค
0: ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ในกลุ่มที่เป็นไฮโปรตีนเนาะโปรตีนเยอ
0: ะ
3: ถูกไหมคะอาจจะไม่ใช่คีโตด้วยเพราะจริงๆเขาไม่ได้กินแฟตไม่ได้กินไขมันเยอะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: หลายคนบอกเอ๊ะคนนี้คีโตหรือเปล่าไม่ใช่นะคนนี้จะเป็นลักษณะที่เป็นไอเอฟที่เป็นไฮโปรตีนอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็คือว่าการลดน้ำหนักของเราเนี่ยมันมีหลายวิธีสมัยก่อนเราก็คือกินน้อยๆแต่พอกินน้อยๆจริงๆแล้วบางทีมันทนไม่ได้ที่เมื่อกี้อาจารย์เอกก็คือ1โลคาร์บก็คือลดแป้งกินแป้งให้น้อยที่สุดไฮโปรตีนก็คือว่ากินเนื้อใช่ไหมกินโปรตีนให้มากกินแป้งให้น้อยใช่ไหมคะอันนี้คือการลดน้ำหนักคีโตก็คือการกินเนื้อสัตว์มากกว่า
3: จริงเวลาเป็นคีโตเนี่ยต้องกินไขมันเยอะแล้วก็กินข้าวด้วยกินแป้งให้น้อยที่สุดอย่างเงี้ยค
0: ่
3: ะ
0: ซึ่งก็ต้องกินเป็นสัดส่วนน้ำหนักของร่างกายด้วยใช่ไหมคะต้องมีการ
3: คีโตไม่ต้องคำนวณแคลอรี่ค่ะแต่คีโตจะล็อกว่าไม่ให้กินขาไม่ให้กินแป้งใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
3: แล้วก็จะให้กินส่วนที่เป็นไขมันเพิ่มขึ้น
0: อ
3: ันนี้คีโตนะคะ
4: ไขมันนี่หลักการของโปรตีนอีกใช่ไหม
3: จริงๆแล้วถ้าเป็นออริจินอลคีโตเนี่ยเขาบอกว่ากินโปรตีนปกติแต่ว่าหลายคนเนี่ยจะเพิ่มโปรตีนหลักเขาเพิ่มโปรตีนก็คือ1เนี่ยมันจะช่วยทำให้อิ่มเร็วขึ้นอิ่มมากขึ้นอิ่มนานขึ้น
0: ค่ะ
3: อันที่2ก็คือเมื่อกี้ที่คุณจิ๊บบอกค่ะกล้ามเนื้อมันหายไปเวลาที่เขาไปออกกำลังกายอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเหนื่อยมันก็จะเพลียมากอะไรเงี้ยเขาก็จะกินโปรตีนเยอะขึ้นแล้วมีการออกกำลังกายทั้งแบบที่เป็นแอโรบิกแล้วอาจจะมีเรื่องของเวทลิฟติ้งนะคะดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมีการเสริมสร้างกล้ามเนื้อน้ำหนักจะไม่ค่อยลดหรือน้ำหนักจะค่อนข้างคงที่แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากไขมันนะคะไปเป็นกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นคุณจิ๊บก็เลยจะบอกว่าโอเคเลยคือน้ำหนักไม่ได้ลดหรือน้ำหนักลดนิดเดียวแต่ว่าสัดส่วนดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะอันนั้นคือคีโตใช่ไหมคะ
3: ไฮโปรตีนค
0: ่
3: ะ
0: ไฮโปรตีนกินโปรตีนเยอะแต่ IF ที่พูดถึงเป็นวิธีการนี่คือว่าการกินโดยจำกัดระยะเวลา
3: ใช่มี2แบบคืออันที่1เนี่ยจะจำกัดระยะเวลาเช่นวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะต้องกินให้น้อยใช่ไหม
0: คะ
3: สมมุติถ้าเราแบ่งครึ่งนึงคือ12ชั่วโมงมันต้องน้อยกว่า12ชั่วโมง
0: ค่ะ
3: สูตรที่ค่อนข้างจะเป็นที่ยอมรับแล้วก็เริ่มต้นง่ายๆนะคะไม่ค่อยมีปัญหามากเขาจะใช้คำว่า86ก็คือกินแค่8นะคะแล้วก็ไม่กิน16แล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีคนที่ทำให้มันเคร่งครัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือพอ advance ขึ้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มเป็น24เนี่ยค่ะ21 3หรือบางคนจะเป็น23 1
0: 23 1ก็คือกิน1ชั่วโมงไม่กิน23ชั่วโมงนี้ใช่ไหมคะ
3: ก็จะเป็นแต่ว่ามันจะต่างนิดนึงนะคะคุณตาคือสมมติว่าถ้าเราเห็นคนที่แบบรอมฎอนเนาะตอนนี้เขาถือศีลเนี่ยค่ะ
0: คนถือศีลอดค่ะ
3: เวลาที่เป็นรอมฎอนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะไม่ดื่มน้ำใช่ไหม
0: คะ
3: ในกรณีของ IF เนี่ยจะสามารถกินทุกอย่างที่เป็น no calorie อะค่ะกินแบบเครื่องดื่มเช่นชาหรือกาแฟที่มันไม่มีแคลอรี่ในช่วงระหว่างที่อดได้นะคะดื่มน้ำเปล่าอะไรอย่างเงี้ยได้อะค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อค่ะ
4: แต่ว่าจริงค่ะว่า16 8นะอย่างในคลิปเนี่ยเค้าเลือกที่จะกินกลางวันกับเย็น
0: ค่ะ
4: ซึ่งเราเปลี่ยนเป็นกินเช้ากับกลางวันจะดีกว่ามั้ยคะ
3: โอเคเป็นคำถามที่ดีค่ะมีคนถามว่าตั้งแต่ว่าเอาตัวเลขเท่าไหร่ระยะเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีคนเคยทำจริงๆแล้วบอกว่าถ้าเรายิ่งคือหลักการที่เขาจะให้เราอดนานขึ้นเนี่ยเขาจะใช้หลักการว่าเป็นการซ่อมแซมตัวเองนึกภาพว่าถ้าร่างกายเราเป็นโรงงานเรามีวันหยุดเรามีเวลาพักให้ร่างกายเราเนี่ยได้ซ่อมแซมตัวเองนานขึ้นอันนี้ถ้าเป็นสังเกตเขาก็จะใช้คำว่าออโตเฟจีนะคะทีนี้ก็จะมีคนบอกว่ามันมีงานวิจัยบางอันเนี่ยต่อให้น้ำหนักตัวมันไม่ลดลงแต่ถ้าอดอาหารนานเนี่ยนะคะมีช่วงเวลาให้พักเนี่ยมันจะทำให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นคนก็เลยพยายามทำให้ระยะเวลาการอดอาหารนี่มันนานขึ้น
0: ค่ะ
3: ลักษณะนี้เนาะทีนี้เมื่อกี้ที่อาจารย์โสถามก็คือถามว่าเอ๊ะแล้วเวลาล่ะถ้าสมมติเรากินเช้
0: าก
3: ับเราไม่กินใช้คำว่าอะไรเรากินเช้าเที่ยงกับเรากินเที่ยงเย็นอันนี้อันไหนจะดีกว่ากัน
0: อ
3: ันนี้เขาจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของฮอร์โมนในร่างกายแล้วค่ะปกติเวลาเราตื่นนะคะฮอร์โมนมันจะถูกกระตุ้นให้เราทำงานถูกไหม
0: คะ
3: ถ้าเรากินเช้าเที่ยงอันนี้จะเป็นไปตามฮอร์โมนในร่างกายที่ทำงานแต่ถ้าเราไปกินเที่ยงเย็นอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าตอนเช้าอ่ะร่างกายมันต้องการพลังงานละแต่เราไม่ยอมกินเราไม่ยอมทำ
0: อ
3: ีฮอร์โมนทั้งหลายที่ถูกกระตุ้นให้สร้างขึ้นในช่วงเช้าอ่ะมันก็ไม่ได้ใช้งานแต่ตอนเย็นอย่างเงี้ยมันลดลงละเพราะมันคิดว่ามันใช้น้อยแต่เราดันไปกระตุ้นให้มันทำอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคนพูดแล้วก็ลองเปรียบเทียบกันบอกว่าคนที่ได้ประโยชน์ในเรื่องของการซ่อมแซมที่พูดเมื่อกี้
0: ค
3: ่
0: ะ
3: มักจะเป็นกลุ่มที่ใช้เช้าเที่ยงแล้วก็เว้นมื้อเย็น
0: ค่ะก็คือหลายๆก็อย่างที่เราบอกว่าเราอดอาหารนานและเราอดตอนนอนด้วยพอตื่นมาเนี่ยถ้าเราไปอดอีกเนี่ยร่างกายเราอาจ อาจจะสร้างฮอร์โมนแล้วแปรปรวนไปแต่ถ้าเราเริ่มกินตั้งแต่ตอนเช้าร่างกายเราก็จะได้กลับมาทำงานได้ตามปกติใช่ไหม
3: ใช่แต่ว่าต้องบอกก่อนว่างานวิจัยที่เขาจะพิสูจน์เรื่องนี้ค่ะมันยังเป็นงานวิจัยเล็กๆหลายคนก็ยังแบบรู้สึกว่าเอ๊ยยังสงสัยอยู่แล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่มีคนจะทำวิจัยเพิ่มนะคะ
0: โอเคค่ะพอเข้าใจไหมคะเรื่องของการวิธีการกินอาหารนะเดี๋ยวระหว่างที่เราคุยกันไปเดี๋ยวอาจารย์เอก็อธิบายเพิ่มด้วยนะคะตอนนี้มีคำถามเข้ามาเยอะเลยค่ะมีคำถามเข้ามาเยอะเลยนะคะคุณรังสรรค์สวัสดีค่ะคุณนิ่มนวลคุณอธิพลชูช่วยคุณนิภาวันตติยะนันทพรถามแบบนี้ค่ะนะคะ 1. หลังจากทานแคลเซียมเม็ดแล้วมีอาการแน่นลำคอหายใจไม่ออกถามว่านี่เป็นอาการแพ้แคลเซียมไหมคะ 2. อาหารที่มีแคลเซียมมีในประเภทใดบ้างคะอาการแพ้แคลเซียมเป็นยังไงคะ
3: โอเคจริงๆต้องบอกว่าตัวแคลเซียมเองเนี่ยโอกาสแพ้น้อยใช้คำนี้นะคะโอกาสแพ้น้อยทีนี้ต้องถามว่าอันนี้มันเป็นครั้งแรกที่เขาเริ่มกินหรือเปล่าเขาเปลี่ยนยี่ห้อหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมาดูนิดนึงเนาะถ้ากินอยู่เป็นประจำอันนี้ก็คงไม่ใช่ละนะคะส่วนถามว่าอาการแน่นอืดต้องถามว่าแคลเซียมที่กินเนี่ยอยู่ในรูปแบบไหนบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการเรื่องของกรดไหลย้อนอยู่กินแคลเซียมเม็ดฟูอย่างเงี้ยค่ะมีแก๊สเกิดขึ้นเยอะก็อาจจะรู้สึกแบบเหมือนมีลมอัดขึ้นมาได้เนาะแต่ว่าถามว่าบ่อยไหมหรือว่าเป็นยาที่เราเรียกว่าพบว่ามีการแพ้เยอะหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่เนาะอันที่สองอาหารที่มีแคลเซียมมี2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือจากพืชผักสีเขียวเข้มๆนะคะธัญพืชยกตัวอย่างเช่นงาพวกนี้ก็จะมีแคลเซียมอยู่เยอะนะคะเต้าหู้ปลาหู้อะไรอย่างเงี้ยมีนะคะอันที่สองก็มาจากพวกเนื้อสัตว์เนาะพวกที่มาจากสัตว์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกของนมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะปลาตัวเล็กตัวน้อยซึ่งก็คือตรงกระดูกมันนะคะ
0: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นแหล่งแคลเซียมที่เราจะกินเข้าไปถ้าเรากินได้ไม่เพียงพอหลายคนก็จะเริ่มที่จะใช้เรื่องของแคลเซียมเสริมค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะแล้วที่คุณนิภาวันถามว่ากินแล้วมีอาการแน่นลำคอหายใจไม่ออกนี่คืออาการแพ้แคลเซียมไหมคะ
3: ต้องถามว่าคุณนิพวันเคยกินมาก่อนหรือเปล่าเพราะว่าเราอาจจะต้องพิสูจน์หลายอย่างในการที่จะตอบว่าเขาแพ้หรือเปล่าเราคงไม่กล้าตอบว่าอันนี้คืออาการที่แพ้ของแคลเซียมนะคะ
0: อ๋อค่ะค่ะ
4: คุณว่าเม็ดใหญ่หรือเปล่าเนาะแคลเซียมเม็ดใหญ่ที่กินไม่ลงติดอยู่คอเนี่ย
0: อ๋อค่ะค่ะคุณนิพวันถามมาต่อด้วยนะคะอาจารย์โสคะคุณนิพวันถามว่าแล้วถ้าแพ้ยาล่ะอาการแพ้ยาเนี่ยมีอาการยังไงคะ
4: แพ้ยา
0: แพ้ยา
4: ถามรวม
0: ค่ะถามรวมๆค่ะ
4: โอ้มันจะเยอะมากค่ะ
0: อาการไม่เหมือนกันเหรอคะค่ะ
4: คือก็จะมีหลายแบบในการแพ้ยามีตั้งแต่แพ้แบบเล็กน้อยเช่นอาจจะเป็นผื่นอาจจะเล็กน้อยธรรมดาผื่นคันเล็กน้อยหรือว่าบางคนอาจจะเป็นผื่นแบบรุนแรงก็จะเป็นแบบลงพิษก็จะเป็นผื่นบวมแดงได้หรือบางคนเป็นคล้ายกับว่ามีอาการระบบอื่นร่วมด้วยเช่นลามไปถึงมีปากบวมตาบวมหรือลามไปถึงแพ้แบบรุนแรงที่เรียกว่าอนาไฟแล็กซิสก็คือแพ้แบบมีความดันตกด้วยคือ มันมีหลายแบบค่ะการแพ้เพราะฉะนั้นอาจจะบอกค่อนข้างยาก
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่ายาชนิดเดียวกันเนี่ยคนแต่ละคนเนี่ยอาการแพ้จะเหมือนกันไหมคะ
3: ไม่เหมือนค่ะ
0: ไม่เหมือนเหรอ
4: ไม่เหมือน
3: ที่สำคัญคือมันจะต้องดูระยะเวลาของการกินกับการเกิดอาการด้วยค่ะคุณตาว่ามันจะสัมพันธ์กันหรือเปล่าถ้าเราจะพิสูจน์ว่าแพ้เนาะ
0: อ๋อค่ะคุณนิภาวันถามมาเพิ่มด้วยนะงั้นเดี๋ยวเอาคำถามของคุณนิภาวันให้จบไปเลยนะคะบอกว่าการแพ้อาหารในวัยผู้ใหญ่อย่างเช่นแพ้แป้งสาลีและนมวัวเนี่ยนะคะถ้าเราหลีกเลี่ยงไปเลยเนี่ยจะมีโอกาสหายจากอาการแพ้เหล่านั้นไหมคะ
3: ถ้าเป็นแพ้จริงๆนะคะต้องถามว่าแพ้แล้วทำให้เกิดอาการอะไระนะคะแล้วอันที่สองคือถ้าเลี่ยงหรือว่าถ้าหยุดสิ่งที่เราแพ้อาการพวกนั้นก็จะหายอ
0: ัน
3: นี้คือตอบว่าหายไหมตอบว่าหายเนา
0: ะ
3: อันที่สองถามว่าในผู้ใหญ่อะค่ะโอกาสที่จะเกิดการแพ้อาหารเนี่ยต้องบอกว่าน้อยกว่าในเด็กเวลาที่เด็กเนี่ยได้รับการพิสูจน์ว่าแพ้อาหารพอโตขึ้นหลายคนเนี่ยก็จะเริ่มกลับมาทานอาหารอันนั้นได
0: ้
3: นะคะในผู้ใหญ่บางคนเมื่อก่อนไม่เคยมีเลยจะมามีตอนหลังก็ได้ค่ะ
0: ค่ะโอเคค่ะคุณนิภาวันบอกว่าแชร์ให้แล้วค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์โสคุณนิภาวันถามเรื่องอาการโควิดมานะถามแบบนี้ค่ะว่าโควิด19เนี่ยถ้าติดแล้วเรารู้ได้อย่างไรว่ารักษาหายแล้ว พราะว่าหลังจากทานฟาวิพิราเวีย5วันแล้วตรวจ ATK ขึ้นขีดเดียวอย่างเงี้ยคือว่าหายแล้วหรือเปล่านะคะแล้วเราสามารถเป็นโควิดซ้ำได้อีกไหมคะอาจารย์โสคะ
4: ก็เอาคำถาม2แล้วกันง่ายสุดค่ะก็คือเป็นซ้ำได้นะคะ
0: เป็นซ้ำได้ค่ะ
4: นั้นก็บางคนจะเข้าใจว่าเอ๊ะฉันเป็นแล้วฉันก็ร่าเริงไปอันนี้ไม่ได้นะคะถ้าเราเป็นแล้วเราก็ยังต้องป้องกันตัวเองอยู่เพราะว่ามันก็มีโอกาสเป็นซ้ำได้นะคะอันนี้ย้อนกลับมาเรื่องของว่ารู้ได้ยังไงว่าหายแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็คือเราจะดู2แบบนะคะแบบแรกคือดูอาการเป็นหลักนะคะเพราะนั้นถ้าใครที่มีอาการมันก็จะง่ายถูกไหมคะเช่นเราเคยมีไข้เราเคยมีไอเราเคยมีน้ำมูกเพราะนั้นถ้าอาการทุกอย่างดีขึ้นแล้วก็คือหายนะคะแต่มันก็จะยั่นสำหรับคนที่ไม่มีอาการที่เราทราบแล้วว่าคนส่วนหนึ่งเนี่ยติดเชื้อโควิดหรือเป็นโควิดโดยที่ที่อาจจะเจอโดยบังเอิญเช่นเพื่อนกลุ่มเสี่ยงเราเลยไปสวอปหรือว่าไปแยงจมูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือรู้โดยบังเอิญทำให้บางคนส่วนหนึ่งเนี่ยคือไม่มีอาการนะเพราะนั้นถามว่าในกลุ่มที่มีอาการจริงๆอ่ะถ้าเราจะรู้อยากจะรู้จริงๆเนี่ยก็คือก็ต้องไปตรวจซ้ำแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ทำณจุดนี้นะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ให้ทุกคนที่เป็นโควิดแล้วต้องไปตรวจเพื่อยืนยันว่าตัวเองหายหรือว่าไปแยงจมูกซ้ำที่โรงพยาบาลอันนี้ไม่แนะนำนะคะเพราะนั้นตอนนี้ก็คือลองให้ทำตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขเพราะนั้นในกรณีในกลุ่มคนที่ไม่ได้เป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือไม่ได้เป็นแบบรุนแรงเช่นลงปอดหรือมีปอดอักเสบเป็นรุนแรงเนี่ยเราก็คือเอาเวลาที่10วันนั้น10วันนะก็คือถือว่าคุณหายจากการเป็นโควิดครั้งนั้นๆแล้วนะ
0: ค
4: ือจบไปแล้วก
3: ็ค่ะถามเผื่อแทนเขานะคะเขากำลังสงสัยว่า5วันเนี่ยเขาทำสวอปจากเดิมที่ ATK positive เป็น2ขีดอ่ะแล้วมันเทิร์นเป็น1ขีดอ่ะเนี่ยเขากำลังจะถามว่าเชื้อมันหมดหรือยังมันหายหรือยังเขาปลอดภัยหรือยังอันนี้อันที่1เนา
0: ะ
3: อันที่2ที่เขาถามว่าเป็นได้ใหม่ไหมเนี่ยมันจะมีคนพูดอันนี้ที่ OPD เจอบ่อยมากเลยว่ามันจะเป็นซ้ำครั้งที่2เนี่ยอย่างเช่น3เดือนแล้วไม่เป็นหรอกมันจะเป็นหลังจากนั้นอะไรเงี้ยระยะเวลาสั้นที่สุดที่มันมีรายงานว่ามันจะติดซ้ำเนี่ยมันคือกี่อาทิตย์ครับ
0: เชิญค่ะ
4: คำถามแรกนะคะก็คือถามว่าพอ ATK ตอนแรก2ขีดถูกไหมคะแล้วสมมติว่ามันอาจจะ5วันแล้วท
0: ำ
4: แล้วเด
0: ือ
4: นอันนี้ถามว่าอันนี้ถือว่าหายไหมจริงๆแล้วก็คือ ATK เนี่ยมันก็ตรวจเชื้อได้ระดับหนึ่งเพราะนั้นถ้าเชื้อที่น้อยมากๆมันอาจจะไม่เจอก็ได
0: ้
4: นั้นมันควรไปตรวจ PCR ก็อาจจะยังบวกอยู่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่ยังจมูก PCR เพราะนั้นจริงๆแล้วก็เราก็เลยไม่แนะนำให้ตรวจนะ
0: คะ
4: แต่ว่าโอเคมันควรด้วยความสบายใจเอ๊ะ2ขีดเป็น1ขีดอ่ะก็อย่างน้อยก็สบายใจว่าน่าจะดีขึ้นแล้วแต่ยังไงก็ตามเราก็แนะนำให้กักจนถึง10วันคุณถึงจะออกไปนอกนะเพราะว่าบางทีเชื้อมันน้อยมากๆ ATK ก็อาจจะเป็น1ขีดก็ได้แต่จริงๆแล้วเชื้ออาจจะยังมีอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นเพื่อความชัวร์เราก็แนะนำว่า10วันนี่แหละเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมที่หายจากโรคแล้วคุณก็สามารถออกไปข้างนอกได้หลังจากที่แยกตัวไว้แล้วครบ10วันนะคะส่วนของการเป็นซ้ำเนี่ยจริงๆแล้วก็มันขึ้นกับหลายปัจจัยมากนะคะตั้งแต่หนึ่งก็คือภูมิคุ้มกันที่คุณเพิ่งเป็นครั้งนั้นๆเนี่ยมันยังสูงอยู่หรือเปล่านะคะแล้วมันบางคนก็อาจจะอยู่สูงนานบางคนอาจจะอยู่แป๊บก็ลงไปอันที่สองคือวัคซีนที่คุณได้มานะคะอันที่สามปริมาณเชื้อที่คุณจะได้รับครั้งต่อไปเช่นคุณใกล้ชิดมากคุณแบบโอ้โหเสี่ยงสูงมากนั้นโอกาสคุณรับเชื้อตรงๆเช่นไอจามรถใสอันนี้แน่นอนคุณมีโอกาสที่รับเชื้อเยอะนั้นการที่ถามว่าจะเป็นได้เร็วช้าเนี่ยมันขึ้นกับหลายปัจจัยมากแต่ถามว่าที่มีรายงานเคสอะที่เร็วสุดอะก็คือ 2-3 อาทิตย์ก็ติดใหม่ได้นะคะอันนี้ที่มีรายงานนะคะ
0: อืมค่ะก็คืออ
3: ีกอันนึงนะถามนิดเดียวย้อนกลับไปคำถามแรกเลยสมมติถ้า7วัน10วันแล้ว ATK ยัง2ขีดอาจารย์โตแนะนำไงคะ
4: แนะนำย้อนกลับไปว่าไม่ต้องตรวจ ก็ไม่ให้ตรวจก็ไม่ต้องตรวจเนี่ยมีก็มีคนไลน์มาถาม
3: ก่อนนี่คือกำลังจะบอกว่าอันเนี้ยมันมีคำถามตลอดเวลาที่คนที่อยู่ที่ OPD เนี่ยมาแล้วแบบคือเราก็พยายามบอกว่าเออไม่ต้องตรวจอะไรเงี้ยแต่คนไข้ก็จะบอกหมอมันยัง2ขีดอยู่เลยอะไรเงี้ย
4: มีวันพอยกเว้นว่าเราจะมีตัวเลขตัวนึงคือ20วันมันถ้าเราซักกลับไปว่าโอ้โหเป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่นเป็นโรคมะเร็งได้ยาเคมีบำบัดหรือปลูกถ่ายอวัยวะได้ยากดภูมิอันนี้กลุ่มเนี้ยเราจะ20
0: ค
4: ่
0: ะ
4: โอเคเพราะว่ากลุ่มนี้เชื้อมันจะเคลียร์ออกได้ช้ากว่าเพราะนั้นอาจจะยังมีโอกาสบวกได้นะเพราะนั้นกลุ่มนี้เอา20
0: ค่ะงั้นก็ถ้าฟังวันนี้นะทั้งฟังจากอาจารย์โสและอาจารย์เอ๋วันนี้คือตอนนี้เราหลักคือ10วันเริ่มจากวันที่ตรวจเจอเชื้อวันแรกนับไป10วันหลังจาก10วันแล้ว
4: ก็มีอาการนะ
3: โอไ
0: ออ๋อรับนับจากวันที่มีอาการใช่ไหมคะอ๋อนับไป10วันหลังจาก10วันแล้วไม่ต้องตรวจก็ได้ใช่ไหมคะ
4: ไม่ตรวจแต่ไม่ต้องมีก็ได้ไม่ต้องตรวจ
0: ไม่ต้องตรวจเลยเหรอคะ
4: ไม่ตรวจเลย
0: อ๋อแล้วไปไหนมาไปไหนมามาไหนได้ตามปกติเลยเหรอคะใช่ไหมคะ
4: ก็10วันนะคะก็คือถ้าเป็นเพศที่คุ้มเป็นบกพร่องก็10วันคุณก็ออกได
0: ้ออกได้แต่ก็ยังต้องสวมหน้ากากล้างมืออะไรเงี้ยนะยังต้องใส่แมสโอเคค่ะค่ะคุณธนช
3: ลฉีดวัคซีนหลังโควิดฉีดยังไง
4: คือจริงๆแล้วนะตอนนี้เนี่ยก็คือไม่อยากจะบอกคือบางท่านอาจจะได้รับ Twitter หรือได้รับข่าวสารว่ามีคุณหมอท่านนึงมาบอกเอ้ยฉีดเลยติดเชื้อปุ๊บก็ฉีดเลยไม่ต้องรอหรอก3เดือนเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ก็คือคำแนะนำของกระทรวงล่าสุดเราเนี่ยบอกว่าอย่างน้อย3เดือนค่อยฉีดโดยหลักการคืออะไรหลักการก็คือเราติดเชื้อมาใหม่ๆเนี่ยภูมิจะสูงอยู่มากแล้วอย่างที่เราเห็นอยู่แล้วว่าฉีดกันไปกี่เข็มก็ไม่กันติดเพราะฉะนั้นเราจะรีบฉีดไปทางไหนทั้งๆที่เราเพิ่งติดเชื้อมาใหม่ๆและภูมิยังสูงอยู่ถูกไหมคะเพราะนั้นและอีกอันนึงก็คือการที่เราฉีดในขณะที่เรายังภูมิสูงอยู่มันจะกระตุ้นได้ไม่เยอะและกระตุ้นไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับตอนที่เราให้ระยะเวลาภูมิกันมันตกไปนิดนึงก่อนแล้วเราถึงจะฉีดอันนี้มันจะกระตุ้นภูมิเราให้สูงมากกว่านะคะเพราะนั้นก็คือยังยืนยันคำแนะนำของกระทรวงของอันเดิมก็คือข้อมูลนะวันนี้นะคะก็คือแนะนำว่าคนที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยรอประมาณ3เดือนอย่างน้อย3เดือนค่อยไปฉีดนะไม่ต้องรีบฉีดนะคะ
0: เหมือนคนที่ฉีดเข็มกระตุ้นแล้วก็ควรรออย่างน้อย 3-4 เดือนค่อยไปฉีดซ้ำถูกไหมคะไม่ใช่ว่าเดือนนี้ฉีดอุ้ยกลัวติดฉีดอีกเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยฮัลโหลค่ะ
3: ใช่ค่ะตอบแทนแล้วกันเนา
0: ะ
3: ก็คือแนะนำแบบนั้นค่ะอย่างน้อยก็ประมาณ 3-4 เดือนเนาะอย่างตอนนี้มีคนถามเข็ม4ก็อย่างน้อยอยู่ที่4เดือนค่ะ
0: ค่ะมาที่คำถามของคุณภักควลีธรนะคะพอเมื่อกี้เราถามถึงเรื่องของการกินโปรตีนคุณภักควลีธรบอกว่าผู้สูงอายุต้องกินเวโปรตีนแทนเนื้อสัตว์หรือเปล่าอย่างเวโปรตีนไทป์ A หรือเวโปรตีนไทป์ C และยังถามมาค่ะว่าเวโปรตีนไอโซเลตคือโปรตีนชนิดไหนอะไรไม่เข้าใจ
3: โอเคอันที่หนึ่งก่อนเวโปรตีนอาจจะไม่ได้บอกว่ามีไทป์ A ไทป์ C นะคะจะสับสนกับคอลลาเจนหรือเปล่าคอลลาเจนมีไทป์2ไทป์3ไทป์อะไรแบบนี้นะคะเวลาที่เป็นเวโปรตีนนะคะเวโปรตีนคือโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งเราสกัดมาจากส่วนของนมนะคะนมวัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในโปรตีนในนมวัวเนี่ยเวลาเราสกัดออกมาปุ๊บเนี่ย 80% เราจะอยู่ในรูปที่เราเรียกว่าเคซีนนะคะแล้วอีก 20% เนี่ยอยู่ในรูปของเวอันนี้คือโปรตีนทั้งหมดถูกไหมคะทีนี้เวลาเขาสกัดมาเนี่ยมันจะมีคำว่าโปรตีนที่เป็นเวคอนเซนเทรตนะคะเวคอนเซนเทรตเนี่ยมันก็จะเหมือนนมเราเอาส่วนที่มันเป็นไขมันออกไปเอาน้ำออกไปมันก็จะเป็นส่วนที่เป็นโปรตีนเนาะในนี้ยังมีน้ำตาลนมอยู่ยังมีไขมันนมอยู่นิดหน่อยนะคะสัดส่วนของโปรตีนก็จะลดลงไม่เกิน 80%ทีนี้พออันที่2เราจะเรียกว่าเป็นเวไอโซเลตไอโซเลตคือแยกออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นโปรตีนที่เข้มข้นอันนี้โปรตีนเนี่ยก็จะเยอะมากขึ้นกว่า 80% นะคะหมายความว่าถ้า100นึงเนี่ยใน100ส่วนเนี่ยที่เรากินผงอันนั้นเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นโปรตีนประมาณ 80% อัพนะคะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นน้ำตาลนมน้อยมากเพราะฉะนั้นใครที่แพ้นมจะสามารถใช้ได้นะคะส่วนที่เป็นไขมันจะน้อยมากอันดับที่3เราจะเรียกว่าเป็นเวโปรตีนไฮโดรไลเซตก็คือเราย่อยโปรตีนไปแล้วบางส่วนจากโปรตีนชิ้นใหญ่ๆชิ้นยาวๆเราก็จะตัดให้มันเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็กินเข้าไปปุ๊บก็จะสามารถพร้อมที่จะดูดซึมส่วนใหญ่โปรตีนจะเป็นรูปแบบนี้นะคะเวลาที่เราจะให้ทานเราจะบอกว่าเราจะให้กินโปรตีนเพราะฉะนั้นโปรตีนรูปแบบไหนก็ได้
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ไม่จำเป็นต้องเป็นเวถ้ากินเนื้อสัตว์ได้กินนมได้กินเต้าหู้ได้กินปลาได้กินเลยค
0: ่ะโอเคดิฉันขอไปคำถามต่อไปวันนี้คำถามเยอะมากค่ะอยากจะได้ถามทุกคำถามนะคะคุณวริศราถามคำถามสอดคล้องกับเคสที่เรานำเสนอไปนะคะคุณวริศราแซ่ลิ้มบอกว่าอายุ28ปีน้ำหนัก55สูง154มีโรคประจำตัวคือโรคซึมเศร้าค่ะสถานะโสดมีอาการท้องโตเหมือนคนท้องน้ำหนักเพิ่มขึ้น20กิโลกรัมภายใน2เดือนเดือนที่แล้วประจำเดือนมาแค่2วันเดือนนี้ยังไม่มาการกินอาหารก็ปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เลยถามว่าอาการแบบนี้จะเป็นโรคอะไรได้บ้างคะ
3: ถ้าสมมุติว่าเวลาที่น้ำหนักมันเพิ่มเร็วๆเราก็ต้องมาดูก่อนนะคะว่าอันเนี้ยมันเป็นอ้วนหรือเปล่าเนี่ยนะใช้คำว่าอ้วนหรือเปล่าเพราะว่าเราดูที่น้ำหนักถูกไหมคะ
0: ค
3: นบางคนเนี่ยเวลาสมมติมันมีก้อนในท้องมันมีน้ำในท้องหรือว่าบวมขึ้นน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเวลาที่น้ำหนักมันเพิ่มขึ้นเร็วๆเราอาจต้องบอกว่าข้อแรกจะตอบว่าอ้วนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะยังไม่เห็นคนไข้ถ้าอ้วนในที่นี้คือส่วนที่เพิ่มขึ้น

0: ือไขมัน
1: ค่ะ
0: นะฮะพอพิสูจน์ได้แล้วว่าอันนี้คืออ้วนเราก็มาดูก่อนว่ามันมีสาเหตุอะไรที่ทำให้อ้วนไหมเขากินเยอะจริงๆเขาออกกำลังกายน้อยพลังงานมันเยอะเกินไปหรือว่ามันมีการเผาผลาญที่มันแย่ลงหรือมันมียาบางตัวหรือเปล่าที่ทำให้เขาอ้วนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: พอเราหาสาเหตุเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็พยายามแก้ไขที่สาเหตุเช่นถ้ามันเกี่ยวกับการกินแล้วก็ไปปรับเรื่องพฤติกรรมเรื่องการกินใช่ไหม
1: คะ
0: เป็นเรื่องยาเราก็ไปปรับเรื่องยาเพราะว่ายาที่รักษาเรื่องของซึมเศร้ารักษาเรื่องของอะไรหลายๆอย่างทางจิตเวชอะค่ะมันจะทำให้น้ำหนักขึ้นได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: งั้นพอพูดถึงโรคซึมเศร้ามีคำถามของคุณอรุณีค่ะคุณอรุณีถามนะคะว่าเป็นโรคซึมเศร้าทานยารักษาซึมเศร้าเป็นประจำแล้วก็ไม่มีประจำเดือนมาเป็น10ปีแล้วค่ะคิดว่าน่าจะมาจากยาโรคซึมเศร้าที่ทานค่ะตอนนี้อายุ50ปีจะเป็นอันตรายอะไรไหมคะควรทำอย่างไรคะคุณหมอแนะนำหน่อยค่ะ
0: ถ้า50แล้วต้องเช็คก่อนค่ะว่าอยู่ในวัยหมดประจำเดือนหรือยัง
1: อ๋อค่ะต้องไปเช็คตรงนี้ด้วย
0: คือมี2อย่างก็ถ้าสมมุติจริงก็อาจจะไปหาคุณหมอสูถ
1: ้
0: าไม่แน่ใจเขาก็จะตรวจเรื่องของฮอร์โมนค่ะแล้วที่สุดว่าตอนนี้หมดประจำเดือนหรือยังถ้าหมดประจำเดือนแล้วก็จบค่ะ
1: ค่ะอาจารย์โสคะคุณสุวรรณาถามเรื่องวัคซีนนะคะคุณสุวรรณาเป็นเพศหญิงอายุ67ปีน้ำหนัก70กิโลกรัมไม่มีโรคประจำตัวค่ะแต่ว่าฉีดแอสตราไป2เข็มฉีดกระตุ้นด้วยโมเดอร์นาเมื่อวันที่17ธันวาคมปี64อยากถามว่าจำเป็นจะต้องฉีดกระตุ้นเข็ม4ด้วยโมเดอร์นาไหมคะอันนี้1คำถามนะคะ2คือการฉีดวัคซีนโควิดหลายๆเข็มจะมีผลต่อร่างกายในอนาคตไหมคะเพราะมีข่าวเกี่ยวกับมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
2: ค่ะ
1: เชิญค่ะ
2: มะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็ยังไม่จบนะคะคำถามแรกก่อนแล้วกันนะคะว
1: ่
2: าตอนนี้เราก็ประกาศนะตอนนี้ก็คือเราแนะนำให้แค่เข็ม4นะคะโดยที่เข็ม4เนี่ยให้ฉีดมันจะเข็ม3 4เดือนขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นกรณีที่ถามเนี่ยก็คือเข็ม3เมื่อธันวา
1: ธันวาค่ะ
2: กามีนาเมษาจริงก็ช่วงเนี้ยค่ะก็น่าจะเริ่มหาจองได้แล้วนะคะเพราะถ้ายังมีโมเดอร์นาเหลือก็โมเดอร์นาก็ได้นะคะแต่ถ้าโมเดอร์นาไม่มีแล้วเช่นฉีดไปแล้วก็ต่อคิวไฟเซอร์ซึ่งเป็นของฟรีหรือของรัฐบาลไปก็ได้นะคะเพราะนั้นก็แนะนำเข็ม4นะคะ4เดือนขึ้นไปนะคะส่วนประเด็นที่2คือจริงเรื่องมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเป็นอะไรที่แชร์มานานแล้วนะคะแล้วก็จริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่ได้เป็นความจริงนะคะแต่ว่าโอเคก็เข้าใจทุกท่านว่าจริงแล้ววัคซีนโควิดถือว่าเป็นวัคซีนใหม่นะคะเพิ่งเราก็มายังไม่ถึง2ปีดีที่มีการผลิตวัคซีนเพราะนั้นแน่นอนในระยะยาวเนี่ย ก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะแต่ว่าส่วนหนึ่งเวลาที่เขาพัฒนาวัคซีนมาเขาก็ดูในระดับหนึ่งแล้วว่าน่าจะมีความปลอดภัยนะคะเพราะนั้นก็ถ้าใครถามว่ายาวๆจะเกิดอะไรไหมก็คงไม่มีใครตอบได้ณจุดนี้ใช่ไหมคะเพราะเราก็คือต้องตามต่อไปเรื่อยๆนะคะ
1: ค่ะแต่ว่าข้อมูลมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนี้น่าจะไม่เป็นความจริงไม่เป็นความจริงนะคะค่ะคุณวิบูลค่ะคุณวิบูลถามว่าการตรวจเชื้อด้วย ATK ใช้ ATK นะตรวจทางน้ำลายหรือแย่จมูกแบบไหนให้ผลเที่ยงตรงกว่ากันคะ
2: คืออันนี้ตอบยากนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีวิจัยที่ทำเทสคู่กันโดยเฉพาะนะคะแต่ว่าทุกเทสที่ถ้าเราซื้อถูกต้องนะคะเป็นเทสที่รับการรับรองจากอย.ไม่หมดอายุเนี่ยมันก็คือมีความไวและความเฉพาะตามที่อย.กำหนดอยู่แล้วนะคะแต่ถามว่าเราอาจจะเคยได้ยินอยู่ช่วงนึงซึ่งเราบอกว่าเฮ้ยช่วงที่เป็นโอมิครอนเนี่ยเหมือนเชื้อมันจะอยู่ในลำคอเยอะกว่าทำให้การตรวจด้วยน้ำลายเนี่ยอาจจะตรวจเจอได้เยอะกว่าการแบบการแยงจมูกหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็ขึ้นกับหลายปัจจัยเพราะการแยงจมูกเราคือต้องแยงยิ่งคนแยงเองเนี่ยก็ต้องดูว่าแยงถูกหรือเปล่าแยงลึกพอหรือเปล่านะบางทีเราแยงเองเนี่ยก็อาจจะแยงไม่ลึกพอคือไม่กล้าแยงนะคะพอเวลาไปตรวจโรงพยาบาลคุณพยาบาลแยงให้ก็บวกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะว่าเขาก็จะแยงลึกกว่าที่เราแยงเองนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นแยงเองแบบทำแบบโฮมยูสเนี่ยมันก็จะเข้าไปแค่สัก3เซน3ถึง4เซนตามที่เขาเขียนไว้ซึ่งจริงๆแล้วก็คือจะไม่ได้ลึกเท่าเวลาที่เรามาทำที่โรงพยาบาลนะคะ
1: อ
2: ันที่2ก็คือก็จะเน้นย้ำนิดนึงว่าคนที่ทำน้ำลายนะคะจริงๆแล้วบางทีเราไม่ค่อยได้อ่านนะคนที่ทำน้ำลายเนี่ยมันก็จะมีนิดนึงว่ามันอาจจะทำให้เกิดผลบวกปลอมได้นะคะในกรณีที่เรากินอาหารบางอย่างหรือเครื่องดื่มบางอย่างแล้วก็หรือในกรณีที่เราเพิ่งแปรงฟันหรือบางคนใช้น้ำยาบ้วนปากเนี่ยมันก็ทำลายเชื้อในคอไปเพราะนั้นเขาบอกว่าควรจะไม่ต้องทำอะไรเหล่านี้เลยไม่กินไม่แปรงฟันไม่บ้วนปากใดๆทั้งสิ้นเนี่ยอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะคะก่อนที่จะตรวจ ATK นะคะโดย

0: พาะถ้าเป็นแบบน้ำลายที่เราต้องใช้สิ่งที่เราต้องขากออกมาเนี่ยก็อาจทำให้เกิดผลบวกปลอมได้นะอย่างมีการศึกษาที่ยุโรปอันก็คือไอ้น้ำอัดลมเนี่ยหยดไปบวกเลยนะขึ้น2จุดเลย
1: อ๋อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตรวจด้วยน้ำลายเนี่ยควรที่จะไม่ได้กินอะไรลงไปเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงหรือว่า
0: ถ้าเป็นยางจมูกไม่ควรอยู่แล้วแต่ยางจมูกก็มีอย่างนะบางคนใช้ยาพ่นจมูกอีก
1: อ๋อ
0: คนเป็นภูมิแพ้นู่นนี่ใช้พ่นอะไรเงี้ยเพราะบางอันเป็นสเตอรอยด์อีกมันก็อาจจะไปบดบังเชื้อหรือทำให้รบกวนเทสได้เพราะนั้นบางคนที่พ่นจมูกก็ไม่ควรจะเอาอะไรพ่นจมูกอย่างน้อยก็ครึ่งถึง1ชั่วโมงก่อนที่คุณจะแยงจมูกเพราะนั้นบางคนไม่รู้ป่ะพ่นก็พ่นไปแล้วก็ไปแยงบางทีมันก็ลบอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะ
1: ค่ะมันเพราะฉะนั้นถ้าน้ำลายนี้ถ้าตื่นมาตอนเช้ายังไม่ได้กินอะไรเนี่ยตรวจเดี๋ยวจะได้ผลเที่ยงตรงกว่านะคะคุณ
2: อาจารย์สองพูดแบบนี้เดี๋ยวจะมีคนกินน้ำอัดลมแล้วไปตรวจแล้วเดี๋ยวจะได้โพซิทีฟแล้วก็จะได้หยุด
1: อ๋อ
0: เดี๋ยวนี้ประกันมันไม่จ่ายแล้วนะไม่มีแล้วไม่ใช่เหรออยากหยุดงานใช่ป่ะ
1: เดี๋ยวนี้ประกันนี่ต้องมี PCR มั้งเขาถึงจะจ่ายใช่ไหมคะค่ะค่ะคุณธนชนค่ะคุณธนชน
0: บอกว่าไม่ได้เป็นว่าเทสไม่ดีนะเขาบอกว่าไม่ใช่เป็นว่าเทสไม่ดีแต่เป็นเพราะความกรดด่างของน้ำอัดลมเนี่ยมันทำให้ตัวเวลาเราหยดลงไปนะมันขึ้น2ขีดได้ไม่ใช่ว่าเทสห่วยนะเทสมันดีอยู่แล้วถ้าน้ำอัดลมไปผสมแบบถูกต้องแล้วมาหยดอีกทีอันนี้จะลบได้คือมันขึ้นกับส่วนผสมแล้วก็ความเป็นกรดด่างของน้ำอัดลมนะคะ
1: ค่ะค่ะคุณธนชนถามให้น้องชายนะคะน้องชายอายุ60ปีหนัก65กิโลกรัมสูง172น้องชายมีปัญหาไขมันสูงค่ะทำงานรับจ้างทำงานหนักแล้วก็ปวดเมื่อยตามร่างกายก็เลยไปซื้อยามากินเป็นยาคลายกล้ามเนื้อเอจิซีดนะกิน1เม็ดก่อนนอนกินแล้วก็รู้สึกสบายทำงานสะดวกก็เลยถามว่าแล้วอย่างเงี้ยจะกินติดต่อกันเป็นเดือนๆได้ไหมคะมีผลเสียอะไรบ้างครับ
2: มันก็จริงๆยาพวกนี้จะเป็นยารักษาตามอาการนะคะก็จะเป็นพวกของยาคลายกล้ามเนื้อเนาะเราก็ไม่แนะนำอยู่แล้วค่ะว่าจะให้กินยาต่อเนื่องยาวๆจริงๆต้องถามว่าทำไมอย่างเช่นเราบอกว่าเราทำงานหนักใช่ไหมคะกล้ามเนื้อเราอาจจะไม่ได้รับการเขาเรียกอะไรออกกำลังกายไม่สม่ำเสมอกล้ามเนื้อไม่ได้แข็งแรงหรือไม่ได้ถูกเทรนทำให้ตรงนี้มีการปวดเมื่อยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วออกกำลังกายสม่ำเสมอเทรนกล้ามเนื้ออันนี้จะช่วยลดอาการพวกนี้ได้หรือการยกของที่มันไม่ถูกวิธีอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่ทำให้คนคนนั้นเนี่ยมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแก้ตรงสาเหตุดีกว่าถามว่ามีผลเสียไหมระยะยาวเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของผลเสียได้เหมือนกันค่ะยาทุกตัวมันไม่ได้บอกว่าเซฟอยู่แล้วค่ะ
1: ค่ะแล้วก็พวกยาแก้ปวดแก้อักเสบนี่มันต้องมีว่าต้องกินหลังอาหารทันทีต้องกินไม่เกินกี่เม็ดต่อวันอะไรเงี้ยอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะ
2: อันนั้นจะเป็นกลุ่มของ NSAID ค่ะก็จะเป็นยาที่เป็นยาลดการอักเสบที่คุณตาพูดเมื่อกี้นะคะ
1: อัน
2: น
1: ั้
2: นก็จะมีการระคายเคืองกระเพาะเน
1: าะ
2: แล้วก
1: ็
2: อาจจะมีเรื่องของมีผลกระตายได้อย่างเงี้ยค
1: ่ะค่ะค่ะยาทุกอย่างเนี่ยกินมากเกินไปก็ไม่ดีให้ดูแลตัวเองรักษาสุขภาพออกกำลังกายดีกว่านะคะโอเคคุณรัศมีนะคุณรัศมีถามมาละเอียดมากเลยนะเดี๋ยวดิฉันจะค่อยๆ อ่านนะคุณรัศมีอายุ63ปีค่ะสูง162หนัก49หนัก49นี่คือลดน้ำหนักลงมาแล้วนะแต่เดิมคุณรัศมีหนัก59ลดลงมา10กิโลค่ะมีค่าตับ54ไขมันความดันก็กินยาควบคุมอยู่ถามแบบนี้ค่ะมี6คำถามนะอาจารย์1ต้องกินโปรตีนกี่กรัมต่อวัน2เนื้อปลาดิบ100กรัมจะมีโปรตีนกี่กรัม3เนื้อสุก100กรัมจะมีโปรตีนกี่กรัม
0: โอเคก่อนไหม3
1: ข้อที่ก่อนค่ะ3ข้อที่ก
2: ่
1: อนค่ะ
2: เวลาที่คนจะกินโปรตีนนะคะเอาน้ำหนักตัวก็ได้ค่ะแล
1: ้
2: วก็คูณด้วย 0.8
1: นะคะ
2: หร
1: ือ
2: ว่า1เนาะเพราะฉะนั้นน้ำหนัก49หรือ50โลใช่ไหม
1: คะ
2: ถ้าคูณด้วย 0.8 ก็คือ40
1: ค่ะ
2: ถึง50เนาะตัวเลขที่ได้เนี่ยค่ะเอามาหาร10
0: กรัมต่อวันใช่ไหม
2: ใช่แล้วก็มาหาร10พอหาร10ก็เหลือ4ถึง5ถูกไหมคะ
1: ค่ะ
2: 4ถึง5อันนี้จะเป็นช้อนโต๊ะต่อมื้อถ้าเรากิน3มื้อ
1: ค่ะ
2: ของเนื้อสุก
1: เดี๋ยว แสดงว่าอย่างเงี้ยก็คือควรกินโปรตีน4 กรัมต่อมื้ออย่างนี้เหรอคะ

0: ไม่ใช่ค่ะเอา
1: อ
0: ใ
1: ่
0: ห
1: ะ
0: ม่
1: งงงงง
0: โปรตีนที่ควรกินเนี่ยถ้าจะ
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: ำนวณเนี่ย0.8 ถึง 1 กรัมต่อน้ำหนักตัว1 กิโลต่อวัน
1: ค่ะต่อว
0: โ
1: ั
0: อ
1: น
0: เค
1: อ่ะ
0: น้ำหนัก50 โลเนาะส
1: ค
0: ี่
1: ่ะ
0: สิบเก
1: ค
0: ้า
1: ่ะ
0: ตีเป็น50นะคะ
1: ค่ะค่ะ
0: อ่ะถ้า50เนี่ยถ้าคูณด้วย0.8จะได้40
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าคูณด้วย1เนี่ยจะได้50โอ
1: ค่
0: เค
1: ะ
0: ไหม
1: ค่ะค
0: อ
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ะแล้วเอา40หรือ50ที่เราคำนวณได้ของแต่ละคนเนี่ยค่ะเ
1: ค
0: อา
1: ่ะ
0: มาหาร10
1: มหารสิบ
0: อ่ะฮะก็เหลือ4 กับ 5
1: สี่กับห้าอ่ะแล้ว
0: โ
1: ไ
0: อง เค
1: ต่
0: ไ
1: อ
0: หม
1: คะ
0: คะ
1: ค่
0: อ
1: ะ
0: ่ะตัวเลขนี้คือตัวเลขที่เป็นเนื้อสัตว์ที่สุกแล้วเป็นช้อนโต๊ะ
1: ค
0: ต่อ
1: ่ะ
0: มื้ออ
1: ่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณรัศมีถามว่ากินเนื้อปลาดิบร้อยเนื้อปลาดิบ100 กรัมจะมีโปรตีนกี่กรัม
0: โอเคเริ่มจากถ้าสมมุติว่าเนื้อสดอะค่ะเนื้อสดเนี่ย40 กรัมมันจะเป็นเนื้อสุกอยู่ประมาณ30 กรัม
1: อ๋อ
0: บางส่วนเอาแล้วกันนะ
1: ค่ะงั้นก็คือถ้าเนื้อปลาดิบ100 กรัมก็จะมีโปรตีนประมาณ90 กรัม
0: จร
1: อย่างน
0: ิ
1: ี้
0: ง
1: ได
0: ๆ
1: ้ไหม
0: ถ้าเกิดปกติอะค่ะเวลาที่เราคิดอย่างฝรั่งคิดเนี่ยเขาจะคิดเป็นออนซ์ก็คือ100 กรัมก็คือประมาณ3 ออนซ์3 ออนซ์นี่จะประมาณ27อะค่ะไอ้21 กรัมโปรตีนนะคะ
1: ค่ะ
0: สองหนึ่ง
1: อ๋อค่ะและเนื้อปลาดิบกับเนื้อปลาสุกนี่แสดงว่าเนื้อปลาสุกมีโปรตีนมากกว่าเนื้อปลาดิบหรือเปล่าไม่ใช่
0: เวลาเราชั่งคุณ
1: อ
0: ป
1: ่
0: ้
1: ะ
0: าเวลาเราชั่งเวลาทำสุกแล้วอ่ะ
1: ค่ะ
0: น้ำหนักมันจะน้อยลงถูกไหมคะ
1: อ่ะ
0: เพร
1: เ
0: า
1: พ
0: ะ
1: รา
0: ว่
1: ะ
0: า
1: ว่า
0: ส่ว
1: น
0: น
1: ้
0: ของ
1: ำมัน
0: น้
1: หา
0: ำ
1: ย
0: หนัก
1: ไป
0: น้ำมันจะหายไปใช
1: อ
0: ่ไหม
1: ๋อโอเคค่ะ
0: ก็คือจาก40จะเหลือ30เอางี้แล้วกัน
1: อ๋อ
0: ไปเทียบบัญญัติประยางเอาแล้วกัน
1: ค่ะอ่ะไปเทียบอาจารย์โสช่วยอธิบายหน่อยนะแต่ก็กำลัง
2: ไม่
1: ง
2: ร
1: ง
2: ออ ย
1: ย
2: า
1: ู
2: ก
1: ่
2: ให้อาจารย์เอพูดว่าสรุปแล้วต้องกินปลากี่ตัวอย่างนี้ดีกว่าคือกินกี่ชิ้นอะไรอย่างเงี้ย
0: ตัวมันไม่เท่ากันไงโสตัวมันไม่เท่ากันไง
2: ไง
0: ทีเนี้ยเวลาที่เขาจะคิดอ่ะเขาก็เลยจะบอกว่าให้เอาช้อนโต๊ะมาตักสมมุติว่าถ้าเวลาเราตักข้าวแล้วช้อนโต๊ะอย่างเงี้ยเราตักส่วนที่เป็นเนื้อสัตว์ใช่ป่ะ
2: บอกว่ากิน
0: อ
2: ้าช้อนโต๊ะต่อต่อ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนื้อสัตว์ที่เราจะกินนะคะตีว่า1 ช้อนโต๊ะนะอันนี้คือประมาณ15 กรัม
1: อ๋อเข้าใจแล้วเดือบประมาณ15 กรัม
0: เอก็เลยคอนเวิร์ตให้โดยการที่คิดออกมาเป็นช้อนโต๊ะแบบง่ายๆไม่ต้องมาเอาที่มาที่ไปเยอะๆแล้วเดี๋ยวมันไม่มีเวลา
1: อ๋อเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการกินเนื้อสัตว์ประมาณ30 กรัมเนี่ยเราก็ควรจะกินเนื้อสัตว์2 ช้อนโต๊ะอย่างนี้เนาะใช่ไหม
0: ค่ะ
1: โอเคอ๋อง่ายๆง่าย
0: แต่ว่าเนื้อสัตว์2 ช้อนโต๊ะคุณตาเวลากินออกมาแล้วอ่ะมันจะได้โปรตีนอยู่7 กรัมไงยากเข้าไปอีกเห็นไหม
2: ไม่เอาใหม่เอาแบบที่จันเอกบอกเมื่อกี้สมมติว่าหนัก50ต้องกินคูณหนึ่งไปเลยก็คือวันหนึ่งคือ50 กรัมแล้วหารสิบก็แสดงว่ามื้อหนึ่งต้องกิน5 ช้อนโต๊ะ
0: ถูกแค่นั้นแหละโอเคมากง่ายกว่าเนาะ
2: ปลาก็ตักปลา5 ช้อน
1: อ๋อ
2: แบบเนื้อหมูเนื้อก็คือ5 ช้อน
1: โอเคเอาง่ายๆคือถ้าหนัก50ก็กินโปรตีน50 กรัมต่อวันแล้วก็จะเรียเอา
2: แล้วคิดเป็นมื้อละ5 ช้อนโต๊ะ
1: โอเค
0: นั่นแหละนั่นแหละถูกละ
1: เพราะฉะนั้นเวลาใครที่ไปกินหมูกระทะอย่างเงี้ยแล้วกินกินกินกินกินอันนั้นเกินไปกินโปรตีนเกินไปถูกปะเยอะเกินไป
0: ต้องถามว่างี้ค่ะเวลาที่กินเกินอ่ะมีคนถามว่าก ิ
1: น
0: เยอะแล้วมันเป็นอะไรไหมปกติอ่ะเราโตขึ้นอ่ะร่างกายเราจะบอกว่าเรากินโปรตีนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอถูกไหมคะ
1: ค่ะ
0: โปรตีนเราจะไม่สะสมแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่มันเกินความต้องการร่างกายก็จะเอามันทิ้งเอามันออกไปจากร่างกายซึ่งอวัยวะที่มีหน้าที่คอยเอามันออกไปก็คือไตไงคะตับกับไตก็จะทํางานหนักขึ้นคนก็จะบอกว่าถ้ากินโปรตีนมากๆก็จะมีผลกับไตอะไรอย่างนี
1: ้โอเค
0: หรือคนไข้โรคไตก็จะกินโปรตีนให้น้อยลง
1: อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนะคะอ่ะพอละไปต่อนะไปคำถามต่อไปค่ะคำถามเยอะมากนะคะคุณเมอายุ73 ปีค่ะถามว่าแคลเซียมชนิดเม็ดกับเม็ดฟูละลายน้ำแบบไหนดีกว่ากันคะ
0: เม็ดฟูแพงกว่าอันที่หนึ่ง
1: เม็ดฟู
0: แ
1: พงกว่า
0: อันที่หนึ่งอันที่หนึ่งคือเม็ดฟูแพงกว่าอันที่สองคือชนิดของแคลเซียมที่มีทั้งในเม็ดฟูแล้วก็ในเม็ดที่เป็นเขาเรียกอะไรนะคะเม็ดด้านๆอ่ะเหมือนกันก็คือแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะกินเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายจะดูดซึมได้ประมาณ40%
1: ค่ะ
0: ในเม็ดฟูกินง่ายในเม็ดฟูอาจจะมีส่วนผสมของวิตามินดีแล้วก็วิตามินซีเพื่อช่วยเรื่องของการเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมค่ะ
1: ค่ะอ๋อค่ะค่ะคุณครูรัชก้าวถามให้เตี่ยนะเตี่ยอายุ80 ปีค่ะเป็นผู้ป่วยติดเตียงถามว่าควรฟีดอาหารกี่มื้อต่อวันและมื้อละกี่ซีซีดีคะ
0: อันที่หนึ่งต้องถามว่าถ้าสมมุติว่าท้องไม่อืดไม่อะไรนะคะก็จริงๆ 3-4 มื้อได้ทีนี้ถ้ามันเป็น3มื้อในชีวิตเราปกติอะค่ะใช้คำว่าอะไรดีอะเรามีมื้อย่อยไงคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแต่พอติดเตียงปุ๊บเนี่ยเราบอกไม่ได้แล้วว่าคนเนี้ยเขาจะแบบหิวหรือเปล่าอิ่มหรือเปล่าอะไรเงี้ยโดยทั่วไปเราจะแนะนำอยู่ที่ประมาณ4มื้อนะคะเพื่อจะให้ได้ปริมาณน้ำที่เพียงพอด้วยแล้วในแต่ละมื้อเนี่ยถามว่าจะให้กี่ซีซีขึ้นกับว่าเขาต้องการพลังงานมากไหมพอติดเตียงปั๊บเนี่ยบางคนเนี่ยก็จะแบบมีปัญหาเลยว่าฟีดที่ไรก็จะอ้วนทุกทีอะไรเงี้ยเพราะเขาไม่ค่อยได้ใช้พลังงานแล้วอาจต้องลดปริมาณของแคลอรี่หรือพลังงานลงเงี้ยค่ะปริมาณน้ำที่ควรจะได้เนี่ยต้องขึ้นกับว่าเขามีโรคอะไรไหมถ้าเขาไม่มีโรคอะไรเลยก็ให้ได้สักประมาณ35ซีซีต่อน้ำหนักตัวกิโลนึง35-40เพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ประมาณ2ลิตรแต่ถ้าเขามีโรคเช่นโรคตับโรคไตนะคะหรือว่าตัวบวมอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะให้ลดปริมาณน้ำลง
1: ค่ะ
0: เนาะทีนี้ถามว่าควรจะกินเท่าไหร่ขึ้นกับคอนดิชันบอกแค่ว่าติดเตียงอาจจะตอบไม่ได้กับอันที่2ก็คือพอฟีดแล้วค่ะหรือให้อาหารแล้วมันแน่นท้องไห
1: ม
0: ฟีดเสร็จปุ๊บเขาแน่นท้องเขามีอ้วกมีอาเจียนนะคะอันนี้ก็ไม่โอเคเราก็ต้องลดปริมาณลง
1: ใช
0: ่
1: อาจารย์โสคะตอนนี้เกี่ยวกับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศจะเดินทางอะค่ะคุณมีเพศชายถามมานะบอกว่ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยเนี่ยจะเดินทางเข้าประเทศทำยังไงจะเข้าประเทศได้ไหมหรือว่าต้องฉีดก่อนหรือกลับมาหรือกลับมาฉีดที่ประเทศไทยได้คะ
2: เดี๋ยวเขาจะมาประเทศไทยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นคนไทยแต่อยู่ต่างประเทศอะค่ะตอนนี
2: ้เท่าที่ทราบตอนนี้ก็คือไม่ได้ดูวัคซีนเท่าไหร่แล้วมั้งคะก็คือคงเข้ามาแล้วก็มาหาฉีดในประเทศไทยก็ได้คือเท่าที่ตามดูไม่ได้พูดถึงวัคซีนแล้วนะคะณจุดนี
1: ้ค่ะแต่ว่าจะต้องตรวจเชื้อใช่ไหมเทสแอนโกใช่ไหมคะอืมค่ะโอเคค่ะ
2: เทสแอนโกเดี๋ยวก็จะยกเลิกแล้วนะคะจำไม่ได้เหมือนกันการ
0: เอกคิดแชร์แทนเพื่อนเนาะพอดีเพื่อนเพิ่งกลับมา
1: ค่ะ
0: ก็ต้องจองโรงแรมที่เป็นเหมือนรองรับอะค่ะแล้วพอบุ๊กเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็คือพอออกมาจากสนามบินอะมันจะต้องมีแบบเหมือนกับเขาเรียกอะไรคะพอลงมาปุ๊บเนี่ยมีโรงแรมมารับแล้วก็ไปตรวจใช่ไหมคะแล้วก็รอจนกระทั่งผลเนี่ยตรวจเนี่ยเนกาทีฟแล้วถึงจะสามารถออกจากโรงแรมได
1: ้ค่ะป้าวิค่ะ
2: เดี๋ยวจะไม่ต้องทำแล้วก็ต้องติดตามข่าวมาเรื่อยๆณจุดนี้ยังเป็นแบบนี้อยู
1: ่ค่ะณจุดนี้ก็คือว่าต้องมาเข้าระบบ test and go มีการตรวจ ATK ใช่ไหมคะกลับมาได้เลยค่ะกลับมาแต่อาจจะต้องจองโรงแรมต้องตรวจtest and go ด้วยป้าวิค่ะป้าวิอายุ63ปีนะคะมีปัญหาคลาดไต66ค่ะถามเรื่องการกินนมอัลมอนด์กินนมที่มีส่วนผสมอัลมอนด์ 95% ทานตะวัน 5% กินได้ไหมคะตอนนี้มีปัญหา LDL สูง140กินยาอยู่แล้วก็จะกินกระเทียมจีนกินได้ทุกวันไหมคะ
0: อันแรกก่อนสำหรับนมอัลมอนด์ที่เขาว่ากันนะคะจริงมันไม่ใช่นมอ่ะเนาะมันก็คือแบบที่เราจะเอาแบบเหมือนคล้ายๆนมถั่วเหลืองอะค่ะเอาอัลมอนด์ไปบดไปปั่นอะไรอย่างเงี้ยหลักการเดียวกันเลยเวลาทำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็ถามว่ากินได้ไหมตอบว่ากินได้นะคะอันที่สองก็คือถามว่าตัวเมื่อกี้ค่าตาย66ใช่ไหมคะก
1: ็
0: อย
1: ู่
0: ระยะที่4
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็อยู่ระยะที่3
1: 2
0: ขอโทษทีเวลาเราแบ่งระยะของตายเราจะแบ่งเป็นเขาเรียกว่า1 2 3 4 5ใช่ไหมคะถ้าน้อยกว่า60เราจะเรียกระยะ3อันนี้66ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขายังเป็นระยะ2อยู
1: ่อ๋อค่ะ
0: ซึ่งระยะ2อ่ะจริงๆเรากินได้ตามปกติ
1: อ๋อปกติใช่ไหมคะ
0: เราจะเริ่มให้แบบว่าระวังก็คือต่ำกว่า3ระยะ3ก็คือ60แล้วให้คุมมากๆเนี้ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3ปลายๆก็คือ45อย
1: ่
0: างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังกินได้อยู่นะคะจะก
1: ิน
0: ที่เป็นนมอัลมอนด์ก็โอเค
1: ค่ะ
0: ถ้าจะระวังก็คือให้รักษาความดันให้ดีอย่ากินเค็มมาก
1: ค่ะโอเคค่ะ
0: เบาหวานอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: คำถามสุดท้ายนะถามอาจารย์โสค่ะคุณจันทนาถามให้คุณแม่อายุ93ถามถึงความจำเป็นในการบูสต์เข็ม4เพราะคุณแม่ต้องบูสต์เข็ม4โมเดอร์นาในเดือนหน้าแล้วค่ะอายุ93แล้วอะค่ะคุณแม่ค่ะ
2: จริงๆก็ยังแนะนำ ำสำหรับทุกท่านนะคะว่าควรจะรับเข็ม4นะโดยเฉพาะถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะอย่างเช่นคุณแม่เนี่ย90แน่นอนนะคะมีอย่างน้อย1ปัจจัยแน่ๆคืออายุที่เยอะนะอันนี้ไม่นับว่ามีโรคร่วมอย่างอื่นหรือเปล่าซึ่งอย่างที่เราตามข่าวก็คือกลุ่มเสี่ยงทั้งหลายตอนนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่อาจจะมีโรคที่รุนแรงได้มีปอดอักเสบได้แล้วรวมถึงอาจจะมีความเสี่ยงของการที่เสียชีวิตได้นะเพราะนั้นก็คือแนะนำนะคะเรื่องของเข็ม4นะคะโดยเฉพาะอย่างเนี้ยคุณแม่ที่มีน่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงแน่นอนก็คือควรจะรับเข็ม4ที่4เดือนขึ้นไปหลังเข็ม3นะคะ
1: ค่ะก็ควรนะเดือนหน้าพาคุณแม่ไปบูสต์เข็ม4เลยและตอนนี้นี่ถ้าใครสามารถที่จะไปลงทะเบียนบูสต์เข็ม4ได้เนี่ยก็ควรละนะคะถ้าใครฉีดเข็ม3เกิน4เดือนใช่ไหมควรจะไปบูสต์เข็ม4ได้อันนี้ดิฉันจำได้อาจารย์โสบอกตั้งแต่เดือนที่แล้วละอันนี้เป็น
0: อาจารย์โสจะให้เข็ม5ไหมคะสำหรับคนที่เป็นซิโนแวค2แล้วก็ตามด้วยแอสตราหรือไฟเซอร์เป็น4แล้ว
1: ต้องเข็ม5ไหมอาจารย
2: ์เข็ม5ตอนนี้คือยังไม่ได้แนะนำนะคะแล้วในที่เราประชุมกันก็คือยังไม่ได้มีประเด็นจุดนี้ว่าต้องเข็ม5นะแต่ว่าอยากใช้ทุกคนอย่างน้อยตอนนี้ทุกคนต้อง3แน่ๆนะคะแล้วก็ทยอยเข็ม4กันไปเรื่อยๆนะจุดนี้นะไม่น่าควรจะมีใครที่แค่2นะจุดนี้แล้วนะอย่างที่เราทราบ
0: สองเข็ม
2: แล้
0: วดียังมีอยู
1: ่เข็มสองไม่พอนะ
2: แต่ว่าไม่พอนะคะ
1: ค่ะดิฉันตอนนี้ก็ได้เข็ม3เมื่อเดือนมกราคมก็คิดว่าเดี๋ยวเดือนหน้าดิฉันไปรับเข็ม4ละก็คงจะมองแถวรามาธิบดีวันนี้ขออภัยคุณผู้ชมที่ตอบคำถามอาจจะไม่ครบเพราะว่าวันนี้เรตติ้งดีมากคนดูเยอะมากคำถามเยอะมากขออภัยคุณผู้ชมนะคะยังไงเดี๋ยวจะเก็บคำถามไว้แล้วก็เชิญอาจารย์เอกับอาจารย์โสมาตอบคำถามอีกนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าชอบรายการแบบนี้ช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกด Subscribe รามา Channel แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆได้ติดตามชมกันด้วยนะคะวันนี้ไปพร้อมกันพร้อมกับเสื้อผ้าสวยๆจากวรินดาด้วยค่ะลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่ 17:00 น.ตรงสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์เอและอาจารย์โสด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงสมพันธรัฐสวิสแล้วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:40 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธรัฐสวิสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 970เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานซูริกนครซูริกสมาพันธรัฐสวิสนางสาวพันณภาจันทารมเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเวลา 11:30 ประทับเครื่องบินของสายการบิน Swiss International Airline เที่ยวบินที่ LX2824 เสด็จพระราชดำเนินจากนครซูริกไปนครเจนีวาใช้เวลาบินประมาณ50นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานเจนีวานางสาวอุสนาพิรานนท์เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครเจนีวาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารข้าราชการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ นครเจนีวาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณ กรุงเบิร์นเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเวลา 15:30 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศนายปีแอร์เครเฮนเบิร์นผู้อำนวยการใหญ่คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศอยู่ติดอาคารสำนักงานใหญ่คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ICRC และใกล้สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินายโลรองส์มาตีริเริ่มก่อตั้งพิพิธภัณฑ์นี้เมื่อปีคริสตศักราช1988เพื่อถ่ายทอดประวัติศาสตร์และภารกิจด้านมนุษยธรรมในระดับสากลอาคารพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่บนเนินมีสถาปัตยกรรมที่ดีเด่นใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างแสงเงาและเสียงมีทางเดินโค้งพื้นที่แคบสลับกว้างนำเข้านิทรรศการชื่อ The Human Nitrarian Adventure การเผชิญภัยด้านมนุษยธรรมเหมือนการเดินผ่านประสบการณ์ชีวิตผู้คนช่วงสงครามโลกนิทรรศการมี3ส่วนส่วนที่1เรื่องการปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ Defending Human Dignity แสดงจุดเริ่มต้นการก่อตั้งคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศมีนายอังรีดูนังเป็นผู้ผลักดันแนวคิดด้านมนุษยธรรมเสนอให้ทุกฝ่ายมีองค์กรกลางที่เป็นอิสระเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในสงครามแนวคิดนี้นำไปสู่การก่อตั้ง ICRC ที่นครเจนีวาในปีคริสตศักราช1863แสดงวัตถุทางประวัติศาสตร์เอกสารและจดหมายเหตุสำคัญต่างๆมากกว่า 30,000 ชิ้นที่สำคัญได้แก่อนุสัญญาเจนีวาคอนเวนชั่นฉบับแรกใช้ชื่อว่าอนุสัญญาว่าด้วยการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของผู้บาดเจ็บในกองทัพที่อยู่ในสนามรบเหรียญรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเหรียญแรกที่นายอังรีดูนังได้รับร่วมกับนายเฟเดริกปาซีเมื่อปีคริสตศักราช1901นอกจากนี้ยังมีตราสัญลักษณ์การตราสัญลักษณ์เสี้ยววงเดือนแดงและงานศิลปะสิ่งประดิษฐ์ที่ผู้ถูกคุมขังและผู้ประสบภัยสงครามทำขึ้นระหว่างถูกกักกันการจัดแสดงทำให้ผู้ชมมีส่วนร่วมและรู้สึกเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงมากกว่าการเดินดูของจัดแสดงหรืออ่านข้อความบนผนังแบบเดิมนิทรรศการส่วนที่2เรื่องการฟื้นฟูสายสัมพันธ์ครอบครัว Restoring Family Links แสดงวิวัฒนาการรูปแบบและวิธีการบันทึกข้อมูลเฉลยศึกและพลเรือนที่ถูกกักกันมากกว่า2ล้านคนในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ติดตามหาผู้สูญหายจากภัยพิบัติหรือการอพยพปัจจุบันมีฐานข้อมูลดิจิทัลแปลงเอกสารกระดาษลงระบบออนไลน์ช่วยสืบค้นติดตามและเชื่อมโยงข้อมูลรวดเร็วขึ้นระบบสแกนใบหน้าลายนิ้วมือรวมถึงการวิเคราะห์ DNA ช่วยยืนยันตัวบุคคลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบุตำแหน่งการอพยพเส้นทางผู้ลี้ภัยหรือพื้นที่เกิดภัยพิบัติ

0: ช่วยค้นหาและวางแผนช่วยเหลือแม่นยำมากขึ้นนิทรรศการส่วนที่3เรื่องการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ Reducing Natural Risks แสดงการป้องกันและเตรียมรับมือภัยธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวน้ำท่วมพายุภัยแล้งโรคระบาดและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการนำเสนอใช้เกมและภาพยนตร์สร้างความตระหนักรู้เรื่องการตัดสินใจในช่วงวิกฤตเพราะทุกวินาทีมีผลต่อชีวิตผู้คนจำนวนมากการรับมือภัยพิบัติต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐผู้เชี่ยวชาญอาสาสมัครและชุมชนทำงานร่วมกันคิดวางแผนและเตรียมการเพื่อลดความเสียหายและช่วยเหลือผู้คนไม่เลือกปฏิบัติซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของกาชาดสากลการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กาชาดและเสื้อวงเดือนแดงระหว่างประเทศทำให้เห็นผลของสงครามที่ไม่ใช่กระทบแต่เรื่องอาหารและบาดเจ็บทางกายแต่มีการบาดเจ็บทางสังคมคือการพลัดพรากจากกันสิ่งต่างๆถูกทำลายผู้คนลำบากรวมไปถึงการหนีหรือลี้ภัยมีกลไกทางสังคมเช่นการช่วยเหลือกันสื่อสารกันเขียนจดหมายและบอกเล่าประสบการณ์ของคนที่ต้องเผชิญสิ่งต่างๆเพื่อหาทางมองปัญหาหรือแก้นอกจากภาวะสงครามแล้วยังมีภัยพิบัติต่างๆทำให้เกิดความเสียหายถึงชีวิตความเสียหายของบ้านเมืองและความเสียหายของการพัดพรากจากกันพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ช่วยเพิ่มพูนความรู้ด้านมนุษยธรรมทำให้เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เห็นความเมตตาและความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสังคมโลกในปัจจุบันความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปต่อยอดพัฒนางานด้านมนุษยธรรมของไทยให้ก้าวหน้าอย่างมีทิศทางต่อไปทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิส
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ณเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศส

0: เวลา 19:32 วันที่14พฤษภาคม2569ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังห้องแกรนด์ซาลอนโรงแรมคาร์ตันคานส์ณเมืองคานส์สาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ซึ่งจัดขึ้นในช่วงคานส์ฟิล์มเฟสติวัล2026โดยมีคณะผู้บริหารพร้อมด้วยข้าราชการกระทรวงพาณิชย์และผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จงานไทยไนท์เป็นกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจภาพยนตร์ไทยที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดขึ้นทุกปีในช่วงเทศกาลภาพยนตร์ที่สำคัญของโลกเช่นงานคานส์ฟิล์มเฟสติวัลตัวได้รับพระกรุณาที่คุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเป็นประธานในงานโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานทรงกล่าวถึงภาพรวมความสำเร็จของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
1: Thailand has always stood at a crossroads between East and West, between tradition and modernity, between the sacred and the profane. This has never been a contradiction. It has been our strength. In Thailand, a temple may rise beside a glass tower. Ancient rituals endure in the glow of a smartphone screen.The rhythms of village life coexist with the energy of one of the world's greatest cities. Our culture is not frozen in time. It is alive. It absorbs, transforms, and renews itself. That is why Thai creativity cannot be reduced to a postcard image. The Thailand emerging through cinema today is layered.Surprising and full of contrasts, deeply rooted in local experience, yet capable of speaking to audiences everywhere. Our filmmakers are not seeking to emulate or imitate. They are inventing their own creative language, and the world is beginning to listen. In recent years, Thai cinema and series have entered a remarkable moment.Films such as How to Make Millions Before Grandma Dies have traveled far beyond our borders. What began as a profoundly Thai story about family obligation, tenderness, and loss resonated with audiences across cultures and grossing over $73 million worldwide. At Cannes last year, the Thai film A Useful Ghost received one of the festival's highest distinctions, winning the top prize at Critics Week. Daring and wholly original, it revealed a cinema unafraid of risk,One that refuses easy categories and yet finds universal acclaim. This Thai new wave is not limited to cinema. The global ascent of Thai boy love and girl love series represents a seismic shift in international media consumption, transforming Thailand into premier exporter of pop culture.Fueled by high production values and savvy adoption of social media engagement, series like Together, Kin Porsche, and Gap have transcended linguistic barriers, cultivating massive fan bases across Asia, Latin America, and Europe. Meanwhile, we are seeing Thai artists breaking through in new ways across the international stage.From Blackpink's Lisa Manoban's groundbreaking acting debut in HBO series The White Lotus, to Thai rapper Millie making history with fourth place and top global votes in the Korean hit show Show Me the Money 12. These achievements matter not that they flatter pride, but because they remind us of something essential. The more deeply a work is rooted in its own soil, the more genuine it feels and the further it can travel. Audiences do not connect with stories because they are generic. People relate to them because they carry the texture of real place and the emotional truth of lived experience. Thailand has countless stories still waiting to be told. Stories that are not only important for Thailand, but that are part of the larger human history. This is why, more than ever, the Thai government is committed to supporting our next generation of filmmakers. More than a destination, Thailand offers filmmakers a real partnership supported by a strengthened 30% cash rebate for international productions, and a comparable incentive now extends to domestic projects, empowering Thai producers to engage as equal partners in global collaborations.
0: สำหรับแนวคิดหลักของการจัดงานคือ Reimagining Thailand โดยทีมของปี2569คือ Thailand Where Films Come Alive เพื่อสื่อสารบทบาทใหม่ของประเทศไทยในอุตสาหกรรมบันเทิงที่กำลังเปลี่ยนแปลงจากฐานการผลิต Production Base สู่แหล่งกำเนิด Content Creative Origin จากผู้ให้บริการ Service Provider สู่ผู้สร้างสรรค์เรื่องราว Story Creatorจากอุตสาหกรรมในประเทศสู่พันธมิตรระดับโลก Global Creative Partner ยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงในเอเชียสะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรมธุรกิจบันเทิงไทยทางด้านความคิดสร้างสรรค์และการผลิตอย่างครบวงจรและสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นในระดับนานาชาติโอกาสนี้ทรงร้องเพลงสากลและเพลงไทยเช่นเพลงจีบโลดยังโสดอยู่บทเพลงเนทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสร้างความประทับใจและความสนุกสนานให้แก่บุคลากรสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมงานทั้งนี้งานไทยไนท์ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดต่างประเทศอันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าการส่งออกและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในภาพรวมซึ่งประเทศไทยกำลังก้าวสู่บทบาทใหม่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โลกโดยไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการ

0: ทำภาพยนตร์เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งกำเนิดเรื่องราวต้นฉบับที่มีเอกลักษณ์และเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่พร้อมร่วมผลิตผลงานกับนานาชาติโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา 14:00 น.ณ วัดใหม่เทพนิมิตเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวชิรปัญญาสุธีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูสรพันธ์พิสุทธิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิรปัญญาสุธีตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569คณะองคมนตรีร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2569วันนี้เวลา 13:55 นาทีที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตดุสิตกรุงเทพมหานครกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.ได้จัดประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2569โดยมีคณะองคมนตรีประกอบด้วยนายพลกรสุวรรณรัตน์พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุขพลเอกประยุทธ์จันโอชาพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาพลตรีเอกพงเทพหนูเทพพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างและนายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธร่วมประชุมมีนายอนุทินชันวรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานการประชุมและผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยัง76จังหวัดทั่วประเทศภาพรวมสถานการณ์น้ำในปีนี้จะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากแนวโน้มการเผชิญกับสภาวะเอลนีโญในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2569และอาจต่อเนื่องจนถึงปลายปีซึ่งจะทำให้หลายจังหวัดมีพื้นที่เสี่ยงและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงที่ประชุมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดให้วิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศปริมาณน้ำในแหล่งกักเก็บปัญหาการใช้น้ำของภาคส่วนต่างๆปริมาณน้ำฝนและประเมินความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เป็นระยะกำชับให้หน่วยงานในพื้นที่เตรียมความพร้อมทั้งในด้านกำลังพลวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเช่นรถบรรทุกน้ำและเครื่องสูบน้ำให้พร้อมใช้งานได้ทันทีพร้อมจัดทำแผนการแจกจ่ายน้ำในจุดต่างๆเพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาดอย่างเพียงพอทั่วถึงสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่องถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำและความตระหนักรู้ในเรื่องการใช้น้ำเพื่อให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและคุ้มค่าทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรมท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้จัดทำแผนเผชิญเหตุภัยแล้งให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงให้ซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายพลเรือนทหารและภาคเอกชนเพื่อให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นระบบและให้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นกรอบในการวางแผนบริหารจัดการน้ำในระยะยาวเพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อความต้องการในทุกภาคส่วนโดยคำนึงถึงน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนเป็นลำดับแรกควบคู่ไปกับการรักษาสมดุลของน้ำเพื่อรองรับการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างต่อเนื่องหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรีมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูป

รมมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชาติในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนางอรสาแก้วสารถีและคณะนายชูชีพตรีโพคาและได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดดอนเจดีวัดธัญวารีวัดศรีสันมนทารามหรือวัดไผ่แปลกแม่วัดหนองกระดวงวัดน้อยวัดโพธารามวัดทุ่งตลิ่งชันวัดบางปลาหมอวัดวังพลักใต้และวัดเจษฎารามจังหวัดสมุทรสาครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.กรมวิชาการเกษตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดพายัพวัดชัยมงคลวัดป่าเมืองแก้ววัดมะเกลือใหม่วัดชัยศรีคณารามวัดสแกวัดสิงห์วนารามและวัดบึงสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่บริษัทปิยนันท์ทรานสปอร์ตจำกัดสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทรามวัฒนาอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดและโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดเสาธงทองจังหวัดลพบุรีวัดพระพุทธบาทตากผ้าวัดดงฤาษีวัดร่องช้างพญาวันจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตที่ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเทศบาลตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่กองพันทหารที่52กรมทหารช่างที่1จังหวัดราชบุรีท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับ

ผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่ประชาชนและกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่โดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลซึ่งปัจจุบันพักรักษาตัวอยู่ที่ภูมิลำเนาจังหวัดนครพนมดังนี้เวลา 14:00 น.ณบ้านเลขที่83หมู่7ตำบลนาแกอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่อาสาสมัครทหารพรานอนันต์เชื้อดวงผุยกำลังพลสังกัดกรมทหารพรานที่23ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณทิศตะวันออกปราสาทโดนตวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษจากนั้นเดินทางไปยังบ้านเลขที่186หมู่8ตำบลหนองบ่ออำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมาให้แก่พลทหารรัชชานนท์ไกยะฝ่ายกำลังพลสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16ที่ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณภูมะเขืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับถุงสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณกำลังพลและครอบครัวเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ซุ่มซ่ามโอ้ย
1: ดูนี่สิรูปนี้ในหลวงรัชกาลที่5นี
0: ่เฮ้ยจะบ้าเหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
1: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
0: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
0: ปากกาหายไปไหนอ่ะ
1: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช449
1: นี่ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นในหลวงแน่ๆเลย
3: ไม่น่าจะใช่นะคะ
2: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
1: ประตูต้องไปเปิดกลางน้ำแบบนั้นด้วยอ่ะเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้ไม่ไ
4: นี่ดูอะไรนี่สิ
3: หลวงรัชกาลที่9นี่คะ
4: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดา

0: ดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
1: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
0: จ้ะ นี่ไงเห็นไหมโอ
2: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับผมอาจารย์เต้จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ฟังครับหนึ่งในคำค้นยอดฮิตตลอดกาลในอินเทอร์เน็ตเลยนะครับก็คือคำว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับมันเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเลยก็ว่าได้แต่หลายๆคนก็คงจะยังไม่กล้าที่จะไปปรึกษาผู้รู้ไม่กล้าแม้แต่จะไปถามกับคุณหมอนะครับวันนี้ครับเราจะเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกันเลยไม่ต้องไปหาข้อมูลกันในอินเทอร์เน็ตกันละถ้ามันเกิดกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแล้วเราจะรับมือกับมันอย่างไรแล้ว4วิธีง่ายๆในการที่จะรับมือกับอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับวันนี้เป็นเกียรติเหลือเกินนะครับที่เราได้รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนุพันธ์ตันติวงศ์สัญญาแพทย์ด้านระบบทางเดินปัสสาวะสาขาวิชาสัญญาศาสตร์ยูโรวิทยาภาควิชาสัญญาศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลมาอยู่กับเราครับท่านอาจารย์หมออนุพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้เลย ทางรายการของเราก็เลยเชิญคุณหมอมาเพื่อจะพูดคุยเรื่องนี้เลยครับเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับคุณหมอครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงคำว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเราลองย้อนกลับไปดูสักนิดนึงว่าการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายนะครับมันมีขั้นตอนยังไงครับอาจารย์ก่อนที่จะไปดูว่ามันเสื่อมยังไงดูขั้นตอนเบื้องต้นของมันหลักการสักนิดนึงครับอาจารย์คร
2: ับในเรื่องของการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายเนี่ย
1: ครับ
2: เราก็คงให้ความสำคัญกับตอนที่จะมีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมคร
1: ับใช่เลย
2: เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องรู้ว่ากระบวนการของการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีเป็นขั้นตอนอยู่เหมือนกัน
1: อ๋อมีขั้นตอนด้วยเหรอครับอาจารย
2: ์ฮะ
1: ครับ
2: อย่างขั้นแรกเนี่ยมันก็เหมือนกับการเตรียมความพร้อมอ่ะครับ
1: ครับ
2: พูดคุยกันก่อนอะไรกันก่อนอย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าไปพรีพรามทำไปโดยที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมด้วยกันเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคได
1: ้
2: นะครับ
1: ครับ
2: พอมาขั้นตอนที่สองเนี่ยก็เรียกว่าต้องมีการเล้าโลมกัน
1: ครับ
2: เล้าโลมก็คือการสัมผัสด้วยความรักในจุดต่างๆที่ทำให้เกิดความสุขซึ่งกันและกันนะครับและถึงไปถึงขั้นตอนที่สาม
1: ครับ
2: อันนั้นก็คือการที่จะมีการร่วมเพศนะครับถ้าฝ่ายชายก็คือการที่อวัยวะเพศนั้นมีการแข็งตัวพอที่จะสอดใส่เข้าไปในช่องคลอดของผู้หญิงได
1: ้
2: ซึ่งหลายคนก็มักจะให้ความสำคัญกับเฉพาะขั้นตอนนี้เป็นหลัก
1: กระโดดไปเลยจากขั้นตอน0ไปขั้นตอน3เลยอาจารย์โอ้ใจร้อน
2: นั้นมันก็เหมือนกับไม่พร้อมใจร้อนตกม้าตายนะครับเพราะนั้นพอ3แล้วไม่พอนะ
1: ครับ
2: พอ3แล้วควรจะต้องมี4
1: 4คือยังไงครับอาจารย์
2: 4นี่มันเหมือนกับเป็นการพูดคุยให้กำลังใจให้ความสุขด้วยการ

0: สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นจากการที่เรามีเพศสัมพันธ์ตรงนั้นหรือแม้แต่มันไม่สำเร็จก็ควรจะมีการพูดคุยให้กำลังใจกัน
1: ผมเชื่อว่าหลายๆคนครับกระโดดไปที่ขั้นตอนที่3ไหมครับอาจารย
0: ์จริงๆๆอันนี้ผมถึงอยากจะได้มาพูดคุย
1: ครับในการที่มันจะแข็งตัวได้นะครับอาจารย์อวัยวะเพศชายจะแข็งตัวได้เนี่ยมันมีกลไกอะไรอย่างไรครับอาจารย
0: ์คืออวัยวะเพศของเราเนี่ยต้องนึกภาพเราหน่อยเนาะนะครับมันเป็นใช่ไหมครับเป็นถ้าด้านล่างมันเป็นท่อสำหรับปัสสาวะนะแต่ด้านบนนั้นมันมีแกน2อันเหมือนฟองน้ำนะครับแข็งๆซึ่งปกติเนี่ยมันจะไม่แข็งหรอกแต่มันเป็นฟองน้ำที่เลือดจะเข้าไปเติมในส่วนนั้นถ้ามันไปเติมเข้าเต็มที่มันก็ทำให้ส่วนนั้นมันแข็งตัวขึ้นนะครับการที่เลือดจะเข้าไปเติมได้เนี่ยก็ต้องมีการขยายตัวของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงในส่วนนั้นนะครับเวลาเรามีความรู้สึกต้องการทางเพศหรือถูกกระตุ้นทางเพศเนี่ยมันเป็นกระตุ้นกลไกในร่างกายนะครับก็ทำให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดตรงนั้นเพราะนั้นเมื่อไหร่ยังมีการกระตุ้นการเร้าเนี่ยการแข็งตัวก็ยังดำเนินต่อไปนะครับจนกระทั่งโอเคถ้าเผื่อเกิดมีการหลั่งตอนนี้มันมีกลไกที่ทำให้หยุดการขยายตัวของหลอดเลือดก็จะกลับมาเขียวเหมือนเดิม
1: นะครับ
0: อันนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อมีอะไรก็ตามที่ทำให้การขยายตัวของหลอดเลือดตรงนั้นไม่ดี
1: ครับ
0: การแข็งตัวก็เกิดไม่ได
1: ้เกิดไม่ได้หรือเกิดได้น้อยใช่ไหม
0: เกิดได้น้อย
1: ครับ
0: เพราะนั้นก็โรคของหลอดเลือดโรคของระบบประสาทที่จะมาควบคุมตรงนี้ก็จะมีผล
1: ถ้าเราพูดถึงว่าไอ้เจ้าการแข็งตัวเนี่ยครับมันเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างแล้วถ้ามันไม่สามารถที่จะแข็งตัวได้เนี่ยเราเรียกได้เลยไหมครับว่าคนคนนี้เขาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศแล้วครับ
0: คือถ้าไปพูดคำว่าเสื่อมเนี่ยนะน่าตกใจ
1: น่าตกใจและน่าอายครับอาจารย์ ผมยังถ้าเผื่อมันเกิดขึ้นกับผมเนี่ยผมคงไม่รู้จะไปปรึกษาใครครับอาจารย
0: ์ครับเพราะนั้นบางคนก็จะบอกเอาขอหย่อนหย่อนแล้วกัน
1: เอาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
0: นะครับ
1: ใช่ไหมคร
0: ับแล้วก็บางทีคนไข้ก็เดี๋ยวนี้จะใช้คำว่า EDED นะครับเพราะว่าคำ ED นั้นมาจากภาษาอังกฤษนะครับ erectile dysfunction
1: erectile dysfunction
0: ครับ ED. ก็คือหน้าที่ในการแข็ง erection เนี่ยมันเสียไปนะครับเพราะนั้นคำนี้ก็เลยกลายเป็นคำที่คนจะรู้จักมักคุ้นขึ้น
1: ครับ
0: บางทีก็จะมาหาหมอบอกผมเป็น ED ครับ
1: มันก็จะสะดวกปากมากกว่าที่จะบอกคุณหมอครับผมหย่อนสมรรถภาพทางเพศครับ
0: ใช่ใช่คร ับ
1: ถ้าจะพูดถึงคำนิยามของ ED นะครับอาจารย์คร
0: ับ
1: มันมีคำนิยามให้พอที่จะเข้าใจได้ง่ายไหมครับว่ามันจะต้องเกิดกันบ่อยขนาดไหนหรือมันเกิดครั้งเดียวก็ถือว่าเป็น ED แล้วครับอาจารย์
0: เป็นห่วงใช่ไหม
1: เป็นห่วงครับเริ่มเป็นห่วงตัวเองครับ
0: ครั้งเดียวอย่าเพิ่งกังวล
1: อ๋อแล้วครับ
0: คือว่าไอ้นิยามของมันเนี่ยมันก็บอกด้วยลักษณะของไอ้คำตรงนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนผู้คนนั้นเองเนี่ยจะรู้ตัวเองหรือแม้คู่นอนเขาก็จะรู้เลยว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องของการแข็งตัวนะครับแต่มันมีระดับของการแข็งตัวนะเช่นถ้าเป็นน้อยๆมันแข็งได้แต่มันแข็งได้ไม่นานมันก็อ่อนแต่ถ้าเป็น ED เนี่ยแข็งได้ไม่นานแล้วก็อ่อนโดยที่ไม่ทันหลังนะครับถ้าแย่ขึ้นไปอีกนิดนึงก็คือโอ้แข็งแต่กว่าจะสอดใส่ไม่ได้นี่มันยากเหลือเกินนะครับแล้วถ้าแย่มากๆก็คือ
1: แ
0: ข็งไม่พอเลยสอดใส่ไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นมันก็มีระดับของมันคือต้องให้เข้าใจก่อนว่าโดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยมันไม่ใช่จะต้องดี 100% ทุกครั้งไป
1: อ
0: ันนี้ต้องอย่าเข้าใจผิด
1: อันนี้เป็นกำลังใจให้ผมเองด้วยครับ
0: แน่นอนเพราะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับคือมันไม่จำเป็นว่าต้องดีทุกครั้งบางครั้งที่เราเหนื่อยมาเนาะเราไม่ได้พักผ่อนมันก็ไม่ค่อยจะสู
1: ้
0: บางคนกินเหล้ามากินเลี้ยงมาแหมนึกว่าจะฉลองกันสักหน่อยมันเมาเกินไปมันก็ไม่สู้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเกิดเป็นแค่ครั้งสองครั้งเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องไปตกใจมันมีโอกาสกลับคืนมาได้แต่ถ้าเมื่อไหร่มันค่อยๆเป็นทีละน้อยแล้วเป็นมากขึ้นเป็นอยู่นานบางคนบอกต้องเป็นหลายๆนะติดต่อกันอันเนี้ยถึงน่าจะมีปัญหาจริง
1: ๆครับ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นครั้ง2ครั้งยังไม่ต้องกังวลมากนะครับใช่มั้ยฮะ
0: ผมไม่อยากให้กังวล
1: อย่ากังวลเลยใช่มั้ยครับ
0: แต่จริงๆเนี่ยมันกลับมีคนกังวล มีคนกังวลเยอะและไอ้ความกังวลนั่นแหละมันคือสาเหตุของ ED ที่เกิดจากเรื่องจิตใจ
1: อ๋อแสดงว่าสาเหตุของ ED เนี่ยมันมาจากจิตใจได้ด้วยเหมือนกันเหรอคร
0: ับ โอ้แน่นอนเลย
1: ครับ
0: ถ้าจะแบ่งสาเหตุมันก็จะแบ่งเป็น2เรื่องใหญ
1: ่ๆครับ
0: คือทางกายกับทางใจนะครับทางกายเนี่ยก็คืออย่างที่เมื่อกี้บอกว่ากลไกมันต้องมีเรื่องของหลอดเลือด
1: ต้องขยายตัว
0: หลอดเลือดมีการขยายตัวเพราะนั้นโรคเรื้อรังหลายๆอย่างเช่นเบาหวานเรื่องความดันโลหิตสูงไขมันสูงนะครับโรคหัวใจโรคอ้วนพวกนี้แล้วก็ตามอายุด้วยเพราะนั้นไอ้พวกนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงทางกายที่จะทำให้เกิดปัญหา ED ขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนทางใจก็อยากรู้ไหมมีอะไรบ้าง
1: อยากรู้เลยครับอาจารย์ เพราะผมเป็นคนขี้กังวลครับ
0: นั่นแหละก็ต้องทำใจสบายๆนะ
1: ครับ
0: เท่าที่ผมรวบรวมจากคนไข้นะครับ
1: ครับ
0: อันแรกน่าจะเป็นความไม่พร้อมซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เมื่อกี้บอกอะบางทีอ่ะเมานะครับเพลียไม่ได้หลับได้นอน
1: เหนื่อย
0: มันก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงนะครับไม่พร้อมนี่บางทีไม่ใช่ตัวเรานะฝ่ายหญิงเขาไม่พร้อมเขาไม่เล่นด้วยอย่างเงี้ยเราก็หงอยไปนะครับมันก็เลยไม่สู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีถ้าเผื่อว่าเราจะทำอะไรให้มันมีความสุขจริงๆก็ต้องมีความพร้อมแต่ถ้าผมไปถามผมก็มักจะถามว่าอ้าวแล้วตอนเช้าๆมันมีการแข็งไหมคือถ้าเราสังเกตได้ว่าเอ๊ะเช้าๆก็แข็งตัวดีนี
1: ่
0: นะครับอันนี้แหละแสดงว่ากลไกการทำงานการขยายของหลอดเลือดต่างๆมันยังทำงานได้ดีอยู
1: ่
0: อันเนี้ยไม่ต้องไปกังวลมันเป็นเรื่องของจิตใจที่ทำให้การแข็งตัวมันแย่ลงเมื่อไหร่กังวลนะครับระบบประสาทอัตโนมัติของเราเนี่ยมันจะไปทำให้หลอดเลือดมันกดตัว
1: อ้าวทีนี้
0: เพราะนั้นแทนที่มันจะขยายมันจะแข็งมันก็เหี่ยว
1: มันก็เหี่ยวนอกจากอาการไม่แข็งแล้วนะครับหมอครับมันมีอาการผิดปกติอื่นๆได้อีกไหมครับ
0: คือจริงๆถ้าจะมองเรื่องสุขภาพทางเพศจะมี3เรื่อง
1: ครับ
0: ที่มักจะเจอกับพวกผู้ชายนะครับแล้วบางทีมันก็จะสับสนซับซ้อนกันนะครับที่ว่าเป็น ED เนี่ยเราพบบ่อยที่สุดละ
1: ก็คือไม่
0: ได้ทุกอายุคือไม่แข็งตัวนะครับอันที่สองที่มันก็จะเจอได้แต่นักเจอในอายุที่มากขึ้นเรื่อย
1: ๆครับ
0: เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเพศชายคือถ้าฮอร์โมนเพศชายในอายุมากขึ้นมันจะค่อยๆลดลงนะครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกต้องการทางเพศนะครับที่เหมือนแม้จะมีผู้หญิงสวยๆอยู่ข้างๆก็ไม่มีการรู้สึกต้องการไม่แข็งขึ้นมา
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกต้องการ
1: มันที่มันลดลง
0: ไปนะครับ
1: ครับ
0: ก็จะเจอได้ส่วนอันที่3นั้นเราเรียกว่าการหลั่งเร็วการหลั่งเนี่ยก็หลายคนก็อาจจะเข้าใจผิดนึกว่ามันต้องโอ้ครึ่งชั่วโมงนะ เขาไปดูหนังมากอย่างเงี้ยนะครับ
1: อันนั้น
0: ทำให้เราเข้าใจผิด
1: อ๋อครับ
0: เพราะเขาศึกษามาแล้วโดยปกติมันก็จะอยู่ประมาณสัก7นาทีบวกลบ
1: อ๋อ7นาทีบวกลบนะคร
0: ับ แล้วส่วนใหญ่คนที่เป็นปัญหาก็มักจะอาจจะน้อยกว่า2นาทีนะครับ
1: ครับ
0: หรือบางทีก็อาจยังไม่ทันสอดใส่เลยก็หลังแล้วอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เป็นอีกอันนึงซึ่งอาจจะเจอในวัยรุ่นมากกว่าเพราะว่ายังขาดประสบการณ์ในการจะควบคุม
1: ครับ
0: ครับ
1: ซึ่งสาเหตุของการหลังเร็วนี่น่าจะเกิดจากอะไรครับ
0: ส่วนนึงมาจากจิตใจแต่การหลังเร็วเนี่ยก็จะมีเทคนิคอะไรต่างๆที่อาจจะเคยเห็นเคยอ่านกันมากับอีกอันหนึ่งทางการแพทย์เราก็มียาบางตัวนะครับ
1: ที่
0: อาจจะไปช่วยชะลอการหลั่งเร็วได
1: ้ครับ
0: แล้วเรื่องการหลั่งเร็วกับ ED เนี่ยบางทีมันสัมพันธ์กัน
1: อ้าวเหรอครับ
0: ถ้าพอสมมติว่าคนไหนเนี่ยนะครับที่มี ED นะเช่นพอรู้ว่าสอดใส่ไม่นานมันก็จะอ่อนตัวแล้วก็คงจะต้องรีบทำให้มันเสร็จ
1: เร่งสปีด
0: เร่งสปีดเอากลายเป็นหลั่งเร็วหรือคนเริ่มต้นด้วยหลั่งเร็วก่อนแล้วพอหลังเร็วมากๆก็มันกังวลมันจะหลังมันก็เลยต่อมามันเลยไม่แข็งออกซะเลย
1: อ๋อไป
0: กลายเป็น
1: ED
0: ไป
1: อันนี้มันเกี่ยวข้องกันได
0: ้
1: เออผมไม่เคยนึกเลยนะผมเคยได้หลายคนนะฮะที่บอกว่าการที่สำเร็จความใคร่หรือว่าช่วยตัวเองอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่เรื่องปัญหาของสุขภาพทางเพศได้มันจริงไหมครับคุณหมอครับ
0: ผมคิดว่าไม่จริง
1: อ๋อเหรอคร
0: ับแต่มันก็จะมีคนไข้บางคนนะ
1: ครับ
0: ที่เขามีการช่วยตัวเองบ่อยๆ
1: ครับ
0: มันก็อาจจะเหมือนกับว่ามันชินก็เลยทำให้ไอตอนจะมีเพศสัมพันธ์จริงๆอาจจะคือการกระตุ้นอาจจะไม่เหมือนกับตอนที่ช่วยตัวเองนะเพราะช่วยตัวเองมันมีทั้งดูหนังดูอะไรทำหลายๆอย่างก็ได
1: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นแต่โดยในหลักการทฤษฎีแล้วเนี่ยมันไม่น่ามาเกี่ยวข้องกันนะครับ
1: ครับความผิดปกติทั้ง3อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นความต้องการทางเพศที่ลดลง การไม่แข็งตัวของอวัยวะเพศหรือการหลั่งเร็วนะครับมันต้องเกิดขึ้นอยู่ยาวนานสักเท่าไหร่ถึงจะ

0: เอ๊ะคงจะต้องหาคำปรึกษาแล้วครับ
1: เออเท่าที่ผมสังเกตนะครับถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมันแบบจากที่ดีอยู
0: ่
1: แล้วปุ๊บปั๊บเป็นเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องทางด้านจิตใจความไม่พร้อมในครั้งนั้นก็กำลังให้เกิดปัญหานะครับไอ้ตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องไปปรึกษาแพทย์ก็ได
0: ้โอ้ละครับ
1: นะครับเพราะพอเข้าใจเราทำใจเราปรับตัวอะไรของเราใหม่อ่ะมันก็โอเคนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเป็นแล้วเรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงทางด้านร่างกายอ่ะ
0: ครับ
1: เช่นอายุเรามากขึ้นแล้วเรามีโรคเรื้อรังหลายอย่างเนี่ยนั่นโดยมากมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นมากขึ้นอย่างเนี้ย
0: ครับ
1: ผมคิดว่าอันเนี้ยควรปรึกษาแพทย์
0: คุณหมอครับถ้าในที่สุดแล้วถูกวินิจฉัยว่ามีอาการ ED ครับวิธีในการที่จะรักษาเนี่ยมันมีวิธีการไหนบ้างครับ
1: มันก็คือขึ้นอยู่กับสาเหตุ
0: คือ
1: ว่ากายหรือใจหรือทั้งสองอย่างนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงด้วย
0: ครับ
1: เป็นมากเป็นน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเรียงลำดับกันไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะใช้เรื่องของการกินยาก
0: ินยา
1: แต่จริงๆการกินยาเนี่ยมันเป็นวิวัฒนาการที่มาหลังสุดเลย
0: อ้าวนะฮะผมก็นึกว่ายาเนี่ยมาก่อนเลย
1: ไม่ใช่พอมีการกินยาซึ่งมันง่ายเนี่ยนะมันเลยทำให้ไอ้เรื่องของ ED เนี่ยมีคนสนใจมากขึ้นถ้าเข้ามาหาหมอรักษามากขึ้น
0: เพราะมันน่าจะง่าย
1: มันจะง่ายเพราะว่าวิธีที่ยากกว่าซึ่งเกิดมาก่อนเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการฉีดยา
0: ฉีดไปที่ไหนครับผมเริ่มเสียวครับ
1: ตรงอวัยวะเพศ
0: โอ้โหคนลุกเลยครับพอมันเป็นยาเม็ดนี่มันง่ายกว่ากัน
1: มันง่ายกว่ากันเยอะแต่กลไกมันคืออันเดียวกันคือไปทำให้มีการขยายตัวของหลอดเลือดตรงบริเวณอวัยวะเพศอีกอันนึงที่จะทำให้เลือดมันเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้เนี่ยเขาเรียกว่าใช้ปั๊มหรือกระบอกสูญญากาศผมเคยเห็นในโฆษณาตามแมกกาซีน
0: ผมก็นึกว่าเขาเอาไว้เพิ่มขนาดอย่างเดียว
1: คือผมไม่ได้แนะนำถึงกับเพิ่มขนาดนะ
0: ครับ
1: ไปใช้คำว่าเหมือนกับเป็นการไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทำให้มีเลือดมันไหลเวียนเข้าไปไง
0: อ
1: ๋
0: อครับ
1: เพราะว่าเวลาเราสวมกระบอกแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราปั๊มเอาให้เกิดสุญญากาศเนี่ยมันก็จะต้องทำให้เลือดวิ่งเข้ามาในอวัยวะเพศมากขึ้นใช่ไหมมันก็จะเกิดการพองการขยายตัวการแข็งแต่ถ้าเผื่อเราเอากระบอกออกปั๊บเนี่ยมันก็เหี่ยวเลย
0: มันก็เหี่ยวสิครับแล้วทำไงล่ะครับ
1: ก็ต้องมีหนังสเต็กหนังยางขึ้นมาอีกอันหนึ่งรูดเข้าไปรัดที่โคนอวัยวะเพศ
0: เพื่อจะให้เลือด
1: กันไม่ให้เลือดที่มันเข้ามาแล้วเนี่ยไหลออกไปแล้วเราก็ลาดไปเรื่อยแหละจนกว่าเสร็จกิจนะถึงตัดมันออกบางคนเพลินนะ
0: ตัดยางใช่ไหม
1: ตัดยางก็ไม่ใช่ตัดแต่บางคนถ้าเพลินนะเกิดรัดนานเป็นชั่วโมงเนี่ยนะอ้อมันทำให้มีผลนะ
0: หมายถึงเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศไม่เพียงพออย่างเงี้ย
1: ใช
0: ่ผมเคยอ่านอีกแล้วครับคุณหมอครับว่าบางที่เขาใช้วิธีการฝังแกนเข้าไปผ่าตัดเพื่อจะฝังแกนเข้าไปมันมีจริงเหรอครับ
1: นี่แล้วก็ทำมานานแล้วอาจจะเป็นเรียกว่าไม้สุดท้ายแหละที่จะช่วยตรงนั้นเดี๋ยวนี้เราจะพบว่าเจอคนไข้ที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากขึ้นเพราะเรามีการตรวจเช็คใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วพอเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแรกๆเนี่ยซึ่งยังอยู่ภายในต่อมลูกหมากเนี่ยถ้าเราไปตัดเอาต่อมลูกหมากออกมันก็จะมีโอกาสหายขาดได้แต่บางครั้งเนี่ยตรงต่อมลูกหมากนั้นมันมีเส้นประสาทที่มาเลี้ยงอวัยวะเพศผ่านติดมาข้างๆมันอาจจะโดนทำลาย
0: ครับ
1: ถ้าโดนทำลายไปทั้งสองด้านเนี่ยคนนั้นก็มี ED แบบสมบูรณ์นะครับคือยาก็อาจจะช่วยไม่ได้เลยยากินนะฮะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าวิธีการแก้ถาวรก็คือเราต้องเอาแกนอวัยวะเพศเทียมเนี่ยสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศ
0: อย่างนี้มันก็แข็งอยู่ตลอดเวลาสิครับ
1: มีหลายแบบให้เลือก
0: มีหลายแบบ
1: ถ้าเงินน้อยหน่อยก็แบบแข็งแบบพอพับได
0: ้อ๋อแข็งแบบพับได
1: ้แต่ถ้าเผื่อแบบมีเงินมากหน่อยเนี่ยมันจะแข็งได้ต่อเมื่อมันมีน้ำเข้าไปในแกนอันนั้นนะครับน้ำมันมาจากไหนน้ำมันก็มาจากไอ้ถุงที่เราเก็บน้ำไว้นะครับแล้วก็มีตัวปั๊มถ้าเราต้องการให้มันแข็งเราก็บีบปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊
0: ม
1: น้ำในถุงเก็บมันก็เข้าไปอยู่ในแกนนั้
0: น
1: ก็แข็งขึ้นมาแล้วพอเรามาเสร็จกิจแล้วเราก็ปั๊มปั๊มปั๊มออกกลับมาอยู่ในถุงเก็บ
0: ดีเลยอย่างนี้ก็สามารถเลือกระดับความแข็งได้ตามความต้องการ
1: ทั้งนานก็ความตามความต้องการ
0: ได้ด้วยคร
1: ับได้เพราะว่าเมื่อไหร่เรายังไม่ได้ปั๊มออกมันก็ยังแข็งอยู่อย่างนั้น
0: ยาพวกนี้มันมีผลข้างเคียงหลายอย่างไหมครับ

0: มันมีแต่ถือว่าน้อยนะครับเพราะว่าถ้ากลไกของมันเนี่ยคือการขยายตัวของหลอดเลือดแต่เขาก็พยายามจะออกแบบให้มันขยายเฉพาะตรงอวัยวะเพศแต่บางครั้งมันก็ไปขยายเส้นเลือดทางอื่นอาจจะรู้สึกตัวมันร้อนๆวูบวาบอาจจะรู้สึกว่ามึนหัวคัดจมูกอะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะหลอดเลือดที่อื่นมันก็ขยายไปด้วย
0: อาจจะขยายด้วยแต่ถือว่ามีน้อย
1: ครับ
0: แต่ขอเตือนนิดนึงมันมีข้อห้ามของการกินยานะครับเพราะว่าคนที่เป็นโรคหัวใจซึ่งมันก็ความเสี่ยงอยู่แล้วนะแล้วก็กินยาหัวใจบางอย่างซึ่งบางทีมันไปเสริมฤทธิ์แก่ตัวนี
1: ้
0: นะครับอาจจะทำให้ความดันตกอาจจะทำให้หัวใจวายไปได
1: ้
0: ก็ต้องระวัง
1: ยา
0: ห้ามกิน
1: ยาแบบนี้ควรซื้อมากินเองไหมครับ
0: จริงๆอ่ะผมคิดว่าถ้าดีเนี่ยควรจะไปคุยกับหมอก่อนนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วสาเหตุมันเป็นยังไงกันแน่แล้วอะไรเป็นตัวเสี่ยงที่ซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเราไปซื้อกินเองเราอาจจะละเลยความเสี่ยงที่มันซ่อนอยู่ตรงนั้น
1: โรคต่างๆที่ซ่อนอยู่ใช่ไหม
0: ซ่อนอยู่เราก็เสียโอกาส
1: ครับ
0: กับอีกอันนึงก็คือว่าคนที่มีสาเหตุทางจิตใจอ่ะ
1: ครับ
0: อย่างที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าจริงๆถ้าเราเข้าใจเรามีการปรับตรงนั้นเนี่ย
1: ครับ
0: มันไม่จำเป็นต้องใช้ยาเลยก็ได
1: ้ครับ
0: หรือว่าการใช้ยาอาจจะใช้เพียงแค่ระยะสั้นๆ
1: ครับ
0: พอยามันไปช่วยเสริมเนี่ยมันก็ทำให้ไม่ล้มเหลวในครั้งนั้น
1: เกิดความมั่นใจ
0: เกิดความมั่นใจนะครับพอมั่นใจไปสักพักหนึ่งโอเคก็หยุดยาได
1: ้ทำเองได้ใช่ไหมครับ
0: แต่ถ้าเผื่อเราไม่ได้ไปหอเราก็ไปหลงโอ้ต้องกินยามันก็เลยกลายเป็นกินยาเกินความจำเป็น
1: คุณหมอครับจะมีวิธีในการรับมือกับอาการ ED นี้อย่างไรครับ
0: ผมอยากจะให้เตรียมรับมือโดยที่ยังไม่ต้องมี ED อันแรกที่ผมแนะนำก็คือเราต้องเรียนรู
1: ้ครับ
0: เรื่องของสุขภาพเพศชาย
1: ครับ
0: เรื่องของการมีเพศสัมพันธ
1: ์ครับ
0: ซึ่งมันก็เป็นที่น่าเสียดายนะว่าพวกเราไม่ค่อยได้เรียนรู้ในระบบอะนะครับก็เราไปเรียนรู้ตามสื่อต่างๆ
1: ซึ่งไม่รู้ถูกต้องหรือเปล่า
0: ไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเผื่อเราศึกษาเรียนรู้แล้วก็เราก็ต้องเรียนรู้กับชีวิตจริงของเราด้วยนะครับกับคู่ของเราด้วยถ้าเผื่อเราเรียนรู้ตรงนั้นก็เป็นการป้องกันได้แล้วนะครับอันที่สองผมคิดว่าเป็นเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงก่อนที่มันจะเป็นเช่นความเสี่ยงทางกายเราก็ไปตรวจเช็คสุขภาพเป็นพออายุเกิน40ไปแล้วเนี่ยเราจะพบว่าสาเหตุทางกายมีมากขึ้นนะครับไปตรวจเช็คเบาหวานความดันอะไรอย่างเงี้ยนะโรคอ้วนอย่าให้มีถ้าออกกำลังกายสม่ำเสมอมันก็จะป้องกันไอ้โรคพวกนี้อยู่ด้วยรวมทั้ง
1: ลดความเสี่ยงลงใช่ไหม
0: ลดความเสี่ยงดีๆลงแต่ในข้อที่2เนี่ยถ้าเราจะป้องกันความเสี่ยงทางจิตใจเนี่ยก็คือควรจะดูว่ามันมีความพร้อมหรือยังในการที่เรามีเพศสัมพันธ์ครั้งนั้นนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดมันเกิดมีไปแล้วเราก็ลองทบทวนดูมันเป็นธรรมดาน่ะที่มันเกิดขึ้นเพราะเราไม่พร้อมอย่าไปกังวลกับมันเกินไปนะครับอันนั้นก็จะช่วยได
1: ้ครับ
0: ครับครับแล้วพอมาอีกข้อหนึ่งข้อที่3เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของการยอมรับและความเข้าใจนะครับยอมรับก็คืออ่ะพอมันเป็นอ่ะโอเคก็อย่าไปเก็บอยู่คนเดียวบางทีแฟนก็ไม่บอกทั้งที่แฟนเขาก็รู้นะเลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่เมื่อกี้พูดกันนะ
1: ครับ
0: แต่ความเข้าใจที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือความเข้าใจระหว่างคู่ของเราคือถ้าเมื่อไหร่เนี่ยคู่ของเราเข้าใจมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได
1: ้
0: เกิดเพราะอย่างนี้นะเรามีวิธีช่วยกันอย่างนี้นะเพราะคู่เนี่ยเป็นตัวช่วยที่สำคัญและสุดท้ายที่ผมคิดว่าเป็นกุญแจของความสุขทางเพศ
1: ครับ
0: ก็คือไอ้ขั้นตอนของการให้ความสุขกันและกันโดยการสัมผัสการสัมผัส
1: ครับ
0: เพราะการสัมผัสนี่คุณอยู่ที่ไหนก็สัมผัสกันได้ใช่ไหมได้ทุกเวลาเหนื่อยแค่ไหนสัมผัสกันหน่
1: อ
0: ยก็ยังเป็นความสุขที่ให้แก่การเป็นความรักเป็นสัมพันธภาพที่ดีต่อกันไปเรื่อย
1: ๆ
0: และตรงนั้นแหละเป็นการป้องกันและก็เป็นการรักษาปัญหาเรื่องเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเพราะว่าถ้าเผื่อเรามองว่าพอเรามีความเสื่อมทำให้ความสุขทางเพศเราหายไปแต่ถ้าเผื่อเรามีความสุขทางเพศโดยวิธีอื่นโดยสัมผัสได
1: ้
0: ถึงแม้จะเสื่อมยังไงเราก็

0: เราก็ยังมีความสุขได้
1: และยังรักกันอยู่
0: แล้
1: น
0: ว
1: ะ
0: ก
1: คร
0: ็
1: ับ
0: ยังรักกันอยู่และอาจจะรักกันมากขึ้นด้วย
1: ดีจังเลยครับคุณหมอครับ ดีจังเลยดีใจจังเลยที่ได้คุยกับคุณหมอวันนี้ครับ
0: ครับ
1: ในวันนี้ครับเราได้รู้ว่ากลไกในการที่จะป้องกันหรือทำให้ไม่เกิดการไม่แข็งตัวทั้งปัจจัยเรื่องกายปัจจัยเรื่องใจในวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อย่างมากเลยครับที่มาพูดคุยกันในเรื่องที่หลายๆคนไม่กล้าที่จะปรึกษาแม้แต่เพื่อนหรือคู่นอนของตัวเอง

Being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องWell-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

การบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆเพราะว่าอ้วนถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลย

พบกับอาบันสามัญชนในรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะมาปลดชนวนกันซ่อนอยู่ในภาพสวยๆภาพนี้ค่ะรูปนี้ดูแล้วคุ้นๆเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับภาพโปสเตอร์หนังที่ฮิตมากๆที่ชื่อว่า The Avengers Infinity War เอแล้วภาพนี้มันสำคัญยังไงนะคะความน่าสนใจของภาพนี้นะคะอยู่ที่เรื่องราวที่ภาพต้องการถ่ายทอดมาคนที่อยู่ในรูปคือเด็กๆที่ถูกกลั่นแกล้งดันแกนในโรงเรียนหรือที่เราเรียกกันว่าถูกบูลลี่นั่นเองแล้วเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ในภาพนี้ได้ยังไงคะมันเริ่มจากที่ว่าช่างภาพชื่อว่าคุณจอร์จลอสซี่แต่งตัวลูกสาวเขาเป็นวันเดอร์วูแมนเสร็จแล้วก็โพสต์ภาพสวยๆของลูกสาวเขาเนี่ยขึ้นทางโซเชียลเท่านั้นเองแหละค่ะมีคนเข้ามาชื่นชมกรี๊ดกราดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนทิ้งคอมเมนต์แย่ๆทิ้งไว้เยอะแยะไปหมดเลยต่อว่าล้อเลียนกลั่นแกล้งลูกสาวเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณจอร์จก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่จะผลักดันประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่ให้สังคมรู้จักแล้วก็ได้ทำความเข้าใจว่าผลกระทบของมันเป็นอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันเขาก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กำลังใจเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกนะคะว่าพวกเขาก็สามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้เช่นเดียวกันนั่นก็เลยกลายมาเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าThe Avengers of Bullying นะคะจอร์จนะคะปิ๊งไอเดียนี้ตอนที่เขาไปชมภาพยนตร์เรื่อง The Avengers Infinity War กับภรรยาของเขาพอตอนที่ดูหนังไปเนี่ยเราจะจำได้นะคะว่าตัวร้ายของเรื่องชื่อว่าธานอสธานอสเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นผู้ร้ายที่เข้ามาบูลลี่ชาวโลกจอร์จกับภรรยาก็เลยคิดว่าจริงๆเขาน่าจะทำ The Avengers ที่มาต่อต้านการบูลลี่ในโรงเรียนบ้างจอร์จจึงรวบรวมเด็กๆที่ถูกบูลลี่15คนจากทั่วโลกและการถูกบูลลี่ต่างๆนานาซึ่งเหตุผลที่เด็กๆเหล่านี้ถูกบูลลี่ก็แตกต่างกันด้วยอย่างในโปสเตอร์นี้นะคะกับตันอเมริกาก็คือแจ็คสันเบสเซนที่ถูกรังแกเพราะว่าเกิดมามีใบหน้าที่บิดเบี้ยวผิดแปลกไปส่วนด็อกเตอร์สเตรนจ์นะคะสุดเท่เลยเนี่ยก็คือรับบทโดยแจ็คสันซอมเมอร์สที่มีอายุ12ปีสมองของแจ็คสันเสียหายถึง 35% ทักษะในการพูดกับเดินของเขาเนี่ยจะติดขัดบ้างทำให้เพื่อนๆพากันกลั่นแกล้งถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลยน้องผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่าโคเฮลตันเธอก็สวมบทบาทเป็นวิชั่นถึงแม้ว่าเธอจะมีความสามารถทางด้านกวีแต่กลับถูกกลั่นแกล้งถูกทุบตีและด่าทอทุกวันเพราะว่าเธอเป็น LGBT หรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนเพราะว่าอ้วนจากปัญหาต่อมไทรอยนะคะตอนนี้ก็เลยกลายมาเป็นฮอกซะเลยค่ะจอร์จลอสซี่อยากจะส่งสารไปยังเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกเลยนะคะว่าสู้ๆพวกคุณไม่ได้โดดเดี่ยวต่อไปแล้วก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่

0: พร้อมจะเป็นกำลังใจให้ค่ะการบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรส่งผลกระทบอย่างไรจะมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรได้บ้างเรามาปลดชนวนป่วนใจกันกับคุณหมอจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีกันค่ะฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเอง
1: จริงๆคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่น
0: ค่ะหนูมีเรื่องที่จะมาเล่าให้อาจารย์ฟังค่ะเป็นเรื่องในวัยเยาว์ของหนูเองตอนหนูอยู่ป.4เนี่ยมีเพื่อนคนนึงเป็นผู้หญิงอะค่ะ
1: ค
0: ือเป็นเด็กผู้หญิงอุบอวบผิวคล้ำๆหน่อยกลายเป็นว่าเพื่อนผู้ชายในห้องจะชอบไปลุมแกล้งเขามากเลยล้อแบบว่าแบบเป็นผู้หญิงหรือเปล่าทำไมแบบนี้แล้วก็หนูจำได้ว่าพวกผู้ชายบางทีก็คือวิ่งไล่ตีลุมแบบล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ร้องไห้ตอนนั้นรู้สึกแย่มากหนูเข้าไปพยายามไปห้ามหรือไปช่วยอะไรบางอย่างแล้วพอเวลาผ่านไปอะค่ะคุณแม่ของเขาเนี่ยพอดีเป็นวันผู้ปกครองอะค่ะเขาก็เข้ามาขอบคุณหนูโดยที่หนูก็จำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าลูกรู้สึกว่าอย่างน้อยมีอยู่คนนึงที่ไม่เห็นเขาเป็นตัวตลกแล้วก็คอยช่วยปกป้องเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะจนถึงทุกวันนี้พอไปดูอีกทีนึงคือเขากลายเป็นว่าเติบโตในเรื่องของการงานดูมีความสุขในทุกอย่างแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้อบันก็เลยจะนึกถึงเด็กผู้ชายเหล่านี้ที่เคยลุมแกล้งเพื่อนของอบันนะคะทุกวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีปกติทั่วไปเลยแต่ตอนเด็กๆทำไมถึงเกิดการบูลลี่กันเกิดขึ้นได้ขนาดนั้นนะคะ
1: คือก่อนอื่นฟังเรื่องอบันแล้วก็รู้สึกว่าแบบชื่นชมเนาะที่มีคนคนหนึ่งที่แบบเวลาเพื่อนอยู่ในวิกฤตแล้วเราเข้าไปช่วยก็กล้าหาญและชื่นชมแต่ว่ากลับมาว่าเอ๊ะทำไมคนคนหนึ่งถึงชอบไปรังแกคนอื่นเนี่ยจริงๆบางทีเด็กบางคนเขาอาจจะแค่แกล้งกันเช่นเด็กบางคนเขาเดินมาเขาก็มาแย่เราทีนึง
0: เล่นสนุก
1: เล่นสนุกแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำร้ายให้เราบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจเดี๋ยวเขาไปทำคนอื่นก็แบบแต่เขาไม่ได้ตั้งใจ
0: อาจจะไม่รู้ตัวด้วยว่าผลกระทบคนที่โดนนี่รู้สึกแย่ใช่ไหม
1: ไม่คิดอะไรเลยแค่ว่านี่คือการเล่นนี่คือการทักทายหรือบางทีอาจจะเกินเลยไปนิดหน่อยอย่างนี้เราก็อาจจะว่าไม่เรียกว่าบูลลี่จะเรียกว่าบูลลี่คือหมายความว่าตั้งใจเป็นคนสมมติว่าหมอเป็นคนที่เป็นบูลลี่เนี่ย คือหมอตั้งใจหรือว่าตั้งใจจะทำร้ายอบันให้อบันรู้สึกเสียใจบางทีก็ทำให้บาดเจ็บทำให้อับอายอะไรก็ตามที่หมอตั้งใจแล้วหมอก็ทำกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งอาบันทำซ้ำๆจนเป็นนิสัยเพื่อหมอจะได้มี power มีอำนาจเหนือกว่าคนอื่น
0: อันนี้คือความแตกต่าง
1: หมอเป็นคนรังแกอาบันหมอคิดว่าเรียกใช้คำว่าบูลลี่ถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นแค่รังแกข่มเหงไม่ใช่แกล้งตั้งใจรังแกข่มเหงอันนี้หมอคิดว่านี่คือ
0: หมอนี่คือการข้ามเส้นมาแล้ว
1: ใช่
0: จากการแค่หยอกล้อเล่นกันหรือแซวนู่นแซวนี่อะไรนิดๆหน่อยๆแต่นี่คือเจตนาเลยต้องการให้อีกฝ่ายนึงเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตาม
1: เพื่อ
0: ตัวเอง
1: จะเหนือกว่า
0: อุ๊ยทำไมถึงมีคนที่เขาต้องการเหนือกว่าคนอื่นด้วยการทำแบบนั้นล่ะคะ
1: คำถามน่าสนใจเนอะว่าแบบชีวิตคนเราทำไมต้องทำแบบนี้เนอะคนกลุ่มนี้อาจจะเกิดจากเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นคนกลุ่มนี้ก็ได้เช่นบางทีเขาเป็นคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เก่งเขาเผลอเลยแกล้งคนอื่นบ่อยแกล้งแล้วสนุกก็เอาคนอื่นเพื่อนยิ่งร้องไห้ยิ่งแกล้งสนุกแล้วพอแกล้งไปเรื่อยๆก็เกิดความเคยชินอย่างเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีเขาก็เผลอเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกแต่ทำไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนยิ่งมีปฏิกิริยาก็ยิ่งมัน
0: สนุกละ
1: แล้วเด็กสมาธิสั้นส่วนใหญ่เวลากลับไปบ้านก็จะถูกคุณพ่อคุณแม่ดุไม่เรียบร้อยไม่ตั้งใจทำงานคุณครูก็ว่าเธอช่างคุยพอมาแย่เพื่อนแล้วเพื่อนหงออำนาจมาที่ฉันแล้วอ้าวโดยไม่ได้ตั้งใจหรือมาจากพ่อแม่ก็ได้คนที่ยั้งตัวเองไม่ได้มาจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูแบบเลี้ยงแบบไม่สอนให้ลูกรู้จักว่าไม่รังแกคนอื่นเนาะตามใจลูกจนเคยชินพ่อแม่เป็นตัวอย่างด้วยคือพ่อแม่เป็นรังแกชาวบ้านลูกก็คิดว่ารังแกชาวบ้านเป็นเรื่องปกติฉันมีพลังมากกว่าฉันก็รังแกเธอได้เป็นเรื่องปกติ
0: หรือบางทีเห็นตัวอย่างด้วยว่าพอพ่อแม่ไปบูลลี่คนอื่นพ่อแม่ดูเท่ดูมี power ก็กลายเป็นไอดอลไปอีก
1: พ่อแม่ได้ผลประโยชน์ด้วยไปรังแกเขาแล้วพ่อแม่ได้ผลประโยชน์ก็คิดว่านี่คือวิธีที่ถูกอันนี้มาจากการเลี้ยงดูของคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เป็นพอไปถามบูลลี่เลยเนี่ยคือจริงคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่น เขาเคยถูกบูลลี่มาก่อนเขาเคยถูกรังแกมาก่อน

0: หมอเคยถูกคนคนนี้รังแกมาก่อนแล้วหมอก็เจ็บช้ำน้ำใจมากหมอเจออภันอภันท่าทางจะไก่อ่อนกว่าหมอหน่อยนึง
1: ดูเป็นเหยื
0: ่อหมอก็จัดการอภันเลยเพื่อที่หมอจะได้มีอำนาจเหนือขึ้นมาซะบ้าง
1: อ๋อมันการชดเชยสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าขาดหายไปจากการถูกกระทำจากผู้อื่น
0: ใช่ใช่
1: แต่จริงๆเนี่ยถ้าเขาคิดได้นะคะว่าตัวเขาเองก็กำลังทำให้คนอื่นกลายเป็นตัวเขาอย่างตอนนี้เหมือนกันแต่เขาก็จะไม่รู้สึกตอนนี้หรอกใช่ไหมคะ
0: ก็บางทีเวลาเราอยากชดเชยเราก็จะลืมคิดถึงความรู้สึกคนอื่นเพราะเรายังขาดอยู
1: ่
0: เราขาดอำนาจเราก็จะลืมไปว่าใครอื่นต้องการอำนาจหรือเปล่าไม่รู้เพราะเสียงเรามันจะดังว่าอยากมีอำนาจอยากเหนือกว่าอยากเหนือกว่าเราก็ไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเลย
1: แต่อำนาจตรงนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตีความว่าอำนาจในการควบคุมคนอื่นหรือควบคุมทุกสถานการณ์แต่อาจจะหมายถึงว่าถ้าหากคนนึงรู้สึกตัวเองมีอำนาจอำนาจเหนือตัวเองก็ได้ในการควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองนี่ป่ะคะ
0: คนกลุ่มที่อาบานพูดว่ามีอำนาจเหนือตัวเองควบคุมตัวเองได้คนนั้นน่ะเขาเชื่อแล้วว่าเขามีอำนาจ
1: ก็จะไม่เป็นบูลลี่
0: ใช่เขาแปลงว่าคำว่าเหนือกว่าไม่จำเป็นต้องเหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าตัวเองได้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่โอเคเลยหมอคิดว่ามีวุฒิภาวะที่ดีเลยแต่กว่าคนคนนึงจะโตมามีวุฒิภาวะก็มันก็ต้องให้โอกาสเขานะคะซึ่งเขาก็อาจจะยังไม่มีบ้างอย่างผู้ชายบางคนเนี่ยรังแกคนอื่นเยอะเลยเหมือนการ์ตูนโดเรมอนอย่างนี้
1: ใช่หนูกำลังจะพูดค่ะว่าใจแอนในเรื่องใจแอนเนี่ยคือจะชอบแบบชกโนบิตะแล้วก็บังคับเพื่อนๆทุกคนจะกลัวเขามากแต่พอกลับบ้านเนี่ยจะโดนแม่ไล่ตีตลอดเลย
0: ใช่ใจแอนเนี่ยอยู่ที่บ้านไม่ได้มี power ไม่มีอำนาจ
1: ค่ะแต่ทีนี้ที่น่าตกใจก็คือว่าในการเป็นบูลลี่เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กๆเลย
0: ได้เลยคือจริงๆพอเริ่มเข้าสังคมป.1 ป.2 อนุบาลหมอไม่ค่อยเห็นมากนะคะเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องเอาตัวรอดไปวันๆให้กลับไปหาแม่ได้แต่พอป.1 ป.2 เนี่ยหมอจะเริ่มเห็นแล้วว่าจะเริ่มตั้งแก๊งบูลลี่เด็กผู้ชายรังแกเด็กผู้หญิงเหมือนอย่างที่อาบานเล่าอย่างเงี้ยค่ะมีล้อนะคะมีก็ดึงหางเปียเด็กผู้ชายบางคนโรงเรียนสหก็เตะเพื่อน
1: เปิดกระโปรงด้วยค
0: ่
1: ะ
0: เปิดกระโปรง
1: ผ
0: ู
1: ้หญิงก็จะร้องไห้แบบไอ้ยิ่งผู้หญิงร้องไห้วิ่งหนีก็จะยิ่งสนุกวิ่งแบบ
0: อันนี้ก็เป็นที่มาว่าใครอยากที่จะเป็นเหยื่อของบูลลี่คนธรรมดาไม่เป็นเหยื่อหรอกคนคนนั้นต้องมีลักษณะพิเศษบางอย่าง
1: เช่น
0: คนคนนั้นเป็นคนที่ไม่สู้คนคนคนนั้นดูแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมีพลังเลย
1: ไก่อ่อนมาก
0: ไก่อ่อนไก่อ่อน
1: กรรมแล้วจะต้องอยู่ใน
0: หรือคนคนนั้นมีลักษณะพิเศษ
1: ค่ะ
0: เช่นคนคนนั้นเป็นคนเงียบไม่เข้าสังคมเด็กที่มีความบกพร่องทั้งหลายมักจะเป็นเหยื่อ
1: น่าสงสารจัง
0: น่าสงสารเพราะเขาสู้ไม่ได้เขาก็เป็นเหยื่อถ้ามีเด็กคนนึงนะคะมีปัญหาสติปัญญาบกพร่องเด็กคนนี้เวลามาหาหมอเนี่ยหมอก็มักจะถามคำถามเสมอเลยว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้าง
1: มีแนวโน้ม
0: ว่าเพื่อนๆดีกับหนูไหมก็จะได้คำตอบเสมอว่าเพื่อนแกล้ง
1: ในความแตกต่างแล้วมองว่าเราอ่อนแอกว่า
0: เด็กที่บูลลี่คนอื่นคิดว่ามันเป็นโอกาสแต่จริงเขายังไม่โตพอที่จะคิดว่าคนที่ถูกกระทำรู้สึกยังไงนะคะ
1: ถึงแม้ว่าเด็กที่เป็นบูลลี่เขาจะยังไม่ทราบอะค่ะยังไม่มีวุฒิภาวะพอแต่ว่าผลกระทบต่อคนที่ถูกบูลลี่เนี่ยบางทีมันฝังใจเขายาวไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะ
0: เขาก็จะคิดว่าเขาเป็นเหยื่อตลอดชีวิต เข้าไปในสังคมไหนเขาก็จะคิดว่าเนี่ยจะมาทำอะไรฉันหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือนะคะหรือบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนนะคะเป็นคนทำซะเลย ฉันจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในภาวะที่มีอำนาจรองกว่า
1: โอ้เจอกรณีนี้เหมือนกัน
0: บ่อยค่ะคือถูกแกล้งแล้วก็มากลายเป็นคนแกล้งคนอื่น
1: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเองทีนี้เนี่ยในเรื่องของการเกิดการบูลลี่เกิดขึ้นนะคะบางทีในบางกรณีก็คือว่ามีคนที่เขาอยู่เฉยๆอ่ะบางทีผู้ชายตบตีผู้หญิงข้างถนนเลยแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยเพราะเขาว่านี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวแล้วคนไทยหรือแม้กระทั่งที่อื่นในโลกก็อาจจะมีนะคะก็คือจะไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งซึ่งไม่แน่ใจทำไงเขาก็ยืนมองให้เฉยแล้วก็ปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: โมถึงได้ชื่นชมอบันตั้งแต่อบันเริ่มเล่าครั้งแรกอะว่าเพื่อนถูกรังแกแล้วอบันเข้าไปช่วยแต่จำไม่ได้ว่าช่วยอะไร
1: ไม่ได
0: ้แต่ว่าเราเข้าไปช่วยแล้วก็เพื่อนมาขอบคุณแปลว่าจริงๆคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขารอคนที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาช่วยเขาเหมือนกันเพราะว่าเขารู้แล้วระหว่างเขาสู้คนที่รังแกข่มเหงไม่ได้แต่คนอยู่ในเหตุการณ์จะยืนดูเฉยๆหรือเขามีงานวิจัยเนา
1: ะ
0: เด็กๆทำงานวิจัยแล้วมาเล่าให้ฟังเลยนะเขาบอกว่าคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขาโกรธคนที่รังแกเขาไม่น้อยกว่าคนที่อยู่เฉยๆแล้วไม่ช่วยคราวนี้ก็ต้องมาถามตัวเองว่าบางทีเราเห็นเหตุการณ์ทำไมเราไม่เข้าไปช่วย

0: จริงส่วนหนึ่งคือเราก็กลัวเรากลัวเราไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นมันก็ต้องน่าจะมีทางออกให้คนที่สังเกตการคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขามีทางออกให้เขาไหมเพราะหมอคิดว่าทุกคนอยากช่วยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะช่วยยังไงถ้าคนอยู่เฉยๆลุกขึ้นมาแล้วกล้าลงมือช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยสังคมจะเปลี่ยนไปทันทีเลยนะคะ
1: บันเห็นด้วยค่ะจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในเฉพาะเด็กๆเท่านั้นในผู้ใหญ่ก็มีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นด้วยการแย่งด้วยการแกล้งทางวาจาการแซะการแซวหรือการอะไรก็ตามเนี่ยแล้วคนอื่นๆอาจจะตอนแรกก็หัวเราะขำกันไปแต่ถ้าเกิดสังเกตได้ว่าคนที่ถูกว่าถูกแซะถูกแกล้งอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วเนี่ยถ้าคนที่เหลือยังอยู่เฉยอะค่ะมันก็จะยิ่งไปเรื่อยเลยแล้วมันจะยากมากเพราะหนูสังเกตว่าคนที่เป็นเหยื่อเองเนี่ยเขามักจะค่อนข้างอายด้วยในการที่จะบอกว่าฉันกำลังเป็นเหยื่อช่วยฉันด้วยเราก็สังเกตว่าแค่ถ้าเกิดมีใครสักคนเนี่ยเข้าไปแบบทำอะไรอ่ะทุกคนทำอะไรอยู่บางทีมันเหมือนกับช่วยดึงสติให้กับคนที่กำลังเป็นบูลลี่โดยไม่รู้ตัวอยู่เหมือนกันนะคะ
0: บางครั้งเนี่ยคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขาไม่สามารถจะร้องขอความช่วยเหลือได้เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปรบมือเขาก็เลยเข้าใจเอ๊ะเขาไม่มีสิทธิ์ร้องหรือเปล่าเพราะทุกคนชอบกับเหตุการณ์นี
1: ้
0: ฉันอันนี้แหละค่ะคนรอบข้างเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเลยนะคะ
1: สำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้าง
0: เราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิด
1: ตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามีอยู่3บทบาทก็คือบูลลี่ผู้ที่รังแกคนอื่น
0: ค
1: นที่ถูกรังแกหรือเป็นเหยื่อแล้วก็ผู้สังเกตการ ตรงนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของกลุ่มเด็กๆในโรงเรียนคุณหมอคิดว่าสำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้างคะ
0: เราทุกคนต้องการความช่วยเหลือหมดเลยเนาะ3กลุ่มนี้ไม่ได้มีใครที่จะมีความสุขในตอนจบของเรื่องทุกคนนะคะฉะนั้นเราจะช่วยอันแรกคนแรกก่อนกลุ่มแรกเรามักจะมองว่าเขาเป็นผู้ร้ายแต่จริงๆเนี่ยผู้ร้ายมีที่มากลุ่มนี้อย่างที่หมอบอกอบันไปว่าก็เป็นเด็กสมาธิสั้นก็มีเป็นเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงดูตามใจมากเป็นเด็กที่เคยถูกรังแกมาก่อนเราก็ต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะถ้าเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นเราก็ปรับวิธีการเลี้ยงดูให้กินยาเขาก็ตัวเบรกเขาก็จะดีขึ้นเพราะเด็กสมาธิสั้นเหมือนเด็กที่ขับรถได้เหยียบเบรกไม่ค่อยเก่งจะขับเกียร์สี่ตลอดเวลาเลย
1: พุ่งตลอด
0: เลยแต่ว่าถ้าเราให้เขาทานยาเกียร์เขาก็จะลดมาเป็นเกียร์ต่ำ
1: ซึ่งเกียร์ต่ำเบรกในที่นี้ก็คือเปรียบเทียบได้กับจิตสำนึกอย่างนั้นป่ะคะ
0: หมอไม่รู้เขาคิดได้หรือเปล่านะคะแต่เขาไม่พุ่งแต่เดิมเขาคิดไม่ได้ยังไม่ทันคิดเขาพุ่งไปก่อน
1: การกระทำก็จะไม่รุนแรงเท่ากับตอนที่ยังไม่มีเบรก
0: ใช่ๆเพราะว่าเบรกมันถูกเหยียบไว้ตลอดเวลาจะช่วยทำให้ไม่มีเกิดพฤติกรรมที่จะไปแย่เขาจะยั้งเขาได้เยอะ
1: สกัดกั้นกับชะลอ
0: ใช่ฉะนั้นคือกลุ่มสมาธิสั้นนี้ก็ถ้าทานยาก็จะช่วยได
1: ้
0: กลุ่มที่เกิดจากการเลี้ยงดูหรือว่าพ่อแม่ไม่เคยสอนอะไรเงี้ยก็คุยกับพ่อแม่นะหรือบางทีก็คุยกับเด็กนะคะเด็กที่เคยถูกรังแกมาว่าจริงๆแล้วทางออกของการที่เราจะไม่มีอำนาจไม่ใช่การระรานแต่เป็นการที่เราเชื่อว่าเรามีอำนาจเหนือตัวเราตัดสินใจได้เราเป็นเจ้าของชีวิตเราได้เราไม่จำเป็นต้องไประรานคนอื่นฉันบางทีเวลาเด็กเข้ามาหาหมอเนี่ยหมอก็จะถามอย่างเงี้ยแล้วให้โอกาสเขาได้คิดว่าถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์นู้นหนูเลือกได้หนูจะทำอะไรตอนที่หนูไปเปิดกระโปรงเพื่อนเนี่ยหนูเดา ว่าเพื่อนรู้สึกยังไงแล้วถ้าเขาบอกว่าก็คงอายถ้าหนูเลือกได้หนูทำไมหนูจะทำอะไรถ้าเขาตอบได้หมอเขาจะว่าหนูเก่งมากเลยเนา
1: ะ
0: จะลองทำดูดีไหม
1: นี่เป็นการปรับความคิดแล้วก็เหมือนถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจความรู้สึกนี้แล้วเนี่ยต่อไปมันเป็นการกระทำใหม่ที่เขารีเซ็ตด้วยคำถามของคุณหมอ
0: คนเราเนี่ยมักจะคิดว่าเรามีทางออกทางเดียวเจอผู้หญิงต้องเปิดกระโปรงถึงจะสนุกแต่จริงความสนุกไม่ได้มาจากเปิดกระโปรงมาได้หลายอย่างแล้วถ้าเรารู้สึกว่าการเปิดกระโปรงก็ทำให้เขาเสียใจเราคิดสิ่งนี้ได้แล้วเราไม่ทำกลับไปแล้วก็ไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าโหหนูเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่มาเล่าให้หมอฟังอย่างเดียวนะคะเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยได้คือคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยเชียร์ช่วยเปลี่ยนจากลบให้กลายเป็นบวกการที่หนูไปเปิดกระโปรงเขาเป็นแค่อยากสนุกใช่ไหมลูกแต่เขาจะรู้สึกยังไงนะเขาเสียใจงั้นหนูเลือกใหม่ได้หนูจะเอาอะไรหมอคงไม่ทำแล้วครับเก่งมากเลยลูกภูมิใจเหลือเกินเลย
1: พ่อแม่ก็เป็นคนที่มีความสำคัญมากในการช่วยสอนเขาให้คิดเป็น
0: พ่อแม่สำคัญกว่าหมอค่ะ
1: ค่ะและทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นปัจจัยที่3คือโดนคนอื่นรังแกมาก่อนนะคะบางครั้งอาบานรู้สึกว่าคนที่ถูกรังแกมาก่อนเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีความอยุติธรรมเกิดขึ้นกับเขาเขาถูกรังแกแล้วเขาไม่เห็นได้รับความอยุติธรรมนั้นคืนคนที่รังแกเขาก็ยังลอยนวลก็เลยเป็นความสื่อทำให้เขากลายเป็นคนก้าวร้าวคุณหมอจะช่วยเขาอย่างไรอะคะ
0: งั้นเรามาที่กลุ่มที่2เลยเนอะ

0: กลุ่มที่ถูกรังแกเพราะเขาสามารถที่จะเติบโตต่อไปเป็นคนอ่อนแอหรือเติบโตต่อไปเป็นคนที่ไปรังแกคนอื่นกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิด
1: ไม่ใช่ความผิดของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ถูกรังแก
0: ไม่ใช่ความผิดของหนูเลยหนูเดินมาแล้วหนูถูกเปิดกระโปรงไม่ใช่ความผิดของหนูเลย
1: หรือว่าเพื่อนของอาบานนะคะที่บอกว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่ตัวอวบผิวดำมันไม่ใช่เรื่องผิด
0: ไม่ใช่เรื่องผิดเลยหนูเดินเข้ามาแล้วเผอิญหนูเดินเข้ามาในที่ที่เขากำลังนั่งคุยกันอยู่แล้วหนูมาผิดเวลานิดนึงแล้วเพื่อนก็โห่ไล่หนูไม่ได้เป็นความผิดเลยหนูหัวหิกแล้วถูกเพื่อนล้อหัวหิกไม่ใช่ความผิดเลยอันแรกคือปรับความเชื่อเด็กก่อนว่าหนูไม่ผิดนะหนูแตกต่างความแตกต่างไม่ใช่ความผิดคนเราทุกคนแตกต่างกันทั้งสิ้นเขาก็จะถามว่าแล้วทำไมเพื่อนถึงรังแกเราทำให้คนที่รังแกเข้าใจว่าถูกรังแกรู้สึกยังไงเนอะตอนนี้เรากลับกันให้คนถูกรังแกเข้าใจว่าคนรังแกเนี่ยหนูคิดว่าเขามีอำนาจจริงเหรอถ้าเขามีอำนาจจริงเขาคงไม่มารังแกหนูหรอกถ้าเขาเจ๋งจริงเขาคงไม่รังแกหนูหรอกเพราะเขาก็ขัดขาดเหมือนกันนี่แหละแล้วเขาก็เลยมาเอากับคนตัวเล็กๆอย่างหนูฉันหนูมีสิทธิ์ที่จะยอมหรือไม่ยอมยอมหรือไม่ยอมยังไงก็ได้ที่ทำให้หนูปลอดภัยไม่เจ็บช้ำน้ำใจไม่เจ็บร่างกายวิธีก็คือไปบอกครูไปบอกเพื่อนคนอื่นหรือหนูอยากอยู่คนเดียวหนูมีกลุ่มเพื่อนของหนูคนก็จะไม่มารังแกหนูแล้วก็ที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ก็คอยปลอบโยนเขาคราวนี้ปลอบโยนก็สบายใจแล้วนะบันเนาะมีเพื่อนก็มีเนาะแต่เรายังไม่เข้มแข็งเรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เจ้าคนที่รังแกก็จะเล็งเราไว้อีกแล้วฉันถ้าเมื่อไหร่เราเก่งขึ้นเราเข้มแข็งขึ้นเรากล้าพูดเราทำงานเองได้ไม่ต้องพึ่งพาใครตอนที่เป็นเด็กเล็กไม่มีใครกล้ารังแกเราแน่นอนแล้วเราทำสามอย่างนี้แหละแค่นี้แหละคนที่ถูกรังแกก็จะรู้สึกว่าหนึ่งเขาไม่ผิดเขาได้การดูแลปลอบใจสองก็คือว่ามีกลุ่มคนที่ช่วยเขาเนาะอยู่ข้างๆคอยแบบเป็นเกราะป้องกันอันสุดท้ายคือเขาต้องเก่งขึ้นด้วยนะเป็นโอกาสที่หนูจะได้พัฒนา
1: หนูชอบที่อาจารย์อธิบายมากเลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าคนที่เป็นเหยื่อหรือว่าที่ถูกรังแกค่ะมักจะชอบโทษว่าเป็นความผิดของเขาคือเขาต้องทำอะไรบางอย่างผิดไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้หรือว่าสมมติบางคนอาจจะทุพพลภาพหรือว่าอาจจะทำอะไรก็ตามจะโทษว่าต้องเป็นความผิดของเขาแน่เพราะทีเพื่อนคนอื่นยังไม่โดนเลยแต่สิ่งที่คุณหมอสอนคือทำให้เขารู้จักเคารพตัวเองแล้วก็เคารพว่าความแตกต่างไม่ได้เท่ากับความผิดปกติหรือไม่ได้เท่ากับว่าเป็นความอ่อนแอทีนี้จะถามค่ะว่าข้อแนะนำข้อที่สำหรับบูลลี่มีแล้วเหยื่อมีแล้วแล้วผู้สังเกตการณ์ล่ะคะ
0: ก่อนจะตอบคำถามนี้หมอขอย้อนกลับไปนิดนึงนะบันนะว่าถ้าตัวใหญ่กว่าก็หาทางรอดนะถ้าตัวเท่ากันเนี่ยให้บอกตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขาเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้น่ากลัวแต่เราไปกลัวเขาเองฉะนั้นถ้าเขามาตัวไล่ๆกับเราไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าเราไม่ต้องกลัวแล้วเราจะไม่ถูกบูลลี่แต่คราวนี้ถ้าเขามากันเป็นโขลงแล้วก็ไม่ใช่บูลลี่มีคนบูลลี่เราแค่คนเดียวแต่ที่เหลือเป็นสมุนหรืออาจจะมีคนที่ไม่ได้เป็นสมุนแต่ดูเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรคำถามนี้เป็นคำถามที่เป็นประเด็นที่จะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะต้องทำอะไรผมคิดว่าคนอยู่ในเหตุการณ์ต้องไม่คิดว่าบูลลี่เป็นเรื่องปกติต้องคิดว่าการรังแกข่มเหงเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมเราต้องให้ค่านิยมของการไม่รังแกข่มเหงนั่นแปลว่าถ้าเขาอยู่ในโรงเรียนคุณครูในโรงเรียนเชื่อว่าโรงเรียนเราไม่มีวัฒนธรรมการรังแกข่มเหงคุณครูใหญ่คิดแบบนี้ครูน้อยก็จะต้องคิดตามนะคะเพราะครูใหญ่คิดแบบนี้แล้วว
1: ิสัยทัศน์ของผู้ใหญ่สั่งลงมา
0: ส่งต่อไปครูใหญ่ส่งให้ครูเล็กครูเล็กส่งเข้าไปในชั้นเรียนว่าห้องเรียนเราจะไม่มีการรังแกข่มเหงกันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะครูเล็กอาจจะไม่ถึงตั้งกฎแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่มีการรังแกกันวันนั้นห้องเราได้ดาวทั้งห้องเลยถ้าเมื่อไหร่สร้างวัฒนธรรมสิ่งนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคนที่บูลลี่จะไม่ได้รางวัลอะไรเลยจากการบูลลี่คนอื่นเพราะเมื่อไหร่ที่ตัวเองไปรังแกเขาสังคมจะรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ค่อยดี
1: มันมีผลกระทบแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
0: ใช่เดิมเคย
1: ไม่ค่อยอยากบูลลี่เมื่อก่อนรู้สึกมีอำนาจ
0: ใช
1: ่ตอนนี้ข้ามเลย
0: ใช่คนที่ถูกบูลลี่ก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิดงั้นฉันไม่ผิดคนที่ถูกกระทำเหยื่อก็จะไม่รู้สึกผิดแล้วคนที่สังเกตการก็จะกล้าที่จะขึ้นมายืนยันว่าสิ่งนี้ผิดฉันการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรตั้งแต่ในบ้านตั้งแต่ในห้องเรียนตั้งแต่โรงเรียนและสังคมเราจะช่วยได้มากแต่ว่าเราคงไปเปลี่ยนสังคมทั้งหมดคงไม่ง่ายเราเปลี่ยนเล็กๆที่กลุ่มที่เราทำได้ก่อนเช่นในองค์กรของเราไม่มีการรังแกข่มเหงกันแต่การรังแกข่มเหงบางทีไม่ได้เป็นร่างกายนะคะ เป็นคำพูดเอาเราไปนินทา
1: หรือว่าจิตวิทยาบางอย่างสงครามจิตวิทยา

0: เนี่ย
1: ไม่รับเราเข้ากลุ่มหรือว่าตำหนิติเตียนเรารุนแรงให้เราขายหน้าเหมือนที่หมอบอกนะคะถ้าวัฒนธรรมขององค์กรไม่มีคนอื่นก็จะมองว่าเขาแปลกอันที่สองถ้าเป็นมวยสูสีกันคนที่เป็นเหยื่อก็ให้เตือนตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขา
0: ค่ะเราก็จะทำเหมือนกับส่งสารออกไปว่าเราไม่ใช่ไก่อ่อนนะอย่ามารังแกเรา
1: พูดให้เราได้ยินนะคะ
0: ค่ะ
1: ปัญหาคือเราพยายามบอกคนอื่นแต่เราไม่ได้ยิน
0: ฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
1: ใช่ก็สั่นเราก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
0: รังแกฉันไม่ได้ตรงนี้บางทีเขาเรียกมันก็จะออกมาจาก
1: ถ้าเราเชื่อทุกอย่างจะออกมาหมดเลย
0: เขาก็จะโอ้
1: มาใหม่มาใหม่
0: ไม่ได้วันนี้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างง
1: ี้ใช่ค่ะ
0: แต่หลังจากนั้นก็พยายามอย่าเอาตัวเองไปอยู่ไปเสี่ยงอยู่ในภาวะที่กับเขา2-2
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม
1: ใช่ค่ะ
0: หลีกเลี่ยงการประทะกันไปเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: เราจะไม่ให้คุณค่ากับคนที่รังแกกัน
0: ตั้งแต่วัฒนธรรมองค์กรที่ย่อยที่สุดคือครอบครัว
1: ใช่ค่ะ
0: โรงเรียนสถานที่ทำงานหรือว่าในกลุ่มเพื่อนฝูงต่างๆเราจะไม่ยอมให้มีการรังแกกันเกิดขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ดี
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
1: ยินดีค่ะ
0: รายการปลดชนวนป่วนใจยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ

มะเร็งรู้เร็วหายได้จริงนะครับการที่จะรู้เร็วได้แรกเริ่มเลยต้องมีความตระหนักรู้นะครับแล้วก็มีความระมัดระวังคอยหมั่นนะครับตรวจเช็คร่างกายของตนเองอย่างเช่นสงสัยว่าในครอบครัวมีบัตรครอบครัวเคยเป็นมะเร็งมาก่อนนะครับหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงในมะเร็งบางชนิดเนื่องจากว่าการวินิจฉัยได้โรคได้ตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยทำให้เราสามารถให้การรักษาได้อย่างทันท่วงทียกตัวอย่างในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการทำสกรีนิ่งสำหรับมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับทำให้เขาเจอมะเร็งกระเพาะอาหารระยะเริ่มต้นกว่า 90% นะจากเดิมเนี่ย 90% เป็นระยะลุกลามนะครับทำให้อัตราการตายของมะเร็งชนิดนี้เนี่ยแทบจะลดลงไปใกล้ศูนย์เลยพอเจอปุ๊บก็สามารถตัดได้รักษาได้นะครับ

0: นาะขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงโอ๊ยนี่จะเข้าห้องน้ำทีไรมีคนโทรเข้ามาตลอดทีไม่รู้เลยยังปวดฉี่นะคะสวัสดีค่ะอ๋อสะดวกคุยค่ะอ๋องานโปรเจกต์ของโรงพยาบาลรามาใช่ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวตาจะเข้าไปกับทีมงานเนี่ย3คนแล้วกันนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเย้เฮ้ยเฮ้ยงานแบบนี้สิที่รอคอย
1: โอ้โหอ้าวค่ะพี่อกดีใจอะไรขนาดนั้นเลยคะนี่มีผู้ชายมาขอแต่งงานหรือเปล่าเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้โหถ้าผู้ชายมาขอแต่งงานอะน้อยกว่านี้อีกค่ะดีใจอ่ะพอดีได้งานใหม่ค่ะแล้วเอกสารที่พี่กันฝากมานี่อยู่ไหนอะคะทำไมไม่เอามาให้เองเนี่ย
1: นี่เลยค่ะ
0: ใช้ป้ามาทำไม
1: ป้าอาสาเองเพราะว่าพอเขาไปเห็นเขาพูดโทรศัพท์กับสาวแกจ้าจ๋านู่นนี่หวานๆอะไรเงี้ยเรียนก็เลยรีบๆขอเอกสารมาให้หนูเนี่ย
0: ถ้างั้นยังไงเดี๋ยวน้ำตาลค่อยมาเซ็นละกันคืออั้นฉี่ไว้นานแล้วค่ะอั้นฉี่มากเลย
1: นี่อั้นฉี่แล้วเหรอคะโอ้ยคุณหนูรีบไปเลยนะอั้นฉี่บ่อยมากเลยเดี๋ยวเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบทำไงคะเนี่ยไปไปไปไปไป
0: ไปค่ะ
2: มามามามาทุกคนมาช่วยพี่คิดคอนเซ็ปต์โลโก้ของบริษัทลูกค้าหน่อยเร็ว
3: หนูรีบได้ครับพี่สำหรับพี่เนี่ยได
2: ้ชมนะอะไรเนี่ย
3: ขออ
2: ะไรครับโอ้ย
1: ฮะ
2: เดี๋ยวป้าป้าไปโดนอะไรมาเนี่ยอย่าบอกนะสะดุดล้มคาบลูกลิมิตมาเนี่ย
1: ใช
2: ่เรื่องจริงซะด้วยเอ้า
4: โอ้ไม่ปฏิเสธเลย
1: นี่คือคุณน้ำตาลฝากมาบอกว่าวันอังคารเนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องมีการไปประชุมเรื่องโลโก้กันนะคนที่จะไปนี่คือคุณกันนะแล้วก็อ้วนไปด้วย
2: ที่ไหน
1: เจอกัน9โมงเช้าที่โรงพยาบาลรามา
2: อ๋อโอเคอ๋องานโรงพยาบาลรามาเหรอ
1: เออใช่สิ
2: โหงานดีเนี่ย
4: เดี๋ยวนะแล้วชื่อผม2คนหายไปไหน
1: อ
4: ้
1: าวแล้วตะกี้ได้บอกป่ะล่ะ
4: ไม่มี
1: ไม่มีก็ทำงานอยู่ที่ออฟฟิศถ้าสงส
4: ั
1: ยทำ
4: เดี๋ยวตกลง
2: ใครแป๊บนึงน้ำตาลไลน์มาคุยแน่ๆเลยคุณน้ำตาลบอกแล้วไงเดี๋ยวค่อยคุยกันโอ้ย
1: โอ้ย
4: เอาแล้วคุณน้ำตาลรอทำอะไรข้างล่างไม่ขึ้นมาด้วยครับ
1: เธอรู้สึกไม่ค่อยดี
2: เอ้า
1: สงสัยนะว่าจะเป็นเนี่ยโรคกระเพาะปัสสาวะเสพอ่ะ
5: โอ้โ
1: หไม่นั่งรออยู่ในห้อง
5: โอ้อันฉี่ไง
1: รู้
5: ดีนะอ้วนอ่ะไม่ได้อันฉี่อ้วนอ่ะเดินไปนู่นไปนี่ไปนั่นอยู่ตลอดเวลาก็เลยไม่ได้เป็นอะไร
4: โอ้ยอย่างนี้คงไม่มีอาการเลยหรอกก็เดินไปนู่นคำไอ้นี่ชิ้นหนึ่งไอ้ปวดหลังจากกระเพาะปัสสาวะอักเสบคงไม่เป็นคงเป็นโรคอ้วนแทนหรือไม่ก็ลุกเดินไป
5: อ่ะลุกไปไหน
4: ไปจีบหนุ่มออฟฟิศข้างๆไง
1: ใช
4: ่
1: ไหมใช่ไหม
4: นั่นเขินด้วย
5: พี่ปาร์คเนี่ยรู้มากจริง
1: ๆดีแล้วเป็นกันก็ดีแล้วเพราะถ้าเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่นะมันจะเซ็งมากเลยรู้ไหม
2: ยังไงครับทำไมครับ
1: คือเราจะปวดฉี่บ่อยมากแล้วพอเวลาเราไปฉี่เนี่ยมันเหมือนจะฉี่ไม่สุดอ่ะเพราะฉะนั้นนี่นะเราต้องสังเกตด้วยว่าเวลาเราฉี่เนี่ยมันมีความผิดปกติหรือเปล่าสีขุ่นไหมมีกลิ่นไหมแล้วก็มีเลือดออกมาด้วยหรือเปล่าแล้วถ้ามีอะไรผิดปกติก็อย่าได้ยิ่งนอนใจและที่สำคัญห้ามกั้นฉี่เด็ดขาดเพราะมันจะส่งผลระยะยาวไงมันจะต่อเนื่องทำให้เราเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
4: ้นี่ป้ารอบรรจุเป็นหมอแล้วมาเป็นแม่บ้าน
1: แต่ก่อนป้าเป็นหมอป้าปัจจุบันจะบ้าหรือไงเราดูตามไอ้นี่ดิทีวีอ่ะรายการอ่ะเขามีให้ดูเยอะแยะเลยพวกมีสาระไม่ใช่ไปดูแต่คงแต่คลิปไง
4: ชนดูอยู่นั่นแหละไม่งั้นเรามีช่อง
1: ดูแล้วเกินล่ะตุ๊กตายาง
4: น่
1: ารักเท่าไหร่อะไรเงี้ย
2: พามาจะว่าไปแล้วก็เป็นห่วงคุณน้ำตาลขึ้นมาทันทีเลยพาไปดูคุณน้ำตาลก่อนนะเดี๋ยวผมไปที่โต๊ะแป๊บนึงลงตามไป
1: ได้นะคะ
4: โชคดีเรามาเรื่องโลโก้กันต่อ
3: มาเรื่องกันต่อ
2: ฝากด้วยนะจ
4: ั
2: ดการเรื่องโลโก้อะไรให้ด้วยนะ
3: ฮะ
2: ช่วยกันคิดด้วยมันต้องดูนี่นั่นหลายอย่างเลย
3: ได้เลยครับต้องพี่

0: ันนี้น้ำตาลรู้สึกแปลกๆแล้วอะค่ะ
1: เป็นอะไรอีกอะคะ
0: คือวันนี้จริงๆน้ำตาลปวดปัสสาวะบ่อยมากเลยนะคะแต่ว่าพอไปเข้าห้องน้ำแล้วมันก็ไม่ค่อยออกค่ะมันออกมาแบบนิดเดียวเองอะแล้วนี่ล่าสุดคือแบบรู้สึกปวดๆแสบๆแล้วอะค่ะแล้วมันเหมือนจะมีเลือดออกด้วยอะ
1: นี่ไงต้องคิดตีนี่โรคเก่ากำเริบ

0: ือเปล่าคะฮะกระเพาะปัสสาวะอักเสบอ่ะป้าบอกแล้วใช่ไหมว่าเวลาปวดฉี่เนี่ยอย่าอั้นนี่ว่าแต่คุณน้ำตาลเป็นประจำเดือนหรือเปล่าคะเลือดออกอ่ะ
1: ก็ไม่นะคะ
0: แน่นอนเลยอ่ะโรคเก่ากำเริบรู้ไหมคะว่าไอ้กลมๆ มีรูตรงกลางไม่ใช่ห่วงยางแต่ฉันน่ะห่วงเธอ มีสองหมาพูดคำนี้เลย
1: ถ้าไงป้าพาน้ำตาลไปหาหมอทีนะคะ
0: ได้เลยค่ะคุณน้ำตาลขาไปตอนนี้เลยไหม
1: เดี๋ยวถ้าคนรถพร้อมแล้วก็บอกน้ำตาลแล้วกันค่ะเดี๋ยวน้ำตาลไปเลย
0: โอเคโอเคเด
2: ี๋ยวสองคนคุยอะไรกันครับเนี่ยดูซีเรียสเชีย
0: วโหซีเรียสสิคะก็เนี่ยท่าทางโรคเก่าจะกำเริบค่ะกระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่สิคะเ
2: อา
0: คุณการเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยช่วยดูหน่อยนะคะให้เข้าห้องนงห้องน้ำให้เป็นที่มิใช่ไปฉี่เลี่ยนลาดเดี๋ยวเล่นค่ะคือไม่ชอบห้องน้ำเลยพอไม่ชอบห้องน้ำก็จะไม่ชอบกินน้ำเพราะกลัวตัวเองจะปวดฉี่คราวนี้ไปกันใหญ่เลยค่ะ
2: นี่ไงก็ผมก็เคยบอกแล้วแต่ว่าคุณน้ำตาเขาเป็นอย่างนี้แหละเขาเป็นคนขยันทำงานนะครับเวลาทำงานก็แบบว่ายังไม่เสร็จดีก็จะไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยแต่คุณน้ำตาครับคราวหน้านะถ้าคุณน้ำตาลยังดื้อแบบนี้อีกแล้วก็ต้องมาเจ็บมาป่วยแบบนี้คุณน้ำตาลจะโดนผมจับตีก้นให้เข็ดเลยครับ
0: อะไรนะคะ
2: เข้าใจถูกแล้วครับผู้บริหารดื้อแบบนี้ต้องโดนตีก้นครับที่พูดไปก็เพราะเป็นห่วงนะครับป้าไปจัดการเรื่องรถให้คุณน้ำตาลเร็ว
0: เดี๋ยวมาค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยครับทุกๆครั้งที่เราเจอกันเราก็จะมีเรื่องราวของสุขภาพมาฝากกันให้ป้องกันระวังตัวนะครับเคยได้ยินกันทักไหมฮะแหมเธอนี่กลั้นปัสสาวะบ่อยๆระวังจะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบไหมวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่องโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับวันนี้เชิญคุณหมอท่านนี้มาพูดคุยกับเรานะครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสภินเกียรติบุรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพันธ์
0: คุณหมอครับอั้นฉี่หรือว่ากลั้นปัสสาวะนานๆเนี่ยจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบอันนี้ใช่ไหมคุณ
1: ใช่ค่ะก็คือการกลั้นปัสสาวะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้นะคะแต่ว่าอาจจะมีปัจจัยอื่นๆอีกเช่นรับประทานน้ำน้อยนะคะหรือว่าปัจจัยบางอย่างเช่นเราเจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
0: ครับผม
1: นี่เป็นต้นค่ะ
0: เบื้องต้นอาการของคนที่จะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยเราสังเกตได้จากอาการเบื้องต้นอะไรบ้างฮะ
1: ค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นอาการเกี่ยวกับระบบปัสสาวะนี่แหละนะคะเช่นอาจจะปัสสาวะขัดนะมันแบบกระปิดกระปอยหรือปัสสาวะไม่สุดนะคะบางคนมีปัสสาวะแสบด้วยนะคะหรือบางคนก็คือเหมือนจะสุดมันไม่สุดนะคะ
0: แล้วก็ปวดอยู่นะฮะ
1: ใช่ประมาณนั้นนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีเป็นเลือดก็มีปัสสาวะเหมือนเป็นเลือดออกมาก็มีบางคนเหมือนเป็นหนองก็มีนะคะหรือบางคนปัสสาวะออกมาแล้วรู้สึกเอ๊ะทำไมกลิ่นมันเหม็นกลิ่นฉุนหรือว่าเข้มกว่าปกติอันนี้คือสิ่งที่เราอาจจะดูได้เวลาเราปัสสาวะออกมาแล้ว
0: ขนาดไหนถึงที่จะควรไปปรึกษาแพทย
1: ์ค่ะก็บางคนก็คือจะมีอาการอย่างเงี้ยค่ะบางท่านปัสสาวะลำบากบางคนอาจจะมีไข้ร่วมด้วย
0: อ๋อมีไข้ด้วยเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าไข้อาจจะไม่ได้ต่ำมากถ้าเป็นแค่กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
0: ครับ
1: ถ้ามันโรคมันเริ่มเป็นบ่อยๆนะคะบางคนเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นบ่อยๆบ่อยครั้งนะคะจนกระทั่งบางทีโรคอาจจะลุกลามได้นะเช่นในบางคนอาจจะลามไปถึงเป็นเรื่องของกรวยไตอักเสบได้นะคะแล้วก็ในผู้ชายบางคนอาจจะลามไปถึงทำให้เกิดเรื่องของต่อมลูกหมากอักเสบได้นะคะ
0: คล้ายๆกันไหมครับระหว่างกระเพาะปัสสาวะอักเสบกับนิ่วอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: บางทีอาการ
0: กึ่งหรือเปล่
1: าที่อาการก็อาจจะคล้ายๆกันนิ่วคนก็จะมีปัสสาวะขัดๆได้นะคะปัสสาวะเป็นเลือดได
0: ้ครับ
1: บางคนก็อาจจะค่อนข้างคล้ายกันได้ในบางรายนะคะ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องมาพบคุณหมอดีกว่ามาตรวจให้ละเอียดด้วยนะฮะทีนี้โอกาสเมื่อกี้คุณหมอบอกแล้วว่าผู้หญิงทำไมถึงโอกาสเป็นโรคนี้ได้มากกว่าผู้ชาย
1: ค่ะก็อาจจะมีสัก2เหตุผลหลัก
0: ๆอัน
1: แรกก็คือเนื่องจากว่าตัวท่อปัสสาวะของเพศหญิงหรือผู้หญิงเนี่ยนะสั้นกว่าเพศชายนะทำให้โอกาสที่เชื้อเนี่ยมันจะเกิดการติดเชื้อได้ง่าย
0: ครับ
1: การที่2คือเวลาที่ผู้หญิงปัสสาวะเนี่ยนะคะก็คือขึ้นกับว่าเราทำความสะอาดถูกต้องไหมนะคะบางคนก็คือทำความสะอาดเช็ดจากทวารหนักมาที่ข้างหน้าทำให้เชื้อนั่นแหละที่อยู
0: ่
1: บริเวณลำไส้เราหรือบริเวณทวารหนักเราเนี่ยคือก่อให้เกิดการติดเชื้อได้นั้นเราควรจะเช็ดจากบริเวณที่ปัสสาวะไปทางด้านหลังนะนี่คือวิธีการทำความสะอาดอย่างถูกต้องเวลาที่เราปัสสาวะเสร็จแล้ว
0: เบื้องต้นใช่ไหม
1: เบื้องต้นนะเพราะฉะนั้นหลักๆคืออาการทำความสะอาดบวกกับเพศหญิงที่มีเรื่องของท่อปัสสาวะที่สั้นเนี่ยทำให้เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
0: ้ค
1: นอื่นเช่นเรื่องของอั้นปัสสาวะแล้วกินน้ำน้อยอันนี้ก็ทำให้เกิดส่งเสริมให้เราเกิดเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
0: ้
1: ค่ะ
0: คุณหมอครับเมื่อกี้เราพูดคุยว่าสาเหตุก็มาจากการกลั้นปัสสาวะหรืออั้นถี่เนี่ยนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็จะมีเรื่องของการดื่มน้ำน้อยเรื่องของความสะอาดแล้วทางการแพทย์เนี่ยเขาได้จำแนกไหมครับว่ามันโรคกระเพาะปัสสาวะเสพมันสาเหตุมาจากทางด้านไหนบ้าง
1: คือถ้าจะแบ่งสาเหตุทางการแพทย์จริงๆแล้วอาจจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มที่เกิดจากการติดเชื้อนะคะกลุ่มที่2คือไม่ใช่การติดเชื้ออันนี้พูดเหมือนกับปั้นทุกซินแต่ว่าใหญ่ๆเป็นแบบนี้นะคะงั้นในกลุ่มแรกก่อนกลุ่มแรกคือเรื่องของการติดเชื้อเนี่ยหลักๆก็จะเป็นเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งเชื้อแบคทีเรียนี่มาจากไหนส่วนใหญ่ก็เป็นเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณอวัยวะเพศบริเวณทวารหนักนี่แหละที่เราคิดว่าเกิดจากการทำความสะอาดที่ไม่ถูกต้องเวลาเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็อื่นๆถามว่าเชื้ออื่นเจอได้ไหมนอกจากแบคทีเรียนะคะส่วนใหญ่เจอได้แต่ว่าเจอไม่บ่อยนะคะเช่นติดเชื้อรานะคะ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้เจอในคนที่อาจจะเป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องมากกว่านะคะหรือว่าคนที่ได้รับยาติดเชื้อมานานๆหรือว่าเป็นเชื้ออื่นๆเช่นเชื้อไวรัสนะคะซึ่งเดียนได้เจอได้ค่อนข้างน้อยนะหลักๆคือเชื้อแบคทีเรียเป็นหลักนะคะนั้นกลุ่มที่2ที่เมื่อกี้เกริ่นไปคือกลุ่มที่ไม่ใช่จากการติดเชื้อนะคะนั้นส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการเรื่องของการอักเสบจริงๆของกระเพาะปัสสาวะเช่นบางคนได้รับยาบางอย่างนะยาบางอย่างทำให้เกิดการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะได้นะคะหรือบางคนได้รับการฉายแสงนะเช่นอาจจะเป็นมะเร็งแล้วก็ฉายแสงบริเวณนี้ท้องน้อยนะคะซึ่งเป็นบริเวณที่กระเพาะปัสสาวะอยู่ นะก็ทำให้เยื่อบุกระเพาะปัสสาวะเกิดการอักเสบแล้วก็ทำให้เกิดความผิดปกติในการปัสสาวะได้นะอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อเจอได้ประปรายเจอไม่บ่อย
0: ครับผมช่วงอายุเท่าไหร่ที่คุณหมอเจอเคสบ่อย
1: ก็ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นในคนวัยกลางคนหรือวัยทำงานนี่แหละนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบไตอักเสบไปเลยก็คือขึ้นไปถึงที่ไตไปเลยนะคะแต่จริงแล้วก็คือจริงก็เจอได้ในทุกวัยทุกเพศค่ะ
0: ทีนี้พอมาพบคุณหมอปุ๊บขั้นตอนของคุณหมอก็จะประเมินยังไงฮะ
1: ค่ะก็ถ้ามาพบแพทย์แล้วอันแรกเราคงต้องซักประวัติก่อนนะคะแล้วก็ดูว่าเข้าได้ไหมนะคะเหมือนไหมนะคะอันที่สองคือตรวจร่างกายดูนะคะว่ามีความปกติอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วแค่สักวัดตรวจร่างกายก็จะสามารถวินิจฉัยเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้นะคะแต่บางทีถ้าไม่แน่ใจได้ก้ำกึ่งก็อาจจะมีการตรวจปัสสาวะได้นะคะแล้วก็ปัสสาวะไปตรวจก็ให้ปัสสาวะออกมาแหละแล้วเราก็ไปตรวจได้นะคะซึ่งเราก็อาจจะเห็นเรื่องของมีเม็ดเลือดขาวออกมาไหมซึ่งแสดงถึงมีการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะนะคะหรือว่ามีจำนวนของแบคทีเรียที่เราเห็นได้ไหมจากปัสสาวะที่เอาไปตรวจหรือว่าเอาไปเพาะเชื้อก็จะสามารถทราบเชื้อได้ว่าเป็นเชื้ออะไรนะอันนี้ก็คือในกรณีที่เราต้องการวินิจฉัยได้อย่างชัดเจนนะแต่ส่วนใหญ่แล้วคือแค่ประวัติกับตรวจร่างกายเบื้องต้นก็สามารถวินิจฉัยได้แล้ว
0: คุณหมอในรายเคสที่คุณหมอเจอในรายที่ค่อนข้างรุนแรงหรือว่ามาพบอาจจะช้าไปอย่างเงี้ยมันขั้นไหนคุณหมอครับ
1: ก็บางทีเป็นเยอะถึงขนาดฉี่ไม่ออก
0: คือรอไว้นานเลย
1: ใช่คืออยู่ดีมันเป็นปุ๊บปวดมากแล้วก็ฉี่ไม่ออกคือต้องรีบวิ่งมาโรงพยาบาลมันฉี่ไม่ออกใช่ค่ะคือการที่ติดเชื้อมันก็
0: มาถึงนี้ทำไงครับถ้าเกิดฉี่ไม่ออกแล้ว
1: ก็สวนค่ะต้องมีเราจะมีสายสวนปัสสาวะใส่เข้าไปเพื่อให้ปัสสาวะมันออกมานะคะแล้วก็ไปตรวจได
0: ้ขั้นรุนแรงจริงๆนอกจากพอมันรักษาไปแล้วมันเป็นหนักๆขึ้นเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็คือขนาดไหนคุณหมอ
1: ถ้าเป็นรุนแรงมากจริงๆเลยก็คือเช่นอาจจะมีการติดเชื้อลุกลามไปที่กรวยไตได้นะทำให้มีปัญหาเรื่องของไตได้แล้วก็รวมถึงบางคนเนี่ยมีการติดเชื้อลุกลามเข้าไปในกระแสเลือดก็ได้อย่างที่เราเคยชอบได้ยินข่าวติดเชื้อในกระแสเลือดติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะนี่คือเป็นแบบรุนแรงจนกระทั่งมันเข้าไปในเลือดก็มี
0: โอ้ถึงชีวิตได้ไหมคุณหมอ
1: ก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคนวัยหนุ่มสาวจริงๆอาจจะถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรไม่ควรจะถึงแก่ชีวิตนะแต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นคือเช่นอายุเยอะมีโรคร่วมด้วยเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นส่งผลทำให้พอติดเชื้ออีกมันก็อาจจะรุนแรงได
0: ้คนที่เคยเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วมีโอกาสกลับอีกได้ไหมครับคุณหมอ
1: ค่ะก็คือมันสามารถเป็นแล้วเป็นอีกได้เป็นซ้ำได้ถ้าเรายังมีลักษณะนิสัยที่เหมือนเดิมเช่นยังอั้นฉี่อั้นปัสสาวะเหมือนเดิมนะคะรับประทานน้ำน้อยเหมือนเดิมยังทำความสะอาดเวลาปัสสาวะโดยเฉพาะเพศหญิงไม่ถูกต้องนะเพราะนั้นก็คือมันก็เป็นโรคที่สามารถกลับเป็นซ้ำได้นะคะ
0: มีอยู่โรคนึงคนแก่ชอบพูดกันมันคล้ายๆกับกระเพาะปัสสาวะเสร็จไหม
1: ค่ะ
0: พวกขัดเบาอะไรเงี้ย

0: ก็จริงๆอาจจะเป็นคำที่พูดถึงบอกว่าปัสสาวะมันผิดปกติไม่สูดบ้างปัสสาวะลำบากบ้างซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องถ้าจะต้องมาคุยกันว่ามันไม่สูดยังไงมันลำบากบางทีอาจจะเป็นนิ่วก็ได้แต่คงต้องมาซักกันอีกทีว่ามันแบบไหนยังไงแล้วใช่ปัสสาวะก็ปัสสาวะอักเสบไหมหรือเป็นกล้วยไตอักเสบหรือไปถึงเป็นนิ่ว
1: บางรายคุณหมอไปซื้อยามาทานเองเพราะคิดว่าเคยกินแล้วหายมันเหมาะแค่ไหน
0: ก็จริงๆแล้วก็คือไม่แนะนำนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วหนึ่งอยากให้วินิจฉัยได้อย่างถูกต้องก่อนว่าเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือเปล่านะ
1: ค
0: ะเพราะว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบก็คือที่เราคิดถึงคือมันคือการติดเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการติดเชื้อจริงเนี่ยก็คือการรักษาที่จำเพาะคือเรื่องของการให้ยาปฏิชีวนะหรือว่ายาฆ่าเชื้อนะคะส่วนอื่นๆก็จะเป็นการรักษาตามอาการเช่นถ้าปวดมากก็มียาเช่นลดการปวดเกร็งของกระเพาะปัสสาวะได้อย่างนี้เป็นต้นหรือว่ามีไข้ก็เป็นยาลดไข้ไปเพราะฉะนั้นคืออยากให้มาตรวจให้แน่ชัดว่าเป็นการติดเชื้อหรือเปล่าเพราะว่ายาฆ่าเชื้อถ้าเราหรือยาปฏิชีวนะถ้าเราซื้อเองซื้อมารับประทานเองบ่อยๆอาจจะเกิดการดื้อยาได้นะคะ
1: คือแบบกินมากๆมันไม่หายแล้ว
0: ใช่ไหมค่ะก็คืออาจจะไม่ใช่เชื้อตัวเดิมแล้วก็ได
1: ้
0: เพราะว่าเชื้อแบคทีเรียหรือว่าแบคทีเรียเนี่ยที่ก่อให้เกิดโรคกระเพาะปัสสาวะเสียบเนี่ยก็คือมันก็มีหลายเชื้อนะคะนั้นรอบนี้อาจจะกินถูกกินตรงนะคะรอบหน้าอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่คนละเชื้อก็ได้นั้นยาเคยไปซื้อแบบเดิมก็อาจจะรักษาไม่ได้ก็ได้รวมถึงบางทีอาจจะเป็นเชื้อเดิมแต่สุดท้ายดื้อยาไปแล้วก็มีนะคะ
1: นะครับฝากเอาไว้ด้วยนะฮะนี่คืออีกหนึ่งโรคซึ่งวันนี้คุณหมอก็ได้มาแนะนำพูดคุยนะฮะสรุปสั้นๆให้คุณผู้ชมฟังนี้นะครับก็คือหนึ่งเรื่องของความสะอาดแล้วก็สุขลักษณะในการที่ปัสสาวะไม่ควรอั้นหมอแต่ถ้ามันแหมคนทำงานบางทีมันแบบว่ารถติดอะไรพวกนี้คุณหมอ
0: ถ้ามันเป็นเหตุการณ์สุวิสัยจริง
1: ๆ
0: บางครั้งบางคราวเราก็โอเคถูกไหมคะแต่ว่าไม่ใช่อั้นกันทุกวัน
1: อ
0: ยู่ที่ทำงานเองก็อั้นไม่ไปฉี่นั่งมัวแต่นั่งทำงาน
1: อันนี้เราก็ไม่ได้เป็นนะบางคนแบบว่า
0: จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วแต่ถ้ามันเป็นเหตุสุวิสัยจริงอยู่บนรถมันติดจริงๆนานๆทีนึงมันก็อาจจะพอได้นะแต่ไม่ใช่ทำประจำทุกวันอันนี้เราก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะ
1: นะฮะอ้าวแหมวันนี้เต็มอิ่มกับเรื่องราวของโรคนี้เชื่อว่าชาวออฟฟิศก็คงจะเข้าใจเรื่องของโรคมากขึ้นมีวิธีป้องกันดูแลตัวเองก็จะสามารถห่างไกลจากโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสัตย์ศรีโสภินเกียรติบุรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ

โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นได้ทุกวัยแต่ส่วนใหญ่จะเกิดเฉพาะผู้หญิงมากกว่าเพราะชอบกลั้นปัสสาวะนานๆหรือปวดแต่ไม่ยอมไปเข้าห้องน้ำท่อปัสสาวะของผู้หญิงมีความยาวเพียง4เซนติเมตรจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงไม่ค่อยพบโรคนี้ในผู้ชายหรืออาจพบได้ในคนที่ชอบดื่มน้ำน้อยทำให้การปวดปัสสาวะห่างขึ้นแบคทีเรียจึงมีเวลาในการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนขึ้นจึงเกิดโรคได้อาการก็คือจะปัสสาวะบ่อยครั้งละน้อยๆปวดแสบมากเมื่อจะสูดการปัสสาวะบางรายอาจมีเลือดหรือหนองปนในปัสสาวะด้วยรวมถึงสีปัสสาวะจะขุ่นคล้ำผิดปกติและมีกลิ่นเหม็นผิดปกติอาจมีไข้สูงมีอาการปวดท้องน้อยหรือคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเกิดได้จากหลายสาเหตุแต่สามารถแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มได้แก่เกิดจากการติดเชื้อและไม่ติดเชื้อแต่สาเหตุจากการไม่ติดเชื้อเช่นจากยาบางชนิดหรือการฉายแสงมักพบได้น้อยกว่าการติดเชื้อการรักษาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแพทย์จะซักประวัติและวินิจฉัยขึ้นอยู่กับอาการผู้ป่วยและดุลยพินิจของแพทย์อาจให้ยาปฏิชีวนะและอาจให้ยารักษาตามอาการเช่นยาแก้ปวดชนิดคลายการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะซึ่งโดยทั่วไปอาการจะดีขึ้นภายใน 5-7 วันหลังรับยาแล้วไม่ควรซื้อยามาทานเองยาที่ได้อาจไม่ตรงกับชนิดของเชื้อโรคทำให้อาการของโรคไม่หายและอาจส่งผลให้เกิดอาการดื้อยาได้หากมีอาการผิดปกติเช่นปัสสาวะปนเลือดต้องรีบพบแพทย์ด่วนการทำความสะอาดอวัยวะเพศหลังปัสสาวะก็สำคัญ

0: ญนะคะคือต้องทำความสะอาดจากด้านหน้าไปด้านหลังค่ะคือการเช็ดจากอวัยวะเพศไปทางทวารหนักเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย
1: ปวดขาเหมือนกันนะพี่เป็นไหมคะ
2: ใช่ๆเพราะว่าเวลานั่งนานๆขาจะอยู่กับที่อย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อยู่ท่าเดิมงานนานๆโอ้โหแบบเมื่อยอ
2: ันนี้มันคือออฟฟิศซินโดรมด้วยไหมฮะอาการอย่างนี
3: ้ก็ด้วยก็คือเวลาเราต้องนั่งทำงานนานๆหรือว่าเวลาที่เราใส่ส้นสูงเดินเยอะๆเดินไปเดินมาเยอะๆก็จะปวดกล้ามเนื้อก้อนกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อน่อง
2: แก้ยังไงฮะอันนี้มันมีท่าเฉพาะที่แบบ
3: ใช่ค่ะเอาเป็นท่าที่เป็นแบบนั่งนั่งก่อนดีกว่าเน
2: า
3: ะ
2: นั่งนั่งเลยครับ
1: เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เก้าอี้ไหมล่ะ
2: อ๋อ
3: ไปหาเก้าอี้ก่อนโอเคสมมติว่าเรานั่งนั่งทำงานเดี๋ยวน้ำตาลนั่งเลยนั่งทำงานรู้สึกว่าเมื่อยก้นละแล้วก็นั่งเป็นไขว่ห้าง
1: ไขว่ห
3: ้างแล้วก็ก้มตัวลงไปพยายามจะโน้มตัวลงไปให้ตัวชิดเข่าจะกอดขาไว้ก็จะรู้สึกตึงตรงบริเวณก้น
1: ใช่
3: ไหมคะใช่สลับกันสองข้าง
1: ตึงตรงนี้เลย
3: ใช่ยืดคางไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนทำงานไปสักพักสักชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าแบบเมื่อยก้นแล้วก็เริ่มถ้าเกิดขยับเดินได้ยิ่งดีโอเคต่อไปยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังต้องมีเก้าอี้เสริมอีกสักอันนึงเพื่อที่เอาขาพาด
1: จัดเลยค่ะ
3: แล้วก็พาดขาง่ายๆเลยก็คือยกขาขึ้นมาพาดกับเก้าอี้ก็ได้เสร็จแล้วเนี่ยสำคัญก็คือว่าต้องหลังตรงไม่เอนไม่นั่งเอนนั่งหลังตรงเพื่อที่แล้วก็พยายามกดเข่าให้ตึงที่สุดให้ตึงข้อพับเข่าด้านหลัง
2: แค่
3: เรายืดเองเราไม่ต้องใช้มือกดก็ได้อย่างเงี้ยก็คือยืดทางไว้นับ1ถึง10แล้วก็พอแต่ท่านี้สำคัญก็คือว่าต้องไม่เอนหลังช่วยขาต้องหลังตรงหรือว่าพิงพนักเก้าอี้ไว้ก็ได้ถ้าเกิดอยากจะให้ตึงมากขึ้นถ้าท่านี้ยังรู้สึกไม่ค่อยตึงก็เอื้อมมือไปแตะปลายเท้า
1: แบบนี้
3: ใช่มันก็จะได้ยืดกล้ามเนื้ออ
1: ันนี้อาจจะต้องมีคนช่วยข้างหลังนิดนึงเน
2: า
1: ะ
2: เ
1: ฮ้ยแบบนี้
3: ใช่
1: ตึงมากเลยค่ะตรงนี้ได้เลย
3: เฮ้ยหรือจริงๆถ้าจะมีผ้าขนหนูสักผืนจะยิ่งดีเลยนะคะจะได้สอนยืดเอ็นร้อยหวายด้วยเพราะว่ากล้ามเนื้อน่องมันกล้ามเนื้อที่เราต้องใช้ในการใส่ส้นสูงยืนจะต้องเกรงกล้ามเนื้อน่องบ่อยๆก็จะตึง
1: ใช่มั้ยคะผ้าพี่ผ้า
2: ได้ไหมครับ
3: ได้ดีเล
2: ย
3: ใช่แล้วก็ของขา
1: แบบนี้ไปเลย
3: ก็คือของเอาทีละข้างถูกไหมเอาข้างซ้ายก่อนค่ะแล้วก็ดึงส้นเท้าเข้าหาตัวใช่ก็คือจะรู้สึกว่าตึงบริเวณเอ็นร้อยหวายใช่ก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อน่องแล้วก็เอ็นร้อยหวายนับถึง10แล้วก็เปลี่ยนสลับกันมาอีกข้างนึงใช่แล้วก็สามารถที่จะใช้ผ้าที่เรามีในที่ทำงานหรือว่าเป็นผ้าขนหนูผ้าขี้ริ้วอะไรก็ได้
1: ดี
3: ค่ะก็ทำเหมือนกันเซตละ10ครั้งค่ะโอเคแค่นี้ก็คือเราก็จะได้เป็นการยืดกล้ามเนื้อบริเวณก้นสะโพกด้านหลังแล้วก็น่อง
1: ก็เป็นท่ากำลังกายสำหรับคนทำงานเนาะน
2: ั
1: ่งนานๆอย่างนี้
2: คือที่โต๊ะทำงานเราสามารถทำได้เลยเพื่อนอาจจะงงนิดหน่อยก็สอนเพื่อนต่อไปเลย
1: สอนกันไปเลยจะได้ออกกำลังกายกันทั้งออฟฟิศเลยค่ะ
2: นั่นแหละครับก็ปัญหาโรคออฟฟิศซินโดรมก็แก้ด้วยท่าง่ายๆในสถานที่ที่เราคุ้นเคยนี่แหละครับก็สามารถทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็ทำงานได้อีกยาวติดตามกันนะครับว่าท่าต่อไปที่เราจะมาทำให้ทุกคนแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีชีวิตที่สดใสทุกวันคือท่าอะไรบ้างติดตามครับ
1: ค่ะ

0: สวัสดีครับวัยรุ่น
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับเป็นพื้นที่สำหรับคลายทุกข์โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพเนี่ยมีข้อสงสัยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะถามไหมเดี๋ยวไปหาคำตอบจากคุณหมอให้ครับ
2: คือผมมีเรื่องสงสัยคาใจครับผมเคยไปหาหมอพอหมอตรวจเสร็จสับปุ๊บก็ให้ผมกลับไปคอยสังเกตอุจจาระตัวเองด้วยผมนี่งงเลยปกติผมเข้าห้องน้ำเสร็จใช่ไหมครับผมก็กดมันลงไปเลยยังไม่ทันได้เหลียวแลกันเลยแต่นี่ต้องมาคอยดูอยู่ทุกวี่วันนะครับเราทำไปทำไมครับแล้วมันช่วยบอกอะไรครับ
0: แค่นี้ก็ถือว่าปัญหาใหญ่ของใครหลายๆคนแล้วนะครับเดี๋ยวถามคุณหมอให้ครับ
3: เข้าใจเลยนะครับว่าหลายๆคนเข้าห้องน้ำเสร็จใครจะอยากมาดูต่อถูกไหมครับว่าหน้าตาเป็นยังไงผมก็ไม่อยากดูเหมือนกันแน่นอนแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาอยากจะขอให้ดูนะครับก็จะต้องมาดูว่าเอ๊ะมันมีเลือดออกติดตามมาบ้างหรือเปล่านะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นริดสีดวงเนี่ยบางทีพอถ่ายเสร็จอุจจาระออกมาเสร็จปุ๊บมีเลือดหยดตามลงมาเนี่ยนะครับก็เป็นการสังเกตได้บอกว่าเนี่ยอุจจาระตรงนี้เลือดที่ออกครับออกมาจากหลังก็จะอุจจาระสร้างตัวเสร็จแล้วก็แปลว่าของคนไข้นะครับน่าจะเป็นการที่มีเลือดออกส่วนปลายๆหรือเช่นส่วนใกล้ๆกับรูทวารอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งการดูลักษณะของอุจจาระที่สีซีดมากๆซีดอันนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยคือเหมือนเป็นสีขาวเลยแหละนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าคนไข้ที่อาจจะสงสัยถึงภาวะที่มีท่อน้ำดีอุดตันหรือว่ามีทางเดินน้ำดีอุดตันซึ่งในกลุ่มลักษณะนี้นอกจากซีดแล้วเนี่ยอาจจะตามมาต่อด้วยเรื่องของการที่มีตัวเหลืองตาเหลืองหรือมีคันตามตัวนะครับก็เป็นการบอกได้อีกอย่างหนึ่งว่ามีความผิดปกติในอุจจาระอุจจาระสีดำก็เป็นลักษณะการอาการที่มีถ่ายเป็นเลือดออกนะครับพอเลือดไปสัมผัสกับตัวแบคทีเรียแบคทีเรียมีการหมักหมมเลือดทำให้มีการเปลี่ยนสีออกมาเป็นสีดำก็เป็นการบอกได้อย่างอ้อมๆครับว่ามีการเรื่องของเลือดที่ออกแม้จะไม่มากเห็นเป็นสีแดงก็ตามสุดท้ายบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะอุจจาระเนี่ยบางทีเป็นเนื้อเละๆแยะๆหรือว่าเป็นก้อนเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมเราจะต้องดูว่าเกิดจากความที่ลำไส้เนี่ยดูดซึมน้ำได้ไม่ค่อยเยอะมากพอหรือเปล่าอย่างเช่นคนไข้ท้องเสียหรือการที่ว่าลำไส้เนี่ยดันอุจจาระออกมาอย่างรวดเร็วเช่นในกลุ่มคนไข้ที่มีท้องผูกแล้วมีแรงดันเยอะๆบางทีก็จะถ่ายออกมาเป็นอุจจาระเป็นเนื้อเละๆเหมือนดินโคลนในปริมาณที่ไม่มากแต่อาจจะบ่อยครั้งเพื่อลดแรงดันที่เกิดขึ้นตรงนั้นน่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเวลาผมตรวจกับคนไข้ผมมักจะชอบถามคนไข้กลับไปว่าคนไข้ถ่ายเป็นยังไงถ่ายวันละกี่ครั้งหน้าตาอุจจาระเป็นยังไงสีดีหรือเปล่าเป็นต้นพอคนไข้เล่ามาผมก็พยายามจินตนาการนึกภาพให้ออกหรือบางคนเขาก็โชว์รูปให้ผมดูนะครับถ่ายมาเลยแล้วเดี๋ยวหมอวินิจฉัยให้เองว่าโรคตรงนั้นเป็นยังไงส่วนเรื่องของความเชื่ออุจจาระลอยหรือจมเนี่ยมีความแตกต่างไหมจริงๆจะบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นเท่าไหร่เลยนะครับการที่จะลอยหรือจมเนี่ยขึ้นอยู่กับอุจจาระเนี่ยเขาแพ็คกันแน่นหรือเปล่าเท่านั้นเองซึ่งจริงๆในแง่ของทางการแพทย์เนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณโบกระจ่างไหมครับ
0: กระจ่างมากครับถือว่าเคลียร์ไหมครับน้องครับ
2: ครับเคลียร์มากเลยครับ
0: โอเคครับยังไงสังเกตให้ดีๆจริงๆมันเป็นเรื่องของสุขภาพนี่แหละถือว่าเคลียร์ทุกข้อสงสัยกันไปนะครับส่วนท่านไหนไปเจอตู้บนหมอของเรานะครับมีความสงสัยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่สงสัยแบบนี้เนี่ยถามได้ทุกเรื่องเดี๋ยวผมหาคำตอบมาให้นะครับแต่ว่าวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
3: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

0: ผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
1: ถ้ายังพอจำกันได้นะครับตอนที่แล้วหมอ

หรือว่าพ่อแม่หลายๆท่านคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็โดนตีตั้งแต่เด็กๆหมอเองก็มีบ้างครับได้มาเป็นหมอทุกวันนี้ก็โดนตีบ้างนิดหน่อยตอนเด็กๆแต่ไม่เยอะนะครับกลัวเดี๋ยวแม่ฟังอยู่แล้วเดี๋ยวแม่จะบอกว่าไม่จริงฉันไม่เคยตีแกแต่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นมีบ้างนิดหน่อยนะครับเราถูกเลี้ยงดูมาแบบนี้แล้วหมอเองในฐานะที่เป็นจิตแพทย์เด็กหมอถูกถามมาโดยตลอดว่าตีได้ไหมเนี่ยหมอลูกดื้อขนาดนี้ลูกซนขนาดนี้โดนสักตั้งจะทำได้ไหมวันนี้เลยจะมาชวนกันคิดว่าเอ๊ะแล้วถ้าเด็กเวลาที่เราต้องตีเขาหรือเวลาที่เราต้องลงโทษเขาเมื่อเขามีพฤติกรรมที่ไม่น่ารักเมื่อเขามีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เราจะทำยังไงกับเขาเราจะจัดการยังไงกับเขาตีได้ตีไม่ได้แล้วเราจะลงโทษยังไงถ้าเราไม่ตีมาทีละขั้นค่อยๆไปกันนะครับวันนี้มันมีหลายประเด็นที่ต้องพูดคุยกันอันแรกสุดเลยตีได้ไหมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตีได้แต่ตีเฉพาะเรื่องที่สำคัญสุดๆแล้วไม่มีวิธีอื่นในการที่จะจัดการพฤติกรรมนั้นแล้วอะไรบ้างล่ะครับที่สำคัญสุดๆพฤติกรรมที่ส่งผลต่ออันตรายต่อตัวเขาอันตรายต่อผู้อื่นเช่นง่ายๆลูกเล็กคลานอยู่เลยนะกำลังจะเอามือไปแหย่ปลั๊กไฟพ่อแม่บางทีก็อาจจะต้องตีบางทีการตีมือตีอย่างเงี้ยเราจะมองว่าเป็นการตีหรือเป็นการปัดก็ได้นะครับแต่ในมุมมองของเด็กเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาโดนตีหรือบางเรื่องที่เขาทำเพื่อนหรือทำรุนแรงถึงอันตรายเนี่ยแล้วเราก็ตีเขาซึ่งการตีเหล่านี้มันต้องถูกตกลงกันไว้ก่อนว่าถ้าเขาทำเรื่องเหล่านั้นน่ะเขาจะโดนเราตีแต่ต้องบอกแบบนี้ครับว่าเวลาที่เราตีลูกเนี่ยบาดแผลที่เกิดขึ้นนะครับไม่ได้เกิดเฉพาะร่องรอยที่ถูกเราตีเท่านั้นในทางภายนอกแต่ภายในจิตใจของลูกเนี่ยก็เกิดบาดแผลไม่แพ้กันแล้วเป็นบาดแผลที่ยืดเยื้อเรื้อรังและยาวนานกว่าบาดแผลภายนอกอีกต่างหากเลยบอกไงครับว่าการตีทำได้แต่ทำได้เฉพาะเรื่องที่สำคัญจริงๆและเป็นเรื่องที่ไม่มีวิธีการลงโทษอื่นๆแล้วในการที่จะสอนเขาเรื่องนั้นเพราะว่าอะไรครับระยะสั้นเกิดผลแน่ๆคือลูกเจ็บใช่ไหมอันนี้ใครๆก็รู้แต่ระยะยาวส่งผลยังไงลูกเขาจะรู้สึกว่าเขากลัวลูกเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยเวลาที่เขาอยู่ในสถานการณ์ที่เขาทำผิดเขาทำไม่ดีเพราะเขากลัวว่าเขาจะโดนพ่อแม่ตีเด็กบางคนไม่ได้มองว่าการตีคือการที่เขาถูกสอนเพราะว่าหลายๆทีพ่อแม่มักจะบอกว่าตีเพราะสอนตีเพราะรักคุณคุณไหมครับเราบอกลูกตลอดว่าที่ตีเนี่ยเพราะรักนะตีเนี่ยเพราะสอนนะแต่เด็กหลายๆคนไม่ได้ตีความว่าอย่างนั้นครับเด็กหลายๆคนกลับไปตีความว่าถูกตีเพราะพ่อแม่ไม่รักถูกตีเพราะพ่อแม่ไม่ชอบซึ่งมันส่งผลต่อตัวตนภายในของเขาอย่างมากเลยนะครับเวลาที่เด็กเขาอยู่กับพ่อแม่ซึ่งเป็นคนสำคัญเนี่ยแล้วเขาไปตีความว่าพ่อแม่ไม่รักเขาเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่หมอคิดว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่ส่งผลต่อความมั่นคงในใจของเขาดังนั้นเมื่อไหร่ที่ลูกอยู่กับพ่อแม่แล้วลูกรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักลูกรู้สึกว่าพ่อแม่ทำไปด้วยอารมณ์มันกระทบตัวตนภายในมากๆเลยนะครับมันกระทบเรื่องราวในใจเขามากๆเลยว่าเขาเป็นคนที่ไม่ดีเขาเป็นคนที่ไม่โอเคมันจะเกิดการตั้งคำถามกับตัวเขากลับมาว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าในตัวเองมันจะเกิดการตั้งคำถามเขาเกิดมาว่าเขาเป็นคนที่ไม่ควรจะอยู่ตรงนี้เขาไม่ภูมิใจในตัวเองเด็กที่รู้สึกไม่มีคุณค่าเด็กที่รู้สึกไม่ภูมิใจในตัวเองจะเป็นเด็กที่ไทยก็ล้มเหลวอยู่ตลอดเพราะว่าเขาไม่รู้สึกว่าเขาเก่งเขาไม่รู้สึกว่าเขาดีเรื่องอะไรอะไรเลยโหแบบนี้เนี่ยการตีส่งผลเสียรุนแรงมากๆเลยนะครับมันส่งผลไปถึงตัวตนและเนื้อตัวภายในของเขามีงานวิจัยของต่างประเทศนะครับที่เขาทำการสำรวจเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเราเรียกว่า Adverse Childhood Experience หรือว่าตัวย่อว่า ACE เนี่ยพบเจอว่าเด็กที่อยู่เผชิญอยู่ภายใต้ภาวะ ACE เช่นการโดนตีหรือว่าการกระทำทารุณกรรมในครอบครัวเนี่ยหรือว่าเรื่องของสารเสพติดในบ้านเนี่ยเมื่อติดตามระยะยาวจนกลายไปเป็นผู้ใหญ่จนสูงอายุพบเจอว่าไปสัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดหัวใจไปสัมพันธ์กับ
โรคมะเร็ง

โหแค่ตีเองนะหมอขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยครับคุณพ่อคุณแม่เรื่องตีเรื่องนิดเดียวเรื่องเนี้ยแต่ระยะยาวส่งผลต่อสุขภาพเขาไม่ได้เกิดจากความตั้งใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่แน่ๆแต่มันมีความเกี่ยวข้องกันมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรู้สึกไม่ปลอดภัยมันมีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตพฤติกรรมสุขภาพของเขามันเลยไปสัมพันธ์กับโรคเหล่านี้โดยไม่รู้ตัวดังนั้น EP นี้เราเลยอยากชวนกันคิดว่าแล้วถ้าไม่ตีอ่ะจะทํายังไงถ้าลูกมันดื้อขนาดนี้ลูกมันพูดไม่รู้เรื่องขนาดนี้ไหนหมอลองพูดมาสิเป็นจิตแพทย์เนี่ยจะคอยมาบอกว่าให้ฉันเลี้ยงลูกยังไงเนี่ยเลยชวนกันคิดต่อครับว่าเออแล้วถ้าจะลงโทษเด็กยังไงเพราะบางเรื่องก็ต้องลงโทษเหมือนกันเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจำหลักการ 3R ที่พูดไปเมื่อ EP ที่แล้วได้ไหมครับ 3R เรื่องของ relationship เรื่องของ rules แล้วก็ resilient child relationship คือสัมพันธภาพด้านดีๆกับลูก rules คือกฎกติกา resilient คือเด็กที่ยืดหยุ่นภายในเด็กที่ล้มแล้วลุกได้นะครับ 3R วันนี้เราจะมาพูดถึง R ตัวที่2กันเยอะหน่อยคือเรื่องของ rulesจะเป็นว่าเวลาที่เขาทำอะไรไม่ดีเวลาที่เขามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมพ่อแม่จะกำกับจะดูแลควบคุมเขายังไงเพราะว่าตอนที่แล้วเราพูดถึง relationship ไปเยอะพอสมควรแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึง rules นะครับคำว่า rules แปลตรงไปตรงมาคือคำว่ากฎกติกาดังนั้นพ่อแม่ต้องมีหน้าที่ในการที่จะตกลงกฎกติกากับลูกนะครับหมอใช้คำว่าหน้าที่เลยนะหน้าที่คือบอกลูกเลยว่าอะไรที่ลูกทำได้อะไรที่ลูกทำไม่ได้แต่ในการตกลงกฎกติกาเนี่ยบางทีมันก็อาจจะต้องตกลงกัน2ฝ่ายคล้ายๆทำโพอ่ะนะเพราะว่ายิ่งลูกโตนะความเป็นตัวของตัวเองเขาจะเยอะมากเลยนะครับถ้าเขาถูกบังคับสั่งอันนี้ห้ามอันนี้อย่าอันนี้ห้ามอันนี้อย่ามันมีแต่ไม่สุดท้ายกลายเป็นเด็กเก็บกฎซึ่งเราไม่ต้องการดังนั้นบางเรื่องต้องผ่านการตกลงกันทั้ง2ฝ่ายถ้ามันเป็นเรื่องที่อาจจะต้องแลกเปลี่ยนหรือว่าตกลงกันตรงกลางแต่บางเรื่องเป็นกฎของสังคมอยู่แล้วที่เรารู้ว่าทำไม่ได้เช่นอะไรขโมยของทำร้ายผู้อื่นใช้สารเสพติดหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆต่างๆนานาเช่นขี่มอเตอร์ไซค์เร็วมีแฟนก่อนวัยอันควรอะไรก็ว่าไปนะครับดังนั้นเหล่านี้เนี่ยคือกติกาของพฤติกรรมที่เราต้องตกลงกับลูกว่าเรื่องไหนทำได้เรื่องไหนทำไม่ได้และทำไม่ได้เพราะอะไรลูกเห็นด้วยกับเราไหมถ้าไม่เห็นด้วยลองแลกเปลี่ยนว่าทำไมลูกไม่เห็นด้วยแต่ถ้าเรื่องไหนที่พ่อแม่คิดว่าอันเนี้ยห้ามแน่ๆเราลองสื่อสารกับลูกตรงๆครับว่าเราไม่อยากให้ลูกทำเพราะอะไรนะครับแต่ถ้าไหนมันพอยืดหยุ่นได้ลองเห็นครับว่าทำได้มากน้อยแค่ไหนแล้วตกลงกันต่อไปว่าแล้วถ้าเขาฝ่าฝืนล่ะเขาจะโดนบทลงโทษอะไรดังนั้นขั้นตอนแรกของการที่ก่อนจะลงโทษลูกคือการที่เราต้องตกลงกฎกติกาแล้วตั้งกติการ่วมกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับกลับไปที่หลักการดูแลลูกซึ่งพูดไว้ละเอียดมากเลยใน EP ที่แล้วนะเราต้องเข้าใจลูกเราก่อนว่าธรรมชาติเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันเราต้องเข้าใจพัฒนาการตามวัยเด็กก่อนเราถึงจะไม่ตั้งกฎกติกาที่มันยากเสียจนเกินไปเราถึงจะไม่ตั้งกติกาที่ลูกไม่มีทางทำสำเร็จแล้วมีแต่จะโดนเราลงโทษนะครับดังนั้นก็ต้องเข้าใจตามวัยแล้วก็รู้ธรรมชาติของเขาก่อนนะครับเวลาที่เราตกลงกติกาไปแล้วเนี่ยแต่บางทีเนี่ยถึงหน้างานเนาะเด็กบางคนก็ทำให้เรารู้สึกเยอะครับรู้สึกว่าทำไมมันไม่จำทำไมมันไม่ฟังก็บอกแล้วไงว่าไม่ให้ทำหรือบางเรื่องนะผิดแล้วผิดอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าไอ้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยนะที่มันก็กระตุ้นอารมณ์พ่อกับแม่เหลือเกินเวลาที่มันเกิดเหตุมีลูกมีพฤติกรรมเหล่านั้นดังนั้นความสำคัญครับคือการที่พ่อแม่ตระหนักรู้อารมณ์ของตัวเองรับรู้ก่อนเลยครับว่าตอนนี้เรากำลังโกรธเรากำลังไม่พอใจเรากำลังเสียใจเพราะหลายๆทีจะเจอว่าถ้าพ่อแม่โกรธสิ่งที่พ่อแม่กำลังจะทำกับลูกจะไม่ใช่ทุกอย่างที่ตกลงกันไว้เลยครับพ่อแม่จะทำกับเขาด้วยอารมณ์

่าสมองมันถูกควบคุมด้วยอารมณ์ไปแล้วครับมันไม่ถูกควบคุมด้วยเหตุผลสิ่งต่างๆที่เคยจําได้ที่เคยตกลงมันจะไม่เหลือเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่มันจะกลายไปเป็นเรียกง่ายๆสัญชาตญาณดิบของเราที่ใช้อํานาจหรือว่าใช้อารมณ์ที่มันเยอะเสียจนเกินไปในการควบคุมเขาแล้วพอเราทําแบบนั้นเนี่ยมันจะส่งผลทําให้เด็กรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่เป็นตัวของตัวเองเขาไม่อยากทำในสิ่งต่างๆที่เคยตกลงกับพ่อแม่เอาไว้นะครับดังนั้นกลับมาที่ว่าพ่อแม่ควบคุมอารมณ์ตัวเองก่อนแล้วกลับไปเอากติกาที่ตกลงกันเอากฎที่คุยกันมาแลกเปลี่ยนดูซิว่าเออเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับบางทีเวลาที่พ่อแม่เลี้ยงลูกเนี่ยมันจะมีเรื่องของอำนาจที่เหนือลูกอยู่แล้วนะหมอเองหมอยังเชื่อว่าคำว่าผู้ปกครองเนี่ยเป็นคำที่ถูกคิดเอาไว้แล้วโดยคำของคนไทยหมอว่าเชื่อว่าคำของภาษาไทยหลายๆคำเป็นคำที่ดีนะคำว่าปกครองหมายความว่าพ่อแม่ต้องเป็นคนดูแลต้องปกครองเด็กแต่ชวนคิดอย่างนี้ต่อครับบางท่านก็บอกว่าคำว่าปกครองมันเหมือนมันใช้อำนาจเหนือลูกก็จริงครับยังไงก็ตามพ่อแม่ยังคงมีอำนาจเหนือลูกไม่ว่าจะเป็นทางกฎหมายหรือว่าทางพัฒนาการในการเลี้ยงดูของเขาทางจิตใจของเขาแต่จะปกครองกันยังไงให้เด็กเติบโตมาแบบเหมาะสมอันนี้ถึงสำคัญยังไงพ่อแม่ก็มีอำนาจเหนือลูกอยู่แล้วครับถ้าบ้านไหนที่บทบาทมันถูกเปลี่ยนบางบ้านเนี่ยเด็กมีอำนาจเหนือพ่อแม่เนี่ยมักจะเป็นบ้านที่เด็กถูกสปอยเด็กเอาแต่ใจซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ต้องการแบบนั้นแต่บางบ้านที่ปกครองกันเสียจนลูกกระดิกตัวไม่ได้อะทำอะไรก็ผิดทำอะไรก็โดนตำหนิทำอะไรก็โดนตีอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ถือว่ามันเยอะหรือมันมากเกินไปเหมือนกันนะดังนั้นการปกครองจะปกครองกันอย่างไรให้เด็กเขารู้สึกว่าเขายังเป็นตัวของตัวเองเด็กเขายังรู้สึกว่าเขาอยู่ในบ้านนี้แล้วเขาปลอดภัยการที่เราควบคุมเขาแบบพอดีปกครองด้วยความรู้สึกว่าเขายังคงเป็นตัวของตัวเองได้มีที่เหลือมีช่องว่างให้เขาเติบโตเนี่ยสำคัญพ่อแม่ไม่ต้องห่วงหรอกครับว่าเราจะไม่มีอำนาจเหนือลูกถ้าเราดูแลเขาดีตั้งแต่เด็กนะเราดูแลให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญของเราเราดูแลให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีคุณค่าเด็กเขาจะรู้อยู่ตลอดแหละครับว่าพ่อแม่เป็นคนที่มีอำนาจเหนือเขาแล้วเวลาเขาจะทำอะไรเขาต้องมาบอกเขาต้องมาขอเราต้องมาขออนุญาตโดยที่เราไม่ต้องขู่โดยที่เราไม่ต้องตำหนินะครับดังนั้นวิธีการที่เราจะลงโทษหรือเราจะกำกับติดตามเขาเนี่ยมันก็มีหลากหลายซึ่งก่อนจะไปพูดถึงวิธีที่ควรจะทำก็อยากจะหยิบยกวิธีที่คนชอบทำโดยไม่รู้ว่ามันไม่ควรทำเช่นการต่อว่าที่ตัวตนของเขาเนี่ยนะคำพูดอาจจะดูรุนแรงนิดหนึ่งเช่นทำไมมันโง่อย่างนี้แกมันไม่ใช่ลูกฉันลูกฉันมันต้องเก่งกว่านี้หรือไปหยิบไม้เรียวมาฟาดหรือไปเอาไม้หน้าสามหรืออะไรก็ตามนะก้านมะยมนะถ้าเป็นแต่ก่อนเอามาฟาดแล้วฟาดแล้วก็พูดว่าทำไมไม่จำเด็กไม่ดีเด็กดื้อโอ้โหคำพูดพวกนี้นะครับคือบาดแผลที่อยู่ในใจแล้วลึกมากจนเขาเชื่อพ่อแม่ถ้าพูดซ้ำๆซ้ำๆตอนตีเด็กเชื่อแล้วพอเติบโตเขาก็คิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาไม่ใช่ลูกพ่อลูกแม่เขาเป็นคนไม่น่ารักเขาเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบเขาควรโดนแบบนั้นแล้วซึ่งไม่โอเคเลยนะครับถ้าเราทำแบบนั้นซึ่งหมอเชื่อว่าเวลาที่พ่อแม่ทำแบบนั้นหลายครั้งทำด้วยอารมณ์เมื่อไหร่เราทำด้วยอารมณ์นะเราจะเผลอแล้วเราจะทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมแล้วหลายครั้งเช่นกันพ่อแม่ก็มักจะลงท้ายที่ความเสียใจรู้สึกว่าเราไม่น่าไปทำอย่างนั้นเลยเราไม่น่าพูดแรงขนาดนั้นเลยลูกจะไม่ชอบเราไหมลูกจะรู้สึกแย่ไหมหลายทีพ่อแม่จะกลายเป็นคนไปง้อลูกอะครับไปขอโทษเอาขนมไปให้พาไปกินของอร่อยๆเพื่อทำดีชดเชยสิ่งที่ทำไปเมื่อสักครู่แบบนี้ครับการเรียนรู้ใดๆไม่เกิดเลยครับดังนั้นเวลาที่จะลงโทษเขาเนี่ยเราไม่ต้องทำวิธีดังกล่าวอะเราไม่ต้องตีเราไม่ต้องตำหนิที่ตัวตนหลายครั้งนะครับการตีหรือการลงโทษเด็กเนี่ยมักจะทำในแบบไม่เหมาะสมคือการที่ทำต่อหน้าคนอื่นยกตัวอย่างง่ายๆขออนุญาตไปถึงตัวอย่างที่เราอาจจะชินกันเช่นหน้าเสาธงถ้าเป็นสมัยหมอนะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนอาจจะเหมือนกันคือเราเข้าแถวแล้ว

างทีถูกเรียกไปหน้าเสาธงแล้วถูกตำหนิหรือแบบที่บางทีสื่อชอบแสดงให้เห็นคือเป็นการตีหน้าเสาธงหรือว่าตีออกสื่ออย่างนี้นะครับแล้วอัดคลิปไว้แล้วถ่ายทอดนี่นะอันนี้การตีเนี้ยส่งผลกระทบต่อใจด้วยนะเรียกง่ายๆมันเรียกว่ามันกลายไปเป็นเรื่องของความการประจานซึ่งมันจะส่งผลต่อความอับอายเมื่อไหร่ที่เราถูกตีลูกถูกตีถูกลงโทษแล้วไปผูกกับความอับอายโอ้โหบาดแผลในใจลึกลงไปอีกลงไปลึกมากๆเลยครับจนกระทั่งแก้ไขยากเหลือเกินเด็กบางคนก็มีนะครับที่มาหาหมอที่ถูกลงโทษถูกตำหนิรุนแรงแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วส่งผลต่อตัวเขามันคือความอับอายที่ทำให้เขากลับมาถามตัวเขาเองว่าฉันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอฉันเป็นคนไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอฉันถึงต้องโดนลงโทษในแบบนี้เห็นไหมครับว่าวิธีการลงโทษที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันส่งผลทั้งระยะสั้นระยะยาวที่โอ้โหถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเถอะครับถ้าไม่จำเป็นจริงเราใช้วิธีการอื่นกันเถอะครับบางทีในเด็กเล็กๆนะครับเราใช้วิธีที่เราเรียกว่าการทาวครับเป็นวิธีการในการที่เราจะลงโทษเด็กวิธีการทามเอาเนี่ยมักจะเหมาะกับเด็กเล็กคือเราให้เขาอยู่ในมุมที่สงบเวลาที่เขามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งพฤติกรรมไม่เหมาะสมเหล่านี้ต้องถูกตกลงเป็นกฎกติกาเหมือนกันว่าเขาจะถูกทามเอาเมื่อไหร่หมอยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเขาเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บพ่อแม่ตกลงกับเขาไว้ว่าจะทามเอาเขาถ้าเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บก่อนที่ลูกจะถูกทามเอาพ่อแม่อาจจะต้องเป็นคนเตือนว่ากำลังจะหมดเวลาแล้วนะเตรียมตัวเก็บของเล่นเด็กบางคนเก็บง่ายก็จบเนาะเก็บง่ายจบเราก็ชมเขาที่เขาทำได้แต่บางคนไม่ยอมเก็บเตือนครั้งที่หนึ่งเตือนครั้งที่สองอ่ะไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นต้องไปทำเอาก็อาจจะต้องมีมุมที่เขาเข้าไปนั่งเพื่อสงบอารมณ์ตัวเองเวลาที่เกิดเขาอารวาสเวลาที่เขามีพฤติกรรมที่ไม่น่ารักสมมติว่าไม่เก็บแล้วก็ร้องไห้ด้วยเนี่ยก็ไปนั่งแยกอยู่ในมุมนั้นแล้วเราก็อาจจะจับเวลาว่าเขาทำเอาได้ตามเวลาที่ตกลงไว้หลักการคือต้องตกลงไว้ก่อนนะครับเวลาจะลงโทษอะไรเด็กเนี่ยซึ่งถ้าเป็นเด็กโตเนี่ยการทำเอาหรือเป็นวัยรุ่นอาจจะไม่เหมาะสมเพราะว่าวิธีการเนี้ยก็ไม่ได้เกิดการเรียนรู้อะไรมากวิธีการอาจจะต้องเป็นการชื่นชมมากกว่าเวลาที่เขาทำอะไรได้ดีซึ่งบางคนก็จะเรียกว่าทำอินนะครับเวลาที่เขาทำอะไรได้ดีเราชื่นชมเราให้รางวัลเราบอกคนอื่นว่าลูกทำอะไรได้ดีทีนี้มาถึงตรงนี้แล้วเราอยากจะฟังกันต่อใช่ไหมครับว่าเอ๊ะแล้วถ้าต้องลงโทษจริงๆเนี่ยโอ้จะต้องทำยังไงนะหมอพูดมายาวยาวว่าไม่ให้ตีไม่นั่นไม่นี่แล้วจะลงโทษยังไงก็เลยจะมาชวนพูดถึง4วิธีในการลงโทษลูกเมื่อลูกมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไล่กันไปทีละอย่างเลยนะครับอย่างแรกให้เขารับผิดชอบในสิ่งที่เขาต้องทำเช่นสมมติว่าเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีคือทำน้ำหกรับผิดชอบเช่นอะไรบ้างเขาก็ต้องมาเช็ดหรือถ้าเป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยเช่นไม่ส่งกันบ้านเขาต้องรับผิดชอบอะไรเขาก็อาจจะต้องทำกันบ้านส่งทำในสิ่งที่เขาต้องทำนะครับหรือถ้าเป็นวัยรุ่นเลยสมมติมีพฤติกรรมเช่นขโมยของคนอื่นรับผิดชอบก็คือเขาอาจจะต้องเก็บเงินเพื่อมาซื้อของนั้นไปคืนคนอื่นที่เขาไปขโมยมาอันนี้คือให้เขารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำนะครับวิธีการที่สองนะครับคือเรื่องของการตัดสิทธิริบของนะการตัดสิทธิ์ริบของฟังดูอาจจะใช้ได้ดีในเด็กเล็กถ้าเป็นเด็กโตแล้วบางทีอาจจะต้องแอพพลายหรือประยุกต์มากกว่านี้นิดนึงขอไล่ไปทีละอันก่อนละกันตัดสิทธิ์ริบของเช่นอะไรบ้างนะครับสมมติเราตกลงกับลูกไว้ว่าทุกสุดสัปดาห์เขาจะได้ไปกินไก่ทอดเขาจะได้ไปกินอาหารที่เขาชอบหรือเขามีของเล่นของเขาอยู่ชิ้นนึงที่เป็นชิ้นโปรดของเขาแล้วถ้าเราตกลงกับเขาไว้ว่าถ้าเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรเขามีพฤติกรรมไหนที่พ่อแม่ไม่อยากเขาทำแล้วถ้าเกิดเขาทำเกิดขึ้นเขาจะถูกตัดสิทธิ์และริบของนี้เช่นงดการไปกินอาหารพิเศษเช่นจะถูกยึดของเล่นชิ้นโปรดกี่วันกี่มื้อต้องชัดเจนนะครับเวลาตกลงกฎกติกากับเด็กแต่ถ้าเป็นเด็กโตหรือวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยก็อาจจะต้องตกลงกันว่าเราจะตัดสิทธิ์เขาอะไรบ้างเช่นปกติทุกวันอาทิตย์เขาจะได้เล่นมือถือเกินจากวันธรรมดาสมมติวันอาทิตย์เขาได้เล่นสัก2ชั่วโมงเขาอาจจะถูกลดเวลาลงเหลือแค่ชั่วโมงเดียวอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเนี้ยคือการตัดสิทธิพิเศษซึ่งจริงๆแล้วมันจะเชื่อมโยงกับข้อที่3คืองด

0: กิจกรรมหรือสื่อโซเชียลมีเดียที่เด็กอาจจะชอบเด็กอาจจะทำอยู่เป็นประจำอันเนี้ยคือสิ่งที่เป็นข้อที่3ที่จะทำให้เกิดขึ้นในวัยรุ่นมากกว่าที่จะเป็นเด็กเล็กนะครับเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยกิจกรรมนอกบ้านหรือกิจกรรมกับเพื่อนเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งถ้าเอามาเป็นบทลงโทษได้บางทีก็จะจูงใจให้ลูกไม่ทำหรือไม่อยากทำหรือรู้ว่าไม่ควรทำในสิ่งที่พ่อแม่ห้ามรู้ว่าไม่ควรทำในสิ่งที่ตกลงกับไว้กับพ่อแม่ว่าไม่ทำสิ่งเหล่านั้นเช่นเขาจะไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนที่สยามสมมตินะหรือเขาไม่ได้ไปนอนเล่นบ้านเพื่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งปกติเขาได้ไปนะครับหรืองดเล่นเกมออนไลน์ลงกี่นาทีกี่ชั่วโมงว่ากันไปตามกติกาที่ตกลงกันเอาไว้เด็กผู้หญิงบางทีก็จะเป็นเรื่องของการใช้สื่อโซเชียลมีเดียนะครับก็อาจจะตกลงไว้ว่าถูกลดเวลาลงถ้าเกิดลูกมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับข้อที่4คือให้เขาทำดีชดเชยให้ทำในสิ่งที่ไม่ชอบเด็กเล็กง่ายๆก็เช่นอะไรบ้างสมมติลูกไม่ชอบเขียนหนังสืออ่ะแล้วเขาเกิดทำผิดอะไรบางอย่างแล้วพ่อแม่จะต้องลงโทษพ่อแม่ก็อาจจะบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นถูกลงโทษเช่นต้องไปคัดไทยนะครับเคยไหมครับพ่อแม่อาจจะเคยมีเหมือนกันเวลาทำผิดแล้วถูกให้คัดไทย20จบบางคนอาจจะถามว่าเอ้ยแล้วเด็กไม่เกลียดการคัดไทยยิ่งกว่าเดิมหรอแต่สิ่งเหล่านี้มันอาจจะทำให้เกิดการเรียนรู้ครับวิธีการถ้าเด็กจะไม่เกลียดจริงวิธีการก็คือว่าเราต้องตกลงกับเขาชัดเจนไงครับแล้วเวลาที่เราลงโทษเขาอะเราพูดให้ชัดเจนว่าทั้งหมดทั้งมวล4ข้อที่ทำมาเนี่ยเราทำเพราะเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรเน้นนะครับว่าเราต้องบอกว่าเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรเน้นตัวพฤติกรรมไม่ได้กลับไปที่ตัวตนของเขาว่าเขาเป็นเด็กไม่ดีเด็กไม่น่ารักไม่เกี่ยวกันนะสิ่งที่เราพูดคือเขาเล่นแล้วไม่เก็บของเล่นเขาโกหกเขาขโมยเงินเขาตีน้องอันนี้หมอพูดถึงตัวพฤติกรรมหมดเลยนะดังนั้นเวลากำหนดกฎกติกากับเขาแล้วเวลาจะลงโทษกับเขาเนี่ยต้องสื่อสารให้ชัดเจนแล้วลูกก็จะไม่เกลียดตัวเองลูกก็จะไม่เกลียดพ่อแม่แล้วลูกก็จะเรียนรู้ว่าที่เขาต้องถูกลงโทษเป็นเพราะอะไรนะครับถ้าเป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยบางทีเวลาให้ทำกิจกรรมในสิ่งที่ไม่ชอบอาจจะต้องสร้างสรรค์มากขึ้นเช่นช่วยกวาดบ้านช่วยแม่ล้างจานอะไรแบบนี้นะครับซึ่งหมอเชื่อเลยครับว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่มีวิธีการลงโทษที่เหมาะสมและสื่อสารได้ตรงประเด็นเนี่ยเด็กก็จะไม่เกลียดสิ่งเหล่านั้นครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้วิธีการลงโทษแล้วก็บวกกับเรื่องของการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนจากตอนที่แล้วมาประกอบด้วยกันนะพ่อแม่ก็จะเป็นคนที่สำคัญและเป็นพ่อแม่ที่ลูกอยากอยู่ด้วยลูกอยู่ด้วยแล้วรู้สึกปลอดภัยเขารู้สึกเขามีคุณค่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ภูมิใจในตัวเองนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcastผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel, YouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blogdit. ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข

สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอตัวเนี้ยพี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คุณต้องเจอเมื่อเป็นอุบัติเหตุและต้องไปโรงพยาบาลนั่นคือคำว่า cast นั่นแหละทุกคนคือมันไม่เกี่ยวกับ casting นะจ๊ะที่รักจ๋าคือคำว่า castแปลว่าเฝือกนั่นแหละทุกคนคือสิ่งที่เรียกว่าแคสเนี่ยจะใช้ในการดามกระดูกหรือว่าข้อต่อเพื่อที่จะทำให้อวัยวะที่อยู่ข้างในเฝือกนั้นเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนไหวได้คือจุดประสงค์ของเฝือกเนี่ยทุกคนก็คือเพื่อที่จะทำให้กระดูกซึ่งหักแล้วเนี่ยสามารถประสานกันได้ดีเหมือนเดิมนอกจากนี้แล้วเนี่ยเธอยังสามารถใช้เฝือกในการทำให้ผู้ชายหล่อๆสงสารคุณไม่หยุดเพื่อที่จะได้แฟนคนใหม่แล้วนอกจากนั้นแล้วทุกคนคุณก็ยังสามารถใช้เฝือกด้วยอีกหลายจุดประสงค์นะทุกคนพี่จะขึ้นหน้าจอให้เธอนะคุณดูนี่คือเหมือนเยอะมากเลยทีเดียวแต่คำแนะนำจากคุณหมอสำหรับคนที่ใส่เฝือกเนี่ยก็คือคุณจะต้องพยายามเกรงกล้ามเนื้อที่อยู่ในเฝือกบ่อยๆอ่ะคุณดูซิพี่กล้ามใหญ่ไหมล่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือสมมติว่าคุณใส่เฝือกตรงนี้อยู่ใช่ปะคือคุณจะต้องพย

ยังเกรงกล้ามเนื้อส่วนอื่นซึ่งไม่อยู่ในเฝือกนะถามว่ามันดีทำไมเฮ้ยเราคนที่จะตัดเฝือกออกเองเนี่ยเราต้องคุยกันก่อนนะทุกคนเพราะว่าคุณหมอเนี่ยตอนเขาประชุมกับพี่เนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องห้ามคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่เธอจ๋าคุณต้องห้ามตัดเฝือกทิ้งเองเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเขาจะมีตารางของเขาแล้วเขาจะรู้ว่าคุณสามารถตัดมันออกได้เมื่อไหร่และอีกคำเตือนหนึ่งซึ่งสำคัญเหมือนกันนะทุกคนก็คือว่าคุณอย่าให้เฝือกของตัวเองไปกระแทกกับสิ่งที่แข็งมากๆถามว่าทำไมก็มันอาจจะทำให้มันแตกได้แต่มันยังไม่จบนะทุกคนเพราะว่าคุณต้องห้ามให้เฝือกของคุณเนี่ยโดนน้ำนะเธอจ๋าเพราะว่าถ้าเกิดมันโดนน้ำเนี่ยผลที่ตามมาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วคำว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อกี้อาจเป็นคำพูดของคนซึ่งไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงหรือแต่อีกหนึ่งแฟกต์ที่น่าสนใจมากๆคือถ้าคุณใส่เฝือกอยู่ใช่ปะคุณจะต้องพยายามยกระดับของส่วนร่างกายนั้นให้สูงกว่าหัวใจคุณให้ได้และสำหรับใครที่ใส่เฝือกแขนเนี่ยคุณจะต้องพยายามใส่ผ้าคล้องแขนด้วยนะคราวนี้พี่มีคำเตือนให้ทุกคนด้วยนะคือถ้าเกิดว่าคุณกำลังใส่เฝือกอยู่แล้วคุณมีอาการเหล่านี้คุณดูนะฮะพี่จะขึ้นไปทีละข้อเลยนะนี่คือข้อที่1อ่ะพี่จะรำระวังคุณอ่ะนี่คือข้อที่2อ่ะรำเหมือนเดิมนะฮะนี่คือข้อที่3รำไปเรื่อยๆนี่คือข้อที่4รำวงไม่หยุดไม่หยุดข้อที่5อ่ะอ่านให้ทันนะทุกคนพี่จะรำไปก่อนดังนั้นขออนุญาตสรุปนะทุกคนถ้าคุณเป็นหนึ่งในหรือว่าทั้งหมดของ5ข้อนี้คุณยังมัวแต่ลำเหมือนพี่นะคุณต้องรีบไปหาหมออย่างด่วนและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ชัยนันท์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นก็จบ

ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะนึงประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

0: พี่หมวยครับ
1: ว่าไงจ๊ะ
2: อะไรอยู่ครับ
1: เนี่ยอ่านบทความสุขภาพอยู่นี่มีเขาแชร์เรื่องสุขภาพของคนดังเยอะมากเลยค่ะบีม
0: สุขภาพของคนดังโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเรื่องคนดังนี่ผมชอบเลยครับใช่คนที่ร้ายยาวๆอะไรอย่างนี้ป่ะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่เหรอครับ
1: ค่ะเนี่ยตอนนี้พี่สนใจโรคภูมิแพ้ตัวเองที่แม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นดูเหมือนว่าสมัยนั้นเนี่ยวิทยาการทางการแพทย์ไม่ก้าวหน้าเท่าสมัยนี้เลยค่ะบีม
0: โอ้นี่พี่พูดเรื่องภูมิแพ้ตัวเองแบบนี้เนี่ยแสดงว่าวันนี้เราก็จะคุยกันเรื่องนี้ใช่ไหมครับเนี่ย
1: ถูกต้องจ้ะแล้วแขกรับเชิญที่จะมาบ้านเราก็ป่วยเป็นโรคนี้อยู่ด้วยค่ะบีน
0: อ้าวเหรอครับแล้วนี่เขามาหรือยังครับ
1: พี่เห็นชายตะปงแวบๆแบบน่าจะมาแล้วนะบีนไปดูให้พี่หน่อยละกันแต่พี่เห็นนะว่ามาแล้วอ่ะ
0: หญิงสาวสวย
1: เห็นตะปงดำๆยาวๆอ่ะ
0: ดำๆยาวๆนะครับเดี๋ยวผมลองไปดูครับ
1: ได้

0: กว่าใครเอ่ยหุ้ยขอโทษนะครับขอโทษครับทางนี้ครับทางนี
1: ้อุ้ยหมาเห่าด้วยเหรอ
0: นี่อย่าบอกนะครับว่าที่พี่หมวยบอกเห็นชายกระโปรงแวบๆนี่คือ
1: ใช่ค่ะพี่หมวยบอกไงว่าวันนี้มีคนสวยมาหา
0: คนสวยสวยมากเอ๊ะแต่ว่ามัน
1: ถูกแล้ว
0: ถูกแล้วใช่ไหม
1: ถูกแล้วพี่ถูกแล้ว
0: ถูกแล้ว
1: ใช่
0: โอเคแล้วนี่มานั่งอยู่นานยังครับเนี่ยข้างนอก
1: ก็สักพักนึงแล้วอะค่ะเห็นคนสวนเขาเดินไปเดินมาเอาไม้กวาดมากวาด
0: ไม่ได้กินคนสวนผมไปแล้ว
1: ยังค่ะยัง
0: โอเคอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเข้าไปคุยกันข้างในดีกว่าครับจะได้เย็น
1: ๆในห้อง
0: ในห้องนะมีพี่หมวยอยู่ด้วย
1: อยู่ผู้ชายก็ชวนฉันเข้าไปในห้องคือยังไงอ่ะ
0: มี2คนครับแล้วเดี๋ยวมีคุณหมอมาคุยด้วย
1: แน่ใจนะ
0: แน่ใจครับไปด้วยกัน
1: รู้สึกว่าจะต้องโดนลวนลามยังไงก็ไม่รู้อ
0: ่
1: ะ
0: ขอให้สบายใจได้ว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นแน่นอนครับ
1: Really
0: Nearly Yes
1: ก็ได้ค่ะไปค
0: ่
1: ะ
0: ไปครับไป
1: ต้องเดินทางไหนอะคะ
0: อย่าชนเก้าอี้ผมล้มนะครับเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงมากเลยนะฮะครับไปครับไป

0: ขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับขอต้อนรับคุณบิวหรือว่าคุณแม่บ้านมีหนวดครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวยมากเลยค่ะวันนี้
4: อันนี้พี่อย่าชมบ่อย
3: ทำไม
4: เพราะว่าถ้าชมหนักเนี่ยหนูจะรู้สึกเหมือนเป็นคำด่า
3: เอาเข้าเรื่องเลยดีกว่า
0: เข้าเรื่องเลยค่ะ
3: มาถึงโรคภูมิแพ้ตัวเองตอนนั้นน้องบิวทราบได้ยังไงคะว่าตัวเองเนี่ยป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเอง
4: ครั้งแรกเลยที่มีอาการก็คือว่าหายใจไม่เข้าแล้วก
3: ็หายใจไม่เข้า
4: หายใจไม่เข้าพี่มันเหมือนติดอยู่แค่ตรงนี้ฮะแล้ววันนั้นเป็นวันเปิดตัวหนังเรื่องนึงชุดใหญ่มากอยู่ที่ห้างนึงกับแก๊งเพื่อนๆอะไรเงี้ยคือมันเริ่มหายใจไม่ออกเนี่ยตั้งแต่คือหายใจเข้าแล้วเอาออกไม่ได้แล้วก็เอาเข้าไม่ได้มันอึกตลอดเวลาอะไรเงี้ย
0: เหมือนเสื้อรัดหรือเปล่าครับ
4: ตอนแรกก็คิดพี่เพราะใส่ชุดแบบเกาะอกรัดแน่นมาก
0: ผมก็ตั้งใจฟัง
4: ผ่านไปครึ่งเรื่องมันประมาณชั่วโมงครึ่งเฮ้ยเริ่มหายใจไม่ออกว่ะก็บอกเพื่อน
3: เมื่อกี้หายใจไม่เข้าตอนนี้หายใจทั้ง
4: ไม
3: ่
4: ได
3: ้
4: เลยใช่แล้วก็บอกเพื่อนว่าแบบแกฉันไม่ไหวเพื่อนก็บอกแกหนังมันดีมากเลยนะดูต่อก็ได้เราก็ดูต่อแล้วก็อดทน
3: หายใจไม่ได้
4: ก็ท
0: ำอยู่ไม่เป็นไรอยากจะด
3: ูขอดู
0: ขอดูหนังก่อน
4: คือด้วยความที่ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นอะไรก็เลยรอจนหนังจบแต่ตัดภาพไปอ่ะคือเพื่อนก็นั่งแฮปปี้กันหัวล้อมีความสุขอย่างนี้นั่งเกรงอย่างเงี้ยแกฉันไม่ไหวเลยเอาฉันไปโรงพยาบาลก็เลยไปโรงพยาบาลไม่รู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นตัดภาพมาคืออยู่ไอซียูแล้วนั่นคือครั้งแรกแล้วก็โอเคก็รักษากันไปแต่คือตอนนั้นคือลักษณะอย่างแรกคือเรื่องของปอดที่มีปัญหาก่อนหลังจากผ่านครั้งแรกก็จะเป็นครั้งที่สองครั้งที่สองที่เข้าโรงพยาบาลก็คือรอบนี้แหละเป็นรอบที่เรารู้ว่าเป็นโรคอะไรคุณหมอที่เดิมเลยแล้วคุณหมอเขาก็บอกว่าอ่ะโอเคงั้นเราต้องตรวจเพื่อให้รู้ว่าจริงๆแล้วเราเป็นโรคอะไรหรือว่ายังไงก็พอตรวจเสร็จก็ได้ผลว่าเป็นโรคนี้ก็ทำการรักษา
3: ค่ะตอนที่ทราบว่าเป็นโรคนี้ตอนนั้นเรารู้จักกับโรคภูมิแพ้ตัวเองมากน้อยขนาดไหน
4: ภาพที่เข้ามาในหัวคือโรคแม่พุ่มพวงอย่างเดียวเลยมีความรู้แค่นั้นทุกอย่างเท่ากับแบบศูนย์เลยเพราะว่าไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นโรคนี้เพราะว่าคนรอบตัวก็ไม่เห็นมีใครเป็นอะไรเงี้ยฮะ
0: ครั้งที่หนักที่สุดนี่คืออาการเป็นยังไงครับ
4: ครั้งที่หนักที่สุดคืออาการคือเราไม่สามารถกลั้นฉี่ได้แล้วก็แบบมันทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันฉี่แบบคือที่
3: ควบคุม
4: ตัวเองไม่ได้เพราะว่ามันหายใจไม่เข้าแล้วก็แบบมันหงุดหงิดด้วยและด้วยสภาวะทางอารมณ์ของเราที่ไม่โอเคกับตรงนั้นด้วยแบบความเครียดด้วยการที่แบบงานรออยู่หรืออะไรก็รออยู่เรากังวลไปหมดเลยอะไรเงี้ยตอนนั้นคือสุดมากทั้งร่างกายทั้งสภาพข้างในจิตใจอะไรเงี้ยแบบพังแบบคลืนเลยอะฮะ
0: แล้วหลังจากที่เราแน่ใจแล้วครับว่าเราเป็นโรคนี้แน่ๆเลยหลังจากนั้นเรามีการปรับชีวิตตัวเองไปยังไงบ้างครับ
4: หลังจากนั้น

0: เหมือนเริ่มรักตัวเองมากขึ้นไอ้คำว่าเริ่มแบบดูใจตัวเองได้คุยกับตัวเองเริ่มมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีเวลาในการที่นั่งถามตัวเองว่าความสุขของตัวเองอยู่ตรงไหนมันเหมือนเข้าสายธรรมะไปเลยอ่ะพี่พอคนแบบเป็นโลกนึงพอคนมันผ่านจุดที่ตัวเองคิดว่าใกล้ตายมามันทำให้อาหารการกินการใช้ชีวิตเลิกดื่มเลิกทุกอย่างเราดูแลตัวเองให้มันพร้อมสำหรับคือให้ร่างกายมันแบบว่าพร้อมไว้ที่สุดดีกว่า
1: ฟังคุณบิวเล่ามาอย่างนี้แล้วก็ดูน่ากลัวนะครับผม
2: อ
1: ย่างผมเองจริงแล้วก็เป็นโรคภูมิแพ้อยู่นะฮะก็ต้องดูแลรักษาตัวเองแบบเป็นพิเศษเหมือนกันแล้วยิ่งมันเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองอย่างเงี้ยยิ่งหนักกว่าเป็นเท่าตัวนะครับพี่หมวยแล้วอย่างนี้เราต้องมีการดูแลรักษายังไงก็ไม่รู้นะฮะ
2: เพราะฉะนั้นวันนี้จะเชิญอาจารย์หมอมาพูดคุยกันเพื่อน้องบิวมีคำถามด้วยจะได้ถามอาจารย์นะคะอาจารย์แพทย์หญิงพินทิพย์งามจัญญาพรอาจารย์สาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะและตอนนี้อาจารย์หมอพินทิพย์ก็อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: ถามคุณหมอเลยดีกว่าครับแบบคำถามส่วนตัวเลยครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็เป็นโรคภูมิแพ้เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ภูมิแพ้ตัวเองครับผมเป็นภูมิแพ้อากาศภูมิแพ้ฝุ่นซึ่งเราก็รู้ว่าเราแพ้อะไรเพราะว่าชื่อมันก็บอกใช่ไหมครับว่าแพ้อากาศแพ้ฝุ่นแต่ทีนี้โรคภูมิแพ้ตัวเองล่ะครับเขาแพ้อะไรครับแล้วสาเหตุมันมาจากอะไร
4: ค่ะโรคภูมิแพ้ตัวเองก็คือเกิดจากภูมิคุ้มกันไวเกินนะคะอย่างที่คุณแพ้ฝุ่นแพ้อากาศก็คือไวเกินต่อฝุ่นกับอากาศ
1: ไวเกิน
4: ใช่เป็นลักษณะของโรคภูมิไวเกินส่วนโรคภูมิแพ้ตัวเองเนี่ยก็คือภูมิไวเกินต่ออวัยวะในร่างกายของตัวเองก็คือแพ้ตัวเองเกิด
0: คือตับหนูวิ่งไวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะข้างใน
4: ไม่ใช่ค่ะ
1: ค
4: ิ
1: ดว่าไม่น่าจะหมายความว่าอย่างนั
4: ้นก็คือเหมือนกับเป็นภูมิคุ้มกันระบบภูมิการทำงานมากกว่าปกติคือปกติเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันเราเนี่ยจะสามารถบอกได้ว่าอันนี้เป็นร่างกายเรานะพอไปเจอเซลล์ร่างกายตัวเองเนี่ยมันก็จะอยู่นิ่งๆเฉยๆไม่ทำปฏิกิริยาอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยก็คือพอร่างกายเราเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันผิดปกติขึ้นมาพอไปเจอเซลล์ร่างกายเราก็อุ๊ยฉันจัดการมันดีกว่าก็สร้างปฏิกิริยาเกิดการอักเสบขึ้นมาในร่างกายทำให้เกิดอาการต่างๆขึ้นมาค่ะ
2: ค่ะโรคภูมิแพ้ตัวเองมีหลายชนิดไหมคะคุณหมอ
4: จริงๆเราก็มีหลายโรคมากเลยค่ะโรคภูมิแพ้ตัวเองอะนะคะแต่ว่าเราแบ่งกลุ่มใหญ่ๆเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือโรคแพ้ภูมิแพ้ที่มีอาการแค่อวัยวะเดียวค่ะยกตัวอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษอันนี้ก็เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองอย่างนึงเหมือนกันนะคะแต่อีกกลุ่มนึงซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคที่หมอดูแลเนี่ยก็คือจะเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองที่มีอาการหลายๆอวัยวะอย่างเช่นโรค SLE หรือว่าโรคภูมิพวงนะคะยังมีโรคอื่นอีกเช่นโรครูมาตอยโรคหนังแข็งโรคกลุ่มนี้หรือว่าโรคเส้นเลือดอักเสบซึ่งพวกนี้ค่ะก็จะเป็นโรคกลุ่มโรคแพ้ภูมิตัวเองเหมือนกันนะคะซึ่งแสดงอาการหลายๆอวัยวะ
1: แล้วอย่างน้องบิวเนี่ยครับที่เขาบอกหายใจไม่ออกเข้าไม่ได้ออกไม่ได้อย่างเงี้ยครับน่าจะเกี่ยวกับอวัยวะน่าจะปอด
4: คือเท่าที่ฟังดูน่าจะมีอาการที่ปอดเป็นหลัก
2: อันนี้เป็นกลุ่มอาการมีอาการอื่นๆอีกไหมคะคุณหมอ
4: มีได้ทุกอวัยวะในร่างกายเลยค่ะตั้งแต่อาการทางสมองก็ได้อาการทางเลือดก็ได้เช่นอาจจะมีภาวะซีดเนื่องจากภูมิคุ้มกันไปทำลายเม็ดเลือดแดงอาจจะมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำทำให้เลือดออกง่ายเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันไปทำลายเกล็ดเลือดนะคะอาจจะมีอาการทางข้อมีอาการทางผิวหนังซึ่งอาการที่เราเจอบ่อยๆสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่า SLE นะคะก็คือจะมีเรื่องผื่นอาจจะมีผื่นขึ้นเวลาตากแดดหน้าจะเป็นผื่นผิวเสื้อขึ้นนะคะหรือว่าผื่นแพ้แดดนะคะมีอาการปวดตามข้อผมร่วงนะคะซึ่งอาการนี้เป็นอาการที่ภายนอกที่เราจะเห็นแต่ว่าก็จะมีคนไข้ส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ไม่ได้มีอาการแสดงภายนอกให้เห็น มีความผิดปกติเฉพาะอวัยวะภายในร่างกายซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่วินิจฉัยยากนิดนึงค่ะ
2: อย่างวิธีการรักษาที่คุณหมอพูดก็คือมีการให้ยาแล้วรวมถึงวิธีการที่น้องบิวบอกเราเมื่อช่วงที่แล้วไหมคะว่าก็คือการดูแลเรื่องอาหารการกินดูแลเรื่องสุขภาพอันนี้เป็นหนึ่งในวิธีการรักษาทางการแพทย์ด้วยไหมคะ
4: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นอันที่สำคัญมากก็คือส่วนใหญ่เราจะแนะนำให้คนไข้ดูแลตัวเองนะคะสำคัญสุดเนี่ยก็คือต้องดูแลตัวเองก็คือรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะเพราะว่าภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยจะทำงานได้ดีเนี่ยร่างกายเราต้องดีก่อนนะคะเราก็จะแนะนำให้คนไข้ดูแลสุขภาพทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือการออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกายเนี่ยจะสามารถทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยดีขึ้นได้นะ

0: คะถัดมาก็คือการพักผ่อนนะคะต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะนอนเวลา2ชั่วโมงนี่ไม่พอค่ะนะคะอีกอันนึงที่สำคัญมากก็คือการลดความเครียดนะคะภาวะเครียดหรือว่าสเตรสเนี่ยเป็นอันหนึ่งที่สามารถกระตุ้นให้โรคกำเริบได
1: ้สามารถรักษาหายขาดได้ไหมครับ
0: คือถ้าตามทฤษฎีเนี่ยนะคะเราจะบอกว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยรักษาไม่หายขาดคำว่าไม่หายขาดหมายถึงเรารักษาให้คนไข้อยู่เข้าสู่ภาวะโรคสงบได้อย่างคุณบิวเนี่ยค่ะก็คือโรคสงบสบายดีไม่ต้องใช้ยาใช้ชีวิตปกตินะคะแต่ว่าเพื่อนจะต้องมีการติดตามอยู่เราจะไม่ทิ้งคนไข้ไปเลยเพราะว่าโดยมากเนี่ยเวลาที่ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติเนี่ยถึงแม้มันจะดีขึ้นแล้วก็คือเหมือนกับมันแอบซ่อนอยู่อะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสิ่งกระตุ้นมาทำให้มันทำงานมากขึ้นมันก็จะแสดงอาการออกมาให้เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะถือว่าไม่ได้รักษาหายขาดเพียงแต่ว่ารักษาให้เหมือนคนปกติทั่วไปได้ใช้ชีวิตปกติได้
2: จริงๆการไปตากแดดเนี่ยก็มีผลทำให้แบบกระตุ้นทำให้โรคมันกลับมาเรื่องของเรื่องคือเพิ่งไปมาลดีฟมาแล้วก็อาบแดดทุกวัน
3: อ
2: ัน
3: นี้คือจะคุยว่าไปมาลดีฟ
2: ไม่พี่คือหนูไหม้แบบไหม้แรงมากแล้วก็แบบมีความแบบแดงแบบเป็นแบบไหม้ง่ายมากอะไรเงี้ยอันนี้คือมีผลไหมคะหรือว่ามัน
0: จริงๆเนี่ยถ้าเป็น SLE นะคะเราจะแนะนำว่าห้ามตากแดดเพราะว่าแสงแดดเนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นโรคอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นตัวกระตุ้นสำคัญเพราะว่าเซลล์ผิวหนังเราเนี่ยมีปริมาณเซลล์เยอะมากเป็นหลายปริมาณเซลล์เยอะมากถ้าเกิดสมมติเราไปตากแดดปุ๊บเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นการเราไปสร้างอาหารให้ภูมิคุ้มกันที่มันผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะห้ามตากแดด
4: ตัวที่จะไปมาลดีฟครั้งต่อไปต้องยกเลิกเลยนะ
2: โอ๊ยนอนในห้องก็ได้พี่แบบริมได้ไหมริม
4: สงสัยอย่างนึงเราคุยกันตอนช่วงแรกเนี่ยเราบอกโรคภูมิแพ้ตัวเองแต่สังเกตเวลาที่คุณหมอพูดคุณหมอจะบอกว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองมันต่างกันยังไงล่ะคะ
0: จริงๆเราก็พยายามจะทำให้แยกกับโรคภูมิแพ้ค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ย
3: เพ
0: ื่อความเข้าใจของคนไข้ไม่อย่างนั้นคนไข้จะสับสนว่าตกลงเป็นภูมิแพ้หรือเปล่า
2: แ
0: ล้วแพ้ฉันแพ้อะไร อย่างเราก็พยายามจะบอกว่าคนไข้ที่เป็นออโตอิมมูนนะคะเราจะเรียกว่าออโตอิมมูนดิซิสเนี่ยเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองเพื่อที่จะแยกให้แตกต่างกันกับโรคภูมิแพ้
4: สุดท้ายอยากให้คุณหมอฝากถึงผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้แพ้ภูมิตัวเองค่ะ
0: ค่ะจริงๆโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยเป็นโรคที่รักษาได้นะคะแล้วก็อย่าหมดกำลังใจในการรักษาเวลารักษาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปได้
2: ใช่ค่ะอันนี้ยืนยัน
0: ค่ะคนไข้หมอหลายคนนะคะที่ผ่านภาวะโรคที่รุนแรงขนาดแบบใกล้จะเสียชีวิตแล้วก็รักษาแล้วเขาก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตเป็นคนปกติทั่วไปสามารถเข้าไปอยู่ในชีวิตทำงานเรียนอะไรได้เหมือนคนปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยดีที่สุดก็คืออย่าหมดกำลังใจแล้วก็อย่างที่คุณบิวบอกโรคกลุ่มนี้ถ้าดูแลตัวเองดีๆเนี่ยเราก็จะคุมโรคได้ดีนะคะเราก็มีโอกาสที่จะลดยาได้นะคะแล้วก็อย่ากลัวยามากเกินไปที่อยากจะบอกอีกอันนึงก็คือคนไข้โดยมากเนี่ยมักจะกลัวว่ายาที่หมอให้เนี่ยมันจะไปมีผลกับตับกับไตจะทำให้ไม่ดีแต่จริงๆจะบอกว่าเราการรักษาของเราเนี่ยเราพยายามที่จะทำให้ตับกับไตเนี่ยอยู่ในภาวะปกติที่สุด
4: วันนี้ต้องขอขอบคุณน้องบิวมากๆเลยนะคะที่มาเยี่ยมบ้านของเราแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์โรคแพ้ภูมิตัวเอง
2: ยินดีมากค่ะเดี๋ยวกะว่าจะเอากระถางต้นไม้สักใบสองใบกลับบ้านด้วย
3: จะดีนะคะ
2: ไปที่ระลึกว่าเฮ้มาแล้ว
3: ค่ะโอเคก็ขอบคุณมากนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: เอาละครับแต่ว่าช่วงหน้านะครับคุณหมอก็ยังอยู่กับเรานะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับในช่วงระเบียงสุขภาพครับ
4: อยู่กับรายการ Healthy Village ค่ะรายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัววันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอพินทิพย์ค่ะ
3: ครับและช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงตอบคำถามซึ่งเรามีคำถามมากมายจากผู้ชมทางบ้านที่ถามเข้ามานะครับไปชมคำถามแรกกันเลยดีกว่าครับ
5: อยากทราบว่าจริงไหมคะถ้าเราแพ้อาหารอะไรให้กินอาหารนั้นเยอะๆเราจะได้หายแพ้ฝากถามคุณหมอด้วยนะคะ
4: เคยได้ยินเรื่องที่น้องเขาถามเหมือนกันค่ะคุณหมอถ้าแพ้อะไรให้กินสิ่งนั้นเยอะๆแล้ววันหนึ่งจะชนะมันจริงไหมคะ
0: ก็มีทั้งส่วนที่จริงและไม่จริงค่ะก็คือปกติเนี่ยระบบอิมมูนของเราเนี่ยเราก็จะบอกว่า ถ้าเกิดว่าเรามีปฏิกิริยาภูมิแพ้เราก็จะมีวิธีการรักษาโดยการที่สมัยก่อนเราเรียกว่าอิมมูโนเทอราปีนะคะก็คือเหมือนกับเอาสิ่งที่เราแพ้นี่แหละค่อยๆกระตุ้นทีละนิดทีละนิดค่อยๆเพิ่มปริมาณนะคะแล้วมันจะทำให้ระบบอิมมูนมันเปลี่ยนจากที่เคยแพ้เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปอีกด้านนึงทำให้อาการแพ้เนี่ยดีขึ้นได
3: ้แปลว่าควรจะทำเหรอครับ
0: ไม่ควรทำค่ะ
4: เพราะว่า
0: ข้อมูลที่เรามีการศึกษาแล้วก็มีการใช้การรักษาเนี่ยเราจะไม่ใช้ในการรักษาโรคภูมิแพ้ที่เกี่ยวข้องกับอาหารนะคะเนื่องจากโรคภูมิแพ้ที่เกี่ยวข้องกับอาหารเนี่ยสามารถที่จะทำให้คนไข้อันตรายแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้ถ้าเกิดไปทำเองข้างนอกนะคะหมายถึงว่าเขาไม่ทราบว่าปริมาณที่เขาทานเนี่ยมากน้อยแค่ไหนระดับไหนถึงจะปลอดภัยที่จะไม่เกิดอาการภูมิแพ้รุนแรงเพราะว่าการแพ้อาหารเนี่ยรุนแรงทำให้เสียชีวิตได้เพราะว่าทำให้เกิดภาวะช็อกที่เราเรียกว่าภาวะอนาฟิแล็กซิสนะคะส่วนใหญ่ที่จะมีการรักษาที่เป็นการรักษาทางการแพทย์เนี่ยก็คือจะเป็นการรักษาภูมิแพ้พวกแพ้อากาศแพ้ฝุ่นแพ้ไรฝุ่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าเรื่องอาหารเนี่ยไม่แนะนำให้ทำเองนะคะยิ่งถ้าเกิดการรักษาดีที่สุดของการรักษาการแพ้อาหารก็คือหลีกเลี่ยงนะคะถ้าแพ้อะไรต้องเลี่ยงเลย
4: อย่าไปคิดจะเอาชนะมัน
0: ใช่ค่ะอย่าพยายามค่ะพยายามแล้วเราไม่ทราบว่าเราจะแจ็คพอตเป็นกลุ่มที่อันตรายจนกับเสียชีวิตหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเกิดอาการรุนแรงไปโรงพยาบาลไม่ทัน
4: วันนี้ได้เข้าใจข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับโรคแพ้ภูมิตัวเองและจากคำถามของท่านชมทางบ้านด้วยต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์แพทย์หญิงพินทิพย์งามจัญญาพรอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะ
3: และสำหรับช่วงหน้านะครับเดี๋ยวแฮลจะพาเราไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับจะเป็นยังไงมาติดตามชมกันนะครับ

0: วัสดีครับรอบรั้วรามาช่วงนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนกกันครับหลายๆคนนะครับอาจจะคิดว่าการดูนกเนี่ยอาจจะต้องไปถึงในป่าหรือว่าต่างจังหวัดไกลๆใช่ไหมครับจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับเพียงแค่บริเวณรอบๆบ้านเรานะครับหรือว่าใกล้ๆบ้านเนี่ยมีสวนสาธารณะหรือว่ามีพื้นที่สีเขียวเราก็สามารถดูนกได้แล้วล่ะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับคุณผู้ชมครับผมมากับพี่ชายอีกคนนึงที่เรียกได้ว่าเป็นคนที่ดูนกเก่งเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยก็ว่าได้เดี๋ยวเราไปพบกับเขากันครับเจอแล้วสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่วัชระสงวนสมบัตินะครับเป็นคนที่ชอบดูนกแล้วก็รู้เรื่องนกเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยด้วย
1: ครับผม
0: ครับผมพี่วัชระพยายามถ่อมตัวพี่วัชระครับจริงๆแล้วเนี่ยการดูนกเนี่ยจำเป็นไหมครับพี่เราจะต้องเดินทางไปถึงต่างจังหวัดในป่าลึกๆหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ไม่ใช่เรื่องจำเป็นเลยครับผมเริ่มต้นดูนกผมก็ดูจากรอบๆบ้านตัวเองนี่แหละ
0: รอบๆบ้านตัวเอง
1: เพราะว่าจริงๆแล้วนกมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ทุกที่อยู่แล้วนะครับถ้าอยากเห็นนกที่พิเศษก็ค่อยไปตามแหล่งพิเศษอย่างเช่นในป่าลึกๆหรือบนยอดเขานะครับแต่โดยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยรอบตัวเราขอให้มีต้นไม้สักต้น2ต้นหรือว่าบางทีอาจจะเป็นแค่อาคารบ้านเรือนเนี่ยก็มีนกบางชนิดเข้ามาอาศัยอยู่ใกล้ๆตัวเราแล้ว
0: นะครับแล้วอย่างในกรุงเทพแบบนี้ครับจะมีนกสักกี่ตัวได้ดูกันบ้างครับ
1: ถ้าจริงๆถ้าเป็นข้อมูลในอดีตเนี่ยเคยสำรวจไว้มีนกมากกว่า200ชนิดนะครับในกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยนะครับคือเวลาดูนกเนี่ยถ้าไม่รู้ไปไหนหรือขี้เกียจเดินแล้วก็มาหาต้นไม้ที่มันออกลูกต้นไม้ที่มันมีน้ำหวานอะไรเงี้ยครับมันจะมีนกที่กินผลไม้กินน้ำหวานอ่ะว่ายเวียนเข้ามาทั้งวันแหละนะครับขึ้นอยู่กับว่ามันจะตัวอะไร
0: แล้วอย่างการดูนกอย่างเงี้ยครับเราใช้เวลาในช่วงว่างๆวันหยุดหรืออะไรเงี้ยดูนกอยู่กับความเงียบๆฟังเสียงนกไปเราได้อะไรกับสุขภาพเราบ้างครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยครับเรื่องของการดูนกเนี่ยมันเป็นกิจกรรมครับที่เกิดมาสำหรับเป็นงานอดิเรกอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ซึ่งงานอดิเรกเนี้ยก็คือสร้างความสุขใช่ไหมครับความเพลิดเพลินนะครับเหมือนกับมาเป็นการพักผ่อนอย่างใจอย่างหนึ่งของคนที่ใช้กิจกรรมนี้มาเป็นงานในเด็กของตัวเองอยู่แล้วนะครับได้ออกไปเห็นนกสวยๆนะครับมันกระโดดมันแสดงท่าทางต่างๆมันก็เกิดการผ่อนคลายนะครับอันนี้มันก็เป็นประโยชน์อย่างแรกแหละที่คนดูนกจะได้นะครับอย่างน้อยก็ได้พักผ่อนนะครับนอกจากนั้นมันจะเป็นเรื่องของการบางทีมันเป็นประโยชน์โดยที่เราไม่ได้คิดถึงนะครับอย่างเช่นเรื่องของถ้าใครดูนกเข้าเส้นแล้วเนี่ยนะครับพอไปดูแล้วมันเริ่มสนุกเรื่อยๆเนี่ยบางทีวันนึงเดินไปทั้งวันนะครับไม่หยุดเพราะว่ามีความอยากรู้อยากเห็นเพิ่มเติม อยากเห็นนกที่หายากขึ้นก็เดินทั้งวันนะครับเป็นการออกกำลังกายไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยจากที่ผมสังเกตดูนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยใช้การดูนกเนี่ยเป็นกิจกรรมสำหรับลูกเนี่ยนะครับนอกจากลูกจะเพลิดเพลินแล้วถ้าคนไหนที่สนใจจริงๆเขาจะมีสมาธิมากขึ้นนะครับเขาจะเกิดความใจจดใจจ่อนะครับที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่านกมันมีเหมือนเป็นแรงดึงดูดอ่ะมันมีกระโดดมันกระโดดได้มันขยับได้มันร้องได้นะครับพอเด็กเขาเห็นเนี่ยเขาจะสนุกสนานกับมันนะครับแล้วก็หยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งนะครับคนที่เด็กๆที่สมาธิสั้นก็จะสงบลงได้สักครู่หนึ่งแล้วก็จะเป็นคนที่มีสมาธิทำงานอะไรได้ยาวๆมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เคยเห็นจริงๆนะครับ
0: ครับผมพี่วัชระครับอย่างคนที่เริ่มอยากจะดูนกเนี่ยมือใหม่เลยเนี่ยสิ่งที่เขาต้องเตรียมไว้อะคืออะไรบ้างครับ
1: ครับผมถ้านักดูนกมือใหม่นะครับแต่ว่าคิดว่าจะจริงจังเนี่ยสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องเตรียมก็คือกล้องส่องทางไกลนะ
0: ครับ
1: เพราะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะช่วยให้เราเห็นนกได้ใกล้ขึ้นนะครับเห็นรายละเอียดอีกส่วนหนึ่งก็คือนะครับก็เตรียมใจที่จะออกไปหาดูในแหล่งต่างๆนะครับซึ่งนักดูนกที่เวลาไปดูเนี่ยถ้าไปไหนไม่ได้จริงๆก็เริ่มต้นจากสิ่งที่ใกล้ๆบ้านก่อนสถานที่ใกล้ๆบ้านนะครับอาจจะเป็นสวนสาธารณะใหญ่ๆที่มีต้นไม้มากๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็นสวนรอบๆบ้านเราเลยก็ได้นะครับถ้าเราพอมีพื้นที่สีเขียวอยู่นะครับ แหล่งพวกนี้ก็จะมีนกที่น่าสนใจอยู่อาจจะมีคู่มือดูนกอีกสักเล่มนึงนะครับที่ช่วยในการจำแนกเวลาเราเห็นอะไรมาเนี่ยก็เอามาเปรียบเทียบกับหนังสือนะครับว่ามันควรจะเป็นตัวไหน
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่วัชระมากๆ
1: ครับผมยินดีมากครับ
0: ครับผมที่มาสอนผมดูนกนะครับเป็นนักดูนกมือใหม่นะครับวันนี้ครับสนุกมากเลยครับ พี่หมวยกับพี่บีมเริ่มอยากดูนกหรือยังครับ
2: ก็ต้องขอบคุณแห้วมากๆนะครับที่พาพวกเราไปดูนกกันครับ
3: การดูนกเนี่ยได้อะไรมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะคะได้ฝึกสมาธิได้เรื่องสุขภาพจิตและเวลาที่เราเดินดูนกก็เหมือนได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วย
2: น่าจะได้เดินไกลมากเลยนะครับ
3: พี่ว่านะเดี๋ยวเราต้องนัดกัน3คนไปดูนก
2: ดีเลยครับงั้นเดี๋ยวลากแห้วไปอีกครับผมทีนี้แต่ว่าก่อนจะไปเนี่ยผมต้องไปดูก่อนว่าผมเอากล้องส่องทางไกลไว้ที่ไหนนะเก็บไว้ในบ้านเนี่ย
3: เดี๋ยว
2: ครับ
3: ลาท่านผู้ชมก่อนเดี๋ยว
2: เขาไปจริงด้วยลืมไปเลยงั้นวันนี้พวกเราคงต้องลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ได้ในรายการ Healthy Village รายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับ
3: ค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะมาเดี๋ยวพี่ไปช่วยหา
2: จริงครับ
3: เก็บไว้ตรงไหนพี่ว่าพี่ก็

สวัสดีนะครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการกินกับหมอนะครับกับซีรีส์กินเสียงตายกันต่อนะครับกับผมหมอเก่งนะครับวันนี้เราจะจับเมนูอาหารอีสานสุดฮิตอย่างลาบมาจับคู่กับสปาเกตตี้ครับอาจจะฟังดูไม่ค่อยคุ้นหูแต่ว่ารสชาติแซ่บจี๊ดสะใจแน่นอนครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปชมกันเลยครับ

าพูดถึงเรื่องอาหารอีสานบ้านเราเนี่ยคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับแต่มีสิ่งที่ต้องกังวลครับก็คือเรื่องพยาธินะครับเพราะว่าเมนูอย่างลาบก้อยซกเล็กเหล่านี้นะครับก็มักที่จะปรุงแบบไม่สุกนะครับก็จะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิได้จะทำให้เกิดอาการรุนแรงได้มากทีเดียวนะครับถ้าพยาธินั้นขึ้นสมองนะครับเกิดการติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมองนะครับหรือว่าแม้แต่การติดเชื้อที่หัวใจนะครับก็จะทำให้หัวใจนั้นล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตได้ครับมีความเชื่อบางความเชื่อครับที่เชื่อว่าเราสามารถใช้มะนาวเนี่ยครับบีบลงไปในเนื้อที่ไม่สุกแล้วทำให้มันสุกได้นะครับความเชื่อดังกล่าวนี้ไม่เป็นความจริงนะครับถึงแม้ว่าเนื้อนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปนะครับแต่ก็เป็นเพราะว่ากรดในมะนาวนั้นทำให้โปรตีนในเนื้อเนี่ยแปรสภาพไปนั่นเองครับซึ่งการที่เนื้อนั้นเปลี่ยนสภาพไปเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันสุกนะครับแล้วก็เชื้อพยาธิเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อก่อโรคอื่นๆน่ะก็ไม่ได้ตายไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการบีบมะนาวลงไปเนี่ยไม่ได้ทำให้เนื้อนั้นปลอดภัยขึ้นแต่อย่างใดครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยอาจจะมีความกังวลนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีพฤติกรรมการกินแบบสุ่มเสี่ยงแบบนี้อยู่นะครับแล้วอาจจะอยากไปหาซื้อยากินเองนะครับการซื้อยาถ่ายพยาธิรับประทานเองเนี่ยอาจจะไม่ตรงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าพยาธิเองเนี่ยก็มีหลายชนิดนะครับยาถ่ายพยาธิเองก็มีหลากหลายรูปแบบการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลจะได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและได้รับยาที่เหมาะสมครับกล่าวโดยสรุปนะครับครั้งหน้าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยจะรับประทานอาหารก็อยากให้ตรวจสอบให้ดีนะครับว่าอาหารเหล่านั้นเนี่ยปรุงสุกแล้วหรือยังนะครับเพื่อสุขภาพอนามัยของตัวท่านเองนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับใครที่ชอบนะครับกดไลค์นะครับถ้าคิดว่าใช่ก็กดแชร์นะครับกด Subscribe ไม่ให้โดน Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

สำหรับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าก็จะลดความเสี่ยงเรื่องการมะเร็งปอดจากสารก่อมะเร็งที่พบในบุหรี่ปกติก็จะลดลงในบุหรี่ไฟฟ้าก็จะมีส่วนประกอบที่แตกต่างจากสารที่พบในบุหรี่ทั่วไปอยู่ค่อนข้างมากครับแต่เรายังบอกไม่ได้ว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาหรือเปล่าคงต้องรอดูข้อมูลระยะยาวอีกสักระยะหนึ่งสำหรับคนที่จะเลิกบุหรี่แต่ไม่สามารถจะเลิกได้ทันทีจะใช้บุหรี่ไฟฟ้าแทนได้ไหมสามารถทำได้ครับแต่ว่าแนะนำว่าต้องสัญญาตัวเองเลยนะครับว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะใช้เพื่อชั่วคราวเพื่อจะปรับตัวเองให้สามารถเลิกบุหรี่ได้นะครับต้องมีกำหนดระยะเวลาแน่นอนแล้วก็จะเลิกนะครับงั้นไม่แนะนำให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อแทนบุหรี่ธรรมดาเป็นระยะเวลายาวนานเพราะเรายังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะไม่มีอันตรายครับ

0: ีเรียกว่าชูมือสองข้างทำตามได้หรือเปล่า
1: ว่าครับ
2: ไหนลองทำดู
3: จ้ะWhy
4: ดิฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนานะคะระบบอัจฉริยะนะคะในทางการแพทย์โดยที่เราสามารถทำให้ระบบนึงๆหรือว่าอย่างหุ่นยนต์เนี่ยสามารถที่จะคิดตอบโต้ได้อย่างอัตโนมัตินะคะโดยที่ไม่ต้องมีผู้ใหญ่ไม่ต้องมีคนเนี่ยเข้าไปยุ่งเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถสร้างนวัตกรรมที่ท้าทายน่าตื่นเต้นเพื่อให้สังคมนำนวัตกรรมของดิฉันนะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านต่างๆค่ะ
5: งานวิจัยของอาจารย์ปันรศรีมีผลงานที่ผ่านเวทีการประกวดนวัตกรรมจนได้รับรางวัลมาแล้วมากมายผลงานที่

0: การนำความรู้ที่ได้เรียนมานะคะตั้งแต่สมัยปริญญาเอกก็คือเรื่องของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์นะคะซึ่งในที่นี้เราก็คือการทำให้เครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถมีศักยภาพที่จะตัดสินใจหรือว่าทำงานหนึ่งได้ใกล้เคียงก็ในแง่ของตัวหุ่นยนต์ที่ช่วยเสริมพัฒนาการนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กออทิสติกเองหรือว่าเด็กปกติเองก็ได้นะคะโดยหลักๆเลยเนี่ยถ้าเราดูที่ปัจจุบันสภาวะทางสังคมของคนไทยที่พ่อแม่เองก็ต้องทำงานรัดตัวหรือว่าถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยเด็กออทิสติกที่พ่อแม่มีภาระแล้วก็นักบำบัดก็มีจำนวนไม่พอเนี่ยการที่เรามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่จะช่วยให้กับเด็กเหล่านี้นะคะที่มีโอกาสได้รับพัฒนาการการฝึกฝนพัฒนาการที่ดีขึ้นเนี่ยมันก็เป็นการสร้างโอกาสให้กับเขาทำกระตุ้นพัฒนาการให้เขาเนี่ยมีโอกาสได้กลับมาใช้ชีวิตหรือว่ามีอาการปกติเหมือนกับเด็กคนอื่นๆทั่วๆไป
1: หุ่นที่อาจารย์ปันรศรีประดิษฐ์ขึ้นตัวแรกชื่อช่างทำตัวที่สองชื่อช่างพูดใช้พัฒนาทางด้านการออกเสียงและตัวที่สามคือหุ่นช่างคุยเป็นพัฒนาการล่าสุดจากหุ่นช่างพูดหุ่นทั้งสามตัวนี้มีจุดมุ่งหวังที่จะสร้างพัฒนาการที่ดีแก่เด็กปกติไปจนถึงเด็กออทิสติก
0: คราวนี้เรามาดูตัวช่างพูดกับช่างคุยช่างพูดกับช่างคุยเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นเพื่อกระตุ้นเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการพูดที่เรามองเห็นปัญหาว่าเด็กออทิสติกเองก็มีอุปสรรคในเรื่องของการใช้ภาษาแต่ว่าที่ยากของภาษาไทยเลยก็คือพวกคำควบกล้ำคำรอเรือรอลิงกอวอขอวอพวกนี้นะคะหวนขวายเงี้ยเด็กปกติเองยังมีปัญหาเลยเพราะฉะนั้นโดยไอเดียหลักๆเลยก็คือเราอยากจะทำหุ่นเนี่ยให้เด็กเอาไปฝึกที่บ้านก็ได้แล้วก็สามารถที่จะพูดกับหุ่นฝึกแล้วหุ่นก็จะคอยบอกว่าเอ๊ะเขาพูดถูกหรือยังถ้าพูดถูกแล้วหุ่นก็จะชื่นชมถ้าพูดยังไม่ถูกก็บอกให้เด็กลองพูดใหม่ครั้งนะคะ
2: สวัสดีจ้าเราชื่อช่างพูดมาเล่นเกมกันไหมลองพูดตามเรานะพ่อ
0: พ่อ
2: เก่งมากเลยลองทำต่อไปนะลองพูดตามเรานะแม
3: ่แม
2: ่ลองคำที่หนึ่งใหม่นะคะแม
3: ่แม
2: ่เก่งมากเลยลองคำต่อไปนะ
0: คราวนี้เราค้นพบปัญหาของการฝึกพูดในความเป็นจริงแล้วเนี่ยค่ะเวลาเราพูดคำหนึ่งของเด็กเนี่ยเขาจะดูรูปปากว่าขยับปากแบบไหนเพื่อความง่ายเราก็เลยเป็นพัฒนาเจ้าตัวนี้ขึ้นมานะคะตัวนี้จะสเกลใหญ่ขึ้นมาหน่อยโดยที่ตัวนี้ก็จะมีเจ้าแท็บเล็ตนะคะแล้วก็จะโชว์เป็นรูปปากเลยว่าเราออกเสียงคำว่ารักเนี่ยรูปปากเป็นยังไงออกเสียงคำว่าพ่อรูปปากเป็นยังไงนะคะก็จะเห็นเป็นตัวอย่างเพื่อที่เด็กจะได้เอาไปฝึกว่าตอนนี้นอกจากเสียงเขายังไม่ค่อยถูกต้องแล้วตัวรูปปากที่ถูกต้องควรจะต้องเป็นอย่างไรนะคะหุ่นก็จะทำท่าได้ลักษณะชื่นชมแล้วก็ลักษณะของการปฏิเสธเนี่ยที่แตกต่างกับเจ้าหุ่นตัวเล็กนี้เพราะว่าช่างคุยจะทำได้ท่าได้เยอะกว่า
4: สวัสดีจ้าเราชื่อช่างคุยเรามีเกมสนุกมาให้เล่นเรามาเล่นกันนะ
3: ควาน
4: ถูกต้องเก่งมากๆเลย
5: ขวา
4: ไหนลองพูดตามสิจ๊ะ
3: ฝาย
4: ังไม่ถูกนะพูดใหม่อีกทีสิจ๊ะ
0: ขอต้องพูดคำว่าขวาหลักๆในเรื่องของการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้เนี่ยเราก็ต้องเริ่มเหมือนว่าเราเสียงที่เข้ามาผ่านเวลาพูดเนี่ยเสียงไหนเป็นเสียงของคนที่เราสนใจถูกไหมคะเราก็ต้องลดเสียงที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปตัดพวก noise ออกนะคะเสร็จแล้วพอเราสอนหุ่นให้พูดได้ให้รู้จำได้ว่าคำนี้คือคำว่ารักนะคำนี้คือคำว่าข้าวนะทำยังไงเราก็ต้องเตรียมโปรแกรมสอนโปรแกรมอะค่ะก็ต้องว่ารูปคำแบบคำแบบนี้ก็ต้องมานั่งบันทึกเสียงคำว่ารักให้คนผู้ใหญ่เนี่ยค่ะ10คนผู้ชายออกเสียงแบบนี้ไหนลองพูดคำว่ารัก10คำสิคำว่าผู้หญิงพูด10คำซิเป็นยังไงเราคำตัวอย่างคำเหล่านี้มาสอนนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ให้หุ่นรู้ว่าคนส่วนใหญ่พูดคำว่ารักแบบไหนวันนี้นะคะเราก็จะมาทดลองกับเด็กปกตินำหุ่นช่างพูดกับหุ่นช่างคุยมาลองดูซิว่าถ้าเกิดว่าเด็กมาลองพูดกับหุ่นแล้วเนี่ยเด็กจะมีปฏิกิริยายังไง
2: ล็อกพูดตามเรา

0: นะ
1: บ้าน
2: บ้าน
1: สุดยอดลองอีกคำนะกราบ
2: กราบ
1: ถูกต้องนะคะลองคำต่อไปกันเลย
3: ลองพูดตามเรานะกิน
2: กิน
1: ว้าวเก่งจังเลย
3: ลองพูดตามเรานะ
1: กวาง
4: กวางกวางใช่ไหม
1: ลองอีกครั้งนะจ๊ะ
5: ต้องตั้งใจฟัง
3: ลองพูดตามเรานะ
1: กวาง
4: กวาง
1: ถูกต้องนะคะลองคำต่อไปกันเลย
6: หุ่นยนต์ช่างพูดเนี่ยก็คือมีข้อลักษณะเด่นคือวิธีการที่คือตัวหุ่นยนต์เนี่ยน่ารักแน่นอนนะครับแต่ว่าวิธีการที่พูดของหุ่นยนต์เนี่ยมันเป็นลักษณะของการสอนได้นะครับเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยจะชอบฟังของเล่นที่สื่อสารได้นะครับเขาก็จะเรียนแบบเสียงได้เรียนแบบคำได้แล้วก็จังหวะของการจดจำคำเนี่ยจะมากขึ้นนะครับก็จะช่วยพัฒนาการได้เหมือนกัน
7: ก็สำหรับเจ้าหุ่นช่างพูดนะคะก็ค่อนข้างเป็นที่โชคดีก็คือได้เจออาจารย์หมอดุสิตนะคะจากโรงพยาบาลยุวประสาทวัยทยประถมนะคะท่านก็ให้คำแนะนำว่าเนี่ยลองทำหุ่นซี่ที่เป็นแบบว่าช่วยแก้ไขการพูดเด็กจะได้ฝึกได้อย่างเขาเรียกว่าต่อเนื่องนะคะเพราะว่านักแก้ไขการพูดจริงในประเทศเราก็ไม่ได้มีเยอะนะคะบางทีผู้ป่วยเองได้ฝึกเดือนนึงแค่ครั้งเดียวหรือว่า3อาทิตย์ครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ค่อยบ่อยงั้นการแก้ไขการพูดที่ดีคือการฝึกบ่อยๆฝึกในบรรยากาศที่ไม่ค่อยเครียดงั้นเราก็เลยพอเราได้ไอเดียแบบนี้มาแล้วก็อ่ะลองทำดูลองศึกษาความเป็นไปได้ดูก็ค้นพบว่าเป็นไปได้เราพอทำได้ก็เลยเริ่มที่จะทำนะคะเป็นเจ้าช่างพูดออกมาพอทำช่างพูดเสร็จเจอปัญหาที่บอกว่าต้องเห็นรูปปากก็มาเป็นเวอร์ชันช่างคุยงั้นจริงๆกว่าจะได้แต่ละอย่างจะต้องอาศัยแพทย์อาศัยผู้รู้ในฟิลนั้นแล้วเราถึงจะเอามาทำเอาโจทย์ตรงนั้นมาแล้วก็มาทำต่อยอดให้ได้ถึงฝั่งฝันนะคะ
1: เรามาลองทำต่อไปดีกว่า
8: ไว
4: ไว
1: ตามเราเลย
4: ไว
1: ถูกต้องเก่งมากๆเลย
8: ปราด
1: ไหนต่อพูดตามเราเลย
4: ไว
1: ยังไม่ถูกนะพูดใหม่อีกทีสิคะ
9: ฟังใหม่ครับ
8: ปราด
1: ไหนต่อพูดตามสิคะ
4: ไว
1: ยังไม่ถูกนะพูดใหม่อีกทีสิคะ
9: ฟังดีๆครับ
4: หวานหวานหวานหวาน
1: สุดยอดเนี่ยแหละใช่เลย
7: สิ่งที่เราค้นพบเลยก็คือว่าเด็กอนุบาล2เนี่ยสามารถที่จะนั่งจดจ่อแล้วก็คุยกับหุ่นยนต์ได้ในขณะที่เด็กเตรียมอนุบาลหรือว่าเด็กอนุบาล1เนี่ยเขายังเล็กเกินไปเขามีรูปแบบการเล่นของเขาบางทีเขาไม่ได้สนใจว่าหุ่นกำลังพูดอะไรนะคะหรือว่าบางทีกระทั่งตัวไมโครโฟนเนี่ยเขาต้องฝึกวิธีเล่นนะคะวิธีใช้งานเขาถึงจะใช้มันเป็นก็ทำให้เรารู้ว่าตกลงหุ่นที่เราเหมาะที่จะใช้กับเราเนี่ยเป็นช่วงแต่ประมาณ4ขวบถึง5ขวบขึ้นไปที่เขายังพูดคำพูดกล้ำไม่ค่อยชัดแล้วจดจ่อกับงานนั้นๆได้
1: พร้อมแล้ว
4: พร้อมแล้ว
8: พร้อมแล้ว
4: กวาด
8: กวาด
4: กวาด
1: เรามาลองทำแบบ
8: ไ
4: หนกวาด
8: แ
4: หวก
7: นี่คือนวัตกรรมที่เราอยากสร้างเราอยากสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถที่จะมาใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะกระตุ้นการพูดการกระทำหรือว่าความคิดให้กับเด็กอย่างภาพที่เราเห็นอย่างเงี้ยเราเห็นเด็กเข้ามาลุมหุ่นยนต์เราเห็นเลยว่าตอนนี้เราไม่มีผู้ใหญ่เลยแต่เด็กเนี่ยตอบสนองได้อย่างเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราในจังหวะนี้ถ้าเราสามารถที่จะทำให้หุ่นยนต์คิดเองตัดสินใจเองแล้วเสริมการกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสมมันคงทำให้เด็กกลุ่มนี้ที่เขากำลังเล่นกับหุ่นยนต์เนี่ยพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น
10: นั่นก็ถือว่าหุ่นต้นแบบช่างพูดและช่างคุยสามารถกระตุ้นให้เด็กเกิดทักษะการพูดที่ดีได้มาถึงหุ่นที่ชื่อช่างทำที่ใช้กระตุ้นพัฒนาการของเด็กออทิสติกเพื่อพัฒนาทางด้านการสื่อสารให้ดีขึ้นได
6: ้ออทิสติกเนี่ยแบ่งเป็นนะครับแบ่งเป็นออทิสติกสเปกตรัมนะครับช่วงตั้งแต่มีความรุนแรงน้อยถึงมากเขารุนแรงน้อยก็คือไม่มีสมาธินะครับวอกแวกง่ายเท่านั้นเองแต่ถ้ารุนแรงมากก็คือไม่มีสมาธิไม่อยู่นิ่งแล้วก็ก้าวร้าวมีพฤติกรรมที่แปลกๆมากๆ

0: ออทิสติกเนี่ยจะสังเกตยากมากปกติถ้าบ้านเราก็สักขวบหนึ่งถึงจะสังเกตได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสามารถสังเกตได้ใน6เดือนแรกนะครับ6เดือนแรกตั้งแต่เรื่องของการสบตาเด็กออทิสติกจะไม่สบตาเลยนะครับอยู่นิ่งๆไม่เคลื่อนไหวตามที่เราบอกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ยิ้มด้วยนะครับตรงนี้ถ้าสังเกตใน6เดือนแรกได้อันนี้แหละถึงจะฝึกได้ดีมากออทิสติกบ้านเราตอนนี้นะครับคิดว่าเกิน 300,000 คนละนะครับเพียงแต่ว่ามีเด็กออทิสติกบางประเภทที่คล้ายออทิสติกเราเรียกว่าออทิสติกเทียมออทิสติกเทียมก็คือเป็นเด็กซนทั่วๆไปเนี่ยแหละครับไม่ค่อยสบตาไม่ค่อยพูดจากับใครพูดจาแล้วก็ไม่ฟังคำสั่งเงี้ยนะครับแล้วก็ดื้อมากๆนี่ออทิสติกเทียมแต่ถ้าออทิสติกจริงๆเนี่ยมันมีสาเหตุจากพันธุกรรมด้วย 10% มีสาเหตุจากสิ่งแวดล้อมการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่นะครับการไม่เป็นต้นแบบที่ดีอีก 90% นะครับออทิสติกมีลักษณะ3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเขาจะไม่สื่อสารนะครับเขาจะสื่อสารเป็นภาษาพูดของเขาเองนะครับอันที่2ก็คือเขาจะเคลื่อนไหวซ้ำๆนะครับเช่นโยกตัวซ้ำๆอย่างเงี้ยนะครับอันที่3ก็คือเขาก็จะมีการเล่นที่แปลกๆจะเล่นอยู่คนเดียวไม่มีเล่นกับใครนะครับเพราะฉะนั้นหุ่นยนต์เนี่ยถ้าสามารถช่วย3อย่างนี้ได้ก็จะช่วยเด็กออทิสติกได
1: ้สวัสดีครับเราชื่อช่างทำนะวันนี้เรามาเล่นเกมกันลองทำท่าตามที่ช่างทำบอกนะเดี๋ยวช่างทำจะทำตาม
2: ลองทำท่าชูมือขวาให้ดูหน่อยได้ไหมลองทำท่าชูมือสองข้างให้ดูหน่อยได้ไหม
3: เวลาเราจะทำหุ่นหรือว่าเราทำเครื่องมือให้กับเด็กออทิสติกเราก็ต้องศึกษามาก่อนว่าในโลกนี้เขาใช้อะไรกันนะคะก็มีหลากหลายค่ะมีตั้งแต่โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีตั้งแต่เป็นหุ่นยนต์นะคะมีของเล่นกระตุ้นพัฒนาการซึ่งเราก็ลองดูแล้วก็วิเคราะห์ว่าถ้าเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์วันๆเด็กก็คงจมอยู่กับหน้าจอคอมใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเกิดเราทำของเล่นกระตุ้นพัฒนาการทั่วไปมันไม่มีฟังก์ชันที่ซับซ้อนมันก็จะทำได้อยู่ช่วงนึงแล้วก็หมดหน้าที่ของเขาไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสามารถทำให้มันฉลาดหน่อยเอาใช้ความรู้เราที่มีเนี่ยแหละสร้างหุ่นยนต์ให้เขาสามารถรู้ว่าตอนนี้เขาควรจะกระตุ้นอะไรถ้าเด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นควรจะกระตุ้นอะไรมันก็จะทำให้ของชิ้นหนึ่งหรือว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีนั้นชิ้นหนึ่งมันมีคุณค่ามากขึ้นมันก็เลยเป็นแนวคิดว่าเราก็เริ่มหุ่นยนต์โดยที่หลักๆเลยเราสร้างจากหุ่นช่างทำขึ้นมาก่อนเพราะเรามองว่าอย่างน้อยเนี่ยเด็กต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีการสื่อสารอย่างเงี้ยนะคะเราก็เริ่มจากศึกษาดูว่าแล้วถ้าเราจะกระตุ้นปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเนี่ยกับเด็กทั่วๆไปเขาทำยังไงขั้นตอนสำหรับเด็กทั่วๆไปเลยก็เริ่มจากการเรียนแบบเพราะฉะนั้นทำยังไงล่ะเราจะถึงจะให้เด็กเรียนแบบได้เราก็เลยมามองว่าโอเคงั้นก็ทำหุ่นฝึกเรื่องของการเรียนแบบให้ได้
2: ลองทำท่ากางแขนให้ดูหน่อยได้ไหมถูกต้องนะครับ
3: โดยหลักๆของถ้าเป็นเจ้าหุ่นช่างทำเนี่ยค่ะเราต้องการจะเรียนแบบท่าทางการเคลื่อนไหวของเด็กเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกเลยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเด็กคนไหนที่เราอยากจะเรียนแบบนะคะเพราะว่าบางทีเราไปทำการทดลองอาจจะมีคนอื่นอยู่ในสิ่งแวดล้อมเราก็ต้องระบุให้ได้ว่าเราต้องการจะเรียนแบบคนนี้นะคะเสร็จแล้วในการทำท่าทางนึงเนี่ยเราต้องแยกให้ออกว่าอันนี้คือท่าทางอันนี้คือคนนะไม่ใช่สิ่งของที่อยู่ในห้องก็ต้องบอกระบุไปว่านี่คือท่านี่คือคนแล้วก็ตอนนี้คนคนนั้นกำลังทำท่าอะไรเพื่อที่จะได้ให้หุ่นเนี่ยเรียนแบบท่าทางนั้นๆ นั้นเขาก็ต้องพัฒนาตัวโปรแกรมว่าเอ๊ะเราจะแยกตัวคนออกจากพื้นหลังอย่างไรหรือว่าตอนนี้คนกำลังทำท่านี้อยู่นะตรงนี้เรียกว่ามือซ้ายตรงนี้เรียกว่ามือขวาอันนี้ก็ต้องเป็นส่วนที่ตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะต้องฉลาดพอที่จะทำได้นอกจากนั้นเวลาที่การใช้คำพูดบอกกับเด็กว่าอันนี้ทำถูกอันนี้ทำผิดเขาก็ต้องคิดรูปแบบของแพทเทิร์นของคำชมให้เหมาะสม
2: ลองทำท่าชูมือขวาให้ดูหน่อยได้ไหม
3: ลองทำท่าผิด
2: ยังไม่ใช่นะลองดูใหม่ถูกต้องนะครับ
4: ขั้นตอนการสร้างหุ่นก็ต้องมีการออกแบบเพื่อให้ดึงดูดใจคนที่จะช่วยในการตัดสินใจสิ่งนี้ได้อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเลยครับนั่นก็คือลูกอาจารย์นั่นเอง
5: เลยนั่งเลย
6: ได้
5: ยังไม่ยืนได้ก็ชูมือขวาทำตามได้หรือเปล่า
6: ช
5: ู
6: มือขวา
5: ถูกต้องนะครับท่านี้เรียกว่าชูมือสองข้างทำตามได้หรือเปล่าถ
3: ู
5: กต้องนะคร
3: ับ ก็สาเหตุหลักๆที่นำลูกนะคะมาทดลองด้วยเนี่ยจริงๆลูกเป็นเด็กปกติแต่ว่าเราเชื่อว่าเด็ก ที่จะมาเล่นกับหุ่นเราเนี่ยถ้ากระทั่งลูกเรายังไม่กล้าให้เล่นเลยเนี่ยแปลว่าเราการทดลองเราคงมีปัญหาแล้วแหละใช่ไหมคะเราก็เลยต้องเอ๊ะจริงๆเราเป็นคนสร้างมากับมือเราก็ต้องรู้สิว่าจริงๆมันไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรเสี่ยงเลยเราควบคุมได้ทุกอย่างหุ่นมีปัญหาปุ๊บต้องทำอย่างไรเราก็รู้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็จริงๆเราก็อยากรู้ด้วยแหละว่าแล้วถ้าเด็กมาเล่นกับหุ่นเด็กปกติเล่นเรสปอนส์หรือว่าการตอบสนองเขาเป็นยังไงอันนี้คือเพื่อเพราะว่าการที่เราจะเอาอยู่ๆเอาหุ่นไปเล่นกับเด็กออทิสติกเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรที่เราจะลงไปได้เลยทันทีเราก็ต้องศึกษาว่าแล้วถ้าเด็กทั่วไปลองเล่นแล้วเป็นยังไงเขาชอบไหมหรือว่าเขาตอบสนองแบบนี้มันควรจะต้องปรับแก้ไหมเพราะนี่เป็นเฟสแรกก่อนที่เราไปทำการทดลองแต่ละครั้งก็จะต้องเทสเด็กปกติก่อนซึ่งพอดีโชคดีที่เต็งมีลูกก็เพื่อความมั่นใจด้วยลองกับลูกตัวเองเราก็รู้ได้เราควบคุมได้ทุกอย่างค่ะเด็กบางคนไวต่อการสัมผัสนะคะทำให้เขามีพฤติกรรมในการที่จะลดความไวของเขาเนี่ยแตกต่างกันไปก็แสดงออกมาในรูปแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมงั้นเวลาเราออกแบบเนี่ยในเฟสแรกๆเลยเราแทบจะต้องทดลองเลยว่าเอ๊ะไฟที่เราเอามาใช้เหมาะไหมเสียงล่ะดึงดูดความสนใจเขาได้ไหมท่าทางล่ะดึงดูดความสนใจเขาได้ไหมหรือว่าการใช้เรื่องของเพลงเข้ามาเขาจะตอบสนองแบบไหนเพราะฉะนั้นการที่เราออกแบบขึ้นมา1ชิ้นกว่าจะเป็นหุ่นยนต์ได้เนี่ยอันนี้คือประเด็นที่เราต้องศึกษาว่าสรุปแล้วอะไรเป็นสิ่งที่เขาน่าจะสนใจคราวนี้ในแง่ของการออกแบบยนต์สำหรับใช้งานกับเด็กออทิสติกเนี่ยสิ่งที่เราต้องระมัดระวังเลยก็คือความปลอดภัยทั้งของตัวเด็กเองแล้วก็ของอุปกรณ์ของเราด้วยนะคะโดยหลักๆอย่างที่เราพอจะทราบกันก็คือว่าเด็กออทิสติกบางรายอาจจะมีลักษณะของก้าวร้าวนะคะอาจจะเล่นของเล่นอาจจะยังเล่นไม่ถูกต้องนะก็อาจจะบางทีอาจจะมีทำลายหุ่นได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเลยเพื่อป้องกันอันตรายต่อเด็กเลยนะคะก็คือต้องปกป้องตัวหุ่นเนี่ยนะคะไม่ให้สมมติว่าเราประกอบเนี้ยก็ควรจะต้องไม่ให้มีพวกเหลี่ยมพวกแหลมอะไรคมๆที่มาทำร้ายเด็กนะคะนอกจากนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวหุ่นเนี่ยก็ควรที่จะต้องทำเป็นลักษณะของเป็นตัวโครงร่างแข็งๆเพื่อที่ว่าเวลาสมมติเด็กอาจจะยกหัวยกตัวทุ่มหุ่นก็มอเตอร์ราคาคงราคาแพงก็จะได้ไม่เป็นไรมากนะคะทางนี้ก็จริงๆก็เราก็จำเป็นต้องติดตัวเซ็นเซอร์ไว้ข้างในนะคะเพื่อเวลาเรายกหุ่นปุ๊บตัวมอเตอร์ทั้งหมดก็จะออฟนะคะก็คือไม่ทำงานเพื่อความปลอดภัยในการที่เราเด็กมาจับแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยคือมอเตอร์ยังไม่ออฟนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วพอถ้าเดินเราเคลื่อนแรงระดับนึงมอเตอร์ก็จะตัดออกไปเลยตัดไฟออกไปค่ะก็เพื่อความปลอดภัยนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นรูปแบบตัวข้างในคราวนี้เรามาใส่ชุดทุ่มให้ดูเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ดูลักษณะเหมือนคนปกตินะคะคือดีไซน์ไม่ได้สำหรับเด็กออทิสติกอย่างเดียวเผื่อเด็กคนอื่นๆใช้
4: มาถึงวันที่ทำการทดลองจริงกับเด็กออทิสติกก็จะจัดแจงความพร้อมของห้องที่จะทดสอบหุ่นช่างทำให้มีสภาพห้องที่รัดกุมและนำผ้าสีมาปิดบางส่วนที่เป็นสีสันของห้องเพื่อลดสิ่งที่อาจกระตุ้นให้น้องๆนั้นเสียสมาธิได้
6: สำหรับใหม่นะคะเป็นนักกิจกรรมบำบัดนะคะก็จะมีบทบาทหน้าที่ในการประเมินนะคะแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในการให้คะแนนเด็กๆอาหารในกับการทำกิจกรรมกับหุ่นยนต์นะคะว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะมีประสิทธิภาพกับเด็กมากน้อยขนาดไหนมีการทำให้เด็กกระตุ้นเด็กได้มากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าเด็กทำไม่ได้หรือว่าติดขัดอะไรไหนก็จะเป็นคนที่จะกระตุ้นแล้วก็ให้ความแนะนำกับเขาค่ะชื่ออะไรนะ
7: เชเตอร์
6: โอเคครูใหม่นะเยี่ยมนะหุ่นยนต์สั่งให้ทำอะไรหนูทำตามหุ่นยนต์นะครับ
1: เราชื่อช่างทำนะวันนี้เรามาเล่นเกมกันลองทำท่าตามเรานะ
7: ครับ
1: ท่านี้เรียกว่าชูมือขวาทำตามได้หรือเปล่า
7: ได้ครับ
1: ถูกต้องนะครับท่านี้เรียกว่าชูมือสองข้างทำตามได้หรือเปล่า
7: ได้ครับ
1: ถูกต้องนะครับ
6: เก่งมากลูก
1: คราวนี้ลองทำท่าตามที่ช่างทำบอกนะเดี๋ยวช่างทำจะทำตาม
7: คร
1: ับ ลองทำท่าชูมือขวาให้ดูหน่อยได้ไหม
7: ได้ครับ
1: ถูกต้องนะครับ
6: ก็อย่างเคสนี้ค่ะคือเหมือนว่าเขาเรียกว่าทักษะการเรียนรู้พื้นฐานที่โอเคในระดับหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขามีความเขาเรียกว่าอย่างเขาเรียกว่าความตื่นตัวของเขาเนี่ยมีไม่มากแล้วก็การทำตามคำสั่งเขาได้อย่างเงี้ยค่ะการทำตามการความรู้ความเข้าใจในการฟังคำสั่งของเขาเนี่ยได้
3: เขาสามารถมีสมาธิอยู่กับหุ่นยนต์ได้ตลอด
6: ช่ค่ะเขาก็โอเคในระดับหนึ่งที่ว่าสามารถที่จะทำตามคำสั่งแล้วก็ทำดูหุ่นยนต์ได้แล้วก็มีสมาธิต่อได้นะคะเดี๋ยวนั่งนะเดี๋ยวให้พายนั่งนะคะแล้วเดี๋ยวดูว่าหุ่นยนต์ได้ทำอะไรนะ
2: ท่านี้เรียกว่าชูมือขวาทำตามได้หรือเปล่า
6: แป๊บนึงแป๊บนึงใครจะให้มาหุ่นยนต์นะแป๊บนึงลูกแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวใจเย็นๆวีน
2: ลองทำท่าชูมือซ้ายให้ดูหน่อยได้ไหมลองทำท่าชูมือขวาให้ดูหน่อยได้ไหม
6: ไหนชูมือขวาทำไงลูกชูมือขวายกขึ้นสูงสูงมือขวายกขึ้นสูงสูงยกมือขวาขึ้นสูงสูงชูมือขวา
2: ถูกต้องนะครับ
0: แล้วก็วัดพฤติกรรมอยู่3อย่างนะครับวัดมากกว่า1ครั้งนะครับพฤติกรรมแรกก็คือหุ่นยนต์สามารถลดพฤติกรรมการซ้ำของเด็กได้ไหมเด็กจะทำพฤติกรรมซ้ำๆโดยไม่รู้ตัวเด็กหุ่นยนต์ช่วยได้ไหมนะครับอันที่2ก็คือหุ่นยนต์ดึงดูดให้เด็กเนี่ยสามารถสนใจได้นานไหมก็คือถ้าเด็กสนใจหุ่นยนต์ได้นานคือมีช่วงสมาธิที่ยาวขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือหุ่นยนต์จะมีท่าทางให้เด็กเรียนแบบถ้าเด็กออทิสติกเรียนแบบหุ่นยนต์ได้เขาก็น่าจะเรียนแบบผู้ปกครองหรือคุณครูหรือใครก็ได้เด็กออทิสติกเนี่ยถ้ามีใครมาทำอะไรแบบนี้บ่อยๆเนี่ยโอกาสที่เขาจะหันหน้ามานะครับตอบสนองมาแล้วก็อาจจะสื่อสารพูดด้วยอันนี้จะมหัศจรรย์มากเลย
3: พอเรามีการทดลองกับเด็กออทิสติกจริงจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคือในการทดลองเนี่ยเราจะมีนักบำบัดช่วยประเมินนะคะในชั้นแรกนอกจากนี้เราก็ยังจำเป็นที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาการเด็กนะคะที่ช่วยในการดูว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยลักษณะการตอบสนองที่เด็กแสดงออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นด้านบวกไหมทางมุมมองของแพทย์เขามองว่าตรงนี้มันเสริมอะไรมันช่วยตรงไหนเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาประเด็นตรงนี้มาเจาะลึกต่อไปว่าตรงนี้เรามาถูกทางแล้วนะตรงนี้เราต้องแก้ตรงนี้เราต้องออกแบบใหม่เพื่อที่ว่าการทดลองครั้งต่อไปเชิงลึกขึ้นมันจะได้ตอบได้ตรงโจทย์ตรงจุดมากขึ้นกับเด็กนั้นๆ
2: เราช่วยช่างทำนะวันนี้เรามาเล่นเกมกันลองทำท่าตามเรานะท่านี้เรียกว่าชูมือขวาทำตามได้หรือเปล่า
0: ทำได
2: ้
0: ด
2: ี
0: ขึ้น
2: ถูกต้องนะครับ
8: สังเกตมือคือถ้าเป็นเด็กปกติก็จะยกตัวทันทีเลย
0: นี่ก็เรียนแบบหุ่นยนต
8: ์ค่ะเรียนแบบเหมือนเป๊ะเลย
2: ย
8: ัง
2: ไม่ใช่นะลองดูใหม่อันนี้เรียกว่าชูมือสองข้างทำตาได้เปล่าถูกต้องนะครับ
0: เด็กออทิสติกเนี่ยนะครับพฤติกรรมของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกับคนทั่วๆไปเขาจะอยู่ไม่นิ่งนะครับแล้วก็เด็กออทิสติกเนี่ยเขาจะมองสิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยเหมือนก้อนหินนะครับครับเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเราต้องปรับสิ่งแวดล้อมให้สื่อสารกับเด็กได้เช่นเราทำหุ่นยนต์ให้สามารถเคลื่อนไหวท่าทางได้เด็กก็จะผิดสังเกตกับสิ่งแวดล้อมที่เดิมที่เขามีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเป็นการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมครับ
3: ที่น่าสนใจเลยก็คือเรามีเด็กคนนึงที่เข้าร่วมทั้งการทดลองที่1และการทดลองที่2สิ่งที่เราเจอแล้วน่าสนใจมากก็คือเด็กคนนี้ในการทดลองที่1เขากระโดดไปรอบๆหุ่นคือเขาสนใจหุ่นนะคะแต่ว่าเขายังแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอยู่ก็คือเขาก็ยังคงวิ่งไปรอบๆพอเข้าโปรแกรมที่2ซึ่งเป็นโปรแกรมการเรียนแบบท่าทางเขาเปลี่ยนไปเขานั่งจดจ่ออยู่กับหุ่นมีสมาธิตั้งใจเรียนแบบซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าตัวโปรแกรมที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยมันช่วยอะไรบางอย่างของเขาได้แล้วแหละอย่างน้อยช่วยเขาจดจ่อได้ช่วยให้เขาสามารถที่จะโฟกัสมีสมาธิกับงานตรงหน้านะคะรวมถึงเขาก็สามารถที่จะลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมลงนะคะอย่างเช่นที่เขาเคยกระโดดรอบๆหุ่นเนี่ยตอนนี้พอเข้าโปรแกรมปุ๊บนั่งนิ่งนั่งดูหุ่นแล้วก็ทำตามซึ่งอะไรเนี่ยก็เป็นลักษณะการตอบสนองที่ดีที่ในแง่ของนักวิจัยในแง่ของหมอก็มองว่ามันมีประโยชน์
9: สำหรับน้องที่มีภาวะออทิสติกนะคะก็คุณแม่ก็คาดหวังว่าเขาจะอยู่ในสังคมได้อย่างปกติใกล้เคียงกับเด็กปกติได้ค่ะคืออย่างเช่นว่าอยู่ในสถานที่ต่างๆรู้จักกาลเทศะว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำตรงไหนควรจะเงียบอย่างสมมติว่ามาที่โรงพยาบาลก็อยากจะให้น้องนิ่งเงียบไม่ส่งเสียงดังวุ่นวายแบบนี้ค่ะ
10: แม่เมื่อกี้แม่ประหลาดใจมากว่าหุ่นยนต์ของอาจารย์สามารถ จับผิดได้ด้วยว่ายกมือผิดอะไรเงี้ยคุณแม่ตกใจว่าทำ

0: ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยก็เลยมีความคิดว่ามันดีมากค่ะเพราะว่าสมมติว่าแม่ทุกคนที่แบบว่าไม่มีเวลาที่แบบว่าจ้างพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะตัวนี้ช่วยอะไรเงี้ยช่วย
1: ได้
0: เสริมได้เพราะว่าเขามีปฏิสัมพันธ์ได้อะแบบน้องทำผิดอะแต่เขาบอกว่าผิดครับอะไรเงี้ยประมาณนี้แบบเหมือนกับเล่นสื่อสารได้อะไรเงี้ยค่ะแต่เมื่อกี้อยู่กับหุ่นยนต์น้องก็มีสมาธินะคะเมื่อกี้แต่ว่าจะตอนมีอยู่ตอนนึงที่ว่าหุ่นยนต์หยุดไปก็จะหันไปถามจวนๆว่าถามครูว่าทำไมหุ่นยนต์อะไรเงี้ยประมาณ
2: นี้แต่นั่นเป็นข้อดีนะคะเพราะปกติแล้วการที่ทำให้เด็กซึ่งอยู่ในโลกส่วนตัวเนี่ยสามารถที่จะหันมาคุยกับน
0: ัก
2: กิจกรรมบำบัดแล้วก็แสดงว่าเขากำลังสื่อสารอะไรกันบางอย่างซึ่งถ้าจริงๆแล้วมันเกิดยากถ้ายิ่งเป็นเด็กออทิสติกแบบที่โลฟังชัน
3: เท่าที่แม่มองนะคะแม่ฝึกลูกมาหลายอย่างฝึกด้วยตัวเองแต่พอมาดูหุ่นยนต์เนี่ยมันความรู้สึกว่ามันก็ดีสำหรับเด็กที่ไม่ค่อยมีสมาธิอะค่ะถ้าเด็กไม่มีสมาธิเขาจะมองอันนี้ไม่ใช่คนคือเหมือนเขาดูน้องพายจะมองนะแต่พอเนี่ยเด็กอย่างน้องพายเขาเป็นเด็กที่ชอบแบบเหมือนชอบลองและชอบดูว่าทำสิ่งนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมาะถ้าเด็กอย่างน้องพายเนี่ยจะเหมาะตรงที่ว่าดึงความสนใจเขาได้ระยะหนึ่งแล้วหุ่นยนต์ก็จะอดทนกับเด็กได้อย่างเราอ่ะฝึกลูกบางทีลูกเริ่มทำผิดแล้วลูกเริ่มจะกวนละจะเริ่มจะเหมือนว่าลองของเราเนี้ยเราจะหงุดหงิดเนี้ยค่ะก็เหมาะเพราะว่าบางทีจะได้แบ่งเบาแม่ด้วยแม่ที่มีลูกเป็นอย่างเงี้ยบางทีแบบฉันอยากมีเวลาพักบ้างนะเอามีตัวแทนมาฝึกลูกต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: คำว่า change หรือเปลี่ยนโลกเปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนตัวเองให้ได้ก่อนดีกว่าค่ะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการกระทำเปลี่ยนคำพูดให้เป็นพลังบวกเพื่อออกไปสร้างสรรค์สังคมดีกว่าบางทีความผิดพลาดก็จะมาเป็นประสบการณ์ที่จะมาเปลี่ยนเราให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรจิตคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีค่ะแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรนะคะวันนี้เรามาพบกันกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของ Anti-Aging Food นะคะก็น่าจะเป็นเรื่องที่มีหลายๆคนสนใจตอนแรกเราก็คงจะเคยได้ยินกันในเรื่องของเวชศาสตร์ชะลอวัยนะคะเวชศาสตร์ชะลอวัยคืออะไรเวชศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยมันเป็นศาสตร์นึงซึ่งเขาจะใช้สำหรับการที่จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็เข้าสู่ความสมดุลของร่างกายไม่มีการอะไรที่มากไปไม่มีอะไรที่น้อยไปแล้วก็มุ่งเน้นว่าจะทำให้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีสำหรับวันนี้ที่เราจะคุยกันหลักๆก็คงจะเป็นเรื่องของ Anti-Aging Food นะคะก่อนที่จะไปถึง Anti-Aging Food เราก็คงต้องมาดูก่อนว่า Aging Process หรือว่าเรื่องของความเสื่อมความถดถอยในร่างกายความแก่เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ความเสื่อมในร่างกายนะคะหรือว่า aging process เนี่ยจริงๆมันก็เริ่มต้นตั้งแต่ประมาณอายุ30แล้วนะคะคือเราเริ่มจากเกิดมาเนี่ยร่างกายเราก็ค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งโตเต็มที่นะคะก็จะประมาณ 20-30 หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มเกิดเขาเรียกว่าเป็น aging process หรือว่าความเสื่อมลงนะคะทีนี้การเกิดความเสื่อมในร่างกายหรือความแก่ในร่างกายเนี่ยมีหลายกลไกมีหลายปัจจัยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันแต่ว่าหลักๆเวลาที่เราจะมาดูแลเนี่ยเราก็จะใช้หลักของ3อนะคะไม่ว่าจะเป็นปรับในเรื่องของอาหารการออกกำลังกายหรือในเรื่องของอารมณ์นะคะเพื่อจะช่วยทำให้สุขภาพเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์ดีมากที่สุดทีนี้สาเหตุหลักๆก่อนเวลาที่เราจะคุยกันในเรื่องของความชราหรือว่า aging process อันแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอนุมูลอิสระสำหรับอนุมูลอิสระในร่างกายเนี่ยนะคะเกิดขึ้นได้ทั้งจากภายในแล้วก็จากภายนอกนะคะปัจจัยภายในเนี่ยเวลาที่เรารับประทานอาหารหรือว่าการเผาผลาญพลังงานในร่างกายนะคะขบวนการเมตาบอลิซึมทั้งหมดเนี่ยมันจะทำให้เกิดอนุมูลอิสระเกิดขึ้นแล้วร่างกายของเราเนี่ยก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะไปจับกับตัวอนุมูลอิสระถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอนุมูลอิสระมากขึ้นมันจะทำลายเซลเราทำให้เซลแก่เซลเสื่อมแล้วก็เซลตายแต่ถ้าเราไปจับกับตัวอนุมูลอิสระแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้อันเนี้ยไม่ไปทำร้ายร่างกายดังนั้นเราต้องมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เพียงพอหรือเราจะต้องทำให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดอนุมูลอิสระให้น้อยที่สุดนะคะเวลาที่เราเครียดเวลาที่เรารับประทานอาหารบางอย่างมากเกินไปนะคะยกตัวอย่างเช่นเรากินพวกไขมันบางอย่างมากเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายก็จะมีการสร้างอนุมูลอิสระเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยเราต้องใช้สารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นนะคะอันที่สองถ้าสมมติว่าเราเนี่ยรับประทานอาหารที่เป็นผักผลไม้ลดลงหรือไม่ทานเลยวิตามินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสารต้านอนุมูลอิสระก็จะลดลงอันนี้ก็จะยิ่งทำให้อนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นไม่มีตัวจับแล้วมาทำร้ายร่างกายเรามากขึ้นนะคะอันนี้คือปัจจัยภายในในส่วนของปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกสารเคมีแสงแดดหรืออะไรก็ตามที่กระตุ้นให้เกิดเรื่องของอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นอันนี้มันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ความเสื่อมในร่างกายหรือว่าการบาดเจ็บของเซลล์ความแก่ของเซลล์มันมีมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือบาลานซ์ระหว่างส่วนที่เป็นอนุมูลอิสระแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระอันที่สองนะคะก็คือเรื่องของฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยก็จะมีการสร้างในตั้งแต่เด็กขึ้นมาเพื่อจะเจริญเติบโตเพื่อการทำงานนะคะเมื่ออายุเรามากขึ้นฮอร์โมนบางอย่างจะลดลง พราะว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้ยกตัวอย่างเช่นเอสโตรเจนเอสโตรเจนผู้หญิงเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการสืบพันธุ์ใช่ไหมคะจะมีการตั้งครรภ์ได้ทีนี้พอถึงจุดหนึ่งที่เราไม่มีความจำเป็นแล้วเนี่ยระดับฮอร์โมนพวกนี้ก็จะลดลงเมื่อระดับฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นเอสโตรเจนก็ตามเทสโทสเตอโรนก็ตามที่ลดลงอันนี้มันก็จะทำให้ฟังก์ชันอื่นๆของร่างกายเช่นกล้ามเนื้อหรืออะไรก็ตามเนี่ยลดลงถดถอยลงจะทำให้เกิดภาวะแก่เกิดขึ้นนะคะทีนี้ถามว่าในสภาวะบางอย่างที่มีฮอร์โมนพวกนี้ลดลงหรือว่าพร่องฮอร์โมนพวกนี้ก็จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยแก่เร็วขึ้นนะคะอันที่3ค่ะก็คือกระบวนการอักเสบในร่างกายนะคะเวลาที่มันมีการอักเสบลองนึกถึงเวลาที่เรามีข้ออักเสบสิคะเรามีการบาดเจ็บมีข้ออักเสบใช่ไหมกระดูกหรือข้ออันนั้นเนี่ยก็จะเสื่อมเร็วขึ้นยกตัวอย่างเช่นคนไข้รูมาตอยนะคะเวลาที่มันมีการอักเสบเรื้อรังที่ข้อแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีข้อเสื่อมหรือว่าข้อผิดรูปได้เช่นกันค่ะกระบวนการอักเสบที่เกิดขึ้นในร่างกายเราเนี่ยก็จะทำให้เซลล์ต่างๆเนี่ยมีความเสื่อมแล้วก็มีการบาดเจ็บหรือว่ามีเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าชราหรือว่า aging process ได้ง่ายขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องพยายามทำให้กระบวนการอักเสบในร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นน้อยลงหรือว่าที่ไม่จำเป็นเนี่ยไม่เกิดขึ้นอะไรเอ่ยคือไม่จำเป็นอาหารบางอย่างยกตัวอย่างเช่นไขมันนะคะโดยเฉพาะพวกที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวบางชนิดเวลาที่เรากินมากขึ้นหรือกินมากเกินไปมันจะทำให้มีกระบวนการอักเสบเกิดขึ้นแล้วเมื่อมีกระบวนการอักเสบที่ไม่จำเป็นเยอะขึ้นก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยเสื่อมลงหรือว่าเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าชราเนี่ยเยอะขึ้นนะคะความอ้วนค่ะเป็นภาวะหนึ่งที่ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังปริมาณน้อยๆอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องลดน้ำหนักนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยโรคต่างๆที่เราเป็นอยู่นะคะหลายๆท่านที่มีโรคประจำตัวโรคเรื้อรังพวกนี้ก็จะกระตุ้นให้มีการอักเสบเกิดขึ้นในร่างกายค่ะแล้วก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าเป็น aging process ได้เยอะขึ้นค่ะเราก็เคยได้ยินนะคะว่าเวลาที่เรากินน้ำตาลเยอะๆแล้วจะทำให้เราแก่เร็วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่น้ำตาลในเลือดมันสูงเนี่ยมันจะทำให้มีกระบวนการเกิดขึ้นในร่างกายแล้ว

ทำให้มีสารตัวหนึ่งเกิดขึ้นเราเรียกว่าเป็น advanced glycation end product นะคะหรือบางคนจะเห็นในภาษาอังกฤษเขียนว่า AGE นะคะเหมือน age ที่บอกว่าแก่นะคะตัวนี้เองเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากที่มันมีน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นถ้าน้ำตาลอยู่ในเลือดนานๆใช่ไหมคะเส้นเลือดก็จะแข็งก็จะเปราะก็จะพังเร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่จะทำให้เราเนี่ยพยายามควบคุมให้ระดับน้ำตาลในเลือดเราเนี่ยคงที่หรือว่าไม่สูงนะคะเพื่อจะช่วยทำให้ภาวะที่เป็นความแก่หรือว่า aging process พวกนี้ลดลงนะคะอันถัดมาก็จะเป็นเรื่องของสารพิษจากภายนอกที่เราได้รับเข้ามามีทั้งจากอากาศนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝุ่นควันในอากาศ PM 2.5 นะคะแสงแดดเวลาที่เราได้รับแสงแดดเข้ามาเนี่ยมันจะได้ทั้ง UVA UVB ใช่ไหมคะ UVB ทำให้ผิวเราคล้ำUVB เอาง่ายๆเนาะ B ก็คือเบิร์นตัว A ก็จะลงไปลึกกว่า UVB นิดนึงก็จะทำให้มีริ้วรอยขึ้นมาอย่างนี้นะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของสารพิษหรือว่าโลหะหนักหรือว่าสารปนเปื้อนที่มีอยู่ทั้งในอากาศแล้วก็ในน้ำในสิ่งแวดล้อมรอบๆเรานอกจากนี้ก็จะเป็นพวกของควันบุหรี่นะคะผู้หญิงสูบบุหรี่ก็จะดูแล้วสูงอายุสูงวัยหรือว่าแก่เร็วกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่อีกส่วนนึงก็จะเป็นเรื่องของอาหารที่เราจะได้รับเข้าไปนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นอาหารแปรรูปนะคะก็จะมีการเติมสารเคมีอะไรหลายๆอย่างลงไปเพื่อจะยืดอายุของอาหารนะคะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยได้รับสารพวกนั้นเนี่ยในปริมาณมากขึ้นถ้าเราได้เนี่ยถามว่าจริงๆแล้วมันเป็นอันตรายไม่เติมได้ไหมถ้าเรากินไม่บ่อยหรือว่าไม่ค่อยได้กินโอกาสที่เราจะได้รับสารพวกนี้ก็จะน้อยลงแต่ถ้าเรากินบ่อยๆกินเป็นประจำเราก็จะได้รับสารพวกนี้เพิ่มขึ้นค่ะในส่วนของการเสื่อมสภาพของเซลล์ต้นกำเนิดนะคะก็จะมีอีกอันนึงก็คือว่าเวลาที่เหมือนโรงงานนึงเนาะเวลาที่ใช้งานมานานๆก็จะมีความเสื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายเราจะมีการสร้างเซลล์ใหม่ตลอดเวลาก็คือเซลล์ต้นกำเนิดหรือว่าสเต็มเซลล์ที่เรารู้จักนะคะทีนี้พอเวลาที่เราใช้งานไปนานๆเข้าเนี่ยมันก็จะมีความเสื่อมละสเต็มเซลล์ก็ทำงานได้ไม่เต็มที่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะสร้างเซลล์ทดแทนหรือสร้างเซลล์ใหม่มันก็จะลดลงทำให้มีความเสื่อมเกิดขึ้นในร่างกายนะคะแล้วยิ่งถ้าเราได้รับสารเคมีหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วทำให้โรงงานก็คือไขกระดูกเนี่ยทำงานแย่ลงอันนี้เนี่ยก็จะยิ่งทำให้ความแก่ความเสื่อมในร่างกายนี่เกิดเร็วขึ้นค่ะค่ะต่อไปเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของอาหารที่จะทำร้ายร่างกายหรือว่าทำให้เราแก่เร็วนะคะ1ก็จะเป็นของกลุ่มอาหารทอดค่ะถัดมาเนี่ยก็คล้ายๆกับอาหารทอดจะเป็นกลุ่มไขมันแต่อันเนี้ยเราก็จะโฟกัสที่อาหารที่เขาเรียกว่าไขมันไม่อิ่มตัวนะคะไขมันไม่อิ่มตัวตอนแรกเราก็ฟังดูดีเนาะแต่ว่าไขมันไม่อิ่มตัวอันเนี้ยเราจะพูดถึงกลุ่มที่เราเรียกว่าโอเมก้า6ซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะไปทำให้การอักเสบในร่างกายเพิ่มขึ้นถามว่าโอเมก้า6อยู่ในไหนยกตัวอย่างนะคะเช่นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะทีนี้วิธีการแก้ไขก็คือเราจะลดปริมาณของไขมันโดยเฉพาะโอเมก้า6ลงแต่ถ้าเราจะใช้ไขมันเราจะเลือกเป็นไขมันที่มีโอเมก้า3นะคะยกตัวอย่างเช่นพวกน้ำมันปลาทะเลนะคะหรือว่าจะใช้เป็นกลุ่มของน้ำมันเช่นเป็นพวกที่เป็นวอลนัทนะคะเป็นพวกที่เป็นแฟลกซีดหรือว่าเป็นพวกเชียพวกนี้ก็จะมีโอเมก้า3เยอะซึ่งจะช่วยลดการอักเสบกลุ่มที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของชากาแฟนะคะตัวชาเองเนี่ยจะมีเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระแต่ว่าชากาแฟเนี่ยถ้าเราดื่มมากเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่จะเป็นเรื่องของยาขับปัสสาวะอ่อนๆจะทำให้เราปัสสาวะบ่อยก็จะเสียน้ำร่างกายก็จะแห้งอันนี้ก็จะทำให้เราแก่เร็วนะคะอันที่3ค่ะถ้าสมมติว่าเรากินชากาแฟร่วมกับการเติมน้ำตาลเยอะๆเติมครีมเยอะๆอันนี้จะมีปัญหาแน่นอนทำให้เราแก่เร็วแล้วก็อ้วนขึ้นด้วยนะคะข้อที่4ค่ะก็จะเป็นกลุ่มของน้ำอัดลมหรือว่าน้ำตาลนะคะกลุ่มนี้เหมือนที่บอกตั้งแต่ต้นเลยว่ากินเข้าไปน้ำตาลเยอะแล้วทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นจะมีสารตัวนึงที่เกิดขึ้นนะคะชื่อว่าไกลเคชันโปรดักต์นะคะซึ่งตัวนี้มันจะไปทำให้อวัยวะต่างๆเนี่ยเกิดความเสื่อมหรือความแก่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องลดปริมาณของพวกน้ำตาลพวกนี้ลงนะคะก็จะทำให้กระบวนการแก่หรือว่าชะลอความแก่ในร่างกายลงมาได้นะคะอันที่5ค่ะก็จะเป็นกลุ่มของเกลือนะคะเกลือหรือว่าโซเดียมถ้าเรากินเยอะเนี่ยร่างกายเราก็จะมีการบวมน้ำได้หรือว่าพวกสารเคมีที่มีการเติมลงไปในอาหารเพื่อจะช่วยยืดอายุของอาหารโดยเฉพาะในกลุ่มของพวกอาหารแปรรูปนะคะพวกนี้ก็จะไปทำให้เป็นเรื่องของสารพิษอย่างนึงที่เข้าไปในร่างกายแล้วก็จะทำให้เกิดเรื่องของอนุมูลอิสระเกิดขึ้นและทำให้ร่างกายแก่เร็วด้วยข้อสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของแอลกอฮอล์นะคะเวลาที่ดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปเนี่ยก็จะทำให้การทำงานของคอลลาเจน

เนี่ยไม่เต็มที่ไม่สมดุลนะคะการจับตัวของคอลลาเจนก็จะลดลงแล้วทำให้ผิวหนังเนี่ยเกิดการเหี่ยวย่นได้นอกจากนี้นะคะในแอลกอฮอล์เองเนี่ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางอย่างเนี่ยอาจจะทำให้เรามีการปัสสาวะเยอะขึ้นนะคะก็จะทำให้ร่างกายแห้งแล้วก็ดูแก่ได้พอเรารู้สาเหตุคร่าวๆนะคะหรือว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดความแก่ความชราหรือความเสื่อมในร่างกายแล้วเนี่ยในส่วนของอาหารที่เราจะเอามาพูดมีอะไรบ้างอันแรกเลยเราก็จะรู้ว่าถ้าเกิดว่าอ้วนมากนะคะแล้วมีไขมันเยอะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะทำให้มีความเสื่อมเกิดขึ้นเราก็ต้องพยายามลดน้ำหนักไม่ให้อ้วนนะคะหรือว่าอาหารที่กินเนี่ยแคลอรี่ต่ำลงอันนี้ก็จะพบว่าสามารถที่จะช่วยลดความเสื่อมหรือความชราในร่างกายลงได้อันที่สองเรารู้ว่าอนุมูลอิสระเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดเรื่องไม่ว่าจะเป็นการทำงานของเซลล์ลงเซลล์เสื่อมเซลล์ตายหรือว่าความชราเขาก็จะแนะนำว่าเราจะต้องมีอาหารที่เป็นตัวต้านอนุมูลอิสระเยอะขึ้นจะสังเกตว่าอาหารที่ขายส่วนใหญ่หรือว่าโปรโมทส่วนใหญ่เนี่ยจะมีคุณสมบัติที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือว่ามีคุณสมบัติที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะสารต้านอนุมูลอิสระที่เรารู้จักกันบ่อยๆก็จะเป็นกลุ่มของวิตามินวิตามินอะไรบ้างที่จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระส่วนใหญ่ก็จะเป็น A C E ใช่ไหมคะที่เราจะได้ยินบ่อยๆวิตามิน A เนาะแล้วก็วิตามิน E แล้วก็วิตามิน C ใช่ไหมคะในผักผลไม้วิตามิน C เพียบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ของกลุ่มเบอร์รี่ส่วนใหญ่ของกลุ่มผลไม้ที่เราแนะนำไปเนี่ยก็มักจะเป็นกลุ่มที่มีวิตามิน C สูงนะคะวิตามิน E อยู่ในไหนอะโวคาโดไงคะแล้วก็จริงๆแล้ววิตามิน E เนี่ยเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าในไขมันเองเนี่ยจะมีอนุมูลอิสระเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะกินไขมันให้น้อยในน้ำมันที่เรารับประทานนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อความคงตัวของมันเนี่ยเขาจะมีการผสมในส่วนที่เป็นวิตามิน E เข้าไปแล้วด้วยนะคะเพื่อจะช่วยทำใหเกิดเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระลงไปแล้วในตัวส่วนวิตามิน A อยู่ในไหนวิตามิน A ก็จะอยู่ในพวกของผักสีส้มสีเหลืองสีแดงอย่างนี้ใช่ไหมคะที่จะเป็นพวกเบต้าแคโรทีนเป็นวิตามิน A นะคะทีนี้ในส่วนของวิตามิน A บางตัวเนี่ยนอกเหนือจากที่เป็นพวกของผักเบต้าแคโรทีนแล้วเนี่ยพวกลูทีนซีแซนทีนที่เราเคยได้ยินพวกเบอร์รี่ทั้งหลายที่จะช่วยบำรุงสายตาหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนนึงโดยอาศัยคุณสมบัติที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เช่นเดียวกันนอกเหนือจากวิตามินเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่เป็นพวกของพฤกษเคมีหรือว่าไฟโตเคมีคอลหลายอย่างนะคะที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์ไม่ว่าจะเป็นพวกของสมุนไพรเองก็ตามนะคะชาเขียวที่เราเคยได้ยินใช่ไหมคะพวกของช็อกโกแลตอะไรก็ตามเนี่ยที่เราจะพูดว่ามันเป็นอาหารที่เป็นซูเปอร์ฟู้ดบ้างล่ะเป็นอาหารที่จะช่วยชะลอความเสื่อมความแก่พวกนี้ก็จะใช้คุณสมบัติที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรามองเห็นเวลาที่เขาบอกว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ของอาหารที่เขาจะพูดกันก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะส่วนที่3ค่ะก็จะเป็นตัวที่จะไปลดเรื่องของการอักเสบเรารู้ว่าการอักเสบเองเนี่ยทำให้เกิดเรื่องของ aging process ได้เพราะฉะนั้นอาหารที่จะไปช่วยลดเรื่องของการอักเสบก็จะสามารถช่วยลด aging process ได้อาหารที่จะช่วยลดการอักเสบคืออะไรหนึ่งพวกไขมันบางตัวซึ่งมันจะทำให้มีการอักเสบเพิ่มขึ้นเราก็จะต้องลดไขมันนะคะอันที่สองอาหารที่จะไปช่วยลดเรื่องของการอักเสบก็อย่างเช่นโอเมก้า3 Evening Primrose อย่างเงี้ยค่ะน้ำมันปลาเอยหรือว่าพวกของ Flax Seed เอยหรือว่าเรื่องของ ALA อะไรพวกเนี้ยที่เขาพูดกันก็จะไปช่วยในเรื่องของการที่จะไปลดการอักเสบนะคะดังนั้นจะเห็นว่าอาหารทั้งหลายที่เวลาเราพูดกันเนี่ยมันก็จะครอบคลุมอยู่ในคุณสมบัติประมาณนี้ลดการอักเสบนะคะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะแล้วก็เรื่องของการลดแคลอรี่ลงนะคะพวกนี้ก็จะเป็นหลักๆของอาหารที่จะอยู่ในกลุ่มที่เป็นแอนตี้เอจจิ้งอีกอันนึงเขาจะแนะนำว่าจะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอแล้วก็พักผ่อนนะคะการนอนหลับพักผ่อนที่ดีไม่เครียดนะคะเพราะเวลาที่เราเครียดปุ๊บคอร์ติซอลในร่างกายมากขึ้นพวกนี้เนี่ยก็จะทำให้มีสเตรสหรือว่ามีความเครียดเกิดขึ้นแล้วเอจจิ้งโปรเซสก็จะตามมาถ้าใครอยู่ในกลุ่มที่แบบกินชากาแฟเยอะๆก็จะบอกว่ากินชากาแฟมากๆนี่อาจจะทำให้เป็นเอจจิ้งโปรเซสถามว่าเกิดอะไรขึ้นในกรณีของชากาแฟบางคนจะพูดว่าเวลาที่เรากินชาหรือกาแฟแล้วกันนะคะมันจะทำให้เราฉี่เยอะขึ้นมีคุณสมบัติที่มีฤทธิ์เป็นเขาเรียกว่าเป็นยาขับปัสสาวะอ่อนๆนะคะดังนั้นร่างกายก็จะขาดน้ำเมื่อเราแห้งหรือเราขาดน้ำเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวหรือความชุ่มชื้นในร่างกายทั้งหลายเนี่ยมันลดลงก็จะทำให้ดูว่าสูงวัยกว่าปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำต้องเพียงพอวิตามินดีหรือว่าครีมกันแดดที่จำเป็นถามว่าทำไมถึงต้องจำเป็นเพราะว่าเวลาที่เราเจอแสงแดดนะคะหรือไม่ต้องแสงแดดก็ได้นะคะแสงไฟทุกวันเนี่ยมันก็จะมี UV ดังนั้นส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนำให้ใช้ครีมกันแดดเพื่อจะลดเรื่องของสิ่งที่จะทำให้เกิดเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยภายนอก

0: เรื่องของแสงที่จะทำให้เกิดเรื่องของความแก่ของผิวหนังค่ะสำหรับแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระในอาหารนะคะก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มของวิตามินแล้วก็แร่ธาตุนะคะทีนี้ในกลุ่มของวิตามินเองเนี่ยจะมีอยู่2กลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นวิตามินที่ละลายในไขมันกับวิตามินที่ละลายในน้ํานะคะซึ่งตัวที่เป็นตัวหลักสำหรับที่อยู่ในน้ําเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของวิตามินซีนะคะวิตามินซีเองเนี่ยจะเจอในไหนเจอในผักแล้วก็ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเป็นส่วนใหญ่นะคะในผักมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นบรอกโคลีคะน้านะคะสะเดาใบปอหรือว่าผักหวานนะคะผักกาดเขียวอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีวิตามินซีค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผลไม้เนี่ยยกตัวอย่างเช่นส้มมะนาวนะคะหรือว่าจะเป็นพวกฝรั่งมะขามป้อมมะละกอสุกสับปะรดกลุ่มนี้ก็จะมีวิตามินซีค่อนข้างมากถัดจากวิตามินซีก็จะเป็นวิตามิน A กับวิตามิน E ซึ่งมีอยู่ในกลุ่มของเขาเรียกว่าเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะก็จะจัดการกับสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในส่วนที่เป็นไขมันเริ่มจากวิตามิน A ก่อนเนาะวิตามิน A เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ในเครื่องในในตับนะคะแล้วในไข่ในน้ำนมไข่นี่ก็จะเป็นที่ไข่แดงนะคะแล้วก็จะเป็นพวกผักผลไม้ที่มันมีสีเขียวเข้มสีเหลืองสีส้มเช่นแครอทฟักทองนะคะหรือว่ามะละกอนะคะมะม่วงสุกมะเขือเทศนะคะแล้วก็ในวิตามิน A เนี่ยมันก็จะมีหลายกลุ่มกลุ่มแรกก็จะเป็นเบต้าแคโรทีนก็คือผักที่เป็นสีเหลืองสีส้มนะคะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นพวกที่เป็นลูทีนซีแซนทีนอยู่ในเบอร์รี่ทั้งหลายที่เราเคยได้ยินแล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของความเสื่อมที่จอประสาทตานะคะขั้นถัดมาก็จะเป็นวิตามิน E ค่ะวิตามิน E เนี่ยจริงๆแล้วจะเจออยู่ในน้ำมันค่อนข้างเยอะนะคะอะโวคาโดที่เราได้ยินน้ำมันหรือว่าพวกจมูกข้าวสาลีนะคะในน้ำมันทั้งหลายเกือบทุกชนิดเลยที่เป็นน้ำมันพืชจะมีวิตามิน E อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะมีวิตามิน E อยู่พอสมควรแล้วก็ในพวกของถั่วนะคะถั่วเมล็ดทั้งหลายเนี่ยถั่วเมล็ดแห้งทั้งหลายเนี่ยก็จะมีวิตามิน E อยู่เยอะพอสมควรค่ะอีกอันนึงที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะก็คือซิลิเนียมนะคะซิลิเนียมเนี่ยเจอในไหนเจอในพวกอาหารทะเลนะคะพวกของทูน่าพวกเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็อยู่ในตับอาจจะอยู่ในไก่ในปลาหรือว่าในพวกโควิดได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นแหล่งของอาหารที่มีเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์หรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระนอกเหนือจากอาหารที่เป็นพวกของแอนตี้ออกซิแดนต์ที่จะเป็นเรื่องของวิตามินแล้วก็พวกของแร่ธาตุแล้วเนี่ยพวกของสมุนไพรเองหรือว่าพืชบางอย่างเนี่ยก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยเช่นกันยกตัวอย่างเช่นบางทีเราจะได้ยินว่าในส่วนของผักพื้นบ้านในส่วนของสมุนไพรหลายๆอย่างพวกนี้ก็จะมีเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งในนั้นเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพฤกษเคมีเนาะเป็นไฟโตเคมีคอลที่มีอยู่ในนั้นแต่ว่าเวลาที่เราจะปรุงอาหารนี่ก็มีความสำคัญนะคะพอเราเลือกอาหารได้แล้วเวลาที่เราจะปรุงอาหารอันแรกเลยเนี่ยถามว่าเราจะใช้อะไรต้มนึ่งปิ้งย่างยำอบตุ๋นนะคะเราจะเลี่ยงอาหารที่ผ่านความร้อนสูงๆหรือว่าดีฟรายเช่นทอดไฟแรงๆมากๆเพราะอันนี้เนี่ยมันก็จะทำให้คุณสมบัติของเนื้อสัตว์หรือว่าสารที่เรามีอยู่เนี่ยมันเปลี่ยนรูปไปนะคะอาจจะทำให้เกิดไขมันทรานส์เกิดขึ้นมีไฮโดรคาร์บอนเยอะขึ้นกลายเป็นสารก่อมะเร็งไปก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะหลีกเลี่ยงการผ่านกระบวนการที่มีความร้อนสูงมากๆอันที่สองถ้าสมมติว่ามันเป็นพวกผักผลไม้สดนะคะอันนี้ต้องระวังละถ้าสมมติว่าจะเป็นพวกวิตามิน A หรือวิตามิน E ซึ่งเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันพวกนี้เวลาที่เราไปผัดหรือว่าเราไปทำอะไรที่มันมีความร้อนเติมน้ำมันนิดนึงจะทำให้การดูดซึมของวิตามินนี้ดีขึ้นในทางตรงข้ามพวกที่เป็นวิตามินที่ละลายในน้ำเช่น B กับ C พวกนี้ความร้อนนะคะวิตามินมันจะหายไปบางส่วนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้กินสดแล้วก็กินเลยทันทีนะคะเช่นสมมติเราบอกว่าเราอยากจะกินส้มเราอยากจะได้วิตามินซีแต่เราคั้นแล้วทิ้งเอาไว้อย่างนี้วิตามินซีก็เริ่มหายไปละนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะปอกแล้วก็กินเลยลักษณะนี้เป็นต้นนอกเหนือจากเรื่องอาหารนะคะเราก็จะข้ามมาสู่ตัวอที่2ก็คือออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอเนี่ยก็จะช่วยให้สุขภาพโดยรวมเนี่ยแข็งแรงนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนนะคะทำให้มีเอนโดฟินหลั่งทำให้รู้สึกอารมณ์ดีขึ้นแล้วก็ลดพวกของฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความเครียดลงนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยโดยภาพรวมก็จะทำให้อนุมูลอิสระในร่างกายลดลงแล้วก็ช่วยลดการอักเสบที่เกิดขึ้นในร่างกายได้ด้วย ค่ะแล้วก็อสุดท้ายนะคะก็คืออารมณ์นะคะเราก็ควรจะมีการจัดการกับอารมณ์ที่ดีนะคะไม่ควรจะเครียดนะคะต่อให้มีความเครียดเกิดขึ้นก็ควรจะจัดการกับมันแล้วก็ไม่ให้เกิดความเครียดอยู่นานยิ่งเราเครียดมากนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคอร์ติซอลหรือว่าฮอร์โมนบางอย่างเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดมันจะสูงขึ้นนะคะแล้วจะยิ่งทำให้อนุมูลอิสระในร่างกายเกิดมากขึ้นนะคะก็จะทำให้เราแก่เร็วขึ้นดังนั้นเราไม่ควรจะเครียดนะคะนอกจากนี้เราควรจะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพียงพอที่นี่คืออะไรจริงๆแล้วควรจะนอนให้ได้วันละประมาณ 6-8 ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็จะทำให้ระดับฮอร์โมนในร่างกายไม่ว่าจะเป็นซีโรโทนินก็ตามหรือว่าเมลาโทนินเนี่ยปรับสมดุลได้ดีนะคะก็จะทำให้เราไม่แก่เร็วขึ้นค่ะโดยสรุปนะคะถ้าเราอยากที่จะชะลอวัยหรือว่าเราไม่อยากจะแก่เร็วนะคะก็จะมีหลักง่ายๆก็คือ3อเรื่องของอาหารออกกำลังกายแล้วก็เรื่องของอารมณ์นะคะจัดการความเครียดให้ดีออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะกินอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ไม่มากจนเกินไปควบคุมน้ำหนักนะคะลดพวกไขมันนะคะลดพวกน้ำตาลนะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายกินผักผลไม้เยอะๆเลือกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันก็ลดอาหารแปรรูปนะคะไม่รับประทานอาหารที่เค็มเกินไปลดโซเดียมนะคะหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์แล้วก็หยุดสูบบุหรี่นะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้สุขภาพเราดีแล้วก็ไม่แก่ก่อนวัยด้วยค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้

นผิวคล้ำกับคนผิวขาวมีความเสี่ยงต่อมะเร็งผิวหนังต่างกันนะคะถ้าเกิดว่าเรามีผิวคล้ำนั่นหมายความว่าเรามีพวกเม็ดสีหรือว่าเมลานินนะคะค่อนข้างเยอะซึ่งเม็ดสีเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นตัวกรองรังสี UV นะคะไม่ให้ผ่านเข้าไปที่ผิวหนังชั้นลึกแล้วก็ทำให้เซลล์กลายไปเป็นมะเร็งคนไทยเนี่ยอาจจะมีคนที่ผิวโทนคล้ำหน่อยหรือว่าผิวโทนขาวขึ้นนิดนึงเช่นเป็นคนไทยเชื้อสายจีนอย่างเงี้ยค่ะไม่มีความแตกต่างกันในด้านการเกิดมะเร็งผิวหนังนะคะแต่ว่าที่ต่างกันมากคือผิวขาวไปเลยคือเป็นโทนคอเคเชียนหมายความเป็นฝรั่งเป็นยุโรปอย่างเงี้ยค่ะคือพวกนี้พอโดนแดดปุ๊บนะคะเขาก็จะไม่มีเซลล์เม็ดสีที่จะป้องกันแสงแดดได้ดีเขาจะค่อนข้างโดนแดดแป๊บเดียวอาจจะเบิร์นอาจจะไหม้ผิวแดงเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยถือว่าเป็นโทนที่ผิวขาวแล้วก็ค่อนข้างเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง

0: ปัสสาวะทุกชั่วโมงสีเปลี่ยนมีฟองกลิ่นฉุนแสบขัดเป็นสัญญาณเตือนผิดปกติ
1: จะมีสักกี่คนนะคะที่สังเกตปัสสาวะของตัวเองวันนี้เรามาดูกันว่าปัสสาวะแบบไหนปกติแบบไหนผิดปกติค่ะมาดูความเชื่อแรกกันนะคะปัสสาวะเปลี่ยนสีสัญญาณเตือนผิดปกติจริงค่ะปัสสาวะของเรานะคะโดยทั่วไปก็จะเป็นสีใสจนถึงเหลืองอัมพันนะคะถ้าสมมติว่าปัสสาวะเราเปลี่ยนสีอาจจะเกิดจากการที่เรากินยาบางชนิดก็อาจจะทำให้เปลี่ยนสีได้หรืออาจจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่างเช่นถ้าเปลี่ยนสีเป็นสีแดงหรือสีน้ำล้างเนื้ออันนี้เนี่ยเป็นสัญญาณเตือนนะคะว่าผิดปกติอาจจะมีนิ่วในไตนะคะหรือว่ามีความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะรีบไปหาหมอเถอะค่ะทีนี้เรามาดูความเชื่อที่สองกันนะคะปัสสาวะมีฟองกลิ่นฉุนสัญญาณเตือนผิดปกติจริงค่ะการมีฟองเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่มีโปรตีนรั่วในทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความผิดปกติบริเวณไตได้ส่วนการที่ปัสสาวะของเรามีกลิ่นนะคะบางคนเชื่อว่าเกิดจากเราไปกินของแสลงมาไม่ว่าจะเป็นของหมักของดองพวกนี้นะคะส่วนใหญ่ไม่ทำให้มีกลิ่นค่ะการที่มันมีกลิ่นนะคะอันนี้ไม่ปกติละค่ะอาจจะเกิดจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นรีบไปพบแพทย์ค่ะเรามาดูความเชื่อถัดมานะคะปัสสาวะแล้วแสบสัญญาณเตือนผิดปกติอันนี้ผิดปกติจริงๆค่ะการที่เราปัสสาวะแสบนะคะอาจจะเกิดได้จากการที่เราติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและเวลาปัสสาวะมันแสบบริเวณท่อปัสสาวะหรือว่าอาจจะเกิดจากการที่เรามีแผลบริเวณอวัยวะเพศเวลาที่ปัสสาวะออกมามันก็เลยโดนบริเวณแผลเหล่านั้นเนี่ยก็จะทำให้มีอาการเจ็บปวดได้เช่นคนที่เป็นเริมเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการเหล่านี้รีบไปพบแพทย์นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าปัสสาวะแบบไหนเขาเรียกว่าปกติอันดับแรกนะคะก็คือลักษณะทางกายภาพก่อนสีนะคะก็คือเป็นสีใสหรือสีเหลืองอัมพันไม่มีกลิ่นฉุนก็คือเป็นกลิ่นปัสสาวะปกติธรรมดาของเรานี่เองถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปจากเนี้ยแสดงว่าไม่ปกติแล้ว

อันถัดมานะคะจำนวนครั้งของการปัสสาวะคนที่ปัสสาวะปกตินะคะก็คือไม่เกิน10ครั้งต่อวันตอนกลางคืนเนี่ยแทบจะไม่ต้องตื่นหรือว่าตื่นมาไม่เกิน1ครั้งต่อวันอันนี้เขาเรียกว่าปกตินอกจากนี้นะคะอาการร่วมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเร่งรีบไปเข้าห้องน้ำไอจามแล้วเล็บเนี่ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าผิดปกติค่ะส่วนอาการอื่นๆที่เราต้องสังเกตตัวเราเองนะคะปัสสาวะไม่ออกหรือว่าต้องเบ่งเวลาปัสสาวะปัสสาวะแสบขาดพวกนี้เนี่ยผิดปกตินะคะหรือบางคนนะคะไม่ได้มีอาการอย่างที่ว่ามาแต่ว่าการปัสสาวะเนี่ยรบกวนชีวิตประจำวันของเราอันนี้เนี่ยก็แนะนำว่าให้เข้ามาปรึกษาแพทย์เถอะค่ะการที่เราสังเกตปัสสาวะของเรานะคะก็จะทำให้เรารู้ว่าตัวเราเนี่ยมีความผิดปกติหรือเปล่าก็จะทำให้สามารถตรวจเจอโรคต่างๆของทางเดินปัสสาวะได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ

คนทั่วไปไม่มีสิทธิ์เป็นมะเร็งตับนะครับมีความเสี่ยงน้อยมากนั้นคนที่มีความเสี่ยงก็คือที่1เป็นไวรัสตับอักเสบ B เรื้อรังท่านมีพี่น้องท้องเดียวกันพ่อแม่หรือญาติพี่น้องฝ่ายพ่อแม่เป็นไวรัส B หรือเป็นมะเร็งตับท่านควรจะได้รับการตรวจว่าท่านเป็นไวรัส B มั้ยหรือเป็นไวรัสตับอักเสบ C เรื้อรังเช่นมีประวัติได้รับเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดก่อนปี2533เนื่องจากก่อนปี2533เรายังไม่รู้นะครับว่ามีไวรัสตับอักเสบ C อยู่ในเลือดมันเราก็เลยไม่มีการตรวจกรองหรือมีประวัติเคยใช้ยาเสพติดใช้เข็มฉีดยาร่วมกันด้วยวิธีอื่นๆหรือว่าเป็นคนที่ดื่มสุราแล้วไม่สามารถจะเลิกได้แล้วก็ตับก็มีความเสื่อมไปจากโรคพิษสุรานี่นะครับหรือว่ามีโรคประจำตัวชนิดอื่นที่ทำให้มีตับเสื่อมมากขึ้นเช่นมีเบาหวานมีภาวะไขมันพอกตับกลุ่มนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งตับถ้าท่านมีปัจจัยเสี่ยงถึงแม้ท่านไม่มีอาการการเวลาสักเล็กน้อยทุก6เดือนไปพบแพทย์เป็นระยะเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ยังรักษาหายขาดได้ครับ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีค่ะแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรนะคะวันนี้เรามาพบกันกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของ Anti-Aging Food นะคะก็น่าจะเป็นเรื่องที่มีหลายๆคนสนใจตอนแรกเราก็คงจะเคยได้ยินกันในเรื่องของเวชศาสตร์ชะลอวัยนะคะเวชศาสตร์ชะลอวัยคืออะไรเวชศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยมันเป็นศาสตร์หนึ่งซึ่งเขาจะใช้สำหรับการที่จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็เข้าสู่ความสมดุลของร่างกายไม่มีการอะไรที่มากไปไม่มีอะไรที่น้อยไปแล้วก็มุ่งเน้นว่าจะทำให้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีสำหรับวันนี้ที่เราจะคุยกันหลักๆ ก็คงจะเป็นเรื่องของ Anti-Aging Food นะคะก่อนที่จะไปถึง Anti-Aging Food เราก็คงต้องมาดูก่อนว่า Aging Process หรือว่าเรื่องของความเสื่อมความถดถอยในร่างกายความแก่เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ความเสื่อมในร่างกายนะคะหรือว่า aging process เนี่ยจริงๆมันก็เริ่มต้นตั้งแต่ประมาณอายุ

30แล้วนะคะคือเราเริ่มจากเกิดมาเนี่ยร่างกายเราก็ค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งโตเต็มที่นะคะก็จะประมาณ 20-30 หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มเกิดเขาเรียกว่าเป็น aging process หรือว่าความเสื่อมลงนะคะทีนี้การเกิดความเสื่อมในร่างกายหรือความแก่ในร่างกายเนี่ยมีหลายกลไกมีหลายปัจจัยนะคะเดี๋ยวเราจะ

หรือว่า aging process อันแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอนุมูลอิสระสำหรับอนุมูลอิสระในร่างกายเนี่ยนะคะเกิดขึ้นได้ทั้งจากภายในแล้วก็จากภายนอกนะคะปัจจัยภายในเนี่ยเวลาที่เรารับประทานอาหารหรือว่าการเผาผลาญพลังงานในร่างกายนะคะขบวนการเมตาบอลิซึมทั้งหมดเนี่ยมันจะทำให้เกิดอนุมูลอิสระเกิดขึ้นแล้วร่างกายของเราเนี่ยก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะไปจับกับตัวอนุมูลอิสระเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอนุมูลอิสระมากขึ้นมันจะทำลายเซลล์เราทำให้เซลล์แก่เซลล์เสื่อมแล้วก็เซลล์ตายแต่ถ้าเราไปจับกับตัวอนุมูลอิสระแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้อันเนี้ยไม่ไปทำร้ายร่างกายดังนั้นเราต้องมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เพียงพอหรือเราจะต้องทำให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดอนุมูลอิสระให้น้อยที่สุดนะคะเวลาที่เราเครียดเวลาที่เรารับประทานอาหารบางอย่างมากเกินไปนะคะยกตัวอย่างเช่นเรากินพวกไขมันบางอย่างมากเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายก็จะมีการสร้างอนุมูลอิสระเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยเราต้องใช้สารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นนะคะอันที่สองถ้าสมมติว่าเราเนี่ยรับประทานอาหารที่เป็นผักผลไม้ลดลงหรือไม่ทานเลยวิตามินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสารต้านอนุมูลอิสระก็จะลดลงอันนี้ก็จะยิ่งทำให้อนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นไม่มีตัวจับแล้วมาทำร้ายร่างกายเรามากขึ้นนะคะอันนี้คือปัจจัยภายในในส่วนของปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกสารเคมีแสงแดดหรืออะไรก็ตามที่กระตุ้นให้เกิดเรื่องของอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นอันนี้มันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ความเสื่อมในร่างกายหรือว่าการบาดเจ็บของเซลล์ความแก่ของเซลล์มันมีมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือบาลานซ์ระหว่างส่วนที่เป็นอนุมูลอิสระแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระอันที่สองนะคะก็คือเรื่องของฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยก็จะมีการสร้างในตั้งแต่เด็กขึ้นมาเพื่อจะเจริญเติบโตเพื่อการทำงานนะคะเมื่ออายุเรามากขึ้นฮอร์โมนบางอย่างจะลดลงเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้ยกตัวอย่างเช่นเอสโตรเจนเอสโตรเจนเองเนี่ยในผู้หญิงเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการสืบพันธุ์ใช่ไหมคะจะมีการตั้งครรภ์ได้ทีนี้พอถึงจุดหนึ่งที่เราไม่มีความจำเป็นแล้วเนี่ยระดับฮอร์โมนพวกนี้ก็จะลดลงเมื่อระดับฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นเอสโตรเจนก็ตามเทสโทสเตอโรนก็ตามที่ลดลงอันเนี้ยมันก็จะทำให้ฟังก์ชันอื่นๆของร่างกายเช่นกล้ามเนื้อหรืออะไรก็ตามเนี่ยลดลงถดถอยลงจะทำให้เกิดภาวะแก่เกิดขึ้นนะคะทีนี้ถามว่าในสภาวะบางอย่างที่มีฮอร์โมนพวกนี้ลดลงหรือว่าพร่องฮอร์โมนพวกนี้ก็จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยแก่เร็วขึ้นนะคะอันที่3ค่ะก็คือกระบวนการอักเสบในร่างกายนะคะเวลาที่มันมีการอักเสบลองนึกถึงเวลาที่เรามีข้ออักเสบสิคะเรามีการบาดเจ็บมีข้ออักเสบใช่ไหมกระดูกหรือข้ออันนั้นเนี่ยก็จะเสื่อมเร็วขึ้นยกตัวอย่างเช่นคนไข้รูมาตอยด์นะคะเวลาที่มันมีการอักเสบเรื้อรังที่ข้อแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีข้อเสื่อมหรือว่าข้อผิดรูปได้เช่นกันค่ะกระบวนการอักเสบที่เกิดขึ้นในร่างกายเราเนี่ยก็จะทำให้เซลล์ต่างๆเนี่ยมีความเสื่อมแล้วก็มีการบาดเจ็บหรือว่ามีเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าชราหรือว่า aging process ได้ง่ายขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องพยายามทำให้กระบวนการอักเสบในร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นน้อยลงหรือว่าที่ไม่จำเป็นเนี่ยไม่เกิดขึ้นอะไรเอ่ยคือไม่จำเป็นอาหารบางอย่างยกตัวอย่างเช่นไขมันนะคะโดยเฉพาะพวกที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวบางชนิดเวลาที่เรากินมากขึ้นหรือกินมากเกินไปมันจะทำให้มีกระบวนการอักเสบเกิดขึ้นแล้วเมื่อมีกระบวนการอักเสบที่ไม่จำเป็นเยอะขึ้นก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยเสื่อมลงหรือว่าเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าชราเนี่ยเยอะขึ้นนะคะความอ้วนค่ะเป็นภาวะหนึ่งที่ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังปริมาณน้อยๆอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องลดน้ำหนักนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยโรคต่างๆที่เราเป็นอยู่นะคะหลายๆท่านที่มีโรคประจำตัวโรคเรื้อรังพวกนี้ก็จะกระตุ้นให้มีการอักเสบเกิดขึ้นในร่างกายค่ะแล้วก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าเป็น aging process ได้เยอะขึ้นค่ะเราก็เคยได้ยินนะคะว่าเวลาที่เรากินน้ำตาลเยอะๆแล้วจะทำให้เราแก่เร็วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่น้ำตาลในเลือดมันสูงเนี่ยมันจะทำให้มีขบวนการเกิดขึ้นในร่างกายแล้วทำให้มีสารตัวนึงเกิดขึ้นเราเรียกว่าเป็น advanced glycation end product นะคะหรือบางคนจะเห็นในภาษาอังกฤษเขียนว่า AGE นะคะเหมือน age ที่บอกว่าแก่นะคะตัวนี้เองมันจะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากที่มันมีน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นถ้าน้ำตาลอยู่ในเลือดนานๆใช่ไหมคะเส้นเลือดก็จะแข็งก็จะเปราะก็จะพังเร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยพยายามควบคุมให้ระดับน้ำตาลในเลือดเราเนี่ยคงที่หรือว่าไม่สูงนะคะเพื่อจะช่วยทำให้ภาวะที่เป็นความแก่หรือว่า aging process พวกนี้ลดลงนะคะอันถัดมาก็จะเป็นเรื่องของสารพิษจากภายนอกที่เราได้รับเข้ามามีทั้งจากอากาศนะคะไม่ว่า

จะเป็นเรื่องของฝุ่นควันในอากาศ PM 2.5 นะคะแสงแดดเวลาที่เราได้รับแสงแดดเข้ามาเนี่ยมันจะได้ทั้ง UVA UVB ใช่ไหมคะ UVB ทำให้ผิวเราคล้ำUVB เอาง่ายๆเนาะ B ก็คือเบิร์นตัว A ก็จะลงไปลึกกว่า UVB นิดนึงก็จะทำให้มีริ้วรอยขึ้นมาอย่างนี้นะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของสารพิษหรือว่าโลหะหนักหรือว่าสารปนเปื้อนที่มีอยู่ทั้งในอากาศแล้วก็ในน้ำในสิ่งแวดล้อมรอบๆเรานอกจากนี้ก็จะเป็นพวกของควันบุหรี่นะคะผู้หญิงสูบบุหรี่ก็จะดูแล้วสูงอายุสูงวัยหรือว่าแก่เร็วกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่อีกส่วนนึงก็จะเป็นเรื่องของอาหารที่เราจะได้รับเข้าไปนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นอาหารแปรรูปนะคะก็จะมีการเติมสารเคมีอะไรหลายๆอย่างลงไปเพื่อจะยืดอายุของอาหารนะคะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยได้รับสารพวกนั้นเนี่ยในปริมาณมากขึ้นถ้าเราได้เนี่ยถามว่าจริงๆแล้วมันเป็นอันตรายไม่เติมได้ไหมถ้าเรากินไม่บ่อยหรือว่าไม่ค่อยได้กินโอกาสที่เราจะได้รับสารพวกนี้ก็จะน้อยลงแต่ถ้าเรากินบ่อยๆกินเป็นประจำเราก็จะได้รับสารพวกนี้เพิ่มขึ้นค่ะในส่วนของการเสื่อมสภาพของเซลล์ต้นกำเนิดนะคะก็จะมีอีกอันนึงก็คือว่าเวลาที่เหมือนโรงงานนึงเนาะเวลาที่ใช้งานมานานๆก็จะมีความเสื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายเราจะมีการสร้างเซลล์ใหม่ตลอดเวลาก็คือเซลล์ต้นกำเนิดหรือว่าสเต็มเซลล์ที่เรารู้จักนะคะทีนี้พอเวลาที่เราใช้งานไปนานๆเข้าเนี่ยมันก็จะมีความเสื่อมละสเต็มเซลล์ก็ทำงานได้ไม่เต็มที่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะสร้างเซลล์ทดแทนหรือสร้างเซลล์ใหม่มันก็จะลดลงทำให้มีความเสื่อมเกิดขึ้นในร่างกายนะคะแล้วยิ่งถ้าเราได้รับสารเคมีหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วทำให้โรงงานก็คือไขกระดูกเนี่ยทำงานแย่ลงอันนี้เนี่ยก็จะยิ่งทำให้ความแก่ความเสื่อมในร่างกายเนี่ยเกิดเร็วขึ้นค่ะค่ะต่อไปเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของอาหารที่จะทำร้ายร่างกายหรือว่าทำให้เราแก่เร็วนะคะ1ก็จะเป็นของกลุ่มอาหารทอดค่ะถัดมาเนี่ยก็คล้ายๆกับอาหารทอดจะเป็นกลุ่มไขมันแต่อันเนี้ยเราก็จะโฟกัสที่อาหารที่เขาเรียกว่าไขมันไม่อิ่มตัวนะคะไขมันไม่อิ่มตัวเอ๊ะตอนแรกเราก็ฟังดูดีเนาะแต่ว่าไขมันไม่อิ่มตัวอันเนี้ยเราจะพูดถึงกลุ่มที่เราเรียกว่าโอเมก้า6ซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะไปทำให้การอักเสบในร่างกายเพิ่มขึ้นถามว่าโอเมก้า6อยู่ในไหนยกตัวอย่างนะคะเช่นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะทีนี้วิธีการแก้ไขก็คือเราจะลดปริมาณของไขมันโดยเฉพาะโอเมก้า6ลงแต่ถ้าเราจะใช้ไขมันเราจะเลือกเป็นไขมันที่มีโอเมก้า3นะคะยกตัวอย่างเช่นพวกน้ำมันปลาทะเลนะคะหรือว่าจะใช้เป็นกลุ่มของน้ำมันเช่นเป็นพวกที่เป็นวอลนัทนะคะเป็นพวกที่เป็นแฟลกซีดหรือว่าเป็นพวกเชียพวกนี้ก็จะมีโอเมก้า3เยอะซึ่งจะช่วยลดการอักเสบกลุ่มที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของชากาแฟนะคะตัวชาเองเนี่ยจะมีเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระแต่ว่าชากาแฟเนี่ยถ้าเราดื่มมากเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่จะเป็นเรื่องของยาขับปัสสาวะอ่อนๆจะทำให้เราปัสสาวะบ่อยก็จะเสียน้ำร่างกายก็จะแห้งอันนี้ก็จะทำให้เราแก่เร็วนะคะอันที่3ค่ะถ้าสมมติว่าเรากินชากาแฟร่วมกับการเติมน้ำตาลเยอะๆเติมครีมเยอะๆอันนี้จะมีปัญหาแน่นอนทำให้เราแก่เร็วแล้วก็อ้วนขึ้นด้วยนะคะข้อที่4ค่ะก็จะเป็นกลุ่มของน้ำอัดลมหรือว่าน้ำตาลนะคะกลุ่มนี้เหมือนที่บอกตั้งแต่ต้นเลยว่ากินเข้าไปน้ำตาลเยอะแล้วทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นจะมีสารตัวนึงที่เกิดขึ้นนะคะชื่อว่าไกลเคชั่นproductนะคะซึ่งตัวนี้มันจะไปทำให้อวัยวะต่างๆเกิดความเสื่อมหรือความแก่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องลดปริมาณของพวกน้ำตาลพวกนี้ลงนะคะก็จะทำให้ขบวนการแก่หรือว่าชะลอความแก่ในร่างกายลงมาได้นะคะอันที่5ค่ะก็จะเป็นกลุ่มของเกลือนะคะเกลือหรือว่าโซเดียมถ้าเรากินเยอะเนี่ยร่างกายเราก็จะมีการบวมน้ำได้หรือว่าพวกสารเคมีที่มีการเติมลงไปในอาหารเพื่อจะช่วยยืดอายุของอาหารโดยเฉพาะในกลุ่มของพวกอาหารแปรรูปนะคะพวกนี้ก็จะไปทำให้เป็นเรื่องของสารพิษอย่างนึงที่เข้าไปในร่างกายแล้วก็จะทำให้เกิดเรื่องของอนุมูลอิสระเกิดขึ้นและทำให้ร่างกายแก่เร็วด้วยข้อสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของแอลกอฮอล์นะคะเวลาที่ดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปเนี่ยก็จะทำให้การทำงานของคอลลาเจนเนี่ยไม่เต็มที่ไม่สมดุลนะคะการจับตัวของคอลลาเจนก็จะลดลงแล้วทำให้ผิวหนังเนี่ยเกิดการเหี่ยวย่นได้นอกจากนี้นะคะในแอลกอฮอล์เองเนี่ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางอย่างเนี่ยอาจจะทำให้เรามีการปัสสาวะเยอะขึ้นนะคะก็จะทำให้ร่างกายแห้งแล้วก็ดูแก่ได้พอเรารู้สาเหตุคร่าวๆนะคะหรือว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดความแก่ความชราหรือความเสื่อมในร่างกายแล้วเนี่ยในส่วนของอาหารที่เราจะเอามาพูดมีอะไรบ้างอันแรกเลยเราก็จะรู้ว่าถ้าเกิดว่าอ้วนมากนะคะแล้วมีไขมันเยอะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะทำให้มีความเสื่อมเกิดขึ้นเราก็ต้องพยายามลดน้ำหนักไม่ให้อ้วนนะคะหรือว่าอาหารที่กินเนี่ยแคลอรี่ต่ำลงอันนี้ก็จะพบว่าสามารถที่จะช่วยลดความเสื่อม

รือความชราในร่างกายลงได้อันที่สองเรารู้ว่าอนุมูลอิสระเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดเรื่องไม่ว่าจะเป็นการทำงานของเซลล์ที่แย่ลงเซลล์เสื่อมเซลล์ตายหรือว่าความชราเขาก็จะแนะนำว่าเราจะต้องมีอาหารที่เป็นตัวต้านอนุมูลอิสระเยอะขึ้นจะสังเกตว่าอาหารที่ขายส่วนใหญ่หรือว่าโปรโมทส่วนใหญ่เนี่ยจะมีคุณสมบัติที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือว่ามีคุณสมบัติที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะสารต้านอนุมูลอิสระที่เรารู้จักกันบ่อยๆก็จะเป็นกลุ่มของวิตามินวิตามินอะไรบ้างที่จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระส่วนใหญ่ก็จะเป็น A C E ใช่ไหมคะที่เราจะได้ยินบ่อยๆวิตามิน A เนาะแล้วก็วิตามิน E แล้วก็วิตามิน C ใช่ไหมคะในผักผลไม้วิตามิน C เพียบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ของกลุ่มเบอร์รี่ส่วนใหญ่ของกลุ่มผลไม้ที่เราแนะนำไปเนี่ยก็มักจะเป็นกลุ่มที่มีวิตามิน C สูงนะคะวิตามิน E อยู่ในไหนอะโวคาโดนะคะแล้วก็จริงๆแล้ววิตามิน E เนี่ยเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าในไขมันเองเนี่ยจะมีอนุมูลอิสระเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะกินไขมันให้น้อยในน้ำมันที่เรารับประทานนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อความคงตัวของมันเนี่ยเขาจะมีการผสมในส่วนที่เป็นวิตามิน E เข้าไปแล้วด้วยนะคะเพื่อจะช่วยทำให้เกิดเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระลงไปแล้วในตัวส่วนวิตามิน A อยู่ในไหนวิตามิน A ก็จะอยู่ในพวกของผักสีส้มสีเหลืองสีแดงอย่างนี้ใช่ไหมคะที่จะเป็นพวกเบต้าแคโรทีนเป็นวิตามิน A นะคะทีนี้ในส่วนของวิตามิน A บางตัวเนี่ยนอกเหนือจากที่เป็นพวกของผักเบต้าแคโรทีนแล้วเนี่ยพวกลูทีนซีแซนทีนที่เราเคยได้ยินพวกเบอร์รี่ทั้งหลายที่จะช่วยบำรุงสายตาหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนนึงโดยอาศัยคุณสมบัติที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เช่นเดียวกันนอกเหนือจากวิตามินเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่เป็นพวกของพฤกษเคมีหรือว่าไฟโตเคมีคอลหลายอย่างนะคะที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์ไม่ว่าจะเป็นพวกของสมุนไพรเองก็ตามนะคะชาเขียวที่เราเคยได้ยินใช่ไหมคะพวกของช็อกโกแลตอะไรก็ตามเนี่ยที่เราจะพูดว่ามันเป็นอาหารที่เป็นซูเปอร์ฟู้ดบ้างล่ะเป็นอาหารที่จะช่วยชะลอความเสื่อมความแก่พวกนี้ก็จะใช้คุณสมบัติที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรามองเห็นเวลาที่เขาบอกว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ของอาหารที่เขาจะพูดกันก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะส่วนที่3ค่ะก็จะเป็นตัวที่จะไปลดเรื่องของการอักเสบเรารู้ว่าการอักเสบเองเนี่ยทำให้เกิดเรื่องของเอจิ้งโปรเซสได้เพราะฉะนั้นอาหารที่จะไปช่วยลดเรื่องของการอักเสบก็จะสามารถช่วยลดเอจิ้งโปรเซสได้อาหารที่จะช่วยลดการอักเสบคืออะไรหนึ่งพวกไขมันบางตัวซึ่งมันให้มีการอักเสบเพิ่มขึ้นเราก็จะต้องลดไขมันนะคะอันที่สองอาหารที่จะไปช่วยลดเรื่องของการอักเสบก็อย่างเช่นโอเมก้า3 Evening Primrose อย่างเงี้ยค่ะน้ำมันปลาเอยหรือว่าพวกของ Flax Seed เอยหรือว่าเรื่องของ ALA อะไรพวกเนี้ยที่เขาพูดกันก็จะไปช่วยในเรื่องของการที่จะไปลดการอักเสบนะคะดังนั้นจะเห็นว่าอาหารทั้งหลายที่เวลาเราพูดกันเนี่ยมันก็จะครอบคลุมอยู่ในคุณสมบัติประมาณนี้ลดการอักเสบนะคะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะแล้วก็เรื่องของการลดแคลอรี่ลงนะคะพวกนี้ก็จะเป็นหลักๆของอาหารที่จะอยู่ในกลุ่มที่เป็นแอนตี้เอจจิ้งอีกอันนึงเขาจะแนะนำว่าจะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอแล้วก็พักผ่อนนะคะการนอนหลับพักผ่อนที่ดีไม่เครียดนะคะเพราะเวลาที่เราเครียดปุ๊บคอร์ติซอลในร่างกายมากขึ้นพวกนี้เนี่ยก็จะทำให้มีสเตรสหรือว่ามีความเครียดเกิดขึ้นแล้วเอจจิ้งโปรเซสก็จะตามมาถ้าใครอยู่ในกลุ่มที่แบบกินชากาแฟเยอะๆก็จะบอกว่ากินชากาแฟมากๆนี่อาจจะทำให้เป็นเอจจิ้งโปรเซสถามว่าเกิดอะไรขึ้นในกรณีของชากาแฟบางคนจะพูดว่าเวลาที่เรากินชาหรือกาแฟแล้วกันนะคะมันจะทำให้เราฉี่เยอะขึ้นมีคุณสมบัติที่มีฤทธิ์เป็นเขาเรียกว่าเป็นยาขับปัสสาวะอ่อนๆนะคะดังนั้นร่างกายก็จะขาดน้ำเมื่อเราแห้งหรือเราขาดน้ำเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวหรือความชุ่มชื้นในร่างกายทั้งหลายเนี่ยมันลดลงก็จะทำให้ดูว่าสูงวัยกว่าปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำต้องเพียงพอวิตามินดีหรือว่าครีมกันแดดที่จำเป็นถามว่าทำไมถึงต้องจำเป็นเพราะว่าเวลาที่เราเจอแสงแดดนะคะหรือไม่ต้องแสงแดดก็ได้นะคะแสงไฟทุกวันเนี่ยมันก็จะมี UV ดังนั้นส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนำว่าให้ใช้ครีมกันแดดเพื่อจะลดเรื่องของสิ่งที่จะทำให้เกิดเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยภายนอกเรื่องของแสงที่จะทำให้เกิดเรื่องของความแก่ของผิวหนังค่ะสำหรับแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระในอาหารนะคะก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มของวิตามินแล้วก็แร่ธาตุนะคะทีนี้ในกลุ่มของวิตามินเองเนี่ยจะมีอยู่2กลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นวิตามินที่ละลายในไขมันกับวิตามินที่ละลายในน้ำนะคะซึ่งตัวที่เป็นตัวหลักสำหรับที่อยู่ในน้ำเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของวิตามินซีนะคะวิตามินซีเองเนี่ยจะเจอในไหนเจอในผักแล้วก็ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเป็นส่วนใหญ่นะคะในผักมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นบรอกโคลีคะน้านะคะสะเดาใบปอหรือว่าผักหวานนะคะผักกาดเขียวอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีวิตามินซีค่อน

ข้างเยอะนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผลไม้เนี่ยยกตัวอย่างเช่นส้มมะนาวนะคะหรือว่าจะเป็นพวกฝรั่งมะขามป้อมมะละกอสุกสับปะรดกลุ่มนี้ก็จะมีวิตามินซีค่อนข้างมากถัดจากวิตามินซีก็จะเป็นวิตามินเอกับวิตามินอีซึ่งมีอยู่ในกลุ่มของเขาเรียกว่าเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะก็จะจัดการกับสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในส่วนที่เป็นไขมันเริ่มจากวิตามินเอก่อนเนาะวิตามินเอเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ในเครื่องในในตับนะคะแล้วในไข่ในน้ำนมไข่นี่ก็จะเป็นที่ไข่แดงนะคะแล้วก็จะเป็นพวกผักผลไม้ที่มันมีสีเขียวเข้มสีเหลืองสีส้มเช่นแครอทฟักทองนะคะหรือว่ามะละกอนะคะมะม่วงสุกมะเขือเทศนะคะแล้วก็ในวิตามินเอเนี่ยมันก็จะมีหลายกลุ่มกลุ่มแรกก็จะเป็นเบต้าแคโรทีนก็คือผักที่เป็นสีเหลืองสีส้มนะคะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นพวกที่เป็นลูทีนซีแซนทีนอยู่ในเบอร์รี่ทั้งหลายที่เราเคยได้ยินแล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของความเสื่อมที่จอประสาทตานะคะอันถัดมาก็จะเป็นวิตามินอีค่ะวิตามินอีเนี่ยจริงๆแล้วจะเจออยู่ในน้ำมันค่อนข้างเยอะนะคะอะโวคาโดที่เราได้ยินน้ำมันหรือว่าพวกจมูกข้าวสาลีนะคะในน้ำมันทั้งหลายเกือบทุกชนิดเลยที่เป็นน้ำมันพืชจะมีวิตามินอีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะมีวิตามินอีอยู่พอสมควรแล้วก็ในพวกของถั่วนะคะถั่วเมล็ดทั้งหลายเนี่ยถั่วเมล็ดแห้งทั้งหลายเนี่ยก็จะมีวิตามินอีอยู่เยอะพอสมควรค่ะอีกอันนึงที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะก็คือซิลิเนียมนะคะซิลิเนียมเนี่ยเจอในไหนเจอในพวกอาหารทะเลนะคะพวกของทูน่าเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็อยู่ในตับอาจจะอยู่ในไก่ในปลาหรือว่าในพวกโควิดได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นแหล่งของอาหารที่มีเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์หรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระนอกเหนือจากอาหารที่เป็นพวกของแอนตี้ออกซิแดนต์ที่จะเป็นเรื่องของวิตามินแล้วก็พวกของแร่ธาตุแล้วเนี่ยพวกของสมุนไพรเองหรือว่าพืชบางอย่างเนี่ยก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยเช่นกันยกตัวอย่างเช่นบางทีเราจะได้ยินว่าในส่วนของผักพื้นบ้านในส่วนของสมุนไพรหลายๆอย่างพวกนี้ก็จะมีเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งในนั้นเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพฤกษเคมีเนาะเป็นไฟโตเคมีคอลที่มีอยู่ในนั้นแต่ว่าเวลาที่เราจะปรุงอาหารเนี่ยก็มีความสำคัญนะคะพอเราเลือกอาหารได้แล้วเวลาที่เราจะปรุงอาหารอันแรกเลยเนี่ยถามว่าเราจะใช้อะไรต้มนึ่งปิ้งย่างยำอบตุ๋นนะคะเราจะเลี่ยงอาหารที่ผ่านความร้อนสูงๆหรือว่าดีฟรายเช่นทอดไฟแรงๆมากๆเพราะอันนี้เนี่ยมันก็จะทำให้คุณสมบัติของเนื้อสัตว์หรือว่าสารที่เรามีอยู่เนี่ยมันเปลี่ยนรูปไปนะคะอาจจะทำให้เกิดไขมันทรานส์เกิดขึ้นมีไฮโดรคาร์บอนเยอะขึ้นกลายเป็นสารก่อมะเร็งไปก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะหลีกเลี่ยงการผ่านกระบวนการที่มีความร้อนสูงมากๆอันที่สองถ้าสมมติว่ามันเป็นพวกผักผลไม้สดนะคะอันนี้ต้องระวังละถ้าสมมติว่าจะเป็นพวกวิตามินเอหรือวิตามินอีซึ่งเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันพวกนี้เวลาที่เราไปผัดหรือว่าเราไปทำอะไรที่มันมีความร้อนเติมน้ำมันนิดนึงจะทำให้การดูดซึมของวิตามินเนี้ยดีขึ้นในทางตรงข้ามพวกที่เป็นวิตามินที่ละลายในน้ำเช่น B กับ C พวกนี้เวลาผ่านความร้อนนะคะวิตามินมันจะหายไปบางส่วนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้กินสดแล้วก็กินเลยทันทีนะคะเช่นสมมติเราบอกว่าเราอยากจะกินส้มเราอยากจะได้วิตามินซีแต่เราคั้นแล้วทิ้งเอาไว้อย่างนี้วิตามินซีก็เริ่มหายไปละนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะปอกแล้วก็กินเลยลักษณะนี้เป็นต้นนอกเหนือจากเรื่องอาหารนะคะเราก็จะข้ามมาสู่ตัวอที่2ก็คือออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอเนี่ยก็จะช่วยให้สุขภาพโดยรวมเนี่ยแข็งแรงนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนนะคะทำให้มีเอนโดฟินหลั่งทำให้รู้สึกอารมณ์ดีขึ้นแล้วก็ลดพวกของฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความเครียดลงนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยโดยภาพรวมก็จะทำให้อนุมูลอิสระในร่างกายลดลงแล้วก็ช่วยลดการอักเสบที่เกิดขึ้นในร่างกายได้ด้วยค่ะแล้วก็อสุดท้ายนะคะก็คืออารมณ์นะคะเราก็ควรจะมีการจัดการกับอารมณ์ที่ดีนะคะไม่ควรจะเครียดนะคะต่อให้มีความเครียดเกิดขึ้นก็ควรจะจัดการกับมันแล้วก็ไม่ให้เกิดความเครียดอยู่นานยิ่งเราเครียดมากนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคอร์ติซอลหรือว่าฮอร์โมนบางอย่างเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดมันจะสูงขึ้นนะคะแล้วจะยิ่งทำให้อนุมูลอิสระในร่างกายเกิดมากขึ้นนะคะก็จะทำให้เราแก่เร็วขึ้นดังนั้นเราไม่ควรจะเครียดนะคะนอกจากนี้เราควรจะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพียงพอที่นี่คืออะไรจริงๆแล้วควรจะนอนให้ได้วันละประมาณ 6-8 ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็จะทำให้ระดับฮอร์โมนในร่างกายไม่ว่าจะเป็นซีโรโทนินก็ตามหรือว่าเมลาโทนินเนี่ยปรับสมดุลได้ดีนะคะก็จะทำให้เราไม่แก่เร็วขึ้นค่ะ
ดยสรุปนะคะถ้าเราอยากที่จะชะลอวัยหรือว่าเราไม่อยากจะแก่เร็วนะคะก็จะมีหลักง่ายๆก็คือ3 อ เรื่องของอาหาร

0: ออกกำลังกายแล้วก็เรื่องของอารมณ์นะคะจัดการความเครียดให้ดีออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะกินอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ไม่มากจนเกินไปควบคุมน้ำหนักนะคะลดพวกไขมันนะคะลดพวกน้ำตาลนะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายกินผักผลไม้เยอะๆเลือกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันก็ลดอาหารแปรรูปนะคะไม่รับประทานอาหารที่เค็มเกินไปลดโซเดียมนะคะหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์แล้วก็หยุดสูบบุหรี่นะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้สุขภาพเราดีแล้วก็ไม่แก่ก่อนวัยด้วยค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้

0: สวัสดีครับคุณพี
1: ่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณพี่อยู่กับตู้บนหมอนะครับคุณพี่เคยไปหาคุณหมอแล้วมีความสงสัยอะไรที่ไม่กล้าถามไหมวันนี้ถามได้เต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้
1: พอดีเลยค่ะเพิ่งไปพบคุณหมอมาปวดท้องมากก็แจ้งคุณหมอแล้วนะคะว่าปวดตรงจุดไหนบ้างแต่คุณหมอก็ยังตรวจจุดอื่นอีกทั้งเคาะทั้งกดหนูงงมากเลยค่ะคุณหมอจะทำไปทำไมเหรอคะ
0: นั่นน่ะสิครับฟังแบบนี้ก็สงสัยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
2: ก็ปกติแล้วเวลาคนไข้มีอาการปวดท้องเนี่ยเราคงต้องพยายามจะเช็คดูว่าตำแหน่งที่ปวดเนี่ยมีที่เดียวหรือเปล่าหรือมีที่อื่นร่วมด้วยนะครับเวลาคุณหมอเขาตรวจเนี่ยเขาก็จะมีหลายขั้นตอนในการตรวจไม่ว่าจะเป็นการคลำโดยการเคาะโดยการฟังเวลาการทำแต่ละอย่างก็จะให้ข้อมูลอย่างละเล็กอย่างละน้อยเอามาประกอบกันทำให้เราเข้าใจถึงกลไกการเกิดโรคมากขึ้นทำให้เราเข้าใจว่าปัญหาของคนไข้คืออะไรมากที่สุดเพราะฉะนั้นคุณหมอเขาจะค่อยๆคลำดูก่อนว่าตรงไหนที่เป็นตำแหน่งที่น่าสงสัยหรือว่ามีความผิดปกติเวลาคลำคุณหมอเขาจะขอคลำเริ่มจากตำแหน่งที่ไม่ปวดมากที่สุดก่อนเสมอนะครับเพื่อทำให้คนไข้รู้สึกสบายแล้วเราก็จะค่อยๆตรวจดูความผิดปกติรอบๆไปก่อนจนถึงตำแหน่งที่คิดว่าคนไข้น่าจะปวดมากที่สุดเนี่ยคุณหมอเขาจะเลือกตรวจเป็นอันสุดท้ายเพื่อทำให้คนไข้ไม่เกร็งแล้วก็ผ่อนคลายมากที่สุดนะครับอย่างเช่นบางทีคนไข้ปวดท้องเนี่ยตรงเรนของเหนือสะดือนะครับเราคงต้องมาเช็คดูกันอีกทีนึงว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยเป็นกระเพาะหรือเป็นลำไส้คุณหมอเขาจะเริ่มมีการกดตำแหน่งเรนของใต้ต่อสะดือดูบ้างว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยมีอาการกดเจ็บด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็อาจจะอนุมานได้ว่ามันน่าจะเป็นตำแหน่งของลำไส้นะเพราะว่ามันมีการขดวนเวียนกันอยู่ในช่องท้องหลายๆตำแหน่งแต่ถ้าเกิดอยู่ข้างบนๆก็มีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะเป็นกระเพาะอย่างเดียวคุณหมอเขาเลยต้องการจะตรวจหลายๆท่าหลายๆแบบนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณหมอเขาก็อยากจะตรวจให้ครบถ้วนอย่างมากที่สุดนะครับว่าข้างในมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะครับเคลียร์ไหมครับคุณโบครับ
0: เข้าใจแล้วครับผมเพื่อความชัวร์นะครับก็เลยต้องตรวจให้ละเอียดแบบนี้ถือว่าถูกต้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อสงสัยอะไรแบบนี้นะครับเจอตู้บนหมอที่ไหนเข้ามาถามกันได้เลยอย่าปล่อยให้เราสงสัยแล้วไม่ได้คำตอบต้องได้คำตอบครับมาถามได้ที่ตู้บนหมอนะครับแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีนะครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับ

ามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: เข้าสู่ช่วงสนทนาของสีราช360องศาครับช่วงนี้จะชวนผู้ชมมาทายอนาคตกันนะครับถ้ามีใครมาดูลายนิ้วมือแล้วบอกว่าดูนี่นะอีกประมาณ 5-10 ปีข้างหน้าเนี่ยคุณจะป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้คุณจะแพ้ยาแบบนั้นแบบนี้โอ้โหนี่แบบนี้ดีไหมฮะบางคนบอกว่าอุ๊ยตกใจสิหรือบางท่านบอกว่าดีเราจะรู้ป้องกันตัวเองไว้ได้ก่อนงั้นเราต้องดูแลร่างกายยังไงต้องกินยาอะไรแบบไหนที่จะไม่เป็นโรคต่างๆบอกแบบนี้อยากให้เกิดใช่ไหมครับคุณผู้ชมไปถามแล้วหมอดูที่ว่านี่อยู่ไหนทำไมดูแม่นอย่างนี้ขอชื่อหน่อยได้ไหมที่พูดมานี่ไม่ใช่เรื่องหมอดูเลยนะครับแต่วงการแพทย์ของเราสามารถจะทำนายเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นให้เกิดขึ้นได้จริงๆแล้วนะครับคุณหมอจริงๆนี่แหละครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้แต่ก่อนที่จะคุยกันลองไปชมเรื่องราวต่อไปนี้ก่อนครับการทำนายอนาคตการเจ็บป่วยกลายเป็นข่าวโด่งดังและสร้างความประหลาดใจให้กับคนไปแล้วทั่วโลกเมื่อนักแสดงสาวชื่อดังอย่างแองเจลิน่าโจลีในวัย37ปีเธอตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดเต้านมทิ้งทั้งสองข้างเพื่อป้องกันการเป็นเนื้อร้ายหรือมะเร็งเต้านมแพทย์บอกกับเธอว่าเธอมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมสูงกว่าคนทั่วไปถึง 87% และยิ่งไปกว่านั้นเธอยังเตรียมผ่าตัดรังไข่ทิ้งอีกด้วยเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งรังไข่ในอนาคตคำถามคืออะไรทำให้เธอคิดว่าเธอต้องเป็นโรคร้ายนี้แน่นอนถ้าปล่อยทิ้งไว้คำตอบทั้งหมดนั้นมาจากศาสตร์การแพทย์แขนงใหม่ที่เรียกว่าอนุพันธุศาสตร์หรือโมเลกุลาร์เจเนติกส์ฟังมาถึงตรงนี้ท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมเธอถึงตัดสินใจแบบนั้นหรือคุณหมอไปตรวจเจออะไรเข้าและคำว่าอนุพันธุศาสตร์หรือโมเลกุลาร์เจเนติกส์นั้นคืออะไรวันนี้จะรับคำตอบทั้งหมดอย่างแน่นอนครับจากอาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มานพพิทักษ์ภากรครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับลงคุณหมอสามารถทำนายอนาคตได้เลยหรือครับว่าคนนี้จะเป็นโรคอะไรคนนั้นจะมีโอกาสเป็นโรคอะไรเกิดขึ้นนะฮะ
1: คือถ้าเกิดเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมอย่างชัดเจนเราก็สามารถจะทำนายได้ถ้าเกิดเราสามารถตรวจได้ว่าใครมีการกลายพันธุ์ของ
0: การกลายพันธ
1: ุ์ใช่ครับ
0: เหรอฮะถ้าการกลายพันธุ์แปลว่าจะเป็นโรคนั้นโรคนี้เกิดขึ้นอะไรเงี้ย
1: ครับถ้าเกิดการกลายพันธุ์ของสารพันธุกรรมหรือพันธุกรรมของที่ทำให้เกิดโรคนี้เราก็สามารถจะทำนายได
0: ้ก็จะทำนายได้วันนี้ก็สบายใจเพราะว่า

0: หมอมาดูนะฮะแต่เป็นหมอจริงมาดูแล้วมาทำนายมาพยากรณ์ให้แบบนี้อันแรกผมถามถึงคำว่าอนุพันธุศาสตร์ก่อนเป็นคำที่ค่อนข้างแปลกพันธุศาสตร์เข้าใจอนุก็เล็กๆแต่อนุพันธุศาสตร์นี่คืออะไรครับ
1: ครับอนุพันธุศาสตร์เนี่ยเป็นความรู้ซึ่งเราศึกษาจากการเปลี่ยนแปลงเล็ก
0: ๆ
1: นะครับในระดับอนุหรือขนาดเล็กมากที่ตาเรามองไม่เห
0: ็
1: นนะครับดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในกับพันธุกรรมที่ทำให้เกิดโรคหรือความเจ็บป่วยอะไรบ้าง
0: ครับผมอย่างกรณีของคุณแองเจลิน่าโจลี่เนี่ยไปตรวจเจออะไรเข้าฮะในระดับอนูเนี่ยระดับเล็กๆนะ
1: ครับคุณแองเจลิน่าโจลี่เองเนี่ยครับเนื่องจากตัวเขาเองนะครับมีประวัติครอบครัวคุณแม่แล้วก็คุณยายเนี่ยป่วยแล้วก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งรังไข่ครับทำให้ตัวเขาเองเนี่ยทราบว่าตัวเขาอาจมีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นมะเร็งชนิดซึ่งถ่ายทอดธรรมพันธุกรรมแล้วก็ตรวจพบในเมื่อตรวจพบเขาก็จึงตัดสินใจที่จะทำการรักษาเพื่อป้องกันการเป็นมะเร็งทั้งสองอวัยวะ
0: คำว่าพบนี่ไปพบอะไรฮะไปเจออะไรที่บอกว่าเธอก็มีโอกาสจะเป็นเหมือนกับแม่และยายนะ
1: โรคมะเร็งพันธุกรรมชนิดซึ่งแองเจลิน่าโจลี่เป็นนะครับ
0: คือ
1: มะเร็งเต้านมและรังไข่เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนซึ่งปัจจุบันเรารู้แล้วชื่อ BRCA
0: นะ
1: ครับเมื่อเขาไปตรวจเจอการกลายพันธุ์หรือว่าการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมอันนี้ครับทำให้ตัวเขาเองมีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดมะเร็งทั้งสองอวัยวะนะครับหมายความว่าถ้าเขาทิ้งไว้เฉยๆไม่ทำอะไรเลยเนี่ยครับโอกาสที่เขาจะเป็นก็อาจจะสูงถึง 80% ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คงเป็นเหตุผลสำคัญซึ่งทำให้เขาตัดสินใจที่จะเลือกที่ทำการผ่าตัดซะก่อนเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงลง
0: ตอนนี้เธอตัดเต้านมทิ้ง
1: ใช่ครับ
0: ทั้งสองข้าง
1: ทั้งสองข้าง
0: จาก80กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเหลือเท่าไหร่ฮะ
1: ก็เหลือประมาณสัก 5%
0: ยังมีโอกาสอยู่แต่เหลือ 5%
1: ใช่ครับยังมีโอกาสอยู
0: ่ครับที่รังไข่เหรอฮะ
1: ครับ
0: รังไข่นี่ถ้ายังมีโอกาสเป็นมะเร็งแต่แปลว่าต่อไปเธอต้องตัดรังไข่ต่อหรือว่าไง
1: ก็จากข่าวซึ่งเธอตัดสินใจให้เองนะครับก็ตัดสินใจว่าหลังจากผ่าตัดเต้านมและพักฟื้นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคงจะผ่าตัดรังไข
0: ่อ๋อแล้วเช่นเดียวกับเต้านมไหมฮะพอตัดรังไข่ออกโอกาสจะเป็นมะเร็งก็
1: จะเหลือน้อยกว่า 5%
0: เช่นเดียวกัน
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแบบนี้มันเป็นเหมือนกับสูตรคณิตศาสตร์แบบนั้นไหมฮะตรงไปตรงมาไหมตัดออกโอกาสเสี่ยงก็น้อยลงถ้ามีโอกาสเป็นนี้ตัดอวัยวะนี้ออกซะความโอกาสเป็นมะเร็งก็จะน้อยลงแบบนี้คือเป็นลักษณะนั้นตรงไปตรงมาแบบนี้ไหมฮะ
1: เนื่องจากอันนี้แต่ละโรคจะไม่เหมือนกันนะครับเนื่องจากโรคซึ่งแองเจลิน่าโจลี่เป็นเนี่ยครับเรามีความรู้พอสมควรแล
0: ้
1: วเราทราบว่าการปล่อยทิ้งไว้นั้นมีความเสี่ยงสูงมากนะครับถึงไม่เป็นตอนนี้ในช่วงชีวิตไซก็คนส่วนใหญ่ก็จะเป็นนะครับการผ่าตัดเลือกผ่าตัดซะก่อนโดยเฉพาะในอวัยวะซึ่งเขาคิดว่าอาจจะไม่มีความจำเป็นเท่าไหร่แล้วนะครับเช่นเต้านมหรือรังไข่นะครับก็จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได
0: ้ช่วงนั้นเนี่ยผมจำได้ว่ามีข่าวออกมาเยอะคนเห็นด้วยบอกว่าโอ้โหเธอกล้ามากตัดสินใจโอ้โหแบรดพิตต์ก็ออกมายกย่องเธอกล้าหาญแต่อีกฝั่งนึงคุณหมอหลายท่านก็บอกว่าเฮ้ยไม่เห็นต้องรีบไปตัดเลยอาการยังไม่เกิดถ้ามันเกิดแล้ววิธีการรักษาก็มีเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยคนทั่วไปก็ตกใจเอ๊ะแล้วฉันจะฟังใครดีไปทางไหนจริงๆแล้วในทัศนะของคุณหมอเนี่ยคุณเป็นยังไงดีฮะ
1: จริงๆแล้วขึ้นกับการตัดสินใจของตัวผู้ป่วยเป็นสำคัญนะครับการตัดสินใจนี้ไม่มีถูกผิดการตัดสินใจเลือกที่จะตัดหรือไม่ตัดก็ได
0: ้
1: นะครับแล้วก็แม้กระทั่งคนซึ่งทราบอยู่แล้วว่าตัวเองมีการกลายพันธุ์อย่างแองเจลิน่าโจลี่เองเนี่ยครับคนประมาณสักครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองที่ตัดสินใจผ่าตัดนะครับ
0: การตัดออกไปแบบนี้ฮะตัดเต้านมมีผลเสียไหมฮะ
1: ผลเสียจริงๆก็ขึ้นกับว่าตัวเขาเองเนี่ยครับมีความจำเป็นจะต้องใช้อวัยวะเหล่านั้นหรือไม่นะครับเช่นกรณีของคุณแองเจลิน่าโจลี่เองเนื่องจากเธอก็มีบุตรแล้วนะครับ
0: ลูกโตหมดแล้วด้วย
1: ใช่
0: ไม่ต้องให้นมลูกเนี่ย
1: ไม่ได้ตัดสินใจจะมีบุตรอีกนะครับอันที่สองก็คือปัจจุบันนี้การผ่าตัดหลายๆอย่างนั้นก็สามารถจะเลือกผ่าตัดแล้วก็ใช้เทคนิคศัลยกรรมตกแต่งได้นะครับการผ่าตัดปัจจุบันก็สามารถส่องกล้องได้เพราะฉะนั้นความเจ็บป่วยหรือความยากลำบากในการผ่าตัดก็ลดลงมากนะครับคนไข้ก็สามารถพักฟื้นแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นการผ่าตัดเองในปัจจุบันก็จึงเป็นทางเลือกซึ่งไม่เลวจริงๆแล้วนะครับในการที่จะเลือกป้องกัน
0: ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงแล้วแต่ละกรณีแต่ละท่านที่จะเลือกใช่ไหมฮะที
1: ่
0: จะตัดสินใจทีนี้คุณผู้ชมสงสัยว่า มันดูยังไงทำงานยังไงทำนายแบบไหนการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเนี่ยถ่ายทอดยังไงฮะพ่อแม่เป็นลูกเป็นโอกาสเป็นเท่าไหร่ตกไปถึงหลานจะมีโอกาสเสี่ยงเท่าไหร่ยังไงการถ่ายทอดลงมาเนี่ยทำงานยังไง
1: ลักษณะทางพันธุกรรมเองเนี่ยครับจริงๆก็เป็นลักษณะซึ่งเราเห็นจากภายนอกนะครับเช่นรูปร่างหน้าตาสีผมความสูง
0: บอกพิมพ์พ่อแม่ใช่เลยเนี่ยสำเนาถูกต้องอะไรเงี้ยนะหน้าตาเหมือนกันอะไรเงี้ยภายนอก
1: ลักษณะก็จะมีลักษณะซึ่งถูกกำหนดโดยพันธุกรรม
0: ครับ
1: ของสิ่งมีชีวิตนะไม่ใช่เฉพาะมนุษย์อย่างเดียวก็มีลักษณะที่คร่าวๆก็เป็นลักษณะเด่นกับลักษณะด้อยนะครับการถ่ายทอดก็ถ้าเราดูง่ายๆก็คือลักษณะเด่นหมายความว่าลักษณะนี้จะถูกถ่ายทอดมาจากพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งนะครับมาสู่ลูกนะครับส่วนลักษณะด้อยนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อพ่อและแม่มีลักษณะที่เป็นพาหะหรือแฝงอยู่ไม่แสดงอาการแล้วก็บุตรนั้นจะต้องได้รับกรรมพันธุ์จากทั้งพ่อและแม
0: ่
1: นะครับจึงจะแสดงออก
0: คำว่าเด่นด้อยเนี่ยบางคนฟังแล้วอาจจะคิดว่าลักษณะเด่นเป็นสิ่งดีลักษณะด้อยเป็นสิ่งไม่ดีอย่างนี้เสมอไปไหมคร
1: ับไม่เสมอไปครับ
0: ไม่ใช่ใช่ไหม
1: ครับเราเพียงแต่บอกว่าลักษณะเด่นนั้นคือแสดงออกในเพียงคนใดคนหนึ่งนะครับส่วนลักษณะด้อยนั้นจะแสดงออกได้ก็ต่อเมื่อต้องได้รับกรรมพันธุ์จากทั้งพ่อและแม
0: ่มาเจอกันพอดี
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ถ่ายทอดออกมา
1: ไม่มีลักษณะซึ่งดีหรือไม่ดี
0: ไม่ใช่ว่าเด่นคือดีด้อยคือเป็นโรคอะไรไม่ใช่
1: ไม่จำเป็นครับ
0: ครับผมอ๋อคือสืบต่อถ่ายทอดกันมาแบบนี
1: ้ใช่ครับ
0: ทีนี้การเสี่ยงที่จะเป็นเนี่ยบอกได้อัตราส่วนที่บอกได้ชัดเจนไหมอย่างเช่นถ้าสมมติว่าพ่อเคยเป็นมะเร็งลำไส้แม่ไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นลูกออกมาจะมีโอกาสเป็นกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: จะบอกอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับ
1: ในโรคซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ามีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะครับแล้วก็โรคเหล่านี้ส่วนใหญ่โดยเฉพาะมะเร็งพันธุกรรมซึ่งเราตรวจส่วนใหญ่นั้นมีการถ่ายทอดแบบลักษณะเด่นหมายความว่าถ้าพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งเป็นโร
0: ค
1: เราทำนายได้ว่าลูกนั้นมีโอกาส50%หรือ1ใน2ที่จะเป็น
0: พ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งเป็นทั้งนั้น
1: เป็นโรค
0: ถ้าพ่อเป็นทั้งคู่ในโรคนี้ลูกจะออกมา
1: โอกาสก็จะสูงขึ้นไปอีกครับแต่ว่าโดยทั่วไปนั้นโรคเหล่านี้ไม่ได้พบบ่อยเพราะฉะนั้นโอกาสที่พ่อและแม่เป็นโรคพันธุกรรมที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งเหมือนกันเนี่ยครับน้อยไม่เยอะมาก
0: แต่ทำไมโรคแบบนี้มันยังสืบทอดกันต่อมาเรื่อยๆอยู่ได
1: ้ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าจริงๆแล้วการกลายพันธุ์เนี่ยครับเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตเลย
0: คำว่ากลายพันธุ์ใช
1: ่
0: ไหมตอนนี้เราคุ้นกับคำว่ามนุษย์กลายพันธุ์แต่ก็จะมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหาริย์อะไรเยอะแยะแต่นี่กลายพันธุ์ที่เป็นโรคนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: เ
1: พราะคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเข้าใจว่าการกลายพันธุ์นี่ไม่ใช่ของดีใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วการกลายพันธุ์เนี่ยเป็นพื้นฐานซึ่งมีอยู่แล้วนะครับในสิ่งมีชีวิตไม่ใช่เฉพาะมนุษย
0: ์
1: นะครับสัตว์ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเหตุสำคัญของการวิวัฒนาการนะครับทำให้เรานั้นมีความเหนือกว่าหรือมีความแตกต่างหรือว่ามีข้อดีซึ่งเหนือกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นก็เราเชื่อว่าเรานั้นกลายพันธุ์มานะครับทำให้เรานั้นรวบรวมข้อดีเอาไว้ในขณะเดียวกันในการกลายพันธุ์ก็เหมือนดับสังคมนะครับอาจมีการกลายพันธุ์บางอย่างซึ่งทำให้เกิดความไม่ดีเกิดขึ้นนะครับแล้วทำให้เกิดโรคนะครับถามว่าทำไมคนเป็นโรคพันธุกรรมจึงยังอยู่ทั้งที่มันมีความเจ็บป่วยใช่ไหมครับมันไม่น่าจะเป็นลักษณะที่ดีนักนะครับก็คงสองอย่างที่หนึ่งก็คือการกลายพันธุ์นั้นเกิดขึ้นในครอบครัวโดยบังเอิญก่อนนะครับเช่นคนใดคนหนึ่งหรือว่าคนไข้บางคนซึ่งมาหาเราอาจจะบอกว่าฉันก็ไม่เคยมีพ่อแม่เป็น
0: ทำไม
1: ตัวฉันเป็นใช่ไหมครับก็เป็นไปได้ว่าการกลายพันธุ์นั้นเกิดขึ้นในตัวเขาเป็นคนแรกนะครับซึ่งมีโอกาสเกิดได้นะครับอันที่สองก็คือการกลายพันธุ์นั้นเนี่ยบางครั้งในสถานการณ์หนึ่งอาจเป็นประโยชน์พอเวลาผ่านไปหลายชั่วอายุคนการกลายพันธุ์กับเป็นโทษนะครับตัวอย่างซึ่งเราทราบในปัจจุบันก็คือธาลัสซีเมียนั่นเองนะครับเรารู้ว่าในอดีตนั้นบ้านเราเนี่ยครับมีมาลาเรียชุกชุมมากนะครับการกลายพันธุ์ของธาลัสซีเมียเองเนี่ยครับทำให้คนที่อยู่ในเขตบ้านเราเนี่ยครับทนทานต่อมาลาเรียได้ดีกว่านะครับในสถานการณ์ในอดีตการมีการกลายพันธุ์ของธาลัสซีเมียกลับเป็นประโยชน
0: ์
1: นะครับในปัจจุบันซึ่งมาลาเรียนั้นหายไปเยอะนะครับ
0: ไม่ค่อยเป็นกันละ
1: ธาลัสซีเมียเองกับเป็นปัญหานะครับเพราะทำให้เกิดโรคเลือดจางเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมียเองเนี่ยก็อาจจะมีความทนทานต่อการติดเชื้อมาลาเรียก็ทำให้เขาอยู่ดีมีสุขได้ในขณะซึ่งคนที่ไม่มีกรรมพันธุ์โรคนี้เนี่ยก็อาจจะเจ็บป่วยจากมาลาเรียแล้วก็เสียชีวิตไปในอดีตโดยเฉพาะในยุค รุ่นปู่ย่าตายายหรือว่าก่อนหน้านี้อีกซึ่งมาลาเรียเป็นโรคซึ่งรุนแรงมากไม่มียารักษา
0: ตายกันเยอะ
1: คร
0: ับ โอ้คุณหมอบอกแบบนี้เราเห็นภาพเหมือนกันนะฮะว่าการกลายพันธุ์บางอย่างมันมีประโยชน์แต่มันก็มีประโยชน์ในยุคสมัยหนึ่งเหมือนกันยุคสมัยเปลี่ยนไปการกลายพันธุ์นั้นกลับกลายเป็นโทษก็มีที่มันบอกกำหนดไม่ได้ว่ากลายพันธุ์แบบไหนจะมีประโยชน์โทษเมื่อไหร่อะไรอย่างไรใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แต่ตอนนี้เราพอจะบอกได้ไหมฮะถ้าเรารู้ได้ก่อนว่าตัวเราเองที่ได้มาเนี่ยพ่อแม่ให้มาแบบเนี้ยโดยสืบต่อกันมาทางพันธุกรรมเนี่ยเรามีความเสี่ยงเป็นโรคอะไ
1: ร
0: แต่ว่าจะสามารถทำนายโรคอะไรแบบไหนได้บ้าง
2: อยู่ครับ
3: นั่งจริงเลยค่ะ
4: เออมาลองทำด้วยกันไหมลองดูมาลองทำมือด้วยขาด้วยแขนด้วยมา
2: ตุ๊บตุ๊บอะไรของอา
3: จารย์ทำไมมันยากจังอะคะ
2: ใช่คร
4: ับ โอเคถ้างั้นวันนี้เราจะมาฝึกกันในเรื่องของการทำงานร่วมกันของแขนขาระบบประสาทดีไหมครับ
3: ดีค่ะ
4: ว่าแล้วลุยนี่เราจะมาฝึกประสาทกันนะครับเราจะวอร์มอัพกันก่อนนะครับวิ่งเป็นเลข8วิ่งเร็ววิ่งเลข8ช้าๆไม่ต้องรีบไปไหนเลข8เลข8เลข8หมุนหมุนหมุนเอ้าซ้ายอยู่ไหนว่าขวาอยู่ไหนช้าๆวิ่งมาซ้ายใช่แล้วใช่แล้วแล้วขวาโอเคพร้อมมาด้านข้าง1 2 3 4 1เคลื่อนที่ข้างมาด้านข้างใช่ด้านข้างอ้าวด้านข้างด้านข้างไม่พอด้านข้างด้านข้างด้านข้างด้านข้างสองรอบด้านข้างด้านข้างรอบเดียวด
3: ้
4: านข้าง
2: เดือนละสิ
4: ด้านข้างวิ่งตามเข็ม
2: มีเข็มเลย
4: ชวนเข็ม
3: นาฬิกากี่โมงแล้ว
4: ตามเข็มมาชวนเข็มเอาไม้ล้ำเข็มชวนเข็มกันไกลเท้านำเท้าตามเร็ว
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
4: เท้านำเท้าตามเร็ว
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
4: เท้านำเท้าตามเร็ว
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
4: เท้านำเท้าตามเร็ว
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
4: มามาสลับมารอบหนึ่งด้านหน้าสลับมาโอเคเริ่มต้นเริ่มแขนขาข้างเดียวกันมาก้าวแล้วกลับมาถอยนิดนึงก้าวก้าวก้าวแขนขาด้านเดียวกันก้าวก้าวก้าวแขนขาสลับข้างเก้า
2: เฮ้ย
4: เก้าเก้าเก้าไม่พอมาเก้าเก้าเก้าด้านเดียวกันสี่ครั้งแขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันอ้าวสลับข้างมามามามามามาเที่ยวหนึ่งแขนขาด้านเดียวกันฮึบด้านเดียวกัน
2: เดี๋ยว
4: ด้านเดียวกัน
2: เกือบ
4: สลับข้างสี
2: ่
4: สามสองด้านเดียวกันด้านข้างแขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันด่าฮึบ
2: ห้าห
4: ้
2: า
4: ใช่แขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันแขนขาสลับข้างด้านข้างมามามามา
2: ปากเป็นแล้วสิ
4: มามามาแขนขาสลับข้างด้านข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างมาฮู้ฮู้ฮู้แขนขาได้เดียวกันด้านข้างสี่ครั้งสี่3 2สลับข้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสองรอบสุดท้ายหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม
2: ไม่เหนื่อย
4: หนึ่งสองสามสุดท้ายว้าวท้าวางกลางวางกลาง
2: จับขาคู่ได
4: ้วางกลางกลางแขนกลางขาวาง
2: แบ่งเบาก
4: ลาง
2: กันและกัน
4: วางกลางวางกลางให้เป็น5แฉก5แฉกเหมือนดาววางกลางเหมือนดาววางกลางเที่ยวหนึ่งวางกลางค้างไว้นิดนึงค้างไว้ค้างไว้ค้างไว
2: ้
4: ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว
2: ้จะลดคันนี้อยู่
4: เปลี่ยนข้างค้างไว้ค้างไว้ค้างไว
2: ้
4: 4 3 2โอเคเปลี่ยนโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวขาสลับด้วยฮะ
2: ไม่
4: โดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวสองเที่ยวสุดท้ายเที่ยวเดียวโอเคเท้ามาเท้ามาเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเร็วขึ้นเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าโอเคเพิ่มโดดนะครับเราไขว้ไขว้ด้วยไขว้ไขว
2: ้ไขว้ไขว้อย่าด่าคนอื่น
4: มือ
2: แขนอย่าด่าคนอื่น
4: แขนมือแขน
2: อย่าด่าเขา
4: แขนมือแขนมือแขนมือแขนมือแขนขาไปไหนขา4 3 2โอเคลงลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นกลับลงลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นกลับมามาไปให้ไกลขึ้นมามาอีกนิดนึงลงลงลงลงขึ้นขึ้นสองรอบนะลงลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นรอบเดียวลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นกราบโอเคแยกเท้า
2: หอบแล้วจ้า
4: ย่อมือวางค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงบีดลายหน้าแขนเหยียด
2: หมดเชิญ
4: สลับสลับสลับเหยียดเข่าแยกขาก้มตัวมือเหยียดไปด้านหลัง
2: ตาย
4: ค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึง
2: อ้าว
4: ค้างไว้นิดนึงพยายามเหยียดข้างลอดตัวไป
2: อุ้มือที่นี่ลื่นเนา
4: ะขาไปไหนขาไปไหนขาไปไหนขาไปไหน
2: ผมขาไปไหน
4: ยืดขึ้นพับตัวแขนเหยียดค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว
2: ้
4: ค้างไว
2: ้
4: ค้างไว
2: ้ค้างไว้
4: ค้างไว
2: ้
4: นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวสี่สามสองยืดออกไว้มือประคองเท้ามาเข้ามาชิดกันมือประสานกันยืดตัวแขนเหยียดยืดอกขึ้นค้างไว้โอเครถแขนหมุนลายเรียบร้อยแล้วเหนื่อยไหมครับ
2: มากครับ
4: มากเลยบายบายเร็วบายบายก่อน วันนี้ก็คือจริงๆแล้วมันเป็นการฝึกเรื่องของกลไกการทำงานร่างกายนะครับก็พยายามฝึกในเรื่องของการทำงานร่วมกันของแขนขาสายตาการทรงตัวอะไรบางอย่างอย่างเช่นว่าการเคลื่อนที่ของแขนขาข้างเดียวกันแขนขาสลับข้างเราก็จะมีความรู้สึกว่าข้างเดียวกันอะไรเราก็อาจจะคุ้นเคยนะครับแต่พอมันเริ่มสลับข้างหรือ

มันไปคนละทิศทางกันบางทีเราก็จะมีความรู้สึกว่าเออมันยุ่งยากขึ้นหรือบางคนทําไม่ได้เลยเรารู้สึกว่าขัดกันหรือบางทีรวมกันหมดเลยทั้งแขนทั้งขาฮะไปเคลื่อนที่ด้วยกันถ้าบางคนเนี่ยเขาจะแยกได้ใช่มั้ยทําแขนอย่างเดียวได้ขาอย่างเดียวได้แต่พอมันรวมกันทั้งแขนขาเปลี่ยนทิศทางอะไรต่างๆก็จะมีความรู้สึกว่ามันซับซ้อนยากขึ้นตัวแรกที่เราเห็นนั้นส่วนใหญ่มันเป็นการทํางานร่วมกันของกล้ามเนื้อส่วนบนส่วนล่างนะครับแขนขาสัมพันธ์กันอันต่อไปก็คือการทํางานร่วมกันของสมองประสาททางการละใช่มั้ยครับจากที่เราไม่คุ้นเคยกิจกรรมที่เราไม่คุ้นเคยตรงนี้มันก็จะทําให้เกิดการเรียนรู้ของระบบต่างๆ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: การช่วยเหลือในภาวะของคนที่มีหัวใจหยุดเต้นครับมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยไหมครับ
2: ทุกเพศทุกวัยได้เลยครับ
1: เราจะต้องทำยังไงบ้างเจอกันอีกแล้วนะครับกับรามาแชร์ริ่งครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับเรื่องวันนี้สำคัญมากๆเพราะมันอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราตอนไหนก็ได้หรืออาจจะเกิดขึ้นกับคนรอบข้างเรานะครับคือการช่วยเหลือในภาวะของคนที่มีหัวใจหยุดเต้นครับวันนี้อยู่กับอาจารย์เป็ดครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณแคน
1: ภาวะหัวใจหยุดเต้นกระทันหันนี่คืออะไรกันแน
2: ่เป็นภาวะเหมือนหัวใจทำงานผิดปกติครับทำให้เลือดไปสูบฉีดในร่างกายไม่ดีครับคนไข้ก็จะหมดสติแล้วก็ไม่หายใจครับ
1: มันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยไหมครับ
2: ทุกเพศทุกวัยได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนสถานที่ไหนเวลาไหนครับ
1: ถ้าเกิดคนคนนั้นหัวใจหยุดเต้นแน่นอนเขาช่วยตัวเองไม่ได้แล้ว
2: ใช่ครับ
1: เราจะต้องทำยังไงบ้าง
2: ต้องตั้งสติก่อนเลยครับอย่างแรกครับต้องดูว่าคนไข้เขาหัวใจหยุดเต้นจริงหรือเปล่าครับจริงๆเขาอาจจะเป็นแค่เป็นลมเฉยๆก็ได้ครับต้องดูเลยครับว่าเราผูกครับคนไข้ตื่นหรือเปล่าครับถ้าคนไข้ไม่ตื่นครับให้ดูว่าคนไข้เนี่ยหายใจไหมนะครับถ้าเป็นลมเฉยๆเนี่ยเขายังหายใจอยู่ครับคุณแขกใช่ครับถ้าหัวใจหยุดเต้นคือไม่หายใจด้วยแล้วก็หมดสติด้วยครับ
1: ถ้าเกิดสมมุติเป็นในเคสที่หัวใจหยุดเต้นจริงแล้วต้องทำยังไงต่อ
2: ถ้าคนไข้แบบอยู่บนเก้าอี้หรือว่าแบบอยู่บนที่สูงต้องพาคนไข้มานอนราบก่อนครับแล้วก็ทำการ CPR ครับหรือว่าการกดหน้าอกกู้ชีพครับผม
1: ครับ
2: ซึ่งการกดหน้าอกกู้ชีพครับเราก็จะวางบริเวณตัวของส้นมือครับ

0: คุณแคนที่บริเวณกึ่งกลางของราวนมครับแล้วก็กดลงไปครับถ้าเป็นประชาชนทั่วไปครับก็คือกดให้ลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้ครับคุณแคน
1: ครับ
0: แล้วก็อัตราครับก็มา100ถึง120ครั้งต่อนาทีครับ
1: เราต้องทำนานขนาดไหนครับ
0: ทำไปเรื่อยๆครับจนกว่าทีมกู้ชีพหรือว่ารถพยาบาลจะมาถึงครับ
1: โอเค
0: ถ้าคนไข้แบบหมดสติครับเราควรจะโทรรถกู้ชีพอยู่แล้วครับคุณแคน
1: ก็คือมาถึงก็พอเห็นหมดสติปุ๊บโทรก่อนเลย
0: โทรก่อนเลยครับตั้งสติแล้วก็โทรก่อนเลยครับขอฉุกเฉินครับ1669ครับเบอร์สายด่วนฉุกเฉิน
1: ครับ
0: ซึ่งก่อนที่รถจะมาครับเขาก็จะให้คำแนะนำทางโทรศัพท์แล้วก็เราก็จะทำการกดหน้าอก CPR ก่อนที่รถพยาบาลจะมาถึงครับ
1: เครื่อง AED คือ
0: ครับเป็นเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติครับซึ่งมันก็จะอยู่ตามที่สาธารณะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าเราเจอแบบเครื่องนี้ครับแล้วก็คนไข้หมดสติไม่หายใจหัวใจหยุดเต้นนะครับเครื่องนี้มันช่วยกระตุกไฟฟ้าหัวใจได
1: ้สิ่งสำคัญสรุปง่ายๆเลยคือต้องทำยังไงบ้างถ้าเจอคนหมดสติแล้วก
0: ็ตั้งสติก่อนครับคุณแคนใช่ครับแล้วก็ปลุกเรียกคนไข้ครับถ้าคนไข้ไม่ตื่นครับโทรสายด่วนครับ1669ครับขอรถฉุกเฉินครับระหว่างนั้นครับแล้วก็ถ้าเรามีความสามารถในการ CPR ให้เริ่ม CPR ทันทีได้เลยครับ
1: นี่คือสิ่งที่เราต้องฝึกเป็นพื้นฐานเลยนะครับวันนี้เราสรุปค่อนข้างเร็วให้ได้ฟังกันเลยแต่นี่ครบถ้วนนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือลองเอากลับไปปรับใช้แล้วถ้าเกิดคุณมีเวลาตอนนี้ลองศึกษาเพิ่มเติมครับเพราะมันอาจจะเกิดขึ้นตอนไหนก็ได้วันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็ดนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: นะฮะเรื่องราวสาระเกี่ยวกับการแพทย์ที่เราเอามาคุยกันแบบเข้าใจง่ายๆแบบนี้ติดตามกันได้ในRamaSharingนะฮะฝากแชร์กันด้วยฝากกด Subscribe กันด้วยเจอกันคลิปหน้าครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: Healthy Fine Day มาพบคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับเช่นเคยครับอาจารย์ซ่าอาจารย์อลิสานานาจากมหาวิทยาลัยมหิดลก็จะมาแนะนำอาหารที่ดีต่อสุขภาพของคุณผู้ชม
1: ใช่แล้ว
0: มองดูวัตถุดิบเครื่องปรุงในวันนี้แล
1: ้
0: ว
1: เขียวๆเยอะใช่ป่ะคะ
0: เดาไม่ออกเลยอาจารย์ซ่าจะมาทำไหนคือวันนี้มันเหมาะกับใครอะไรยังไงฮะ
1: วันนี้เราเน้นโรคซึ่งโรคนี้จริงๆฮอตฮิตในหมู่คนไทยเลยก็ว่าได
0: ้ นะคะ
1: เบาหวาน
0: โอ้โหจริงด้วยนะ
1: ใช่แล้ว
0: คนไทยติดหวานติดความหวานเครื่องดื่มก็หวานอาหารก็หวานข้าวก็หวานหวานก็หวานยิ่งหวาน
1: นิสัยก็หวาน
0: เลยจริงด้วยว่าคนไทยติดมากนะฮะยิ่งอาหารไทยหลายอย่างก็จะเติมความหวานลงไปเพราะฉะนั้นคนเป็นเบาหวานเยอะขึ้นไหมฮะ
1: การเป็นโรคเบาหวานบางทีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทานอาหารที่หวานอย่างเดียวที่มันมีปัจจัยอื่น
0: เช่นอะไรบ้างครับ
1: แต่จริงแล้วโรคเบาหวานคือมันเกี่ยวเนื่องกับฮอร์โมนที่เขาชื่ออินซูลินเป็นตัวควบคุมน้ำตาลในเม็ดเลือดใช่ไหมคะเขาจะบอกว่าอินซูลินปกติมันก็อยู่ในร่างกายเราแต่ว่าคนปกติเนี่ยเหมือนอินซูลินเขาก็เปิดมีกุญแจในการเปิดประตูเข้าไปในเซลล์ร่างกายเราเพื่อให้พลังงานคราวนี้ถ้าคุณเป็นเบาหวานเนี่ยบางทีเซลล์หรืออินซูลินทำงานได้ไม่ดีก็คืออาจจะมีกุญแจไม่พอเปิดประตูเข้าไปในเซลล์ไม่ได้ฉะนั้นเขาเข้าไปในเซลล์เอาไปใช้เป็นพลังงานไม่ได้
0: แล้วผลก็คือ
1: ลอยตัวรอการเข้าประตูอยู่ในเลือดเราเพราะฉะนั้นเลยกลายเป็นมีน้ำตาลในเลือดสูงว่างั้นเถอะ
0: ตรวจเลือดเจาะเลือดมาตรวจปุ๊บน้ำตาลก็เลยสูง
1: ใช่แล้ว
0: ทีนี้ถ้าน้ำตาลสูงที่เลือดเนี่ยผลที่แสดงออกมาทางร่างกายจะเป็นยังไงบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้าง
1: ถ้ามันเป็นแบบเฉียบพลันเนี้ยค่ะบางคนอาจจะเป็นกรดในเลือดแบบคีโทนเขาเรียกเป็นกรดคีโทนในเลือดสูงทำให้เกิดโคม่าได้จริงๆอันนั้นอันตรายถึงชีวิต
0: ทันทีเลยเหรอฮะ

ก็ไม่ได้ทันทีขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเป็นนานๆบางทีอย่างเงี้ยจะมีอาการร่วมก็คือน้ำหนักลดปัสสาวะบ่อยอะไรเงี้ยคือพยายามร่างกายพยายามที่จะเอาน้ำตาลออกมาให้ได้วิธีใดวิธีหนึ่งหิวน้ำเขาก็จะพยายามจะปัสสาวะออกหิวบ่อยๆมีเหมือนกันก็จะมีส่งผลระยะยาวต่อสุขภาพก็มาในกลุ่ม

0: ไปบางทีก็ขึ้นตาอะไรประมาณเหมือนเราเคยได้ยินใช่ไหมหรือบางทีก็เป็นแผลที่เท้าแล้วทำไมไม่หายสักทีเพราะว่าน้ำตาลในเลือดสูงมันหายไม่ได้เป็นกลไกของเขาในเลือดมันมีน้ำตาลสูงฉะนั้นไปทำให้การเปลี่ยนแปลงหรือการทำให้แผลมันหายเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันทำงานได้ไม่ด
1: ีลามได้ง่าย
0: ใช่แล้วคือเราบางทีไม่รู้สึกด้วยบางคนไม่มีความรู้สึกที่ปลายเท้าเป็นแผลที่เท้าก็ไม่รู
1: ้
0: ก็เป็นหนึ่งอาการโรคเบาหวานเหมือนกัน
1: นั่นแหละก็เลยบางที
0: ปลายประสาทอักเสบ
1: ต้องตัดเท้าตัดขาเลย
0: อันตรายมากเลยนะ
1: เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีเรื่องความหวานอย่าหวานมากนะ
0: จริงถ้าใครตรวจเลือดจริงนะแนะนำคือต้องไปตรวจเลือดจริงๆบางทีเราไม่เห็นอาการเนี่ย
1: จะตรวจฉี่ดูที่ฉี่ตัวเองอย่างเดียวไม่ได้
0: อาจจะช้าไปแล้วไง
1: คือ
0: ช้าไปแล้วมันหวานไปแล้วค่ะบางทีเป็นนิดๆอย่างเงี้ยเราคอนโทรลหรือเราควบคุมตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยดีกว่าเรามากกว่า
1: เพราะฉะนั้น
0: ดูของเราเลย
1: ก็ดูแล้วไม่มีน้ำตาลเลยนี
0: ่มี
1: อ๋อมีนี่
0: แต่น้อยจริงน้อยอาหารไทยจะต้องมีน้ำตาลเล็กน้อยแต่น้อยเราไม่ได้ใช้เยอะค่ะ
1: นิดเดียวเท่านั้น
0: จริงมันเป็นความเชื่อที่บางทีไม่ถูก 100% ว่าเบาหวานคือต้องลดน้ำตาลหมด
1: กินน้ำตาลเลย
0: จริงๆมันเกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่เราทานในแต่ละวันเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่
1: เพราะน
0: ั
1: ่นแหละจะเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาล
0: ถูกต้องใช่อยู่ในเลือดเรานั่นเองค่ะ
1: เอาละครับ
0: เ
1: มนูของเราในวันนี้มีน้ำตาลเพียงเท่านี
0: ้นิดเดียวน้อยนิดเลย
1: ถึงช้อนชา
0: แต่พระเอกของเราอยู่นู่นเขียวๆตรงนู้น
1: พระเอกเราอยู่ตรงนี
0: ้มาระ
1: คืออะไรเนี่ย
0: มาระขี้นก
1: คืออย่างนี้มาระขี้นกหรือมาระหยก
0: มาระหยกแล้วแต่จะเรียก
1: เมนูเราคือวันนี้อะไรครับอาจารย์ซ่า
0: เป็นแกงป่ามาระหยกกุ้งสับค่ะ

0: แกงป่ามะระหยกกุ้งสับเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยเอามะระมาทำแกงป่าแต่พวกกระชงกระชายเลยยังมีนะ
1: ยังมีอยู่ค่ะรสชาติหรือว่ากลิ่นอะไรเนี่ยยังชัดเจนแน
0: ่
1: นอนค่ะกะเพรา
0: แล้วก็ใบกะเพรา
1: ใช่แล้ว
0: แล้วใช้กุ้งสับสับมาเรียบร้อย
1: แน่นอน
0: ลงมือทำกันเลยดีกว่าครับ
1: ไม่ยากเลยนะคะเราจุดไฟเหมือนเดิมคือไฟปานกลางถึงอ่อน
0: ปกติแกงป่าต้องผัดก่อนนี่ใช่ไหม
1: แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเราเอาน้ำมันลงได้เลย
0: น้ำมันเราทำในหม้อเลยนะฮะ
1: ใช่ประหยัดเน
0: า
1: ะ
0: ได้พริกแกง
1: นี่เป็นพริกแกงเผ็ดธรรมดา
0: พริกแกงเผ็ดธรรมดา
1: ค่ะใส่พริกแกงเลย
0: เพื่อจะผัดนะครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้คอนเซปต์เดิมนะคะผัดให้หอมให้มีกลิ่นแล้วเราเอาน้ำมันเครื่องเทศออกมานะคะ
0: ครับลดไฟลงเล็กน้อย
1: ค่ะนี่ผัดให้หอมให้แตกมันนิดหน่อยหอมมาก
0: เราเริ่มไอเริ่มจามกันแล้วก็น่าจะ
1: เราใส่กุ้งสับได้เลยค่ะ

0: ได้แล้ว
1: เสร็จแล้วใช่ไหม
0: ลูกชิ้นกุ้งมีตั้งแต่เล็กไปใหญ่ด้วย
1: ใช่อุ้ยแต่ว่าตอนนี้มันดูคือพอ
0: แป๊บเดียวก็สุกแล้ว
1: มันดูแตกมันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแล้วจริงเราใส่กระชายเลยก็ได้จะได้ความหอม
1: มาเลยนะคะกระชายนี่ก็แน่นอนว่าจะทําให้ความเป็นแกงป่า
0: ของเราใช่
1: ต้องใส่กระชายแล้วกระชายมีประโยชน์ด้วยนะ
0: ใช่แล้ว
1: บํารุง
0: สารต้านอนุมูลอิสระเยอะแอนตี้ออกซิแดนต์
1: บํารุงท่านชายและก็มาถึง
0: มะระของเรา
1: อันนี้นะฮะจากมะระลูกอย่างเงี้ยพี่นกอย่างเงี้ยมะระหยกเงี้ยกลายมาเป็นแบบนี้ทำยังไง
0: ปกติเขาก็หาครึ่งก่อน
1: หาครึ่งก่อนข้างในก็มีไส้อะไร
0: ใช่เอาไส้ออก
1: ไส้ออก
0: นะคะแล้วเราก็หั่นขวางๆเป็นเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะอ
1: ย่างนี้นะฮะ
0: ใช่ก็คือมันจะได้สุกง่ายอย่างแรก
1: จากนั้น
0: แต่ก่อนที่เราจะมาประกอบอาหารเนี่ยเอาไปแช่น้ำเกลือเพราะฉะนั้นเราโรยเกลือก่อนนะคะเสร็จแล้วขยำกับเกลือ แช่ไว้สัก15นาที
1: แล้ว
0: เสร็จแล้วเอามาล้างน้ำแล้วก็ขยี้ออก
1: นี่เพื่อให้ความขมออกไปใช่ไหม
0: พยายามเอาความขมออก
1: ไม่ขมแล้วใช่ไหมฮะ
0: ดูจากหน้าก็รู้ไม่ต้องอธิบายค่ะไม่ต้องอธิบายหวาน
1: ถือว่ากินยาแล้วกัน
0: หวานเป็นลมขมปัญญาหวานเป็นลมขมปัญญาท้อง
1: ผมจะเป็นลมอ่ะขมมากใส่เลยนะครับ
0: ใส่เลยค่ะ
1: ยังขมอยู่เลยนะ
0: อันนี้ผัดเล็กน้อยนะคะเพราะว่าความที่เขาฝานมาบางๆเนี่ยแป๊บเดียวก็สุกถ้าแห้งปุ๊บเราจะใส่น้ำได้เลยก็ได
1: ้แปลกใจมากเลยจันซ่าขมก็ขม

0: เอามาใช้ทำไม
1: เอามาทำไมทำไมต้องเป็นมระหยกมระขี้นกเนี่ยเพราะอะไรฮะ
0: คือเขาบอกว่าผลงานวิจัยนะคะบอกว่ามระขี้นกเนี่ยช่วยในการลดน้ำตาลในเลือดได้เพราะว่าเขามีกากใยค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่มีกากใยเยอะเนี่ยพอทานเข้าไปรวมกับอาหารเนี่ยมันก็จะย่อยช้าในลำไส้เราเพราะฉะนั้นทำให้คาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลค่อยๆดูดซึมในเลือดเพราะฉะนั้นระดับน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นหลังจากทานอาหารเนี่ยมันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นแทนที่จะขึ้นปูดแล้วก็ลงอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไม่ดีต่อโรคเบาหวานอันนี้เขาก็ค่อยๆขึ้นช้าๆและอยู่ยาวซึ่งตรงนี้ควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ดีกว่า
1: แล้วก็มระขี้นกเนี่ยมีคุณสมบัติแบบนี้อยู่
0: ใช่แล้ว
1: เพราะผักคือผักทุกอย่างมีกากใยก็จริงแต่ว่าคุณสมบัติที่ช่วยลดน้ำตาลในเลือดเนี่ย
0: ของมระขี้นกเนี่ยถูกเพราะว่ามันเป็นแบบคล้ายๆเป็นใยอาหารแบบเยลอะที่มันแบบเหนียวมากข้นมากใช้เวลาในการย่อยทำให้ดูดซึมช้าอะไรประมาณนั้น
1: นี่เป็นสาเหตุว่าทำไมเราต้องข้ามความขมเพื่อจะไปเป็นยา
0: ลองดูลองดู
1: เดี๋ยวก็รู้
0: เด
1: ี๋
0: ยวก
1: ็
0: ร
1: ู้เดือนละจันซ่าเดือนละ
0: จากนั้นเราก็ใส่เครื่องปรุงของเราได้เลย
1: เครื่องปรุง
0: ซึ่งก็มีน้ำปลาใช้น้อยมาก
1: น้อยมาก
0: นะคะเสร็จแล้วน้ำตาลอันน้อยนิด
1: ตวงดูเลยแล้วกัน
0: พี่แฮทกลัวใช่ไหม
1: ใช
0: ่โอ้ยอันนี้หนึ่งเอง
1: เท่านี้เองนะฮะ
0: หนึ่ง
1: แล้วก็มีอีก
0: หนึ่งประมาณครึ่งนิดหนึ่งครึ่งเองนะคะ
1: ช้อนชาครึ่งแล้วจริงๆถ้าเหมาะสมปริมาณที่เหมาะสมของคนเราในแต่ละวันเนี่ยควรจะได้น้ำตาลสักเท่าไหร่ฮะ
0: จริงๆน้ำตาลที่เพิ่มเติมหรือใส่เข้ามาเพิ่มเนี่ยเขาบอกว่าอย่าควรเกินวันละ6ช้อนชา
1: 6ช้อนชา
0: ซึ่งน้อยมากนะคะถ้าเราสังเกตดูน้ำตาลในอย่างเช่นน้ำหวานน้ำอัดลมเนี่ยกระป๋องหนึ่งก็เฮ้อเกินแล้ว
1: ใช่ บางทีนะที่คิดว่าตัวเองได้ดื่มชาดื่มเครื่องดื่มสุขภาพหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยในนั้นมีน้ำตาลอยู่ประมาณ
0: เยอะ
1: เนี่ยฮะมากกว่า6ช้อนชา
0: เพราะนั้นต้องระวังนะคะเพราะนั้นเนี่ยแค่นั้นก็หมดโควต้าเราแล้วอะ
1: เติมน้ำ
0: รวมในยาแอมเยิมในอะไรที่เราทานเข้าไปอีก
1: แล้วก็ต้องรู้ว่าในอาหารทุกจานที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยทุกชนิดทุกประเภทเนี่ยมักก็จะมีส่วนผสม
0: เติมน้ำตาลอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นต้องลองสังเกตด้วยอ่านฉลากบางทีไม่แน่ใจว่าอย่างเงี้ยน้ำหวานมีเท่าไรโยเกิร์ตมีเท่าไรนมหวานมีเท่าไรอะไรเงี้ย
1: ควรจะใช่ไหม
0: ลองสังเกตดูแล้วคุณจะแปลกใจพูดได้คำเดียว
1: นี่เราเป็นคนหวานไปตั้งแต่เมื่อไหร
0: ่ประมาณนั้นประมาณนั้น
1: พริกไทยอ่อนเลยนะฮะ
0: ใส่ได้เลยค่ะก็ใบมะกรูด
1: ใบมะกรูดและใบกะเพรา
0: ใช่อันนี้ก็เป็นคล้ายๆเอกลักษณ์
1: อันนี้ก็เป็นยาอย่าง
0: ใช่แล้ว
1: กระชายกะเพรามาเลย
0: เป็นไงคะโอเคไหมใช้ได้อยู
1: ่ได้กำลังดีแต่ก็ความขมของมระออกมาเล็กน้อยนะ
0: เล็กน้อยใช่ไหมต้องมีนะในน้ำซุป
1: แต่ถ้าใครที่ชอบมระอยู่แล้วเนี่ยก็จะชอบเลย
0: ทานได
1: ้ส่วนใครที่ไม่ชอบมระ
0: ขอแนะนำว่า
1: เป็นยังไงดีฮะ
0: ทานร่วมกับข้าวปริมาณไม่เยอะมากอาจจะเป็นข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี
1: ่
0: ร่วมกับลูกชิ้นกุ้งสับของเราอาจจะลดความขมได
1: ้ครับก็อย่าตักมระเยอะ
0: ซุปโอเคแต่ว่าเราอยากได้มระเล็กน้อยไงเพื่อไปลดน้ำตาลเราใช่ไหมคะเพราะนั้นก็นิดนึง
1: เสร็จแล้วเสิร์ฟ
0: เรียบร้อยปิดไฟได้เลยเสิร์ฟได้เลยค่ะ

0: หน้าตาดูดีมากทีเดียว
1: กลิ่นหอมมาก
0: และขมแน่นอนนะฮะชิมกันนะครับ
1: จังซ่ายอมค่ะยอม
0: มา
1: อันนั้นอ่ะจะขอกินร่วมกับกุ้ง
2: ดีนะ
1: รู้สึกเลยถ้าทานกับกุ้งเนี่ยค่ะ
0: ใช่
1: ไม่รู้สึกถึงความขมเท่าไหร่รับได
0: ้ขมในระดับรับได
1: ้
0: อย่าลืมว่าหวานเป็นลม
1: ขมเป็นยาในที่นี้เบาหวานนะคะลดเบาหวานแล้วนั่นเอง
0: ได้รุ่นหนึ่งเมนูช่วงหน้ายังมีอีกหนึ่งเมนูครับ

0: ค่ะ
1: คืออะไรครับ
0: เป็นผัดเผ็ดเนื้อแต่เรามีตัวช่วยคือมะเขือ3อย่าง
2: ทั้ง3อย่างมะเขืออะไรบ้าง3อย่าง
0: ไม่รู้ต้องติดตาม
1: มาดูกันมะเขือพวงเหรอมะเขือปอก

0: ลับมาชมรายการกันต่อครับมะเขือ3อย่างรออยู่แล้ว
1: ใช่แล้วเพราะเราจะนำมาผัดเผ็ดกับเนื้อนั่นเอง
0: ครับซึ่งเป็นเมนูที่ดีสำหรับผู้ที่มีโรคเบาหวานหรือกลัวจะเป็นเบาหวาน
1: หรือเริ่มดื้อต่ออินซูลินน้ำตาลเริ่มสูง
0: ครับ
1: หรือคนอื่นจริงก็ได้หมดแหละ
0: ได้หมดเพราะว่าอาหารทุกครั้งนะฮะแม้ว่าจะดีต่อสุขภาพแต่อร่อย
1: สำคัญนะสำคัญเลย
0: ดูแลสุขภาพได้แล้วก็ต้องยังต้องอร่อยด้วย
1: ใช่เราหาทางสมดุลเนาะตรงกลางดีสุดค่ะ
0: อาจจะลดนู่นนิดนี่หน่อยนะฮะ
1: ค่ะ
0: อย่างวันนี้เราจะลดน้ำตาลแต่ครั้งนี้จะใช้น้ำตาลปี๊บ
1: ใช่
0: แต่
1: ซึ่งเราจะใส่ไม่เยอะ
0: ใช่
1: ค่ะเดี๋ยวเราลองปรุงดูแล้วลองชิมไปค่ะ
0: ผัดเผ็ดเนื้อก็แน่นอนต้องมีเนื
1: ้อแน่นอน
0: แล้วก็มีเครื่องแกง
1: ค่ะ
0: มะเขือ3อย่างมีมะเขืออะไรบ้างครับ
1: ของเรามีมะเขือพวงก่อนเล็กๆใช่ไหมคะ
0: มะเขือพวง
1: อันจิ๋วๆมะเขือเปราะอยู่ข้างหน้าม
0: ะเขือเปราะตรงนี้นะฮะ
1: แล้วก็มะเขือยาวมะเขือ3อย่างเลย
0: หั่นเป็นชิ้นๆ
1: พอดีคำ
0: หน้าตาดีมากเลยไม่เห็นดำเลยฮะจันทร
1: ์นี่เคล็ดลับของเราเอาไปแช่ในน้ำเกลือก่อนนะคะพอหั่นเสร็จปุ๊บเป็นพอดีคำเราไปแช่ในน้ำเกลือพอจะมาใช้หรือจะมาผัดปุ๊บเราก็ไปล้างน้ำก่อนค่ะแล้วก็นำมาผัดก็จะไม่ด
0: ำขั้นตอนเพิ่มนิดเดียว
1: นิดเดียว
0: จริงๆง่ายมากนะแต่ออกมาสีสันจะสวยงามด้วย
1: ถูกแล้ว
0: เอาละครับลงมือทำ
1: ค่ะตั้งไฟก่อนเลย
0: และแน่นอน
1: ไฟปานกลางเอาน้ำมันลง
0: น้ำมันลงพริกแกงลงนะฮะ
1: ค่ะ
0: ผัดพริกแกงให้แตกมัน
1: ใช่ค่ะให้กลิ่นไม่ใช่แต่ว่ามันมีน้ำมันข้างในของเขาเราก็เอาให้ไขมันเขาออกมาให้มันดูสวยงามเฉย
0: เริ่มจะ
1: กลิ่นได้แล้ว จากนั้นเราใส่เนื้อเลยค่ะ
0: เราเลือกเนื้อยังไงฮะ
1: ปกติบางทีผัดเผ็ดเนี่ยหรือบางคนชอบเนื้อที่มันเยอะๆไขมันเยอะๆใช่ไหมคะเราก็พยายามลดพลังงานแล้วก็ลดไขมันอิ่มตัวคือเรื่องเนื้อสันในที่มันไม่ได้เยอะอันนี้ก็ดีนะคะน่าสังเกตของไขมันเราไม่เยอะเลย
0: ใช่แล้วก็จะมีความนุ่มอยู
1: ่เปื่อยง่ายนะคะไม่ต้องเคี่ยวนานผัดแป๊บเดียวก็สุกละนะคะอันนี้ถ้ามันแห้งแล้วกลัวกระทะติดก็เราใส่น้ำเพิ่มได้เล็กน้อยเหมือนกันอันนี้ก็ผัดให้เนื้อสุกเล็กน้อยนะคะก่อนที่เราจะใส่มะเขือของเราน
0: ี่หลายท่านก็จะสงสัยนะครับว่าทำไมเลือกเป็นมะเขือ มะเขือ3อย่าง
1: ด้วย
0: แล้วเกี่ยวอะไรกับเบาหวานเกี่ยวอะไรอินซูลินครับ
1: อย่าลืมนะคะว่าถ้าเบาหวานอาหารเบาหวานเนี่ยถ้าอะไรที่มีใยอาหารสูงเนี่ยดีต่อการควบคุมน้ำตาลในเลือดเราเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราจะใส่ผักอะไรก็ได้แต่มะเขือเนี่ยเราก็เลือก3อย่างเพื่อความตื่นเต้นเท่านั้นเอง
0: ความตื่นเต้น
1: เพื่อความตื่นเต้นแปลกใหม
0: ่
1: โอ้ยมีทั้ง3อย่างปกติเขาก็ใส่อย่างเดียวอะไรแบบนี้ใช่ไหมนี่เราแบบคูณ3เลยใส่ได้เลยค่ะนั้นใยอาหารเราก็ได้3แบบฉันไม่แน่ใจว่าพี่ชอบมะเขือแบบไหนฉันก็ใส่ทั้ง3อย่างไปเลยหมดเรื่องจะได้ไม่เรื่องมากใช่ไหม
0: มันเลยพี่ชอบหมดเลยของมะเขือ
1: ถ้าชอบมะเขือยาวอันนี้เราก็ผัดให้มะเขือเขาพอสุกนะคะ
0: ครับอาจารย์ซ่าครับบางคนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่รับประทานอาหารเช้าจะเสี่ยงกับการเป็นเบาหวาน
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นความจริงไหมฮะ
1: มันก็อาจจะจริงในแง่คือบางทีเรามีความที่เราดื้ออินซูลินอยู่แล้วเราดื้ออินซูลินเราไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยค่ะและยิ่งไม่ทานอาหารเช้าน้ำตาลในเลือดเรามันยิ่งสวิงเพราะฉะนั้นยิ่งไม่ทานอะไรตอนเช้าเนี่ยน้ำตาลยิ่งตกพอกลางวันเนี่ยร่างกายเราบอกแล้วว่าเฮ้ยน้ำตาลเราต่ำมากเราจะยิ่งแบบทำให้เรายิ่งอยากอาหารอาจจะยิ่งไปกินอะไรที่ไม่ดีต่อเรายิ่งกินเยอะยิ่งน้ำตาลเยอะยิ่งคาร์โบไฮเดรตเยอะอย่างเงี้ยค่ะน้ำตาลเราขึ้นสูงปุ๊ดเลย
0: อ๋อมันจะมีผลในแง่พฤติกรรมแบบนี้ต่าง
1: ๆน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าใช่ค่ะถ้าเราทานอาหารเช้าระดับน้ำตาลมันก็ค่อยๆขึ้นแล้วก็ลงเพราะกลางวันก็ขึ้นแล้วก็ลง
0: ถ้าสม่ำเสมอใช่ไหม
1: ถูกเพราะฉะนั้นมันสม่ำเสมอมากกว่าไม่ใช่ว่าขึ้นปุ๊ดแล้วก็ลงทันทีอย่างเงี้ยค่ะอันตรายซึ่งไม่เหมาะต่อโรคเบาหวานใช่

0: นี่บางคนก็คิดว่าเอาแล้วถ้าอย่างนั้นนะเบาหวานน่ะไม่เป็นเบาหวานเพราะน้ำตาลสูงงั้นก็ไม่กินน้ำตาลเลยได้ไหมทั้งวันเลยอะไรอ
1: ันนั้นก็ดีอยู่แล้วถ้าไม่ทานน้ำตาลเลยก็ดีนะคะมันก็เป็นการลดพลังงานโดยที่ไม่ได้สารอาหารใช่ไหมคะ
0: แล้วถ้าร่างกายไม่ได้น้ำตาลเลยอย่างเงี้ยร่างกายอยู่ได้ไหมฮะ
1: จริงๆน้ำตาลเนี่ยมันอยู่ในหลายๆที่มากน้ำตาลก็คือคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมคะถ้าเราไม่ได้น้ำตาลทรายที่เราเติมไปนั้นโอเคแต่ว่าเราจึงได้รับจากคาร์โบไฮเด
0: ร
1: ตข้าวกับแป้งเน
0: ี้
1: ย
0: ผลไม้อีกใช่ไหมคะมี
1: ผลไม้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณผลไม้ที่เรารับประทานเนี่ยก็ต้องควบคุม อย่าทานเยอะมากนะคะปกติเขาจะมีคำแนะนำแล้วก็นมก็ยังจัดว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นก็ยังทานได้ยังมีคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลจากอาหารพวกนั้นอยู่ดี
0: คืออาจารย์ท่านหมายถึงว่าถึงเราจะตั้งใจที่จะบอกอ้าวฉันไม่ใส่น้ำตาลเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าน้ำตาลก็มาจากทางอื่นอยู่ดี
1: ใช่ไม่ใช่บางคนแบบอุ๊ยฉันแบบไม่ทานข้าวเลยพยายามจะควบคุมคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมคะแต่ว่าทานผลไม้หลายกิโลอย่างเงี้ยก็เสร็จเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังบางคนเผลอไปโดยเฉพาะผลไม้บ้านเราหวานมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ควบคุมปริมาณผลไม้หรือน้ำผลไม้อย่างเงี้ยค่ะก็อันตรายเหมือนกัน
0: แล้วจริงร่างกายก็ยังต้องการน้ำตาลไป
1: ใช่ถูกต้องเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราจะทานข้าวเราก็เลือกข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ได้ขนมปังก็เป็นโฮลเกรนหรือโฮลวีทเพราะว่าเขามีใยเยอะแล้วก็ทานผักผลไม้เยอะๆแบบเนี้ยค่ะก็เป็นวิธีการคุมน้ำตาลได้อย่างนึงค่ะ
0: เยี่ยมเยี่ยม
1: อันนี้เราน่าจะสูงแล้วนะมะเขือเนี่ย
0: ใช่ใช่
1: ได้ไหมคะ
0: จะได้แล้ว
1: ถ้าจะได้เราเริ่มปรุงได้เลย
0: ได้ฮะ
1: นะคะก็เป็นน้ำปลากับน้ำตาลปี๊บ
0: ใส่น้ำตาล
1: เล็กน้อยค่ะ
0: ใช้น้ำตาลปี๊บนะฮะใส่ปริมาณไม่เยอะก่อน
1: ค่ะ
0: พริก
1: อันนี้น่าจะไม่ต้องใส่หมด
0: ป่ะ
1: ใส่ครึ่งนึงแล้วก็ตกแต่งด้วยซะว่า
0: ใบโหระพา
1: ใช่แล้วโอเคคนหนึ่งรอบแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะคะ
0: ได้เลย
1: เพราะจริงๆนะพริกแดงๆกับใบโหระพาที่ยังไม่สุกมากเนี่ยดูน่าทานกว่าน่าทานเลยอ่ะ
0: มากมากมากมากเสร็จแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: ไฟ
1: ปิดไฟแล้ว

0: ยอด
1: มันรสชาติเด็ด
0: เอาซะหน่อยละจะขอเนื้อก่อนหืมหอม
1: หอมไหม
0: เข้มข้น
1: ลองบ้า
0: เนื้อไม่เหนียวเลยเพราะว่าเลือกสันในเพิ่มไฟเบอร์ใยอาหารด้วยมะเขือยาวอร่อยจริง
1: อร่อยมากฮะ
0: ค่ะ
1: คือจริงก็เป็นเมนูที่ทำไม่ยากหรอก
0: ง่ายเลยอ่ะใช่ค่ะ
1: คือว่าเราเน้นคือเราเพิ่มมะเขือ3อย่างลงไป
0: ใช่นี่ก็เพิ่มกากใยอาหารแล้วก็ทานกับข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่ซึ่งมีกากใยเยอะกว่านี้อีก
1: ยิ่งดีเลย
0: ยิ่งดีเลยในปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสม
1: หมดแล้ว
0: Yeah.
1: ช่วงเวลาของเราแต่การดูแลสุขภาพยังมีอยู่ในช่วงหน้าจะเป็นอะไรอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันตอนนี้เรามะเขือพวงสิ
0: อร่อยมาก
1: เ
0: ขาบอก
1: อุ้ยลาคุณผู้ชมไปก่อน
0: อุ้ยลืมขอโทษค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
3: แล้วถ้าเกิดเราออกกำลังกายแบบผิดๆล่ะครับ
4: ผิดๆก็จะมีของแถม
3: คืออะไรเหมือนเราไปเดินสรรพสินค้าแล้วช่วงมิดไนท์เซลอย่างเงี้ย
4: ไม่ใช่มันก็จะเกิดการบาดเจ็บขึ้นมาหรือว่าอันตรายเรื่องของสุขภาพบุ้ยเคยเห็นไหมบางทีบางคนเล่นปุ๊บมีการโยกตัวช่วย
3: ก็เปิดเพลงโยกโยกโยก
4: ไม่ใช
3: ่ไปเห็นมันหลุดนอก
4: ไม่ใช่
3: ไม่ใช่
4: ไม่ใช่ไม่ใช่
3: น้ำหนักเขาเยอะครับสุดยอดมากเลยเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงที่อาจารย์บุ้ยกับอาจารย์ต้นมีช่องเป็นของตัวเองแล้วในรายการ Healthy Friday เรามีช่องใน YouTube Channel เรียบร้อยแล้วนะครับ
4: โอ้โห
3: คุณผู้ชมสามารถกดติดตามหรือกด Subscribe ติดตามเท่านั้นเองข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและการออกกำลังกาย
4: ก็จะเสิร์ฟถึงบ้านคุณเลย
3: แน่นอนง่ายๆเพียงแค่กด Subscribe
4: กดเลยกดเลยกดเลยกดเลยให้พี่กดด้วย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ
2: Healthy Friday
0: วันนี้เรามีคำถามนะครับบางทีเราออกกำลังกายกันเราหมกมุ่นเราชอบออกกำลังกายกันโดยเราลืมว่าเป้าหมายของการออกกำลังกายคืออะไรคืออะไรครับพี่ต
1: ้
0: น
1: แน่นอนก็คือเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงดีใช่ไหมฮะ
0: แล้วถ้าเกิดเราออกกำลังกายแบบผิดๆล่ะครับ
1: ผิดๆก็จะมีของแถม
0: คืออะไรเหมือนเราไปเดินสรรพสินค้าแล้วช่วงมิดไนท์เซลอย่างเงี้ย
1: ไม่ใช่มันก็จะเกิดการบาดเจ็บขึ้นมาหรือว่าอันตรายเรื่องของสุขภาพแทนที่เราออกกำลังกายได้ดีปุ๊บมันกลายว่ามันส่งผลไม่ดีกับสุขภาพแล
0: ้
1: วว
0: ันนี้เรามาพูดถึงอุปกรณ์การออกกำลังกายที่อยู่ใกล้ตัวเป็นที่นิยมเรียกได้ว่ามากที่สุดในโลกก็ว่าได้
1: ใช่
0: และอุปกรณ์นั่นก็คือ
1: มา
0: ว้าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เราฮิตแล้วก็นิยมมากที่สุดนะครับดัมเบลบาร์เบลหรือเก้าอี้แบบนี้ถ้าเรารู้จักกันก็คือในนามของฟรีเวทนั่นเอง
1: ใช่
0: ทำไมครับพี่ต้นทำไมฟรีเวทคนถึงออกกำลังกายกันผิดๆเยอะครับ
1: มันบอกแล้วว่ามันเป็นฟรีเวทใช่ไหมมันสามารถเล่นได้ทุกทิศทางทุกกล้ามเนื้อเลยทำให้เขามีความรู้สึกว่าเออเล่นแบบนี้เขาน่าจะเล่นถูกอยู่ใช่ไหมแต่บางอย่างมันไม่ใช่ใช่ไหม
0: การเล่นฟรีเวทเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับปกติแล้วที่เราออกรายการ Healthy Friday นะครับส่วนใหญ่เราจะนิยมหรือว่าเราจะแนะนำว่าให้เล่นเรื่องของแมชชีนก่อนเครื่องออกกำลังกายก่อนเพราะว่าเครื่องออกกำลังกายนั้นคือเน้นตรงจุดมากกว่าถ้าเกิดกล้ามเนื้อของเราส่วนนั้นแข็งแรงแล้วเราค่อยไปพัฒนาเล่นฟรีเวทได้
1: เรื่องพวกนี
0: ้แล้วก็ฟรีเวทอันตรายคือว่าบางทีมันฟรีเวทอะ
1: มันฟรีมันไปไหนหมดได้หมด
0: มาบิดโน่นบิดนี่ได้นั่นเองนะครับทีนี้ถามพี่ต้นว่าระหว่างดัมเบลกับบาร์เบลอันไหนคนจะบาดเจ็บมากกว่ากันครับ
1: ถ้าโดยปกติส่วนใหญ่แล้วที่เรามองเนี่ยคือบาร์เบลมันหนักใช่ไหมคนจะคิดว่าบาร์เบลส่วนใหญ่แล้วน่าจะเกิดบาดเจ็บมากแต่โดยทั่วไปแล้วมันเป็นเรื่องของดัมเบลเพราะในความที่คนเราส่วนใหญ่ขวาซ้ายมันไม่เท่ากันงั้นในเรื่องของการที่จะประคองหรือว่าการโอกาสการเกิดการบาดเจ็บมันจะค่อนข้างยากกว่าโดยเฉพาะข้างที่เราไม่ค่อยถนัด
0: เยี่ยมเลยครับ วันนี้เราจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเบสิกเลยท่าที่คนนิยมมักจะเล่นกันแบบผิด
1: ๆ
0: เพื่อคุณจะได้เล่นถูกเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อที่ถูกต้องเพื่อกล้ามเนื้อที่แข็งแรงต่อไปในอนาคตเราปูพื้นฐานแบบใหม่หมดนะครับและนอนครับเวลาคุณไปเล่นคุณจะดูเป็นโปรเฟสชั่นอลเลยนี่อ่ะเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มต้นจากอะไรก่อนดีครับ
1: โอเคคงเริ่มจากดัมเบลก่อนแล้วกัน
0: ดัมเบลมาเลย
1: ท่าแรกก็คงเป็นเรื่องของการท่าหยิบวางดัมเบลบาร์เบลใช่ไหม
0: หยิบจับที่สำคัญเลย
1: ใช่เพราะเป็นการเริ่มต้นบางคนนี่ยังไม่ทันเริ่มเล่นเลยหยิบปุ๊บหลังจากนั้นเจ็บแล้ว ยังไม่ได้เล่นเลย
0: นี่จริงๆ อย่าหาว่าตลกเรื่องจริงผมเองเวลาเล่นน้ำหนักเยอะๆเนี่ยต้องประคองดีๆหาหลักมั่นคงค่อยๆยกมาหลังตรงๆอะไรเงี้ยอ่ะเริ่มสอนไงพี่ต้น
1: โอเคนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เวลาที่เราใช้ขอใช้ลูกเล็กแล้วกันนะครับอย่างลักษณะของการ
0: น่าสนุกเลยครับ
1: หยิบวางเนี่ยส่วนใหญ่แล้วบางครั้งดัมเบลมันอาจจะมีที่วางนะครับ หรือบางทีเวลาที่เราหยิบมันเล่นแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะวางไว้ที่พื้น ซึ่งพวกนี้ต้องระวังมากนะครับในเรื่องของการก้มหยิบอะไรต่างๆโดยเพราะเราจะบอกว่าหุ้ยน้ำหนักมันไม่มากเท่าไหร่เราใช้ในท่าทางที่อะไรนี่ก็สามารถยกขึ้นได้แล้วนะแต่บางอย่างแล้วพวกนี้ต้องระวังนะครับโอเคเรื่องการหยิบวาง
0: อะไรอันตรายกว่ากันครับระหว่างดัมเบลวางกับพื้นกับดัมเบลวางบนแร็คของมันนะคร
1: ับ แร็คที่วางที่แร็คน่ะส่วนใหญ่แล้วมันจะช่วยทำให้ลดในเรื่องของการเสี่ยงต่อเรื่องการเกิดการบาดเจ็บมากขึ้นแต่ส่วนใหญ่เวลาที่เราเล่นปุ๊บเราก็ต้องหยิบมาเพื่อมาวางกับพื้นหรือว่าหยิบจากพื้นใช่ไหมครับโอเคอันนี้เราก็เริ่มง่ายๆเวลาที่เราหยิบพวกนี้ก็ให้เหมือนกับเวลาที่เราหยิบของนะลักษณะการหยิบของคือพยายามให้ตัวดัมเบลมันใกล้ตัวมากที่สุดนะครับขึ้นลงวางนะครับหยิบนะครับขึ้นเหยียดยืดขึ้นนะครับให้มันใกล้ตัวมากที่สุดนะครับลักษณะพวกนั้น
0: ใกล้ตัวมากสุดนะครับ
1: ครับใช่นะครับลักษณะพวกนั้นนะ
0: เพื่อ
1: นั้นเวลาที่เพื่อก็คืออย่างกรณีที่บางครั้งมานะด้วยความที่เฮ้ยไม่อยากจะย่อก้มนะครับใช้ก้มตัวลงไปเลยนะก้มตัวหยิบขึ้นมายังไม่ทันเริ่มเล่นเลยหลังเจ็บไปซะแล้วใช่ไหมครับเพราะงั้นพวกนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของเซฟในเรื่องของความปลอดภัยมากขึ้นนะครับใช้หยิบยืดแล้วคราวนี้เราค่อยมาเริ่มเล่นในท่านั้น
0: โอเคหยิบจับแบบนี้นะครับในเรื่องของดัมเบลต่อไปเริ่มเล่นท่าครับ
1: โอเคมา
0: ท่าอะไรครับส่วนใหญ่ที
1: ่ก็เอาท่าแล้วกันที่เวลาที่เขาบริหารส่วนของต้นแขนท่านหน้า
0: ก็คือไบเซป
1: ไบเซปส่วนใหญ่เวลาบวยเล่นยังไง
0: ก็ทีละข้าง
1: ทีละข้างใช่ไหมครับ
0: หรือถ้าเป็นบาร์เบลหัวยก2ข้างเลย
1: พร้อมกันใช่ไหม
0: หรือถ้าเป็นดัมเบลหัวยก2ข้างได้

0: อ่าฮะใช่โอเคแล้วส่วนใหญ่แล้วพวกนี้นั่นคือเล่นที่ท่าที่ถูกต้องนะฮะแต่บุ้ยเคยเห็นไหมบางทีบางคนเล่นปุ๊บมีการโยกตัวช่วย
1: เปิดเพลงโยกโยกโยก
0: ไม่ใช่
1: ไปให้มันหลุดโลก
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช
1: น้ำหนักเขาเยอะครับ
0: อันนั้นก็ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเทคนิคเรื่องของการเล่นเวทเนี่ยบางครั้งมันจะมีเขาเรียกว่าการชิตติ้งนะการโกงแต่เราให้ไปถึงเป้าหมายแต่ถ้าการโกงเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะโกงแค่ครั้งสองครั้งไม่ใช่ว่าคุณเล่น12ครั้งคุณโกงตั้งแต่ครั้งที่2ครั้งที่3คุณก็โกงมาเลย
1: ถ้าเกิดเราชิตติ้งหรือว่าเราโกงแบบนี้ส่งผลเสียอย่างไรครับ
0: ส่งผลเสียไงบอยลองเล่นนะลองเล่นต่อเนื่องนะครับนี่นี่คือถ้าใช่
1: มันไม่ออกไปเสพเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่มันไปที่ไหนละ
1: มุมมันเปลี่ยนไปอ่ะเดี๋ยวมันเหมือนไปไตเสพอ
0: ่
1: ะ
0: ไตเสพอันนึงสิแต่อันแค
1: ่หลังอ่ะ
0: ทุกครั้งที่บวยโยกเนี่ยมันกลายเป็นหลังใช่ไหมม
1: ัน
0: มีการเหยียดหลังพอหลังเนี่ยพอเวลาเล่นปุ๊บหรือว่าการเวียงกันอะไรต่างๆเนี่ยโอกาสการเกิดการบาดเจ็บมันมากขึ้นแล้วบวยยิ่งบางทีไปทำในจังหวะที่มันเร็วนะกล้ามเนื้อบางทีมันไม่คุ้นเคยมันก็เกิดการบาดเจ็บได้ง่าย
1: เพราะฉะนั้นเราจะเน้นอะไรดีครับให้คอนโทรลอะไรดีครับ
0: เราก็ต้องพยายามเน้นตรงจุดที่กล้ามเนื้อที่เราต้องการฝึกมากขึ้นนะ
1: อ
0: ย่างตัวนี้ก็คือ
1: โฟกัสหรือว่าคอนเซนเทรต
0: ใช่
1: ส่วนนี้ตรงนั้น
0: ส่วนนี้ต้องการให้งอเราก็ต้องพยายามเน้นที่ส่วนนี้ให้มีการงอ
1: การบิดข้อมือหรือว่าถ้าเริ่มต้นเนี่ยควรจะเป็นอย่างนี
0: ้
1: หรือบิด
0: มือ
1: ด
0: ีครับโอเคอย่างถ้าเราขึ้นอย่างนี้แล้วเราหงายนะครับโดยหลักนะครับอย่างนี้ละหงายนั่นมันคือทำให้เราสะดวกขึ้นกับการที่มันไม่ไปติดที่หน้าขา
1: uh-huh.
0: แต่ถ้าเรามามองถึงหน้าที่ของตัวไบเซปนะฮะอันนึงก็คือมันงออีกอันก็คือต้องแบมือถ้าอย่างเงี้ยมันจะเป็นหน้าที่ที่โดยตรงของไบเซปที่ทำงานนะ
1: เพราะจริงๆแล้วผมว่าการเล่นเบียดมันคือวิทยาศาสตร์มากๆ
0: ใช่ใช่เพราะมันต้องเข้าใจในเรื่องของตัวหน้าที่สิ่งที่เราต้องการว่าเราต้องการอะไร
1: คือหลักศาสตร์สุดๆเลย
0: ใช่
1: ไบโอเมคานิกอะไรนี่ครับ
0: ครับ
1: ปึ๊บเราขึ้นตรงปึ๊บเนี่ยอันเนี้ยแค่นี้ก็หนักแล้วตึงแล้ว
0: ใช่
1: ดี
0: อันที่2บวยเคยเห็นเวลาที่เขาเล่นฟอนเลสมั้ยตัวไหล่ด้านหน้าส่วนใหญ่บวยเล่นยังไงเวลาบวยเล่น
1: ผมย่อเข่าผมหยิบขึ้นมาแล้วหลังจากถูกต้องหย
0: ิ
1: บขึ้นมาปุ๊บมาวางนี้ย่อเข่ากลางขาหน่อยแล้วก็มองที่กระจกตั้งสติแอนหลังหน่อยตั้งสติแอนหลังหน่อย
0: อ
1: ือฮึตรงนี
0: ้ยกขึ้นยกขึ้นโอเคนะครับทีนี้บวยเคยเห็นบางคนที่ยกพร้อมกัน2ข้างมั้ยบวยลองดู
1: มันจะฝืนธรรมชาตินะ
0: บวย
1: ลงหลังอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: พี่
0: ฮะ
1: ดูเหมือนพี่มีความสุขมากเลยนะเหมือนพอผมบอกเหมือนเฉลยเขาสอบได้พี่มีความสุขมากมันลงหลังครับ
0: ใช่เพราะอะไร
1: มันลงหลัง
0: ใช่เพราะบางคนปุ๊บเขาคิดว่าเฮ้ยเขาก็ยังเล่นท่าเดิม
1: เ
0: ฮ้ยทำไมฉันต้องมาเล่นทีละข้างฉันเล่นมันพร้อมกันเลยสองข้าง
1: ใช
0: ่แต่สิ่งที่ได้มันกลายว่าจากตอนแรกเรามันเน้นไหลข้างหน้ามันไม่ใช่ละมันมีส่วนอื่นเข้ามาช่วยซึ่งไอ้ตัวเนี้ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเกิดการบาดเจ็บแล้วเวลาที่เราเล่น
1: โอ้อันนี้ผมเริ่มมีข้อสังเกตแล้วพี่ต้น
0: ครับ
1: จริงๆแล้วอ่ะกล้ามเนื้อของเราส่วนที่บาดเจ็บมากที่สุดส่วนใหญ่จะเป็นหลังโดยอย่างเช่นเวลานักกีฬาคือผมเองเนี่ยไม่ค่อยได้ซ้อมวิ่ง
0: uh-huh.
1: เวลานานๆผมวิ่งที
0: uh-huh.
1: กล้ามเนื้อที่ผมเมื่อยมันสุดคือเมื่อยหลัง
0: ในไงเขาถึงต้องเวลาที่ฝึกเขาถึงบอกว่าต้องฝึกแกนลำตัว
1: uh-huh.
0: หน้าท้องหลังช่วงล่างช่วง uh-huh. ด้านนอกด้านในของสะโพก
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ไหมเพราะไอ้ตัวนี้ส่วนใหญ่มันจะช่วยซัพพอร์ตบางทีเรามีความรู้สึกเอ้ยท่านี้มันไม่ได้เกี่ยวเลย uh-huh. แต่จริงๆมันต้องใช้อยู่ช่วยเรื่องการประคองตัวอะไรต่าง
1: ๆหน้าที่ของเราในการเล่นเบียร์คือถ้าเกิดหลังเราบาดเจ็บเราแทบจะเล่นท่าอื่นไม่ได้เลยสมมติถ้าแบบเราไม่สามารถคอนโทรลให้นิ่งๆได้ทำยังไงครับ
0: โอเคง่ายมากนิดเดียวนะครับหาผนังนะครับ
1: หาผนัง
0: หาผนังเอาหลังพิงเลยย่อนเข่าหลังพิงนะครับมันก็จะบังคับให้ตัวเราต้องนิ่งมากขึ้น
1: ถ้าเรามีเก้าอี้แบบนี้เราใช้มันได้ไหมครับ
0: ได้ครับเราก็สามารถ
1: ใช้มาสิครับพี
0: ่เราก็สามารถลงมานั่งได้เลยมานั่ง
1: นั่งแบบนี้ท่านี้โอเคแล้วใช่ไหมครับ
0: ขึ้นมาด้านหน้านิดนึง
1: ผมนั่งนะครับ
0: หลังพิงชิดนะ
1: เพิ่มลงกับพิงข้าง
0: ใช่แล้วก็ยกขึ้น
1: หลังเราจะรู้สึกสบายมากเลย
0: หลังดันละ
1: เพราะหลับหมอนหน่อยนะ
0: ก็หลับเลยไม่ใช่ยก
2: นี่เล่นมุกก็ชอบ
0: ยกว่าฮึบใช่ครับ
1: กุศโลบายในการที่เราให้หรือว่าหาผนังพิงก็คือเพื่อว่าให้เราล็อกหลังเพื่อเป็นการเซฟหลังนะครับไม่ให้เจ
0: ็
1: บ
0: แล้วก็ตัดไอ้ตัวกล้ามเนื้อที่เราไม่ต้องการให้ออกแรงไ
1: ปพอนั่งซิดชิดแบบนี้หนักกว่ายืนเพราะยืนเรายังมีขาเขือช่วยส่งได้นี่แบบ
0: นี่มันบังคับคือให้
1: อย่างเหมือนเดิมสองถึงสามเซตเซตละ10ถึง12ครั้ง
0: ใช่นั่นก็คือตัววัตถุประสงค์ที่เราเล่น
1: ถ้าเรายังเล่นได้อยู่ประมาณสมมติเล่น10ถึง12ครั้งแล้วมันยังเบาอยู่แต่ดัมเบลหมดแล้วสามารถเขาเรียกว่าเพิ่มจำนวนได
0: ้เพิ่มจำนวน
1: หรือว่าความเร็วได
0: ้หรือแม้กระทั่งว่าดึงจังหวะให้ช้าลงมันก็จะหนักมากขึ้น
1: ต่อไปนี่คือเรามาดูเรื่องของการช่วยเซฟใช่ไหมคร
0: ับ ใช่แล้ว
1: ยังไงครับพี่ต้น
0: ง่ายๆก็คือบวยลองเล่นสมมติว่าบวยหมดแรง
1: เพื่อนผมเขาจะไม่ทำผมมันแรงแบบนี้นะ
0: จริงเหรอเฮ้ยนี่

0: เอาว่า
1: โอเคการเล่นเวทจำเป็นไหมครับต้องมีผู้สนับสนุนหรือคนช่วยซ
2: ้อมมันเป็นสิ่งจำเป็นถ้าเกิดเราเล่นในกรณีที่บางท่าที่เราไม่คุ้นเคยหรือบางท่าที่เราใช้น้ำหนักที่เยอะนะครับง่ายๆอย่างถ้าเกิดตัวเนี้ยถ้าเกิดบวยต้องการที่จะหยิบน้ำหนักหรืออะไรการส่งน้ำหนักบางทีถ้ามันลูกใหญ่เกินหรือว่าหนักเกินใช่ไหมมันอาจจะต้องมีคนที่ช่วยขึ้นมาตัวนั้นมันก็จะประคอง
1: คนช่วยเซฟช่วยให้เรา
2: ปลอดภัยมากขึ้นปลอดภัยมากขึ้น
1: สมมติน้ำหนักนี่มันหนักมากปุ๊บถ้าตามปกติถ้าเกิดน้ำหนักผมยกได้ผมจะใช้เข่าส่ง
2: ช่วยส่งขึ้นมาใช
1: ่ฟึ่ม
2: แต่บางครั้งมันโอ้โหมันหนักมาก
1: มันหนักมากปุ๊บมันไม่ไหว
2: ตัวเทรนเนอร์มันอาจจะเข้ามาช่วยใช่ไหมขึ้นมาหน่อยป้าเดี๋ยวลุงครับขึ้นมาหน่อยลุงยกขึ้นมานิดนึง
0: ลุงโอเคคุณครับบีบผมหนักขึ้นนะครับ
2: ดันขึ้นนะพอดันขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วตัวเทรนเนอร์ใช่ไหมหรือว่าตัวเพื่อนกันเนี่ยเวลาที่ช่วยเพราะนั้นปุ๊บเราก็ต้องปล่อยเขาเล่นเองละ
1: เอ้าไม่ใช่เซฟอ่ะ
2: เฮ้ยถ้าเซฟปุ๊บเนี่ยมันกลายว่าตกลงใครจะมาเล่นใช่ไหมแต่พอช่วงไหนที่บ๊วยเริ่มหมดแรงเริ่มติดปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยเขาถึงเข้ามาช่วยเซฟ
1: ติดปุ๊บ
2: มาช่วยนิดนึง
1: ลักษณะติดคือง่ายมากครับดูก็ด้วยตาเปล่าก็ได้คือลักษณะเหมือนมีโทรศัพท์เข้า
2: ใช่
1: พี่บอลมือประกัน
2: เนี่ยใช่ปุ๊บแล้วก็ช่วยส่งนิดนึงพอผ่านจุดนี้ไปได้มันก็จะโอเคละ
1: ปุ๊บ
2: ใช่นะครับแล้วก็มาช่วยส่งรับกลับ
1: การเล่นเป็นบัดดี้กันนี่คือความปลอดภัย
2: ใช่สิ่งที่หนึ่งคือเรื่องของความปลอดภัยอันที่สองก็คือมันช่วยทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้โอเคขึ้น
1: แทนที่ซึ่งกันและกัน
2: ใช่บางครั้งมันเหมือนกับเราเล่นอีกสองครั้งก็จะได้แล้วถ้ามันมีใครสกิดนิดนึงตรงที่เราติดอยู่แน่นะมันก็ไปได้แล้ว
1: เพราะจุดประสงค์ของการเล่นเวทครับคือการที่เราพากล้ามเนื้อของเราไปสู่จุดที่เรา
2: ตั้งเป้าหมาย
1: จุดที่เราเรียกว่าล้ามากที่สุดคือใช้พลังงานกล้ามเนื
2: ้
1: อมากที่สุดในจุดนั้นต่อไปคร
2: ับ ต่อไปคราวนี้มาในส่วนของดัมเบลอีกที่ส่วนใหญ่ที่เรามักจะต้องเจออีกเอาง่ายๆเอาตัวหน้าท้อง
1: โอเค
2: หน้าท้องบ๊วยลองยืนขึ้นบ๊วยเคยเล่นลำตัวด้านข้างไหม
1: เนี่ย
2: ใช่ไหมปกติบ๊วยถือสองข้างหรือว่าข้างเดียว
1: ถือสองข้าง
2: ถือสองข้าง
1: ไม่ได้ถ่วงกันไง
2: บ๊วยลองเล่นสองข้างบ๊วยลองเล่นก่อนนะเหยียดยืดไปสิบครั้ง8 9 10
1: เบา
2: คราวนี้บ๊วยลองปล่อยออกเล่นข้างเดียว
1: เนี่ยหนักขึ้น
2: ใช่ไหมเพราะไอ้ตรงนี้บางทีมันก็คือเป็นในแง่ของอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเกิดการบาดเจ็บแต่ผลที่ได้บางทีการที่เราถือสองข้างเราคิดว่าเฮ้ยเราเล่นสองข้างใช่ไหมแต่บางการมันเป็นไปการถ่วงซึ่งกันและกันอยู่แทนที่เราจะพยายามออกแรงตรงนี้มากขึ้นฮะมันก็มีการดึงถ่วงกันอยู่
1: เพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตตัวเองใช่ไหมครับ
2: ใช่
1: ว่าเราอันนี้สองข้างได้เท่านี้ข้างเดียวได้เท่านี้อย่างเงี้ยใช
2: ่
1: ไหมคร
2: ับ ใช่เพราะงั้นตัวนี้มันก็จะนะเพราะแทนที่บอยจะต้องออกแรงตรงนี้ใช่ไหมฝั่งนี้ต้องออกแรงแต่มันเหมือนกับอีกข้างมันถ่วงไว้อยู่นะทุกครั้งมาถ่วงไว้อยู่ลักษณะแบบนั้นใช่ไหมเพราะว่ามันก็ต้องถือข้างเดียวลักษณะของการเล่น
1: ต่อไปนะครับการเล่นดัมเบลที่ส่วนใหญ่มักจะผิดกันและส่งผลต่อการบาดเจ็บกล้ามเนื้อฉีกขาดเรื่องของการเพลสหรือการแบบเหมือนวิดพื้นแต่เราใช้ดัมเบลนั่นแหละ
2: เพลสก็ได้ไฟก็ได้
1: เพราะฉะนั้นการขึ้นหนักนะครับเหมือนเดิมสมมุติถ้าเกิดเราท่านน้ำหนักเบาคืนจริงแล้วพี่ขึ้นน้ำหนักผมหน่อยในเมื่อเรามีผู้เซฟแล้วช่วยขอ20บาทพอโอเคสมมุติว่ามันหนักมากครับคุณผู้ชมครับเวลาเราจะเล่นก็คือแฟลตเบนเพรสนะครับก็คือเราลักษณะจะนอนแบบนี้ผมส่วนใหญ่แล้วผมจะใช้เข่ารองที่เข่าแล้วผมก็ล้มตัวลงนอนเออเข่าส่งแล้วขาวางแล้วดึงให้เข้าท่าตั้งสมาธิให้ดีแล้วลงช้าๆผมจะไม่ลงเร็วเพื่อการบาดเจ็บช้าๆโอ้โหบีบสมมติครบแล้ว12อะไรเงี้ยปุ๊บถ้ามันหนักเกินไปสมมติเสร็จแล้วปุ๊บถ้าเกิดผมอยู่คนเดียวผมจะบิดแบบนี
2: ้
1: แล้วผมก็จะดีดตัวขึ้นมา
2: เข่าวาง
1: เข่าวางที่เข่าคือวางที่เข่าหรือลงมานี้ปุ๊บ
2: ลงใกล้ตัว
1: แล้วก็ใกล้ตัวปุ๊บแล้วก็ปึ๊บ
2: ช่วย
1: ได้หรือถ้าเกิดมันหนักจริงปุ๊บสมมติหนักจริงปุ๊บผมก็จะเอาเข่าแล้วก็วางเข่า
2: ประคอง
1: ประคองแบบนี้นี่คือเซฟสุดๆเลยพี่ต้นมีไหมครับ
2: มี
1: การบาดเจ็บ
2: ใช่ส่วนนี้ทีนี้บ๊วยลองลงใหม่บ๊วยลงใหม่นะครับส่วนใหญ่แล้วบางครั้งส่วนในเรื่องของการบาดเจ็บก็คือคนที่ลง
1: อย่ากดบอกกันดีก็ได
2: ้คนที่มันลงมากเกินไป
1: ใ
2: ช่ไหม
1: มันหนัก
2: มันลงมากเกินไป
1: นี่มันลงสมมติถ้ามันโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมบอกก็ได้ว่าเดี๋ยวมันจะลงไหลจะทำให้ดูอย่าแบบนี้ต้องเจ็บ
2: อ้าวลง
1: โอเคส่วนใหญ่นะครับคนที่เล่นเพลสหรืออกนะครับ
0: ลงแค่มุมประมาณนี้มันจะได้อกจริงๆมันจะอกปุ๊บมันจะบีบอกแต่ถ้าเราลงลึกสมมติเห็นว่าบางคนลงลึกมากๆเลยแล้วเล่นน้ำหนักเยอะเพราะว่ามันจะลงไหลกล้ามเนื้อจะฉีกขาดได้
2: ใช่ตัวนี้ก็จะมีการโดน
0: เราเล่นน้ำหนักเยอะๆกล้ามเนื้อฉีกขาดได้ต้นชี้ดูหน่อยครับ
2: ใช่นะในส่วนของตัวพวกนี้นะที่ไล่ติดมาของช่วงไหล่ใช่ไหมครับ
0: สังเกตว่าคนไม่ไหวแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับถ้ายกน้ำหนักเยอะลงปุ๊บลงลึกแล้วกว้างอีกมันจะเป็นแบบนี้แล้วพังมันก็จะทิ้งแบบนี้ครับเออเนี่ยมันจะพลิกนี่แหละ
2: ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้
0: จะบาดเจ็บสุดๆเลยอันตรายมากอย่าเล่นเด็ดขาดส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่ไหวคือลงปุ๊บพักที่อก
2: ให้ชิดใกล้ตัวคราวนี้เรามาดูบาเบลใช่ไหมบาเบลเนี่ยโดยปกติเวลาที่เราเห็นมันก็จะมีขนาดที่สั้นกับยาวสั้นกับยาวส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นพวกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆเราก็มักจะใช้ตัวยาวนะส่วนมัดเล็กลงมาหน่อยนะเราก็อาจจะใช้ตัวสั้นหรือคนที่ขีดความสามารถยังไม่ถึงหรือว่าเพิ่งเริ่มเล่นก็อาจจะใช้ตัวสั้นลงมาซึ่งน้ำหนักก็จะแตกต่างกัน
0: อันนี้มันไม่ดีไหมครับมันโดนความร้อนนะครับทำไมมันงองงอย่างนี้อ๋อ
2: ใช่ไม่ใช่จริงๆแล้วไอ้ตัวสั้นมันจะมี2ลักษณะก็คือไอ้ตัวสั้นมันก็คือปกติเหมือนกับตัวบายาว
0: ใช่ไหม
2: ต
0: ั
2: ว
0: ตร
2: งนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือในเรื่องของตัวที่มันเป็นโค้งนะครับ
0: อันนี้เราเรียกว่า easy bar
2: easy bar หรือว่า ez ใช่ไหมออกเสียง
0: ครับผม ez
2: ใช่เพราะงั้นตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของเวลาที่ถ้าเราเล่นในตัวบางท่าที่เล่นพวกหน้าแขนหลังแขนมันจะช่วยลดในเรื่องของแรงกดตรงข้อมือให้มากขึ้นถ้าเกิดเราไปใช้บาตรงใช่เพราะถ้าเป็นบาตรงเนี่ยมันก็ทำให้แรงกดของตรงข้อมือมากขึ้นซึ่งบางทีตรงนี้เราอาจจะยังมีแรงอยู่แต่ข้อมือมันรับไม่ไหวถ้าเป็นตัวนี้มันก็จะช่วยเซฟมากขึ้น
0: Easy Bar มีตรงกลางนี่คือทำอะไรครับ
2: ฮะก็
0: ไรโรได้อีก
2: ใช่ลักษณะของการจับการดึงใช่ไหมบางครั้งที่เวลาบางท่าที่เราเล่นมันทำให้ง่ายขึ้นเรื่องตัวพวกนั้นนะครับอ้าวว่าวางนะครับเราดูลักษณะของการวางนะครับยิ่งถ้าอย่างงี้นี่นอนผิดแน่นอนประเด็นแรกนะเขาเห็นว่าโหไอ้ตัวนี้มัน
0: เย็นสบาย
2: มันโค้งอยู่นะครับซึ่งถ้าคุณวางเนี่ยวางแค่ตรงนี
0: ้
2: มันเป็นกระดูกต้นคอละมันอันตรายมากเพราะโดยหลักการวางบาร์เนี่ยเขาต้องวางที่บาร์ใช่ไหมฮะบาร์นี่มันจะมีส่วนของกล้ามเนื้อที่จะรองรับพวกบาร์ได้นะครับงั้นถ้าเกิดมาหลายคนมาโอ้โหคล้องคอเลย
0: ถ้าระวังแนวบาร์จะมีโครงสร้างคือมีทั้งแกนสันหลังแล้วก็กระดูก
2: การรับน้ำหนัก
0: ได้ขึ้นรองรับด้วยถ้าจะไปวางที่คอกระดูกมันน้อยอันตราย
2: ใช่มีอีกบาร์เบลเวลาที่บุ้ยเคยเจอบางคนไหมที่เวลาเล่นเนี่ยมันต้องโอ้โหน้ำหนักเยอะต้องก้มเข้าไปก้มเข้าไปเพื่อเอาบาร์ออกมาอะไรต่างๆซึ่งพวกนี้จริงๆมันต้องให้ความช่วยเหลือหรือมุมลักษณะการที่เข้าไปคุณต้องแบบให้เห็นตัวตรงนั้นให้มันสะดวกอย่างเช่นฉันแบกอยู่ถอยหลังเข้าใช่ไหมวางเฮ้ยวางได้ยังมันตรงหรือยังไปมามันเจ็บไอตอนที่เนี่ยตอนที่จะเริ่มกับตอนที่จะเก็บเนี่ยแหละลักษณะพวกนี้เขาถึงบางทีคุณอาจจะต้องหันหน้าเข้าให้คุณแบกเพื่อให้เห็นหรือคุณมีคนช่วยส่งตอนที่คุณเริ่มก่อนที่คุณจะเริ่มเล่นและคุณเล่นเสร็จ
0: หลักการคือพูดนึกอย่างเดียวครับทำอย่างไรก็ได้ให้รู้สึกมั่นคง
2: ใช่
0: ให้รู้สึกมั่นคงพอมั่นคงมันจะมั่นใจและเริ่มเล่นได้
2: ใช่
0: แล้วก็เหมือนกันครับคือเล่นตักน้ำหนักน้อยๆไปก่อนไม่ต้องเล่นเยอะ
2: ค่อยๆ
0: ถ้าเล่นเยอะอันตรายมาก
2: อันต่อไปบอยเคยเล่นท่าเดดลิฟต์ไหม
0: โอ้โหเดดลิฟต์นี่เมื่อยหลังประจำครับ
2: ฮะ
0: ไม่มันจะเมื่อยหลังสมมติเดดลิฟต์นะครับคือท่าจะเป็นแบบเหมือนกลางขาแบบนี้
2: แยกเท้านิดนึง
0: แยกเท้านิดนึงนะครับแล้วก็ลงบางทีมันจะมีตัวดัมเบลด้วยมีตัวบาร์น้ำหนักเพื่อปุ๋ยก็ขึ้นเยอะเลย
2: ใช่ด้านข้างนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยส่วนใหญ่แล้วที่มีปัญหาก็คือบางครั้งคนเล่นเห็นไหมครับผมว่าเสียวมากเลยเวลาคุณดึงเนี่ย
0: ทำไมครับไม่ดีครับผิดใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่
0: ครับขอบคุณครับ
2: เวลาที่ลงคนส่วนใหญ่เนี่ยบางครั้งด้วยความที่นั่นเขาจะเหมือนเขาก้มฮะหลังจะงอซึ่งจริงๆปกติการที่เราก้มแค่ไม่ต้องมีน้ำหนักทวงเราแค่ก้มหลังงอ
0: ก็เมื่อยแล้ว
2: มันก็จะมีปัญหาเรื่องของแรงที่กดลงกลางหลังแล้วเพราะงั้นตรงพวกนี้ต้องพยายามให้หลังต้องเหยียดยืดมากขึ้นยิ่งถ้ามีน้ำหนักมากขึ้นก็ต้องทำให้หลังตรงมากขึ้น
0: นี่โอเค
2: ใช่
0: โอเค
2: เหยียดยืดนะเหยียดสะโพกยืดหลังแน่ขึ้นนะครับ
0: โอ้โหนั่นคือทั้งหมดทั้งมวลนะครับ
2: ครับ
0: ทั้งดัมเบลและบาร์เบลในส่วนที่เรามักจะเล่นกันผิดๆ
2: ใช่
0: มีอันที่อยากแถมครับ
2: ครับ
0: คือบางทีเด็กๆในตอนที่ผมเล่นเวทใหม่ผมไม่เข้าใจว่าเราจะซื้อเข็มขัดมาทำไมมันใส่หูไม่ได้ผมเลยไม่เคยซื้อเลย
2: ใช่
0: มันใส่หูกางเกงเราไม่ได้พี
2: ่ใช่เขาไว้เล่นเวลาที่คุณเล่นเวท
0: ท่านนะครับเราไว้เพื่ออะไรครับ
2: ไว้ใส่เนี่ยอย่างถ้าบุ้ยเล่นบางท่าที่หนักๆใช่ไหม
0: เมื่อกี้เราเล่นเดดลิฟ
2: ท์ที่มันเกี่ยวข้องถ้าเกี่ยวข้องเราต้องใส่พวกนี้นะครับลักษณะของการใส่ก็คือถ้าเวลาเราใส่เราต้องใส่ให้แน่นกว่าที่เราใส่เข็มขัดธรรมดา
0: uh-huh.
2: นะครับเราต้องแทบจะว่าต้องดึงให้แบบชนิดที่ให้มันรัดมากมากที่สุดเลยครับนะครับ ไม่ใช่เหมือนกับเราใส่เฮ้ยเข็มขัดธรรมดาเฮ้ยใส่มา
1: ไม่ใช่
2: ไอ้นั่นมัน

0: ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับนั่นคือประเด็นแรกประเด็นที่สองคือต้องอยู่ที่ท่าถามว่าบวยเล่นขาเล่นหลังอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับตัวพวกนี้เล่นไหลโอเคบวยใส่ได้แต่อย่าวางท่าเงี้ยเฮ้ยบวยมาเล่นซิทอัพบวยฉันจะต้องใส่ไหมหน้าท้องหรือบวยมาเล่นหลังไอ้ตัวแรปพูดาวเงี้ยถามว่าไอ้ต้องใส่ไหมบางทีมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวแนวแรง
1: ใช่ไหมผมสรุปงี้ได้ไหมครับว่าเข็มขัดในเรื่องของเข็มขัดซัพพอร์ตแบบเนี้ยใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ถ้าใส่ก็คือควรจะใส่ในเรื่องของสนับสนุนในการเพื่อความปลอดภัยของท่าที่เกี่ยวกับหลัง
0: ที่เกี่ยวข้อง
1: แต่ถ้าเกิดคุณไม่ใส่ไม่มีปัญหาก็ระวังหน่อยเพื่อให้มั่นใจเท่านั้นเองนั่นคือเรียบร้อยนะครับนั่นคือความตั้งใจของรายการของเรา Healthy Friday ที่นำการออกกำลังกายแบบฟรีเวทแบบผิดๆมาฝากกันเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมีซิกแพคมีสุขภาพที่ดีสุขภาพดีนำพามาซึ่งสุขภาพใจที่ดีเช่นเดียวกันนั่นคือ Healthy Friday ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ยาพาราเซตามอลปวดตรงไหนก็กินได้กินยิ่งเยอะยิ่งหายปวดจริงไหมจะกินนานติดต่อกันเท่าไหร่ก็ได้กินยาดักไว้ก่อนที่จะมีไข้ยาพาราเซตามอลนะฮะก็เป็นยาที่แก้ปวดลดไข้ที่มีใช้กันมานานนะครับหาซื้อง่ายนะครับใช้กันคล่องแล้วล่ะนะเพียงแต่ว่าที่ใช้กันคล่องๆเนี่ยใช้ถูกกันหรือเปล่ามีข้อควรระวังยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับวิธีการที่1 นะครับมาดูกันยาพาราเซตามอลปวดตรงไหนก็แก้ได้อันนี้จริงครับเวลาเกิดอาการปวดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเกิดอาการปวดที่ตำแหน่งไหนก็ตามปวดท้องปวดแขนปวดไหล่ตำแหน่งต่างๆเนี่ยก็จะส่งความรู้สึกการปวดตรงนี้ครับไปที่สมองและสมองเป็นจุดที่รับรู้ความปวดครับตัวยาพาราเซตามอลเองเนี่ยไปออกฤทธิ์ที่สมองทำให้ที่สมองเนี่ยรู้สึกปวดลดลงแต่ถามว่าพาราเซตามอลไปทำให้แขนเบาปวดไปไหมที่ตำแหน่งของแขนเลยหรือว่าที่ไหล่เลยไหมเปล่านะครับแล้วไปออกฤทธิ์ที่สมองงั้นไม่ว่าจะปวดอยู่ตำแหน่งไหนก็ตามครับกินพาราเซตามอลได้ครับวิธีการต่อมานะครับยาพาราเซตามอลยิ่งกินยิ่งหายปวดนะครับ อันนี้ไม่จริงนะครับยาพาราเซตามอลเนี่ยมีขนาดที่เหมาะสมนะครับในการออกฤทธิ์คือ10-15มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลถ้าหากว่ากินเยอะไปกว่านั้นจะลดปวดมากไปกว่านั้นไหมคำตอบคือไม่ถ้าหากว่าเรารับประทานยาพาราเซตามอลเนี่ยเยอะขึ้นไม่ได้หายปวดมากขึ้นแต่ถ้ากินเยอะจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดตับอักเสบเพิ่มขึ้นครับมาดูวิธีการต่อไปกันนะฮะยาพาราเซตามอลกินนานติดต่อกันเท่าไหร่ก็ได้อันนี้ไม่จริงต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่ายาพาราเซตามอลเนี่ยไปลดไข้บรรเทาปวดที่สมองเฉยๆไม่ได้แก้ต้นเหตุของโรคถ้าหากว่าเรารับประทานยาพาราเซตามอลแล้วประมาณสัก3วันแล้วอาการปวดยังไม่ดีขึ้นหมดฤทธิ์ยาก็กลับมามีใหม่อย่างเงี้ยควรจะไปตรวจหาสาเหตุจะได้แก้ที่ต้นเหตุของโรคทำให้เราไม่ต้องพึ่งยาพาราเซตามอลนานจนเกินไปเรามาดูความเชื่อถัดไปกันอีกนะฮะยาพาราเซตามอลกินก่อนมีไข้เพื่อดักไม่ให้เป็นไข้อันนี้ต้องบอกว่าไม่จริงเสมอไปถ้าหากว่าเราค่อนข้างมั่นใจนะถ้าเรามั่นใจว่าเดี๋ยวเราจะมีไข้แน่ๆเลยอย่างเช่นเนี่ยไปฉีดวัคซีนมาแล้วทุกคนเขามีไข้กันหมดเลยจากวัคซีนตัวเนี้ยเราก็อาจจะทานพาราเซตามอลได้ครับแต่ไม่ใช่ว่าแบบวันนี้ฝนตกรู้สึกคัดจมูกจังเลยกลัวจะมีไข้กินดักไว้ก่อนไหมอย่างนี้มันไม่เหมาะสมงั้นเราสามารถดักได้ไหมเราดักได้ถ้าเราค่อนข้างชัวร์ว่าเราจะมีไข้แน่ๆคราวนี้เราจะทานยาพาราเซตามอลยังไงล่ะถึงจะปลอดภัยก็อยากจะฝากเอาไว้นะครับ1ก็คือกินยาพาราเซตามอลให้ถูกขนาดขนาดที่เหมาะสมคือ 10-15 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะครับต่อครั้งวันหนึ่งเนี่ยกินไม่เกิน 4-5 ครั้งข้อที่2 อย่ารับประทานนานจนเกินไปนะครับถ้า3วันไม่ดีขึ้นไปตรวจเถอะครับนะจะได้รู้ว่าเป็นโรคอะไรกันแน่ควรจะรักษายังไงกันแน่นะครับเพราะพาราเซตามอลเพียงบรรเทาอาการไม่ได้แก้สาเหตุของโรคนะครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ใครหอม
4: คนหอม
5: ถ้างั้นเรามาออกมาไงกันเถอะโอเคนั่งตัวตรงครับนั่งให้มั่นคงบนเก้าอี้นะครับเราจะมาวอร์มกันมือวางก้มแล้วขึ้นก้มดันตัวขึ้นดีครับก้มเหยียดยืดอกหลังตรงอึ๊บดันขึ้นมาไม้ลงแล้วขึ้นลงแล้วขึ้นลงแล้วขึ้นลงขึ้นยังไม่พอลงขอ4เที่ยวอ้าวอึ๊บ1 2 3เหยียดขา
4: สบาย
5: เข่าเท้าเข่าแล้วเหยียดมาเข่าเท้าเข่าขายำเหยียดต้มเข่าเท้าเข่าแล้วเหยียดเข่าเท้าเข่าเร็วขึ้นอ้าวเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเที่ยวท้ายบิดตัวบิดบิดบิดตัวตรงไว้บิดเท้ากับเข่าชี้ตรงไปด้านหน้าบิดเท้ากับเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าบิด
4: คุณจบ
5: บิด
4: จบ
5: บิด
6: มีเสียงด้วย
5: บิด
4: มันผ่อนคลายไง
5: บิดบิดบิดอ้าวกระโดดตบอ่ะโดด
6: โดดตบแบบนั่ง
5: มาขาแยกไปแขนขึ้นแล้วขึ้นตุ๊บตุ๊บ
4: ตุ๊บตุ๊บมาครับ
5: ขึ้นขึ้นใช่เท้าแยกแขนเหยียด
4: ท่านี้ได้แขนแล้วครับ
5: ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วเอาหน่อยมาเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดขาแยกที่สุดมามาเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดขาแยกที่สุดมา4เที่ยวเอา4
7: 3 2
5: เริ่มเอ้าขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นพักขึ้นไว้พร้อมเหยียดขาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นตัวตรงตัวตรงตัวตรงฮึบ
6: ฮึบ
5: มาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้น
6: ฮึบ
5: มาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้น4รอบเอ้า4
4: เฮ้ย
7: 3
4: เฮ้ย
7: 2
4: เฮ้ย
5: 1เปลี่ยนท่าแยกชิดหน้ากลับมาชิดหน้าแล้วกลับมาอ้าวแยกชิดหน้ากลับมาแยกชิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นอ้าว
6: ฮึบ
5: แยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิด
4: เกือบไม่ทัน
5: แยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าแยกชิดหน้าแตะด้านข้างแตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะให้ถึงพื้นไม่ถึงพื้นขอบเก้าอี้พอไม่ถึงพื้นที่ขอบเก้าอี้พอนะครับงอเหยียดแตะว่าแตะขอ4รอบ4รอบอ้าว4
4: เฮ้ย
5: ๆ3
4: เฮ้ย
5: ๆ2
4: เฮ้ยๆ
5: 1
7: อ้า
5: ฮ ุดท้ายเปลี่ยนท่าใหม่เตะเตะมือแตะด้วย
6: มาเฮ้ยเฮ้ย
5: เฮ
8: ้ย
1: เฮ้ยแล้ว
5: เฮ้ยตัวตรงหน่อยเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาตัวตรงตัวตรงเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมานิดเดียวนิดเดียวเฮ้ยมา
4: ไม่ได
5: ้สี่สาม
4: ไม่โดนเท้าเลย
5: สองลุกขึ้นนั่งลุกลงลุกลงลุกลงลุกลงพร้อมมายังลุกลง
4: ล
5: ุ
4: ก
6: นั่งแล้ว
5: ลงลุกลองขอ4เที่ยวเอ้า4
4: เฮ้ยเฮ้ย
5: 3
4: เฮ้ยเฮ้ย
5: 2
4: เฮ้ย
5: โอเควิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งมาวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งวิ่งวิ่งมือไปไหนมือไปไหน
4: ใครเหนื่อยก่อนใครเหน
5: ื่อ
4: ยก
5: ่
4: อนแพ้
5: เดินครับเดินเดินกลับกลับมาเดินเดินกลับกลับมามามากลับกลับมามามากลับกลับมาขอรอบหนึ่ง
4: หนึ่ง
5: ฮึบกลับกลับมาพอเขาฮึบนิดเดียวตัวตรงไว้ตัวตรงไว
4: ้คงจะหายไปไม่กี่วัน
5: เยี่ยมมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสี่เที่ยวสี่สามสองหนึ่งแล้วเปลี่ยนมือจับเลื่อนตัวลดลงดันขึ้นแล้วกลับพร้อมนะมาลงขึ้นกลับมาลงขึ้นกลับมาลงขึ้นกลับยังไม่พอมาลงขึ้นนิดเดียวมาลงขึ้นนิดเดีย
4: ว
5: มาลงขึ้น
4: นิดเดียวยังไม่เหนื่อย
5: มาลง
4: ขึ้น
5: โอเคขาเหยียดยืดพับตัวก้มตัวเหยียดยืดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดค้างไว้นิดนึงยืดค้างไว้นิดนึงขยับเก้าอี้นิดนึงอ่ะดีครับค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยอ้าวกลับมาทุบรวบเท้าชิดไขว้ห้างด้านเหยียดยืดน้องตัวบิดตัวหน่อยบิดเหยียดยืดบิดวิดอ้าววางสลับเปลี่ยนดันยืดยืดบิดบิดบิดบิดเท้าแยกก้มเหยียดยืดค้างนิดนึงค้างนิดนึงค้างหน่อยค้างไม่หน่อยสี่สามสองแล้วขึ้นเหยียดยืดมาลงก้มค้างไว้ค้างไว้นิดนึงค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยเหยียดยืดไปสี่สามขึ้นพร้อมรวบแขนลมหมุนลายแขนลงโอเคเสร็จแล้วเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยนะเหนื่อยไหม
4: เหนื่อยแต่ครับ
5: เหนื่อยแต่ครับโอเคถ้างั้นเราบายบายกันเถอะบายบายวันนี้ก็เป็นในเรื่องของการออกกำลังกายด้วยเก้าอี้ใช่ไหมครับถ้าเราดูจริงตามโรงเรียนหรือว่าตามที่เรียนอะไรต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยเด็กต่างๆก็จะนั่งอยู่กับที่ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะงั้นตรงนี้ก็จะเป็นแนวทางให้คนได้สามารถเอาไปนําออกกำลังกายได้นะครับเราบอกว่าเราไม่มีพื้นที่เราไม่มีอุปกรณ์เราไม่มีสถานที่อะไรที่มันกว้างขวางเพียงพอเพราะงั้นเราอยู่ในห้องเรียนคุณก็สามารถที่จะออกกำลังกายได้นะครับอาจจะมีการ
9: แบ่งช่วงเวลาให้มันเหมาะสมนะครับช่วงไหนที่เขานั่งนานเกินไปแล้วปุ๊บก็ให้มีการขยับขยื่นนะครับถ้าเขามีการนั่งมากปุ๊บก็อาจจะให้มีเรื่องการยืดเหยียดเพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดเขาไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเราก็อาจจะต้องให้เพิ่มใช้กล้ามเนื้อส่วนกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆหรือว่าพัฒนาเรื่องของตัวหัวใจระบบไหลเวียนให้ดีขึ้นนะครับประโยชน์แต่ละท่าเนี่ยโอเคว่าการที่เรานั่งเนี่ยเราก็พยายามที่ใช้กล้ามเนื้อให้มากขึ้นแล้วก็มีการสลับนะครับมีส่วนหน้าส่วนหลังกล้ามเนื้อที่มันตรงข้ามกันหมดหรือแม้กระทั่งว่ากล้ามเนื้อแกนลำตัวอะไรต่างๆนะครับเด็กบางทีเวลาที่เขาทำเนี่ยบางทีเขาคิดว่าเขาเล่นอยู่เขาไม่คิดว่ามันเป็นการออกกำลังกายแต่เราสามารถแฝงเข้าไปได้นะครับเขาก็จะได้ผลประโยชน์ตรงนั้นด้วยนะครับ

0: วันนี้รายการ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเราจะมารู้จักกับอาชีพเกษตรกรซึ่งถือว่าเป็นอาชีพหลักของพี่น้องชาวไทยเลยก็ว่าได้และเกษตรกรส่วนใหญ่ของเมืองไทยก็เลือกที่จะทำนาเป็นอาชีพหลักนะครับเพราะบ้านเรานั้นเป็นแหล่งส่งออกข้าวที่ใหญ่ที่สุดของโลกและคนไทยก็บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักก็ไม่แปลกนะครับที่คนไทยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำนา
1: รุ่นพ่อทำมาตลอดครับมาถึงรุ่นผมก็ต้องทำตลอดครับอาชีพการทำนานะครับภูมิใจตั้งแต่พ่อรุ่นพ่อก็ทำเลี้ยงชีวิตเรามาตลอดนะครับเราก็ต้องทำต่อไปครับ
0: โอ้โหสุดลูกหูลูกตาเลยล่ะครับสวัสดีครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานอย่างมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ท้องนาแห่งนี้อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับซึ่งเชื่อว่าถ้าพูดถึงอาชีพของชาวนากันแล้วถือเป็นอาชีพหลักของพวกเราชาวไทยครับแต่ว่าอาชีพชาวนานี้มีความสำคัญและรวมไปถึงครับมีความเสี่ยงต่อโรคอะไรได้บ้างวันนี้จะมาคุยกันกับ Work with a Healthy Life ครับก่อนอื่นครับต้องขออนุญาตก่อน

0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่กับผู้ใหญ่กอดครับผู้ที่อยู่กับนาข้าวหรือว่าทำนาเป็นเวลาเป็น10ปีสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: ผู้ใหญ่กอด
1: ครับผม
0: วันนี้เราอยู่กันที่พระนครศรีอยุธยา
1: ครับผม
0: อำเภออะไรครับ
1: ลาดบัวหลวงครับ
0: ลาดบัวหลวง
1: ตำบลคลองพระยมฤครับ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่ครับทำนามากี่ปีแล้วครับ
1: หลายสิบปีแล้วครับ
0: หลายสิบปีแล้ว
1: ครับผม
0: ตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่า
1: อายุ20กว่าครับ
0: ถามจริงผู้ใหญ่มันทำเนี่ยปีนึงกี่รอบอ่ะพี
1: ่ปีนึงก็ดูน้ำเลยครับบางทีก็2รอบบางทีก็ตามครับ
0: ที่บอกมี
1: หลักใหญ่ๆก็2รอบครับ
0: นาปังนาปี
1: ครับผม
0: อ๋อผู้ใหญ่ทำนามา20กว่าปีเดินเองทำเองมีน้องๆมีพี่ๆป้าๆมาช่วย
1: ใช่ครับผม
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผม
0: ต้องใช้คนเยอะ
1: เยอะครับ
0: วันๆตื่นเช้ามาต้องทำอะไรบ้างครับ
1: เช้าก็จะออกมาดูนาว่าตรงไหนมีหญ้าไหมน้ำแห้งไหมหญ้าหนอนกวนไหมอะไรครับหนูมากัดข้าวไหมอะไรอย่างนี้ครับก็ต้องมาดูถ้าดูเราก็จะป้องกันครับ
0: มาดูว่าหนูกัดข้าวไหม
1: ครับผม
0: แมลงมาเกาะมาติดไหม
1: ใช่ครับ
0: ใบข้าวนี่มันแบบว่าม้วนไหม
1: ใช่ครับ
0: ต้องลงมาดูสิ
1: ใช่ครับลงครับ
0: ก็ลงมาเหยียบอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งตอนนี้บอกเลยว่านี่ขนาดแค่เดินนะครับผมยังแทบจะถลาไปหาท้องโคลนเลยนะ
1: ครับ
0: มันยืนยากเหมือนกันนะ
1: ยากครับ
0: เวลาเดินนี่มันต้องยังไงนะครับผู้ใหญ่ครับ
1: ค่อยๆสอดเท้าครับมันจะไม่เหยียบข้าวครับค่อยๆก้าว
0: คือสอดเข้าไป
1: ครับผม
0: เหมือนกับบีบเท้า
1: ครับผม

0: เกี่ยวกับอะไรอย่างงี้ครับมี
1: เอาร่างกายก่อนเมื่อก
0: ี
1: ้เอาแค่มาถอนหญ้าต้องยังไงฮะก้มลงไป
0: ใช่ครับ
1: ผู้ใหญ่ทำให้ดูได้ไหมไหนสมมติมีหญ้าไหมแถวนี
0: ้มีครับนี่ครับ
1: นี่นี่นี
0: ่นี่ครับ
1: ฮะ
0: นี่ครับ
1: อันนี้คือหญ้า
0: ครับผม
1: ผมจะถอนสมมตินะอันนี้ใช่ไหม
0: ครับผม
1: ถอนผิดเดี๋ยวกลายเป็นถอนข้าวเขาอ่ะอันนี้นะ
0: ครับผม
1: จะดึงธรรมดาด้านบนก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ครับ
1: ถ้าดึงด้านบน
0: ขาด
1: เอาขาดนะฮะก็ต้องก้มลงไปอีก
0: ครับก้มลงครับ
1: ก้มลงไป
0: ยันโคนเลยครับ
1: ยันโคนเลยนะฮะ
0: ครับ
1: มือถึงน้ำเลยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ดึงขึ้นมาโอ้โหโอ้โหนี่เพราะถ้ามันดึงไม่ลึกพอมันขาดอย่างนี้ฮะ
0: ใช่
1: ถ้าพอขาดปุ๊บมันขึ้นมาใหม
0: ่ไม่ครับ
1: โอ้โหต้องถอนทีละต้นทีละต้นอย่างนี้
0: ทีละต้นครับ
1: เหมือนเดินในป่าชายเลนเนาะ
0: นั่นแหละนั่นแหละ
1: ดึงจุ๊บดึงจุ๊บ
0: แต่ทั้งรุ่มทั้งรุ่ม
1: ๆอ๋อ
0: ทางนี้มันดอนเนี่ยจะไม่ค่อยล
1: มที่เมื่อกี้ผมเดินลงมาผู้ใหญ่บอกว่าอย่าไปเดินแถวคูน้ำ
0: ใช
1: ่บุ๊บมิดหายไปเลย
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือปวดไหล่ปวดเอว
0: ครับ
1: ปวดขาไหล่เป็นไหม
0: เป็นครับเป็นครับ
1: เป็นยังไงครับ
0: เป็นเวลาดึงไงเวลาดึง
1: มัน
0: ใช้แรงเมื่อกี้ใช้แรง
1: เ
0: ลยแรงดึงนั่นแหละใช่มันจะเป็นเพราะว่ามันต้องก้มทั้งวันครับ
1: ใช้เครื่องไม่ได้หรอ
0: เครื่องมันได้แต่ว่าหญ้ามันต้องสูงไงคือมันต้องสูงกว่าข้าวอ่ะแล้วมันจะล่อนออกเขาจะมีเหมือนกันตัดออก
1: อ๋อจะมีเครื่องเข้ามาตัด
0: ใช่ๆก็ต้องจ้าง
1: มันต้องจ้างอีก
0: ใช่
1: ก็ไม่คุ้มนะ
0: ไม่คุ้มครับ
1: ทำแบบนี้ไปทุกวันทุกวันนี่แดดเริ่มมาแล้วโอ
0: ้
1: ทำถึงกี่โมงครับ
0: ก็5โมง
1: ฮะ
0: 5โมง
1: ตั้งแต่เช้า
0: ครับผม2โมง
1: ถึง5โมง
0: ใช่ครับแรงงานด้วยจ้างด้วยเราร่วมด้วย
1: เราก็ต้องมาคุ้มด้วย
0: ใช่ครับ

0: โอ้โหนี่เขียวขจีเลย
1: ครับผม
0: แต่ดูมันสบายใจเนอะผู้ใหญ่เนอะ
1: ครับ
0: อ้าวผู้ใหญ่ครับ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่ให้ผมบอกว่าก่อนลงนาท้องนาทั้งหลายเนี่ยใส่รองเท้าบู๊ตดีกว่า
1: ครับ
0: นี่ใส่ไปทำไมอ่ะผู้ใหญ่ครับ
1: ก็ป้องกันโรคต่างๆครับอย่างเช่นโรคฉี่หนูเนี่ยครับมันจะมากับน้ำเพิ่มมาเป็นแผลได้เนี่ยมันจะเข้าได้ทางแผลทางอะไรครับ
0: คือสมมติเหยียบปุ๊บอ่ะก่อนลงไปดันไปเหยียบหินเป็นแผล
1: ใช่ครับ
0: ลงไปเจอโรคฉี่หนูเชื้อมันติดปั๊
1: บ
0: เข้าเลย
1: ครับผม
0: โอ้แล้วเมื่อกี้เห็นป้าๆเขาบอกว่าระวังนะระวังนะหยิบเหยียบอะไรระวังโดนบาด
1: ใช่
0: เข้ามันจะบาดได้ไงผู้ใหญ
1: ่มันมีหอยเชอรี่มันมีอะไรนี่ครับข้างในพื้นดินเราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างครับเวลาเราล้วงไปถอนหญ้าเงี้ยมันอาจจะโดนบาดมือบาดอะไรเงี้ย
0: เป็นรอยเล็ก
1: ๆใช่
0: ไอ้ที่ร้อยขวนๆเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เนี่ยเหมือนเลยเนี่ยแดงๆเลยเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: เ
1: นี่ยครับ
0: คือถ้าว่ามันขวนแล้วเราไม่รู
1: ้ไม่รู้ไปโดนน้ำอย่างเงี้ย
0: ปั๊บ
1: ครับเชื้อโรคมันมากับน้ำเยอะครับ
0: เข้าเลย
1: เข้าเลยครับ
0: พยงพยาธิมีไหมผู้ใหญ
1: ่ก็มีครับมีแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจครับผ
0: ม
1: ว่ามองไม่เห็นนะครับแต่ต้องมีอยู่แล้วครับแต่มองไม่เห็น
0: บางทีมันมา
1: ต้องป้องกันใช่ต้อง
0: พยงไข่พยาธิเล็กๆ
1: ใช่ใช่เราต้องป้องกันไว
0: ้บางทีทำทั้งวันตอนเช้ากลางวันพักเบรกกินข้าว
1: ครับ
0: ครับอื้อหือเข้าไปเลยก็มี
1: ใช่ครับ
0: แล้วพอทำนาเสร็จเรียบร้อยทั้งวันแบบนี้ครับตัวมันเปื้อนๆกลับบ้านเลยไหมฮะนอนเลยไหม
1: ไม่ไม่ครับก็ต้องไปอาบน้ำอาบอะไรให้ทำตัวสะอาดครับร่างกายชำระให้สะอาดครับก็ได้มากินข้าวกินอะไรได้ครับ
0: คือต้องมีวินัยกับตัวเอง
1: ใช่ต้องมีวินัยครับถ้าไม่มีวินัยตัวเองก็เชื้อโรคมันเยอะสมัยนี้ครับ
0: อันตรายนะ
1: อันตรายครับอันตราย
0: แต่คิดๆดูแล้วครับผู้ใหญ่ครับไม่ใช่เฉพาะชาวนาที่เสี่ยงนะชาวเมืองอย่างเราๆก็มีโอกาสในการเป็นโรคฉี่หนูได้เหมือนกันและเมื่อเรามีความเสี่ยงเช่นเดียวกันครับจะวิธีในการสังเกตได้อย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงหน้าครับ
2: โรคฉี่หนูเนี่ยมันไปโดนกับคนที่เป็นแผลมันจะเป็นมีเชื้อติดต่อถึงตายได
3: ้คือถ้าคนเป็นแผลเนี่ยคือถ้ามีฉี่หนูขึ้นมาเนี่ยโดนแผลมันจะกลายเป็นในนี่ครับรักษายากครับ
4: โดนกัดหรือว่าโดนฉี่หนูก็จะมีอาการเวียนหัวเป็นไข้อะไรแบบนี
5: ้ชาวนาไทยเสี่ยงป่วยด้วยโรคฉี่หนูจริงหรือไม่ชาวนาเป็นอาชีพที่ต้องเดินลุยน้ำแช่น้ำหรือสัมผัสกับสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคได้ทุกวันครับโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวดังนั้นเราควรไปรู้จักกับโรคฉี่หนูกันให้มากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วโรคฉี่หนูมีสาเหตุเกิดจากอะไรกันล่ะครับ

ร่วมกับมีอาการไม่เฉพาะเจาะจงหลายๆด้านอย่างเช่นปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดตามคอปวดตามกระดูกนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นมากๆนะครับปริมาณเชื้อมากๆก็จะมีอาการปวดท้องร่วมด้วยตาเหลืองร่วมด้วยจะถึงขนาดตับวายไตวายอาจจะถึงชีวิตได้ถ้าเป็นมากๆภาวะความเจ็บปวดที่มีโอกาสเกิดขึ้นของชาวนาก็มีหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะปวดหลังอันเนื่องมาจากท่าทางที่ผิดแล้วก็มีการก้มเป็นเวลานานๆนะครับการบาดเจ็บจากการทำงานนะครับอันเนื่องมาจากการใช้เครื่องมือการติดเชื้อฉี่หนูซึ่งอันนี้เป็นภาวะอันนึงที่สำคัญมากในบ้านเราในฐานะที่เราเป็นประเทศเขตร้อนอันนี้เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่ได้เกิดเพียงแค่คนเดียวแต่อาจจะเกิดขึ้นหลายๆคนในพื้นที่เดียวกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ระบาดได้เช่นกัน

0: โรคชีหนูหรือโรคเลปโตสไปโรซิสเป็นโรคที่มากับน้ำครับโดยการติดเชื้อแบคทีเรียเกิดขึ้นได้ทั้งกับคนและสัตว์การติดเชื้อในคนมีสาเหตุมาจากการสัมผัสดินน้ำอาหารที่ปนเปื้อนปัสสาวะเลือดหรือเนื้อเยื่อของสัตว์ที่ติดเชื้อชนิดนี้เช่นสุนัขวัวควายหนูสุกรม้าเป็นต้น
1: สำหรับโรคฉี่หนูนะครับเมื่อร่างกายได้รับเชื้อจะมีระยะในการฟักเชื้อนะครับอยู่ที่4ถึง14วันครับแต่โดยประมาณเนี่ยสัก10วันจะเริ่มมีอาการนะครับอาการมีอะไรกันบ้างเริ่มที่เริ่มปวดหัวครับไข้ขึ้นสูงเลยนะครับตาแดงกล้ามเนื้อต่างๆจะล้ามากๆปวดบริเวณเอวน่องขาถ้าลองกดหรือจับดูจะรู้สึกปวดรุนแรงมากๆนะครับยิ่งกว่านั้นครับจะเริ่มมีอาการขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียแล้วถ้าเป็นหนักเข้าครับอาจส่งผลให้ถึงขั้นที่ว่าตับวายไตวายและหนักที่สุดก็คือถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะครับ

วิธีการป้องกันก็คือถ้าเมื่อไรก็ตามเราสงสัยว่าในพื้นที่ของเราที่กำลังจะลงไปทำงานในทำนานะพี่ตรงที่พื้นที่ตรงนั้นมีความเสี่ยงหรือมีพาหะของฉี่หนูนะครับเราควรจะต้องป้องกันโดยการใส่รองเท้านะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวหนังมีการสัมผัสแหล่งน้ำที่มีโอกาสทำให้เชื้อฉี่หนูเข้ามาสู่ในร่างกายได้ที่สำคัญอันนึงก็คือเรื่องของน้ำที่เราใช้รับประทานนะครับโดยทั่วไปชาวนาเองเนี่ยจะพกน้ำไปเนี่ยน้ำก็ต้องมั่นใจว่าไม่มีการปนเปื้อนในเรื่องของเชื้อฉี่หนูด้วยวิธีการต้มน้ำเป็นสิ่งที่สามารถฆ่าเชื้อฉี่หนูได้นะครับอย่างไรก็ตามอาชีพของชาวนาเนี่ยก็เป็นอาชีพที่น่าเห็นใจเพราะต้องเผชิญกับความเสี่ยงของโรคหลายๆอย่างมากมายนะครับอันเริ่มตั้งแต่เรื่องของภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากตัวเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสนะครับเชื้อที่เจอเยอะมากที่สุดก็คือเรื่องของเชื้อโรคฉี่หนูหรือที่เราเข้าใจกันในเรื่องของเลปโตสไปโรซิสนะครับในเรื่องของภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากกล้ามเนื้ออันเนื่องมาจากการทำงานที่เขาต้องก้มโค้งตลอดเวลาก็เป็นความเสี่ยงอันนึงที่ทำให้เขามีอาการปวดและบาดเจ็บที่บริเวณหลังและกระดูกสันหลังได้นะครับและจะถูกลงถึงไขสันหลังที่มีโอกาสที่จะปวดและปวดร้าวลงไปที่บริเวณขาได้นะครับนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของสารเคมีที่เขาต้องสัมผัสอยู่ตลอดเวลาก็มีส่วนที่ทำให้ร่างกายเขารับผลกระทบและผลเสียทั้งในระยะสั้นถ้ามีปริมาณสารเคมีที่รับมากและรวมถึงระยะยาวซึ่งมีโอกาสเกิดการเป็นมะเร็งชนิดต่างๆร่วมด้วยนะครับ

นทำให้บางครอบครัวเนี่ยรู้สึกว่าอาชีพชาวนาเป็นอาชีพที่น่ากลัวหรือเปล่าแต่ว่าแน่นอนครับบางครอบครัวปฏิเสธไม่ได้ครับเพราะเป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้แล้วครับเราจะมีวิธีในการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้อย่างไรติดตามได้ช่วงหน้าครับ

0: ละโอ้โหหลังจากที่ลุยนาแล้วได้พักกันบ้างเวลาเจอแดดเนี่ยพี่ๆนะๆเจอกันกี่ชั่วโมงครับวันๆนึง
1: 8ชั่วโมง
0: 8ชั่วโมงมาตั้งแต่กี่โมงฮะ
1: ตั้งแต่7โมง
0: 7โมงเช้าพักกลางวันทีนึง
1: เที่ยง
0: แล้วก็ลุยต่อ
1: ลุยต่อ
0: ถึงกี่โมงฮะ
1: เลิก4โมง
0: 4โมงผู้ใหญ่กอดบอกจ้างไปถึง5โมงไม่ใช่เหรอ
2: ก็
1: ลงเร็วไง
0: อ๋อลงเร็ว
2: ถ้าลงเร็วก็จะเลิกเร็วถ
0: ้
2: าลง2โมงก็จะเลิก5โมงครับ
0: แต่ผู้ใหญ่ก็ต้องมาดูบ้างไปทำหน้าที่ของเรากันบ้าง
2: ครับผม
0: เวลาโดนแดดเยอะๆเนี่ยมันมีอาการอะไรไหมครับพี่
1: ๆตามันลาย
0: ตาลาย
1: ตาลายก็กินน้ำบ่อย
0: ๆกินน้ำเย็นๆ
1: จ้ะ
0: แล้วไงต่อฮะ
1: ตาลายก็อย่ามองมั่งมีอะไรก็ทากันไป
0: ไปป้ายให้มันแสบ
1: ๆจ้ะ
0: เออหรอ
1: จนฝ่าจะหมดวันนึงของเขา
0: เคยไหมครับว่ามีทำอยู่ร้อนมากน็อกไปเลยมึน
1: มี
0: หน้ามืด
1: มี
0: ทำยังไงอ่ะก็จำกันมาช่วยเงี้ยเหรอฮะ
1: ก็ช่วยกันแล้วก็เข้าต้นไม้พัดกัน
2: เข้าลมเข้าลมพักลม
0: บ่อยไหมครับ
1: มันก็เป็นไม่บ่อยเท่าไหร่
0: อ
1: ่ะถ้าบ่อยเราก็หากินไม่ได
0: ้นานนานเออจริงเป็นบ่อยผู้ใหญ่ก็ไม่จ้าง
1: เขาก็ไม่จ้าง
0: เ
1: ราต้องไม่ให้เป็น
0: ไม่ให้เป็นก็ต้องสู้กันมันสนุกไหมครับทำนา
1: ก็สนุกตอนราคาดีราคาไม่ดีก็ไม่สนุก
0: ไม่สนุก
1: ไม่สนุก
0: น้ำแล้งก
1: ็หน่อย
0: หน่อยน้ำเยอะก็
1: แย่อีก
0: ยาว แล้วรู้ไหมครับว่าไออาการที่เขาเรียกกันว่าเป็นลมเวลาโดนแดดร้อนหรือว่าไอฮีทสโตรกเนี่ยมันมีวิธีในการป้องกันด้วยนะ
1: โรคลมแดดพอละแดดร้อนๆจัดๆก็จะตาลายคืออาจเป็นลมได
3: ้โรคลมแดดหรอว่าก็ไม่เคยเป็นนะแล้วก็ไม่รู้จักก็ไม่รู้อาการมันจะรุนแรงถึงขั้นตายไหม

0: โรคฮิสโตรกหรือโรคลมแดดมีสาเหตุเกิดจากร่างกายได้รับความร้อนมากและไม่สามารถระบายความร้อนออกไปได้ทันเวลาทำให้มีอาการดังต่อไปนี้ครับไม่มีเหงื่อออกหน้าแดงปวดศีรษะหน้ามืดกระหายน้ำมากหายใจเร็วคลื่นไส้วิ่งเวียนตัวร้อนจัดหัวใจเต้นเร็วอาเจียนสับสนอาจมีผลให้หมดสติหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตได้วิธีการช่วยเหลือเบื้องต้น 1. นำผู้ป่วยเข้าที่ร่มนอนราบอากาศถ่ายเทสะดวกปลดเสื้อผ้าระบายความร้อน 2. ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือน้ำแข็งประคบตามร่างกายและใช้พัดลมเป่าช่วยระบายความร้อน 3. รีบนำโรงพยาบาลเท่านี้ก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงลงได้ครับ
1: ดังนั้นในตอนนี้ผมว่าไปลองฟังคำแนะนำและวิธีในการป้องกันจากคุณหมอกันหน่อยครับ
2: ภาวะลมแดดหรือ heat stroke นะครับซึ่งอันนี้เป็นภาวะอันนึงที่สำคัญมากเพราะทำให้เกิดถึงแก่ชีวิตได้ภาวะ heat stroke หรือลมแดดเนี่ยเป็นภาวะอันนึงที่เกิดจากกลไกของร่างกายในการปรับความร้อนที่อยากทำให้มีความสัมพันธ์กันระหว่างข้างในร่างกายกับข้างนอกร่างกายนะครับซึ่งโดยธรรมชาติของร่างกายของเราเนี่ยมีการปรับสมดุลในเรื่องของความร้อนระหว่างข้างในกับข้างนอกร่างกายอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นก็คือเรื่องของทางกายภาพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของภาวะลมแดดนะครับซึ่งหลายๆคนทราบว่าเป็นเรื่องของ heat stroke นะครับภาวะตรงนี้ก็เป็นภาวะที่สำคัญมากๆในเรื่องของชาวนาและภาวะตรงนี้ทำให้ชาวนาหลายๆคนเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนาโดยที่หลายๆคนก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันมาแล้วหลายรายนะครับนี่คือความเสี่ยงหลักๆของชาวนาคนไทยที่พวกเรากำลังเป็นห่วงกันนะครับ

ถ้าเป็นแล้วโดยมากจะถึงขั้นสลบนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยคนคนนั้นก็อาจจะไม่รู้สึกตัวนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถือว่ารุนแรงมากแล้วนะครับแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มไม่ไหวนะครับเราเริ่มรู้สึกร้อนและไม่สามารถจะทนกับภาวะดังกล่าวนั้นได้ควรจะต้องรีบทานน้ำนะครับคอยจิบน้ำเป็นระยะนะครับควรจะต้องพักทันทีนะครับ

คุณผู้ชมครับถ้าว่าเรารู้ทันโรคต่างๆนะครับเราก็จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้รวมถึงสามารถประกอบอาชีพต่างๆได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับและถ้าว่าเรารู้จักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเราเองก็จะถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆได้อย่างดียิ่งขึ้นด้วยนั่นเองแหละครับแต่ย้ำอีกทีนะครับว่าทุกอาชีพก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับกินข้าวอ๋อกินข้าวอยู่ท้องนาพอดีอย่าลืมนะครับกินให้ครบ5หมู่และกินข้าวให้หมดทุกเม็ดด้วยนะครับเพราะชาวนานั้นเหนื่อยจริงๆกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดนั่นเองนะครับและนี่คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่ออาชีพชาวนาสัปดาห์หน้าติดตามกันต่อครับว่าเราจะมีเรื่องราวของอาชีพใดที่เสี่ยงต่อโรคใดมาฝากกันกับ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวทุกวันนี้พี่อยากให้ทุกคนได้รู้จักคำคำหนึ่งซึ่งต้องบอกก่อนว่าเป็นศัพท์ที่คุณเจอแน่แน่ตอนคุณไปหาหมอนั้นนั่นคือคำว่า I see you คือคุณหลังนึกดูดีคุณกำลังเดินเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วคุณเห็นป้าย I see you คืองงป้างงไหมว่ามันคืออะไรคือบางคนอาจจะนั่งถามตัวเองไม่หยุดว่าเฮ้ย ICU คืออะไรแล้วมันต่างยังไงจากคำว่า CCU นักเรียนบอกว่าพี่ฉันไม่เคยถามตัวเองเรื่องนี้เลยเฮ้ยไม่เป็นไรพี่ฉันจะสอนคำนี้ให้คุณถึงมันจะยากแค่ไหนก็ตามคือคำว่า ICU ย้อนมาจากคำว่า intensive care unit แล้วใครที่อ่านคำว่า care ว่า care จะต้องพักยังด่วนคือเอาง่ายๆนะทุกคน ICU เป็นห้องสำหรับผู้ป่วยที่เข้าขั้นวิกฤตเลยนะคือเอาเป็นว่าถ้าไม่ได้มีใครช่วยเขาณตอนนั้นเขาอาจจะเสียชีวิตได้คือผู้ป่วยที่เข้าไปในห้อง ICU เนี่ยอาจจะมีภาวะล้มเหลวของระบบอวัยวะต่างๆตัวอย่างในนี้อาจจะรวมถึงระบบทางเดินหายใจรวมถึงระบบในการย่อยอาหารด้วยนะซึ่งแพทย์หลายท่านที่คุณจะได้โอกาสเจอในห้อง ICU เนี่ยจะต้องทำการติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดแล้วคำถัดไปทุกคนคือคำว่า CCU แล้วขออนุญาตเลยนะฮะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอีเมลแน่ๆเลยนะ I will CCU อันนี้ไม่ใช่เลยพี่ คือคำว่า CCU เนี่ยย่อมาจาก2คำเลยนะ1คือ Cardiac Care Unit ลองออกเสียงอย่างนี้นะทุกคน Cardiac Care Unit หรืออีกคำหนึ่งคือคำว่า Coronary Care Unit ซึ่งอันนี้ก็อ่านออกเสียงยากด้วยเช่นกันคือนี่เป็นห้องที่ออกแบบให้ผู้ป่วยที่อาจจะมีปัญหาเรื่องหัวใจหรือว่าหลอดเลือดโดยเฉพาะเลยนะซึ่งผู้ป่วยทุกคนเลยนะที่อยู่ในห้อง CCU เนี่ยจะมีความแรงของอาการที่เกี่ยวข้องกับหัวใจรวมถึงผู้ป่วยที่ได้รับการใส่เครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจด้วยคราวนี้ทุกคนทราบถึงความแตกต่างระหว่าง2ห้องนี้แล้วใช่ป่ะแต่ถ้าคุณเหมือนพี่เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าก็ดีนะที่ฉันได้ความรู้แต่ขออนุญาตไม่เข้าสักห้องแล้วกันแต่ถามว่า2ห้องนี้มีความคล้ายคลึงบ้างมั้ยก็มีนะเพราะทั้ง2ห้องเนี่ยถูกออกแบบให้คุณหมอสามารถทำให้ผู้ป่วยเนี่ยทันพ้นในช่วงวิกฤตที่ยากที่สุดในชีวิตแต่คุณอย่าลืมนะทุกคนว่าห้อง CCU กับ ICU เนี่ยเป็นห้องที่ใครก็แล้วแต่เธอที่อาจจะต้องเข้าไปด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งเนี่ยคุณก็ต้องทำตามกติกาของเขาอย่างเคร่งครัดซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอบคุณอาจารย์ธีรพัฒน์จากคณะแพทยศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งของโรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่ในรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ
1: คราวนี้อยากรู้ว่าคนเราจะเอ็นหัวไหล่ขาดเนี่ย
2: ครับ
1: มันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
2: ก็มีบางคนเหมือนกันที่ไม่แสดงอาการเลยแต่เอ็นขาดใหญ่ในพันกับการบางคนเนี่ยเอ็นขาดเล็กๆแต่ก็แสดงอาการแบบปวดเยอะมีไหล่ติดเยอะก็เป็นไปได้เหมือนกัน
1: ประมาแชร์ริ่งนะฮะเพราะสุขภาพดีคือเรื่องที่ต้องแบ่งปันนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์บอยครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: วันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันเนี่ยก็คือเอ็นหัวไหล่ฉีกขาด
3: ครับผม
1: เอ็นหัวไหล่ฉีกขาดคืออะไรครับ
3: ต้องเข้าใจก่อนว่าข้อไหล่เราเนี่ยเป็นข้อที่มีความพิเศษมากเลยตรงที่ว่ามันมีกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นเยอะแยะเต็มไปหมดเลย
1: ครับ
3: แต่พอเราพูดถึงคำว่าเส้นเอ็นข้อไหล่เนี่ยคือเส้นเอ็นที่มันเกาะที่บริเวณตัวกระดูกต้นแขน
1: นะครับตรงนี้แถวๆนี้
3: ถูกต้องทำหน้าที่ในการบาลานซ์ทุกอย่างในการเคลื่อนไหวทุกองศาที่เรามีการเคลื่อนไหวบริเวณไหล่เนี่ยจะทำงานประสานกันเพื่อให้การเคลื่อนไหวเนี่ยมีการสมูทพอสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้ามีอาการขาดเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือคนไข้อาจจะมีการปวดร่วมกับอาการอ่อนแรงในบางจังหวะอาจจะมีรู้สึกว่าแขนแรงไม่ตามปกตินะครับและที่เจอได้บ่อยๆนะส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยการไหล่ติด
1: มันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
3: เราแบ่งเป็น2ประเภทง่ายๆเลยครับอันแรกคือขาดจากอุบัติเหตุมันอาจจะมีการดึงทำให้เอ็นฉีกขาดจากจุดเกาะ
1: ครับ
3: อันนี้คือจากอุบัติเหตุหรือจากการใช้งานอันที่2คือขาดตามวัยตามอายุนะครับขึ้นอาจจะอยู่ประมาณว่าอายุ60ปีพวกนี้ก็นึกง่ายๆเหมือนการใช้งานนะเหมือนรถเราวิ่งไปแล้วมันก็มีการเสื่อมมีการสึกบ้างเอ็นเราก็เหมือนกันมันก็มีการสึกตามวัยและตามการใช้งานได้เหมือนกันนะครับอาการที่เป็นเนี่ยกับขนาดเอ็นที่ขาดบางทีไม่สัมพันธ์กันนะครับมันก็มีบางคนเหมือนกันที่ไม่แสดงอาการเลยแต่เอ็นขาดใหญ่ในพันกับการบางคนเนี่ยเอ็นขาดเล็กๆแต่ก็แสดงอาการแบบปวดเยอะมีไหล่ติดเยอะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะ
1: ครับ
3: ฉะนั้นโดยทั่วไปต้องมีการคัดแยกและมีการตรวจเพิ่มเติมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยทั่วไปการรักษาก็แบ่งตามประเภทของการฉีกขาดถ้าฉีกขาดเล็กๆเราก็กายภาพกินยาฉีดยาอะไรก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่าฉีกขาดแบบสมบูรณ์ร่วมกับมีอาการที่แจ้งไปการรักษาก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเรามีวิวัฒนาการเทคโนโลยีดีกว่าสมัยก่อนเยอะการป้องกันก็คือเราต้องใช้ไหล่อย่างถูกวิธีในเบื้องต้นคือหลีกเลี่ยงการหิ้วของหนักๆหลีกเลี่ยงการยกของขึ้นที่สูงบ่อยๆ overhead activityหลีกเลี่ยงการแกว่งแขนแรงๆถ้าแกว่งแรงเกินไปเนี่ยอาจจะมีผลต่อเรื่องเส้นเอ็นได้เหมือนกันนะครับหลีกเลี่ยงการเอี้ยวตัวผิดจังหวะเช่นเอี้ยวไปหยิบของหลังรถมันอาจจะมีเสียงทำให้เกิดการฉีกขาดเกิดขึ้นในจังหวะโมเมนต์นั้นได้เหมือนกันนะครับและสุดท้ายเนี่ยหลีกเลี่ยงกิจกรรมอะไรก็ตามที่มีการกระแทกทีๆก็จะถือว่ามีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการบาดเจ็บของตัวเส้นเอ็นข้อไหล่ได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ป้องกันได้คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยแหละแน่นอนว่าเรื่องราวการรักษามันอาจจะดูเหมือนว่าทุกวันนี้มันรักษาได้ง่ายขึ้นที่บอกนะครับถ้าไม่เป็นก็ดีที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บอยนะครับ
4: ขอบคุณครับ
3: ครับ
1: เรื่องราวสุขภาพแบบนี้นะฮะฝากแชร์กันด้วยในรามาแชร์ริงนะครับยิ่งแชร์นะครับคนที่คุณรักก็จะสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับ
5: ได้เวลาหมอขอบ่นครับวันนี้ผมจะพาไปฟังคุณหมอจากสาขาวิชาโรคหัวใจจะมาบ่นคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับที่ดื้อไม่ชอบกินยาวันนี้คุณหมอก็เลยต้องมาขอบ่นหน่อยนี่ครับคุณหมอโทรคงจัดไปเลยครับ
6: หมอขอบ่นวันนี้ก็ได้คิวของหมอแล้วที่จะมาบ่นให้คนไข้ที่รักทุกท่านได้ฟังกันนะคะพร้อมฟังหมอบ่นกันหรือยังคะหมอก็เป็นหมอหัวใจมา10กว่าปีแล้วนะคะหนึ่งในโรคที่เราเจอกันมากที่สุดใน OPD ของหมอคือโรคความดันโลหิตสูงซึ่งการรักษาความดันโลหิตสูงก็มีหลายวิธีนะคะวิธีหลักๆคือการใช้ยาคนไข้ที่เราให้ยาเขาไปรับประทานเราก็หวังว่าเขาจะรับประทานสม่ำเสมออย่างที่เราบอกนะคะมาถึงโรงพยาบาลคนไข้บอกว่าวัดความดันที่บ้านไม่ลงสิ่งที่หมอต้องทำคืออะไรคะหมอก็คงต้องเพิ่มยาให้คนไข้ใช้เพิ่มขึ้นเพื่อให้คุมความดันได้มากขึ้นมีคนไข้คนหนึ่งคนไข้ยังไม่ยอมกินยาเลยเอายาไปใส่ชักโครกลูกก็ไม่รู้นะคะเพราะยาหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆมีวันหนึ่งคนไข้กลับมาบ่นว่าหมอเปลี่ยนยาไปหนิเพราะรอบนี้เอาไปใส่ชักโครกแล้วมันชักไม่ลงหมอก็ถึงได้ถึงบางอ้อว่าคนไข้ไม่ได้กินยาเลยคนไข้นะคนไข้ดื้อนะเนี่ยข้อเสียของการที่คนไข้ไม่ยอมบอกหมอว่าไม่ได้กินยาก็คือหมอก็ให้ยาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมากๆเข้าวันไหนคนไข้ความดันสูงคนไข้จะทานตัวไหนล่ะคะหรือทานทั้งหมดทุกตัวก็จะทำให้ความดันต่ำพอความดันต่ำแล้วก็อาจจะไม่สบายอาจจะเป็นลมหมดสติได้ยาความดันมีหลากหลายนะคะ4หรือ5กลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีอีกหลายตัวนะคะเราสามารถเลือกสรรได้ถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับว่ายาตัวนึงอาจจะเหมือนเป็นสีนี้คนไข้อาจจะไม่ชอบสีนี้กินแล้วไม่สบายจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้กินยาความดันหรือไม่กินยากินแล้วมีปัญหาอะไรชอบหรือไม่ชอบให้บอกคุณหมอไปตามตรงนะคะอย่าโกหกคุณหมอคุณหมอมีแต่ความหวังดีเพราะฉะนั้นยาความดันโลหิตสูงต้องกินอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่ากินกินหยุดอย่าให้หมอบ่นอีกนะคะหมอขอเนาะ
5: ย้ำชัดๆฟังชัดๆนะครับคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับห้ามดื้อเด็ดขาดต้องกินยาอย่างสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์ของคนไข้เองนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยความดันจะสูงทะลุเพดานได้เลยนะฮะอันตรายครับ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่พบหมอรามานะครับวันนี้เราเจอกันในรายการสดนะฮะอยู่กับผมเป้พานุพงศ์กันนาธิกรครับแน่นอนนะครับว่าวันนี้เราจะเอาข่าวเกี่ยวกับสุขภาพในหัวข้อในแต่ละสัปดาห์ที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยนะฮะเอามาคุยข่าวกันรวมถึงก็จะพูดคุยกับคุณหมอด้วยนะฮะก็จะมาตอบคำถามนำประเด็นจากข่าวเอามาถามกับคุณหมอนะครับแน่นอนที่สุดครับท่านผู้ชมฮะช่วงนี้อากาศร้อนจัดจริงๆนะฮะคือจบฝุ่นไม่ทันไรเลยนะฮะฝุ่นก็อาจจะยังไม่ค่อยจางด้วยนะฮะเพราะว่าแต่ละวันก็มีสภาพอากาศจะสีส้มบ้างสีแดงบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีส้มนะฮะมาร้อนอีกแล้วครับท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าข่าวที่วันนี้ผมจะหยิบมาเล่าแล้วก็มาแจ้งเตือนท่านผู้ชมทุกท่านให้ระวังเรื่องสุขภาพกันมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจและต้องระวังบ้างไปชมพร้อมกันเลยครับและคุณหมอที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับอาจารย์พิษครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวรรณโอภาสสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับคุณหมอ
2: สวัสดีค่ะคุณเป้สวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะ
1: ร้อนไหมฮะคุณหมอ
2: ร้อนมากค่ะ
1: นี่แค่แบบออเดิร์ฟนะคุณหมอ
2: ใช่ค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเมษาจะร้อนกว่านี้แต่ว่าแค่เฉพาะวันนี้ค่ะหมอเดินจากอาคารหนึ่งไปที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็เดินกลับค่ะคือเหงื่อออกมาเหมือนสระผม
1: ถ้าเราพูดในเชิงบวกสุดๆเลยคุณหมอเบิร์นไงมันเป็นการเบิร์น
2: เป็นการออกกำลัง
1: เพราะคุณหมอถ้าธันวามกราอากาศเย็นๆโอ้โหต่อให้คุณหมอเดินตรวจตึกนู้นตึกนี้ตึกนั้นบางทีเหงื่อยังไม่ออกเลย
2: ใช่ค่ะ
1: แต่พอเนี่ยเดินแค่ตึกเดียวข้ามไปโอ้โหร้อนเหงื่อออก
2: ใช่แต่ว่าก็เลยทำให้หิวน้ำมาก
1: ถ้าผมพูดในมุมเชิงบวกแบบนี้ผมพูดถูกไหมว่ามันทำให้ร่างกายของเราเผาผลาญมีเหงื่อออกอะอย่างน้อยคนที่ไม่ค่อยได้วิ่งหรอไม่ค่อยได้ออกกำลังกายกันจริงจังแบบ30นาที20นาทีเอาอย่างน้อยอะถูบ้านทำความสะอาดทำครัวนะโอ้โหเหงื่อป๊อบถือว่าได้เบิร์นได้ออกกำลังกายดีกว่าหน้าอื่นๆไหมคุณหมอ
2: จริงๆก็ไม่เชิงสักเท่าไหร
1: ่
2: ค่ะใช่ค่ะการออกกำลังกายเนี่ยที่เราบอกว่าเผาผลาญแคลอรี่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะต้องมีอัตราการเต้นของหัวใจที่สูงขึ้นในระดับหนึ่งด้วยค่ะทีนี้บางทีเหงื่อออกเฉยๆมันอาจจะไม่ได้เบิร์นเยอะมันน่าจะเป็นจากอากาศร้อนอย่างเดียวใช่ค่ะใช่แต่ว่ามันเรารู้สึกเหมือนเราไปวิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ่ะผอมลงไหมอ่ะผมพูดในเชิงนี้ก่อนคือหัวใจอาจจะไม่ได้เต้นเพราะมันไม่ได้ออกกำลังกายเหนื่อยแบบเอ็กซ์เซอร์ไซส์ใช่ไหมฮะแต่ว่ามันร้อนอะแล้วมีการระบายความร้อนเหงื่อออกเยอะมันช่วยทำให้เผาผลาญแคลอรี่อะไรประมาณ
2: ใช้คำว่าแห้งลงดีกว่าค่ะก็คือที่ออกไปเป็นน้ำ
1: ครับ
2: แต่แฟตยังอยู่นะคะ
1: อ๋อเพราะนั้นไม่เกี่ยวกันนะ
2: ไม่เกี่ยวก
1: ัน
2: ที่น้ำหนักลงเนี่ยสังเกตสิคะถ้าแบบว่าเราบวมน้ำหรือ okay. เราเหงื่อออกเยอะเนี่ยน้ำหนักมันจะลงครึ่งกิโล okay. กิโลนึงแล้ววันสองวันก็จะลงอย่างเงี้ยไอ้พวกอย่างเงี้ยเป็นน้ำทั้งนั้นค่ะ
1: ซึ่งโอเคน้ำหนักลง
2: ซึ่งไม่เท่ากับการผอม
1: okay.
2: เพราะว่าผอมจริงๆมันต้องเอาแฟตออกด้วย
1: เพราะนั้นต้องแยกกันนะฮะท่านผู้ชมว่าทำกิจกรรมภายในบ้านแล้วรู้สึกว่าเหงื่อออกกับการออกกำลังกายต่อเนื่องนะฮะไปเทียบกันไม่ได้เน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันอากาศร้อนก็อย่างที่บอกอะค่ะมันทำให้เส้นเลือดขยายตัวบางทีหัวใจมันก็ต้องเต้นเร็วขึ้นมันก็อาจจะเหมือนกับเราใช้พลังงานไปได้ง่ายขึ้น
1: อ๋อที่เขาบอกว่าอากาศร้อนแล้วทำไมรู้สึกเหนื่อยง่ายใช่อันเดียวกันไหม
2: ส่วนหนึ่งค่ะส่วนหนึ่งก็คือเวลาที่อากาศร้อนเยอะๆค่ะแล้วเราเดินไปเดินมาเนี่ยเราเหนื่อยง่ายด้วยแล้วก็เราเสียน้ำกับเกลือแร่ไปเพราะฉะนั้นมันจะเกิดความอ่อนล้าได้ง่าย
1: ผมเชื่อว่าคนไทยแทบจะ 100% นะฮะที่แบบว่าโอ้โหฉันชอบหน้าหนาวจังเลยธันวามกราคมเนี่ยรู้สึกทำอะไรมันไม่ค่อยเดือดหรือไปทำงานอย่างเงี้ยรู้สึกเหงื่อมันไม่ค่อยออกรู้สึกมันสบายตัวจังเลยแต่พอหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยใช้ชีวิตลำบาก
2: บางคนก็จะรู้สึกอึดอัดค่ะเพราะว่าความร้อนที่มันสะสมในร่างกายเนี่ยมันก็ทำให้อุณหภูมิในร่างกายเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิในร่างกายเพิ่มขึ้นเนี่ยอวัยวะต่างๆก็ต้องทำงานหนักขึ้น ค่ะมันก็จะทำให้เรารู้สึกไม่สบายตัวเหนื่อยแล้วก็ล้าได้ง่ายค่ะแต่ว่าบางคนก็เลยแบบเอางั้นหน้าหนาวก็น่าจะดีกว่าแต่เราก็พบว่าหน้าหนาวเองก็เราก็ยังเสียน้ำค่อนข้างมากอันนี้เสียแบบไม่รู้ตัวด้วยเพราะอากาศมันแห้งไงคะเราไม่มีเหงื่อแต่จริงๆแล้วเราก็ยังเสียน้ำอยู่นะคะเสียน้ำออกไปจากร่างกายเป็นแต่มันระเหยไปหมด
1: แต่ก็น่าจะเป็นหน้าร้อนที่เสียน้ำเยอะกว่าไหมครับ
2: น่าจะเยอะกว่าใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: เขาออกเป็นเม็ดเม็ดเลย
2: ใช่ค่ะ
1: จนติ่งๆเลย
2: ใช่ค่ะวันนี้ถึงกับเอาทิชชู่ซับผมตัวเอง
1: แต่มันก็พูดยากนะคุณหมอเพราะว่าบางทีมันอาจจะเหมือนใกล้เกลือกินด่างหรือเปล่าเหมือนคนในแถบตะวันตกเขาก็ชอบเหลือเกินมาประเทศไทยโอ้โหร้อนๆแบบนี้น่ะสะใจแดดแรงๆเนี่ยโอ้โหคนไทยนี่โอ้ยายายากลางร่มละ
2: เพราะจริงๆแสงแดดเนี่ยค่ะก็มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเหมือนกับทุกๆอย่างในโลกใบนี้นะคะเช่นแสงแดดจัดๆที่คนฝรั่งเขาชอบกันเนี่ยถ้าเราโดนนานๆเนี่ยพอเราเป็นคนเอเชียปุ๊บเนี่ยนอกจากที่เรามีโอกาสจะเกิดเซลล์เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราก็จะยังเกิดพวกฝ้าได้ง่ายฝรั่งก็อาจจะเกิดเป็นพวกกระค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่แสงแดดที่คุณฝรั่งชอบไปอาบแดดกันเนี่ยค่ะเราก็พบว่าถ้าเราไปอาบบ้างเนี่ยเราจะก็จะเกิดผิวเหี่ยวย่นเกิดฝ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงของเม็ดสีได้
1: ฝรั่งเขาไม่เป็นอ่ะ
2: เขาก็เป็นนะคะเขาก็เป็นแต่ว่าเขาจะออกเป็นกระค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่ฝรั่งจะเจอเยอะเป็นมะเร็งผิวหนังเพราะพวกนี้ตากแดดแบบนานเราเรียกมีเม็ดสีแคทที่เรียกว่าเมลานินเยอะกว่าเราก็เลยมีความปกป้องผิวเซลล์ผิวของเราได้ดีกว่าคนที่เป็นผิวขาวแบบฝรั่งใช่
1: เม็ดสีคนผิวเหลืองจะมีเยอะกว่าคนผิวขาว
2: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าคุณเป้ดูเนี่ยจะสังเกตว่ามะเร็งผิวหนังไม่ค่อยเกิดในเข้ม
1: เพราะอะไรครับ
2: เพราะว่ามีเม็ดสีเยอะกว่า
1: อ๋อเพราะเขาเม็ดสีเยอะครับสีผิว
2: มันกรองแสงไปใช่
1: เขาเราผิวเหลืองก็ถือว่ามีเยอะกว่าคนผิวขาว
2: ใช่แต่ถ้าผมทองตาฟ้าเลยเนี่ยผิวเขาจะไวกับแดดมาก
1: แต่ถ้าคนผิวดำด้านเม็ดสียิ่งเยอะป่ะ
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าพูดถึงเรื่องโรคบ้างครับคุณหมอพิธะถ้าย้อนกลับไปหลายปีก่อนเวลาโรคที่มากับหน้าร้อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็พวกอาหารเป็นพิษท้องเสียกินอาหารที่แบบมันบูดใช่ไหมฮะแต่ณปัจจุบันเองเนี่ยมันมีฮีทสโตรกเข้ามาหลายปีแล้วนะฮะที่แบบอากาศบ้านเราแบบร้อนสุดๆอ่ะแล้วก็เริ่มมีละฮีทสโตรกแล้วณปัจจุบันเนี่ยไม่น่าเชื่อนะฮะว่าขนาดคาบเกี่ยวกันแบบนี้พวกไข้หวัดใหญ่ก็เห็นระบาดกันเยอะนะท
2: ั
1: ้งที่ท่านผู้ชมพวกไข้หวัดอ่ะความรู้ดั้งเดิมของเราคือบอกว่ามันจะระบาดเยอะช่วงหนาวกับฝนแล้วร้อนเนี่ยเอาเพลเดี๋ยวมันตายไปหมดแล้วแต่ทำไปทำมาจะกุมภาในจริงๆก็เริ่มร้อนสาธารณสุขบอกว่าโอ้โหกุมภาไข้หวัดใหญ่ก้าวกระโดดเลยมันเป็นเพราะอะไรเชื้อโรคมันปรับตัว
2: คือเชื้อโรคบางทีก็ปรับตัวด้วยค่ะปรับตัวด้วยแล้วก็ประกอบกับบางทีเนื่องจากปัจจุบันการเดินทางไปมาในระหว่างประเทศเนี่ยมันมากขึ้นบางทีเราอาจจะเอาเชื้อโรคจากที่ต่างๆเนี่ยกลับมาด้วยเหมือนกันค่ะแต่ว่าโดยปกติถ้าเป็นลักษณะการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในเมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่คุณเป้บอกคือเป็นช่วงแบบก่อนฤดูฝนแล้วก็ช่วงฝนแล้วก็ไปอีกทีคือต้นหนาว
1: ค
2: ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมีอยู่ในช่วงนั้นก็จะเริ่มสักพฤษภามิถุนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในช่วง

0: วงเนี้ยที่กุมภาเนี่ยที่มันระบาดเนี่ยอันส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นจากเรื่องของการนำเชื้อโรคเข้ามาด้วยจากการเดินทางด้วยค่ะรวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเชื้อโรคที่มันปรับตัวมันก็อาจจะทนกับสภาวะแวดล้อมบางอย่างได้ดีคือถ้าช่วงมกราคมกุมภาเนี่ยก็จะเป็นอีกช่วงพีคนึงของต่างประเทศที่เขาเป็นประเทศหนาวจัดค่ะแต่ทีนี้ปัจจุบันนี้เราก็ใส่หน้ากากกันน้อยลงค่ะประกอบกับเราเริ่มมีการรวมตัวตามที่ต่างๆมากขึ้นค่ะก็จะทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย
1: ธรรมชาติของเชื้อโรคโดยเฉพาะพวกไวรัสไข้หวัดพวกนี้นะเจออากาศร้อนๆแบบเนี้ย30 ปลายๆ40
0: เขาไม่ค่อยชอบใช่ค่ะเขาจะเจริญเติบโตได้ไม่ดี
1: เพราะถ้าธรรมชาติเราอากาศมันร้อนแล้วเรารู้จักป้องกันตัวเดี๋ยวไอ้ตัวยอดของผู้ติดเชื้อที่ป่วยเป็นแค่วันมันจะค่อยๆลดลงไหม
0: โดยปกติจะเป็นตามฤดูกาลใช่ค่ะใช่ค่ะรวมไปถึงการฉีดวัคซีนค่ะก็จะช่วยป้องกันให้ไม่เป็นโรคด้วยค่ะ
1: มีประเด็นฝุ่นด้วยนะ
0: ใช่ค่ะยังไม่นับรวมฝุ่นนะคะ
1: เพราะว่าฝุ่นเนี่ยท่านผู้ชมปกติมันจะมาช่วงหนาว
0: พอหน้าหนาวแห้งหน้าร้อนมีความชื้นสูงแต่ปรากฏว่าเนื่องจากโลกร้อนขึ้นความชื้นมันก็หายไปตอนนี้มันเหลือร้อนอย่างเดียวมันไม่ร้อนชื้นฝุ่นก็เลยมาด้วยใช่ค่ะ
1: คือปกติถ้าพอเราเข้าสู่หน้าร้อนเนี่ยไอ้พวกฝุ่นเราแทบไม่ต้องมาพูดคุยกันเลยนะเพราะว่าโอ้ไม่ต้องไปดูละสีส้มสีเหลืองเพราะส่วนใหญ่มันไม่ค่อยเกินมาตรฐานสักเท่าไหร่แต่เนี่ยบางวันเนี่ยฝุ่นก็มาอีกแล้ว
0: ใช่มันเป็นเหมือนแบบที่คนสมัยก่อนเขาเรียกร้อนแล้วด้วยแล้วแล้งด้วยคือมันไม่มีน้ำฝุ่นมันก็มาด้วย
1: ครับนี่ผมยังไม่นับรวม17 จังหวัดภาคเหนือนะคุณหมอพิษ
0: โอ้ใช่
1: ถูกไหมเพราะว่าของเราภาคกลางภาคอื่นๆเนี่ยโอเคเราจะเจอกับฝุ่นในช่วงหน้าหนาวธันวามกรากุมภาแต่พี่น้องภาคเหนือเนี่ยสิ
0: ตลอด
1: แล้วช่วงร้อนเนี่ยพวกเผาไหม้พวกไฟป่า
0: ก็ติด
1: พีคเลย
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: พีคเลยแล้วเขาต้องเจอกับร้อนด้วยแล้วเจอฝุ่นอีกโหดูแล
0: น่าสงสารมากค่ะผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยค่ะหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่างอาการของโรคก็จะเป็นเยอะขึ้นด้วยเวลาที่ฝุ่นมาเยอะขึ้น
1: โรคไหนที่ดีที่คุณหมอพูดถึงมาถึง
0: เช่นพวกโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทั้งหมดโรคภูมิแพ้อย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยฝุ่นก็จะเป็นปัจจัยกระตุ้นด้วย
1: ครับคุยกันมากลมๆเบื้องต้นนะฮะท่านผู้ชมไปดูที่ข่าวบ้างดีกว่าอย่างที่เราทราบกันนะฮะว่ากรมอุตุเขาคาดการหน้าร้อนปีนี้เอาจริงๆก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะคุณหมอเพราะว่ามีปรากฏการณ์ลานินญาที่ทำให้โอเคมันมีความชุ่มชื้นเข้ามาก็เลยอาจจะทำให้ปีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ร้อนมากนะแต่คำว่าไม่ร้อนมากของแต่ละคนก็อาจจะต่างกันนะคุณหมอแต่ถ้าดูตัวเลขจากกรมอุตุเนี่ยนะฮะก็จะบอกว่าอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ43 องศาเซลเซียสนะครับท่านผู้ชมฮะอากาศก็จะร้อนอบอ้าวเป็นระยะสลับกับมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่แต่ช่วงเนี้ยหลายวันเนี้ยคุณหมอก็เดี๋ยวอากาศแปรปรวนเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: อายุฤดูร้อนมาเป็นพักๆช่วงๆแล้วก็ต้องโอ้ยมาวัดดวงกับพายุฤดูร้อนที่ลมมันแรงมากต้องระวังกันนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะอากาศเนี่ยก็จะมีความร้อนนะฮะร้อนจัดในบางพื้นที่ในบางวันส่วนมากช่วงปลายเดือนมีนาถึงเมษายนอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประเทศไทยตอนบน35 ถึง 36 องศานะครับก็อย่างที่บอกนะฮะว่าอุณหภูมิจะต่ำกว่าปีที่ผ่านมาครับแล้วก็มีฝนรวมเนี่ยนะฮะเฉลี่ยก็จะมากกว่าค่าปกติร้อยละ10 ถึง 20ด้วยนะครับอันนี้ก็เราตามข่าวมาแล้วล่ะเรื่องของสภาพอากาศว่าเข้าสู่หน้าร้อนกันตั้งแต่ช่วง28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับคำถามฮะคุณหมอฮะความทนต่ออากาศร้อนแต่ละคนแน่นอนไม่เท่ากัน
0: ไม่เท่ากันค่ะ
1: แบ่งเป็นช่วงวัยด้วยไหมครับเพราะว่าพอเราหนาวเราก็ไปโฟกัสที่ผู้สูงอายุหมอผู้สูงอายุเนี่ยเนื่องจากไขมันเขาน้อยเวลาเจอหนาวเนี่ยเขาจะเดี๋ยวขาชามันจะหนาวไปถึงกระดูกแล้วส่วนร้อนเนี่ยเขาจะได้เปรียบคนวัยอื่น
0: ไม่จริงค่ะ
1: ไ
0: ม่เกี่ยวเลยค่ะจริงๆก็คือผู้สูงอายุเป็นวัยที่เราต้องให้ความระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิไปในทางที่เย็นขึ้นหรือร้อนขึ้นเพราะว่าโดยอายุของเขาที่มากขึ้นเนี่ยค่ะคุณเต้ก็จะทำให้เขามีความสามารถในการระบายความร้อนออกจากร่างกายเนี่ยน้อยลง
1: ค
0: ือถ้าเราเทียบเนี่ยค่ะ อย่างรูขุมขนอย่างเงี้ยในผู้สูงอายุก็จะมีน้อยลงกว่าเราค่ะเพราะฉะนั้นการระบายความร้อนต่างๆเหงื่อต่างๆที่ออกก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้น

0: ขามีโอกาสที่ถ้าอุณหภูมิรอบตัวเขาเนี่ยสูงมากๆค่ะเขามีโอกาสที่ตัวอุณหภูมิในตัวเขาเนี่ยจะขึ้นได้เยอะกว่าเราที่เป็นวัยผู้ใหญ่ค่ะอันนี้เป็นวัยที่ต้องระวังในขณะเดียวกันอย่างที่คุณเป้บอกคือช่วงที่อากาศเย็นเราก็เตือนกันเรื่องหนาวแล้วเดี๋ยวจะเสียชีวิตเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆเป็นวัยที่จะต้องดูแลค่อนข้างละเอียดทีเดียวโดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิค่อนข้างเยอะค่ะเราก็จะเคยเห็นนะคะคุณเป้ผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยก็นอนแล้วทำงานหนักตากแดดทั้งวันเลยแล้วก็อาจจะไม่ได้ดื่มน้ำแล้วก็มาพักปุ๊บหลับไปเลยก็มี
1: ที่เรียกไหลตายนะคร
0: ับส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นพวกฮีทสโตรกคนไข้จะอุณหภูมิในตัวสูงมากๆค่ะ
1: ไม่ใช่ไหลตายที่เราปักจะพูดกันติดป
0: ากไม่สมัยค่ะไม่ไหลตายอาจจะไม่ได้ขึ้นกับอุณหภูมิอย่างเดียวจะขึ้นกับอย่างอื่นด้วย
1: ช่วงหน้าหนาวเนี่ยเราจะเห็นข่าวแบบว่าโดยเฉพาะคนอายุเยอะเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าร่างกายไม่ค่อยอบอุ่นแล้วสุดท้ายแบบหลับไปเลย
0: ค่ะ
1: ไม่ตื่นเลย
0: อันนี้ก็เป็นไปได้ในหน้าร้อนเหมือนกัน
1: ก็
0: ค
1: ือ
0: ร้อนเกินไปร้อนเกินไปจนร่างกายมันไม่สามารถที่จะทำงานได้ในอุณหภูมิแกนกลางของร่างกายที่มันสูงเกินไปค่ะอวัยวะก็จะเกิดการล้มเหลวคนไข้ก็มาจะมาด้วยอาการหมดสติชัก
1: ค่ะซึ่งคนละอาการกับสโตรกใช่ไหมครับ
0: เราเรียกเขาว่า heat stroke เพราะว่าจริงๆแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระบวนการของสมองด้วยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแต่ว่ามันไม่ใช่ stroke ที่เกิดจากหลอดเลือดตีบหรือหลอดเลือดแตกแบบนั้น
1: โอ้ดีเลยผมก็เริ่มสับสนแล้วคำว่า heat stroke กับ stroke ที่บอกว่าหลอดเลือดแตกหรือตีบ
0: heat stroke คือโรคลมแดด
1: ครับ
0: ก็คืออากาศร้อนมากจนกระทั่งร่างกายทำงานผิดปกติจนกระทั่งสมองเราก็รวนไปด้วยค่ะเราก็มาด้วยการหมดสติหรือชักได
1: ้แล้วถ้าเป็น stroke
0: เนี่ยก็จะเกิดจากเส้นเลือดเราจะระบุไปที่พยาธิสภาพที่เส้นเลือดมาเลี้ยงสมองไม่ว่าจะเป็นการแตกการตีบหรือว่าการตัน
1: ซึ่งคนละอาการ
0: ซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกันกับ
1: ไม่เกี่ยวกัน
0: ก็ได้ใช่ค่ะ
1: โอเคแต่ heat stroke นี่ก็มีทั้งอาการหนักกับอาการเบา
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะบางคนเนี่ยอาจจะมีแค่อุณหภูมิสูงขึ้นค่ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะบางอย่างเล็กน้อยค่ะแล้วก็เรากู้ได้ทันเช่นเราให้น้ำเกลือได้ทันลดภาวะขาดน้ำเราแก้เรื่องเกลือแร่ผิดปกติได้ทันสมองไข้ยังไม่ได้กระเทือนมากเนี่ยค่ะก็น่าจะกู้ได้แต่บางคนเนี่ยมาช้าไปมาเมื่ออวัยวะต่างๆล้มเหลวไปแล้วค่ะหรือสมองบวมไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้จะแก้ยากซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ต้องมีปัจจัยร่วมด้วยเช่นเขา อยู่กลางแดดนานมากๆในวันที่ร้อนมากๆไม่มีลมเลยไม่ได้มีน้ำเลยเหงื่อไม่ออกเลยอย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้ก็จะทำให้คนไข้มาด้วยฮีทสโตรกได
1: ้ครับดีนะฮะก็นำมาสู่ข่าวที่สองตรงนี้เลยครับท่านผู้ชมฮะที่เรื่องของอากาศร้อนจัดก็เลยมีความเป็นห่วงแล้วก็เตือนพี่น้องประชาชนนะฮะว่าอากาศร้อนจัดแบบนี้อาจจะเกิดฮีทสโตรกถึงขั้นเสียชีวิตได้นะฮะข้อมูลมาจากนายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษากองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะฮะก็บอกกรมควบคุมมลพิษรายงานค่าฝุ่นภาพรวมของประเทศไทยนะครับใต้กลางตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลค่าฝุ่นอยู่ในเกณฑ์ดีก็จะมีเพียงระยองที่เกินค่ามาตรฐานนะครับต้องจับตาฝุ่นในภาคอีสานอย่างใกล้ชิดด้วยข้อมูลจากจิสดานะครับพบว่าประเทศไทยจุดความร้อนเนี่ย760จุดพบมากในภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานนะฮะแล้วก็ที่เตือนเรื่องอากาศร้อนเนี่ยนะฮะเพราะว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นกว่า40องศาในหลายพื้นที่ซึ่งอาจจะเกิดภาวะอากาศร้อนจัดอาจทำให้เกิดโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกโดยเฉพาะผู้ที่นิยมเล่นกีฬากลางแจ้งในช่วงระหว่างกลางวันไม่ว่าจะเป็นกีฬากอล์ฟฟุตบอลหรืออื่นใดให้ระวังอากาศร้อนจัดหมดสติและเสียชีวิตได้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นคำเตือนปกติถ้าผมอ่านข่าวเนี่ยเวลาเขาเตือนเขาจะเตือนคนที่ทำงานกลางแจ้งนะพวกคนที่ทำงานใช้แรงงานก่อสร้างที่เขาต้องเจอแดดเป็นเวลานานๆณปัจจุบันเองเนี่ยนะฮะทางการแพทย์มีภาวะอะไรที่เตือนไหมฮะว่าเอาละอันนี้มันแค่ร้อนธรรมดาอันนี้มันแค่หิวน้ำหรือว่าเอาแล้วฮีทสโตรกมาแล้ว
0: พี่คิดว่าจริงๆอาการเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงขนาดนั้นแ เราอันที่หนึ่งเนี่ยเราต้องรู้จักก่อนว่าตัวเราอายุเท่าไหร
1: ่
0: มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงโรคประจำตัวหรือยาบางชนิดที่เราใช้เนี่ยเป็นยังไงมีความเสี่ยงที่จะทำให้เรามีการเก็บอุณหภูมิความร้อนในร่างกายมากกว่าปกติหรือเปล่าค่ะรวมไปถึงถ้าเรารู้สึกอ่อนเพลียมากค่ะหรือรู้สึกเหมือนจะเป็นลมอย่างเงี้ยนะคะของพวกนี้ก็ควรจะต้องรีบมาโรงพยาบาลโดยเฉพาะถ้าเผื่อว่าเรามีประวัติว่าเราอยู่กลางแดดมานาน
1: ๆมีโอกาสเกิดขึ้นกับคนที่แข็งแรงไหมฮีทสโตรก
0: มีค่ะอาจารย์เคยเห็นในทหารด้วยนะคะทหารหนุ่มๆเลยเนี่ยค่ะฝึกกลางแดดค่ะในเดือนเมษายนซึ่งร้อนจัดมากแล้วการฝึกค่อนข้างหนักค่ะแล้วก็ยืนเข้าแถวแล้วก็หมดสติอย่างเงี้ยค่ะก็มีอันนี้ก็เป็นฮีทสโตรกประเภทหนึ่งก็คือไข้มาด้วยตอนนั้นมาด้วยไตวายค่ะไตวาย
1: แต่พอผมเห็นข่าวแล้วผมรู้สึกตกใจว่าแค่โดนแดดนานๆแล้วกลายเป็นฮีทสโตรกแล้วทำไมมันไปลงไตได
0: ้เราเสียน้ำออกจากร่างกายไงค่ะพอน้ำออกจากร่างกายปุ๊บน้ำที่อยู่ในเส้นเลือดมันก็จะน้อยลงเมื่อเลือดไปเลี้ยงที่ไตน้อยลงค่าไตก็จะขึ้น
1: แล้วคำว่าไตวายในที่นี้หมายถึงว่า
0: ปัสสาวะไม่ออกเลย
1: ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติไหม
0: ค่ะในเคสนั้นเนี่ยเป็นเคสที่คนไข้เดิมแข็งแรงอยู
1: ่
0: ก็แล้วมาโรงพยาบาลเร็วค่ะก็ดีขึ้นจนตอนแรกๆต้องฟอกเลือดแต่หลังจากนั้นก็ไม่ต้องแล้วค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ฮิสโตรกถึงขนาดไตวาย
0: ใช่ถ้าเป็นเยอะๆใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแต่ละคนเนี่ยอาการหรือระบบที่จะโดนกระทบเนี่ยก็มีไม่เท่ากันค่ะผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะมีอาการเช่นซึมเยอะไปกระทบกระเทือนที่สมองเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเสี่ยงกับภาวะขาดน้ำอยู่แล้วมีไตหรืออะไรก็จะเกิดไตวายได้ง่ายขึ้น
1: ฮีทสโตรกคืออ่ะถ้าผมสรุปง่ายๆก็คือฮีทสโตรกเกิดขึ้นจากเรื่องของน้ำในร่างกายกับอากาศร้อนถูกไหมครับ
0: ฮีทสโตรกคือโรคที่ระบบต่างๆในร่างกายของมนุษย์เราทำงานผิดปกติไปจากการที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้นมากผิดปกติซึ่งสาเหตุของการที่ร่างกายมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นมากผิดปกติเนี่ย1เกิดจากอากาศร้อนค่ะอากาศร้อนอันที่สองน้ำในร่างกายน้อยลงค่ะการกินยาบางชนิดค่ะหรือโรคประจำตัวบางอย่างของพวกนี้จะทำให้คนไข้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและทำให้อวัยวะต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยมันเสียการทำหน้าที่ไป
1: ครับกระบวนการที่คุณบอกว่าร่างกายร้อนมันจะต่างกับตัวร้อนที่มาจากเป็นไข้ป่ะฮะ
0: เป็นการที่มีไข้เหมือนกันมีอุณหภูมิสูงเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยสูงมากๆ
1: อ๋อสูงกว่าเป็นไข้ที่บอกว่าโอ้โหไข้สูง46องศา
0: สาเหตุของอุณหภูมิที่สูงไม่ได้มาจากการติดเชื
1: ้อ
0: การติดเชื้อในร่างกายเนี่ยเป็นการที่ร่างกายรีแอคมีปฏิกิริยากับเชื้อโรคที่เข้ามาคือพยายามสู
1: ้
0: พยายามสู้แล้วก็จะมีไข้มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นอันเนี้ยก็จะเกิดจากตัวอุณหภูมิจริงๆในร่างกายในแกนของร่างกายเราที่มันเพิ่มขึ้นสูงเรื่อยๆ
1: ครับซึ่งมันไม่เหมือนกับที่บอกว่าตัวร้อนเยอะๆร้อนรีบเช็ดตัวนะไม่งั้นเดี๋ยวชักมันคนละแบบกับที่แบบฮีทสโตรกแล้วมีอาการ
0: ฮีทสโตรกเนี่ยเราก็ต้องรีบทำให้ร่างกายผู้ป่วยเย็นลงด้วยเช่นเดียวกันนะคะในทางการแพทย์เราก็จะมีตั้งแต่ใส่ให้น้ำเกลือ ค่ะที่แบบอุณหภูมิห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามลดอุณหภูมิเขาให้กลับไปสู่อุณหภูมิร่างกายปกติให้เร็วที่สุดเพื่อให้อวัยวะต่างๆกลับมาทำงานได้ตามปกติ
1: อาการเบื้องต้นเหมือนคนจะเป็นลมถูกไหม
0: ใช่ส่วนใหญ่จะรู้สึกเพลียมากๆค่ะเหมือนหน้ามืดจะเป็นลมอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับวิธีแก้เบื้องต้นสดน้ำกระดกน้ำได้ไหมครับ
0: ถ้าเรารู้สึกว่าถ้าเรารู้สึกว่าวันนี้เราดื่มน้ำน้อยแล้วอากาศร้อนจริงๆเนี่ยสิ่งแรกที่ควรต้องทำคือแก้ที่เหตุของปัญหาก็คือดื่มให้เยอะแล้วเราต้องคอยสังเกตร่างกายตัวเราเองด้วยค่ะ
1: คนไทยจะติดดื่มน้ำเย็นและยิ่งถ้าร้อนๆจัดๆแบบนี้ดื่มน้ำหวานดื่มน้ำอัดลมเพราะรู้สึกว่ามันทำให้แบบมันสดชื่นถ้ามันทดแทนกันได้ไหมครับกับการดื่มหรือคุณหมอไม่ได้ซีเรียสขอให้เป็นจะเป็นน้ำอัดลมน้ำหวานน้ำเย็นน้ำอุณหภูมิห้องอะไรก็ได้ขอให้ดื่มให้พอเถอะ
0: จริงๆแล้วควรจะเป็นน้ำเปล่าน้ำเปล่าเนี่ยนะคะน้ำอุณหภูมิห้องธรรมดาเนี่ยนะคะ

0: ถามว่าใส่น้ำแข็งได้ไหมก็ใส่น้ำแข็งได้เหมือนกันแต่ว่าโดยปกติหน้าร้อนเนี่ยเราก็มักจะต้องระวังอีกอันตรายนึงคืออันตรายที่มาจากน้ำแข็งที่ไม่ได้คุณภาพด้วยตัวอาจารย์เองไม่แนะนำให้ดื่มน้ำหวานหรือน้ำอัดลมเพราะว่าจริงๆแล้วความเข้มข้นนะคะของตัวน้ำเองมันจะมีไม่ได้เยอะเพราะมีน้ำตาลอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่สามารถทดแทนการสูญเสียเหงื่อออกไปได้ดีค่ะรวมไปถึงในน้ำอัดลมบางอย่างก็จะมีคาเฟอีนผสมโดยเฉพาะน้ำอัดลมที่เป็นสีดำๆค่ะพวกนี้ก็จะยิ่งทำให้ร่างกายขับน้ำออกก็ยิ่งเสียน้ำโอกาสที่อุณหภูมิในร่างกายจะเพิ่มสูงขึ้นก็มีมากขึ้น
1: ผมเคยได้ยินโดยเฉพาะผู้สูงวัยมักจะเตือนบอกร้อนจัดๆอย่าไปกินน้ำที่เย็นค่อยๆจิบค่อยๆจิบอย่าแบบกึกๆเดี๋ยวมันแบบร่างกายปรับตัวไม่ทันแล้วเดี๋ยวมันช็อกอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ซึ่งจริงๆก็ถูกส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์เลือดอุ่นเพราะฉะนั้นตัวร่างกายเราเนี่ยจะพยายามปรับอุณหภูมิให้ได้ตามอุณหภูมิรอบร่างกายมันเราไม่ควรสวิงอุณหภูมิในร่างกายเรารวดเร็วเกินไปเราต้องค่อยๆให้เขาปรับตัวค่ะก็จะทำให้เรากลับมาสู่ภาวะสมดุลของตัวเราเองเนี่ยแบบง่ายขึ้นแล้วก็สบายขึ้นไม่ทรมาน
1: ก็น้ำอุณหภูมิห้องคุณหมอก็จะแนะนำว่าโอเคน่าจะดีที่สุดหรือจะถ้าชอบติดน้ำแข็งติดน้ำเย็นแล้วรู้สึกว่ากินแล้วมันสดชื่นก็ไม่ว่ากันเน
0: าะใช่ค่ะแต่ว่าหลักการของการกินน้ำเนี่ยก็คือจิบเรื่อยๆ
1: จิบเรื่อยๆ
0: ใช่ค่ะแบบอย่าแบบดื่มทีเดียวเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันก็จะเยอะเกินไปอีกค่ะก็ต้องค่อยๆจิบไปเรื่อยๆทั้งวัน
1: ครับฮีทสโตรกจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหม่
0: ใช่ไ
1: หมฮะเพราะว่าเวลาหน้าร้อนเนี่ยทุกทีก็จะหยิบเรื่องเนี้ยเอามาเตือนกันอยู่แล้ว
0: ใช่
1: เพียงแต่ว่าผมเชื่อว่าอาจจะไม่ได้เกิดกับคนใกล้ตัวหรือคุณอาจจะไม่เคยเป็นก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัว
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมฮะแล้วพอเกิดขึ้นมาบางทีปฐมพยาบาลกันไม่รู้จะทำยังไง
0: ค่ะวิธีง่ายที่สุดเลยก็คือเอาผู้ป่วยเข้าที่ร่มก่อนค่ะ
1: โอเค
0: เอาที่ร่มก่อนแล้วก็พยายามพัดให้อากาศไหลเวียนให้สะดวกค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วค่ะเราก็จะใช้วิธีประเมินผู้ป่วยขั้นพื้นฐานโดยทั่วไปเช่นสังเกตระดับความรู้สึกตัวลักษณะการหายใจค่ะรีบโทรตามฉุกเฉินค่ะมาดูแล้วก็สิ่งสำคัญถ้าเราอยู่แถวนั้นคือพยายามให้ผู้ป่วยอยู่ในที่ร่มค่ะแล้วก็ช่วยระบายความร้อนออกจากตัวพัดโบกให้อากาศถ่ายเทและเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยทีมของเวชศาสตร์ฉุกเฉินเขาจะไปประเมินที่หน้างานให
1: ้ฉุกเฉิน1669ใช่ไหมที่ยกโทรกัน
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ทีนี้ผมลองนึกสภาพความเป็นจริงนะคุณหมอว่าถ้าสมมติผมเจอคนที่แบบจู่ๆแบบฟึบลงไปเลยคราวเนี้ยเฮ้ยนี่มันฮีทสโตรกหรือเขาเป็นสโตรก
0: หรือเขาเป็นฮาร์ทแอทแทกหรือเขาเป็นอะไรกันแน่
1: ถูกไหมฮะเฮ้ยผมต้องปั๊มหัวใจเขาป่ะเนี่ยเอ้ยผมต้อง CPR เลยมั้ยนะหรือว่าเอ้ยหรือปลดกระดุมเอาพัดมาพัดเอาน้ำให้กินล้างหน้าเอ้ยยังไงกันแน่เนี่ยถูกไหม
0: ก็โดยมากเบื้องต้นก็คือประเมินระดับความรู้สึกตัวก่อนนะคะจากคนไข้นอนในท่านอนราบค่ะสังเกตการหายใจคลำชีพจรก่อนค่ะแต่ว่าถ้าเขาเป็นฮีทสโตรกจริงๆเนี่ยเราจะจับได้เลยว่าตัวเขาร้อนมาก
1: อ๋อคือที่ต่างกับที่ต้อง CPR ปั๊มหัวใจ
0: ก็ส่วนอื่นนั้นจะเย็นชืดจะเยอะ
1: ถ้าจะ CPR คือเขาเหมือนจะไม่หายใจแล้วตัวไม่ใช่ร้อน
0: ตัวเขามักจะเย็น
1: โอเคแต่ถ้าเป็นฮีทสโตรกจับตัวร้อนแล้วต้องจะต้องมีเหงื่อไหมหรือว่า
0: เขาอาจจะไม่มีเหงื่อก็ได้เพราะจริงๆการที่เหงื่อออกน้อยเนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของการเกิดฮีทสโตรก
1: เพราะว่ามันไม่ระบายมันก็อัดกันอยู่ในร่างกายทีนี้ก็เปาะเลย
0: ใช่ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็เจอว่าเขาตากแดดเยอะๆมาก่อนใช่ค่ะรวมไปถึงการเล่นกีฬากลางแจ้งอย่างที่เมื่อกี้ในข่าวบอกนะคะคุณเปย์อันนี้ก็สำคัญมากนะบางทีผู้สูงอายุหลายรายชอบตีกอล์ฟก็เดินตีไปเรื่อยเลยกูสาใส่หมวกแล้วกางร่มก็แล้วแต่ว่าวันนั้นบังเอิญไม่มีลมจริงๆค่ะแล้วก็ตีเพลินไปหน่อยก็อย่าลืมค่ะต้องเอาน้ำไปด้วยค่ะเวลาที่เราเดินตามลูกกอล์ฟไปนี่ก็ต้องคอยจิบไปเรื่อย
1: ๆวันนี้คุณหมอบอกว่าฮีทสโตรกอาจจะไปถึงไตแล้วไตวายได้ที่น่ากลัวเลยฮีทสโตรกจำเป็นต้องพาส่งโรงพยาบาลทุกเคสไหมครับหรือว่าบางเคสแบบฉันหายแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องไปโรงพยาบาลหรอกฉันรู้ตัวแล้วเอาน้ำ

0: ให้ฉันน้ำเย็นๆเช็ดหน้าปลดเสื้อผ้าหน่อยก็พอแล้ว
1: อาจารย์คิดว่าขึ้นกับโดยคำแนะนำของอาจารย์คิดว่าถ้าคุณเป็นลมไปหรือมีอาการหมดสติไปเนี่ยคุณควรจะได้รับการประเมินเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยของตัวเองโดยบุคลากรทางการแพทย์ก่อนถ้ามาถึงประเมินแล้วไม่มีอะไรเกลือแร่ปกติทุกอย่างทำงานปกติก็สามารถที่จะกลับบ้านได้แต่ว่าอาจารย์ไม่แนะนำให้แบบกลับบ้านไปเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าระบบต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยมันกลับมาสู่สมดุลของตัวมันเองหรือยังค่ะบางทีการกินน้ำอย่างเดียวอาจจะไม่ได้แก้ปัญหามันอาจจะมีเกลือแร่บางตัวผิดปกติ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อย่างนี้เราไปห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลรัฐได้นะฮะถ้าสมมติอาการเราฟื้นแล้ว
1: ก็คือโดยปกติถ้าเราเจอคนเป็นลมแล้วเราตาม1669เนี่ยเขาจะนำส่งห้องฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดแล้วเพื่อการประเมินแล้วเราตื่นมาแล้วเนี่ยเรารู้สึกสบายดีผลตรวจปกติโอเคอันนั้นค่อยกลับบ้าน
0: ครับเพราะจริงๆผมก็ถามแทนทุกคนนะว่าบางทีเข้าโรงพยาบาลเนี่ยถ้าโรงพยาบาลรัฐโอเคมันง่ายใช้สิทธิ์บัตรทองแต่ถ้าโรงพยาบาลใกล้ๆมันจะเป็นเอกชนแล้วไม่มีประกันแล้วบอกว่าโอ้เป็นที่สโตรกแต่ตอนนี้ฉันเดี๋ยวฉันจะไปเป็นลมอีกทีตอนเจอบินค่าใช้จ่าย
1: ส่วนใหญ่ใช่แต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะมีแม้กระทั่งโรงพยาบาลเอกชนเองเขาก็จะมีคอนดิชันที่เขาต้องรับเขาต้องรับประเมินเบื้องต้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยส่งไปโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์การรักษาเดิม
0: เพราะผมไม่ประจัยรู้สึกว่าฮีทสโตรกจะเข้าสิทธิ์ยูเซปหรือเปล่ายูเซปที่บอกว่ารักษาที่ไหนก็ได
1: ้คุณว่าน่าจะใช่นะคะแต่นี่พี่ท้องขอไปเช็คอีกทีไม่ยืนยัน
0: เพราะผมกลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นลมไปตอนที่
1: ค่ะ
0: ผู้ป่วยครับขอชำระเงินที่การเงินเลยค่ะโอ้โหปาดเหงื่อเลยทีนี้อันนี้เหงื่อไม่ออก
1: คราวนี้เหงื่อออกเยอะเลย
0: เหงื่อออกเยอะเลยนะฮะอันนี้ฮีทสโตรกนะฮะก็คุณหมอแนะนำว่าโอเคถ้าจู่ๆปีนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราหรือว่าคนใกล้ตัวเซฟที่สุด
1: ไปโรงพยาบาลก่อนเบื้องต้นค่ะประเมินเบื้องต้นให้แน่ใจค่ะ
0: นะฮะมีอีกข่าวนึงครับคุณหมอพิษฮะงานวิจัยพบว่าอากาศร้อนจัดทำให้แก่เร็วขึ้น2ปีครึ่งเซลล์เสื่อมสภาพเมื่อตอนต้นรายการคุณหมอก็บอกว่าโดนร้อนจัดเนี่ยเซลล์จะเปลี่ยนแปลง
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะเซลล์ผิวหนังที่โดนแดดโดยตรง
0: แต่เดี๋ยวดูงานวิจัยตรงนี้ไปพร้อมกับคุณหมอก่อนเป็นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Southern California ของอเมริกานะครับเขาตีพิมพ์ในวารสาร Science Advances เขาไปวิเคราะห์ผู้สูงอายุในสหรัฐ 3,600 คนอายุเนี่ยประมาณ68ปีปรากฏว่าไปเจอคลื่นความร้อนและอุณหภูมิสูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจจะส่งผลต่อ DNA ของผู้คนและเร่งการแก่ชราทางชีววิทยาแต่ถ้าไปดูในดีเทลรายละเอียดท่านผู้ชมอย่าเพิ่งไปตกใจเพราะว่าในงานวิจัยนี้เนื่องจากเขาไปสำรวจที่อเมริกาไงฮะคุณหมอพิษฮะอุณหภูมิที่เขาวิจัยกันเนี่ยมันเลยแค่32องศาโอ้คนไทยบอกฮะ
1: ชิล
0: เดี๋ยว32นี่ทำให้ฉันแก่เร็วแล้วหรอแล้วอย่างประเทศไทยมัน40นี่ฉันไม่เป็นเหล่าม่าเหล่ายายเลยเหรอเนี่ยนะฮะแต่อันเนี้ยเพราะว่ามันเทียบไม่ได้นะคุณหมอเพราะอันเนี้ยเขาแบบอุณหภูมิเขาเมืองเย็นน่ะ
1: คือแต่ละคนเนี่ยอย่างที่พี่บอกว่าจะมีความคุ้นเคยกับ สิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันค่ะเช่นเราก็ชินกับอุณหภูมิอากาศร้อนค่ะขนาดเดียวกันเนี่ยในบ้านเมืองที่เขาเป็นเมืองหนาวเนี่ยค่ะอย่างที่บอกลักษณะสภาพผิวเริ่มต้นก็ไม่เหมือนกัน
0: ถูก
1: เพราะฉะนั้นจริงๆบอกยากแต่ว่าเราทราบมาอยู่แล้วว่ายกตัวอย่างเช่นในแสงอาทิตย์เนี่ยที่มีแสง UV เนี่ย UV บางประเทศก็บางประเภทก็จะทำให้เซลล์ของเราเสื่อมเร็วขึ้นค่ะ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นงานวิจัยนี้อาจจะเอามารายงานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว่าโอเคในต่างประเทศเขามีศึกษาเรื่องอากาศมันร้อนขึ้นแล้วทำให้ส่งผลให้เซลล์เนี่ยนะฮะมันแก่เร็วขึ้นไป2ปีครึ่งเสื่อมสภาพเร็วขึ้นนะครับแต่พวกนี้จริงๆก็เป็นความรู้พื้นฐานอย่างที่คนไทยน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าโอ้ยแดดแรงๆเนี่ยต้องทากันแดดน
1: ะ
0: ต้องกางร่มนะไม่งั้นเนี่ยผิวมันก็เหี่ยวนะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: แล้วก็อย่าลืมว่าคนต่างประเทศคนตะวันตกเวลาเขามาอาบแดดเขาไม่จู่ๆเขาถอดเสื้อผ้าฉันนอนตรงนี้แหละแปะลงไปเลยไม่ใช่เขาก็ต้องทา
1: ใช่ค่ะ
0: สกรีนก่อน
1: เขาก็จะทา
0: ถูกไหมฮะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: เขาทาแล้วเขาค่อยไปพึ่งแดด
1: ใช่ค่ะแล้วก็ต้องไม่ลืมด้วยว่าพอเวลาที่เราดูงานวิจัยเนี่ยถ้าเขาอยู่ในประเทศที่เป็นเมืองหนาวแล้วมา มาใช้กับเราเนี่ยก็อาจจะใช้ไม่ได้สักทีเดียวรวมไปถึงเชื้อชาติต่างๆก็อาจจะไม่เหมือนกันค่ะแต่อย่างไรก็ตาม

ามเนี่ยถ้าเราทราบอยู่แล้วว่ามันทำให้ร่างกายของเรามีการวิจัยว่าทำให้ร่างกายของเราเสื่อมเร็วขึ้นจริงๆแล้วสิ่งที่เราควรจะทำก็คือหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นต่างๆเช่นอย่างที่คุณเป้บอกทาครีมกันแดดพยายามรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ค่ะเราอาจจะไ

0: ่ะโดยเฉพาะเซลล์ผิวหนังเนี่ยเวลาที่เราเรียนด้านผู้สูงอายุเนี่ยค่ะการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังเนี่ยนอกจากเกิดจากที่เราบอกว่าขบวนการชราภาพแล้วเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่คุณหมอหรือคุณพยาบาลจะต้องเรียนก็คือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งแสงแดดหรือความร้อนใช่ค่ะ
1: ฟื้นฟูได้ไหมครับถ้าไม่ใช่แก่เพราะว่าอายุเยอะนะ
0: ครับ
1: เซลล์ผิวหนังแก่เพราะว่าไปโดนแดดสมมติว่าเอาต้องไปเที่ยวทะเลทั้งอาทิตย์อย่างเงี้ยแล้วมันหนีแดดไม่ได้อะฮะเรากลับมาเราฟื้นฟูให้กลับไปเท่าเดิมได้ไหมฮะ
0: อาจจะได้ไม่ดีเท่าเดิมการเปลี่ยนแปลงบางอันเกิดขึ้นแบบถาวรยกตัวอย่างเช่นรอยย่นต่างๆอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเม็ดสีที่มันมารวมตัวกันไปแล้วเนี่ยต้องใช้เวลานานมากๆกว่าที่มันจะจางลง
1: นี่คนวัยอย่างอาจารย์คนวัยอย่างผมเนี่ยจะเข้าใจเรื่องดีถูกไหมฮะเพราะว่าตอนนั้นผม30ผมก็ไม่เข้าใจ
0: ค่ะ
1: ผมไปเที่ยวทะเลพาลูกไปเล่นไปเที่ยว
0: โอ้
1: ผมไม่กลัวเลยนะ
0: ค่ะ
1: ต่อให้มันจะดําเดี๋ยวมันแดงนะแป๊บเดียว
0: เดี๋ยวหาย ใช่ค่ะ
1: แต่ตอนเนี้ยอย่าเชื่อนะปิดให้หมดเลยกันแดดเสร็จต้องคุมปิดให้หมดเพราะเรารู้ฮะว่ามันไม่ได้ขาวเร็วเหมือนตอนอายุ30
0: ใช่ค่ะรวมไปถึงแล้วว่าจะเกิดกระเกิดฝ้าได้ง่ายค่ะ
1: ทุกวันนี้มันพอมันแดงปุ๊บกลายเป็นฝ้าเลย
0: ใช่
1: ตลกมากเลยท่านผู้ชมแต่ก่อนเนี่ยมันแดงแล้วมันก็หายไปเป็นขาวๆผิวเราเหลืองๆขาวๆทุกวันนี้พอมันแดงโอ้โหกลายเป็นฝ้าเป็นกระผมได้เซ็งมากเลยทุกวันนี
0: ้ใช่ใช่ค่ะใช่แต่ก่อนตอนสมัยที่พี่อยู่เมืองนอกเนี่ยก็ขับรถโดนแดดเนาะเพราะว่ามันหนาวมากในเมืองที่พีทอยู่มีแดดอุ้ยดีใจนี่แบบว่าขับรถไม่แบบสบายๆมีแดดค่ะก็เรียบร้อยเลยเหมือนกันค่ะคือพออายุเยอะขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มแบบมีกระขึ้นที่หน้าอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเอ้าไม่ใช่ละเราพลาด
1: เนาะคือพอมารู้ตัวเนี่ยบางทีมันก็สาย
0: ใช่ค่ะของบางอันก็แก้ไม่ทัน
1: อันนี้เรื่องจริงนะท่านผู้ชมใครไม่เจอกับตัวเนี่ยก็ไม่ค่อยระวังกันเท่าไหร
0: ่
1: ต้องให้เจอกับตัว
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะเมื่อกี้เราบอกว่าโอเคโดนแดดเยอะๆผิวแก่ไวแต่เรื่องของความเครียดเกี่ยวข้องด้วยไหมครับว่ามันร้อนจัดๆเนี่ยบางทีมันก็หงุดหงิดง่ายอะไรมันก็อารมณ์เสียมันทำเกี่ยวกับความเครียดที่มันเพิ่มขึ้นในร่างกายด้วยไหมครับ
0: ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเราพบว่าจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เซลล์ต่างๆเสื่อมสภาพได
1: ้ค่
0: ะยกตัวอย่างนะคะง่ายๆเลยเซลล์สมองเราพบว่าในคนที่มีภาวะเครียดหรือว่าซึมเศร้าค่ะไปนานๆเนี่ยเราก็พบว่าพออายุเยอะขึ้นนี่ก็ชักจะเริ่มโบ๊ะบะขี้ลืมบ้าง
1: ค่
0: ะเริ่มมีอาการของโรคสมองเสื่อมบ้างเพราะฉะนั้นจริงๆความเครียดหรือภาวะเศร้านี่ก็ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงที่ทำให้เซลล์ต่างๆเนี่ยแย่ลงเราพบว่าภาวะอารมณ์เศร้าหรือโรคซึมเศร้าเนี่ยค่ะหลายครั้งก็จะมีผลกับการคุมโรคต่างๆในทางอวัยวะอื่นเช่นถ้าเราเครียดเยอะๆเราเศร้าเยอะๆเนี่ยเราคุมความดันได้ไม่ดีนะคะคุณเป้ค่ะ
1: ความดันมีผลไหมฮะว่าอากาศร้อนความดันจะสวิงถ้าเทียบกับช่วงอากาศแบบธรรมดาอุณหภูมิ
0: มันมีความเป็นไปได้นะคะโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเพราะว่าระบบในร่างกายระบบประสาทอัตโนมัติในร่างกายเนี่ยมันเสื่อมลงตามอายุมันการรักษาความดันให้คงที่อยู่ตลอดเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้บ้างเช่นใช่ค่ะแต่ว่ามันไม่ควรที่จะสูงมากผิดปกติอย่างนั้นค่ะมันอาจจะสูงเพิ่มขึ้นอาจจะมีการแกว่งได้เหมือนกันในวันที่ร้อนจัด
1: ๆใช่เพราะผมเคยได้ยินว่าแบบคนที่มีโรคความดันอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: เพราะวันไหนอากาศร้อนจะรู้สึกปวดหัวแล้วพอไปวัดความดันรู้สึกว่าความดันมันสวิงครับ
0: มันเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าโดยหลักการคือผู้สูงอายุเนี่ยความดันจะสวิงง่ายอยู่แล้วเครียดก็ได
1: ้
0: มาหาคุณหมอที่โรงพยาบาลยังขึ้นได้เลยค่ะ ใช่ค่ะเพราะงั้นบางทีแบบร้อนจัดๆไหนจะหงุดหงิดไหนจะเหนอะตัวไหนจะกินข้าวกินน้ำได้น้อยอย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้ก็จะทำให้ความดันเนี่ยมันแกว่งได้ในผู้สูงอายุเหมือนกัน
1: ไม่น่าผมเห็นหน้าร้อนนะผู้สูงอายุเดินห้างกันเยอะมากเลย
0: อ่ะใช่ได้แอร์ฟรี
1: ถูกไม่งั้นอยู่เพราะผู้สูงอายุเขาก็เสียแล้วไงฮะ
0: ค่ะ
1: ไม่ก็อยู่แต่บ้านเขาก็ร้อนนะแล้วถ้าเปิดแต่แอร์สิ้นเดือนก
0: ็ค่าไฟ
1: อีกเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าผู้สูงอายุนะเดินห้างกันฉ่ำเลย
0: ใช่ค่ะแล้วบางทีถ้าอยู่บ้านเนี่ยค่ะก็จะต้องบอกว่าต้องอยู่ในบริเวณบ้านที่โปร่งอะค่ะ
1: คือ
0: บางบ้านจะปิดทึบเลยแล้วเปิด

0: พัดลมอากาศมันไม่โฟลว์นะคะมันจะยิ่งร้อนมันส่วนใหญ่จะต้องบอกว่าต้องให้อากาศมันถ่ายเทได้สะดวกแล้วเปิดพัดลมเพื่อลดอุณหภูมิของห้อง
1: อาบน้ำบ่อย
0: ๆอาบน้ำบ่อยๆก็ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าบ่อยมากไปข้อเสียที่จะตามผิวก็จะแห้งอีกค่ะค่ะแต่ว่าโดยปกติแล้วน้ำการอาบน้ำเป็นการอันนึงที่ช่วยลดอุณหภูมิร่างกายได
1: ้ผมเห็นหลายคนใช้เทคนิคคือเอากะละมังใส่น้ำไปแช่ฟรีซเสร็จปั๊บเนื่องจากบางทีจากแทงก์มันร้อนเนี่ยฮะคุณหมอแทงก์มันอยู่กลางแดดอาบกลางวันเนอะหรือบางทีอาบค่ำๆแบบแทงก์มันยังร้อนอยู่เลยบางคนก็ลองน้ำใส่ถังแล้วก็ไปเอาถังน้ำแข็งในฟรีซมาจุ่มลงไปเลยอาบน้ำเย็นเลยอุณหภูมิที่มันร้อนสุดๆกับเรามาอาบน้ำแบบอุณหภูมิที่มันเย็นกว่าปกติมันช่วยทำให้สดชื่นอันนี้ความรู้สึกเรานะแต่จริงมันจะส่งผลอะไรต่อร่างกายไหม
0: มันทำให้อุณหภูมิในร่างกายเราเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วโดยทั่วไปเนี่ยค่ะเนื่องจากอย่างที่บอกมนุษย์เนี่ยเป็นมีร่างกายที่ฉลาดมากมันถ้ามันเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยแบบว่าเย็นลงหน่อยนึงแต่เราแข็งแรงดีอาจจะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเรามีโรคประจำตัวหรือเราอายุเยอะแล้วเนี่ยการแกว่งของอุณหภูมิที่เฉียบพลันแบบเนี้ยไม่ควรมันจะทำให้ร่างกายเรารวนใช่ไหมคะส่วนใหญ่พี่ก็จะแนะนำว่าอาบน้ำอุณหภูมิห้องไว้ถึงกับต้องอาบน้ำแข็งแบบ
1: okay.
0: เหมือนเล่นสงกรานต์บางทีแล้วใช้น้ำแข็งเนาะอาจารย์ก็ว่าโอ้โหดไปนิดนึงอ่ะแดดก็ร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นน้ำอุณหภูมิธรรมดาเนี่ยค่ะก็จะช่วยลดอุณหภูมิร่างกายให้ได้อยู่แล้ว
1: คุณหมอพี่เคยเห็นไหมฮะเดี๋ยวนี้เขาจะมีสระหนึ่งนะไปแช่ลงไปในอ่างน้ำแข็ง
0: อ่าค่ะ
1: ตอนนี้เข้ามาประเทศไทยแล้วนะ
0: คือพี่ยังไม่เคยเห็นผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่จริงจังอะนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของประสบการณ์บอกแช่แล้วรู้สึกสดชื่นตื่นตัวซึ่งอันนั้นมันเป็นอยู่แล้วเนาะก็เหมือนเวลาเราหนาวจัดๆเราก็ตื่นนะเราก็ไม่หลับเหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าในระยะเราอาจจะต้องดูผลเสียที่เกิดขึ้นของการทำอันนี้ซ้ำๆในระยะยาวแต่ถ้าแบบเป็นแบบชั่วครั้งชั่วคราวเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาว อยู่เราอยากจะลองดูอะไรเงี้ยพี่ก็ว่าได้แต่ว่าถ้ามันเย็นจัดมากๆมากๆเลยเนี่ยแล้วนานเกินไปก็ไม่ดี
1: ไม่ดี
0: ใช่ก็เหมือนกับเวลาหน้าหนาวแล้วเราหนาวแล้วเสียชีวิตอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
1: คุณหมออยากลองดูไหมคะ
0: ไม่เลยค่ะไม่เลยเป็นคนที่จริงๆคือใช่จือถ้าให้พีทเลือกนะคุณเป้พีทพบว่าหน้าร้อนเนี่ยมันทรมานแบบนึงแต่ว่าหน้าหนาวเนี่ยมันทรมานกว่าในความรู้สึกเพราะว่าเวลาที่มันหนาวจัดๆอู้มันหนาวจริงๆนะคะหนาวจนแบบไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าร้อนนี่เรายังแบบพัดได้หนาวนี่แบบโอ้เคยตอนนั้นเคยช่วงที่เรียนอยู่ต่างประเทศมีหนนึงพายุหิมะเข้าค่ะแล้วไฟดับแล้วฮีเตอร์เสีย
1: โอ้โห
0: ค่ะแล้วแบกผ้าห่มประมาณ5ผืนนะคะพันตัวเองเข้าไปกลมๆเพราะฉะนั้นจริงๆก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ชอบหนาวจัดๆเท่าไหร่
1: ผมว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ใช่ไหมฮะคนนายอยากออกคนนอกอยากเข้าไอเราอยู่เมืองนอก
0: อยากมาอยู่เมืองไทยอะ
1: เราก็ชอบหิมะเราเห็นหิมะโอ้ยเราวิ่งเข้าใส่เลยแต่คือเวลามันหนาวอย่างที่คุณหมอบอกโอ้โหมันจะไปไหนที่มันพลุงพลัง
0: ใช่ค่ะ
1: มันไม่แบบเสื้อตัวเดียวเสื้อยืดกางเกงขาสั้นเดินได้เราลุยแล้วเรารองเท้าผ้าใบของนู้นโอ้รองเท้าต้องถุงเท้าต้องหนาต้องมีฮีทเทคอะไรพวกน
0: ี้ใช่เด็กๆเดี๋ยวนี้ยังสบายขึ้นนะคะคุณเป้ คือมีฮีทเทคมีเสื้อที่น้ำหนักเบาสมัยก่อนนู้นๆนี่ยุคคุณพ่อคุณแม่เนี่ยใส่โอเวอร์โค้ทนะคะใส่เสื้อขนสัตว
1: ์
0: ใส่ข้างในประมาณ3ชั้นโอ้โหสงสารมากคือแบบแล้วบางทีแบบผู้สูงอายุที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยที่เขายังแต่งตัวแบบเดิมอยู่เนี่ยล้มที่ลุกไม่ขึ้นนะคะเพราะว่ามันหนักมาก ใช่ค่ะโดยเฉพาะเสื้อต่างๆเนี่ยหนักมากจริงๆ
1: ครับหรือจะเข้าที่ร่มอะไรทีแล้วถอดกันก็หลุดนะฮะอันนี้
0: เวลาจะออกนอกบ้านหน้าหนาวจัดๆนี่ต้องคิดก่อนนะคะว่าจะไปไหนบ้างจะคุ้มไม่แต่งตัวกว่าจะแต่งตัวหมดไปแล้ว15นาที
1: เอาอยู่ไหมเนี่ยที่เราต้องไปดูพยากรณ์สิวันนี้มีลมหรือเปล่าเลยโอ้โหวุ่นวายมาก
0: ค่ะแต่ถ้าร้อนนี่สบายมากไงใส่ผ้าสบายๆเบาๆค่ะไปที่ลมพัดอย่างเงี้ยค่ะหลบแดดสักหน่อย
1: เอาลมไปหน่อย
0: อาจจะเป็นความคุ้นชินของพวกเราก็ได้นะคะ
1: ก็อยู่ละมาดูอีกข่าวท่านผู้ชมฮะสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นอาจกระตุ้นทำให้การกำเริบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังน
0: ี
1: ่โอ้ยอันนี้ไม่ค่อยได้ยินเลยเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้น่าสนใจข่าวนี้น่าสนใจ
1: อ้าวมันเกี่ยวอะไรนี่นะฮะท่านผู้ชมฮะโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนะฮะถ้า
0: ตัวย่อก็คือ COPD
1: นะฮะส่วนใหญ่มันเกิดนะสูบบุหรี่
0: ใช่ค่ะส่วนใหญ่จะมักจะเกิดจากการสูบบุหรี
1: ่มันคือโรคปอด
0: มันคือโรคปอดใช่ค่ะ
1: โรคปอดชนิดหนึ่ง
0: โรคปอดชนิดหนึ่งถูกต้อง
1: เพราะว่าที่เราได้ยินกันเยอะๆคือถุงลม
0: โป่งพองอันนั้นก็เป็นอาการกลุ่มอาการหนึ่ง
1: อ๋อแต่คนละอันกันนะฮะกับอันเนี้ยฮะอุดกั้นเรื้อรัง
0: มันมีเราเรียกอะไรมีองค์ประกอบที่คล้ายกันในบางส่วนมันความซ้อนทับกัน
1: โอเคนะฮะมาดูในข่าวก่อนนะฮะบอกว่าวิกฤตสภาพภูมิอากาศอาจทำให้โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแย่ลงเป็นสาเหตุการตายอันดับ3ของโลกวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้สูบบุหรี่ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในสหรัฐพบว่าการกำเริบของโรคปอดเรื้อรังเนี่ยนะฮะเพิ่มขึ้นประมาณ2วันหลังจากอุณหภูมิแวดล้อมเพิ่มขึ้นเพราะว่าไปสัมผัสกับความชื้นสัมผัสนะครับก็งานวิจัยเพิ่มเติมเนี่ยก็บอกว่าเพื่อระบุลักษณะของความเสี่ยงให้ชัดเจนมากขึ้นจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกนะครับ
0: อันนี้เป็นการศึกษาที่ดูแค่เหมือนกับการเกิดโรคว่ามันเหมือนจะเพิ่มขึ้นค่ะแต่ว่ามันยังไม่สามารถอธิบายในเรื่องของว่าเอ๊ะอะไรทำไมโรคปอดอุดกั้นเนี่ยถึงจะเยอะขึ้นในสิ่งที่เราเจอก่อนหน้านี้ค่ะเราไม่ได้เจอว่าฝนหรืออากาศที่เย็นลงเนี่ยจะกระตุ้นให้หลอดลมของผู้ป่วยโรค COPD หรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเนี่ยตีบได้ง่ายขึ้นมากกว่าเราจะเจอคนไข้ที่ต้องมานอนด้วยสาเหตุของโรคนี้ถูกกระตุ้นอย่างเฉียบพลันเนี่ยในช่วงของง่ายๆหน้าฝนหน้าหนาวมากกว่าอันนี้ก็เป็นงานวิจัยหนึ่งที่น่าสนใจที่เขาบอกว่าอุณหภูมิสูงขึ้นจริงๆก็แสดงว่าโรคเนี่ยจะไม่ได้แย่ลงเฉพาะหน้าหนาวเนาะหน้าร้อนถ้าร้อนจัดๆก็อาจจะต้องมองไว้ด้วยซึ่งอันนึงที่เขาบอกเนี่ยค่ะก็คืออาจจะเกี่ยวข้องกับความชื้นในอากาศคือถ้าเราดูเนี่ยในประเทศซีกโลกทางเหนือเนี่ยค่ะความชื้นเขาไม่เยอะเท่าบ้านเรานะความชื้นเขาจะแบบเบาๆค่ะจะไม่แบบรู้สึกชุ่มชื้นบางทีหายใจที่นู่นเนี่ยจะรู้สึกจมูกแห้งเลยค่ะเพราะว่าความชื้นเขาไม่เท่ากันมันก็อาจจะคล้ายๆกับคนไทยในเวลาหน้าฝนที่แบบความชื้นเพิ่มขึ้นก็กระตุ้นให้โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเนี่ยมันมีอาการแย่ลงได้
1: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคนที่เป็นโรคปอดอยู่แล้วมาผ่านได้ยินผมเล่าข่าวนี้จำเป็นต้องกังวลต้องกลัวไหมครับ
0: พี่คิดว่าสังเกตร่างกายตัวเองเป็นหลักเช่นกันค่ะก็คือบางบ้านเนี่ยที่คือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมันมีคำว่าเรื้อรังอยู่เพราะฉะนั้นจะเป็นค่อนข้างนานค่ะหมายถึงว่าเป็นกันมาหลายปีแล้วล่ะค่ะคนไข้เนี่ยหลายบ้านนะคะจะเดินมาบอกพี่ได้เลยบอกว่าเนี่ยอากาศอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะหอบขอยาพ่นไปสำรองไว้ที่บ้านเพิ่มอีกหลอดนึงอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ยินข่าวนี้สิ่งที่เราควรจะต้องทำคือลองสังเกตตัวเราว่าถ้าอุณหภูมิมันสูงขึ้นเยอะอากาศร้อนเยอะนี่เราเหนื่อยไหมถ้าเรารู้สึกเหนื่อยหรือหายใจลำบากขึ้นเนี่ยก็แปลว่าเราอาจจะเป็นตัวกระตุ้นก็ได้จากอากาศที่ร้อนค่ะ
1: ครับผมไม่รู้จักจริงๆคุณหมอโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมันคืออะไรมันอาการมันเป็นยังไง
0: ก็คือลักษณะของทางเดินหายใจที่ถูกทำลาย
1: ค
0: ่ะอย่างเช่นเราสูบบุหรี่เนี่ยค่ะมันก็จะไปทำลายเนื้อเยื่อปอดค่ะเนื้อเยื่อปอดเนี่ยสมมุติแต่เดิมเป็นอันเล็กๆๆๆๆๆใช่มั้ยคะแล้วก็มีการทำลายเกิดขึ้นมันก็จะรวมตัวกันแล้วมันก็จะเหมือนกับยุบทำให้แบบทางเดินหายใจมันเปิดไม่ดีเกิดการตีบได
1: ้หมายถึงปอดตีบหรือว่าตัวหลอด
0: ทั้งหมดเลยค่ะ
1: ทั้งหมดเลย
0: ส่วนใหญ่จะเป็นที่ทางเดินหายใจขนาดเล็กที่มันอยู่เข้าไปแล้วพอตรงปลายมันแตกออกเป็นถุงล
1: ม
0: ถุงลมโป่งพองก็คือถุงลมเล็กๆเนี่ยมันแตกตัวออกมารวมกันมันก็เลยไม่เป็นถุงเล็กๆแล้วมันก็เลยโป่งเป็นถุงลมใหญ่เราก็เรียกโรคนี้ว่าถุงลมโป่งพองแต่ค่ะเดียวกันควันบุหรี่ก็จะทำอันตรายกับหลอดลมขนาดใหญ่กลางเล็กด้วยมันก็จะทำให้เกิดการตีบเกิดขึ้นได้เหมือนกัน
1: นี่นะฮะก็เพราะฉะนั้นต้องสังเกตอาการโดยเฉพาะคนที่เป็นโรค
0: ที่มีโรคประจำตัวนี้อยู่ถูกต้องค่ะ
1: นะฮะมาถึงโรคยอดฮิตในช่วงหน้าร้อนกันหน่อยครับท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นโรคแบบคลาสสิกแบบด
0: ั้
1: งเดิมเลยนะฮะ
0: ถูกต้อง
1: ท้องร่วงท้องเสียอาหารเป็นพิษดูข่าวก่อนนะฮะสคร6ชลบุรีเตือนอากาศร้อนขอให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องการทานอาหารอาจเสี่ยงป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษนะฮะก็อาหารบูดเสียได้ง่ายประกอบกับมีการรวมตัวของผู้คนในช่วงวันหยุดเทศกาลรับประทานอาหารร่วมกัน รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อนเก็บอาหารที่ยังไม่รับประทานไว้ในตู้เย็น

0: และห่างจากแมลงวันหลีกเลี่ยงอาหารสุกๆดิบๆหากอาหารมีกลิ่นผิดปกติไม่ควรทานเสี่ยงทำให้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษและเกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนของโรคได้โดยประชาชนควรยึดหลักกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะฮะอาหารเป็นพิษกับการอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนมันมีความสัมพันธ์กันด้วยเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนกับสมมติว่าเรามีกิจกรรมร่วมกันแล้วเราก็ทำอาหารขึ้นมาหนึ่งอย่างปรากฏว่าในหม้อนั้นเนี่ยเกิดการ
0: บูด
1: ใช่มันอาจจะไม่บูดก็ได้นะมันอาจจะเริ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราแจกไปทั้งหมดที่ได้รับประทานเราก็เลยจะมาเป็นหมู่คณะ
0: โดนกันหมด
1: หรือว่าอาหารทะเลสมมติว่าคุณเป้มีอาหารทะเลมาแล้วก็บังเอิญอาหารทะเลนั้นเนี่ยไม่ได้ทำให้สุกแล้วก็อาจจะมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นแล้วมันก็ไม่ใช่แบบคนเดียวจะกินแบบหอยนางรมหรือหอยแมลงภู่สักกิโลอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยเนอะมันก็ต้องแบ่งกันทานก็รับไปคนละตัวค่ะก็จะเกิดอาการอาหารเป็นพิษเนี่ยมันจะเป็นหมู่คณะค่ะ
0: ค
1: ่ะเรามักจะเจอแบบนั้นค่ะ
0: คือมันไม่ใช่ความหมายที่ว่าเหมือนไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมฮะที่แบบว่าอยู่กันเป็นหมู่คณะแล้วเชื้อคนนี้
1: กระโดดนะก็จริงๆก็คือมันเป็นการกระจายของเชื้อจากอาหารที่เราแบ่งกันใช่ว่าจะอย่างเงี้ยค่ะงานวัดงานบุญเข้าค่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ต้องแยกไหมฮะคุณบอกว่าอาหารเป็นพิษท้องร่วงท้องเสียหรือจริงๆแล้วมันก็คือหมวดหมู่เดียวกันเนี่ยแหละฮะ
1: ไม่เสมอไปท้องร่วงหรือท้องเสียเนี่ยจริงๆอาจจะมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเราสงสัยว่าอาจจะมีเชื้อโรคนะคะยกตัวอย่างเช่นเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดอาการท้องเสียท้องร่วงหรือเชื้อไวรัสที่อาจจะทำให้เกิดเนี่ยของพวกนี้ก็มันจะต้องมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นอุจจาระมีลักษณะผิดปกติมีมูกมีเลือดปนค่ะ มีไข้ที่สูงมากมีลักษณะการหนาวสั่นด้วยพวกนี้เราอาจจะนึกถึงการติดเชื้อมากกว่าอาหารเป็นพิษเนี่ยส่วนใหญ่อาการไข้เนี่ยมักจะไม่ค่อยมีหรือถ้ามีก็จะไม่สูงไข้ต่ำๆแต่ว่าโดยมากเนี่ยคำว่าอาหารเป็นพิษเนี่ยก็คือมันเกิดจากเชื้อโรคในนั้นที่มันคายสารพิษออกมาค่ะแต่ว่าเราก็ทำให้เกิดการท้องเสียซึ่งพอเราอาเจียนหรือเราถ่ายออกหมดเนี่ยพวกนี้จะหายได้เองซึ่งต่างกับโรคบางโรคเช่นท้องเสียจากการติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยพวกนี้อาการจะรุนแรงกว่าค่ะแล้วก็อาจจะไม่หายถ้าเผื่อว่าไม่ได้รับยาฆ่าเชื้อโรคแต่ไม่ใช่ผู้ป่วยที่ท้องเสียทุกคนต้องได้รับยาฆ่าเชื้อโรคนะคะ
0: ค่
1: ะผู้ป่วยท้องเสียส่วนใหญ่จริงๆค่ะมักจะเป็นอาหารเป็นพิษซึ่งไม่ต้องได้ยาไม่ต้องได้ยาฆ่าเชื้อแค่แบบให้ยาตามอาการ
0: คุ
1: ณใส่อาเจียนเนี่ยค่ะ
0: จะเป็นต้องไปโรงพยาบาลไหมคะ
1: ไม่เสมอไปบางคนเนี่ยถ้าแค่ท้องเสียเล็กน้อยค่ะไม่มากเรารู้สึกว่าเราไม่มีหน้ามืดไม่มีเวียนศีรษะค่ะเราไม่ได้ปวดท้องผิดมากจนผิดปกตินะคะของพวกนี้ก็อาจจะรักษาด้วยการซื้อผงเกลือแร่แก้ท้องเสียอย่างเงี้ยค่ะค่ะมาดื่มได้ที่บ้านดูแลตัวเองเบื้องต้นได้ที่บ้าน
0: คือถ้าแบบถ่ายไม่อยู่เลยล่ะแบบสมมติกินอะไรไปนิดนึงกลัวขาดน้ำดื่มเกลือแล้วแป๊บเดียวละ10นาทีเอาแล้วมาจออีกแล้วบางคนออกบนออกล่างเลย
1: ถ้าออกบนออกล่างเนี่ยส่วนใหญ่ต้องมา
0: ต้องมานะ
1: เพราะว่าส่วนใหญ่จะเกิดการขาดน้ำได้เยอะ
0: แล้วถ้าขาดน้ำมันจะอันตรายยังไงฮะ
1: ก็คือมันก็จะทำให้เกิดภาวะความดันต่ำมันอาจจะทำให้เกลือแร่ในเลือดผิดปกติรวมไปถึงก็อาจจะทำให้เราเหมือนกับเลือดไปเลี้ยงร่างกายต่างๆไม่พองไข้อาจจะซึมลงได
0: ้ถ้าสมมติไม่อยากไปโรงพยาบาลอะรู้ว่ากินเกลือแร่ดีก็กินเข้าไปต่อให้กินแล้วรู้สึกจู๊ดก็กินเข้าไปก็เอาแบบนี้กินแล้วก็เข้าห้องน้ำกินแล้วก็เข้าห้องน้ำจนมันหมดแรงอย่างนี้คุณหมอถือว่า
1: ไม่ควรอีกเหมือนกันไม่ควรอีกเหมือนกันใช่ค่ะคือโดยปกติอย่างที่พีทบอกก็คือหนึ่งอาหารเป็นพิษเนี่ยมันจะล็อตเดียวพอเราขับไอ้ตัวของเสียตัวพิษนั้นออกไปหมดแล้วมันก็ควรจะหยุด อันที่สองเนี่ยการทานน้ำเกลือแร่เนี่ยค่ะในการชงที่ อาจจะไม่ถูกต้องเช่นชงเข้มข้นเกินไป
0: ก็ไม่ดี
1: ก็ไม่ดีก็ไม่ดีเพราะว่ามันจะทำให้จริงๆคือเราเสียน้ำกับเกลือแร่ออกไปเนาะเราต้องการได้รับสมดุล น้ำกับเกลือแร่ที่เข้ามาเนี่ยในอัตราส่วนที่เหมาะสม ถ้าเราชงมันข้นเกินไปเนี่ยก็ยิ่งอาจจะยิ่งทำให้กระตุ้นให้เราท้องเสียแล้วปริมาณน้ำที่เราเข้าไปก็อาจจะไม่พอเพราะน้ำมันน้อย
0: ค
1: ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่าชงตามที่ข้างซองบอกว่าน้ำกี่ซีซีใส่กี่ซองแล้วก็ให้จิบเนี่ยปริมาณเท่ากันกับทุกครั้งที่เราถ่ายไปค่ะแต่ในหลายๆคนเนี่ยบางคนก็แบบมัวแต่เข้าห้องน้ำจิบไม่ทัน
0: ค
1: ่ะก็อันนั้นอาจจะต้องไปโรงพยาบาลเพื่อให้น้ำเกลือเพื่อที่จะมันจะได้น้ำในระบบร่างกายเราจะได้พอไม่เกิดภาวะขาดน้ำ
0: คุณหมอพิษผมว่าคนไทยน่าจะมีชุดความรู้เกี่ยวกับเรื่องท้องเสียอาหารเป็นพิษเนี่ยอยู่สองชุดชุดหนึ่งก็คือเกลือแร่กินเข้าไปดื่มน้ำเข้าไปทายเอาไหมถ่ายเอาเชื่อมากับอีกชุดความรู้หนึ่งบอกว่าเฮ้ยไปซื้อคาร์บอนมากินสิหรือว่าไปกินยาให้มันหยุดถ่ายสิมันจะได้ไม่ต้องถ่ายแล้วมันจะได้มีแรงมันตกลงชุดความรู้ไหนที่มันถูกต้องกันแน่เลยคร
1: ับเราไม่ค่อยแนะนำให้กินยาให้หยุดถ่าย
0: มันมีใช่ไหมฮะยาให้กินแล้วหยุดถ่าย
1: มีค่ะมีแต่ว่าบางทีเนี่ยอย่างพี่เรียนคุณเป้ก็คืออาการท้องเสียน่ะมันเกิดจากการติดเชื้
0: อ
1: เพราะฉะนั้นร่างกายต้องการที่จะเหมือนกับไล่เอาเชื้อออกมาถ้าเราไปกินแล้วให้มันหยุดถ่ายเนี่ยแล้วพบว่าเชื้อโรคจำนวนหนึ่งมันก็อาจจะโตอยู่ในท้องแล้วก็ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นตัวลำไส้เราอาจจะเกิดการติดเชื้อที่ลึกมากขึ้นเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดได้แต่ว่าสิ่งที่พิษได้รับการสอนมาเนี่ยก็คือเราจะให้ยาหยุดถ่ายเนี่ยแต่เมื่อเราแน่ใจว่าการถ่ายเยอะๆอันนั้นเนี่ยไม่ได้มาจากการติดเชื้ออ
0: ๋อเท่ากับว่าถ้าสมมุติเป็นคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็ต้องชัวร์ก่อนว่าอ้าวเชื้อมันถูกระบายออกจากร่างไปหมดแล้ว
1: อาจจะเหลือแค่ลำไส้ที่มันยังไม่ฟื้นตัวดีและถ่ายปิ๊บ อย่างเงี้ยหลังจากที่เราหายทั้งเสียอันนี้อาจจะให้ยาหยุดถ่ายได้แต่ถ้ามาใหม่ๆตัวร้อนไข้สูงถ่ายออกมาเป็นมูกเยอะมีกลิ่นที่ผิดปกติอย่างเงี้ยหางไข้ดูแห้งมากอย่างเงี้ยเราจะไม่ให้ยาหยุดถ่ายเราจะรีบแก้ด้วยวิธีอื่นมากกว่า
0: ครับท่านผู้ชมที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยเพราะประสบการณ์ตรงผมเองภรรยาผมนั้นกินไปสิยาหยุดถ่ายอ่ะกินหรือยังเดี๋ยวแกมาให้กินเลยเฮ้ยเดี๋ยวขอให้มันถ่ายก่อน
1: ใช่ค่ะคือถ้าคุณเป้อย่างที่พี่บอกอะค่ะถ้าคุณเป้สามารถที่จะดื่มน้ำเกลือแร่ได้ทดแทนได้ทันเนาะไม่ได้รู้สึกมีไข้อะไรเพียงแต่ว่าท้องเสียหนักมากอย่างเงี้ยและเรารู้ว่าสาเหตุมาจากอาหารแน่นอนอาจจะเป็นอาหารเป็นพิษอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องกินยาหยุดถ่ายนั้นจุดนั้นค่ะจนกระทั่งเราเคลียร์ไปหมดแล้วเราก็ยังปิ๊บปิ๊บอยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะต้องเข้ากล้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะกินได้ค่ะแต่ต้องแน่ใจว่าไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อค่ะ
0: เราเหลือเวลาอีก2นาทีท้ายฮะคุณหมอฮะขอย้อนกลับไปต้นเหตุของอาการที่ว่านี้หน่อยคือส่วนใหญ่มาจากอาหารแล้วทีนี้อาหารเนี่ยสาธารณสุขเขาก็จะบอกกินร้อนช้อนกลางล้างมือแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับคำว่ากินร้อนนะเพราะว่าบางทีไม่ได้อุ่นไอ้ความสำคัญของการอุ่นอาหารคุณหมอย้ำให้ท่านผู้ชมทราบนิดนึง
1: ค่ะก็คือจริงๆการที่อันที่หนึ่งคำว่ากินร้อนเนี่ยเราอยากให้ทำแล้วทานเลยเราไม่อยากให้เก็บไว้เนาะเพราะว่าเราพบว่าเชื้อโรคหลายๆตัวเนี่ยพออุณหภูมิของอาหารไม่ร้อนแล้วมันก็เจริญเติบโตต่อได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาอาหารที่เหลือมารับประทานเนี่ยต้องอุ่นให้ได้อุณหภูมิที่ร้อนจัดมากๆเลยเช่นอย่างสมมติน้ำแกงเนี่ยก็ต้องตั้งให้
0: เดือดเลย
1: ค่ะเพื่อให้เราแน่ใจว่าไม่มีเชื้อโรคอยู่ในนั้น
0: นี่คือความหมายของคำว่ากินร้อน
1: ใช่
0: นะฮะหรือว่าบางคนบอกว่าโอ้ยต้มแกงจืดหม้อใหญ่มื้อเที่ยงกินแล้วมันยังเหลืออยู่จะไปกินมื้อเย็นพอเที่ยงเสร็จก็ต้องอุ่นให้เดือด
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือในระหว่างที่เราเก็บเนี่ยเราก็ต้องเอาเข้าตู้เย็นด้วยเพื่อหยุดการเติบโตของเชื้อโรคแล้วจะทานเนี่ยก็ออกมารับประทานอีกครั้งนึงค่ะ
0: ก็เอามาอุ่นให้เดือด
1: เพื่อ
0: ให้มั่นใจไปเลยว่าโอเคอุณหภูมิร้อนแบบนี้เนี่ยพวกเชื้อโรคมันจะได้ตาย
1: ใช่ไ
0: ม่ได้กินเข้าไปแล้วเรียบร้อยเลยนะฮะก็อันนี้ด้วยความเป็นห่วงนะฮะท่านผู้ชมฮะเพราะว่าหน้าร้อนแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตามนะฮะจะเป็นเด็กวัยกลางคนหรือว่าผู้สูงอายุล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงถ้าเราดูแลตัวเองไม่ดี
1: ค่ะ
0: แต่เพียงแต่ว่า เด็กที่ต่ำกว่า 5-6 ขวบหรือว่าผู้สูงอายุ 60-65 ปีขึ้นไปเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่
1: ค่ะ
0: นะฮะก็อาจจะต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะฮะพฤติกรรม

0: บางอย่างเคยทําในช่วงหน้าหนาวแต่บางอย่างพอมาหน้าร้อนแล้วผู้สูงวัยกับเด็กก็อาจจะต้องดูแลอีกรูปแบบหนึ่ง
1: ค่ะ
0: นะครับก็สามารถมาติดตามกันได้ในพบหมอรามานะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอพิษนะครับวันนี้มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะครับขอบพระคุณครับคุณหมอ
1: ค่ะ
0: วันนี้เวลาหมดแล้วลาทั้งหมดลาไปเลยนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เสน่ห์ของคอฟบอลเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเท่าเทียมกันในเรื่องของเพศณวันนี้เราก็ยังคงพูดถึงความเท่าเทียมกันในทางเพศในกีฬาซึ่งในโลกนี้มันไม่มีกีฬาชนิดไหนที่เล่นร่วมกันระหว่างเพศ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรนะครับ
2: ชื่อเติ้ลครับ
1: เติ้ลใช่ไหมครับ
0: อันนี้ชื่อไอซ์ค
1: ่
0: ะ
1: ไอซ์ครับ
3: ช
1: ื่อ
3: ติ
1: ๋
3: วค
1: ่
3: ะ
1: ติ๋วจริงๆคอร์ฟบอลมันคืออะไรคือไม่เคยได้ยินชื่อกีฬานี้มาก่อนเลยยากไหมครับเล่นยากไหมครับ
2: ไม่ยากครับถ้าสังเกตว่ามันจะคล้ายๆบาสใช่ไหมครับ
1: มีแป้น
2: ใช่
0: ใช่ค่ะ
2: แต่สูงกว่าบาสคือบาสเนี่ยจะอยู่ที่3เมตร5เซนแต่คอร์ฟบอลเนี่ยเป็น3เมตร50
0: กีฬาคอร์ฟบอลนะคะก็คือรวมศาสตร์กีฬาคือกีฬาบาสเกตบอลแชร์บอลแฮนด์บอลแล้วก็มีอาจจะรวมวอลเลย์บอลด้วย
4: ในกีฬาชนิดนี้เนี่ยมันอาจจะใกล้เคียงกับบาสเกตบอลสักประมาณ 90% ถือว่าได้เลยนะคะการใช้ก็คือการมีการชุดการยิงประตูนะคะแล้วก็การพาสบอลนะคะการเล่นเป็นทีมที่มีเพียงอย่างเดียวที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้คือการเลี้ยงเท่านั้นเองนะคะส่วนเรื่องของการวอลเลย์บอลเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการกระโดดการเคลื่อนที่ที่ไปรับบอลส่วนแฮนด์บอลเนี่ยก็จะเป็นการพาสบอลแชร์บอลเช่นเดียวกันจะมีการชุดบอลแล้วก็พาสบอลซึ่งเป็นกีฬาที่ใกล้เคียงกันแล้วก็สามารถใช้ทักษะเดียวกันได้เลยเป็นกีฬาทีมที่ใช้การเล่นระหว่างผู้หญิงและผู้ชายอยู่ในทีมเดียวกันถึงแม้ว่าสมรรถภาพทางด้านร่างกายนั้นอาจจะไม่เท่าเทียมกันแต่เราสามารถที่จะนำมาเล่นด้วยกันได้ในทีมเดียวกันนั่นคือกีฬาคอร์ฟบอลค่ะ
1: แล้วถ้าวันนี้ผมอยากลองเล่นดูเนี่ยต้องเริ่มจากอะไรครับเบสิก
2: ก็ถ้าเป็นเบสิกคอร์ฟบอลอย่างแรกที่เราอยากให้ฝึกก็เป็นยิงบอลครับ
1: ยิงบอลเลยใช่ไหมครับ
2: ครับลองยิงบอล
4: เราจะเริ่มจากมือค่ะพอเริ่มจากมือเสร็จนะคะเราก็จะเริ่มจากการถอยขาค่ะ
1: ถอยขา
4: พอเราถอยขาได้แล้วนะคะเราก็จะเริ่มเอามือและขามาผสมกันก็คือถอยแล้วก็ยิงค่ะ
1: จริงๆมันก็จะมีท่าเฉพาะของเขาเหมือนกันใช่ไหม
4: ใช่
1: เหมือนเวลาบาสมันก็จะต้องแบบอย่าง
4: นี้บาสจะอย่างนี้แต่ว่าคอร์ฟบอลจะต่างก็คือแบบนี้ค
1: ่
4: ะ
1: โอ้อย่าง
4: น
1: ี้
4: ใช่ค่ะ
1: ท่าเหมือนเต้นลีดเนี่ย
2: เดี๋ยวเราลองเล่นดูเราจะรู้ว่าทำไมเราถึงต้องยิง2มือยิงมือเดียวแบบบาสไม่ได้
1: โอเคครับแล้วจริงๆอย่างนึงอยากถามคือลูกที่ใช้เล่นเนี่ยเป็นลูกอะไร
2: เป็นลูกคอร์ฟบอลเฉพาะเลย
1: เป็นลูกคอร์ฟบอลเลย
2: ขนาดจะเป็นขนาดไซส์เบอร์5ครับ
1: อันนี้อ๋อลูกคอร์ฟบอล
2: ขนาดจะเท่าลูกฟุตบอลครับแต่ว่าเด้งลองนะครับจะเด้งมาก
1: ก็มีความคล้ายๆลูกบาส
2: ใช่ก็แข็งอยู่เหมือนกันครับ
4: ใช่ค่ะ
2: ใช้ได้ครับ
4: ใช้ได้
2: ถูกต้องเลยมีสนใจเล่นทีมสักอย่าง
1: อยากเล่นครับ
2: โอเคครับ
1: แต่ว่าวันนี้อยากให้เติ้ลไอซ์แล้วก็ติ๋วช่วยสอนเบสิกเบื้องต้นหน่อยวันนี้เป็นโค้ชให้ผมหน่อยนะครับผม
2: ได
4: ้ค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าตรงไหนดีตรงนี้ฝั่งนี้ได้ใช่ไหม
4: ตรงกันใต้ขอบเลยค่ะ
1: มาเดี๋ยวเรากำลังจะเริ่มทำการเรียนแบบเบสิกนะครับตื่นเต้นที่จะได้รู้จักมันแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเป็นกีฬาที่สนุกเพราะมันมีความแบบเป็นทีมแล้วก็ต้องมีการแบบแข่งแย่งใช้พลังแล้วก็ยิงเลยครับผมว่าน่าจะมันแล้วอันที่ชอบที่สุดคือพอน้องก็พูดว่ากีฬาที่มันแบบเป็นเท่าเทียมทางเพศอันนี้น่าสนใจมากที่ชายหญิงเล่นรวมทีมกันแต่ว่าชายก็ต้องพละชายหญิงก็ต้องพละหญิงซึ่งอันเนี้ยมันเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวไปลองซ้อมกันก่อน
4: กีฬาชนิดนี้เนี่ยมันมีเดิมมาประมาณ 3-4 ปีที่แล้วละนะคะอดีตท่านคณบดีคณะผู้เลือกสามมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะท่านได้มีนโยบายเรื่องของนิสิตแลกเปลี่ยนของชาวญี่ปุ่นนะฮะนิสิตแลกเปลี่ยนคนนี้เนี่ยเขาก็มาสอบถามท่านคณบดีนะฮะอดีตท่านคณบดีว่ารู้จักชนิดกีฬานี้หรือเปล่าท่านก็ไม่ได้รู้จักนะฮะท่านอดีตคณบดีก็สนใจนะฮะก็เลยนำมิคารุเนี่ยนะฮะมาช่วยอธิบายให้กับนิสิตคณะผู้เลือกสาม

0: เนี่ยได้เรียนรู
1: ้คือข้อบอลเนี่ยตำแหน่งของเราจะมี4ตำแหน่งครับ
2: 4ตำแหน่ง
1: ใช่จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ใน4ตำแหน่งนี้ครับ
2: ครับผม
1: อย่างแรกคือไทเกอร์ครับ
2: ไทเกอร์เสือ
1: ไทเกอร์เสือครับเสือก็คือเสือก็จะเร็วเร็วจะดุเสือก็จะมีหน้าที่วิ่งรับบอลแล้วก็ยิงครับอย่างพี่ไอ้นี่ก็เป็นไทเกอร์ครับอย่างสองแพนเตอร์แพนเตอร์กับไทเกอร์เนี่ยจะคล้ายๆกันครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยไทเกอร์เนี่ยจะแม่นส่วนแพนเตอร์จะเร็วจะเป็นผู้ที่ทำคะแนนวงนอกเหมือนกัน
2: ครับ
1: อย่างสามนะครับจะเป็นวูฟครับหมาป่าหมาป่าเขาก็จะเฉียบฉลาดหมาป่าก็อย่างติ๋วก็เป็นวูฟครับเขาก็จะมายืนตรงกลางเนี่ยครับแล้วก็รับบอลตรงกลางคอยส่งให้ว่าให้ไทเกอร์กับแพนเตอร์เล่นสี่สุดท้ายก็เป็นแบร์ครับอย่างผมนี่ก็เป็นแบร์
2: เป็นตัว
1: ใช่ครับแบร์ก็จะยืนอยู่ถึงเสาเป็นหมีครับคอยเก็บบอลแล้วก็ส่งคืนให้ไทเกอร์กับแพนเตอร์เล่น
0: รีบาวบอล
2: อันหนึ่งที่พอน้องๆเขาอธิบายผมคือเรื่องของตำแหน่งที่เขาแบบวางไว้ว่าใน1ทีมเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4ตำแหน่งแต่ชอบวิธีการที่เขาแบบแบ่งตำแหน่งมากเลยที่เขาเล่าให้ผมฟังมันคือมีตำแหน่งไทเกอร์แพนเตอร์มีวูฟแล้วก็มีแบร์ซึ่งใช้เป็นสัตว์แบบแบ่งเป็นตำแหน่งว่าเฮ้ยมันจะมีประมาณนี้นะตำแหน่งนี้เล่นประมาณนี้อย่างไทเกอร์ก็จะเป็นแบบคนที่แบบทำแต้มเร็วแฮนเตอร์ก็จะมีความคล้ายๆกับไทเกอร์แต่ว่าอาจจะแบบอยู่อีกฝั่งนึงวูฟก็คือเป็นคนที่คอยแบบส่งลูกให้คนนู้นคนนี้แล้วก็แบร์คนที่แบบคอยป้องกันอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบมันมีความฟังแล้วก็แบบมันน่ารักดีแล้วมันเห็นภาพเลยว่าพอเราบอกตำแหน่งเนี้ยเป็นสัตว์อ่ะมันเรพรีเซนต์หรือคาแรคเตอร์ของตำแหน่งนั้นได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นอันนึงที่แบบฟังแล้วก็ดูน่ารักดีแล้วก็ดูน่าเล่นเหมือนเราแบบอยู่ในเกมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาวิธีจับบอลใช่ไหมครับ
1: อ่ะอย่างวิธีจับบอลเดี๋ยวเราเอามือเปล่าก่อนจะได้นะครับเราลองเอานิ้วโป้งตั้งขึ้นอย่างนี้ครับแล้วก็เอานิ้วโป้งเราวางไว้ตรงท้ายทอยครับท้ายทอยจะมีเส้นอยู่สองเส้นนะครับอันนี้ครับวางให้ตั้งขึ้นครับครับแล้วก็เอาอีกสี่นิ้วที่เหลือคุมกระโหลกไว้นี่ครับใช่ครับใช่แนบลงไปครับปึ๊บเหมือนหัวเราเป็นบอลครับพี่ทีนี้มือจะเป็นอย่างนี้พี่
3: ยกออกมา
1: เนี่ยครับ
3: พอพี่ออกมา
1: ให้ตังไป
3: ตังแล้วก็ออกมาน
1: ี่ครับโอ้สวยเลยครับ
3: ใช่คร
1: ับแล้วก็ก่อนยิงเราก็จะชี้นิ้วโป้งขึ้นเพื่อให้ข้อศอกเราถ้านิ้วโป้งเราขนานกันอย่างนี้ครับข้อศอกเราจะกลางเราต้องการหนีบข้อศอกเข้าหากันเพราะงั้นเราจะหนีบนะครับ
2: โอเค
1: ครับ
2: หนีบข้อศอก
1: แล้วก็เอาไว้ระดับคางให้มันสายตาเรามองเห็นลูกแล้วก็เห็นห่วงครับย่อเข่าหน่อยนึงก็ได้ครับแล้วก็ดันขึ้นไปเราเหวี่ยงยอดยืด
3: แล้วก็อย่าลืมโฟกัสตัวคือแบบ
1: ผ่อนคลายครับลองสะบัดออกไปแรงเยอะมาก
2: แรงเยอะไปเหรอ มันต้องขาแล้วแต่ขาเราใช่ไหมครับ
1: ดอกบอลเนี่ยเราจะยืนเข้าหัวไหล่
2: ก็ได้ยืนหัวไหล
1: ่ถ้าเรายืนยิงสองขาก็ยืนนี่ครับปกติเลยแล้วก็จุด CG ครับคือตรงนี้ครับเส้นเนี้ยเราจะตรงกับห่วงทั้งหมดเลยครับ
2: สนุกดีพอได้แบบเริ่มยิงเริ่มอะไรอย่างงี้ถ้าเราเคยแบบยิงบาสเกตบอลมันก็จะมีท่าบางอันที่แบบเราพอทําได้เราติดมาอะไรเงี้ยแต่พอมันเป็นคอฟบอลมันจะมีท่ายิงพิเศษของเค้าเพราะมันก็เป็นท่าเหมือนแบบเต้นเชียร์ลีดเดอร์ที่แบบต้องยกมือไปแล้วแบบสะบัดออกอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ต้องเหมือนครับบงอีกทีนึงซึ่งก็ไม่ง่ายนะ
1: ต่อไปจะเป็นขั้นของการเคลื่อนที่เดี๋ยวให้พี่ไอซ์ลองสาธิตให้ดูนะครับ
3: ท่าแรกเราจะเป็นเรายืนอย่างงี้นะคะแต่พอเราถอยปึ๊บอย่างงี้แล้วก็เอาขานี้มาชิดครับแล้วก็ดึงขานี้ยาวแล้วก็
2: อันนี้คือท่าประจำเหรอ
3: ใช่ค่ะเป็นท่าถอยยิงค่ะ
2: ปึ๊บ
3: แล้วยกใช
1: ่แม่นนี่ครับสังเกตว่าเขาจะถอยเป็นก้าวครึ่งนะพี่ตัวที่แรกเขาจะยึดเข้าไปก่อนแล้วก็ใช้ขาเดียวเนี่ยถดออกมาพี่แล้วก็ลากมันจะเป็นการถดขาแล้วก็ก้าวขามากกว่าครับไม่ใช่กระโดดแล้วปกติบางคนถ้าทำผิดแรกๆจะทำเป็นย่องครับหนึ่งย่องย่องมันจะล้มครับแต่ถ้าเรายึดขามาเนี่ยครับยึดมาแล้วก็ถอยแล้วก็ก้าวแล้วก็ยกเนี่ยครับ
2: ยากกว่าบาสเหมือนกันการโชว์เพราะเป้ามันไม่มีอะไรแบบกระแทก
1: อยู่ที่ปรับตัวมากกว่าครับแตกต่างกันเฉยๆเดี๋ยวเราลองใกล้ๆก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวพี่อัดถนัดข้างไหนครับ
2: มือขวา
1: ถัดขวางั้นเดี๋ยวเราจะลองเอาขาขวาไว้ข้างหน้าก่อน
2: ครับผม
1: ปึ๊บประกบข้างนี้แล้วก็ยกครับใกล้สั้นกันนะครับปึ๊บยกมาแล้วก็ลากมาปึ๊บแล้วก็จะชูแทงขึ้น
2: โอเค
1: ชูระหว่างแทงขึ้นเราแอนอกขึ้นเพื่อให้หลังเอียงนิดนึงจะได้ง่ายครับปึ๊บลองครับปึ๊บ
3: ใช
1: ่โอ้
2: โหถูกไหม
3: ลูกแรกได้เลยพี่
1: ที่เกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะ
2: มัน
1: ใช่ครับถูกต้องเลยครับ
2: หมายถึงว่า
1: ปึ๊บใช้ปลายเท้าครับ เป็นปลายเท้าแล้วก็ขยับปลายเท้าเลยครับครับครับงอหัวเข่าด้วยครับจะได้มีบาลานซ์ครับ
2: แล้วเราก็ยิงตรงนี้เลยใช่ไหม
1: ปล่อยบอลออกไปเลยครับโอ้ใช่ครับ
3: สุดยอดเลยครับพี่
1: อันนี้คือวิธีทำคะแนนของคอบอลเลยเป็นการวิ่งหลอกครับเพราะว่าคอบอลเนี่ยเราเลี้ยงบอลไม่ได้วิธีที่เราจะทำแต้มจากคอบอลก็คือเราสมมติว่ามีคนกันอยู่พี่อาจลองกันผมกันหันหน้าปึ๊บนี่ครับผมมีบอลอยู่ปึ๊บพี่อาจกันอยู่ผมยิงไม่ได้เพราะว่าผมยิงผมฟาวล์การสมบูรณ์ผมก็ต้องลงไปตรงกลางเราวิ่งไปพี่อาจตามผมมาปึ๊บยึดขาปึ๊บนี่ครับ
2: คือต้องหาจังหวะถอยออกมาเพื่อให้เรามีช่องยิง
1: ใช่ครับ
3: ก็เดินดึงสองครั้ง
1: อึ๊บถอยครับได้ครับโอ้สวยครับผมอึ๊บถอยสวยครับเมื่อกี้เป็นยิงแล้วบาสเรามีทำคะแนน2อย่างก็คือบาสมียิงบอลกับเลย์อัพส่งคอฟบอลเรามีชูตเหมือนกันกับรันนิ่งอินครับ
2: running in
1: เสื้อเต็มคือ running in shot ครับ
2: running in shot
1: running in shot เนี่ยก็คือคล้ายๆ layup ครับแต่ว่าเค้าบอลเนี่ยเราเลี้ยงบอลเข้าไปแล้วก็ layup ไม่ได้เพราะงั้นเราจะเป็นอย่างนี้ครับส่งบอลให้ผู้ตัวกลางครับปึ๊บแล้วก็วิ่งตัวเปล่าเข้าไปรับบอลนี่ครับ
2: อ๋อ1ปึ๊บขึ้น
1: ได้ก็ถ้าวิธีอันนี้ครับถ้ายิงอย่างเงี้ยมือเดียวถ้าผู้ชายส่วนใหญ่เราจะทําง่ายเพราะเราตัวใหญ่เรามีแรงเราก็ยิงอย่างนี้จะง่ายครับแต่ว่าถ้าสำหรับบางคนที่เขาตัวเล็กแล้วเขาต้องการแรงเพิ่มดัน
2: เขาก็จะอย่าง
1: น
2: ี้
1: ใช่ครับก็จะเป็นเราเอาบอลเนี่ยครับไว้แล้วเราปกเราเราก้าวขามาปุ๊บเราดึงบอลแล้วก็ยกขึ้นไปทิศของมันก็คือเราแค่ดันบอลขึ้นไปตรงๆครับให้บอลตกที่เดิมมือเราก็ได้อย่างนี้ครับพอเราวิ่งไปด้วยแล้วเราดันบอลไปด้วยแรงเรามันพาบอลไปเองมันจะเป็นนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับลองเข้ามาใกล้ลองยิงมือเดียวอย่าง
3: นี้
1: ได้ครับต้องมือสูงดันที่เป็นลูกค้ามาเลยใช่ครับโอ้สวยครับ
2: ตอนนี้เรากำลังเรียนอยู่ที่ท่าคล้ายๆถ้าเป็นบาสเกตบอลมันคือเลย์อัพแต่ว่าด้วยความที่คอฟบอลมันไม่สามารถที่จะเลี้ยงบอลเข้าไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องส่งบอลนะครับให้ตำแหน่งที่ชื่อว่าวูฟแล้ววูฟเนี่ยจะเป็นคนที่ส่งบอลกลับมาให้เราเพื่อให้เราแบบยิงทำแต้มได้นะครับเขาเรียกว่า running in shot
3: ใช่คร
2: ับแล้ว
3: ล่ะ
1: โอ้สวยครับ
2: โอเคหลังจากที่เราแบบได้ซ้อมเบสิกใดๆหลังจากนั้นก็มีการแบบซ้อมฝึกการยิงลูกโทษซึ่งการยิงลูกโทษเนี่ยเขาก็จะมีกฎพิเศษของเขาว่ามันจะมีเส้นเฉพาะสิ่งที่เราห้ามทำเลยคือการเหยียบเส้นกับการยืนห่างเส้นจนเกินไปเราต้องยืนแบบพอดีกับเส้นเท่านั้นไม่งั้นก็ถือว่าฟาวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะเป็นดีเทลที่มันแบบมันต้องแบบต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การยิงจุดโทษอย่างเงี้ยมันก็จะมีท่าเฉพาะของเขาที่ถ้าเราไปยิงแบบปกติมันก็มีโอกาสที่จะเลยแป้นไปมันก็ต้องมีท่าเฉพาะที่แบบว่าท่าเหมือนถวายอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยซึ่งพอน้องเขาสอนผมแล้วให้ลองทำมันก็แอบยากอยู่เหมือนกันนะด้วยท่าด้วยจังหวะการก้าวกระโดดอะไรเงี้ยมันมีความแบบต้องใช้หลายๆส่วนพร้อมๆกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เหมือนพอทำได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆวันนี้สิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบกีฬาคอฟบอลแบบทำให้ผมแบบได้เรียนรู้เลยคือรู้สึกว่ามันมีความต้องแบบมีสติต้องมีความไวแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความใจเย็นเพราะผมรู้สึกว่าตอนที่เราลงไปในสนามอ่ะมันจะมีปัจจัยต่างๆที่มากดดันเราหรือว่ามาทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยต้องเร่งต้องคอยแบบระวังตัวแต่ว่าทุกครั้งที่เวลาเราจะยิงทำแต้มอ่ะแล้วถ้าเราไม่มีสติหรือเราแบบใจร้อนอ่ะมันไม่มีทางเลยที่เราจะแบบควบคุมร่างกายตัวเองได้หรือว่าควบคุมสมาธิของเราให้มันนิ่งแล้วแบบปล่อยลูกได้มันก็เลยแบบเป็นกีฬาที่ต้องมีความใจเย็นบวกกับความแบบพุ่งตลอดเวลาซึ่งมันเป็นเสน่ห์นะที่แบบว่ามันต้องบาลานซ์ให้ได้ด้วยแล้วเหมือนเลือกใช้มันให้แบบถูกจังหวะว่าจังหวะนี้เราต้องแบบพุ่งจังหวะนี้เราต้องแบบ ผ่อนลงมาเพื่อที่จะมีสติในการแบบ

0: ทำแต้มอะไรอย่างเงี้ยผมทำอยู่ฝั่งไหนครับ
1: อยู่ฝั่งนี้จ้ะอยู่ทีมที่ไม่มีเอี๊ยมอยู่ทีมที่ไม่มีเอี๊ยมอยู่ทีมที่ไม่มีเอี๊ยมนะ

Ôi,

0: นถ้าทำอะไร เหมือนจะไม่เหนื่อยนะแต่ว่ามีอารมณ์คล้ายๆกับตอนไปเล่นฟอร์บอลเลยอะที่มันเหมือนแบบเราต้องวิ่งไปวิ่งมาต่อให้เราไม่ได้จับบอลเนี่ยมันก็ต้องแบบคอยกันคู่ต่อสู้อะไรเงี้ยแล้วคนที่เล่นกับผมนี่ก็คือตัวใหญ่เร็วมากไม่มีแรงไปสู้เขาแต่ว่าเอาจริงๆตะเกียบพอลงไปเล่นเกมจริงอะที่ซ้อมเบสิกมาทั้งหมดลืมไปหมดเลยนะท่าชงท่าชูไปไม่เป็นเลยทำเหมือนบาสเลยได้จังหวะยิงหลายรอบแต่ว่าไม่ลงสักลูกนะเพราะว่ามันแบบเหมือนพอมันมีคนด้วยมั้งแล้วมันกดดันมันก็แบบตื่นเต้นว่าแบบเฮ้ยต้องทำให้ได้แล้วที่เราซ้อมมาตอนซ้อมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดเพราะว่าอย่างตอนซ้อมคือเรามีเวลาอยู่กับตัวเองไงแต่พอเวลาเราอยู่ในสนามเราเจอคนคู่ต่อสู้ทุกคนแบบกดดันพลังมันเลยแบบล้างสมองเราไปหมดเลยแต่ไม่เป็นไรสนุกดีครับรู้สึกว่าเป็นกีฬาที่แปลกใหม่ดีมันมีความน่าสนใจหลายส่วนที่แบบว่าถ้าเราเริ่มเล่นเป็นเริ่มเข้าใจกติกามันอย่างละเอียดมากขึ้นน่าจะสนุกขึ้นเยอะเลยถือว่าได้รู้จักกีฬากอล์ฟบอลนะครับใครที่อยากมาเล่นก็ลองมาดูนะครับผมว่ามันมีอะไรให้น่าเรียนรู้อีกเยอะเลยเป็นไงครับวันนี้ผมพอเล่นได้ไหมครับทุกคน
1: เยี่ยมครับถือว่าครั้งแรกนี่คือยอดเยี่ยมเลยครับมีแววเลยครับพ
0: ี่มีแววฮะ
1: มีแววคร
2: ับ
1: อ
2: ันแรกเลยคือน้องมีความพยายามในการที่จะเรียนรู้มากกว่านะฮะถ้าเกิดมีการพัฒนาต่อเนื่องไหมน้องก็น่าจะเล่นได้นะฮะจุดเด่นของเขาน่าจะเป็นความไวความคล่องแคล่วคล่องไวเนื่องจากว่าน้องเขาเป็นตัวเล็กคนตัวเล็กความว่าคล่องแคล่วแล้วก็ความรวดเร็วของเขาในการที่จะรับบอลหรือว่าการที่จะป้องกันถือว่าเขามีฮะเขามี
3: น้องๆเรียนรู้การพัดบอลได้เร็วนะคะแล้วก็จังหวะเท่าที่สังเกตเห็นคือจังหวะที่ตอนที่น้องยิงอะค่ะเหมือนก้าวเท้ายิงเนี้ยค่ะเหมือนเขาเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็การพัดบอลในการลงเล่นทีมเนี้ยค่ะเขาสามารถพัดส่งกับเพื่อนร่วมทีมได
2: ้ถ้าเรียนรู้ก็น่าจะประมาณสัก 2-3 เดือนได้
1: เอาจริงๆถ้าเทียบกันครั้งแรกของพวกเรากับครั้งแรกของพี่นี่มีพื้นฐานกีฬามาดี
2: ใช่
1: เล่นมาหลายกีฬาใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เพราะงั้นรู้สึกว่าอันนี้คือไม่ได้อวยแบบว่าเยี่ยมครับอาจจะเป็นเรื่องการเคลื่อนไหวความเข้าใจเกมเฉยๆครับแต่ว่าถ้าเรื่องพื้นฐานเบสิกของทักษะของส่วนตัวเนี่ยก็พัฒนาเยี่ยมเลยครับ
0: แต่ว่าก็ต้องฝึกอีกเยอะถูกไหม
1: ใช่คร
0: ับ จริงๆก่อนที่แบบทุกคนจะมารู้จักกอล์ฟบอลเนี่ยเล่นอะไรกันมาก่อนเนี่ย
1: ส่วนผมนี่ก็คือสมัยมัธยมก็เป็นนักกีฬาบาสครับเล่นบาสมาก่อน
2: ของไอซ์ก็คือจะเริ่มจากกีฬาบาสเหมือนกันค่ะ
4: อันนี้เล่นเน็ตบอลค่ะ
0: เน็ตบอล
4: ค่ะ
0: แล้วมาเจอกีฬากอล์ฟบอลได้ยังไงครับ
1: ตอนนั้นนะครับสมัยที่เล่นบาสมัธยมครับก็มีโค้ชที่โรงเรียนนะครับก็ชวนมาว่ามีกีฬาใหม่เขาอยากหานักกีฬาเนี่ยมาลองหัดเล่นดูเพราะเป็นกอล์ฟบอลทักษะคล้ายๆบาสตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเสิร์ชเข้าเน็ตยังพิมพ์ไม่ถูกเลยว่ากอล์ฟบอลพิมพ์ว่าอะไร
0: เข้าใจความรู้สึก
1: ใช่สะกดไม่ถูกเลยเอ๊ะกอล์ฟบอลแต่พอมาเจอปุ๊บแล้วก็พอมาเริ่มเล่นจริงๆแล้วก็อ๋อคล้ายๆกันมันเลี้ยงไม่ได้แล้วก็ตอนนั้นเราอยู่โรงเรียนชายที่เราเล่นร่วมกับผู้หญิงมันแปลกมันใหม่อุ้ยมันตื่นเต้นพอมันใหม่สำหรับเรามันตื่นเต้นมันมีหลายๆอย่างที่เราเพิ่งเคยเจอครั้งแรกก็เลยรู้สึกติดใจก็เลยเล่นมาเรื่อยๆครับ
0: ไอ้ครับมาเจอกอล์ฟบอลได้
2: ของไอ้ต้องเริ่มจากการที่เล่นจากกีฬาบาสไอ้เป็นตัวแทนกีฬาบาสเกตบอลมหาลัยของที่นี่ค่ะแล้วก็คือมีโค้ชก็คือจันอิ่มค่ะเล็งเห็นว่าแบบสามารถนำไปพัฒนาต่อได้ค่ะก็เลยชวนมาเล่นพอชวนมาเล่นต่อเราก็ไปแข่งรายการแรกคือชิงแชมป์แห่งประเทศไทยครั้งที่1ไอ้จะต่างกับเติ้นจะได้เล่นตอนเยาวชนทีมชาติแต่ไอ้จะไม่ทันเยาวชนทีมชาติไอ้จะมาทันตอนทีมชาติชุดใหญ่เพราะว่าจันยิมเรียกเข้ามาเก็บตัวแล้วก็คัดตัว
0: แล้วก็คัดเลย
2: ใช่ค่ะ
4: เป็นวิชาเรียนคอฟบอลค่ะก็เข้ามาเรียนแล้วก็รู้สึกสนุกแล้วก็สนใจอาจารย์ก็เลยชวนมาก็เลยลองมาฝึกซ้อมดูค่ะ
0: และอยากรู้ว่าอย่างตอนนี้เล่นกันมาคนละกี่ปีแล้ว
1: 6ปีแล้วครับ
0: 6ปี
2: ไอ้เริ่มจากปี1ก็ตอนนี้ก็4ปี
0: 4ปี
4: เพิ่งเล่นปีเดียว
0: ปีเดียวค่ะพอมันเป็นกีฬาใหม่เนาะแล้วพอเราทุกคนเล่นอย่างอื่นมาก่อนแล้วพอได้มาเจอกอล์ฟบอลอะไรคือเสน่ห์ของกีฬาเนี่ยที่ทําให้เราหลงใหลแล้วก็กลายมาเป็นนักกีฬากอล์ฟบอลจนถึงปัจจุบันเนี่ย
1: คือด้วยกีฬามันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างใช้ไม่ได้เบนกีฬาอื่นนะค่อนข้างใช้สมองเยอะค่อนข้างจะคิดเยอะมากกว่าว่าเราต้องวิ่งอย่างโน้นอย่างนี้งั้นปะทะน้อยเล่นแรงอยู่กับว่าเราก็ไม่ได้กระแทกอัดอะไรกันแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บด้วยสมมุติว่าถ้าเราออกไปเล่นเตะบอลหรือว่าเล่นบาสตอนเย็นนะครับบางทีเราเจอทีมที่แบบว่าทีมนี้มีผู้หญิงในทีมด้วยทีมนี้ ผู้ชายเยอะอะไรเง
0: ี้ยเป็นเรื่องความไม่เท่าเทียม
1: ใช่แล้วพอเราเล่นไปปุ๊บเราได้บอลมาอู้เราก็เล่นกับผู้หญิงไม่ได้แต่พอเป็นกีฬาเนี่ยผู้หญิงเค้ามีแน่น
0: อ
1: นเราก็ไม่ต้องไปยุ่งแหละเค้าก็อยู่กับเค้าเราก็เล่นร่วมกันไปเลย
5: เสน่ห์ของคอฟบอลเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเท่าเทียมกันในเรื่องของเพศณวันนี้เราก็ยังคงพูดถึงความเท่าเทียมกันในทางเพศในกีฬาซึ่งในโลกนี้มันไม่มีกีฬาชนิดไหนที่เล่นร่วมกันระหว่างเพศฉะนั้นเสน่ห์ของเค้าคือการเล่นในเพศเดียวกันของทีมเดียวกัน
1: สำคัญเลยครับคือจะเห็นว่าคอฟบอลเนี่ยมีกติกาอย่างนึงที่ว่ากีฬาอื่นไม่มีเลยห้ามยิงตอนป้องกันสมบูรณ
0: ์
1: กีฬากติกาเนี่ยตอนนั้นผมไปที่อบรมเขาแปลกติกามาให้ฟังว่าเขาสร้างกติกานี้ขึ้นมาเพื่อไม่ให้คนที่ตัวสูงได้เปรียบคนที่ตัวเตี้ยสมมุติว่าถ้าเป็นกีฬาบาสนะครับเราตัวสูงกว่าเนี่ย
0: ก็ได้เปรียบแล้ว
1: เราจับมือจะยิงปุ๊บคนยิงกันก็กระโดดเย็งเย็งป้องกันเราไม่ได้แต่เป็นคอฟบอลเนี่ยต่อให้เขาตัวเล็กกว่าเนี่ยถ้าเขาเข้ามาทันปุ๊บเขาสูงเรายิงได้เขาไม่ให้แต้มเราเพราะว่าเรายิงตอนที่เขากันแล้วเพราะงั้นจะสูงจะเตี้ยเนี่ยทุกคนต้องถอยหลังออกมายิงเหมือนกัน
0: น่าสนใจมากเลยสิ่งนึงที่แบบว่าพอได้เข้ามาเราได้ฟังแบบทุกคนอธิบายว่าเฮ้ยมันมีเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศเกิดขึ้นในกีฬาเนี่ยรวมไปถึงว่ามันมีเรื่องของความเท่าเทียมที่มันมีในมิติอื่นๆอีกอะมันเลยทำให้กีฬาเนี้ยน่าสนใจมากๆเลยว่าเฮ้ยคนคิดแบบเจ๋งอะเราก็เหมือนพอได้มาเล่นจริงมันคือเราชอบกฎที่แบบว่าสุดท้ายแล้วคือผู้ชายก็ต้องกันแค่ผู้ชายหญิงก็ต้องกันแค่ผู้หญิงมันเลยกลายเป็นว่าทำให้รู้สึกว่ามันเหมือนอย่างที่เติ้ลบอกว่ามันไม่ต้องมาปะทะกันเหมือนบางกีฬาก็ทำแบบเอ้ยมันเล่นชายหญิงปนกันเราก็จะมีความเกรงใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปแบบไปแอทแทคเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกีฬาเนี้ยเจ๋งมากเลยชอบตรงนี้มากสมมติว่าถ้ามีคนที่เขาเล่นกีฬาอื่นอยู่แล้วเนี่ยและเขาเดินผ่านมาที่สนามคอฟบอล

0: อยากรู้ว่าเราจะเชิญชวนเขายังไงให้มาเล่นกีฬานี
1: ้ถ้าเป็นผู้ชายเดินมาผมก็คงต้องบอกว่าเนี่ยมาเล่นดิกีฬาเนี่ยโอ้ยเหมือนบาสแหละคล้ายๆกันยิงลงห่วงเหมือนกันสนุกเหมือนกันสาวๆเยอะด้วย
2: ถ้าเกิดอยากเล่นตอนนี้เนี่ยอย่างที่กล่าวไปนะคะกีฬาคลอบบอลของเราเริ่มจะเข้ามาเพียงประมาณ4ปีเท่านั้นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยได้เข้าสู่กระบวนการของการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกทม.มากกว่า200หรือ300โรงเรียนได้แล้วนะคะตอนนี้สมาคมกีฬาของเราก็เป็นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยไปแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะเล่นนะคะสามารถที่จะเข้าไปเล่นในโรงเรียนที่สังกัดกรุงเทพมหานครได้หรือนะคะสอบถามมายังสมาคมกีฬาคลอบบอลแห่งประเทศไทยว่าณวันนี้ตอนนี้เขาได้มีการจัดการแข่งขันที่ไหนหรือมีการฝึกซ้อมที่ไหนได้บ้างนะคะถ้าเป็นโรงเรียนหรือหน่วยงานชมรมนะต้องการที่จะมีกีฬาคลอบบอลเนี้ยให้เล่นในชมรมหรือสโมสรของตัวเองสามารถติดต่อมาได้ในสมาคมกีฬาคลอบบอลแห่งประเทศไทยเขาจะส่งตัวแทนนะไปอบรมให้ท่านนะฟรีถึงที่ถึงสโมสรถึงโรงเรียนนะคะพร้อมที่จะให้มีการเรียนรู้ได้เลยนะคะเพราะว่ากีฬาชนิดมันมีอุปกรณ์เนี่ยเป็นสเปเชียลนะฮะดังนั้นเนี่ยทางสมาคมเขามีโรงงานที่ผลิตอุปกรณ์นี้โดยตรงแล้วก็หวังว่าอาจจะช่วยให้คนที่ต้องการจะเล่นนะฮะหรือว่าพัฒนาตัวเองนอกเหนือจากกีฬาที่เป็นที่นิยมแล้วอะนะฮะทำให้เขาได้พัฒนามากขึ้นได้กีฬาชนิดมันก็เหมือนกีฬาชนิดอื่นๆที่มีหลายๆทักษะเขาเรียกว่ามีทักษะเปิดเยอะมากเลยดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมสถานการณ์เล่นมีความสุขเล่นเพื่อสุขภาพหรือว่าเล่นให้เป็นการแข่งขันก็สามารถทำได้ทั้งนั้นนะ
3: ถ้าไม่ไอ้ก็จะบอกว่ากีฬาคอปเปอร์นั้นเนี่ยเข้ามาเล่นบางครั้งเหมือนที่เต้นเลยมีผู้หญิงผู้ชายเข้ามาเลยแล้วเราจะเน้นไปว่ากีฬาเนี้ยเปิดโอกาสให้ทุกคนนะแบบคุณสามารถเข้ามาศึกษาได้เลยคุณสามารถพัฒนาไปเป็นทีมชาติรุ่นต่อไปได้นะแบบลองเข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็จริงนะเพราะว่าสุดท้ายอันนี้น่าซื้อนะหมายถึงว่าแบบเฮ้ยทุกคนเข้ามาแล้วมีโอกาสที่จะแบบว่ามันพอเป็นกีฬาใหม่เนาะแล้วมันเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แบบลองถ้าคุณขยันคุณพัฒนาตัวเองก็มีโอกาสที่จะแบบไปเป็น
3: พวกหนูก็โดนซื้อมาอย่างนี้เหมือนกันนะโดนล่อซื้อมาแบบนี้เหมือนกันนะ
0: มันเป็นเสน่ห์เหมือนกันนะเพราะว่าบางทีพอเราเล่นกีฬาทีมหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเรากลัวที่จะแบบลงไปแล้วก็แบบเดี๋ยวก็ต้องโดนกระแทกเดี๋ยวศอกกระแทกเดี๋ยวปากแตกเดี๋ยวแบบแขนหักหรืออะไรเงี้ยแต่คอปเปอร์มันเป็นกีฬาที่เหมือนพอเราลงมาในสนามจริงอะรู้สึกว่ามันมีความปลอดภัยแล้วมันมีความให้เกียรติผู้เล่นสูงมากมันจะไม่สามารถเข้าไปแล้วแบบตบหรือไปทำร้ายอะไรเงี้ยมันหรือแย่งมาแบบด้วยความรุนแรงอย่างเงี้ยได้มันเป็นสิ่งที่แบบผมรู้สึกว่ากีฬาเขาออกแบบมาแล้วเขาออกแบบมาให้เห็นคุณค่าของความเป็นคนอะมันตั้งแต่เรื่องเพศแล้วว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วแบบนี่คือความแบบความเท่าเทียมกันแล้วก็เราเป็นคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นต้องแบบโอ๊ยใช้ความรุนแรงหรืออะไรเงี้ยมันมีทุกอย่างมันมีทางออกในแบบของเขามีกฎเกณฑ์ที่มันแบบเฮ้ยเราอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ได้อะเขาเปิดโอกาสให้กับทุกคนแล้วก็ทุกเพศทุกวัยสามารถเข้ามาจอยได้หมดอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสก็อยากให้ลองมารู้จักกีฬาคอบอลวันนี้พอผมได้มารู้จักผมก็รู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์แล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสดูครับ

การที่เราบอกว่ามีลูกคนนึงเป็นมะเร็งและอีกคนนึงจะมะเร็งต่อไปไหมอันนี้เราคิดว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกคนนึงเป็นมะเร็งแล้วอาจจะกังวลว่าลูกคนต่อไปหรือคนที่มีอยู่ที่ไม่เป็นมะเร็งจะกลายเป็นมะเร็งเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันมันต้องมีปัจจัยอีกหลายอย่างเหมือนกันที่ทําให้เกิดมะเร็งเช่นเดียวกันครับส่วนใหญ่แล้วมะเร็งในเด็กเนี่ยเราจะทราบได้ว่ามักจะเกิดขึ้นในช่วง5ขวบแรกนะครับแต่มะเร็งในเด็กเนี่ยการตอบสนองของมะเร็งเด็กรักษาแล้วหายขาดเป็นจำนวนมากถ้าเด็กทุกคนที่เป็นมะเร็ง1ถึง15ปีด้วยกันเนี่ยหายขาดเลยประมาณเกือบ 70-80%

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยมีอาการคันตายิ่งเจอฝุ่นก็ยิ่งคันอาการเหล่านี้คืออาการของคนที่เป็นภูมิแพ้ที่เยื่อบุตาและใครที่เคยมีอาการท้องผูกอยากจะถ่ายแต่ก็ไม่ถ่ายทำให้เกิดอาการอืดแน่นท้องวันนี้คุณหมอจะชวนมาฝึกการขับถ่ายเพื่อที่ท้องจะได้ไม่ผูกอีกต่อไป

0: ที่มาหาหมอเพราะมีอาการคันนะคะคันที่ตาข้างซ้ายทั้งสองข้างอะข้างซ้ายคันมากกว่าค่ะแล้วคันแล้วมีความรู้สึกเหมือนอยากจะเกาในลูกตาค่ะก็เลยก็กังวลว่าจะเป็นอะไรก็เลยต้องมาตรวจอะค่ะคือตื่นขึ้นมาแล้วคันมีความรู้สึกว่าเหมือนเราเป็นภูมิแพ้นะคะเวลาเราทำงานบ้านหรือเราทำอะไรที่ทำความสะอาดอะไรจะเหมือนมีฝุ่นหรืออะไรแล้วเราจะคันมากกว่าปกติค่ะค่ะถ้าอยู่ธรรมดาธรรมดาเนี่ยจะไม่ค่อยคันค่ะถ้าเราได้ทำงานบ้านหรือได้เช็ดปัดๆทำความสะอาดแล้วเราจะรู้สึกคันอยากจะเกาเข้าไปในตุ๊กตาเลยค่ะกังวลอยู่ค่ะว่าเฮ้ยมันจะเป็นอะไรหรือเปล่านะก็เลยไม่แน่ใจก็เลยต้องมาตรวจอะค่ะวันนี้มีอาการคันตาค่ะคันหัวตาคันมากทั้งตาซ้ายคันมากกว่าตาขวา
1: คันหัวตาคือหมายถึงว่าระคายเคือง
0: คันเหมือนแบบมีอะไรอยู่ในลูกตาอย่างเงี้ยคันมากคันยุบยิบยิบยิบยิบค่ะ
1: ต้องเกาเลยขนาดนั้น
0: อยากจะขยี้อะค่ะเหมือนอยากจะขยี้ตาค่ะ
1: คันมานานไหมครับหรือยังไง
0: คันมาเป็นสักสามอาทิตย์ได้แล้วค่ะก็จะเป็นอยู่บ่อยๆประมาณสักเดือน2เดือนก็จะเป็นครั้งหนึ่งมันเป็นมากอย่างเงี้ยสักครั้งหนึ่ง
2: เป็นหายหายใช่ไหมคะ
0: ค
2: ันบ้างหายบ้าง
0: ค่ะ
2: ค่ะแล้วเวลาคันเนี่ยสังเกตไหมคะว่าไปทำอะไรหรือเจออะไรมาก่อนแล้วถึงคัน
0: ส่วนใหญ่จะเป็นที่เราทำเหมือนเราทำงานบ้านนะคะแล้วก็เหมือนมีฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยอาจารย
2: ์ค่ะ
1: แสดงว่าเจอสิ่งเร้าแล้วก็คัน
0: ใช่ค่ะ
2: เหมือนทำความสะอาดบ้านแล้วมีฝุ่นเข้าตา
0: ทำความสะอาดบ้านแล้วก็มีฝุ่นเข้าตา
2: แล้วก็จะคัน
0: จะคัน
2: ใช่ไหมคะ
0: ถ้าเราได้พักหรือไม่ได้ทำความสะอาดบ้านเนี่ยก็จะไม่ก็จะทุเลาค่ะไม่ค่อยเป็นค่ะ
2: เป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วใช่ไหมคะ
0: เป็นมาหลายปี
2: แล้วเวลาคันมีขี้ตาตาแดงมีเมือกอะไร
0: ไม
2: ่
0: ม
2: ี
0: ค
2: ่ะ
0: ไม่มีขี้ตาไม่มีตาแดงค่ะ
2: คันอย่างเดียว
0: คันเดียวค่ะ
1: อาการเท่าที่ฟังเบื้องต้นเป็นอะไรครับอาจารย
2: ์ถ้าคันเป็นหลักก็มักจะเป็นเรื่องภูมิแพ้ค่ะนะคะภูมิแพ้ที่เยื่อตา
1: เป็นได้ด้วยครับภูม
2: ิเป็นได้
1: ผมรู้ผมเป็นภูมิแพ้ผมคือเวลาเจอฝุ่นหรืออะไรเง
2: ี้
1: ยผมจะแบบ
2: ผิวหนังอะไรนี้ใช่ไหมคะ
1: อ๋อเปิดตาก็เป็นผิวหนัง
2: เป็นได้เป็นได้ตรงเยื่อบุตามันก็เป็นภูมิแพ้ได้ค่ะ
0: อาจารย์แล้วมันอันตรายไหมคะ
2: อ๋อมันไม่ทำให้ตาบอดนะคะต้องสบายใจขั้นนี้ก่อนว่ายังไงก็เรื่องภูมิแพ้เนี่ยไม่ได้ทำให้ตาบอดแต่ว่ามันจะรำคาญในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็คันเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็คันมันกวนใจอ่ะแล้วมันไม่ค่อยหายขาดใช่ไหมคะ
1: แล้วอาการจะเป็นยังไงครับนอกจากคันแล้วมันจะมีอาการทางตาไหมครับ
2: มันก็จะมีคันใช่ไหมคะแล้วก็ตรวจตาเดี๋ยวเราจะดูกันว่าเราจะเจออะไรบ้างส่วนใหญ่ก็อาจจะมีเยื่อบุตาแดงอักเสบมีตุ่มมีเม็ดบางทีจะมีความรู้สึกเหมือนเอ๊ะมีเม็ดอะไรอยู่ในตาเป็นเม็ดทรายเคืองๆนะคะถ้าเป็นเด็กเล็กๆก็อาจจะบอกไม่ได้ว่าคันก็จะขยี้เยอะๆคุณแม่ก็จะเห็นว่าเอ๊ะเด็กเป็นอะไรต้องแบบขยิบตาบ่อยๆขยี้เยอะๆอะไรเงี้ยนั่นจะเป็นลักษณะภูมิแพ้บางคนก็จะมีเมือกออกมาตอนเช้ามีเมือกเมือกติดๆมีไหมคะตอนช่วงเช้าตื่นมาม
0: ีเหมือนกันค่ะมีบางวันค่ะที่มันมีเมือกเมือก
2: จะมีเมือกเคืองๆออกมาใช่ไหมคะค่ะลักษณะภูมิแพ้จะเป็นแบบนั้นมีโรคภูมิแพ้ในร่างกายไหมคะเช่นคัดจมูกบ่อย

0: มีค่ะอาจารย์ค่ะมีเป็นหวัดค่ะคัดจมูกค่ะ
1: เป็นคัดจมูกไม่ได้เป็นหวัดเป็นคัดจม
0: ูกบ่อยๆค่ะ
1: มาเสียงยังมีอยู่บ้างเลยนิดหน่อย
0: ตอนนี้ก็ยังมีเป็นคัดจมูกค่ะอาจารย์
1: เพราะว่าจะไปด้วยกันนะคะคือภูมิแพ้เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นโรคใดที่เดียวมันเป็นได้ทั้งตัว

0: ภูมิแพ้ส่วนใหญ่จะต้องดูที่เยื่อบุตาขาวตรงข้างด้านล่างหรือด้านบนนะคะ
1: ผมเห็นเหลือง
0: ๆนั่นแหละค่ะตรงที่เป็นตุ่มเห็นตุ่มไหมคะนี่ๆๆด้านนี้หมอจะดูเนี่ยตรงนี้ค่ะ
1: เนี่ยเห็นแล้วนี่ตุ่มๆ
0: เป็นตุ่มๆเม็ดๆเนี่ยๆๆนะคะมันจะเป็นผดเป็นตุ่มๆเม็ดๆอย่างเงี้ยค่ะหมอเฉียงเฉียงไฟเนี่ยจะเห็นเป็น
1: โอ้ชัดๆจะนูนขึ้นมาเลยนะ
0: จะเป็นนูนๆเป็นเล็กๆๆๆๆอา
1: จารย์ครับแล้วนี่คือตุ่มพวกนี้ที่อาจารย์กำลังจะโชว์เนี่ยคือมันทำให้เราคันเหมือนผดในภูมิแพ้ในผิวหนังทั่วไป
0: ใช่ใช่เนี่ยค่ะตรงหัวตาคุณผู้ชมเห็นไหมคะทางด้านหัวไปขวาอีกนิดขวาขานั่นนะคะเห็นเป็นเม็ดๆไหมคะ 2-3 เม็ดอยู่ตรงนั้นอ่ะเนี่ย
1: อันนี้อันข้างบนมองไม่
0: ข้างบนไม่ชัดเท่าข้างล่างแล้วก็จะมีหางตาอ่ะเดี๋ยวดูอีกข้างนะคะกระพริบตานิดนึงค่ะโอเคอีกข้างนึงมองตรงนะคะอันนี้ดูเนี่ยแพ้ไม่เยอะเพราะฉะนั้นตัวกระจกตาโอเคเยื่อบุตาส่วนนี้โอเคมองขึ้นนิดนึงก็จะเห็นมีเม็ดเหมือนกันเห็นไหมคะ
1: วันนี้คุณพี่ตาไม่แห้งนะครับน้ำเยอะมาก
0: น้ำตาไม่แห้งแต่ว่าตุ่มเม็ดเนี่ยเป็นผดๆขึ้นไปตรงไฟที่หมอเปิดเนี่ยค่ะใช่ตลอดแนว
1: ผดนี
0: ้อย่างเงี้ยค่ะนะคะเป็นตลอดแนวเยื่อบุตา
1: คงอยากขยี้มากเลยนะผมว่า
0: เนี่ยแม้มันจะเคืองเยอะแม้จะเป็นสองข้างเพราะคนเรามันก็ไม่เลือกแพ้ข้างใดข้างเดียวนอกจากว่าจะไปโดนอะไรเข้ามาเป็นพิเศษค่ะ
1: อย่างนี้การดูแลเราต้องดูแลตัวเองยังไงหรือรักษายังไงอาจารย
0: ์จริงๆภูมิแพ้เนี่ยขึ้นกับตัวเองเยอะมากเหมือนกันเพราะว่ายาเนี่ยมันเป็นหลังๆเท่านั้นเองใช่ไหมคะตั้งแต่ว่าอย่างที่บอกว่าไปทำความสะอาดบ้านเจอฝุ่นสารอะไรที่มันลอยๆอยู่ในตาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสังเกตว่าเอ๊ะเราแพ้อะไรถ้าเป็นพวกฝุ่นพวกบางทีก็แพ้ขี้แมงสาบที่มันลอยๆมาก็มีนะคะ
1: สับลอยอาจารย
0: ์ได้คือมันฟุ้งๆอะค่ะหรือมีเชื้อราในช่องแอร์ที่มันเป่าๆอย่างเงี้ยมันก็แพ้ได้ผ้าม่านที่ไม่ได้ซักนะคะที่นอนจริงๆของคนไทยเนี่ยแพ้ง่ายที่สุดคือไรฝุ่นไรฝุ่นเนี่ยมันจะอยู่ตามที่นอนหมอน
1: ที
0: ่ไม่ได้ตากแดดใช่ค่ะหรือบางคนตัดหญ้าสนามที่สนามที่หน้าบ้านนะคะไอ้เวลาละอองหญ้าเนี่ยก็แพ้ได
1: ้ถ้าดูผมฟังไม่เห็นมีการกินยานะครับจัง
0: ยาเหรอคะส่วนใหญ่ของหมอตาเราก็เน้นยาหยอดเป็นหลักยากินน่ะไม่เท่าไหร่ส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้มีอาการผิวหนังหรือจมูกร่วมด้วยเราก็ไม่ต้องใช้ยากินเราใช้ยาหยอดนะคะเนี่ยมันก็จะไปอยู่ที่การรักษาแล้วงั้นพาร์ทแรกเนี่ยการดูแลตัวเองการนอนถ้านอนน้อยจะแพ้เยอะเพราะภูมิคุ้มกันร่างกายมันจะต่ำลงอย่างเงี้ยค่ะงั้นถ้าบางคนก็บอกว่าให้ออกกำลังกายนอนดีๆก็จะช่วยร่างกายได้เยอะค่ะทีนี้ยาอย่างเงี้ยถ้าแพ้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวหมอจะให้ยาไปหยอดเราจะมียาหยอดแก้แพ้นะคะซึ่งยาหยอดจริงๆหมอตาก็มีหลายชนิดแล้วแต่แพ้มากแพ้น้อยค่ะแต่ก็จะให้ไปก็จะช่วยได้อาจจะหยอดวันละมีตั้งแต่วันละครั้งหรือเช้าเย็นหรือ4เวลาขึ้นกับชนิดยา
1: ก็แบบนี้แพ้เยอะแพ้น้อยครับถ้าที่เห็นตุ่ม
0: มีตุ่มอย่างนี้เรียกว่ากลางๆประมาณระดับประมาณกลางๆ
1: 10เซฟคือจะเอ๊ะจะแพ้เยอะไม่เอาดีกว่าเอ๊ะจะแพ้น้อยดูไม่สมศักดิ์ศรี
0: คือถ้าแพ้น้อยเนี่ยจะไม่เห็นตุ่มเลยค่ะจะตรวจแล้วเจอแค่แดงนิดหน่อยแต่ถ้าแพ้เยอะเนี่ยตุ่มมันอาจจะไปที่ตรงรอบๆตาดำด้วยหรืออะไรด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือกลางๆแต่ทีนี้พอให้ยาหยอดแล้วดีขึ้นตุ่มอาจจะยุบไม่หมดนะคะถ้ายุบไม่หมดก็ไม่ต้องตกใจถ้ามันไม่มีอาการก็พอละเราหยอดเป็นครั้งคราวแพ้ก็หยอดไม่แพ้ก็ไม่ต้อง
2: คุณหมอบอกว่าเป็นภูมิแพ้ขึ้นที่ตาค่ะแต่ว่าเคยได้อ่านหนังสือบ้างก็ว่าภูมิแพ้ขึ้นที่ตาแต่เราก็ไม่คิดว่าจะเป็นที่เราเพราะเราคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแต่เราพอมาเจอกับเราถึงได้รู้ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นภูมิแพ้เกิดจากที่เราใช้ชีวิตประจำวันแล้วเราไม่ได้ระมัดระวังค่ะก็มาหาอาจารย์แล้วก็ได้รู้ว่าเป็นภูมิแพ้ที่ตาก็สบายใจขึ้นระดับหนึ่งอาจารย์ให้ยาไปหยอดตาก็รู้สึกโล่งอกค่ะ
3: ก็มาด้วยเรื่องท้องผูกอะค่ะก็คือปกติจะถ่ายวัน2วันถ่ายครั้งค่ะแต่ว่าวันนี้

0: ช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ 4-5 วันถ่ายครั้งค่ะแล้วพอเวลาหลังจากทานอะไรไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าแน่นท้องอืดตลอดอะค่ะแล้วพอระยะหลังๆเริ่มถ่ายเป็นเลือดอะค่ะมีถ่ายแล้วก็มีมุ้งมีเลือดออกค่ะตอนแรกคิดว่าเราจะเป็นมะเร็งไหมเพราะว่าโดยปกติคนทั่วไปอ่ะปกติจะไม่มีมุ้งมีเลือดเราเริ่มถ่ายเป็นมุ้งเป็นเลือดเราคิดว่าเดี๋ยวมันคงจะหายเองแต่มันไม่หายเราก็พยายามทานยาพอทานยาไปหลังจากนั้นเราก็ยังถ่ายเป็นเลือดอีกก็เลยรู้สึกตัวเองว่าต้องมาพบแพทย์แล้วค่ะ
1: สวัสดีครับคุณหมอครับ
2: สวัสดีครับคุณพี่ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้คุณพี่มาพบคุณหมอด้วยอาการอะไรครับวันนี
0: ้ก็วันนี้นะคะหนูก็คือท้องผูกอะค่ะคือไม่ถ่ายมา 4-5 วันอะค่ะ
3: 4-5 วันไม่ถ่ายเลย
0: ค่ะ 4-5 วันคือไม่ถ่ายเลย
4: มันรู้สึกอยากถ่ายป่ะหรือมันรู้สึก
2: อึดอัด
0: คือมันแน่นท้องค่ะพอทานอะไรเข้าไปมันก็แน่นท้องอะค่ะ
4: แต่มันก็ไม่ได้รู้สึกอยากถ่าย
0: ไม่ได้รู้สึกอยากถ่ายอะค่ะ
4: แต่ว่าเห็นว่า5วันมันควรจะมาแล้วหัวหน้ามันควรจะมาไม่ได้มาม
0: ันก็ไม่ถ่ายก็คือพอเวลากินอะไรก็ไปมากๆก็แน่นท้องต้องนอนหัวสูงอะค่ะ
4: แต่ไม่มีปวดท้องใช่ไหมครับ
0: ก็มีปวดแน่น
4: ปวดเนื่องจากว่ามันแน
0: ่
4: น
0: แน่นท้อง
4: แต่ว่าไม่ได้หมายว่าปวดท้องแล้วก็ไม่ถ่าย
0: คือ
4: แบบเป็นลักษณะว่ามัน 4-5 วันแล้วก็แน่นท้องเพราะมันไม่ได้ถ่าย
0: ค่ะ
4: ใช่ไหมครับ
0: ก็1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเริ่มถ่ายเป็นเลือดอะค่ะ
4: โอ้มีถ่ายเป็นเลือดด้วย
0: ค่ะมีถ่ายแล้วก็เป็นมูกเป็นเลือดอะค่ะทีนี้ก็เลยคุยกับเพื่อนบอกว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค
2: ่
0: ะก็เลย
4: แต่ไม่มีอาการอื่นใช่ไหมมีไหมฮะน้ำหนักลดปวดท้องก็ไม่ปวดแต่ว่าน้ำหนักลดไม่ลด
0: คือน้ำหนักไม่ลดแต่ว่าท้องก็มีปวดบ้างเป็นบางครั้งมันจะ
4: เลือดที่ถ่ายมันเป็นเลือดไงเลือดสดสดเลือดคุกกับอุจจาระออกมา
0: เป็นเลือดสดสดเลยอะค่ะ
4: มีใครในบ้านเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่แบบนี้เปล่าคร
0: ับไม่มีค่ะ
4: ผมว่าถ้าเกิดไม่มีน้ำหนักก็ไม่ลดใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
4: โรคประจำตัวไม่มี
0: ไม่มีค่ะ
4: ยาประจำไม่มีเหล้าบุหรี่ไม่ดี
0: ก็ยาประจำที่ทานตอนนี้ก็ยาระบายอะค่ะ
4: แล้วต้องทานยาระบายอะไรครับ
0: คือตอนแรกๆก็คือหนูก็ทานแค
4: ่อันนี้ไปซื้อทานเอา
0: ซื้อทานเอาค่ะ
4: แล้วมันออกไหมฮะไม่ออก
0: แรกๆก็เหมือนจะออกค่ะพอหลังๆก็คือต้องทีละครึ่งขวดนะคะ
2: คือปริมาณของยามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเวลาทาน
4: แล้วเวลาเป็นห้องน้ำเนี่ยมันนั่งนานไหมฮะ
0: ก็คือถ้าไม่ได้ทานยาระบายนั่งนานมาก
4: ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลย
0: ต้องเป็นชั่วโมงหรือไม่ก็หนูก็จะต้องซื้อลูกสวนนะคะ
4: ปวดเบ่งเอาใช้ซื้อ
0: ลูกสวน
4: ผมทำโทษคือต้องใช้นิ้วช่วยควัก
0: มีบ้างค่ะ
2: เท่าที่ดูนี่เป็นอาการท้องผูกหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจ
3: ก็ดูเหมือนจะมีอาการท้องผูกเป็นเรื่องหลักนะครับแต่พอดีของคนไข้เนี่ยเขามีเรื่องถ่ายเป็นเลือดด้วยซึ่งเป็นเลือดสดๆซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเลือดที่ออกเนี่ยน่าจะอยู่บริเวณด้านล่างๆของตัวลำไส้ใหญ
2: ่
3: ซึ่งในบ้านเราก็จะเจอเรื่องลิสีดวงค่อนข้างบ่อย
2: ครับ
3: คือถ้าเกิดอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนนะฮะการถ่ายเป็นเลือด
2: ครับ
3: ปกติถ้าเกิดคนไข้กลุ่มที่มีท้องผูกเรื้อรังแล้วมีสัญญาณเตือนเนี่ยเราอาจจะแนะนำให้ตรวจเพิ่มเติมสัญญาณเตือนมีอะไรบ้างเช่นอาการถ่ายเป็นเลือดปวดท้องรุนแรงนะครับนะฮะน้ำหนักลดนะครับมีประวัติในครอบครัวว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับนะฮะอันนี้เราก็อาจจะต้องมีความฉุกคิดขึ้นมาแล้วว่าเอ๊ะคนไข้รายนี้เนี่ยโดยทั่วไปคนไข้กลุ่มที่มีลักษณะของท้องผูกเรื้อรังเนี่ยเราไม่ได้แนะนำว่าจำเป็นต้องตรวจค้นเพิ่มเติมนะครับนะฮะมันสามารถให้การรักษาหรือให้ยาที่ช่วยปรับสภาพของการทำงานของตัวลำไส้ได้เลยแต่ในรายที่มีอาการอื่นเข้ามาเสริมหรือมีสัญญาณเตือนอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนไปเนี่ยก็อาจจะแนะนำหรือพิจารณาการสืบค้นเพิ่มเติมเช่นอาจจะส่องกล้องหรืออะไรก็แล้วแต่หรือตรวจเลือดในบางกรณีนะครับนะฮะคราวนี้ถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยจริงๆอย่างลิสีดวงในส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าเกิดคนไข้กลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเช่นคนไข้มีตับแข็งมีอะไรเนี่ยนะฮะก็จะมีโอกาสทำให้เกิดมีลิสีดวงเนี่ยเพิ่มง่ายขึ้นหรือคนไข้กลุ่มที่มีลิสีดวงอยู่แล้วเนี่ยพอเรามีเบ่งอะไรเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดมีเลือดออกได้
2: เพราะลิสีดวงเนี่ยคือเป็นแผลถูกต้องไหมฮะ
3: มันคือมันเป็นเส้
2: นเล
3: ือ
2: ด
3: ดำแล้วมันก็มีการแตกของไอ้ตัวเส้นเลือดแล้วก็เลยทำให้มีเลือดออก
2: แล้วเลือดที่ออกมาเนี่ยมันแตกต่างจากอาการ
3: มันเป็นเลือดสดเลยไงฮะเพราะมันอยู่ด้านล่างสุดแต่ถ้าเกิดเป็นเลือดออกจากตัว
2: ส่วนอื่น
3: ส่วนของมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งมะเร็งถ้าเกิดอยู่ด้านล่างๆหน่อยก็อาจจะเป็นเลือดออกมาคล้ายๆเลือดสดเหมือนกันแต่ว่ามันจะคู่กับอุจจาระแต่ยกเว้นมันต่ำแต่ถ้าเกิดสูงขึ้นมาหน่อยมันก็อาจจะคู่กับอุจจาระแล้วอาจจะสีอาจจะเป็นคล้ำๆเหมือนกับสีเลือดนกหรือถ้าเกิดเป็นอยู่ด้านขวาเลยบางทีอาจจะมีสีออกคล้ำๆอาจจะเป็นสีดำก็ได้
2: เพราะฉะนั้นต้องคอยสังเกต
3: ก็ใช่ครับแต่ถ้าเกิดมีเลือดคู่กับอุจจาระเนี่ยเราถือว่าเราต้องเข้าไปดูละว่าตกลงมันคลุกกันยังไงว่ามันไม่ได้เป็นด้านบนออกมาแล้วก็มีซึ่งก็ต้องไปดูแล้วเป็นแผลเป็นก้อนหรือเป็นมะเร็ง
2: เขาไม่ได้ถ่ายมา 3-4 วันอันนี้ถือว่าเป็นอาการผิดปกติหรือเปล่าครับคุณหมอ
3: คือในคนไทยเนี่ยข้อมูลที่ผมทำไว้นะฮะข้อมูลทางสมาคมทำไว้เนี่ยก็พบว่าเหมือนกับทั่วโลกฮะคือคนไทยเราเนี่ยถ่ายอยู่ในช่วงวันละ

0: ครั้งจนถึง3ครั้งต่อสัปดาห์อันนี้ถ้าเกิดคนไทยทั่วไปที่ฟังรายการโทรทัศน์เองเนี่ยก็ถ้าเกิดเป็นอยู่ในขนาดนี้ก็ถือว่าไม่ผิดปกติ
1: ถ่ายวันละ3ครั้งปกติ
0: คนบางคนอาจจะ1 2 3ครั้งเนี่ยได
1: ้ต่อวัน
0: หรือใน1สัปดาห์เนี่ยถ่ายประมาณ3ครั้งนี่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ
1: มันขึ้นอยู่กับอะไรครับมันทำไมมัน
0: โอ้แต่พวกนี้มันก็แล้วแต่ว่าถ้าเกิดท่านเคยถ่ายทุกวันวันละครั้งแล้วอยู่ดีคราวนี้ช่วงเดือนนี้มาโอ้กลายเป็น 3-4 วันถ่ายครั้งนี่ก็จะต้องสงสัยว่าเอ๊ะมันมีอะไรไปขวางไปกั้นอะไรมันหรือเปล่
1: า
0: หรือเดิมเคยถ่ายอยู่ 2-3 วันครั้งแล้วคราวนี้มันช่วงถ่ายวันนึง 2-3 ครั้ง 2-3 ครั้งเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของการขับถ่ายซึ่งอันนี้ต้องมานั่งดูละว่าเอ๊ะมันมีอะไรไปสาเหตุหรือ
1: มันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมไหมครับางคนวันนี้ทานเยอะถ่ายเยอะวันนี้ทานน้อย
0: อันนั้นก็จะมี
1: การมันก็น้อยลง
0: ก็คือเรื่องน้ำกับเรื่องกากอุจจาระกับเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยก็อาจจะมีส่วนบางส่วนเสริมนะครับนะ
1: ของคุณพี่ในก่อนหน้านี้เนี่ยคือถ่ายเป็นปกติ
2: คือถ่ายปกติก็ถ่ายวันเว้นวันอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็บาง
2: ค่าปกติดีแต่ช่วงประมาณ5-6เดือนมาเนี่ยเริ่มแบบ
0: แล้วมีไปกินยาอาหารเสริมหรือว่าเพราะอาหารเสริมหลายๆตัวเนี่ยทำให้มีท้องผูกได
1: ้เอาเหรอฮะ
0: เช่นอาหารที่เสริมที่มันมีพวกแคลเซียมที่มันมีธาตุเหล็กเนี่ยมันทำให้ท้องผูกได้หรือยาบางตัวก็อาจจะทำให้ท้องผูกได
1: ้บางทีเราไม่รู้
0: ใช่ยาลดการบีบตัวเนี่ยใช่ไหมยารักษาโรคของทางสมองหรือว่ายารักษาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดท้องอะไรเงี้ยนะฮะก็อาจจะทำให้มีเรื่องท้องผูกได้แต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นพวกอาหารเสริมมากกว่าหรือคนไข้บางโรคเองก็มีโอกาสเสี่ยงเช่นเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อาจจะทำให้แบบว่ามีโอกาสเกิดท้องผูกก็ได้หรือท้องเสียก็ได้อะไรเงี้ย
1: คุณหมอครับดื่มน้ำน้อยหรือว่าทานผักผลไม้น้อยเนี่ยตามที่ผู้ใหญ่เขาสอนกันมาเนี่ยมันมีผลต่อการเป็นท้องผูกไหมครับ
0: คืออย่างนี้ถ้าพูดถึงว่าการเพิ่มอาหารกากใยเนี่ยทำให้การเคลื่อนไหวของตัวลำไส้เร็วขึ้นนะฮะเราก็เชื่อว่าบางครั้งเนี่ยคนไข้กลุ่มที่มีปัญหาเนี่ยก็จะทำให้เรื่องการท้องผูกดีขึ้นน้ำในคนที่ขาดสารน้ำอยู่แล้วเนี่ยถ้าไปเพิ่มก็จะช่วยทำให้ตัวเรื่องของการขับถ่ายตรงนี้อาจจะช่วยสนับสนุนในรายที่ขาดสารน้ำอยู่แล้วการดื่มน้ำบอกว่า 6-8 แก้วถ้าเกิดเราขาดสารน้ำอยู่คือถ้าเกิดไตเราดีอยู่มันก็จะขับสารน้ำออกเองถูกไหมฮะอาหารกากใยเนี่ยผมว่าไม่มีข้อเสียเลยนะพูดตรงๆซึ่งอันนี้ผมว่าส่วนตัวผมยังแนะนำให้ทำอยู
1: ่
0: นะครับมันก็จะไปเสริมในส่วนที่มันขาดนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดยังไม่ดีอีกก็ต้องมาดูละว่าอาจจะต้องใช้ยาระบายนะฮะยาระบายก็มีหลากหลายนะครับมีเป็น 5-6 กลุ่มด้วยกันซึ่งอันนี้เดี๋ยวก็ค่อยๆพิจารณาปรับให้ทานอยู่อีกทีนึง
1: คุณหมอครับแล้วอย่างของคุณพี่เนี่ยนะครับทานยาถ่ายก็ทานมาแล้วเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆด้วยมาถึงวันนี้เนี่ยก็ยังถ่ายไม่ออกอีกเราจะต้องรักษาคุณพี่ท่านนี้ด้วยยังไงครับวิธีอะไรดีครับ
0: ผมว่าอย่าง
1: น
0: ี้ตอนแรกสุดเนี่ยเนื่องจากว่าคนไข้เนี่ยมีอาการถ่ายเป็นเลือดนะ
1: ครับ
0: ให้สบายใจหรือให้รายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นเนี่ยอาจจะพิจารณาการส่องกล้องไปดูก่อนแต่โดยทั่วไปเราไม่ได้แนะนำนะฮะว่าจำเป็นต้องทำทุกราย
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดมีถ่ายเป็นเลือดก็อาจจะแนะนำว่าไปส่องกล้องดูก่อนถ้าไม่มีอะไรก็ค่อยแนะนำการตรวจการทำงานของตัวลำไส้ใหญ่ซึ่งการตรวจการทำงานของลำไส้ใหญ่เนี่ยมีหลากหลายแต่ส่วนใหญ่ผมจะมักจะตรวจในรายที่มีอาการมากๆละหรือใช้ยาแล้วไม่ค่อยดีขึ้น
1: นี่แหละ
0: เช่นก็ให้ไปกลืนดูการทำงานของบีบตัวลำไส้ซึ่งอาจจะไปกลืนแคปซูลซึ่งเป็นเม็ดเล็กๆนะครับนะฮะแล้วก็
1: กลืนแคปซูลนะฮะ
0: แคปซูลเพื่อไปดูว่าการทำตัวของลำไส้ใหญ่เป็นยังไงบ้างใส่สายเล็กๆก็ไปทางทวารดูว่าหูรูดแล้วก็การทำงานตัวลำไส้ใหญ่เป็นยังไงบ้างแล้วก็อาจจะมีการใส่แป้งหรือใส่ทำเป็นขึ้นแม่เหล็กก็ได้นะฮะแล้วก็จะได้ให้การรักษาตรงตามที่ปัญหาที่เกิดขึ้น
1: พฤติกรรมของคนไข้แต่ละคนของคนแต่ละคนเนี่ยบางคนตื่นปกติเป็นเวลานี้ก็จะถ่ายเวลาต่อมาตื่น9โมงถ่าย10โมงถ้าสมมติว่าปรับพฤติกรรมไปตื่นตี5แล้วก็ออกไปทำงานเลยบางทีมันไม่ปวดท้องเลย
0: คือดีสุดเนี่ยร่างกายมันมนุษย์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ฮะมันจะมีการบีบตัวของตัวลำไส้ใหญ่เนี่ยแรงๆในช่วงเช้าถ้าเราสามารถฝึกการถ่ายได้ในช่วงเช้าและหลังทานอาหารได้เนี่ยจะดีเพราะมันจะช่วยกระตุ้นการเคลื่อนไหวได้ดีนั้นก็อันนี้ก็เป็นมาตรฐานทั่วโลกว่าถ้าเป็นไปได้การฝึกการเคลื่อนไหวลำไส้เนี่ยให้เป็นการขับถ่ายฝึกในช่วงเช้าม
1: ันฝึกยังไง
0: ตื่นนอนเปล่าก็อาจจะถึงปุ๊บเนี่ยก็อาจจะมีการกินน้ำนะครับนะฮะแล้วก็อาจจะบางทีก็อาจจะให้กินอาหารปุ๊บเนี่ยแล้วมันก็พยายามถ้ารู้สึกว่ามันอยากถ่ายอย่าไปกั้นมัน
1: เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้มาเจอคุณหมอแล้วเดี๋ยวลองคุณหมอต้องส่งไปเขาเรียกว่ากลืนแคปซูลใช่ไหม
0: ถ้าเกิดของของคุณกฤษณาผมจะเริ่มด้วยการส่องกล้องก่อน
1: ส่องกล้อง
0: เพื่อให้ดูหาสาเหตุเรื่องเลือดออกก่อนถ้าไม่มีอะไรก็ยังไม่ดีขึ้นผมก็อาจจะประเมินการทำงานของตัวลำไส้ใหญ่ดูการเคลื่อนไหวลำไส้ดูการทำงานช่วงล่างของตัวลำไส้ใหญ่โดยการวัดการทำงานแล้วก็จะดูมุมดูอะไรเนี่ยนะฮะของตัวลำไส้อีกทีโดยการสวนแป้งหรือใช้ขึ้นแม่เหล็ก
1: ทางนั้นเดี๋ยวต้องส่งคุณพี่ท่านนี้ไปทำการตรวจก่อนส่องกล้องก่อน ครับ
3: ก็ตกลงไม่มีมะเร็งไม่มีแผลมีแต่ฤทธิ์สีดวงนะฮะก็ฉีดฤทธิ์สีดวงไปให้หายเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็เรื่องเลือดออกก็สบายใจได้ระดับหนึ่งนะฮะก็เลยให้ไปทำการทำงานของตัวลำไส้ใหญ่ต่อ
1: ครับ
3: นะครับก็ของวิศนาเนี่ยเราก็ให้ไปกลืนแคปซูล
0: นี่ก็เป็นแคปซูลเนี่ยมันจะมีเป็นตัวบ่งบอกนะฮะในแต่ละแคปซูลเนี่ยก็มีอยู่ใส่ไว้ในตัวแคปซูลพอคนไข้ให้ไปกลืนเนี่ยตัวแคปซูลนั้นก็มีอยู่ในลำไส้ใหญ่ซึ่งเราก็จะสามารถประเมินได้ว่าการทำงานของตัวลำไส้ใหญ่เนี่ยปกติหรือไม่ปกติบีบตัวเร็วหรือช้าอะไรเงี้ยก็จะพอบอกข้อมูลได้นะครับอันนี้ที่กลืนมาแล้วเนี่ยแล้วก็เราจะเห็นว่าตัวแคปซูลที่เรากลืนไปใช่ไหมฮะมันก็มีค้างอยู่ในตัวลำไส้ใหญ่จะเห็นว่านี่มีอุจจาระเต็มเลยนะฮะแล้วก็มีเม็ดแคปซูลเนี่ยเหลืออยู่พอสมควรอันนี้ก็ถือว่ามีการทำงานของลำไส้ใหญ่ช้าด้วยนะฮะก็เป็นอันหนึ่งที่เราสามารถประเมินได้
1: มันเกิดจากอะไรครับลำไส้ทำงานช้าเนี่ย
0: จริงๆเราไม่ทราบสาเหตุเหมือนกัน
1: ไม่ทราบ
0: ว่ารู้แต่ว่ามันคือบางคนเนี่ยเคยมีคนไข้ถามอยู่เรื่อยๆว่าเอ๊ะทำไมแต่ก่อนถ่ายได้ปกติทำไมหลังๆมาถ่ายผิดปกติ
1: ครับ
0: คือพวกนี้มันเหมือนกับเป็นตัวการทำงานบางคนเนี่ยเราติดตามไปคนไข้จากเดิมที่เคยทำงานมีปัญหาก็กลับมาทำงานได้เป็นปกติก็ได้แต่ถ้าเกิดในกลุ่มที่มันยังมีทำงานผิดปกติซึ่งมันจะมีทำงานผิดปกติได้หลากหลายรูปแบบ1คือการเคลื่อนไหวตัวลำไส้ใหญ่ช้า2หูรูดด้านล่างผิดปกติหรือว่าไม่สัมพันธ์กันหรือเป็นทั้ง2อย่างหรืออีกอันนึงก็คือตรวจไม่เจออะไรผิดปกติเลยไอ้กลุ่มที่ไม่ตรวจว่าไม่เจออะไรผิดปกติเลยเนี่ยจะปวดหัวนิดนึงเพราะว่าการรักษาเนี่ยมันจะไปใช้เรื่องการยาใช้ยาระบายเป็นเรื่องหลักแต่ถ้าเกิดลำไส้ใหญ่เคลื่อนไหวช้าเนี่ยเราอาจจะรักษาโดยนอกจากยาแล้วไม่ดีขึ้นเราอาจจะไปแนะนำไปเกี่ยวกับการผ่าตัดหูรูดเหมือนกันถ้าไม่ดีเนี่ยเราก็กินยาระบายไม่ดีขึ้นนะฮะเราอาจจะไปฝึกการขับถ่ายคุณครับเฮ้ยทำไมต้องมาฝึกการขับถ่าย
1: ก็ถ่ายไปตั้งแต่เด็ก
0: ถ่ายไปตั้งแต่เด็กแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นคือหมายว่าหูรูดมันไม่สัมพันธ์กันเราก็ไปฝึกให้มันสัมพันธ์กันอันนี้เราก็สามารถฝึกได
1: ้และสำหรับคุณพี่ท่านนี้เนี่ยฮะที่เราได้มีการบิด
0: ผมว่าก็เริ่มง่ายสุดอาจจะให้ปรับพฤติกรรมกับเรื่องของยาก่
1: อ
0: นแล้วก็ดูว่าเป็นยังไงบ้าง
1: ครับ
0: นะครับ
1: เขาบอกว่าเวลากินแล้วนอนกินแล้วนอนเนี่ยมันมีโอกาสที่ทำให้ขับช้าลงหรือว่าสะสมในร่างกาย
0: ยังไม่เคยเห็นข้อมูลนะฮะ
1: มีไหมฮะจริงไหมฮะ
0: ไม่น่าจริงครับ
1: การออกกำลังกายช่วยไหมครับ
0: ออกกำลังกายโดยที่ไม่ได้แบบผักโหมเนี่ยก็อาจจะเพิ่มการเคลื่อนไหวของตัวลำไส้ใหญ่ได้บ้าง
1: ครับ
0: ปรับพฤติกรรมการกินเรื่องของการทานน้ำให้มากขึ้นการออกกำลังกายเนี่ยผมว่ามันไม่ได้เป็นข้อเสียหายอะไรแต่ผมก็เชื่อว่าพวกนี้เองส่วนตัวผมเองก็จะแนะนำให้คนไข้ทำถ้าเกิดไม่ติดขัดอะไรนะฮะเพราะอย่างน้อยๆถ้าเกิดท่านขาดบางส่วนที่ไปเสริมเรื่องของอาการที่มันมีอยู่เนี่ยมันก็อาจจะช่วยเสริมอาการคนไข้นั้นได้ดีข
2: ึ้
0: น
2: คือถ้าสมมติว่าลำไส้หนูเคลื่อนไหวช้าอย่างเงี้ยหนูต้องทานยาระบายไปตลอดเลยหรือ
0: ถ้าทานแล้วมันไม่ดีขึ้นก็อย่างที่ผมเรียนฮะว่าอาจจะพิจารณาเรื่องการผ่าตัดดูนะฮะแต่เรื่องการผ่าตัดเดี๋ยวต้องมาคุยกันอีกทีเพราะมันต้องตัดลำไส้ใหญ่ออกซึ่งฟังแล้วอาจจะเป็นลมแต่บางคนฟังแล้วอาจจะชอบ
1: คือต้องไปทีละขั้นตอนก่อนแต่ตอนนี้ลองทานยาแล้วก็ปรับพฤติกรรมถ้าเกิดยังไม่ดีขึ้นก็จะมาคุยถึงเขาเรียกขั้นตอนต่อไปในการรักษาว่าจะต้องใช้วิธีอะไรนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอและคุณพี่นะครับที่มาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของโรคท้องผูกนะครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณครับ

ใครเคยมีอาการแบบนี้บ้างครับปวดท้องปวดแบบเป็นๆหายๆบางครั้งก็มีลมดันขึ้นมาจากในช่องท้องด้วยนี่เป็นสัญญาณเตือนอย่างหนึ่งว่าคุณกำลังเป็นโรคกระเพาะอยู่นะครับส่วนคุณแม่คนใหม่ที่เกิดมีผมร่วงเยอะหลังคลอดอย่าคิดว่าเป็นผมร่วงธรรมดาเพราะอาจมีโรคบางโรคซ่อนอยู่อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบมาปรึกษาแพทย์จะดีที่สุด

วันนี้มาหาหมอด้วยอาการปวดท้องแล้วก็มีลมดันขึ้นมาที่ลิ้นปี่อาการนี้เกิดตอนช่วงนอนนะนอนเวลากลางคืนจะเกิดก็แปลกใจว่าตัวเองทำไมมีอาการ

0: นี้นะก็ถามเองว่าเราจะทำยังไงในเมื่อเราก็ออกกำลังกายด้วยก็เลยสงสัยตัวเองก็เลยถามคนที่เคยเป็นโรคกระเพาะว่ามีอาการอย่างนี้ไหมเขาบอกไม่มีไม่มีเราก็บอกไม่งั้นเราไปหาหมอมาไปพบแพทย์ดีกว่า
1: วันนี้คุณพี่มาพบคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
0: ปวดท้องแล้วก็เหมือนมีลมในกระเพาะเยอะแล้วก็ดันขึ้นมาที่ลิ้นปี่แล้วก็ลาวไปที่ขาไก่นะคะ
1: โอ้โหขึ้นมาที่นี่เลยนะ
0: ค่ะ
1: ฟังดูแล้วเนี่ยกรดไหลย้อนหรือเปล่าครับคุณหมอครับ
2: มีอาการปวดท้องกับมีลมในท้องเยอะเนี่ยต้องคิดก่อนว่ามันเป็นลักษณะของตัวโรคกระเพาะอาหารหรือเปล่าซึ่งในโรคกระเพาะอาหารเนี่ยมันก็จะมีแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มที่เราเรียกเป็นโรคดิสเพปเซียคืออาการจุกเสียดไม่สบายในท้องเป็นหลักกันนะครับยิ่งถ้ามีอาการเรื้อรังแบบนี้เนี่ยมันก็จะเข้าไปได้เข้ากับกลุ่มโรคที่เรียกว่าโรคกระเพาะอาหารกลุ่มที่ไม่มีแผลนะฮะเป็นคือในภาษาอังกฤษก็จะเรียกเป็นดิสเพปเซียแต่อย่างเงี้ยคือจริงๆดิสเพปเซียเองเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับอาการอืดท้องไม่สบายในท้องนะครับแล้วก็อาจจะมีจุกเสียดแน่นเกินอาหารแล้วอิ่มเร็วปวดท้อง
1: ฟังดูแล้วมันก็เป็นอาการปกติของคนทั่วไปเนี่ยที
2: ่ก็จะมีเจอได้แต่ในกลุ่มนี้อาจจะมีร่วมกับโรคบางโรคเช่นกรดไหลย้อนได้ลำไส้แปรปรวนได้ท้องผูกได้ซึ่งมันบางทีมันเขาเรียกมันคาบเกี่ยวกัน
1: ของนี้เวลาคุณหมอเจอคนไข้แบบน
2: ี้ก็ต้องซักในรายละเอียดก่อนว่ามันมีอาการแบบไหนแต่ว่าอาการของคุณพี่เนี่ยคล้ายๆกับส่วนหนึ่งจะเป็นลักษณะของตัวโรคกระเพาะอาหารนะครับถ้าเป็นมา10 ปีใจผมเองคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มโรคที่ไม่มีแผลมากกว่าหรือโรคกระเพาะอาหารอักเสบนะฮะแล้วก็บวกบางครั้งอาจจะการคล้ายๆกับมีกรดไหลย้อนด้วยเอ๊ะมันมีอาการแสบยอดอกหรือว่าเรอเปรี้ยวด้วยป่ะครับ
0: มีอาการแสบยอดอกค่ะแต่ว่าไม่
2: ขึ้นบางครั้งก็ขึ้นมาถึงคอนะฮะเรอเปรี้ยวมีไหมครับ
0: ไม่มีค่ะ
2: แต่ไม่มีกลืนลำบากกลืนติดใช่ไหม
0: มีกลืนของเหลวติดคอบางครั้ง
2: บางครั้งขึ้นไส้อาเจียนมีไหมครับ
0: ไม่มีค
2: ่
0: ะ
2: ไม่มีปวดท้องนี่มันปวดทั่วๆไปเลยป่ะครับ
0: ปวดช่วงกลางท้อง
2: กลางท้องแถวๆลิ้นปี่ด้วยป่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ไม่มีปัญหาเรื่องท้องผูกท้องเสีย
0: ไม่มีค่ะ
2: นะครับถ่ายปกติน้ำหนักไม่ลดไม่มีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งกระเพาะหรือมะเร็งตับนะ
0: ไม่มีค่ะ
2: โรคประจำตัวไม่มีใช่ไหมครับ
0: เป็นความดัน
2: มีความดันสูงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีประวัติเรื่องของการกินยาแก้ปวดก็ต้องระวังก็อาจจะทำให้มีอาการปวดท้องได
1: ้ครับ
2: แต่ถ้าเกิดเป็นมา10 ปีผมคิดว่าคงไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาแก้ปวดแต่ยกเว้นถ้าเกิดคุณพี่ต้องลองไปดูว่ามีถ้าเกิดมียาพวกปวดข้อปวดหลังอะไรพวกนี้อาจจะไปทำให้เกิดอาการได้แต่ต้องไปดูในรายละเอียดของยาอีกทีหนึ่งอันนั้นนะครับ
1: คุณหมอครับแล้วอย่างคุณพี่เขาเป็นมา10 ปีเนี่ยถ้าคนทั่วไปเขาจะรู้ตัวเองได้ยังไงครับว่าเขาเป็นแบบคุณพี่แบบฉันเป็นโรคนี้แล้วเพราะว่าอาการที่คุณหมอบอกมาแน่นจุกเสียดมันปกติ
2: ถึงแม้กลุ่มที่มีอาการแบบนี้เนี่ยก็ต้องถามอาการเตือนเหมือนกันทุกโรคนะฮะว่าไม่มีอาการปวดท้องแบบรุนแรงมากไม่มีอาเจียนเป็นเลือดไม่มีอาการถ่ายดำไม่มีน้ำหนักลดไม่มีการคำก้อนได้ในช่องท้องนะฮะถ้าเกิดไม่มีอาการแบบนี้หรือไม่มีบัตรในครอบครัวที่ว่ามีเกี่ยวข้องกับเรื่องของมะเร็งทางเดินอาหารเนี่ยนะครับผมว่าถ้าอย่างนี้ก็ยังอาจจะพอสบายใจได้แต่ถ้าเกิดมีอาการเตือนสัญญาณเตือนอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนมาเนี่ยไม่ได้อันนี้ต้องตรวจค้นเพิ่มเติ
1: ม
2: เช่นอาจจะต้องส่องกล้องหรือในบางรายจะต้องทำอัลตราซาวด์ในบางรายจะต้องเจาะเลือดเพิ่มเติมดูคือในกลุ่มโรคกระเพาะอาหารกลุ่มที่ไม่มีแผลเนี่ยฮะคือกลุ่มเนี้ยส่วนใหญ่เราจะแบ่งเป็น2 ส่วนใหญ่ๆคือกลุ่มนึงที่มีอาการลักษณะเหมือนกับปวดแสบท้องนะครับอีกกลุ่มนึงก็มีลักษณะอืดแน่นกินอะไรแล้วมันเลือดไม่ย่
1: อ
2: ยจุกเสียดแน่นอืดท้องเฟ้อเลอเหม็นเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยทำนองแบบนี้นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องไม่มีอาการเกี่ยวกับเรื่องการขับถ่ายไม่มีอาการของกรดไหลย้อนที่เมื่อกี้ผมเรียน
1: อ๋อแสดงว่าอาการหลักๆของคนปวดท้องเนี่ยจะแบ่ง2 อย่างมีแผลในกระเพาะกับไม่มี
2: ถ้าเกิดกลุ่มนี้เวลาเราเอามาสืบค้นเพิ่มเติมเช่นส่องกล้องหรือทำอัลตราซาวด์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเจอว่าไม่มีอะไรผิดปกติชัดเจนกระเพาะอาจจะมีอักเสบแดงๆนิดหน่อยประมาณสัก 20% อาจจะเกิดว่ามีแผลในกระเพาะที่เหลือก็จะเป็นมีกรดไหลย้อนได้มีเรื่องของตัวนิ่วในถุงน้ำดีได้มีเรื่องของมะเร็งเกี่ยวกับชนิดต่างๆได้ซึ่งจะเจอน้อยลงละแต่ส่วนใหญ่เนี่ย 60-70% เนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่เจออะไรผิดปกติชัดเจน
1: แสดงว่าอาการปวดท้องแต่ละแบบมัน
2: ไม่ต้องปวดตรงแถวๆลิ้นปี่นะฮะจะไม่ปวดต่ำกว่าสะดือไม่ปวดตรงเหนือหัวเหน่าอะไรอย่างงี้ไม่ใช่
1: ผมถามคุณหมออาการปวดท้องเนี่ยคำว่าปวดท้องมันมีตำแหน่งหลายที่บนท้องมันบอกอะไรบ้าง
2: ตรงนี้ตั้งแต่สะดือขึ้นมาจนถึงลิ้นปี่เนี่ยอ
1: ัน
2: เนี้ยถือว่าอาการจะเข้าได้กับโรคนี้ซึ่งลักษณะปวดก็จะเป็นปวดแบบตื้อๆก็ได้ปวดแน่นๆก็ได้แต่บางคนก็อาจจะบอกปวดบีบเป็นพักๆก็ได้บางคนอาจจะมีปวดร้าวไปด้านหลังก็มีแต่ถ้าเกิดมีร้าวไปด้านหลังเราก็ต้องระวังว่าไม่ได้มีก้อนหรือมีเรื่องของนิ่วในถุงน้ำดีอะไรเงี้ยนะฮะที่อาจจะทำให้ปวดร้าวไปด้านหลังหรือแผลในลำไส้เล็กส่วนต้นหรือแผลในกระเพาะที่อยู่ด้านหลังๆอะไรเงี้ยก็อาจจะมีปวดร้าวไปด้านหลังเหมือนกัน
1: แสดงว่าตำแหน่งแต่ละตำแหน่งมันไม่เหมือนกัน
2: แล้วก็เราก็อาจจะต้องถาม
1: คุณที่ใช้โรคคนละแบบ
2: เช่นมีอาการร่วมอื่นหรือเปล่าเช่นถ้ามีไข้หรือเปล่านะฮะมีเรื่องของอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนนะฮะ

0: กินข้าวแล้วเป็นยังไงบ้างกินแล้วอาจจะดีขึ้นแย่ลงน้ำหนักลดหรือเปล่ามีอาการอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องมีเหงื่อแตกมีอะไรเกี่ยวข้องหรือเปล่าหรือมีการหน้าแดงนะครับนะฮะคือของคุณพี่เนี่ยน่าจะมีเรื่องของโรคกระเพาะอาหารกลุ่มที่ไม่มีแผลนะฮะร่วมกับอาจจะมีเรื่องของกรดไหลย้อนบางส่วน
1: มันจะอาการ
0: เขาเรียกว่ามันคาบเกี่ยวกันได
1: ้
0: แต่ขึ้นอยู่อาการนำเป็นอาการอะไรเป็นอาการ
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดอาการที่ป่วยจากการเจ็บแผลมีแผลในกระเพาะเนี่ยมันยังรู้จักตัวเองวินิจฉัยตัวเองได้ง่ายกว่าอาการที่แบบเกิดจาก
0: มันก็ต้องแล้วแต่ว่าเป็นแผลในกระเพาะหรือแผลในลำไส้เล็กนะฮะเพราะถ้าเกิดอันนี้มันก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเกิดเราสงสัยหรือสันนิษฐานตรวจคนไข้เนี่ยมีคนไข้มีร่างกายมีซีดแล้วก็มีหวัดถ่ายดำเป็นบางครั้งร่วมกับมีกินยาปวดข้อปวดเข่านะฮะหรือยาในกลุ่มที่มันอาจจะมีรบกวนกระเพาะเนี่ยเราก็อาจจะต้องเอาไปสืบค้นเพิ่มเติมเช่นอาจจะส่องกล้องดูจ่อเจาะเลือดตรวจอะไรเงี้ย
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องมาหาคุณหมอดีกว่า
0: ก็ถ้าเกิดในรายที่ไม่แน่ใจในรายนึงอย่างนั้นก็อาจจะมีความจำเป็น
1: ขอย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้คุณหมอบอกว่าอาการของมีแก๊สในกระเพาะอาหารมากจนเกินไปเราจะรู้ได้ไงครับว่าตอนนี้แหมกับแก๊สมันเยอะซะเหลือเกินบางคนเนี่ยชอบเลอมากบางคนเลอน้อยทานข้าวหน่อยเลอนี่ถือว่ามีแก๊สเยอะไหมฮะ
0: คือไอ้เรื่องแก๊สในท้องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่พูดยากนะฮะแต่คนไข้จะสังเกตเลยบอกโอ้คุณหมอบางทีเนี่ยท้องมันอืดมันป่องใหญ่เลยแต่ตอนเช้าๆบางทีมันแฟบละ
1: ทำไมฮะ
0: ก็คือกลุ่มนี้มันก็แสดงว่าส่วนใหญ่มันต้องเป็นลมแต่ลมเนี่ยมันส่วนใหญ่ลมเนี่ยมัน 70-80% มันได้มาจากภายนอกการพูดการคุยการกินอาหารบางอย่างอาจจะผลิตแก๊สได้เยอะแล้วก็บางส่วนก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการบีบตัวของตัวลำไส้กับตัวกระเพาะแต่บางมีเหมือนกันคนไข้ใน ICU หรือคนไข้ที่นอนโรงพยาบาลที่ต้องใส่ท่อหายใจบางทีกลืนลมเข้าไปตลอดก็อาจจะทำให้มีท้องอืดท้องมีลมในท้องได
1: ้บางคนอาการท้องผูกมันร่วมด้วยไหมครับคุณหมอทานเข้าไปปั๊บเนี่ยมันร่วมขอโทษนะครับมันไม่ผายลมเลยอ่ะ
0: ก็คืออย่างที่ผมเรียนนะฮะโรคในกลุ่มนี้อาจจะพบร่วมกับภาวะลำไส้แปรปรวนหรือลักษณะของโรคท้องผูกได้อันนี้ก็ไม่แปลก
1: นะฮะอ่ะถ้าอย่างนั้นคุณพี่ท่านนี้เราควรจะรักษายังไงครับคุณหมอขั้นตอนในการ
0: เดี๋ยวก็ผมก็คือตรวจร่างกายดูถ้าไม่มีอะไรนะครับนะฮะก็ดูแล้วประวัติ10ปีถ้าเกิดเนื่องจากว่าถ้ามันไม่มีสัญญาณเตือนอันตรายอย่างอื่นผมอาจจะไม่ได้สืบค้นเพิ่มเติมอาจจะลองให้ยาไปทานดูก่อน
1: ครับ
0: นะครับซึ่งยาในกลุ่มนี้ก็อาจจะมีทั้งยาลดการหลั่งกรดนะฮะอาจจะมียาเพิ่มการบีบตัวของตัวลำไส้นะครับนะแล้วก็ดูว่าผลตอบสนองเป็นยังไงบ้างแล้วก็ปรับยากัน
1: ร่างกายของคนแต่ละคนเนี่ยสมมติว่าทานต้มยำชามเดียวกันเนี่ยนะฮะการหลั่งกรดเพื่อที่จะมาย่อยต้มยำชาม
0: ไม่เกี่ยวกับตักก่อนตักหลังนะฮะ
1: ไม่เกี่ยวแต่ละคนเนี่ยมันส่งผลต่อน้ำย่อยแต่ละคนมันไม่เท่ากันถูกไหมฮะมันส่งผลต่อแก๊สที่เกิดขึ้นในกระเพาะแต่ละคนแตกต่างกันไหมครับ
0: ไอ้แก๊สที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ที่ผมเรียนเนี่ยมันส่วนใหญ่มันได้มาจากภายนอกนะฮะอาหารบางอย่างเนี่ยมันอาจจะทำผลิตแก๊สได้เยอะเช่นอาหารกลุ่มตระกูลฝักทั้งหมดนะฮะ
1: ถั่ว
0: กระถินสตอผักกระเฉดกระหล่ำปีบรอกโคลีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะผลิตแก๊สได้เยอะหรือแม้กระทั่งน้ำดื่มบางอย่างก็อาจจะมีผลได้เหมือนกันอย่างน้ำอัดลมมันก็อาจจะมีแก๊สนะฮะได้เยอะหรือว่ามันมีคาเฟอีนผสมอยู่ด้วยก็บางคนก็เซนซิทีฟหมายว่าไวต่อสารอาหารบางอย่างคาเฟอีนหรือว่าเรื่องของบางคนเนี่ยอาจจะไวต่อพวกน้ำที่มันมีรสจัดก็ได้พวกรสส้มหรือเปรี้ยวนะฮะอย่างเช่นน้ำมะนาวหรือน้ำส้มบางคนก็มี
1: พอทานปั๊บก็จะเกิดแก๊ส
0: คือมันก็ไม่เกิดแก๊สบางทีมันจะไปรบกวนแต่ว่าบางอย่างอย่างน้ำมะลงก็อาจจะมีแก๊สที่อาจจะมาเข้ามาเสริมตามคือคนบางคนเนี่ยพอมีแก๊สเพิ่มไปนิดเดียวก็อาจจะไวละเพราะนั้นเราก็ต้องปรับดูแหละครับพูดถึงว่าพฤติกรรมการกินของคนไข้เนี่ยสำคัญเวลาเราทานอาหารบางอย่างหรือบางชนิดแล้วมันเกิดอาการเนี่ยถ้าง่ายสุดกับปั้นทุบดินก็ต้องบอกพยายามหลีกเลี่ยงหรือพยายามทานอาหารปริมาณอย่างนั้นน้อยลง มีทั้งสองแบบในปัจจุบันคือหลีกเลี่ยงไปเลยหรือพยายามสู้กับมันฮะโดยพยายามไต่ระดับการกินอาหารที่เราแพ้เนี่ยขึ้นไปแต่ถ้าเกิดคนที่มีภูมิแพ้แบบรุนแรงนั้นก็คงไม่แนะนำ
1: สังเกตตัวเองไหมว่าเราก่อนหน้านี้เราทานอะไรแล้วมันเกิดอาการแน่นจุกเสียขึ้นมาเลย
0: เช่นอาหารบางอย่างอาจจะมีการ
2: สมมติบางท่าทานคือเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดนะฮะบางทีเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดแล้วก็มันอาจจะเป็นได
1: ้อ๋อย่อยยากพอย่อยยากเสร็จปุ๊บแก๊สมันก็อยู่ในนี้นานใช่ไหมฮะ
0: มีผลไหมฮะก็คือถ้าเกิดมันมีปัญหาเรื่องท้องผูกด้วยเพราะเมื่อกี้ถ้าเกิดมีด้วยเนี่ยบางทีก็อาจจะมีบางส่วนอาการที่มันมีลมในท้องเนี่ยบางทีมันไม่ได้เป็นแบบตรงไปตรงมาแบบคณิตศาสตร์นะฮะบางทีมันมีรายละเอียดเยอะ
1: อ
0: ันนี้ต้องดูเป็นรายๆไป
1: นะฮะถ้าอย่างนั้นคุณพี่ท่านนี้ต้องรักษาด้วยทานยาก่อน
0: เดี๋ยวผมก็ลองให้ปรับยาดูนะครับปรับพฤติกรรมดูนิดนึงว่ามันมีอะไรหรือเปล่า
1: คนไข้บางคนเก็บอาการมานานเป็น10ปีโดยที่ไม่มาพบคุณหมอมันส่งผลเสียยังไงไหมฮะมัน
0: ก็ผมว่าอันนี้กลุ่มนี้มันก็อาจจะไปรบกวนคุณภาพชีวิตมากกว่ามีคนไข้เนี่ยคือก็รู้สึกว่าอาการมันก็กวนใจแต่ว่ามันไม่ได้กวนใจมากจนถึงขนาดว่าต้องไปพบแพทย์นะแล้วบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ขี้เกรงใจแพทย์บางทีก็ถ้ายังไม่ได้เป็นหนักหนาสาหัสฉันยังไม่ไปดีกว่าก็บางทีซื้อยาทานเองแล้วก็ยาบ้านเราเนี่ยมันหาซื้อตามท้องตลาดได้ง่าย
1: ครับ
0: ซื้อแล้วก็เขาก็มาทานยาดูแล้วมันดูว่าเป็นยังไงบ้างบางทีถ้า

0: ดูเขาพอทนไหวเขาบางทีก็ยังไม่มาแต่ถ้าเกิดเขามีอาการสัญญาณเตือนอย่างที่ผมเรียนนะถ้ามีถ่ายเป็นเลือดมาแน่นอนถ้าเกิดสังคมมีการรับรู้ในเรื่องของรายละเอียดเรื่องโรคมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้คนไข้เนี่ยเข้าใจในตัวโรคแล้วก็อาจจะสามารถประพฤติปฏิบัติตัวแล้วก็มีแนวทางในการที่จะมาพบแพทย์ได้ถูกต้องมากขึ้น
1: นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็คุณพี่นะครับที่มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโรคภัยเกี่ยวกับโรคกระเพาะนะครับขอบพระคุณครับคุณหมอขอบพระคุณครับคุณพี่ครับ
2: วันนี้มาพบแพทย์ก็ด้วยสาเหตุที่ว่าหลังคลอดมา3เดือนนะคะผมร่วงค่อนข้างเยอะเลยอะค่ะแล้วก็ยังหาสาเหตุไม่เจอทั้งที่ใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรอะค่ะก็ทำไมถึงผมร่วงอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลายๆคนก็เริ่มทักอะค่ะว่าผมบางขึ้นมีเกิดอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะมาขอปรึกษาคุณหมอหน่อยอะค่ะว่าเป็นยังไงบ้างแบบมันมีสาเหตุอะไรบ้าง
3: มีปัญหาเรื่องคือผมคือร่วงเยอะหรือยังไงครับ
2: คือช่วงนี้ลักษณะแบบว่าคือสังเกตเห็นตัวเองว่ารู้สึกว่าผมมันร่วงเยอะมากเลยอะค่ะแบบว่าในห้องนอนนี่คือแบบว่ากวาดแล้วเจอแต่เส้นผมจากก่อนหน้านี้แบบมันไม่เคยเป็นมาก่อนก็เลยแบบเริ่มกังวลเจอมากขึ้นเหมือนกันค่ะ
4: ทีนี้นอกจากอาการผมร่วงแล้วอะค่ะยังมีอาการอะไรที่บนหนังศีรษะอีกไหมคะเช่นอาการเจ็บคันมีรังแคหรือว่ามีอาการอะไรที่เราสึกผิดปกติบนหนังศีรษะไหมคะ
2: ไม่มีเลยนะคะคือไม่ได้รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงว่าคันหรือเจ็บอะไร คือสังเกตเห็นจริงๆก็คือรู้สึกว่ามันร่วงมากขึ้นเฉยๆอะค่ะนอกนั้นก็ปกติ
4: แล้วก็ก่อนหน้าเนี่ยค่ะนอกจากเรื่องคลอดบุตรแล้วอะค่ะมีความเจ็บป่วยอะไรอย่างอื่นไหมคะมีไม่สบายนอนโรงพยาบาล
2: ไม่นะคะคือแบบว่าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรอะค่ะ
4: มีอาการใจสั่นมือสั่นกินจุน้ำหนักลดหรืออะไรเงี้ยไหมคะเหมือนโรคที่แบบเขาพูดกันเป็นไทรอยด์เป็นอะไรค่ะเรารู้สึกว่าเรามีอาการอะไรแปลกๆในร่างกายเราไหมคะ
2: อ๋อไม่ค่ะตอนท้องก็เช็คก็ไม่มีอะไรนะคะ
4: อาการปกติดีตลอดนะคะเรื่องโรคประจำตัวนะคะที่บางโรคเนี่ยอาจจะทำให้ผมร่วงได้อย่างไทรอยด์เงี้ยไม่มีอย่างโรคอื่นที่อาจจะต้องถามก็จะเป็นโรคกลุ่มแพ้ภูมิตัวเองแพ้แดดอะไรเงี้ยนะคะมีไหมคะผื่นแพ้แดดเวลาโดนแดดมีผื่นเหมือนผีเสื้ออยู่บนหน้ารูปผีเสื้อบนหน้าหรือว่าอาการปวดข้อเรื้อรังอะไรเงี้ย
2: ไม่มีค่ะแต่ว่าออกแดดได้ตามปกติ
4: ช่วงนี้มีซื้อยาซื้ออาหารเสริมอะไรมาทานไหมคะ
2: ไม่นะคะแบบว่ามีแต่กินอาหารให้ครบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: นอกจากนั้นนะคะก็คืออาการทางหนังศีรษะไม่มีอะไรเนาะเดี๋ยวเราลองมาตรวจหนังศีรษะกันก่อนนิดนึงนะคะว่านอกจากผมร่วงค่ะก็คือถ้าเป็นภาวะผมร่วงหลังคลอดเนี่ยปกติผมร่วงก็จะร่วงธรรมดาโดยที่ไม่มีหนังศีรษะเปลี่ยนแปลงนะคะแต่เดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะว่า
3: เพื่อนเช็คได้
4: ค่ะว่านอกจากผมร่วงที่เป็นร่วงหลังคลอดธรรมดาแล้วเนี่ยยังมีผมภาวะอื่นๆหรือเปล่าเช่นหนังศีรษะอักเสบรังแคหรืออะไรที่กระตุ้นให้ผมร่วงนะคะนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะต้องตรวจหนังศีรษะว่ามีอาการที่เป็นผมร่วงเฉพาะบางโรคหรือเปล่าเช่นผมร่วงเป็นหย่อมนะคะหรือว่ามีอาการผมร่วงแบบเป็นแผลเป็นซึ่งอาจจะเกี่ยวกับโรคอื่นๆอีกนะคะฉะนั้นเรื่องผมร่วงเนี่ยคืออาจจะฟังดูเหมือนแบบเอ๊ะผมร่วงธรรมดาคิดไปเองหรืออะไรหรือเปล่าแต่ว่ามันก็มีโรคในร่างกายที่ซ่อนอยู่เยอะค่ะซึ่งเราก็คงจะต้องตรวจให้ละเอียดหนังศีรษะก็ปกติดีนะคะค่ะแล้วหลังจากที่เราตรวจหนังศีรษะโดยละเอียดแล้วนะคะว่าไม่มีโรคไม่มีภาวะที่ผิดปกตินะคะเราก็จะทำการพูลเทสนะคะก็คือดึงผมว่ามีภาวะที่ผมอ่อนแอหรือว่าที่จะหลุดติดมือออกมาหรือเปล่านะคะของคนไข้นะคะก็พบว่าเป็นน่าจะเป็นระดับน้อยนะคะก็คือดึงแล้วก็ไม่มีผมร่วงติดมือมานะคะอันนี้น่าจะหลังคลอดมาสักระยะหนึ่งใช่ไหมคะ
2: หลังคลอดมาได้ประมาณสัก3เดือนค
4: ่ะก็พอดีค่ะเป็นช่วงที่ผมจะร่วงได้พอดีค่ะหลังคลอดประมาณ 2-3 เดือนนะคะสำหรับคนไข้นะคะหมอว่ายังไม่ต้องทำอะไรอะค่ะอาจจะกินอาหารให้ครบนะคะ5หมู่แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอแต่ช่วงนี้อาจจะยากนิดนึงในช่วงเลี้ยงลูกแต่ว่าแต่ถ้าเป็นน้อยอย่างเงี้ยค่ะผมอาจจะขึ้นเองได้ค่ะคือรอเวลาแต่ถ้าเกิดในคนที่เป็นมากกว่านี้นะคะหมออาจจะสั่งพวก

0: วิตามินหรือว่ายาทากระตุ้นรากผมไปให้ทาด้วยค่ะแต่ว่าอาจจะต้องรอหลังให้นมบุตรถ้าเป็นเยอะๆก็คือรอจนหลังให้นมบุตรค่ะหลังจากหยุดให้นมบุตรอะค่ะเราก็จะมียาทาในกลุ่มทากระตุ้นรากผมหรืออะไรเงี้ยค่ะให้ทาอีกทีนึงค่ะเพราะว่าถ้าเกิดให้นมบุตรอยู่ก็คือยังไม่แนะนำให้ใช้ยากลุ่มนี้ค่ะคิดว่าการพักผ่อนแล้วก็รอร่างกายให้ฟื้นฟูตามธรรมชาติเนี่ยค่ะผมก็จะขึ้นใหม่ได้เองค่ะทีนี้คิดว่ารอหลังช่วงให้นมบุตรเสร็จแล้วอาจจะนัดกลับมาตรวจอีกครั้งนึงค่ะว่าจะให้ยาอะไรกลับไปทา
1: บางทีถ้าเกิดผู้ชายแหละครับแล้วก็ต้องผู้ชายผู้หญิงเองผมร่วงเท่าไหร่เหรอถึงจะต้องเริ่มความกังวลแล้วครับ
0: ค่ะถ้าเป็นปริมาณเส้นผมเนี่ยก็จะตัดที่100เส้นต่อวันนะคะแต่ว่าคือตัวเลขเนี้ยมันก็ไม่ได้เป็นตัวเลขตายตัวนะคะเอาจริงๆแล้วเราคงจะต้องมาดูอาการมากกว่าไม่ว่าจะเป็นอาการเจ็บหนังศีรษะมีแดงมีบวมมีคันมีผื่นเป็นขุยหรือว่ามีอาการอย่างอื่นผิดปกติเช่นผมร่วงเป็นหย่อมนะคะคือร่วงเป็นดวงๆเลยซึ่งคนไข้ก็เป็นเยอะเหมือนกันหรือว่าร่วงแล้วมีแผลเป็นคือร่วงแล้วมันไม่ขึ้นเลยนะคะถ้าเกิดมีอาการแบบนี้ค่ะหรือว่าอาการที่เป็นอาการทางร่างกายอย่างอื่นที่ผิดปกตินะคะอาจจะต้องมาตรวจละเอียดแต่ว่าเดี๋ยวจะลองยกตัวอย่างคร่าวๆให้ดูนะคะอย่างเช่นโรคกลุ่มนี้ค่ะถ้าเกิดเป็น
1: ผมร่วงแบบไม่มีแผลที่หนังศีรษะ
0: แปลว่าอะไรก็คือแปลว่าผมร่วงแล้วมีโอกาสผมขึ้นมาปกตินะคะเราก็จะเห็นว่าอันนี้ค่ะก็ยังมีรูขุมขนอยู่นะคะซึ่งผมร่วงแบบนี้ก็คือจะทำให้เวลาผมมันขึ้นมาใหม่ก็จะเต็มได้เหมือนเดิมนะคะก็จะไม่มีแผลเป็นแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นโรคผมร่วงเป็นหย่อมอย่างที่บอกไปนะคะหรือว่าผมร่วงจากการดึงรั้งบางคนดารานักแสดงหรือว่าคนที่รัดผมในทรงเดิมทุกวันแบบดึงไปข้างหลังเยอะๆค่ะ
1: กลุ่ม
0: น
1: ี้
0: ใช่ค่ะบางคนผมก็จะเถอะขึ้นเรื่อยๆนะคะกลุ่มนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มที่ผมร่วงจากการดึงร
1: ั้
0: ง
1: ไม่มีแผล
0: ค่ะแล้วก็กลุ่มที่อาจจะเป็นเชื้อราบนหนังศีรษะนะคะแล้วก็อันนี้เรียกว่าโรคเทโลเจนเอฟลูเวียมหรือว่าเป็นผมร่วงจากความเจ็บปวดในร่างกายนะคะหรือภาวะร่างกายที่มันผิดปกติก็คือของคนไข้ที่เป็นหลังคลอดก็จะจัดอยู่ในกลุ่มนี้นะคะไม่ต้องกังวลนะคะผมมันจะขึ้นมา
2: ได้
0: เหมือนเดิมค่ะก็คือจะไม่ได้ทิ้งว่าเป็นหย่อมผมร่วงอะไรไว้นะคะนอกจากนั้นอันนี้จะเป็นอีกกลุ่มนึงแล้วค่ะ
1: แบบมีแผลแล้ว
0: ค่ะแบบมีแผลละซึ่งถ้าเรามีเห็นว่าหนังศีรษะเรามีแผลหรือมีอะไรผิดปกติแบบนี้เราคงจะต้องรีบมาหาแพทย์นะคะก็คืออันนี้จะดูเหมือนเราเหมือนเป็นแผลหกล้มแล้วเวลาขึ้นมามันก็จะเป็นเลี่ยนๆไปเลยเนื้อมันก็จะผิดปกตินะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบมีแผลเป็นซึ่งกลุ่มถ้าเรามารักษาไม่ทันก็จะผมก็จะเป็นแผลเป็นไปเลยก็คือว่าเส้นผมไม่สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้แล้วแต่ว่าเราสามารถใช้วิธีการผ่าตัดย้ายเซลล์รากผมไปปลูกเพื่อตกแต่งแผลเป็นได้ค่ะ
1: ได้นะครับ
0: ค่ะใช่ค่ะในโรคกลุ่มนี้ค่ะจะเป็นโรคที่ค่อนข้างจะต้องมาตรวจร่างกายอย่างละเอียดนะคะเพราะว่าแต่ละโรคเนี่ยก็จะมีลักษณะจำเพาะค่ะซึ่งอาจจะต้องดูโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะค่ะซึ่งแต่ว่าโรคเหล่านี้ค่ะถ้าเกิดเรารักษาเร็วบางโรคที่มันเกิดจากการอักเสบหรือว่าการติดเชื้อถ้าเรารักษาเร็วเราอาจจะป้องกันไม่ให้เขาเป็นแผลเป็นถาวรได้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นแผลเป็นถาวรไปแล้วเราก็จะมีการตรวจดูนะคะว่าถ้าเกิดโรคสงบหรือว่าโรคหายแล้วนะคะแล้วเป็นแผลเป็นอย่างเดียวเราอาจจะมีการผ่าตัดย้ายเซลล์รากผมก็คือสิริราชนะคะตอนนี้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของเราก็จะเป็นการใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดช่วยผ่าตัดนะคะหุ่นยนต์ผ่าตัดปลูกถ่ายก็คือจะมีลักษณะเหมือนแขนกลนะคะแต่ว่าแขนกลตัวนี้จะมีกล้องค่ะซึ่งทำให้เวลาที่เราจะย้ายเซลล์รากผมจากท้ายทอยมาปลูกที่บริเวณเป็นแผลเป็นหรือว่าย้ายมาปลูกที่บริเวณด้านหน้าค่ะตัวหุ่นยนต์กับกล้องตัวนี้ค่ะจะทำงานประสานการมองไปที่รากผมก็คือเป็นกำลังขยายสูงทำให้การค่ะตัดแต่ละเส้นเนี่ยเจาะเข้าไปเนี่ยทำให้ความผิดพลาดต่ำมากนะคะ
1: น้อยกว่ามนุษย์คือเรียกว่าแม่นยำกว่ามนุษย์
0: ทำใช่ค่ะแล้วก็มนุษย์ถ้าเกิดทำนานๆหรืออะไรค่ะอาจจะมีความล้าความทำให้มันเที่ยงตรงน้อยลงแต่หุ่นยนต์เนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้แล้วก็ความเร็วก็จะมากกว่ามนุษย์นะคะตรงนี้ก็คือคนไข้ก็จะเจ็บตัวน้อยกว่าใช้ระยะเวลาสั้นกว่าผลแทรกซ้อนจากการผ่าตัดอะไรนะคะก็จะดีน้อยลงค่ะ

0: คยมีอาการแบบนี้ใช่หรือไม่ปัสสาวะแล้วแสบปัสสาวะขัดปัสสาวะบ่อย
1: ความรุนแรงของกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับอาจจะทำให้การทำงานของกระเพาะปัสสาวะเสียไปหรือในบางรายอาจจะส่งผลไปทำให้เกิดการทำงานของไตผิดปกติได้ครับสาเหตุของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มต้นอันที่หนึ่งคือตัวน้ำปัสสาวะเองอาจจะมีสารเคมีที่รบกวนทำให้เกิดการอักเสบยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดบางกลุ่มเช่นเคตามีนอันที่สองคือกระเพาะอักเสบอาจจะเกิดจากความผิดปกติในกระเพาะปัสสาวะเช่นผู้ป่วยบางรายมีนิ่วมีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่มีความผิดปกติในการทำงานของหูรูดก็เช่นผู้ป่วยที่กระเพาะปัสสาวะไม่สามารถบีบตัวได้ตามปกติหรือหูรูดมีความแน่นมากกว่าปกติครับ

0: ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีกระเพาะปัสสาวะอักเสบจะมีอาการปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยปวดปัสสาวะแล้วต้องรีบวิ่งหาห้องน้ำแล้วในบางรายก็อาจจะกั้นปัสสาวะไม่อยู่ครับเบื้องต้นเวลาผู้ป่วยมีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบเราจะมีการซักถามอาการร่วมอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะครั้งที่แล้วมาหาผมด้วยอาการอะไรนะครับ
1: ฉี่บ่อย
0: ครั้งที่แล้วปัสสาวะบ่อยแล้วมีอาการอะไรอีกนะครับ
1: ม
0: ีแค่ฉี่บ่อยนะครั้งที่แล้วบอกผมด้วยว่ากั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่
2: ปัญหาหลักๆคือผู้ป่วยเขากั้นปัสสาวะไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้เราจะต้องหาดูว่ามีสาเหตุมาจากการอักเสบในกระเพาะปัสสาวะด้วยหรือเปล่าซึ่งเป็นสาเหตุที่เราสามารถแก้ไขได้เบื้องต้นและแก้ไขได้ง่ายหลังจากที่ผู้ป่วยทานยาปฏิชีวนะนะครับตามเชื้อที่ขึ้นจากน้ำปัสสาวะอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้ของผู้ป่วยควรจะดีขึ้นหรือหายไปหลังจากที่เราพยายามกำจัดเชื้อโรคแล้วพบว่ายังไม่ตอบสนองต่อการรักษาหลักการอย่างแรกคือเรามักจะต้องส่งน้ำปัสสาวะไปเพาะเชื้อเพื่อจะดูว่าตอบสนองต่อยาที่เราให้หรือเปล่าอันที่สองเราจะเริ่มมองหาว่ามีความผิดปกติอื่นๆในการทำงานหรือทางกายภาพของทางเดินปัสสาวะไหมยิ่งผู้ป่วยว่ามีประวัติเคยเป็นซ้ำๆแต่ไม่ได้รับการตรวจรักษาเราควรจะยิ่งหาสาเหตุ
0: คราวนี้เบื้องต้นของการตรวจหาสาเหตุอย่างง่ายที่สุดเราอาจจะทำอัลตราซาวด์ดูว่าไตคุณป้ามีความผิดปกติไหมดูว่ากระเพาะปัสสาวะของคุณป้ามีความผิดปกติไหมนะครับอันนี้เป็นวิธีการตรวจเบื้องต้นที่ง่ายแล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่ค่อยมีความเสี่ยงอะไรปัญหาที่เราพบบ่อยในผู้สูงอายุที่เกิดอาการแบบนี้มักจะเกิดจากปัสสาวะมันออกมาไม่หมดมันก็เลยเกิดภาวะอักเสบติดเชื้อได้บ่อยๆแล้วก็เลยกั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วย

โดยส่วนใหญ่กระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับมักจะได้รับการรักษาเบื้องต้นจากที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหลังจากที่ผู้ป่วยหายดีแล้วนะครับไม่เกิดอาการซ้ำแสดงว่าการรักษานั้นประสบความสำเร็จแต่เมื่อไรก็ตามที่ผู้ป่วยเกิดอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบซ้ำอาจจะไม่ใช่กระเพาะปัสสาวะอักเสบธรรมดาแล้วนะครับในบางรายยิ่งผู้สูงอายุอาจจะเกี่ยวเนื่องกับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้ซึ่งอันตรายถึงชีวิตนะครับหากไม่ได้รับการรักษาแต่เบื้องต้น

0: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
1: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ
2: เอ๊ะโรคนี้เป็นกับเด็กได้ด้วยเหรอโรคมะเร็งเนี่ยนะโรคนี้มองว่าใครเป็นก็คือไม่รอดตามความนะคะว่าเขาจะไม่อยู่กับเราแล้ว
3: ตอนที่พอทราบว่าน้องเป็นโรคมะเร็งเม็ดขาวอะค่ะไม่คิดอะค่ะว่าจะมีสิ่งที่จะทำให้ลูกเราหายจากก่อนหน้านี้เราคิดแค่ว่าให้น้องเขามีชีวิตวันต่อวันเหมือนจะมีชีวิตไม่นานก็กลายเป็นเด็กที่มีอนาคตแล้วอยู่ในอ้อมกอดเราได้ยาวนานขึ้นเพราะว่าเขามาร่วมโครงการปลูกถ่ายไขกระดูกค่ะ
4: สำหรับเรื่องของการปลูกถ่ายไขกระดูกนะครับที่คณะแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้ทำการวิจัยชิ้นหนึ่งก็คือการใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ไม่ตรงกันก็คือจากลูกเนี่ยที่ไม่มีพี่น้องหรือมีพี่น้องแต่ไม่ตรงกันหาจาชาติไม่เจอเราก็มาใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากพ่อหรือแม่ซึ่งลูกทุกคนเนี่ยไม่มีโอกาสเลยที่เนื้อเยื่อจะตรงกับพ่อกับแม่เพราะว่าลูกทุกคนเนี่ยที่ผลเนื้อเยื่อหรือ HLAครึ่งหนึ่งจะเหมือนพ่อครึ่งหนึ่งจะเหมือนแม่ในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทำสำเร็จคือใช้ไขกระดูกหรือสเต็มเซลล์ที่ไม่ตรงกันจากพ่อหรือแม่มาทำการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวโรคซีพันธุกรรมทารัสซีเมียไขกระดูกฝ่อหรือพันธุกรรมอื่นสำเร็จซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ทำประมาณเกือบ100กว่ารายด้วยกันโอกาสหายขาดจากโรคทุกโรคก็มีมากกว่า 80-90% ด้วยกันทีเดียวนะคร
3: ับ ตอนนี้น้องเขาก็หายแล้วค่ะก็คือไปตรวจเลือดผลเลือดทุกอย่างดีเหมือนเด็กปกติรู้สึกว่าเป็นการที่ดีมากเลยค่ะที่มีโครงการนี้เหมือนเป็นปาฏิหาริย์จากลูกเราป่วยเข้าโรงพยาบาลบ่อยตอนนี้เขาก็มาเข้าโรงเรียนเริ่มมีอนาคตเหมือนเด็กคนอื่นแล้วค่ะ
2: พอมีโครงการนี้ขึ้นมาคุณแม่บอกว่าคุณแม่ได้โอกาสแล้วก็น้องก็มีโอกาสที่ได้มีโอกาสได้ต่อชีวิตของเขา
5: คุณหมอให้การรักษาแล้วก็คุณหมอดูแลหนูมาค่ะคุณหมอใจดีหนูรักคุณหมอนะคะ
4: ผมมั่นใจว่าในอนาคตเนี่ยเราก็จะรักษาคนไข้ได้เกือบ 100% โดยการหาไขกระดูกหรือเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากใครก็ได้ในครอบครัวของผู้ป่วยจะมีการทำวิจัยขั้นต่อไปก็คือใช้สเต็มเซลล์จากพี่น้องที่ไม่เหมือนกันซึ่งแต่เดิมเนี่ยจำเป็นต้องเหมือนกันในปัจจุบันในอนาคตถ้าเนื้อเยื่อไม่ตรงกันเหมือนกันแค่ครึ่งหนึ่งเราสามารถปลูกได้ทั้งสิ้นครับ
6: คุณเคยรู้หรือไม่ว่าการมีเพศสัมพันธ์ก็อาจจะทำให้คุณผู้หญิงเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้
7: กระเพาะปัสสาวะเสพหลังมีเพศสัมพันธ์จะมีอาการเหมือนกระเพาะปัสสาวะเสพทุกอย่างทุกครั้งหลังจากมีเพศสัมพันธ์ในระยะเวลาครึ่งถึง1ชั่วโมงคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการ
6: ซึ่งอาการของกระเพาะปัสสาวะอักเสบหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ได้แก่ปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยบางรายอาจจะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ซึ่งอาการของกระเพาะปัสสาวะอักเสบหลังจากการมีเพศสัมพันธ์มักจะเรียกกันว่าโรคฮันนีมูนซิสไตติส
7: สวัสดีครับเป็นยังไงมาครับ
8: ปัสสาวะแล้วก็แสบอะค่ะ
7: เป็นมากี่วันแล้วครับ
8: เป็นมานานแล้วอะค่ะ
7: ลองอธิบายอาการแสบให้ฟังหน่อยสิครับ
8: ปัสสาวะบ่อยเวลาปัสสาวะเสร็จแล้วมันก็จะแสบอะค่ะ
7: อ๋อแสบตอนที่กำลังจะปัสสาวะเสร็จใช
8: ่
7: ไหมคร
8: ับ ใช่ค่ะ
7: มีปัสสาวะเป็นเลือดไหมครับ
8: เป็นบางครั้งอะค่ะ
7: แล้วมีปัญหาเรื่องการกั้นปัสสาวะไหมครับกั้นไม่อยู่หรือว่ามีปัสสาวะราด
8: ไม่มีอะค่ะ
7: ที่เป็นมาหลายๆครั้งเนี่ยเคยไปรักษาที่ไหนไหมครับ
8: ยังไม่เคยอะค่ะ
7: เคยสังเกตเห็นไหมครับว่ามันมีอาการสัมพันธ์กับช่วงตอนไหนเป็นพิเศษนะครับ
8: หลังมีเพศสัมพันธ์นะคะ
7: หลังมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งแล้วก็จะเป็นต่อเนื่องมาเลยใช่ไหมคร
8: ับ ค่ะ
7: แล้วทำยังไงครับที่ผ่านมา
8: ก็คือเหมือนปล่อยไปเลยอะค่ะ
7: ปล่อยให้มันหายเอง
8: ใช่ไ
7: หมครับกระเพาะปัสสาวะเสพหลังมีเพศสัมพันธ์

0: จะมีอาการเหมือนกระเพาะปัสสาวะเสียทุกอย่างความผิดปกติโดยส่วนใหญ่ที่เรามักจะถามก่อนก็คือว่าอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบนั้นสัมพันธ์กับช่วงของการมีเพศสัมพันธ์หรือเปล่าถ้าสัมพันธ์กับช่วงของการมีเพศสัมพันธ์โดยส่วนใหญ่ลักษณะแบบนี้นะครับมักจะไม่มีความผิดปกติทางกายภาพหรือการทำงานแต่เป็นสาเหตุมาจากการมีเพศสัมพันธ์เองซึ่งเรามักจะให้การรักษาโดยตรงโดยให้คำแนะนำกับผู้ป่วยนะครับ
1: หลายคนอาจสงสัยว่าการมีเพศสัมพันธ์มันเกี่ยวอะไรกับการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะนั่นก็เพราะว่าช่องคลอดและทวารหนักอยู่ใกล้กับท่อปัสสาวะในขณะมีเพศสัมพันธ์อาจนำเชื้อโรคเข้าไปในทางเดินปัสสาวะได้ผ่านทางท่อปัสสาวะยิ่งถ้ามีการมีเพศสัมพันธ์ทั้งรูทวารหนักและช่องคลอดในการร่วมเพศในคราวเดียวกันยิ่งเพิ่มโอกาสการติดเชื้อบริเวณช่องคลอดและท่อปัสสาวะมากยิ่งขึ้น
0: ปกติหลังมีเพศสัมพันธ์ทำยังไงนะครับปัสสาวะทิ้งเลยหรือว่า
2: ปัสสาวะทิ้งเลยค่ะ
0: ปัสสาวะทิ้งเลยก็ยังเป็นอยู่ใช่ไหมครับผมเบื้องต้นตอนนี้ที่หมอสันนิษฐานนะครับอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบที่เกิดขึ้นน่าจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์คราวนี้ผู้ป่วยอาจจะต้องช่วยหมอในการหาข้อมูลว่ามันเกี่ยวเนื่องกันจริงหรือเปล่าสังเกตง่ายๆว่าหลังจากที่คุณมีเพศสัมพันธ์แล้วคุณมีอาการอย่างที่บอกอย่างนี้ทุกครั้งหรือเปล่านะครับโดยส่วนใหญ่จะมีอาการแสดงให้เห็นเลยประมาณไม่ถึงชั่วโมงนึงก็จะเริ่มเห็นนะครับถ้ามีอาการฉี่แล้วแสบนะครับฉี่บ่อยมากขึ้นนะครับอันนี้แสดงว่ากระเพาะปัสสาวะเสพของเราสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์สมมติว่าถ้าเราหยุดมีเพศสัมพันธ์แล้วไม่มีอาการยิ่งยืนยันว่าน่าจะเป็นสาเหตุส่วนในกรณีที่ผู้ป่วยไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนหรือคิดว่าไม่เกี่ยวเนื่องกับเพศสัมพันธ์มักจะมีความผิดปกติในแง่ของการทำงานของหูรูดของกระเพาะปัสสาวะหรือว่ากระเพาะปัสสาวะมีการทำงานที่ผิดปกติไป
1: คู่รักคู่หญิงชายที่ใช้ความรุนแรงร่วมเพศก็อาจจะทำให้เกิดบาดแผลเล็กน้อยได้บริเวณช่องคลอดโดยเฉพาะผู้หญิงที่ช่องคลอดแห้งเช่นวัยหมดประจำเดือนก็อาจเพิ่มการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะได้
0: เบื้องต้นในวันนี้จะให้การรักษาโดยการใช้ยาปฏิชีวนะนะครับแล้วก็ให้ทานยาไปก่อนในช่วงที่มีอาการช่วงนี้อีกประมาณ 2-3 สัปดาห์เรามาดูผลการรักษากันว่าดีไหมแล้วก็คนไข้ช่วยสังเกตอาการด้วยว่ามันสัมพันธ์กันหรือเปล่าถ้าคิดว่าสัมพันธ์กันจริงๆนะครับต่อไปเราจะมีการรักษาที่ค่อนข้างจำเพาะสำหรับป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
2: ก็คือต้องทานยาติดต่อกันเลยใช่ไหมคะ
0: หลังจากนี้ต้องทานยาไปก่อนนะครับประมาณ 5-7 วันแล้วหลังจากที่อาการหายดีแล้วอย่าเพิ่งมีเพศสัมพันธ์นะครับให้งดไปก่อนจนถึงวันนัดรอบหน้าน
2: ะครับ
0: ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะเสพหลังมีเพศสัมพันธ์โดยส่วนใหญ่เราจะแนะนำให้1รักษาความสะอาดนะครับทั้งตัวผู้ป่วยเองและก็คู่นอนนะครับอันที่2ก็คือว่าผู้ป่วยจะเป็นผู้ที่สังเกตและให้ข้อมูลกับแพทย์ได้ดีที่สุดหลังจากที่เราตรวจหาสาเหตุอื่นๆแล้วไม่พบและพบว่ามีประวัติสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์หลังจากที่มีเพศสัมพันธ์เรามักจะแนะนำให้ทานยาปฏิชีวนะนะครับ 1-2 เม็ดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกระเพาะปัสสาวะเสพรุนแรงขึ้นโดยให้ความรู้แก่ผู้ป่วยว่าเราควรจะใช้เมื่อไหร่และควรปฏิบัติตัวอย่างไรไม่แนะนำให้ซื้อยามาทานเองเนื่องจากว่าในปัจจุบันมีการดื้อยาของเชื้อโรคที่ค่อนข้างมากครับ
1: หากคนไข้ปล่อยอาการทิ้งไว้ให้มีอาการบ่อยๆและไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องก็อาจจะส่งผลให้เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและยิ่งถ้าหากติดเชื้อจากแบคทีเรียร่วมด้วยก็มีโอกาสเกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะส่วนบนซึ่งมีผลต่อไตในระยะยาวถ้าไม่ได้

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาอีกแล้วค่ะวันนี้เราพบกันจันทร์ที่18เมษายนนะคะเป็นวันทำงานวันแรกหลังจากวันหยุดเทศกาลสงกรานต์หลายๆคนก็ได้เดินทางกลับบ้านไปพักผ่อนไปพบกับพ่อแม่ไปพบกับญาติพี่น้องที่บ้านต่างจังหวัดบางคนก็ถือโอกาสนี้เดินทางท่องเที่ยวบางคนบอกว่าไม่เป็นไหนหรอกอยู่บ้านค่ะพักผ่อนในช่วงเทศกาลเพราะว่าตอนนี้เราก็ต้องป้องกันตัวเองจากการระบาดของเชื้อโควิดนะคะหลังจากนี้ค่ะนะคะนอกจาก7วันอันตรายในช่วงเทศกาลแล้วก็ต้องเฝ้าระวังกันแหละค่ะว่าหลังจากนี้จะมีการระบาดของโควิดเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าจะมีผู้ป่วยหนักจะมีคนที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือการระบาดนั้นจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าทุกคนต้องช่วยกันค่ะเพื่อจะหยุดยั้งการระบาดนะคะแต่วันนี้ค่ะลัดคิวหมอรามาก็เช่นเคยนะคะว่าเราเป็นรายการที่ไลฟ์สดค่ะเราออกอากาศสดในทุกช่องทางของรามาชาแนลทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของออนไลน์ออฟไลน์นะคะดูอยู่ทางทีวีหรือว่าดูอยู่ทางออนไลน์นั้นรายการออกอากาศสดก็จะเป็นช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถที่จะพูดคุยกันถามคำถามกับคุณหมอรามาเราลัดคิวมาตอบคำถามกันสดๆ2ช่องทางหลักๆที่คุณผู้ชมจะถามคำถามสดๆได้นะคะช่องทางแรกก็คือโทรศัพท์มาเลยค่ะนะคะทีมงานของเราจะรับโทรศัพท์แล้วก็จดคำถามและดิฉันก็จะถามกับคุณหมอในรายการเลย023547105 023547105จดเบอร์ไว้นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะมีคำถามอะไรก็โทรศัพท์มาถามได้เลยอีกช่องทางหนึ่งก็คือในไลฟ์สดของเรานี่ค่ะคุณผู้ชมก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ของคุณผู้ชมคำถามของคุณผู้ชมนั้นเราก็จะเลือกมาถามคุณหมอในรายการวันนี้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้แนะนำนะคะสำหรับอาจารย์หมอสองท่านนะคะอาจารย์หมอท่านแรกนะคะท่านก็จะมาคุยกับเราแล้วก็จะให้คำปรึกษาเราเกี่ยวกับโรคติดเชื้อหรือว่าโรคนะคะโดยเฉพาะการรักษาตัวการฉีดวัคซีนการดูแลตัวเองในวิกฤตโรคโควิดแบบนี้ค่ะศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบูรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีหรืออาจารย์โสของพวกเรานั่นเองค่ะอีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์เอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรสาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์โสและอาจารย์เอค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้อาจารย์เอก็จะพูดถึงเรื่องของการกินนะภาวะการเลือกอาหารอย่างไรให้มีสุขภาพดีอาจารย์โสคะวันนี้นะคะคงจะมีคนถามเรื่องของโควิดเรื่องของโรคติดเชื้อต่างๆมากเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเรามีข้อความประชาสัมพันธ์ค่ะตอนนี้โรงพยาบาลรามาธิบดีกำลังขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ปนะคะทุกกรุ๊ปเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะมาบริจาคโลหิตได้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะมี2จุดหลักๆที่เราสามารถมาบริจาคโลหิตได้นะคะคุณผู้ชมมาถึงนะคะก็มาได้ที่ชั้น2อาคารหลักหรืออาคาร1โรงพยาบาลรามาธิบดีขึ้นไปที่ชั้น2อีกจุดหนึ่งคืออาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ค่ะไปที่ชั้น3ด้วยชั้น3ของอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะมาได้ทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดนะคะวันหยุดราชการวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่หยุดค่ะตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 12:00 นหยุดกลางวัน1ชั่วโมงค่ะเปิดบริจาคอีกครั้งหนึ่งนะคะ 13:00 ถึง 16:30 การบริจาคโลหิตนั้นถือว่าเป็นการช่วยผู้ป่วยที่ต้องการเลือดนะคะเพื่อที่จะดูแลสุขภาพอาจจะเป็นการเลือดเพื่อการผ่าตัดหรือว่าเลือดเพื่อการรักษาต่างๆด้วยค่ะอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามนะคะแล้วก็ฟังการตอบคำถามแล้วบอกว่าโอ้รายการดีจังเลยอยากติดตามเป็นประจำไม่อยากจะพลาดเลยอยากให้คุณผู้ชมกดไลค์ค่ะกดไลค์นะคะแล้วก็ Subscribe นะคะรามาชาแนลไว้นะคะเอาให้ดีเนี่ยนะคะช่วยกันแชร์ไปด้วยค่ะแชร์ไปด้วยให้เพื่อนๆของเรานะคะที่ติดตามเราอยู่เพื่อนๆของเราใน Facebook นั้นจะได้ดูรายการลัดคิวหมอรามาได้ดูรายการดีๆของรามาชาแนลนะคะหรือว่าคุณผู้ชมกดออนไลฟ์โนติฟิเคชันมันจะแจ้งเตือนทุกครั้งค่ะที่รายการของรามาชาแนลมาเราจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะคะโดยเฉพาะลัดคิวหมอรามาแบบนี้ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะอาจารย์โสคะอาจารย์เอคะมันจะมีเคสของการลดน้ำหนักผ ู้หญิงเรานะหรือว่าผู้ชายก็เถอะสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยจะต้องมีปัญหาเรื่องของการลดน้ำหนักแต่ผู้หญิงอาจจะมีปัญหามากกว่านั้นก็คือว่าเราต้องมีประจำเดือนทุกๆเดือนนะคะผู้หญิงบางคนนี้ประจำเดือนมาไม่ปกติค่ะมาไม่ตรงวันมาไม่ปกติไปหาหมอตั้งนานนะหาสาเหตุไม่เจอพอคุณหมอบอกว่าเอ๊คุณลองลดน้ำหนักดีไหมคุณอ้วนเกินไปนะถ้าคุณลดน้ำหนักเนี่ยอาจจะมีทำให้ประจำเดือนมา

0: ำเดือนมาไม่ตรงรอบเดือนมักเป็นปัญหากวนใจของสาวๆหลายคนซึ่งสาเหตุของประจำเดือนมาไม่ตรงเวลามีหลากหลายสาเหตุหนึ่งในสาเหตุนั่นคือน้ำหนักตัวมากเกินไปนางสาวสุภาพรแซ่ลิ้มหรือจิ๊บในวัย32ปีนักทรัพยากรบุคคลคณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ผ่านจุดนั้นมาด้วยตนเองเพราะตั้งแต่แรกสาวประจำเดือนไม่เคยมาตรงเวลาจนไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะมาเมื่อไหร่แย่ที่สุดซึ่งเคยผ่านมาก็คือปีละ1ครั้งคุณหมอเชื่อว่าสาเหตุน่าจะมาจากน้ำหนักตัวมากเกินไปจิ๊บในวัย25ปีขณะนั้นจึงทำทุกวิธีทางที่จะลดน้ำหนักจาก74กิโลกรัมลงมาให้ได้ทั้งการควบคุมการกินการโหมออกกำลังกายรวมทั้งการกินอาหารเสริมเพื่อกระตุ้นให้น้ำหนักลงเร็วขึ้นแต่ก็ไม่เห็นผลน้ำหนักกลับขึ้นลงและไม่คงที่สุดท้ายจึงคิดว่าควรดูแลการกินอาหารควบคู่ไปกับการออกกำลังกาย
1: เวลาเราออกกำลังกายเราจะเหนื่อยเรากลับมาเราก็จะทานอาหารแต่ว่าตอนนั้นคือจะทานแบบทานเยอะทานโดยไม่เลือกว่าอะไรก็ได้เพราะเหมือนเราวิ่งมา10กิโลอย่างเงี้ยเราเหนื่อยมากเราก็จะทานไปเรื่อยๆคราวนี้มันก็เริ่มรู้สึกมันจะมีตอนเริ่มออกกำลังกายแรกๆอ่ะมันจะลดลงอย่างเร็วมากแล้วมันจะมีจุดที่มันหยุดนิ่งอยู่ใช่ค่ะคราวนี้คิดว่าเอ๊ะหรือเราต้องแบบช่วยด้วยการอาหารอีกอย่างนึงก็เลยตอนนั้นก็มีกินคีนค่ะตอนนั้นแบบคีนจ๋ามากคีนจนแบบเวลาผัดผักก็ใช้น้ำมันในการผัดไข่ดาวหนูเป็นไข่ดาวน้ำแต่ก็ตอนนั้นน่าจะทำแบบนั้นได้อยู่ประมาณ2ปีค่ะ
0: คลีนก็น่าจะยังไม่ใช่คำตอบที่เหมาะสมจีบจึงลองเปลี่ยนมาทำ IF 23ทับ1แทนผลที่ตามมาคือปวดท้องจนต้องไปหาหมอในทันทีจากนั้นได้เปลี่ยนมาทำ IF 18ทับ6โดยกินอาหาร2มื้อคือมื้อกลางวันและมื้อเย็นซึ่งทุกมื้ออาหารจะคิดเมนูและทำเองเน้นอาหารครบ5หมู่และกินโปรตีนเป็นหลักในวันจันทร์ถึงศุกร์ส่วนวันหยุด2วันจะทำชีทเดย์ซึ่งจะทำให้สามารถออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆได้ทั้งหมดทำควบคู่ไปกับการออกกำลังกายในช่วงเย็นของทุกวัน
1: ตอนนั้นก็หยุดไปค่ะตอนนี้คือกลับมาเริ่มใหม่ใช้วิธี IF ค่ะอาหาร IF ของหนูจะไม่ได้เป็นอาหารคลีนแล้วค่ะแต่ว่าจะเป็นการเลือกทานโปรตีนมากกว่าแล้วก็ลดคาร์โบลงค่ะส่วนมากจะเป็นสเต็กค่ะสเต็กอกไก่สเต็กหมูกับผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางวันก็เป็นผัดผักหมูกับผักหรือถ้าเป็นผัดพริกแกงอะไรพวกนี้ก็มีบ้างค่ะแล้วแต่เปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆถ้าดูในมื้ออาหารจริงๆความจริงกินโปรตีนเยอะมากเลยค่ะน้ำหนักลดลงค่ะแต่ว่าลงแบบช้าๆแต่สิ่งที่ลดลงคือสัดส่วนค่ะดูได้จากพวกเสื้อผ้าที่เคยใส่ไม่ได้มันก็จะกลับมาใส่ได้ค่ะ
0: น้ำหนักจิ๊บลงมาแล้วเหลืออยู่ที่58กิโลกรัมภายใน4เดือนของการทำ IF ส่วนประจำเดือนเริ่มมาตรงเวลาในช่วง2เดือนที่ผ่านมาซึ่งนับว่าเป็นแนวโน้มที่ดีที่ทำให้จิ๊บมีกำลังใจในการที่จะดูแลตัวเองหลังจากที่ได้พยายามมาทุกวิธีกับการลดน้ำหนักถึง7ปีเต็ม
2: คุณจิ๊บที่พยายามลดน้ำหนักมา7ปีเต็มหลายวิธีเลยนะใช้หลายวิธีทำ IF ก็มีกินแบบว่าอะไรนะ23-1 23-1นี่คืออดอาหาร23ชั่วโมงกิน1ชั่วโมงโอ้โหทำมาแล้วทุกวิธีตอนนี้สำเร็จแล้วแต่เดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมที่ดูทาง Facebook นะคะมาเลยทำตามดิฉันนะคุณเข้าไปที่นี่เลยค่ะที่แชร์นะดิฉันกำลังดูเหมือนกันนะแล้วก็อาจจะเขียนโพสต์ไหมหรือถ้าไม่เขียนนะคุณก็กดแชร์ได้เลยค่ะเขียนโพสต์นะคะแล้วก็โพสต์ไปเลยค่ะนี่แค่นี้ก็เป็นการแชร์ให้เพื่อนๆคุณนะได้ติดตามรามาชาแนลพร้อมๆกันแล้วนะคะมาเดี๋ยวมีคำถามของคุณนิภาวันเดี๋ยวเรามาถามอาจารย์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแพ้ยาค่ะอาจารย์เอคะการลดน้ำหนักนะคะถ้าอาจารย์โสมีอะไรจะถามเพิ่มเติมเชิญได้เลยนะคะการลดน้ำหนักกับการรักษาประจำเดือนมาไม่ปกตินี้มันสัมพันธ์กันยังไงอะคะ
3: คือในคนอ้วนอะนะคะก็จะมีเรื่องของฮอร์โมนที่ผิดปกติเนาะเอาคร่าวๆเลยเป็นฮอร์โมนผิดปกติแล้วมันก็จะทำให้ประจำเดือนเนี่ยค่ะมันมาไม่สม่ำเสมอส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของประจำเดือนที่มาน้อยนะคะหรือว่าประจำเดือนเนี่ยมันจะหายไปนะจริงๆผู้หญิงหลายคนก็จะรู้สึกว่าถ้าประจำเดือนหายไปก็ดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยไม่เลอะเทอะสบายดีแต่ในความเป็นจริงก็คือ

0: คุณหมอสูไม่ได้อยากให้ประจำเดือนเนี่ยมันหายไปเพราะว่าเวลาที่ในแต่ละรอบเดือนนะคะเยื่อบุมดลูกมันจะหนาตัวขึ้นการมีประจำเดือนก็คือจะมีการหลุดลอกของเยื่อบุโพรงมดลูกถ้าเราไม่ท้องนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าประจำเดือนไม่มาเยื่อบุโพรงมดลูกมันไม่ลอกไปเดือนใหม่มันจะสร้างอีกมันก็จะหนาตัวขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเรื่องของมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นผู้หญิงถ้าไม่ท้องและยังไม่หมดประจำก็ควรจะต้องมีประจำเดือนค่ะ
1: อืมค่ะแล้วพอลดน้ำหนักเนี่ยพอบอกว่าน้ำหนักเกินแล้วประจำเดือนไม่มาพอลดน้ำหนักแล้วประจำเดือนกลับมาปกติเหมือนกับว่าเป็นการปรับสมดุลของร่างกายเหรอคะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่ามันต้องใช้น้ำหนักอาจจะต้องลดเยอะนิดนึงนะคะคือปกติเราจะบอกว่าลด 2-3 โล 5% อะไรอย่างเงี้ยถ้าต้องการให้ประจำเดือนมันกลับมาเนี่ยอาจจะต้องลดมากแบบ 10% อะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นไปเนาะที่เมื่อกี้ของคุณจิ๊บเนี่ยก็คือลดไปประมาณสักเกือบ20โลเนาะ10กว่ากิโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่ค่ะอาจารย์โสมีอะไรถามเพิ่มเติมเชิญได้เลยนะคะดิฉันว่าอาจารย์โสคงไม่เคยมีปัญหาเรื่องลดน้ำหนักนะอาจารย์โสเคยมีปัญหาไหมเรื่องลดน้ำหนักอะค่ะ
2: ไม่มีค่ะก็คือจริงเคยอ้วนสุดก็คือ50นิดๆสัก10กว่าปีที่แล้วอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็คงที่แต่ถามอาจารย์เอ๋นิดนึงค่ะเรื่อง IF ค่ะว่าจริงๆแล้ว IF เนี่ยเป็นการทำที่ถูกไหมแล้วก็ควรจะเลือกกี่ชั่วโมงดีสัดส่วนที่คิดว่ามันเป็นไปได้ในชีวิตจริงไม่ลำบากลำบนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอเคเอาหลักการก่อนนะคะจริงๆแล้วนี่ต้องบอกว่า IF ไม่ใช่ลักษณะของมันไม่ใช่อาหารเวลาคนจะพูดบอกว่าอาหารคีโตอาหารครีนอะไรอย่างเงี้ย IF ไม่ใช่อาหารแต่ IF เป็นวิธีการเนาะเป็นวิธีการเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็น IF ก็คือเราอยากจะอดอาหารแหละเราอยากจะลดการกินแหละแต่ถามว่าจะทำยังไงดีมันตอบยากเขาก็เลยจะพูดว่าโอเคถ้างั้นเนี่ยเรากำหนดเลยแล้วกันว่ามีช่วงเวลาที่คุณจะกินได้กับช่วงเวลาที่คุณจะไม่กินพอเราลดระยะเวลาการกินลงอะค่ะมื้ออาหารที่เรากินก็กินได้น้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปใช้คำว่าโดยทั่วไปก่อนนะ IF เนี่ยจะกินน้อยลงแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่า IF แล้วคนนั้นบอกว่ากินบุฟเฟ่ต์ล่อตั้งแต่เที่ยงยันเย็นอย่างนี้ก็ไม่ผอมนึกออกไหมคะเพราะว่ากลายเป็นว่าเขากินเยอะเพราะว่ากินเพราะเขาใช้คำว่าอะไรเดียชดเชยช่วงเวลาที่เขาไม่ได้กินซึ่งอันนี้ก็จะไม่ผอมหลักการของ IF เนี่ยเขาจะพูดคำว่าให้กินตามปกติเนาะแต่คนจะชอบไปพูดว่ากินเท่าไหร่ก็ได้ในช่วงเวลานี้ซึ่งมันไม่จริงอ่ะมันจะต้องแบบว่าเรากินตามชีวิตปกติของเราแต่ว่าลดเวลาลงทีนี้พอมันลดลงมาอย่างเช่นบอกว่าเป็น8กับ16เงี้ยค่ะมันก็จะเหลือมื้อที่กินประมาณ2มื้อนะคะอาจจะบวกลบอาจจะมีสแน็คอีก1แต่ว่าสแน็คหรืออาหารว่างที่กินเนี่ยก็ต้องเลือกด้วยอ่ะค่ะทีนี้อย่างในกรณีของคุณจิ๊บเนี่ยเขากิน2มื้อแต่2มื้อที่เขากินเนี่ยถ้าสังเกตก็คือว่าแทบจะไม่มีคาร์โบไฮเดรตหรือว่าไม่มีพวกแป้งพวกข้าวเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ในกลุ่มที่เป็นไฮโปรตีนเนาะโปรตีนเยอ
1: ะ
0: ถูกไหมคะอาจจะไม่ใช่คีโตด้วยเพราะจริงๆเขาไม่ได้กินแฟตไม่ได้กินไขมันเยอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลายคนบอกเอ๊ะคนนี้คีโตหรือเปล่าไม่ใช่นะคนนี้จะเป็นลักษณะที่เป็น IF ที่เป็นไฮโปรตีนอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็คือว่าการลดน้ำหนักของเราเนี่ยมันมีหลายวิธีสมัยก่อนเราก็คือกินน้อยๆแต่พอกินน้อยๆจริงๆแล้วบางทีมันทนไม่ได้ที่เมื่อกี้อาจารย์เอกก็คือ1โลคาร์บก็คือลดแป้งกินแป้งให้น้อยที่สุดไฮโปรตีนก็คือว่ากินเนื้อใช่ไหมกินโปรตีนให้มากกินแป้งให้น้อยใช่ไหมคะอันนี้คือการลดน้ำหนักคีโตก็คือการกินเนื้อสัตว์มากกว่า
0: จริงเวลาเป็นคีโตเนี่ยต้องกินไขมันเยอะแล้วก็กินข้าวกินแป้งให้น้อยที่สุดอย่างเงี้ยค่ะ
1: ซึ่งก็ต้องกินเป็นสัดส่วนน้ำหนักของร่างกายด้วยใช่ไหมคะต้องมีการ
0: คีโตไม่ต้องคอนแคลอรี่ค่ะแต่คีโตจะล็อกว่าไม่ให้กินขาบไม่ให้กินแป้งใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะให้กินส่วนที่เป็นไขมันเพิ่มขึ้น
1: อัน
0: นี้คีโตนะคะ
2: ไขมันนี่หลักการของโปรตีนอีกใช่ไหม
0: จริงๆแล้วถ้าเป็นออริจินอลคีโตเนี่ยเขาบอกว่ากินโปรตีนปกติแต่ว่าหลายคนเนี่ยจะเพิ่มโปรตีนหลักการเพิ่มโปรตีนก็คือ1เนี่ยมันจะช่วยทำให้อิ่มเร็วขึ้นอิ่มมากขึ้นอิ่มนานขึ้น
1: ค่ะ
0: อันที่2ก็คือเมื่อกี้ที่คุณจิ๊บบอกค่ะกล้ามเนื้อมันหายไป เวลาที่เขาไปออกกำลังกายอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเหนื่อยมันก็จะเพลียมากอะไรเงี้ยเขาก็จะกินโปรตีนเยอะขึ้นแล้วมีการออกกำลังกายทั้งแบบที่เป็นแอโรบิกแล้วอาจจะมีเรื่องของเวทลิฟติ้งนะคะดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมีการเสริมสร้างกล้ามเนื้อน้ำหนักจะไม่ค่อยลดหรือน้ำหนักจะค่อนข้างคงที่แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากไขมันนะคะไปเป็นกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นคุณคิดว่าเราจะบอกว่าโอเคเลยคือน้ำหนักไม่ได้ลดหรือน้ำหนักลดนิดเดียวแต่ว่าสัดส่วนดีขึ้นเงี้ยค่ะ
1: อันนั้นคือคีโตใช่ไหมคะ
0: ไฮโปรตีนค
1: ่ะไฮโปรตีนกินโปรตีนเยอะแต่ IF ที่พูดถึงเป็นวิธีการนี่คือว่าการกินโดยจำกัดระยะเวลา
0: ใช่มี2แบบคืออันที่1เนี่ยจะจำกัดระยะเวลาเช่นวันนึง24ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะต้องกินให้น้อยใช่ไหม
1: คะ
0: สมมุติถ้าเราแบ่งครึ่งนึงคือ12ชั่วโมงมันต้องน้อยกว่า12ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: สูตรที่ค่อนข้างจะเป็นที่ยอมรับแล้วก็เริ่มต้นง่ายๆนะคะไม่ค่อยมีปัญหามากเขาจะใช้คำว่า86ก็คือกินแค่8นะคะแล้วก็ไม่กิน16แล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีคนที่ทำให้มันเคร่งครัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือพอ advance ขึ้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มเป็น24เนี่ยค่ะ21 3หรือบางคนจะเป็น23 1
1: 23 1ก็คือกิน1ชั่วโมงไม่กิน23ชั่วโมงนี้ใช่ไหมคะ
0: ก็จะเป็นแต่ว่ามันจะต่างนิดนึงนะคะคุณตาคือสมมติว่าถ้าเราเห็นคนที่แบบรอมฎอนเนาะตอนนี้เขาถือศีลนี่ค่ะ
1: คนถือศีลอด
0: เวลาที่เป็นรอมฎอนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะไม่ดื่มน้ำใช่ไหม
1: คะ
0: ในกรณีของ IF เนี่ยจะสามารถกินทุกอย่างที่เป็นโนแคลอรี่อะค่ะกินแบบเครื่องดื่มเช่นชาหรือกาแฟที่มันไม่มีแคลอรี่ในช่วงระหว่างที่อดได้นะ
1: คะ
0: ดื่มน้ำเปล่าอะไรเงี้ยได้อะค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อค่ะ
2: แต่มาสังเกตค่ะว่า16 8นะอย่างในคลิปเนี่ยเขาเลือกที่จะกินกลางวันกับเย็นซึ่งเราเปลี่ยนไปกินเช้ากับกลางวันจะดีกว่าไหมคะ
0: โอเคเป็นคำถามที่ดีค่ะมีคนถามว่าตั้งแต่ว่าเอาตัวเลขเท่าไหร่ระยะเวลาอะไรเงี้ยค่ะก็มีคนเคยทำจริงๆแล้วบอกว่าถ้าเรายิ่งคือหลักการที่เขาจะให้เราอดนานขึ้นเนี่ยเขาจะใช้หลักการว่าเป็นการซ่อมแซมตัวเองนึกภาพว่าถ้าร่างกายเราเป็นโรงงานเรามีวันหยุดเรามีเวลาพักให้ร่างกายเราเนี่ยได้ซ่อมแซมตัวเองนานขึ้นอันนี้ถ้าเป็นสังเกตเขาก็จะใช้คำว่าออโตเฟจีนะคะทีนี้ก็จะมีคนบอกว่ามันมีงานวิจัยบางอันเนี่ยต่อให้น้ำหนักตัวมันไม่ลดลงแต่ถ้าอดอาหารนานนี่นะคะมีช่วงเวลาให้พักเนี่ยมันจะทำให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นคนก็เลยพยายามทำให้ระยะเวลาการอดอาหารนี่มันนานขึ้น
1: ค่ะ
0: ลักษณะนี้เนาะทีนี้เมื่อกี้ที่อาจารย์โสถามก็คือถามว่าเอ๊ะแล้วเวลาล่ะถ้าสมมติเรากินเช้
1: าก
0: ับเราไม่กินเราใช้คำว่าอะไรเรากินเช้าเที่ยงกับเรากินเที่ยงเย็นอันนี้อันไหนจะดีกว่ากันอันนี้เขาจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของฮอร์โมนในร่างกายแล้วค่ะปกติเวลาเราตื่นนะคะฮอร์โมนมันจะถูกกระตุ้นให้เราทำงานถูกไหม
1: คะ
0: ถ้าเรากินเช้าเที่ยงอันนี้จะเป็นไปตามฮอร์โมนในร่างกายที่ทำงานถ้าเราไปกินเที่ยงเย็นอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าตอนเช้าอ่ะร่างกายมันต้องการพลังงานละแต่เราไม่ยอมกินเราไม่ยอมทำ
1: อ
0: ีฮอร์โมนทั้งหลายที่ถูกกระตุ้นให้สร้างขึ้นในช่วงเช้าอ่ะมันก็ไม่ได้ใช้งานอาจจะตอนเย็นอย่างเงี้ยมันลดลงละเพราะมันคิดว่ามันใช้น้อยแต่เราดันไปกระตุ้นให้มันทำอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคนพูดแล้วก็ลองเปรียบเทียบกันบอกว่าคนที่ได้ประโยชน์ในเรื่องของการซ่อมแซมที่พูดเมื่อกี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มักจะเป็นกลุ่มที่ใช้เช้าเที่ยงแล้วก็เว้นมื้อเย็น
1: ค่ะก็คือหลายๆก็อย่างที่เราบอกว่าเราอดอาหารนานและเราอดตอนนอนด้วยพอตื่นมาเนี่ยถ้าเราไปอดอีกเนี่ยร่างกายเราอาจจะสร้างฮอร์โมนและแปรปรวนไปแต่ถ้าเราเริ่มกินตั้งแต่ตอนเช้าร่างกายเราก็จะได้กลับมาทำงานปกติใช่ไหมคะ
0: ใช่แต่ว่าต้องบอกก่อนว่างานวิจัยที่เขาจะพิสูจน์เรื่องนี้ค่ะมันยังเป็นงานวิจัยเล็กๆหลายคนก็ยังแบบรู้สึกว่าเอ๊ยยังสงสัยอยู่แล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่มีคนจะทำวิจัยเพิ่มนะคะ
1: โอเคค่ะพอเข้าใจไหมคะเรื่องของการวิธีการกินอาหารนะเดี๋ยวระหว่างที่เราคุยกันไปเดี๋ยวอาจารย์เอก็อธิบายเพิ่มด้วยนะคะตอนนี้มีคำถามเข้ามาเยอะเลยค่ะมีคำถามเข้ามาเยอะเลยนะคะคุณรังสรรค์สวัสดีค่ะคุณนิ่มนวลคุณอธิพลชูช่วยคุณนิภาวันตติยะนันทพรถามแบบนี้ค่ะนะคะ 1. หลังจากทานแคลเซียมเม็ดแล้วมีอาการแน่นลำคอหายใจไม่ออกถามว่านี่เป็นอาการแพ้แคลเซียมไหมคะ2. อาหารที่มีแคลเซียมมีในประเภทใดบ้างคะ อาการแพ้แคลเซียมเป็นยังไงคะ
0: โอเคจริงๆต้องบอกว่าตัวแคลเซียมเองเนี่ยโอกาสแพ้น้อยใช้คำนี้นะคะโอกาสแพ้น้อยทีนี้ต้องถามว่าอันนี้มันเป็นครั้งแรกที่เขาเริ่มกินหรือเปล่าเขาเปลี่ยนยี่ห้อหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมาดูนิดนึงเนาะถ้ากินอยู่เป็นประจำอันนี้ก็คงไม่ใช่ละนะคะส่วนถามว่าอาการแน่นอืดต้องถามว่าแคลเซียมที่กินเนี่ยอยู่ในรูปแบบไหนบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการเรื่องของกรดไหลย้อนอยู่กินแคลเซียมเม็ดฟูอย่างเงี้ยค่ะมีแก๊สเกิดขึ้นเยอะก็อาจจะรู้สึกแบบเหมือนมีลมอัดขึ้นมาได้เนาะแต่ว่าถามว่าบ่อยไหมหรือว่าเป็นยาที่เราเรียกว่าพบว่ามีการแพ้เยอะหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่เนาะอันที่สองอาหารที่มีแคลเซียมมี2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือจากพืชผักสีเขียวเข้มๆนะคะธัญพืชยกตัวอย่างเช่นงาพวกนี้ก็จะมีแคลเซียมอยู่เยอะนะคะเต้าหู้อะไรอย่างงี้มีนะคะอันที่สองก็มาจากพวกเนื้อสัตว์เนาะพวกที่มาจากสัตว์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกของนมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะปลาตัวเล็กตัวน้อยซึ่งก็คือตรงกระดูกมันนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นแหล่งแคลเซียมที่เราจะกินเข้าไปถ้าเรากินได้ไม่เพียงพอหลายคนก็จะเริ่มที่จะใช้เรื่องของแคลเซียมเสริมค่ะ
1: ค่ะแล้วที่คุณนิพาวรรณถามว่ากินแล้วมีอาการแน่นลำคอหายใจไม่ออกนี่คืออาการแพ้แคลเซียมไหมคะ
0: ต้องถามว่าคุณนิพวรรณเคยกินมาก่อนหรือเปล่าเพราะว่าเราอาจจะต้องพิสูจน์หลายอย่างในการที่จะตอบว่าเขาแพ้หรือเปล่าเราคงไม่กล้าตอบว่าอันนี้คืออาการที่แพ้ของแคลเซียมนะคะ
1: อ๋อค่ะค่ะ
2: คุณว่าเม็ดใหญ่หรือเปล่าเนาะแคลเซียมเม็ดใหญ่ที่กินคือเม็ดลมติดอยู่คอเนี่ย
1: อ๋อค่ะค่ะคุณนิพวรรณถามมาต่อด้วยนะคะอาจารย์โสคะคุณนิพวรรณถามว่าแล้วถ้าแพ้ยาล่ะอาการแพ้ยาเนี่ยมีอาการยังไงคะ
2: แพ้ยา
1: ภาพรวม
2: ถามรวม
1: ๆถามรวมๆค่ะถามรวมๆค่ะ
2: โอ้มันจะเยอะมากค่ะ
1: อาการไม่เหมือนกันเหรอคะค่ะ
2: คือก็จะมีหลายแบบในการแพ้ยามีตั้งแต่แพ้แบบเล็กน้อยเช่นอาจจะเป็นผื่นอาจจะเล็กน้อยธรรมดาผื่นคันเล็กน้อยหรือว่าบางคนอาจจะเป็นผื่นแบบรุนแรงก็จะเป็นแบบลมพิษก็จะเป็นผื่นบวมแดงได้หรือบางคนเป็นคล้ายกับว่ามีอาการระบบอื่นร่วมด้วยเช่นลามไปถึงมีปากบวมตาบวมหรือลามไปถึงแพ้แบบรุนแรงที่เรียกว่าอนาไฟแล็กซิสก็คือแพ้แบบมีความดันตกด้วยคือมันมีหลายแบบค่ะการแพ้เพราะนั้นอาจจะบอกค่อนข้างยาก
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่ายาชนิดเดียวกันเนี่ยคนแต่ละคนเนี่ยอาการแพ้จะเหมือนกันไหมคะ
0: ไม่เหมือนค่ะ
1: ไม่เหมือนหรอ
2: ไม่เหมือน
0: ที่สำคัญคือมันจะต้องดูระยะเวลาของการกินกับการเกิดอาการด้วยค่ะคุณตาว่ามันจะสัมพันธ์กันหรือเปล่าถ้าเราจะพิสูจน์ว่าแพ้เนาะ
1: อ๋อค่ะคุณนิพาวรรณถามมาเพิ่มด้วยนะงั้นเดี๋ยวเอาคำถามของคุณนิพาวรรณให้จบไปเลยนะคะบอกว่าการแพ้อาหารในวัยผู้ใหญ่อย่างเช่นแพ้แป้งสาลีและนมบัวเนี่ยนะคะถ้าเราหลีกเลี่ยงไปเลยเนี่ยจะมีโอกาสหายจากอาการแพ้หรอคะ
0: ถ้าเป็นแพ้จริงๆนะคะต้องถามว่าแพ้แล้วทำให้เกิดอาการอะไร
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วอันที่สองคือถ้าเลี่ยงหรือว่าถ้าหยุดสิ่งที่เราแพ้อาการพวกนั้นก็จะหายอ
1: ัน
0: นี้คือตอบว่าหายไหมตอบว่าหายเนา
1: ะ
0: อันที่สองถามว่าในผู้ใหญ่อะค่ะโอกาสที่จะเกิดการแพ้อาหารเนี่ยต้องบอกว่าน้อยกว่าในเด็กเวลาที่เด็กเนี่ยได้รับการพิสูจน์ว่าแพ้อาหารพอโตขึ้นหลายคนเนี่ยก็จะเริ่มกลับมาทานอาหารอันนั้นได
1: ้
0: นะคะในผู้ใหญ่บางคนเมื่อก่อนไม่เคยมีเลยแต่มามีตอนหลังก็ได้ค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะคุณนิพาวรรณบอกว่าแชร์ให้แล้วค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์โสคุณนิพาวรรณถามเรื่องอาการโควิดมานะถามแต่มิคะว่าโควิด19เนี่ยถ้าติดแล้วเรารู้ได้อย่างไรว่ารักษาหายแล้วเพราะว่าหลังจากทานฟาวิพิราเวีย5วันแล้วตรวจ ATK ขึ้นขีดเดียวอย่างเงี้ยคือว่าหายแล้วหรือเปล่านะคะแล้วเราสามารถเป็นโควิดซ้ำได้อีกไหมคะอาจารย์โสคะ
2: ก็เอาคำถาม2แล้วกันง่ายสุดค่ะก็คือเป็นซ้ำได้นะคะ
1: เป็นซ้ำได้ค่ะ
2: นั้นก็บางคนจะเข้าใจว่าเอ๊ะฉันเป็นแล้วฉันก็ร่าเริงไปอันนี้ไม่ได้นะคะถ้าเราเป็นแล้วเราก็ยังต้องป้องกันตัวเองอยู่เพราะว่ามันก็มีโอกาสเป็นซ้ำได้นะคะอ
1: ัน
2: น
1: ี
2: ้ย้อนกลับมาเรื่องของว่ารู้ได้ยังไงว่าหายแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็คือเราจะดู2แบบนะคะแบบแรกคือดูอาการเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีอาการมันก็จะง่ายถูกมั้ยคะเช่นเราเคยมีไข้เราเคยมีไอเราเคยมีน้ำมูกเพราะนั้นถ้าอาการทุกอย่างดีขึ้นแล้วก็คือหายนะคะแต่มันก็จะยั่นสำหรับคนที่ไม่มีอาการที่เราทราบแล้วว่าคนส่วนนึงเนี่ยติดเชื้อโควิดหรือเป็นโควิดโดยที่อาจจะเจอโดยบังเอิญเช่นเพื่อนกลุ่มเสี่ยงเราเลยไปสวอปหรือว่าไปแยงจมูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือรู้โดยบังเอิญทำให้บางคนส่วนนึงเนี่ย คือไม่มีอาการนะเพราะนั้นถามว่าในกลุ่มที่มีอาการจริงๆอ่ะถ้าเราจะรู้อยากจะรู้จริงๆอ่ะก็คือก็ต้องไปตรวจซ้ำแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่แนะนำณจุดนี้นะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ให้ทุกคนที่เป็นโควิดแล้วต้องไปตรวจเพื่อยืนยันว่าตัวเองหายหรือว่าไปแยงจมูกซ้ำที่โรงพยาบาลอันนี้ไม่แนะนำนะคะเพราะนั้นตอนนี้ก็คือลองให้ทำตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขเพราะนั้นในกรณีในกลุ่มคนที่ไม่ได้เป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือไม่ได้เป็นแบบรุนแรงเช่นลงปอดหรือมีปอดอักเสบเป็นรุนแรงเนี่ยเราก็คือเอาเวลาที่10วันนั้น10วันนะก็คือถือว่าคุณหายจากการ

0: เป็นโควิดครั้งนั้นแล้วนะ
1: ค่ะ
0: คือจบ
2: ถ
0: ไป
2: ามว่า
0: แล
2: ท
0: ้
2: ่
0: ว
2: าน
0: ก็
2: โค้ชค่ะเขาถามเบื่อแทนเขานะคะเขา
1: ค่
2: ก
1: ะ
2: ำลังสงสัยว่า5วันเนี่ยเขาทำสวอปจากเดิมที่ ATK positive เป็น2ขีดอ่ะแล้วมันเทิร์นเป็น1ขีดอ่ะทีนี้เขากำลังจะถามว่าเชื้อมันหมดหรือยังมันหายหรือยังเขาปลอดภัยหรือยังอันนี้อันที่หนึ่งเนาะอันที่สองที่เขาถามว่าเป็นได้ใหม่ไหมเนี่ยมันจะมีคนพูดอันนี้ที่ OPD เจอบ่อยมากเลยว่ามันจะเป็นซ้ําครั้งที่สองเนี่ยอย่างเช่น3 เดือนแล้วไม่เป็นหรอกมันจะเป็นหลังจากนั้นอะไรเงี้ยระยะเวลาสั้นที่สุดที่มันมีรายงานว่ามันจะติดซ้ําเนี่ยมันคือเกียรติค่ะ
1: เชิญค่ะ
0: คำถามแรกนะคะก็คือถามว่าพอ ADK ตอนแรก2ขีดถูกไหมคะแล้วสมมติว่ามันอาจจะ5วันแล้วทำให้เหลืออันเนี้ยถามว่าอันนี้ถือว่าหายไหมจริงๆแล้วก็คือ ATK เนี่ยมันก็ตรวจเชื้อได้ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเชื้อที่น้อยมากๆมันอาจจะไม่เจอก็ได
1: ้
0: นั้นมันควรไปตรวจ PCR ก็อาจจะยังบวกอยู่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่ยังจมูกกับ PCR เพราะฉะนั้นจริงๆเราก็เลยไม่แนะนําให้ตรวจนะแต่ว่าโอเคมันก็เพื่อความสบายใจเอ๊ะ2ขีดเป็น1ขีดอ่ะก็อย่างน้อยก็สบายใจว่าน่าจะดีขึ้นแล้วแต่ยังไงก็ตามเราก็แนะนําให้กักจนถึง10วันคุณถึงจะออกไปข้างนอกได้ครับเพราะว่าบางทีเชื้อมันน้อยมากๆ ATK ก็อาจจะเป็น1ขีดก็ได้แต่จริงๆแล้วเชื้ออาจจะยังมีอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นเพื่อความชัวร์เราก็แนะนำว่า10 วันนี่แหละเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมที่หายจากโรคแล้วคุณก็สามารถออกไปข้างนอกได้หลังจากที่แยกตัวไว้แล้วครบ10 วันนะคะส่วนของการเป็นซ้ำเนี่ยจริงๆแล้วก็มันขึ้นกับหลายปัจจัยมากนะคะตั้งแต่1ก็คือภูมิคุ้มกันที่คุณเพิ่งเป็นครั้งนั้นๆเนี่ยมันยังสูงอยู่หรือเปล่านะแล้วมันบางคนก็อาจจะอยู่สูงนานบางคนอาจจะอยู่แป๊บเดียวไปอันที่สองคือวัคซีนที่คุณได้มานะอันที่สามปริมาณเชื้อที่คุณจะได้รับครั้งต่อไปเช่นคุณใกล้ชิดมากคุณแบบโอ้โหเสี่ยงสูงมากนั้นโอกาสคุณรับเชื้อตรงๆเช่นไอจามรถใส่อันนี้แน่นอนคุณมีโอกาสที่รับเชื้อเยอะนั้นการที่ถามว่าจะเป็นได้เร็วช้าเนี่ยมันขึ้นกับหลายปัจจัยมากแต่ถามว่าที่มีรายงานเคสอะที่เร็วสุดอะก็คือ2-3 อาทิตย์ก็ติดใหม่ได้นะคะอันนี้ที่มีรายงานนะคะ
1: ค่ะก็คืออ
2: ีกอันนึงนะถามนิดเดียวย้อนกลับไปคำถามแรกเลยสมมุติถ้า7 วัน 10 วันแล้ว ATK ยัง2ขีดอาจารย์ตรวจแนะนำไงคะ
0: แนะนำย้อนกลับไปว่าไม่ต้องตรวจก็ไม่ให้ตรวจก็ไม่ต้องตรวจเนี่ยมีก็มีคุณนายมาถาม
2: ว่
0: าน
2: ี่คือกำลังจะบอกว่าอันเนี้ยมันมีคำถามตลอดเวลาที่คนที่อยู่ที่ OPD เนี้ยมาแล้วแบบคือเราก็พยายามบอกว่าไม่ต้องตรวจอะไรเงี้ยแต่คนไข้ก็จะบอกหมอมันยัง2ขีดอยู่เลยอะไรเงี้ย
0: หนึ่งวันพอยกเว้นว่าเราจะมีตัวเลขตัวหนึ่งคือ20 วันมันถ้าเราซักกลับไปว่าโอ้โหเป็นภูมิกันบกพร่องเช่นเป็นโรคมะเร็งได้ยาเคมีบำบัดหรือปลูกถ่ายอวัยวะได้ยากดภูมิอันนี้กลุ่มเนี้ยเราจะ20
1: ค
0: ่ะโอเคเพราะว่ากลุ่มนี้เชื้อมันจะเคลียร์ออกได้ช้ากว่าเพราะนั้นอาจจะยังมีโอกาสบวกได้นะเพราะนั้นกลุ่มนี้เอา20
1: ค่ะงั้นก็ถ้าฟังวันนี้นะทั้งฟังจากอาจารย์โสและอาจารย์เอ๋วันนี้คือตอนเนี้ยเราหลักคือ10วันเริ่มจากวันที่ตรวจเจอเชื้อวันแรกนับไป10วันหลังจาก10วันแล้ว
0: ก็มีอาการนะ
2: โอไ
1: ออ๋อนับจากวันที่มีอาการใช่ไหมคะอ๋อนับไป10วันหลังจาก10วันแล้วไม่ต้องตรวจก็ได้ใช่ไหมคะอ๋อ
0: ไม่ต้องตรวจจะไม่ต้องมีก็ได้ไม่ต้องตรวจ
1: ไม่ต้องตรวจเลยเหรอคะอ๋อ
0: ตรวจเลย
1: อ๋อแล้วไปไหนมาไปไหนมามาไหนได้ตามปกติเลยเหรอคะใช่ไหมคะ
0: ก็10วันนะคะก็คือถ้าเป็นเพศที่คุ้นเป็นบกพร่องก็10วันคุณก็ออกได
1: ้ออกได้แต่ก็ยังต้องสวมหน้ากากล้างมืออะไรเงี้ยนะยังต้องใส่แมสโอเคค่ะค่ะคุณ
2: อาจารย์โสฉีดวัคซีนหลังโควิดฉีดยังไง
1: ฉีด
0: คือจริงๆแล้วนะตอนนี้เนี่ยก็คือไม่อยากจะบอกคือบางท่านอาจจะได้รับ Twitter หรือได้รับข่าวสารว่ามีคุณหมอท่านนึงมาบอกเอ้ยฉีดเลยติดเชื้อปุ๊บก็ฉีดเลยไม่ต้องรอหรอก3 เดือนเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ก็คือคำแนะนำของกระทรวงล่าสุดเราเนี่ยบอกว่าอย่างน้อย3 เดือนค่อยฉีดโดยหลักการคืออะไรหลักการก็คือเราติดเชื้อมาใหม่ๆเนี่ยภูมิจะสูงอยู่มากแล้วอย่างที่เราเห็นอยู่แล้วว่าฉีดกันไปกี่เข็มก็ไม่กันติดเพราะฉะนั้นเราจะรีบฉีดไปทางไหนทั้งๆที่เราเพิ่งติดเชื้อมาใหม่ๆและภูมิยังสูงอยู่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นและอีกอันนึงก็คือการที่เราฉีดในขณะที่เรายังภูมิสูงอยู่มันจะกระตุ้นได้ไม่เยอะและกระตุ้นไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับตอนที่เราให้ระยะเวลาภูมิกันมันตกไปนิดนึงก่อนแล้วเราถึงจะฉีดอันนี้มันจะกระตุ้นภูมิเราให้สูงมากกว่านะคะเพราะนั้นก็คือยังยืนยันคำแนะนำของกระทรวงอันเดิมก็คือข้อมูลนะวันนี้นะคะก็คือแนะนำว่าคนที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยรอประมาณ3เดือนอย่างน้อย3เดือนค่อยไปฉีดนะไม่ต้องรีบฉีดนะคะ
1: เหมือนคนที่ฉีดเข็มกระตุ้นแล้วก็ควรรออย่างน้อย3

0: 4เดือนค่อยไปฉีดซ้ำถูกไหมคะไม่ใช่ว่าเดือนนี้ฉีดอุ้ยกลัวติดฉีดอีกเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยฮัลโหลค่ะ
1: ใช่ค่ะตอบแทนแล้วกันเนาะก็คือแนะนำแบบนั้นค่ะ
0: ค่ะ
1: อย่างน้อยก็ประมาณ3-4เดือนเนาะอย่างตอนนี้มีคนถามเข็ม4ก็อย่างน้อยอยู่ที่4เดือนค่ะ
0: ค่ะมาที่คำถามของคุณภควลีธรนะคะพอเมื่อกี้เราถามถึงเรื่องของการกินโปรตีนคุณภควลีธรบอกว่าผู้สูงอายุต้องกินเวโปรตีนแทนเนื้อสัตว์หรือเปล่าอย่างเวโปรตีนไทป์ A หรือเวโปรตีนไทป์ C และยังถามมาค่ะว่าเวโปรตีนไอโซเลตคือโปรตีนชนิดไหนอะไรคะได้เข้าใจ
1: โอเคอันที่หนึ่งก่อนเวโปรตีนอาจจะไม่ได้บอกว่ามีไทป์ A ไทป์ C นะคะจะสับสนกับคอลลาเจนหรือเปล่าคอลลาเจนมีไทป์2ไทป์3ไทป์อะไรแบบนี้นะคะเวลาที่เป็นเวโปรตีนนะคะเวโปรตีนคือโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งเราสกัดมาจากส่วนของนมนะคะนมวัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในโปรตีนในนมวัวเนี่ยเวลาเราสกัดออกมาปุ๊บเนี่ย 80% เราจะอยู่ในรูปที่เราเรียกว่าเคซีนนะคะแล้วอีก 20% เนี่ยอยู่ในรูปของเวอันนี้คือโปรตีนทั้งหมดถูกไหมคะทีนี้เวลาเขาสกัดมาเนี่ยมันจะมีคำว่าโปรตีนที่เป็นเวคอนเซนเทรตนะคะเวคอนเซนเทรตเนี่ยมันก็จะเหมือนนมเราเอาส่วนที่มันเป็นไขมันออกไปเอาน้ำออกไปมันก็จะเป็นส่วนที่เป็นโปรตีนเนาะในนี้ยังมีน้ำตาลนมอยู่ยังมีไขมันนมอยู่นิดหน่อยนะคะสัดส่วนของโปรตีนก็จะลดลงไม่เกิน 80%ทีนี้พออันที่2เราจะเรียกว่าเป็นเวไอโซเลตไอโซเลตคือแยกออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นโปรตีนที่เข้มข้นอันนี้โปรตีนเนี่ยก็จะเยอะมากขึ้นกว่า 80% นะคะหมายความว่าถ้า100นึงเนี่ยใน100ส่วนเนี่ยที่เรากินผงอันนั้นเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นโปรตีนประมาณ 80% อัพนะคะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นน้ำตาลนมน้อยมากเพราะฉะนั้นใครที่แพ้นมจะสามารถใช้ได้นะคะส่วนที่เป็นไขมันจะน้อยมากอันดับที่3เราจะเรียกว่าเป็นเวโปรตีนไฮโดรไลเซตก็คือเราย่อยโปรตีนไปแล้วบางส่วนจากโปรตีนชิ้นใหญ่ๆชิ้นยาวๆเราก็จะตัดให้มันเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็กินเข้าไปปุ๊บก็จะสามารถพร้อมที่จะดูดซึมส่วนใหญ่โปรตีนจะเป็นรูปแบบนี้นะคะเวลาที่เราจะให้ทานเราจะบอกว่าเราจะให้กินโปรตีนเพราะฉะนั้นโปรตีนรูปแบบไหนก็ได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่จำเป็นต้องเป็นเวถ้ากินเนื้อสัตว์ได้กินนมได้กินเต้าหู้ได้กินปลาได้กินเลยค
0: ่ะโอเคดิฉันขอไปคำถามต่อไปวันนี้คำถามเยอะมากค่ะอยากจะได้ถามทุกคำถามนะคะคุณวริศราถามคำถามสอดคล้องกับเคสที่เรานำเสนอไปนะคะคุณวริศราแซ่ลิ้มบอกว่าอายุ28ปีน้ำหนัก55สูง154มีโรคประจำตัวคือโรคซึมเศร้าค่ะสถานะโสดมีอาการท้องโตเหมือนคนท้องน้ำหนักเพิ่มขึ้น20กิโลกรัมภายใน2เดือนเดือนที่แล้วประจำเดือนมาแค่2วันเดือนนี้ยังไม่มาการกินอาหารก็ปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เลยถามว่าอาการแบบนี้จะเป็นโรคอะไรได้บ้างคะ
1: ถ้าสมมุติว่าเวลาที่น้ำหนักมันเพิ่มเร็วๆเราก็ต้องมาดูก่อนนะคะว่าอันนี้มันเป็นอ้วนหรือเปล่าเนี่ยนะใช้คำว่าอ้วนหรือเปล่าเพราะว่าเราดูที่น้ำหนักถูกไหมคะ
0: ค
1: นบางคนเนี่ยเวลาสมมติมันมีก้อนในท้องมันมีน้ำในท้องหรือว่าบวมขึ้นน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเวลาที่น้ำหนักมันเพิ่มขึ้นเร็วๆเราอาจต้องบอกว่าข้อแรกจะตอบว่าอ้วนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะยังไม่เห็นคนไข้ถ้าอ้วนในที่นี้คือส่วนที่เพิ่มขึ้นคือไขมันนะ
0: คะ
1: พอพิสูจน์ได้แล้วว่าอันนี้คืออ้วนเราก็มาดูก่อนว่ามันมีสาเหตุอะไรที่ทำให้อ้วนไหมเขากินเยอะจริงๆเขาออกกำลังกายน้อยพลังงานมันเยอะเกินไปหรือว่ามันมีการเผาผลาญที่มันแย่ลงหรือมันมียาบางตัวหรือเปล่าที่ทำให้เขาอ้วนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: พอเราหาสาเหตุเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็พยายามแก้ไขที่สาเหตุเช่นถ้ามันเกี่ยวการกินแล้วก็ไปปรับเรื่องพฤติกรรมเรื่องการกินใช่ไหม
0: คะ
1: เป็นเรื่องยาเราก็ไปปรับเรื่องยาเพราะว่ายาที่รักษาเรื่องของซึมเศร้ารักษาเรื่องของอะไรหลายๆอย่างทางจิตเวชอะค่ะมันจะทำให้น้ำหนักขึ้นได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: งั้นพอพูดถึงโรคซึมเศร้ามีคำถามของคุณอรุณีค่ะคุณอรุณีถามนะคะว่าเป็นโรคซึมเศร้าทานยารักษาซึมเศร้าเป็นประจำแล้วก็ไม่มีประจำเดือนมาเป็น10ปีแล้วค่ะคิดว่าน่าจะมาจากยาโรคซึมเศร้าที่ทานค่ะตอนนี้อายุ50ปีจะเป็นอันตรายอะไรไหมคะควรทำอย่างไรคะคุณหมอแนะนำหน่อยค่ะ
1: ถ้า50แล้วต้องเช็คก่อนค่ะว่าอยู่ในวัยหมดประจำเดือนหรือยัง
0: อ๋อค่ะ อ๋อ
1: น
0: ต้
1: ะ
0: อง
1: ค
0: ไป
1: ะ
0: เช็ค
1: ม
0: ด้
1: ี
0: วย
1: สองอย่างก็ถ้าสมมุติอยากรู้จริงๆก็อาจจะไปหาคุณหมอสู
0: ค่
1: ถ
0: ะ
1: ้าไม่แน่ใจเขาก็จะตรวจเรื่องของฮอร์โมนค่ะแล้ว
0: ค
1: จะ
0: ่ะ
1: พิสูจน์ว่าตอนนี้หมดประจำเดือนหรือยังถ้าหมดประจำเดือนแล้วก็จบค่ะ
0: ค่ะอาจารย์โสคะคุณสุวรรณาถามเรื่องวัคซีนนะคะคุณสุวรรณาเป็นเพศหญิงอายุ67ปีน้ำหนัก70กิโลกรัมไม่มีโรคประจำตัวค่ะแต่ว่าฉีดแอสตราไป2เข็มฉีดกระตุ้นด้วยโมเดอร์นาเมื่อวันที่17ธันวาคมปี64อยากถามว่าจำเป็นจะต้องฉีดกระตุ้นเข็ม4ด้วยโมเดอร์นาไหมคะอันนี้หนึ่งคำถามนะคะสองคือการฉีดวัคซีนโควิดหลายๆเข็มจะมีผลต่อร่างกายในอนาคตไหมคะเพราะมีข่าวเกี่ยวกับมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
2: ค่ะ
0: เชิญค่ะ
2: ในตอนนี้ก็ยังไม่จบนะคะคำถามแรกก่อนแล้วกันนะคะว่าตอนนี้เราก็ประกาศนะตอนนี้ก็คือเราแนะนำให้แค่เข็ม4นะคะโดยที่เข็ม4เนี่ยให้ฉีดมาจากเข็ม3 4เดือนขึ้นไปนะคะเพราะนั้นกรณีที่ถามเนี่ยก็คือเข็ม3เมื่อธันวา
0: ธันวาค่ะ
2: กรกฎาคมมีนาเมษาจริงก็ช่วงนี้ค่ะก็น่าจะเริ่มหาจองได้แล้วนะคะเพราะถ้ายังมีโมเดอร์นาเหลือก็โมเดอร์นาก็ได้นะแต่ถ้าโมเดอร์นาไม่มีแล้วเช่นฉีดไปแล้วก็ต่อคิวไฟเซอร์ซึ่งเป็นของฟรีหรือของรัฐบาลไปก็ได้นะคะเพราะนั้นก็แนะนำเข็ม4นะคะ4เดือนขึ้นไปนะคะส่วนประเด็นที่2คือจริงเรื่องมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเป็นอะไรที่แชร์มานานแล้วนะคะแล้วก็จริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่ได้เป็นความจริงนะคะแต่ว่าโอเคก็เข้าใจทุกท่านว่าจริงแล้ววัคซีนโควิดถือว่าเป็นวัคซีนใหม่นะคะเพิ่งเราก็มายังไม่ถึง2ปีดีที่มีการผลิตวัคซีนเพราะนั้นแน่นอนในระยะยาวเนี่ย ก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะแต่ว่าส่วนหนึ่งเวลาที่เขาพัฒนาวัคซีนมาเขาก็ดูในระดับหนึ่งแล้วว่าน่าจะมีความปลอดภัยนะคะเพราะนั้นก็ถ้าใครจะถามว่าระยะยาวจะเกิดอะไรไหมก็คงไม่มีใครตอบได้ณจุดนี้ใช่ไหมคะเพราะเราก็คือต้องตามต่อไปเรื่อยๆนะคะ
0: ค่ะแต่ว่าข้อมูลมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนี้น่าจะไม่เป็นความจริงไม่เป็นความจริงนะคะค่ะคุณวิบูลค่ะคุณวิบูลถามว่าการตรวจเชื้อด้วย ATK ใช้ ATK นะตรวจทางน้ำลายหรือแย่จมูกแบบไหนให้ผลเที่ยงตรงกว่ากันคะ
2: คืออันนี้ตอบยากนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีวิจัยที่ทำเทสคู่กันโดยเฉพาะนะคะแต่ว่าทุกเทสที่ถ้าเราซื้อถูกต้องนะคะเป็นเทสที่รับการรับรองจากอย.ไม่หมดอายุเนี่ยมันก็คือมีความไวและความเฉพาะตามที่อย.กำหนดอยู่แล้วนะคะแต่ถามว่าเราอาจจะเคยได้ยินอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งเราบอกว่าเฮ้ยช่วงที่เป็นโอมิครอนเนี่ยเหมือนเชื้อมันจะอยู่ในลำคอเยอะกว่าทำให้การตรวจด้วยน้ำลายเนี่ยอาจจะตรวจเจอได้เยอะกว่าการแยงจมูกหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็ขึ้นกับหลายปัจจัยเพราะการแยงจมูกเราคือต้องแยงยิ่งคนแยงเองเนี่ยก็ต้องดูว่าแยงถูกหรือเปล่าแยงลึกพอหรือเปล่านะบางทีเราแยงเองเนี่ยก็อาจจะแยงไม่ลึกพอคือไม่กล้าแยงนะคะพอเวลาไปตรวจโรงพยาบาลคุณพยาบาลแยงให้ก็บวกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะว่าเขาก็จะแยงลึกกว่าที่เราแยงเองนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นแยงเองแบบทำแบบโฮมยูสเนี่ยมันก็จะเข้าไปแค่สัก3เซน3ถึง4เซนตามที่เขาเขียนไว้ซึ่งจริงๆแล้วก็คือจะไม่ได้ลึกเท่าเวลาที่เรามาทำที่โรงพยาบาลนะคะ
0: อ
2: ันที่2ก็คือก็จะเน้นย้ำนิดนึงว่าคนที่ทำน้ำลายนะคะจริงๆแล้วบางทีเราไม่ค่อยได้อ่านนะคนที่ทำน้ำลายเนี่ยมันก็จะมีนิดนึงว่ามันอาจจะทำให้เกิดผลบวกปลอมได้นะคะในกรณีที่เรากินอาหารบางอย่างหรือเครื่องดื่มบางอย่างแล้วก็หรือในกรณีที่เราเพิ่งแปรงฟันหรือบางคนใช้น้ำยาบ้วนปากเนี่ยมันก็ทำลายเชื้อในคอไปเพราะนั้นเขาบอกว่าควรจะไม่ต้องทำอะไรเหล่านี้เลยไม่กินไม่แปรงฟันไม่บ้วนปากใดๆทั้งสิ้นเนี่ยอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะคะก่อนที่จะตรวจ ATK นะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นแบบน้ำลายที่เราต้องใช้สิ่งที่เราต้องขากออกมาเนี่ยก็อาจทำให้เกิดผลบวกปลอมได้นะอย่างมีการศึกษาที่ยุโรปอันนึงคือไอ้น้ำอัดลมเนี่ยหยดไปบวกเลยนะขึ้นสองจุดเลย
0: อ๋อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตรวจด้วยน้ำลายเนี่ยควรที่จะไม่ได้กินอะไรลงไปเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมง
2: อ
0: ย่างน้อยครึ่งชั่วโมงหรือว่า
2: ถ้าเป็นยางจมูกไม่ควรอยู่แล้วแต่ยางจมูกก็มีอย่างนะบางคนใช้ยาพ่นจมูกอีกคนเป็นภูมิแพ้นู่นนี่ใช้พ่นอะไรเงี้ยเพราะบางอันเป็นสเตอรอยด์อีกมันก็อาจจะไปบดบังเชื้อหรือทำให้รบกวนเทสได้เพราะนั้นบางคนที่พ่นจมูกก็ไม่ควรจะเอาอะไรพ่นจมูกอย่างน้อยก็ครึ่งถึง1ชั่วโมงก่อนที่คุณจะแยงจมูกเพราะนั้นบางคนไม่รู้ค่ะพ่นก็พ่นไปแล้วก็ไปแยงบางทีมันก็ลบอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ
0: ค่ะมันเพราะฉะนั้นถ้าน้ำลายนี้ถ้าตื่นมาตอนเช้ายังไม่ได้กินอะไรเนี่ยตรวจเดี๋ยวจะได้ผลเที่ยงตรงกว่านะคะคุณธนาชน
1: พูดแบบนี้เดี๋ยวจะมีคนกินน้ำอัดลมแล้วไปตรวจ แล้วเดี๋ยวจะได้โพซิทีฟแล้วก็จะได้หยุด
0: อ๋อ
2: แต่นี่ประกันมันไม่จ่ายแล้วนะไม่มีแล้วไม่ใช่เหรออยากหยุดงานใช่ป่ะ
0: เดี๋ยวนี้ประกันนี่ต้องมี PCR มั้งเขาถึงจะจ่ายใช่ไหมคะค่ะค่ะคุณธนชนค่ะคุณธนชน
2: บอกว่าไม่ได้เป็นว่าเทสไม่ดีนะเขาบอกว่าไม่ใช่เป็นว่าเทสไม่ดีแต่เป็นเพราะความกรดด่างของน้ำอารมณ์เนี่ยมันทำให้ตัวเวลาเราหยดลงไปนะมันขึ้น2ขีดได้ไม่ใช่ว่าเทสห่วยนะเทสมันดีอยู่แล้วถ้าน้ำอัดลมไปผสมแบบถูกต้องแล้วมาหยดอีกทีอันนี้จะลบได้คือมันขึ้นกับส่วนผสมแล้วก็ความเป็นกรดด่างของน้ำอัดลมนะคะ
0: ค่ะค่ะคุณธนชนถามให้น้องชายนะคะน้องชายอายุ60ปีหนัก65กิโลกรัมสูง172น้องชายมีปัญหาไขมันสูงค่ะทำงานรับจ้างทำงานหนักแล้วก็ปวดเมื่อยตามร่างกายก็เลยไปซื้อยามากินเป็นยาคลายกล้ามเนื้อเอจิซีดนะกิน1เม็ดก่อนนอนกินแล้วก็รู้สึกสบายทำงานสะดวกก็เลยถามว่าแล้วอย่างเงี้ยจะกินติดต่อกันเป็นเดือนๆได้ไหมคะมีผลเสียอะไรบ้างครับ
1: มันก็จริงๆยาพวกนี้จะเป็นยารักษาตามอาการนะคะก็จะเป็นพวกของยาคลายกล้ามเนื้อเนาะเราก็ไม่แนะนำอยู่แล้วค่ะว่าจะให้กินยาต่อเนื่องยาวๆจริงๆต้องถามว่าทำไมอย่างเช่นเราบอกว่าเราทำงานหนักใช่ไหมคะกล้ามเนื้อเราอาจจะไม่ได้รับการเขาเรียกอะไรออกกำลังกายไม่สม่ำเสมอกล้ามเนื้อไม่ได้แข็งแรงหรือไม่ได้ถูกเทรนทำให้ตรงนี้มีการปวดเมื่อยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วออกกำลังกายสม่ำเสมอเทรนกล้ามเนื้ออันนี้จะช่วยลดอาการพวกนี้ได้หรือการยกของที่มันไม่ถูกวิธีอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่ทำให้คนคนนั้นเนี่ยมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแก้ตรงสาเหตุดีกว่าถามว่ามีผลเสียไหมระยะยาวเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของผลเสียได้เหมือนกันค่ะยาทุกตัวมันไม่ได้บอกว่าเซฟอยู่แล้วค่ะ
0: ค่ะแล้วก็พวกยาแก้ปวดแก้อักเสบนี่มันต้องมีว่าต้องกินหลังอาหารทันทีต้องกินไม่เกินกี่เม็ดต่อวันอะไรเงี้ยอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะ
1: อันนั้นจะเป็นกลุ่มของ NSAID ค่ะก็จะเป็นยาที่เป็นยาลดการอักเสบที่คุณตาพูดเมื่อกี้นะคะอ
0: ัน
1: น
0: ั้
1: นก็จะมีการระคายเคืองกระเพาะเน
0: าะ
1: แล
0: ้
1: วก็อาจจะมีเรื่องของมีผลกระไตได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อค่ะค่ะยาทุกอย่างเนี่ยกินมากเกินไปก็ไม่ดีให้ดูแลตัวเองรักษาสุขภาพออกกำลังกายดีกว่านะคะโอเคคุณรัศมีนะคุณรัศมีถามมาละเอียดมากเลยนะเดี๋ยวดิฉันจะค่อยๆ อ่านนะคุณรัศมีอายุ63ปีค่ะสูง162หนัก49หนัก49นี่คือลดน้ำหนักลงมาแล้วนะแต่เดิมคุณรัศมีหนัก59ลดลงมา10กิโลค่ะมีค่าตับ54ไขมันความดันก็กินยาควบคุมอยู่ถามแบบนี้ค่ะมี6คำถามนะอาจารย์1ต้องกินโปรตีนกี่กรัมต่อวัน2เนื้อปลาดิบ100กรัมจะมีโปรตีนกี่กรัม3เนื้อสุก100กรัมจะมีโปรตีนกี่กรัม
2: โอเคก่อนไหม
0: 3ข้อนี่ก่อนค่ะ3ข้อนี่ก
1: ่
0: อนค่ะ
1: เวลาที่คนจะกินโปรตีนนะคะเอาน้ำหนักตัวก็ได้ค่ะแล้วก็คูณด้วย 0.8
0: นะคะ
1: หร
0: ือ
1: ว่า1เนาะเพราะฉะนั้นน้ำหนัก49หรือ50โลใช่ไหม
0: คะ
1: ถ้าคูณด้วย 0.8 ก็คือ40
0: ค่ะ
1: ถึง50เนาะอ่ะตัวเลขที่ได้เนี่ยค่ะมาหาร10
2: กรัมต่อวันใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็มาหาร10พอหาร10ก็เหลือ4ถึง5ถูกไหมคะ
0: ค่ะ
1: สี่ถึงห้าอันนี้จะเป็นช้อนโต๊ะต่อมื้อถ้าเรากิน3มื้อ
0: ค่ะ
1: ของเนื้อสุก
0: เดี๋ยวแสดงว่าอย่างเงี้ยก็คือควรกินโปรตีน4กรัมต่อมื้ออย่างนี้เหรอคะ
1: ไม่ใช่ค่ะเอาใหม
0: ่งง
1: ๆโปรตีนที่ควรกินเนี่ยถ้าจะคำนวณเนี่ย 0.8 ถึง1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวัน
0: ค่ะต่อวัน
1: น้ำหนัก50โลเนาะ49ตีเป็น50นะคะ
0: ค่ะค่ะ
1: ถ้า50เนี่ยถ้าคูณด้วย 0.8 จะได้40
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าคูณด้วย1เนี่ยจะได้50โอเคมั้ย
0: ค่ะค่ะ
1: แล้วเอา40หรือ50ที่เราคำนวณได้ของแต่ละคนเนี่ยค่ะมาหาร10
0: มาหาร10
1: ก็เหลือ4กับ5
0: 4กับ5แล้วไงต่อ
1: คะโอเคมั้ยคะ
0: ค่ะ
1: ตัวเลขนี้คือตัวเลขที่เป็นเนื้อสัตว์ที่สุกแล้วเป็นช้อนโต๊ะต่อมื
0: ้อและอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณรัศมีถามว่ากินเนื้อปลาดิบ100เนื้อปลาดิบ100กรัมจะมีโปรตีนกี่กรัม
1: โอเคเริ่มจากถ้าสมมุติว่าเนื้อสดอะค่ะเนื้อสดเนี่ย40กรัมมันจะเป็นเนื้อสุกอยู่ประมาณ30กรัม
0: อ๋อ
1: คอนส่วนเอาแล้วกันนะ
0: ค่ะ งั้นก็คือถ้าเนื้อปลาดิบ100กรัมก็จะมีโปรตีนประมาณ90กรัม
1: จริงๆถ้าเกิดปกติอะค่ะเวลาที่เราคิดอย่างฝรั่งคิดเนี่ยเขาจะคิดเป็นออนซ์ก็คือ100กรัมก็คือประมาณ3ออนซ์3ออนซ์นี่จะประมาณ27อะค่ะไอ้21กรัมโปรตีนอะค่ะ
0: ค่ะ
1: 21
0: อ๋อค่ะและเนื้อปลาดิบกับเนื้อปลาสุกนี่แสดงว่าเนื้อปลาสุกมีโปรตีนมากกว่าเนื้อปลาดิบหรือเปล่าไม่ใช่
1: เวลาเราชั่งคุณป้าเวลาเราชั่งเวลาทำสุกแล้วอ่ะ
0: ค่ะ
1: น้ำหนักมันจะน้อยลงถูกไหมคะ
0: เพราะว่าน้ำมันหายไป
1: น้ำมันจะหายไป
0: อ๋อโอเคค่ะ
1: ก็คือจาก40จะเหลือ30เอางี้แล้วกันไปเทียบบรรยากาศยางเอาแล้วกัน
0: ค่ะไปเทียบอาจารย์โสช่วยอธิบายหน่อยนะแต่ก็กำลังงง
2: อยู่อยากให้อาจารย์เอพูดว่าสรุปแล้วต้องกินปลากี่ตัวอย่างนี้ดีกว่าคือกินกี่ชิ้นอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ตัวมันไม่เท่ากันไงโสตัวมันไม่เท่ากัน
2: เอาไง
1: ทีเนี้ยเวลาที่เขาจะคิดอ่ะเขาก็เลยจะบอกว่าให้เอาช้อนโต๊ะมาตักสมมติว่าถ้าเวลาเราตักข้าวเราช้อนโต๊ะอย่างเงี้ยเราตักส่วนที่เป็นเนื้อสัตว์ใช่ป่ะ
2: แต่ว่ากินช้อนโต๊ะต
1: ่อใช่เพราะฉะนั้นเนื้อสัตว์ที่เราจะกินนะคะตีว่า1ช้อนโต๊ะนะอันนี้คือประมาณ15กรัม
0: อ๋อเข้าใจละเดือบประมาณ15กรัม
1: เอก็เลยคอนเวิร์ตให้โดยการที่คิดออกมาเป็นช้อนโต๊ะแบบง่ายๆไม่ต้องมาเอาที่มาที่ไปเยอะๆแล้วเดี๋ยวมันไม่มีเวลา
0: อ๋อเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการกินเนื้อสัตว์ประมาณ30กรัมเนี่ยเราก็ควรจะกินเนื้อสัตว์2ช้อนโต๊ะอย่างนี้เนาะ
1: ใช่ไหมค่ะ
0: โอเคอ๋อง่ายๆ
1: แต่ว่าเนื้อสัตว์2ช้อนโต๊ะคุณตาเวลากินออกมาแล้วอ่ะมันจะได้โปรตีนอยู่7กรัมไงยากเข้าไปอีกเห็นไหม
2: เอาใหม่เอาแบบที่อาจารย์เอบอกเมื่อกี้สมมติว่าหนัก50ต้องกินคูณ1ไปเลยก็คือวันนึงคือ50กรัมแล้ว50ก็แสดงว่ามื้อนึงต้องกิน5ช้อนโต๊ะ
1: ถูกแค่นั้นแหละโอเคมั้ยง่ายกว่าเนาะ
2: ปลาก็ตักปลา5ช้อนเดี๋ยวแบบเนื้อหมูเนื้อก็คือ5ช้อน
0: โอเคเอาง่ายๆคือถ้าหนัก50ก็กินโปรตีน50กรัมต่อวันแล้วก็จะเอา
2: แล้วคิดเป็นมื้อละ5ช้อนโต๊ะ
0: โอเค
1: นั่นแหละนั่นแหละถูกละ
0: เพราะฉะนั้นเวลาใครที่ไปกินหมูกระทะอย่างเงี้ยแล้วกินอันนั้นเกินไปกินโปรตีนเกินไปถูกปะเยอะเกินไป
1: ต้องถามว่านี้ค่ะเวลาที่กินเกินมีคนถามว่ากินเยอะแล้วมันเป็นอะไรไหมปกติอ่ะเราโตขึ้นอ่ะร่างกายเราจะบอกว่าเรากินโปรตีนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอถูกไหมคะ
0: ค่ะ
1: โปรตีนเราจะไม่สะสมแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่มันเกินความต้องการร่างกายก็จะเอามันทิ้งเอามันออกไปจากร่างกายซึ่งอวัยวะที่มีหน้าที่คอยเอามันออกไปก็คือไตค่ะตับกับไตก็จะทำงานหนักขึ้นคนก็จะบอกว่าถ้ากินโปรตีนมากๆก็จะมีผลกับไตอะไรอย่างนี
0: ้โอเค
1: คนไข้โรคไตก็จะกินโปรตีนให้น้อยลง
0: อ๋อเข้าใจแล้วนะคะอ่ะพอละไปต่อนะไปคำถามต่อไปค่ะคำถามเยอะมากนะคะคุณเมอายุ73ปีค่ะถามว่าแคลเซียมชนิดเม็ดกับเม็ดฟูละลายน้ำแบบไหนดีกว่ากันคะ
1: เม็ดฟูแพงกว่าอันที่หนึ่ง
0: เม็ดฟูแพงกว่า
1: อันที่หนึ่งอันที่หนึ่งคือเม็ดฟูแพงกว่าอันที่สองคือชนิดของแคลเซียมที่มีทั้งในเม็ดฟูแล้วก็ในเม็ดที่เป็นเขาเรียกอะไรนะคะเม็ดด้านๆอ่ะเหมือนกันก็คือแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะกินเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายจะดูดซึมได้ประมาณ 40%
0: ค่ะ
1: ในเม็ดฟูกินง่ายในเม็ดฟูอาจจะมีส่วนผสมของวิตามินดีแล้วก็วิตามินซีเพื่อช่วยเรื่องของการเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมค่ะ
0: ค่ะอ๋อค่ะค่ะคุณครูรัชเก้าถามให้เตี่ยนะเตี่ยอายุ80ปีค่ะเป็นผู้ป่วยติดเตียงถามว่าควรฟีดอาหารกี่มื้อต่อวันและมื้อละกี่ซีซีดีคะ
1: อันที่หนึ่งต้องถามว่าถ้าสมมุติว่าท้องไม่อืดไม่อะไรนะคะก็จริงๆ 3-4 มื้อได้ทีนี้ถ้ามันเป็น3มื้อในชีวิตเราปกติอะค่ะใช้คำว่าอะไรดีอะเรามีมื้อย่อยไงคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแต่พอติดเตียงปุ๊บเนี่ยเราบอกไม่ได้แล้วว่าคนเนี้ยเขาจะแบบหิวหรือเปล่าอิ่มหรือเปล่าอะไรเงี้ยโดยทั่วไปเราจะแนะนำอยู่ที่ประมาณ4มื้อนะคะเพื่อจะให้ได้ปริมาณน้ำที่เพียงพอด้วยแล้วในแต่ละมื้อเนี่ยถามว่าจะให้กี่ซีซีขึ้นกับว่าเขาต้องการพลังงานมากไหมพอติดเตียงปั๊บเนี่ยบางคนเนี่ยก็จะแบบมีปัญหาเลยว่าฟีดที่ไรก็จะอ้วนทุกทีอะไรเงี้ยเพราะเขาไม่ค่อยได้ใช้พลังงานแล้วอาจต้องลดปริมาณของแคลอรี่หรือพลังงานลงเงี้ยค่ะปริมาณน้ำที่ควรจะได้เนี่ยต้องขึ้นกับว่าเขามีโรคอะไรไหมถ้าเขาไม่มีโรคอะไรเลยก็ให้ได้สักประมาณ35ซีซีต่อน้ำหนักตัวกิโลนึง35-40เพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ประมาณ2ลิตรแต่ถ้าเขามีโรคเช่นโรคตับโรคไตนะคะหรือว่าตัวบวมอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะให้ลดปริมาณน้ำลง
0: ค่ะ
1: เนาะทีนี้ถามว่าควรจะกินเท่าไหร่ขึ้นกับคอนดิชันบอกแค่ว่าติดเตียงอาจจะตอบไม่ได้กับอันที่2ก็คือพอฟีดแล้วค่ะหรือให้อาหารแล้วมันแน่นท้องไห
0: ม
1: ฟีดเสร็จปุ๊บเขาแน่นท้องเขามีอ้วกมีอาเจียนนะคะอันนี้ก็ไม่โอเคเราก็ต้องลดปริมาณลงใช่
0: อาจารย์โสคะตอนนี้เกี่ยวกับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศจะเดินทางอะค่ะคุณมีเพศชายถามมานะบอกว่ายังไม่ได้ฉีด

0: วัคซีนเลยเนี่ยจะเดินทางเข้าประเทศทำยังไงจะเข้าประเทศได้ไหมหรือว่าต้องฉีดก่อนหรือกลับมาหรือกลับมาฉีดที่ประเทศไทยได้คะ
1: เดี๋ยวเขาจะมาประเทศไทยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นคนไทยแต่อยู่ต่างประเทศอะค่ะตอนนี
1: ้เท่าที่ทราบตอนนี้ก็คือไม่ได้ดูวัคซีนเท่าไหร่แล้วมั้งคะก็คือคงเข้ามาแล้วก็มาหาฉีดในประเทศไทยก็ได้คือเท่าที่ตามดูไม่ได้พูดถึงวัคซีนแล้วนะคะณจุดนี
0: ้ค่ะแต่ว่าจะต้องตรวจเชื้อใช่ไหม test and go ใช่ไหมคะอืมค่ะโอเคค่ะ
1: test and go เดี๋ยวก็จะยกเลิกแล้วนะคะจำไม่ได้เหมือนกันการ
2: เอกคิดแชร์แทนเพื่อนเนาะพอดีเพื่อนเพิ่งกลับมา
0: ค่ะค
2: ่
0: ะ
2: ต้องจองโรงแรมที่เป็นเหมือนรองรับอะค่ะแล้วพอบุ๊กเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็คือพอออกมาจากสนามบินอะมันจะต้องมีแบบเหมือนกับเขาเรียกอะไรคะพอลงมาปุ๊บเนี่ยมีโรงแรมมารับแล้วก็ไปตรวจใช่ไหมคะแล้วก็รอจนกระทั่งผลเนี่ยตรวจเนี่ยเนกาทีฟแล้วถึงจะสามารถออกจากโรงแรมได
0: ้อืมค่ะป้าวิค่ะ
1: คุณตาเดี๋ยวว่าเดี๋ยวก่อนหน่อยก็จะไม่ต้องทำแล้วก็ต้องติดตามข่าวมาเรื่อยๆณจุดนี้ยังเป็นแบบนี้อยู
0: ่ค่ะณจุดนี้ก็คือว่าต้องมาเข้าระบบ test and go มีการตรวจ ATK ใช่ไหมคะกลับมาได้เลยค่ะกลับมาแต่อาจจะต้องจองโรงแรมต้องตรวจtest and go ด้วยป้าวิค่ะป้าวิอายุ63ปีนะคะมีปัญหาคลาดไต66ค่ะถามเรื่องการกินนมอัลมอนด์กินนมที่มีส่วนผสมอัลมอนด์ 95% ทานตะวัน 5% กินได้ไหมคะตอนนี้มีปัญหา LDL สูง140กินยาอยู่แล้วก็จะกินกระเทียมจีนกินได้ทุกวันไหมคะ
2: อันแรกก่อนสำหรับนมอัลมอนด์ที่เขาว่ากันนะคะจริงมันไม่ใช่นมอ่ะเนาะมันก็คือแบบที่เราจะเอาแบบเหมือนคล้ายๆนมถั่วเหลืองอะค่ะเอาอัลมอนด์ไปบดไปปั่นอะไรอย่างเงี้ยหลักการเดียวกันเลยเวลาทำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็ถามว่ากินได้ไหมตอบว่ากินได้นะคะอันที่สองก็คือถามว่าตัวเมื่อกี้ค่าตาย66ใช่ไหมคะก
0: ็
2: อย
0: ู่
2: ระยะที่4
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็อยู่ระยะที่3
0: 2
2: ขอโทษทีเวลาเราแบ่งระยะของตายเราจะแบ่งเป็นเขาเรียกว่า1 2 3 4 5ใช่ไหมคะถ้าน้อยกว่า60เราจะเรียกระยะ3อันนี้66ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขายังเป็นระยะ2อยู
0: ่อ๋อค่ะ
2: ซึ่งระยะ2อ่ะจริงๆเรากินได้ตามปกติ
0: อ๋อปกติใช่ไหมคะ
2: เราจะเริ่มให้แบบว่าระวังก็คือต่ำกว่า3ระยะ3ก็คือ60เราให้คุมมากๆเนี้ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3ปลายๆก็คือ45อย
0: ่
2: างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังกินได้อยู่นะคะจะ
0: กิน
2: ที่เป็นนมอัลมอนด์ก็โอเค
0: ค่ะ
2: ถ้าจะระวังก็คือให้รักษาความดันให้ดีอย่ากินเค็มมากเนาะ
0: โอเคค่ะ
2: เบาหวานอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
2: ะ
0: คำถามสุดท้ายนะถามอาจารย์โสค่ะคุณจันทนาถามให้คุณแม่อายุ93ถามถึงความจำเป็นในการบูสต์เข็ม4เพราะคุณแม่ต้องบูสต์เข็ม4โมเดอร์นาในเดือนหน้าแล้วค่ะอายุ93แล้วอะค่ะคุณแม่ค่ะ
1: จริงๆก็ยังแนะนำสำหรับทุกท่านนะคะว่าควรจะรับเข็ม4นะโดยเฉพาะถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะอย่างเช่นคุณแม่เนี่ย90แน่นอนนะคะมีอย่างน้อย1ปัจจัยแน่ๆคืออายุที่เยอะนะอันนี้ไม่นับว่ามีโรคร่วมอย่างอื่นหรือเปล่าซึ่งอย่างที่เราตามข่าวก็คือกลุ่มเสี่ยงทั้งหลายตอนนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่อาจจะมีโรคที่รุนแรงได้มีปอดอักเสบได้และรวมถึงอาจจะมีความเสี่ยงของการที่เสียชีวิตได้นะเพราะนั้นก็คือแนะนำนะคะเรื่องของเข็ม4นะคะโดยเฉพาะอย่างเนี้ยคุณแม่ที่มีน่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงแน่นอนก็คือควรจะรับเข็ม4ที่4เดือนขึ้นไปหลังเข็ม3นะคะ
0: ค่ะก็ควรนะเดือนหน้าพาคุณแม่ไปบูสต์เข็ม4เลยและตอนนี้นี่ถ้าใครสามารถที่จะไปลงทะเบียนบูสต์เข็ม4ได้เนี่ยก็ควรละนะคะถ้าใครฉีดเข็ม3เกิน4เดือนใช่ไหมควรจะไปบูสต์เข็ม4ได้อันนี้ดิฉันจำได้อาจารย์โสบอกตั้งแต่เดือนที่แล้วละอันนี้เป็น
2: อาจารย์โสจะให้เข็ม5ไหมคะสำหรับคนที่เป็นซิโนแวค2แล้วก็ตามด้วยแอสตราหรือไฟเซอร์เป็น4แล้ว
0: ต้องเข็ม5ไหมอาจารย
1: ์เข็ม5ตอนนี้คือยังไม่ได้แนะนำนะคะแล้วในที่เราประชุมกันก็คือยังไม่ได้มีประเด็นจุดนี้ว่าต้องเข็ม5นะแต่ว่าอยากใช้ทุกคนอย่างน้อยตอนนี้ทุกคนต้อง3แน่ๆนะคะแล้วก็ทยอยเข็ม4กันไปเรื่อยๆนะจุดนี้นะไม่น่าควรจะมีใครที่แค่2นะจุดนี้แล้วนะอย่างที่เราทราบ
2: ไ
1: ปสองเข็ม
2: แล้วยังมีอยู
0: ่เข็มสองไม่พอ
1: แต่ว่า
0: ไ
1: ม่นะคะ
0: ค่ะดิฉันตอนนี้ก็ได้เข็ม3เมื่อเดือนมกราคมก็คิดว่าเดี๋ยวเดือนหน้าดิฉันไปรับเข็ม4ละก็คงจะมองแถวรามาธิบดีวันนี้ขออภัยคุณผู้ชมที่ตอบคำถามอาจจะไม่ครบเพราะว่าวันนี้เรตติ้งดีมากคนดูเยอะมากคำถามเยอะมากขออภัยคุณผู้ชมนะคะยังไงเดี๋ยวจะเก็บคำถามไว้แล้วก็เชิญอาจารย์เอกับอาจารย์โสมาตอบคำถามอีกนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าชอบรายการแบบนี้

กันกดไลค์ช่วยกันกด Subscribe รามาชาแนลแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆได้ติดตามชมกันด้วยนะคะวันนี้ไปพร้อมกันพร้อมกับเสื้อผ้าสวยๆจากวรินดาด้วยค่ะลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่ 17:00 น.ตรงสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์เอและอาจารย์โสด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

วันนี้เราจะทำเมนูชื่อว่ายำเซี่ยงไฮ้กุ้งซึ่งเป็นหนึ่งในแป้งปลอดโปรตีนแป้งปลอดโปรตีนดีต่อผู้ป่วยโรคไตอย่างไรยังไม่เฉลยเราไปเข้าครัวกันก่อนแล้วค่อยกลับมาเฉลยต่อนะครับ

ยำเส้นไฮกุ้งที่แนะนำเนื่องจากเป็นหนึ่งในแป้งปลอดโปรตีนแป้งปลอดโปรตีนนั้นมีอะไรบ้างได้แก่สาคูเส้นเซี่ยงไฮ้วุ้นเส้นซึ่งเหมาะสำหรับคนไข้โรคไตเรื้อรังคนไข้โรคไตเรื้อรังต้องจำกัดอาหารโปรตีนเพื่อไม่ให้ไตทำงานหนักขึ้นจึงต้องหันมารับประทานแป้งที่เป็นแป้งปลอดโปรตีนส่วนอาหารเส้นที่ไม่แนะนำให้รับประทานเลยก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั้งหลายเนื่องจากว่ามีปริมาณของเกลือโซเดียมค่อนข้างสูงอาหารก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ตัวโรคดีขึ้นหรือแย่ลงที่สำคัญก็คือปฏิบัติตัวตามที่แพทย์แนะนำหรือนักโภชนาการแนะนำซึ่งก็จะทำให้สุขภาพของทุกคนดีสุขภาพดีอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับโอ้ยยากจัง

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับผมอาจารย์เต้จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ฟังครับหนึ่งในคำค้นยอดฮิตตลอดกาลในอินเทอร์เน็ตเลย

0: เลยนะครับก็คือคำว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับมันเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเลยก็ว่าได้แต่หลายๆคนก็คงจะยังไม่กล้าที่จะไปปรึกษาผู้รู้ไม่กล้าแม้แต่จะไปถามกับคุณหมอนะครับวันนี้ครับเราจะเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกันเลยไม่ต้องไปหาข้อมูลกันในอินเทอร์เน็ตกันละถ้ามันเกิดกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแล้วเราจะรับมือกับมันอย่างไรแล้ว4วิธีง่ายๆในการที่จะรับมือกับอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับวันนี้เป็นเกียรติเหลือเกินนะครับที่เราได้รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนุพันธ์ตันติวงศ์สัญญาแพทย์ด้านระบบทางเดินปัสสาวะสาขาวิชาสัญญาศาสตร์ยูโรวิทยาภาควิชาสัญญาศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลมาอยู่กับเราครับท่านอาจารย์หมออนุพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้เลย ทางรายการของเราก็เลยเชิญคุณหมอมาเพื่อจะพูดคุยเรื่องนี้เลยครับเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับคุณหมอครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงคำว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเราลองย้อนกลับไปดูสักนิดนึงว่าการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายนะครับมันมีขั้นตอนยังไงครับอาจารย์ก่อนที่จะไปดูว่ามันเสื่อมยังไงดูขั้นตอนเบื้องต้นของมันหลักการสักนิดนึงครับอาจารย์คร
1: ับในเรื่องของการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายเนี่ย
0: ครับ
1: เราก็คงให้ความสำคัญกับตอนที่จะมีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมครับ
0: ครับใช่เลย
1: เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องรู้ว่ากระบวนการของการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีเป็นขั้นตอนอยู่เหมือนกัน
0: อ๋อมีขั้นตอนด้วยเหรอครับอาจารย
1: ์ฮะ
0: ครับ
1: อย่างขั้นแรกเนี่ยมันก็เหมือนกับการเตรียมความพร้อมอ่ะครับ
0: ครับ
1: พูดคุยกันก่อนอะไรกันก่อนอย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าไปพรีพรามทำไปโดยที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมด้วยกันเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคได
0: ้
1: นะครับ
0: คร
1: ับ พอมาขั้นตอนที่สองเนี่ยก็เรียกว่าต้องมีการเล้าโลมกัน
0: ครับ
1: เล้าโลมก็คือการสัมผัสด้วยความรักในจุดต่างๆที่ทำให้เกิดความสุขซึ่งกันและกันนะครับและถึงไปถึงขั้นตอนที่สาม
0: ครับ
1: อันนั้นก็คือการที่จะมีการร่วมเพศนะครับถ้าฝ่ายชายก็คือการที่อวัยวะเพศนั้นมีการแข็งตัวพอที่จะสอดใส่เข้าไปในช่องคลอดของผู้หญิงได
0: ้
1: ซึ่งหลายคนก็มักจะให้ความสำคัญกับเฉพาะขั้นตอนนี้เป็นหลัก
0: กระโดดไปเลยจากขั้นตอน0ไปขั้นตอน3เลยอาจารย์โอ้ใจร้อน
1: นั้นมันก็เหมือนกับไม่พร้อมใจร้อนตกม้าตายนะครับเพราะนั้นพอ3แล้วไม่พอนะ
0: ครับ
1: พอ3แล้วควรจะต้องมี4
0: 4คือยังไงครับอาจารย์
1: 4นี่มันเหมือนกับเป็นการพูดคุยให้กำลังใจให้ความสุขด้วยการพูดสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นจากการที่เรามีเพศสัมพันธ์ตรงนั้นหรือแม้แต่มันไม่สำเร็จก็ควรจะมีการพูดคุยให้กำลังใจกัน
0: ผมเชื่อว่าหลายๆคนครับกระโดดไปที่ขั้นตอนที่3ไหมครับอาจารย์
1: จริงจริงจริงอันนี้ผมถึงอยากจะได้มาพูดคุย
0: ครับในการที่มันจะแข็งตัวได้นะครับอาจารย์อวัยวะเพศชายจะแข็งตัวได้เนี่ยมันมีกลไกอะไรอย่างไรครับอาจารย
1: ์คืออวัยวะเพศของเราเนี่ยต้องนึกภาพเราหน่อยเนาะนะครับมันเป็นลำใช่ไหมครับเป็นถ้าด้านล่างมันเป็นท่อสำหรับปัสสาวะนะแต่ด้านบนนั้นมันมีแกน2อันเหมือนฟองน้ำนะครับแข็งแข็งซึ่งปกติเนี่ยมันจะไม่แข็งหรอกแต่มันเป็นฟองน้ำที่เลือดจะเข้าไปเติมในส่วนนั้นถ้ามันไปเติมเข้าเต็มที่มันก็จะทำให้ส่วนนั้นมันแข็งตัวขึ้นนะครับการที่เลือดจะเข้าไปเติมได้เนี่ยก็ต้องมีการขยายตัวของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงในส่วนนั้นนะครับเวลาเรามีความรู้สึกต้องการทางเพศหรือถูกกระตุ้นทางเพศเนี่ยมันเป็นกระตุ้นกลไกในร่างกายนะครับก็ทำให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดตรงนั้นเพราะนั้นเมื่อไหร่ยังมีการกระตุ้นการเร้าเนี่ยการแข็งตัวก็ยังดำเนินต่อไปนะครับจนกระทั่งโอเคถ้าเผื่อเกิดมีการหลั่งตอนนี้มันมีกลไกที่ทำให้หยุดการขยายตัวของหลอดเลือดก็จะกลับมาเขียวเหมือนเดิม
0: นะครับ
1: อันนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อมีอะไรก็ตามที่ทำให้การขยายตัวของหลอดเลือดตรงนั้นไม่ดี
0: ครับ
1: การแข็งตัวก็เกิดไม่ได
0: ้เกิดไม่ได้หรือเกิดได้น้อยใช่ไหม
1: เกิดได้น้อย
0: ครับ
1: เพราะนั้นก็โรคของหลอดเลือดโรคของระบบประสาทที่จะมาควบคุมตรงนี้ก็จะมีผล
0: ถ้าเราพูดถึงว่าไอ้เจ้าการแข็งตัวเนี่ยครับมันเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างแล้วถ้ามันไม่สามารถที่จะแข็งตัวได้เนี่ยเราเรียกได้เลยไหมครับว่าคนคนนี้เขาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศแล้ว
1: อืมคือถ้าไปพูดคำว่าเสื่อมเนี่ยนะน่าตกใจ
0: น่าตกใจและน่าอายครับอาจารย์ ผมยังถ้าเผื่อมันเกิดขึ้นกับผมเนี่ยผมคงไม่รู้จะไปปรึกษาใครครับอาจารย
1: ์ครับเพราะนั้นบางคนก็จะบอกเอาขอหย่อนแล้วกัน
0: เอาหย่อนสมรรถภาพทางเพศนะครับ
1: ใช่ครับแล้วก็บางทีคนไข้ก็เดี๋ยวนี้จะใช้คำว่า ED
0: ED
1: นะครับเพราะว่าคำ ED นั้นมาจากภาษาอังกฤษนะครับ erectile dysfunction
0: erectile dysfunction
1: ครับก็คือหน้าที่ในการแข็ง erection เนี่ยมันเสียไปนะครับ

0: ราะนั้นคำนี้ก็เลยกลายเป็นคำที่คนจะรู้จักมักคุ้นขึ้น
1: ครับ
0: บางทีก็จะมาหาหมอบอกผมเป็น ED ครับ
1: มันก็จะสะดวกปากมากกว่าที่จะบอกคุณหมอครับผมหย่อนสมรรถภาพทางเพศครับ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ครับถ้าจะพูดถึงคำนิยามของ ED นะครับอาจารย์คร
0: ับ
1: มันมีคำ

0: กังวล
1: อ๋อเหรอครับครับ
0: คือว่าไอ้นิยามของมันเนี่ยมันก็บอกด้วยลักษณะของไอ้คำตรงนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนผู้คนนั้นเองเนี่ยจะรู้ตัวเองหรือแม้คู่นอนเขาก็จะรู้เลยว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องของการแข็งตัวนะครับแต่มันมีระดับของการแข็งตัวนะเช่นถ้าเป็นน้อยๆมันแข็งได้แต่มันแข็งได้ไม่นานมันก็อ่อนแต่ถ้าเป็น ED เนี่ยแข็งได้ไม่นานแล้วก็อ่อนโดยที่ไม่ทันหลังนะครับถ้าแย่ขึ้นไปอีกนิดนึงก็คือโอ้แข็งแต่กว่าจะสอดใส่ไม่ได้นี่มันยากเหลือเกินนะครับแล้วถ้าแย่มากๆก็คือ
1: แ
0: ข็งไม่พอเลยสอดใส่ไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นมันก็มีระดับของมันคือต้องให้เข้าใจก่อนว่าโดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยมันไม่ใช่จะต้องดี 100% ทุกครั้งไป
1: อ
0: ันนี้ต้องอย่าเข้าใจผิด
1: อันนี้เป็นกำลังใจให้ผมเองด้วยครับ
0: แน่นอนเพราะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับคือมันไม่จำเป็นว่าต้องดีทุกครั้งบางครั้งที่เราเหนื่อยมาเนาะเราไม่ได้พักผ่อนมันก็ไม่ค่อยจะสู
1: ้
0: บางคนกินเหล้ามากินเลี้ยงมาแหมนึกว่าจะฉลองกันสักหน่อยม
1: ัน
0: เมาเกินไปมันก็ไม่สู้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเกิดเป็นแค่ครั้งสองครั้งเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องไปตกใจมันมีโอกาสกลับคืนมาได้แต่ถ้าเมื่อไหร่มันค่อยๆเป็นทีละน้อยแล้วเป็นมากขึ้นเป็นอยู่นานบางคนบอกต้องเป็นหลายๆเดือนหน่อยนะติดต่อกันอันเนี้ยถึงน่าจะมีปัญหาจริง
1: ๆครับ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นครั้งสองครั้งยังไม่ต้องกังวลมากนะครับใช่ไหมฮะ
0: ผมไม่อยากให้กังวล
1: อย่ากังวลเลยใช่ไหมครับ
0: แต่จริงอ่ะมันกลับมีคนกังวล มีคนกังวลเยอะและไอ้ความกังวลนั่นแหละมันคือสาเหตุของ ED ที่เกิดจากเรื่องจิตใจ
1: อ๋อแสดงว่าสาเหตุของ ED เนี่ยมันมาจากจิตใจได้ด้วยเหมือนกันเหรอคร
0: ับ โอ้แน่นอนเลย
1: ครับ
0: ถ้าจะแบ่งสาเหตุมันก็จะแบ่งเป็น2เรื่องใหญ
1: ่ๆครับ
0: คือทางกายกับทางใจนะครับทางกายเนี่ยก็คืออย่างที่เมื่อกี้บอกว่ากลไกมันต้องมีเรื่องของหลอดเลือด
1: ต้องขยายตัว
0: มีการขยายตัวเพราะนั้นโรคเรื้อรังหลายๆอย่างเช่นเบาหวานเรื่องความดันโลหิตสูงไขมันสูงนะครับโรคหัวใจโรคอ้วนพวกนี
1: ้
0: แล้วก็ตามอายุด้วยเพราะนั้นไอ้พวกนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงทางกายที่จะทำให้เกิดปัญหา ED ขึ้นนะครับส่วนทางใจก็อยากรู้ไหมมีอะไรบ้าง
1: อยากรู้เลยครับอาจารย์เพราะผมเป็นคนขี้กังวลครับ
0: นั่นแหละก็ต้องทำใจสบายๆนะ
1: ครับ
0: เท่าที่ผมรวบรวมจากคนไข้นะครับ
1: ครับ
0: อันแรกน่าจะเป็นความไม่พร้อมซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เมื่อกี้บอกอะบางทีอ่ะเมานะครับเพลียไม่ได้หลับได้นอน
1: เหนื่อย
0: มันก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงนะครับไม่พร้อมนี่บางทีไม่ใช่ตัวเรานะฝ่ายหญิงเขาไม่พร้อมเขาไม่เล่นด้วยอย่างเงี้ยเราก็หงอยไปนะครับมันก็เลยไม่สู้ใช่ไหม
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีถ้าเผื่อว่าเราจะทำอะไรให้มันมีความสุขจริงๆก็ต้องมีความพร้อมแต่ถ้าผมไปถามผมก็มักจะถามว่าอ้าวแล้วตอนเช้าๆมันมีการแข็งไหมคือถ้าเราสังเกตได้ว่าเออเช้าๆก็แข็งตัวดีนี
1: ่
0: นะครับอันนี้แหละแสดงว่ากลไกการทำงานการขยายของหลอดเลือดต่างๆมันยังทำงานได้ดีอยู
1: ่อ
0: ันเนี้ยไม่ต้องไปกังวลมันเป็นเรื่องของจิตใจที่ทำให้การแข็งตัวมันแย่ลงเมื่อไหร่กังวลนะครับระบบประสาทอัตโนมัติของเราเนี่ยมันจะไปทำให้หลอดเลือดมันกดตัว
1: ทีนี้
0: เพราะนั้นแทนที่มันจะขยายมันจะแข็งมันก็เหี่ยว
1: มันก็เหี่ยวนอกจากอาการไม่แข็งแล้วนะครับหมอครับมันมีอาการผิดปกติอื่นๆได้อีกไหมครับ
0: คือจริงๆถ้าจะมองเรื่องสุขภาพทางเพศจะมี3เรื่องที่มักจะเจอกับพวกผู้ชายนะครับแล้วบางทีมันก็จะสับสนซับซ้อนกันนะครับที่ว่าเป็น ED เนี่ยเราพบบ่อยที่สุดละ
1: ก็คือไม่
0: ได้ทุกอายุคือไม่แข็งตัวนะครับอันที่2ที่มันก็จะเจอได้แต่นักเจอในอายุที่มากขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเพศชายคือถ้าฮอร์โมนเพศชายในอายุมากขึ้นมันจะค่อยๆลดลงนะครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกต้องการทางเพศนะครับที่เหมือนแม้จะมีผู้หญิงสวยๆอยู่ข้างๆก็ไม่มีการรู้สึกต้องการไม่แข็งขึ้นมา
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกต้องการ
1: มันที่มันลดลง
0: ไปนะครับ
1: ครับ
0: ก็จะเจอได้ส่วนอันที่3นั้นเราเรียกว่าการหลังเร็วการหลังเนี่ยก็หลายคนก็อาจจะเข้าใจผิดนึกว่าเออมันต้องโอ้ครึ่งชั่วโมงนะเขาไปดูหนังมากอย่างเงี้ยนะครับ
1: อันนั้น
0: ทำให้เราเข้าใจผิด
1: อ๋อครับ
0: เพราะเขาศึกษามาแล้วโดยปกติมันก็จะอยู่ประมาณสัก7นาทีบวกลบ
1: อ๋อ7นาทีบวกลบนะครับ
0: และส่วนใหญ่คนที่เป็น

0: ป็นปัญหาก็มักจะอาจจะน้อยกว่า2นาทีนะครับ
1: ครับ
0: หรือบางทีก็อาจจะไม่ทันสอดใส่เลยก็หลังแล้วอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นก็เป็นอีกอันนึงซึ่งอาจจะเจอในวัยรุ่นมากกว่าเพราะว่ายังขาดประสบการณ์ในการจะควบคุม
1: ครับ
0: ครับ
1: ซึ่งสาเหตุของการหลังเร็วนี่น่าจะเกิดจากอะไรครับ
0: ส่วนหนึ่งมาจากจิตใจแต่การหลังเร็วเนี่ยก็จะมีเทคนิคอะไรต่างๆที่อาจจะเคยเห็นเคยอ่านกันมากับอีกอันนึงทางการแพทย์เราก็มียาบางตัวนะครับ
1: ที่
0: อาจจะไปช่วยชะลอการหลังเร็วได
1: ้ครับ
0: แล้วเรื่องการหลังเร็วกับ ED เนี่ยบางทีมันสัมพันธ์กัน
1: อ้าวเหรอครับ
0: เออเพราะว่าพอสมมติว่าคนไหนเนี่ยนะครับที่มี ED นะเช่นพอรู้ว่าสอดใส่ไม่นานมันก็จะอ่อนตัวแล้วก็คงจะต้องรีบทำให
1: เร่งสปีด
0: เร่งสปีดเอากลายเป็นหลังเร็วหรือคนเริ่มต้นด้วยหลังเร็วก่อนแล้วพอหลังเร็วมากๆก็มันกังวลมันจะหลังมันก็เลยต่อมามันเลยไม่แข็งเอาซะเลย
1: อ๋อไป
0: เป
1: ็
0: น ED ไป
1: อันนี้มันเกี่ยวข้องกันได้นะครับผมไม่เคยนึกเลยนะผมเคยได้ยินหลายคนนะฮะที่บอกว่าการที่สำเร็จความใคร่หรือว่าช่วยตัวเองอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่เรื่องปัญหาของสุขภาพทางเพศได้มันจริงไหมครับคุณหมอครับ
0: ผมคิดว่าไม่จริง
1: อ๋อเหรอครับ
0: แต่มันก็จะมีคนไข้บางคนนะ
1: ครับ
0: ที่เขามีการช่วยตัวเองบ่อยๆ
1: ครับ
0: มันก็อาจจะเหมือนกับว่ามันชินก็เลยทำให้ไอตอนจะมีเพศสัมพันธ์จริงๆอาจจะคือการกระตุ้นอาจจะไม่เหมือนกับตอนที่ช่วยตัวเองนะเพราะช่วยตัวเองมันมีทั้งดูหนังดูอะไรทำหลายๆอย่างก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแต่โดยในหลักการทฤษฎีแล้วเนี่ยมันไม่น่ามาเกี่ยวข้องกันนะครับ
1: ครับความผิดปกติทั้ง3อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นความต้องการทางเพศที่ลดลงการไม่แข็งตัวของอวัยวะเพศหรือการหลั่งเร็วนะครับมันต้องเกิดขึ้นอยู่ยาวนานสักเท่าไหร่ถึงจะคงจะต้องหาคำปรึกษาแล้ว
0: เท่าที่ผมสังเกตนะครับ ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมันแบบจากดีๆอยู
1: ่
0: แล้วปุ๊บปั๊บเป็นเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องทางด้านจิตใจความไม่พร้อมในครั้งนั้นก็กำลังให้เกิดปัญหานะครับไอ้ตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องไปปรึกษาแพทย์ก็ได
1: ้
0: นะครับเพราะนั้นพอเข้าใจเราทำใจเราปรับตัวอะไรของเราใหม่มันก็โอเคนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเป็นแล้วเรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงทางด้านร่างกายอ
1: ่
0: ะเช่นอายุเรามากขึ้นด้านเรามีโรคเรื้อรังหลายๆอย่างเนี่ยนั่นโดยมากมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นมากขึ้นอย่างเนี้ยผมคิดว่าอันเนี้ยควรปรึกษาแพทย
1: ์คุณหมอครับถ้าในที่สุดแล้วถูกวินิจฉัยว่ามีอาการ ED ครับวิธีในการที่จะรักษาเนี่ยมันมีวิธีการไหนบ้างครับ
0: มันก็คือขึ้นอยู่กับสาเหตุ
1: คือ
0: ว่ากายหรือใจหรือทั้งสองอย่างนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงด้วย
1: ครับ
0: เป็นมากเป็นน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเรียงลำดับกันไปเนี่ย
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะใช้เรื่องของการกินยาก
1: ินยา
0: แต่จริงๆการกินยาเนี่ยมันเป็นวิวัฒนาการที่มาหลังสุดเลย
1: อ้าวนะฮะผมก็นึกว่ายาเนี่ยมาก่อนเลย
0: ไม่ใช่พอมีการกินยาซึ่งมันง่ายเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มันเลยทำให้ไอ้เรื่องของ ED เนี่ยมีคนสนใจมากขึ้นถ้าเข้ามาหาหมอรักษามากขึ้น
1: เพราะมันน่าจะง่าย
0: มันจะง่ายเพราะว่าวิธีที่ยากกว่าซึ่งเกิดมาก่อนเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการฉีดยา
1: ฉีดไปที่ไหนครับผมเริ่มเสียวครับ
0: ตรงอวัยวะเพศ
1: โอ้โหทนลุกเลยครับพอมันเป็นยาเม็ดนี่มันง่ายกว่ากัน
0: มันง่ายกว่ากันเยอะแต่กลไกมันคืออันเดียวกันคือไปทำให้มีการขยายตัวของหลอดเลือดตรงบริเวณอวัยวะเพศอีกอันนึงที่จะทำให้เลือดมันเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้เนี่ยเขาเรียกว่าใช้ปั๊มหรือกระบอกสุญญากาศผมเคยเห็นในโฆษณาตามแมกกาซีน
1: ผมก็นึกว่าเขาเอาไว้เพิ่มขนาดอย่างเดียว
0: คือผมไม่ได้แนะนำถึงกับเพิ่มขนาดนะ
1: ครับ
0: ไปใช้คำว่าเหมือนกับเป็นการไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทำให้มีเลือดมันไหลเวียนเข้าไปไง
1: อ๋อครับ
0: เพราะว่าเวลาเราสวมกระบอกแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราปั๊มเอาให้เกิดสุญญากาศเนี่ยมันก็จะต้องทำให้เลือดวิ่งเข้ามาในอวัยวะเพศมากขึ้นใช่ไหมมันก็จะเกิดการพองการขยายตัวการแข็งแต่ถ้าเผื่อเราเอากระบอกออกปั๊บเนี่ยมันก็เหี่ยวเลย
1: มันก็เหี่ยวสิครับแล้วทำไงล่ะครับ
0: ก็ต้องมีหนังสติ๊กหนังยางขึ้นมาอีกอันหนึ่งฮะรูดเข้าไปรัดที่โคนอวัยวะเพศ
1: เพื่อจะให้เลือด
0: มันไม่ให้เลือดที่มันเข้ามาแล้วเนี่ยไหลออกไปแล้วเราก็ลาดไปเรื่อยแหละจนกว่าเสร็จกิจนะถึงตัดบางคนเพลินนะ
1: ตัดยางใช่ไหม
0: ตัดยางไม่ใช่ตัดแต่บางคนถ้าเพลินนะ
1: ครับ
0: เกิดรัดนานเป็นชั่วโมงเนี่ยนะมันทำให้มีผลนะ
1: หมายถึงเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศไม่เพียงพออย่างเงี้ยเหรอครับ
0: ใช
1: ่ผมเคยอ่านอีกแล้วครับคุณหมอครับว่าบางที่เขาใช้วิธีการฝังแกนเข้าไปผ่าตัดเพื่อจะฝังแกนเข้าไปมันมีจริงเหรอครับ
0: นี่แล้วก็ทำมานานแล้วอาจจะเป็นเรียกว่าไม้สุดท้ายแหละที่จะช่วยตรงนั้นเดี๋ยวนี้เราจะพบว่าเจอคนไข้ที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากขึ้นเพราะเรามีการตรวจเช็คใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วพอเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแรกๆเนี่ยซึ่งยังอยู่ภายในต่อมลูกหมากเนี่ยถ้าเราไปตัดเอาต่อมลูกหมากออกมันก็จะมีโอกาสหายขาดได้แต่บางครั้งเนี่ยตรงต่อมลูกหมากนั้นมันมีเส้นประสาทที่มาเลี้ยงอวัยวะเพศผ่านติดมาข้างๆมันอาจจะโดนทำลายถ้าโดนทำลายไปทั้งสองด้านเนี่ยคนนั้นก็มี ED แบบสมบูรณ์นะครับคือยาก็อาจจะช่วยไม่ได้เลยยากินนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าวิธีการแก้ถาวรก็คือเราต้องเอาแกนอวัยวะเพศเทียมเนี่ยสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศ
1: อย่างนี้มันก็แข็งอยู่ตลอดเวลาสิครับ
0: มีหลายแบบให้เลือก
1: มีหลายแบบ
0: ถ้าเงินน้อยหน่อยก็แบบแข็งแบบพอพับได
1: ้อ๋อแข็งแบบพับได
0: ้แต่ถ้าเผื่อแบบมีเงินมากหน่อยเนี่ยมันจะแข็งได้ต่อเมื่อมันมีน้ำเข้าไปในแกนอันนั้นนะครับน้ำมันมาจากไหนน้ำมันก็มาจากไอ้ถุงที่เราเก็บน้ำไว้นะครับแล้วก็มีตัวปั๊มถ้าเราต้องการให้มันแข็งเราก็บีบปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊
1: ม
0: น้ำในถุงเก็บมันก็เข้าไปอยู่ในแกนนั้
1: น
0: ก็แข็งขึ้นมาแล้วพอเราไม่เสร็จกิจแล้วเราก็ปั๊มปั๊มปั๊มออกกลับมาอยู่ในถุงเก็บ
1: ดีเลยอย่างนี้ก็สามารถเลือกระดับความแข็งได้ตามความต้องการ
0: ทั้งนานก็ความตามความต้องการ
1: ได้ด้วยคร
0: ับได้เพราะว่าเมื่อไหร่เรายังไม่ได้ปั๊มออกมันก็ยังแข็งอยู่อย่างนั้น
1: ยาพวกนี้มันมีผลข้างเคียงหลายอย่างไหมครับ
0: มันมีแต่ถือว่าน้อยนะครับเพราะว่าถ้ากลไกของมันเนี่ยคือการขยายตัวของหลอดเลือดแต่เขาก็พยายามจะออกแบบให้มันขยายเฉพาะตรงอวัยวะเพศแต่บางครั้งมันก็ไปขยายเส้นเลือดทางอื่นอาจจะรู้สึกตัวมันร้อนๆวูบวาบอาจจะรู้สึกว่ามึนหัวคัดจมูกอะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะหลอดเลือดที่อื่นมันก็ขยายไปที่อื่น
0: อาจจะขยายด้วยแต่ถือว่ามีน้อย
1: ครับ
0: แต่ขอเตือนนิดนึงมันมีข้อห้ามของการกินยานะครับเพราะว่าคนที่เป็นโรคหัวใจซึ่งมันก็ความเสี่ยงอยู่แล้วนะแล้วก็กินยาหัวใจบางอย่างซึ่งบางทีมันไปเสริมฤทธิ์แก่ตัวนี
1: ้
0: นะครับอาจจะทำให้ความดันตกอาจจะทำให้หัวใจวายไปได้ก็ต้องระวัง
1: ยา
0: ห้ามกิน
1: ยาแบบนี้ควรซื้อมากินเองไหมครับ
0: จริงๆอ่ะผมคิดว่าถ้าดีเนี่ยควรจะไปคุยกับหมอก่อนนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วสาเหตุมันเป็นยังไงกันแน่แล้วอะไรเป็นตัวเสี่ยงที่ซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเราไปซื้อกินเองเราอาจจะละเลยความเสี่ยงที่มันซ่อนอยู่ตรงนั้น
1: โรคต่างๆที่ซ่อนอยู่ใช่ไหม
0: ซ่อนอยู่เราก็เสียโอกาส
1: ครับ
0: กับอีกอันนึงก็คือว่าคนที่มีสาเหตุทางจิตใจอ่ะ
1: ครับ
0: อย่างที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าจริงๆถ้าเราเข้าใจเรามีการปรับตรงนั้นเนี่ย
1: ครับ
0: มันไม่จำเป็นต้องใช้ยาเลยก็ได
1: ้ครับ
0: หรือว่าการใช้ยาอาจจะใช้เพียงแค่ระยะสั้นๆ
1: ครับ
0: พอยามันไปช่วยเสริมเนี่ยมันก็ทำให้ไม่ล้มเหลวในครั้งนั้น
1: เกิดความมั่นใจ
0: เกิดความมั่นใจ นะครับพอมั่นใจไปสักพักนึงโอเคก็หยุดยาได
1: ้ทำเองได้ใช่ไหมครับ
0: แต่ถ้าเผื่อเราไม่ได้ไปหาหมอเราก็ไปหลงโอ้ต้องกินยามันก็เลยกลายเป็นกินยาเกินความจำเป็น
1: คุณหมอครับจะมีวิธีในการรับมือกับอาการ ED นี้อย่างไรครับ
0: ผมอยากจะให้เตรียมรับมือโดยที่ยังไม่ต้องมี ED อันแรกที่ผมแนะนำก็คือเราต้องเรียนรู
1: ้ครับ
0: เรื่องของสุขภาพเพศชาย
1: เร
0: ื่องของการมีเพศสัมพันธ
1: ์ครับ
0: ซึ่งมันก็เป็นที่น่าเสียดายนะว่าพวกเราไม่ค่อยได้เรียนรู้ในระบบนะครับก็เราไปเรียนรู้ตามสื่อต่างๆ
1: ซึ่งไม่รู้ถูกต้องหรือเปล่า
0: ไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเผื่อเราศึกษาเรียนรู้แล้วก็เราก็ต้องเรียนรู้กับชีวิตจริงของเราด้วยนะครับกับคู่ของเราด้วยถ้าเผื่อเราเรียนรู้ตรงนั้นก็เป็นการป้องกันได้แล้วนะครับอันที่สองผมคิดว่าเป็นเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงก่อนที่มันจะเป็นเช่นความเสี่ยงทางกายเราก็ไปตรวจเช็คสุขภาพเป็นพออายุเกิน40ไปแล้วเนี่ย ราจะพบว่าสาเหตุทางกายมีมากขึ้นนะครับ
1: ไ
0: ปตัวเช็คเบาหวานความดันอะไรอย่างเงี้ยนะโรคอ้วนอย่าให้มีถ้าออกกำลังกายสม่ำเสมอมันก็จะป้องกันไอ้โรคพวกนี้อยู่ด้วยรวมทั้ง
1: ลดความเสี่ยงลงใช่ไหม
0: ลดความเสี่ยงดีๆลงแต่ในข้อที่สองเนี่ยถ้าเราจะป้องกันความเสี่ยงทางจิตใจเนี่ยก็คือควรจะดูว่ามันมีความพร้อมหรือยังในการที่เรามีเพศสัมพันธ์ครั้งนั้นนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดมันเกิดมีไปแล้วเราก็ลองทบทวนดูมันเป็นธรรมดาน่ะที่มันเกิดขึ้นเพราะเราไม่พร้
1: อม
0: จะไปกังวลกับมันเกินไปนะครับอันนั้นก็จะช่วยได
1: ้ครับ
0: ครับแล้วพอมาอีกข้อหนึ่งข้อที่3เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของการยอมรับและความเข้าใจนะครับยอมรับก็คืออ่ะพอมันเป็นอ่ะโอเคก็อย่าไปเก็บอยู่คนเดียวบางทีแฟนก็ไม่บอกทั้งที่แฟนเขาก็รู้นะเลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่เมื่อกี้พูดกันนะครับแต่ความเข้าใจที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือความเข้าใจระหว่างคู่ของเราคือถ้าเมื่อไหร่เนี่ยคู่ของเราเข้าใจเออมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้เกิดพ่ออย่างนี้นะเรามีวิธีช่วยกันอย่างนี้นะเพราะคู่เนี่ยเป็นตัวช่วยที่สำคัญและสุดท้ายที่ผมคิดว่าเป็นกุญแจของความสุขทางเพศ
1: ครับ
0: ก็คือไอ้ขั้นตอนของการให้ความสุขกันและกันโดยการสัมผัสการสัมผัส
1: ครับ
0: เพราะการสัมผัสนี่คุณอยู่ที่ไหนก็สัมผัสกันได้ใช่ไหมได้ทุกเวลาเหนื่อยแค่ไหนสัมผัสกันหน่
1: อ
0: ยก็ยังเป็นความสุขที่ให้แก่การเป็นความรักเป็นสัมพันธภาพที่ดีต่อกันไปเรื่อย
1: ๆ
0: และตรงนั้นแหละเป็นการป้องกันและก็เป็นการรักษาปัญหาเรื่องเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเพราะว่าถ้าเผื่อเรามองว่าพอเรามีความเสื่อมทำให้ความสุขทางเพศเราหายไปแต่ถ้าเผื่อเรามีความสุขทางเพศโดยวิธีอื่นโดยสัมผัสได
1: ้
0: ถึงแม้จะเสื่อมยังไงเราก็ยังมีความสุขได
1: ้และยังรักกันอยู
0: ่แล้วก็ยังรักกันอยู่และอาจจะรักกันมากขึ้นด้วย
1: ดีจังเลยครับคุณหมอครับ ดีจังเลยดีใจจังเลยที่ได้คุยกับคุณหมอวันนี้
0: ครับ
1: ในวันนี้ครับเราได้รู้ว่ากลไกในการที่จะป้องกันหรือทำให้ไม่เกิดการไม่แข็งตัวทั้งปัจจัยเรื่องกายปัจจัยเรื่องใจในวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อย่างมากเลยครับที่มาพูดคุยกันในเรื่องที่หลายๆคนไม่กล้าที่จะปรึกษาแม้แต่เพื่อนหรือคู่นอนของตัวเองวันนี้มาฟังจากคุณหมอเลยในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับ วันนี้ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์อนุพันธ์ดันติวงศ์ครับท่านเป็นศัลยแพทย์ด้านระบบทางเดินปัสสาวะสาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้สนุกมากครับได้คุยกับคุณหมอครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่มหิดล Channel Podcast ทาง Facebook มหิดล Channel YouTube มหิดล Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

ากมดลูกนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

0: ไม่มีอาการมาบอกนะครับอยู่ดีตื่นขึ้นมาจะติดเลยก็ได
1: ้
0: แต
2: ่วันนี้ติดตามกันกับเรามาแชร์ริ่งเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันไหมฮะเข้ามาแล้วฝากแชร์ไว้ก่อนเลยนะครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ท่านนี้เหมือนเดิมครับอาจารย์เบิร์ตสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับไหล่ติดมันมีโรคนี้ด้วยเหรอ
0: คือการขยับไหล่ได้ไม่คล่องนะ
2: จริงไหล่คือไหล่แล้วขยับไม่ได้
0: ใช่ไหล่ขยับไม่ได้
2: ขยับไม่ได้ขนาดไหนครับ
0: ก็แล้วแต่คนเลยครับบางคนก็คือขยับได้แค่นี้ก็ติดละขยับต่อไม่ได
2: ้รู้สึกไปต่อไม่ได้แล้ว
0: ไปต่อไม่ได้ไปต่อแล้วเจ็บขนาดเราช่วยก็ยังขยับต่อไม่ได้เลยก็มีกระดูกของเราเนี่ยมันจะเป็นตัวข้อใช่ไหมครับให้ขยับได้ปกติแต่ทีเนี้ยพอมีพังผืดเกิดขึ้นหรือตรงเนื้อล้อมไหล่เนี่ยมันหนาตัวขึ้นก็เลยมาเกาะพอเกาะปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้ไหล่ของเราเนี่ยแทนที่จะขยับได้สุดมันก็เลยแบบได้ไม่สุดละ
2: ครับ
0: ติดไปละเพราะมีอะไรมายึดเอาไว้คือไหล่ติดเนี่ยคือเราจะหมายถึงว่าติดทุกมุมของหัวไหล่เลยไม่ว่าจะไปข้างหน้าไปข้างข้างหรือไปข้างหลังจริงๆคือเกิดจากที่เราใช้งานบ่อยๆนะครับการใช้ผิดท่าทำให้เกิดมีการอักเสบของเนื้อเยื่อรอบหัวไหล่บ่อยๆเนี่ยครับก็ทำให้เกิดการหนาตัวและการอักเสบได้อีกอันนึงคือเราไม่ทราบสาเหตุบางทีไม่มีอาการมาบอกนะครับอยู่ดีตื่นขึ้นมาจะติดเลยก็ได
1: ้
0: แต่มักจะมีอาการบอกมาก่อนเช่นเริ่มปวดเวลาขยับพอเราปวดปุ๊บไม่ค่อยขยับมันก็เลยแบบกลัวการขยับก็เลยติดไปเรื่อยๆเนี่ยครับการรักษาก็คืออะไรต้องดูสาเหตุก่อนว่าเกิดจากอะไรอันต่อมาก็คือถ้ามีการอักเสบมีอาการปวดแล้วก็ให้ยาแก้ปวดอันต่อมาคือการทำการฟื้นฟูการทำกายภาพบำบัดนะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าเกิดจากอะไรเช่นบางทีกล้ามเนื้อตึงมากๆการฝังเข็มคลายกล้ามเนื้อช่วยทำให้ไหล่ที่ติดเนี่ยขยับได้ดีขึ้นนะครับหรือการใช้อุปกรณ์ช่วยเช่นการใช้อัลตราซาวด์ความร้อนหรือการใช้ช็อคเวฟการทำเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้มีการอักเสบลดลง
2: ครับ
0: ร่วมกับการยืดเหยียดอย่างสม่ำเสมออันนี้สำคัญมากถ้าเราไม่ยืดเนี่ยก็ยิ่งติดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆขยับไปเรื่อยๆด้วยบางทีถ้ารักษาด้วยการประคบประคองอย่างเช่นอย่างที่บอกไปแล้วคร
2: ับ
0: ไม่ดีขึ้นก็ต้องไปการผ่าตัดวิธีการป้องกันก็คืออันแรกคือต้องใช้ไหล่ให้ถูกวิธีถ้าอยากให้เล่นยืดเหยียดเนี่ยก
2: ็
0: คือยืดเหยียดช้า
2: ๆครับ
0: จริงๆการกดแขนก็ดีทำให้เพิ่มการทำงานของหัวใจ
2: แต่มีผลกับแขน
0: มีผลกับหัวไหล่ของเราถ้าเริ่มทำแล้วมีอาการปวดมากขึ้นก็ต้องหยุดทำไปก่อนแล้วก็การยกของจากที่สูงอันนี้ก็พยายามหลีกเลี่ยงได้ก็จะดีมาก
2: ค่ะนี่คือเรื่องราวของไหล่ติดกับจันเบิร์ดของเรานะครับวันนี้ขอบคุณจันเบิร์ดครับ
0: ขอบคุณครับ
2: เอาละครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมแชร์กันนะครับเรื่องราวใกล้ตัวเกี่ยวสุขภาพโดยเฉพาะโรคต่างๆเนี่ยเราคุยกันให้เข้าใจง่ายมากๆเพราะฉะนั้นฝากแชร์ด้วยกับเรามาแชร์ริ่งนะครับแล้วเจอกันใหม่รอบหน้าครับบ๊ายบาย

การบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆเพราะว่าอ้วนถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลย

พบกับอาบันสามัญชนในรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะมาปลดชนวนกันซ่อนอยู่ในภาพสวยๆภาพนี้ค่ะรูปนี้ดูแล้วคุ้นๆเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับภาพโปสเตอร์หนังที่ฮิตมากๆที่ชื่อว่า The Avengers Infinity War เอแล้วภาพนี้มันสำคัญยังไงนะคะความน่าสนใจของภาพนี้นะคะอยู่ที่เรื่องราวที่ภาพต้องการถ่ายทอดมาคนที่อยู่ในรูปคือเด็กๆที่ถูกกลั่นแกล้งดันแกนในโรงเรียนหรือที่เราเรียกกันว่าถูกบูลลี่นั่นเองแล้วเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ในภาพนี้ได้ยังไงคะมันเริ่มจากที่ว่าช่างภาพชื่อว่าคุณจอร์จลอสซี่แต่งตัวลูกสาวเขาเป็นวันเดอร์

0: Woman เสร็จแล้วก็โพสต์ภาพสวยๆของลูกสาวเขาเนี่ยขึ้นทางโซเชียลเท่านั้นเองแหละค่ะมีคนเข้ามาชื่นชมกรี๊ดกราดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนทิ้งคอมเมนต์แย่ๆทิ้งไว้เยอะแยะไปหมดเลยต่อว่าล้อเลียนกลั่นแกล้งลูกสาวเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณจอร์จก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่จะผลักดันประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่ให้สังคมรู้จักแล้วก็ได้ทำความเข้าใจว่าผลกระทบของมันเป็นอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันเขาก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กำลังใจเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกนะคะว่าพวกเขาก็สามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้เช่นเดียวกันนั่นก็เลยกลายมาเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าThe Avengers of Bullying นะคะจอร์จนะคะปิ๊งไอเดียนี้ตอนที่เขาไปชมภาพยนตร์เรื่อง The Avengers Infinity War กับภรรยาของเขาพอตอนที่ดูหนังไปเนี่ยเราจะจำได้นะคะว่าตัวร้ายของเรื่องชื่อว่าธานอสธานอสเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นผู้ร้ายที่เข้ามาบูลลี่ชาวโลกจอร์จกับภรรยาก็เลยคิดว่าจริงๆเขาน่าจะทำ The Avengers ที่มาต่อต้านการบูลลี่ในโรงเรียนบ้างจอร์จจึงรวบรวมเด็กๆที่ถูกบูลลี่15คนจากทั่วโลกและเรื่องราวการถูกบูลลี่ต่างนาซึ่งเหตุผลที่เด็กๆเหล่านี้ถูกบูลลี่ก็แตกต่างกันด้วยอย่างในโปสเตอร์นี้นะคะกัปตันอเมริกาก็คือแจ็คสันเบสเซนที่ถูกรังแกเพราะว่าเกิดมามีใบหน้าที่บิดเบี้ยวผิดแปลกไปส่วนด็อกเตอร์สเตรนจ์นะคะสุดเท่เลยเนี่ยก็คือรับบทโดยแจ็คสันซอมเมอร์สที่มีอายุ12ปีสมองของแจ็คสันเสียหายถึง 35% ทักษะในการพูดกับเดินของเขาเนี่ยจะติดขัดๆบ้างทำให้เพื่อนๆพากันกลั่นแกล้งถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลยน้องผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่าโคเฮลตันเธอก็สวมบทบาทเป็นวิชั่นถึงแม้ว่าเธอจะมีความสามารถทางด้านกวีแต่กลับถูกกลั่นแกล้งถูกทุบตีและด่าทอทุกวันเพราะว่าเธอเป็น LGBT หรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนเพราะว่าอ้วนจากปัญหาต่อมไทรอยนะคะตอนนี้ก็เลยกลายมาเป็นฮอคซะเลยค่ะจอร์จลอสซี่อยากจะส่งสารไปยังเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกเลยนะคะว่าสู้ๆพวกคุณไม่ได้โดดเดี่ยวต่อไปแล้วก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่พร้อมจะเป็นกำลังใจให้ค่ะการบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรส่งผลกระทบอย่างไรจะมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรได้บ้างเรามาปลดชนวนป่วนใจกันกับคุณหมอจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีกันค่ะ
1: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเอง
2: จริงๆคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่น
3: ค่ะหนูมีเรื่องที่จะมาเล่าให้อาจารย์ฟังค่ะเป็นเรื่องในวัยเยาว์ของหนูเองตอนหนูอยู่ป.4เนี่ยมีเพื่อนคนนึงเป็นผู้หญิงอะค่ะ
2: ค
3: ือเป็นเด็กผู้หญิงอวบๆผิวคล้ำๆหน่อยกลายเป็นว่าเพื่อนผู้ชายในห้องจะชอบไปลุมแกล้งเขามากเลยล้อแบบว่าแบบเป็นผู้หญิงหรือเปล่าทำไมแบบนี้แล้วก็หนูจำได้ว่าพวกผู้ชายบางทีก็คือวิ่งไล่ตีลุมแบบล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ร้องไห้ตอนนั้นรู้สึกแย่มากหนูเข้าไปพยายามไปห้ามหรือไปช่วยอะไรบางอย่างแล้วพอเวลาผ่านไปอะค่ะคุณแม่ของเขาเนี่ยพอดีเป็นวันผู้ปกครองอะค่ะเขาก็เข้ามาขอบคุณหนูโดยที่หนูก็จำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าลูกรู้สึกว่าอย่างน้อยมีคนนึงที่ไม่เห็นเขาเป็นตัวตลกแล้วก็คอยช่วยปกป้องเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะจนถึงทุกวันนี้พอไปดูอีกทีนึงคือเขากลายเป็นว่าเติบโตในเรื่องของการงานดูมีความสุขในทุกอย่างแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้อบันก็เลยจะนึกถึงเด็กผู้ชายเหล่านี้ที่เคยลุมแกล้งเพื่อนของอบันนะคะทุกวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีปกติทั่วไปเลยแต่ตอนเด็กๆทำไมถึงเกิดการบูลลี่กันเกิดขึ้นได้ขนาดนั้นนะคะ
2: คือก่อนอื่นฟังเรื่องอบันแล้วก็รู้สึกว่าแบบชื่นชมเนอะที่มีคนคนหนึ่งที่แบบเวลาเพื่อนอยู่ในวิกฤตแล้วเราเข้าไปช่วยก็กล้าหาญและชื่นชมแต่ว่ากลับมาว่าเอ๊ะทำไมคนคนหนึ่งถึงชอบไปรังแกคนอื่นเนี่ยจริงๆบางทีเด็กบางคนเขาอาจจะแค่แกล้งกันเช่นเด็กบางคนเขาเดินมาเขาก็มาแย่เราทีนึง
3: เล่นสนุก
2: เล่นสนุกแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำร้ายให้เราบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจเดี๋ยวเขาไปทำคนอื่นก็แบบแต่เขาไม่ได้ตั้งใจ
3: อาจจะไม่รู้ตัวด้วยว่าผลกระทบคนที่โดนนี่รู้สึกแย่ใช่ไหม
2: ไม่คิดอะไรเลยแค่ว่านี่คือการเล่นนี่คือการทักทายหรือบางทีอาจจะเกินเลยไปนิดหน่อยอย่างนี้เราก็อาจจะว่าไม่เรียกว่าบูลลี่จะเรียกว่าบูลลี่คือหมายความว่าตั้งใจเป็นคนสมมติว่าหมอเป็นคนที่เป็นบูลลี่เนี่ย คือหมอตั้งใจหรือว่าตั้งใจจะทำร้ายอบันให้อบันรู้สึกเสียใจบางทีก็ทำให้บาดเจ็บทำให้อับอายอะไรก็ตามที่หมอตั้งใจแล้วหมอก็ทำกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งอาบันทำซ้ำๆจนเป็นนิสัยเพื่อหมอจะได้มี power มีอำนาจเหนือกว่าคนอื่น
3: นี่คือความแตกต่าง
2: หมอเป็นคนรังแกอบันหมอคิดว่าเลือกใช้คำว่าบูลลี่ถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นแค่รังแกข่มเหงไม่ใช่แกล้งตั้งใจรังแกข่มเหงอันนี้นี่คือบูลลี่
3: อ๋อนี่คือการข้ามเส้นมาแล้ว
2: ใช่
3: จากการแค่หยอกล้อเล่นกันหรือแซวนู่นแซวนี่อะไรนิดๆหน่อยๆแต่นี่คือเจตนาเลยต้องการให้อีกฝ่ายนึงเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตาม
2: เพื่อ
3: ตัวเอง
2: จะเหนือกว่า
3: อุ้ยทำไมถึงมีคนที่เขาต้องการเหนือกว่าคนอื่นด้วยการทำแบบนั้นล่ะคะ
2: คำถามน่าสนใจเนอะว่าแบบชีวิตคนเราทำไมต้องทำแบบนี้เนอะคนกลุ่มนี้อาจจะเกิดจากเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นคนกลุ่มนี้ก็ได้เช่นบางทีเขาเป็นคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เก่งเขาเผลอเลยแกล้งคนอื่นบ่อยแกล้งแล้วสนุกก็เอาคนอื่นเพื่อนยิ่งร้องไห้ยิ่งแกล้งสนุกแล้วพอแกล้งไปเรื่อยๆก็เกิดความเคยชินอย่างเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีเขาก็เผลอเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกแต่ทำไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนยิ่งมีปฏิกิริยาก็ยิ่งมัน
3: สนุกละ
2: แล้วเด็กสมาธิสั้นส่วนใหญ่เวลากลับไปบ้านก็จะถูกคุณพ่อคุณแม่ดุไม่เรียบร้อยไม่ตั้งใจทำงานคุณครูก็ว่าเธอช่างคุยพอมาแย่เพื่อนแล้วเพื่อนหงออำนาจมาที่ฉันแล้วอ้าวโดยไม่ได้ตั้งใจหรือมาจากพ่อแม่ก็ได้คนที่ยั้งตัวเองไม่ได้มาจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูแบบเลี้ยงแบบไม่สอนให้ลูกรู้จักว่าไม่รังแกคนอื่นเนาะตามใจลูกจนเคยชินพ่อแม่เป็นตัวอย่างด้วยคือพ่อแม่เป็นรังแกชาวบ้านลูกก็คิดว่ารังแกชาวบ้านเป็นเรื่องปกติฉันมีพลังมากกว่าฉันก็รังแกเธอได้เป็นเรื่องปกติ
3: หรือบางทีเห็นตัวอย่างด้วยว่าพอพ่อแม่ไปบูลลี่คนอื่นเฮ้ยพ่อแม่ดูเท่ดูมี power ก็กลายเป็นไอดอลไปอีก
2: พ่อแม่ได้ผลประโยชน์ด้วย
3: ค่ะ
2: ไปรังแกเขาแล้วพ่อแม่ได้ผลประโยชน์ก็คิดว่านี่คือวิธีที่ถูกอันนี้มาจากการเลี้ยงดูของคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เป็นพอไปถามบูลลี่เลยเนี่ยคือจริงคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่นเขาเคยถูกบูลลี่มาก่อนเขาเคยถูกรังแกมาก่อนหมอเคยถูกคนคนนี้รังแกมาก่อนแล้วหมอก็เจ็บช้ำน้ำใจมากหมอเจออบันท่าทางจะไก่อ่อนกว่าหมอหน่อยนึง
3: เป็นเหยื
2: ่อหมอก็จัดการอบันเลยเพื่อที่หมอจะได้มีอำนาจเหนือขึ้นมาซะบ้าง
3: อ๋อมันการชดเชยสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าขาดหายไปจากการถูกกระทำจากผู้อื่น
2: ใช่ๆ
3: แต่จริงๆเนี่ยถ้าเขาคิดได้นะคะว่าตัวเขาเองก็กำลังทำให้คนอื่นกลายเป็นตัวเขาอย่างตอนนี้เหมือนกันแต่เขาก็จะไม่รู้สึกตอนนี้หรอกใช่ไหมคะ
2: ก็บางทีเวลาเราอยากชดเชยเราก็จะลืมคิดถึงความรู้สึกคนอื่นเพราะเรายังขาดอยู
3: ่
2: เราขาดอำนาจเราก็จะลืมไปว่าใครอื่นต้องการอำนาจหรือเปล่าไม่รู้เพราะเสียงเรามันจะดังว่าอยากมีอำนาจอยากเหนือกว่าเราก็ไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเลย
3: แต่อำนาจตรงนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตีความว่าอำนาจในการควบคุมคนอื่นหรือควบคุมทุกสถานการณ์แต่อาจจะหมายถึงว่าถ้าหากคนนึงรู้สึกตัวเองมีอำนาจเหนือตัวเองก็ได้ในการควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองนี่ป่ะคะ
2: คนกลุ่มที่อบันพูดว่ามีอำนาจเหนือตัวเองควบคุมตัวเองได้คนนั้นน่ะเขาเชื่อแล้วว่าเขามีอำนาจ
3: ก็จะไม่เป็นบูลลี่
2: ใช่เขาแปลงว่าคำว่าเหนือกว่าไม่จำเป็นต้องเหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าตัวเองได้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่โอเคเลยหมอคิดว่ามีวุฒิภาวะที่ดีเลยแต่กว่าคนคนนึงจะโตมามีวุฒิภาวะก็มันก็ต้องให้โอกาสเขานะคะซึ่งเขาก็อาจจะยังไม่มีบ้างเดี๋ยวผู้ชายบางคนเนี่ยรังแกคนอื่นเยอะเลยเหมือนการ์ตูนโดเรมอนอย่างนี้
3: ใช่หนูกำลังจะพูดค่ะว่าใจแอนในเรื่องใจแอนเนี่ยคือจะชอบแบบชกโนบิตะแล้วก็บังคับเพื่อนๆทุกคนจะกลัวเขามากแต่พอกลับบ้านเนี่ยจะโดนแม่ไล่ตีตลอดเลย
2: ใช่ใจแอนเนี่ยอยู่ที่บ้านไม่ได้มี power ไม่มีอำนาจ
3: ค่ะแต่ทีนี้ที่น่าตกใจก็คือว่าในการเป็นบูลลี่เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กๆเลย
2: ได้เลยคือจริงๆพอเริ่มเข้าสังคมป.1 ป.2 อนุบาลหมอไม่ค่อยเห็นมากนะคะเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องเอาตัวรอดไปวันๆให้กลับไปหาแม่ได้แต่พอป.1 ป.2 เนี่ยหมอจะเริ่มเห็นแล้วว่าจะเริ่มตั้งแก๊งบูลลี่เด็กผู้ชายรังแกเด็กผู้หญิงเหมือนอย่างที่อบานเล่าอย่างเงี้ยค่ะมีล้อนะคะมีบางคนก็ดึงหางปีเด็กผู้ชายบางคนโรงเรียนสาก็เตะเพื่อน
3: เปิดกระโปรงด้วยค่ะ
2: เปิดกระโปรง
3: ผู
2: ้
3: หญิงก็จะร้องไห้อับอายยิ่งผู้หญิงร้องไห้วิ่งหนีก็จะยิ่งสนุกวิ่งแบบ
2: อันนี้ก็เป็นที่มาว่าใครอ่ะที่จะเป็นเหยื่อของบูลลี่คนธรรมดาไม่เป็นเหยื่อหรอกคนคนนั้นต้องมีลักษณะพิเศษบางอย่าง
3: เช่น
2: คนคนนั้นเป็นคนที่ไม่สู้คนคนคนนั้นดูแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมีพลังเลย
3: ไก่อ่อนมาก
2: ไก่อ่อนไก่อ่อน
3: กำลังจะต้องอยู่ใน
2: มือหรือคนคนนั้นมีลักษณะพิเศษ
3: ค่ะ
2: เช่นคนคนนั้นเป็นคนเงียบไม่เข้าสังคมเด็กที่มีความบกพร่องทั้งหลายมักจะเป็นเหยื่อ
3: น่าสงสารจัง
2: น่าสงสารเพราะเขาสู้ไม่ได้เขาก็เป็นเหยื่อ ถ้ามีเด็กคนนึงนะคะมีปัญหาสติปัญญาบกพร่องเด็กคนนี้เวลามาหาหมอเนี่ยหมอก็มักจะถามคำถามเสมอเลยว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้าง
3: มีแนวโน้ม
2: เพื่อนๆดีกับหนูไหมก็จะได้คำตอบเสมอว่าเพื่อนแกล้ง
3: ในความแตกต่างแล้วมองว่าเราอ่อนแอกว่า
2: เด็กที่บูลลี่คนอื่นคิดว่ามันเป็นโอกาสแต่จริงเขายังไม่โตพอที่จะคิดว่าคนที่ถูกกระทำรู้สึกยังไงนะคะ
3: ถึงแม้ว่าเด็กที่เป็นบูลลี่เขาจะยังไม่ทราบอะค่ะยังไม่มีวุฒิภาวะพอแต่ว่าผลกระทบต่อคนที่ถูกบูลลี่เนี่ยบางทีมันฝังใจเขายาวไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะ
2: เขาก็จะคิดว่าเขาเป็นเหยื่อตลอดชีวิตเข้าไปในสังคมไหนเขาก็จะคิดว่าเนี่ยจะมาทำอะไรฉันหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือนะคะหรือบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนนะคะเป็นคนทำซะเลยฉันจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในภาวะที่มีอำนาจรองกว่า
3: โอ้เจอกรณีนี้เหมือนกัน
2: บ่อยค่ะบ่อยค่ะคือถูกแกล้งแล้วก็มากลายเป็นคนแกล้งคนอื่น
3: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเองทีนี้เนี่ยในเรื่องของการเกิดการบูลลี่เกิดขึ้นนะคะบางทีในบางกรณีก็คือว่ามีคนที่เขาอยู่เฉยๆอ่ะบางทีผู้ชายตบตีผู้หญิงข้างถนนเลยแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยเพราะเขาบอกว่านี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวแล้วคนไทยหรือแม้กระทั่งที่อื่นในโลกก็อาจจะมีนะคะก็คือจะไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งซึ่งไม่แน่ใจทำไงเขาก็ยืนมองให้เฉยแล้วก็ปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
2: หมดถึงได้ชื่นชมอบันตั้งแต่อบันเริ่มเล่าครั้งแรกอะว่าเพื่อนถูกรังแกแล้วอบันเข้าไปช่วยแต่จำไม่ได้ว่าช่วยอะไร
3: ไม่ได้
2: แต่ว่าเราเข้าไปช่วยแล้วก็เพื่อนมาขอบคุณแปลว่าจริงๆคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขารอคนที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาช่วยเขาเหมือนกันเพราะว่าเขารู้แล้วว่าเขาสู้คนที่รังแกข่มเหงไม่ได้แต่คนอยู่ในเหตุการณ์จะยืนดูเฉยๆหรอเขามีงานวิจัยเนา
3: ะ
2: เด็กๆทำงานวิจัยแล้วมาเล่าให้ฟังเลยนะเขาบอกว่าคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขาโกรธคนที่รังแกเขาไม่น้อยกว่าคนที่อยู่เฉยๆแล้วไม่ช่วยคราวนี้ก็ต้องมาถามตัวเองว่าบางทีเราเห็นเหตุการณ์ทำไมเราไม่เข้าไปช่วยจริงๆส่วนนึงคือเราก็กลัวเรากลัวเราไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นมันก็ต้องน่าจะมีทางออกให้คนที่สังเกตการคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขามีทางออกให้เขาไหมเพราะหมอคิดว่าทุกคนอยากช่วยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะช่วยยังไงถ้าคนอยู่เฉยๆลุกขึ้นมาแล้วกล้าลงมือช่วยใครสักคนนึงเนี่ยสังคมจะเปลี่ยนไปทันทีเลยนะคะ
3: อบันเห็นด้วยค่ะจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในเฉพาะเด็กๆเท่านั้นในผู้ใหญ่ก็มีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นด้วยการแย่ด้วยการแกล้งทางวาจาการแซะการแซวหรือการอะไรก็ตามเนี่ยแล้วคนอื่นๆอาจจะตอนแรกก็หัวเราะขำกันไปแต่ถ้าเกิดสังเกตได้ว่าคนที่ถูกว่าถูกแซะถูกแกล้งอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วเนี่ยถ้าคนที่เหลือยังอยู่เฉยอะค่ะมันก็จะยิ่งไปเรื่อยเลยแล้วมันจะยากมากเพราะหนูสังเกตว่าคนที่เป็นเหยื่อเองเนี่ยเขามักจะค่อนข้างอายด้วยในการที่จะบอกว่าฉันกำลังเป็นเหยื่อช่วยฉันด้วยแล้วก็สังเกตว่าแค่ถ้าเกิดมีใครสักคนเนี่ยเข้าไปแบบทำอะไรอ่ะทุกคนทำอะไรอยู่บางทีมันเหมือนกับช่วยดึงสติให้กับคนที่กำลังเป็นบูลลี่โดยไม่รู้ตัวอยู่เหมือนกันนะคะ
2: บางครั้งเนี่ยคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขาไม่สามารถจะร้องขอความช่วยเหลือได้เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปรบมือเขาก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะเขามีสิทธิ์ร้องหรือเปล่าเพราะทุกคนชอบกับเหตุการณ์นี
3: ้
2: ฉันอันนี้แหละค่ะคนรอบข้างเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเลยนะคะ
3: สำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้าง
2: เราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิด
3: ตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามีอยู่3บทบาทก็คือบูลลี่ผู้ที่รังแกคนอื่นคนที่ถูกรังแกหรือเป็นเหยื่อแล้วก็ผู้สังเกตการตรงนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของกลุ่มเด็กๆในโรงเรียนคุณหมอคิดว่าสำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้างคะ
2: เราทุกคนต้องการความช่วยเหลือหมดเลยเนาะ3กลุ่มนี้ไม่ได้มีใครที่จะมีความสุขในตอนจบของเรื่องทุกคนนะคะฉะนั้นเราจะช่วยอันแรกคนแรกก่อนกลุ่มแรกเรามักจะมองว่าเขาเป็นผู้ร้ายแต่จริงๆเนี่ยผู้ร้ายมีที่มากลุ่มนี้อย่างที่หมอบอกอบันไปว่าก็เป็นเด็กสมาธิสั้นก็มีเป็นเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงดูตามใจมากเป็นเด็กที่เคยถูกรังแกมาก่อนเราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะถ้าเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นเราก็ปรับวิธีการเลี้ยงดูให้กินยาเขาก็ตัวเบรกเขาก็จะดีขึ้นเพราะเด็กสมาธิสั้นเหมือนเด็กที่ขับรถได้เหยียบเบรกไม่ค่อยเก่งจะขับเกียร์สี่ตลอดเวลา
3: พุ่งตลอด
2: เลยแต่ว่าถ้าเราให้เขาทานยาเกียร์เขาก็จะลดมาเป็นเกียร์ต่ำ
3: ซึ่งเกียร์ต่ำเบรกนาทีนี้ก็คือเปรียบเทียบได้กับจิตสำนึกอย่างนั้นปะคะ
2: หมอไม่รู้เขาคิดได้หรือเปล่านะคะแต่เขาไม่พุ่ง แต่เดิมเขาคิดไม่ได้ยังไม่ทันคิดเขาพุ่งไปก่อน
3: การกระทำก็จะไม่รุนแรงเท่ากับตอนที่ยังไม่มีเบรก
2: ใช่ใช่เพราะว่าเบรกมันถูกเหยียบไว้ตลอดเวลาจะช่วยทำให้ไม่มีเกิดพฤติกรรมที่จะไปแย่เขาจะยั้งเขาได้เยอะ
3: สกัดกั้นกับชะลอ
2: ใช่ใช่ใช่ฉะนั้นคือกลุ่มสมาธิสั้นนี้ก็ถ้าทานยาก็จะช่วยได
3: ้
2: กลุ่มที่เกิดจากการเลี้ยงดูหรือว่าพ่อแม่ไม่เคยสอนหรือเงี้ยก็คุยกับพ่อแม่นะหรือบางทีก็คุยกับเด็กนะคะเด็กที่เคยถูกรังแกมาว่าจริงๆแล้วทางออกของการที่เราจะไม่มีอำนาจไม่ใช่การระรานแต่เป็นการที่เราเชื่อว่าเรามีอำนาจเหนือตัวเราเราตัดสินใจได้เราเป็นเจ้าของชีวิตเราได้เราไม่จำเป็นต้องไประรานคนอื่นฉันบางทีเวลาเด็กเข้ามาหาหมอเนี่ยหมอก็จะถามอย่างเงี้ยแล้วให้โอกาสเขาได้คิดว่าถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์นู้นหนูเลือกได้หนูจะทำอะไรตอนที่หนูไปเปิดกระโปรงเพื่อนเนี่ยหนูเดาว่าเพื่อนรู้สึกยังไงแล้วถ้าเขาบอกว่าก็คงอายถ้าหนูเลือกได้หนูทำใหม่หนูจะทำอะไรถ้าเขาตอบได้หมอก็จะบอกหนูเก่งมากเลยเนาะจะลองทำดูดีไหม
3: นี่เป็นการปรับความคิดแล้วก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจความรู้สึกนี้แล้วเนี่ยต่อไปมันเป็นการกระทำใหม่ที่เขารีเซ็ตด้วยคำถามของคุณหมอ
2: คนเราเนี่ยมักจะคิดว่าเรามีทางออกทางเดียวเจอผู้หญิงต้องเปิดกระโปรงถึงจะสนุกแต่จริงความสนุกไม่ได้มาจากเปิดกระโปรงมาได้หลายอย่างแล้วถ้าเรารู้สึกว่าการเปิดกระโปรงแล้วทำให้เขาเสียใจเราคิดสิ่งนี้ได้แล้วเราไม่ทำกลับไปแล้วก็ไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าโหหนูเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่มาเล่าให้หมอฟังอย่างเดียวนะคะเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยได้คือคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยเชียร์ช่วยเปลี่ยนจากลบให้กลายเป็นบวกการที่หนูไปเปิดกระโปรงเขาเป็นแค่อยากสนุกใช่ไหมลูกแต่เขาจะรู้สึกยังไงนะเขาเสียใจงั้นหนูเลือกใหม่ได้หนูจะเอาอะไรหมอคงไม่ทำแล้วครับเก่งมากเลยลูกภูมิใจเหลือเกินเลย
3: พ่อแม่ก็เป็นคนที่มีความสำคัญมากในการช่วยสอนเขาให้คิดเป็น
2: พ่อแม่สำคัญกว่าหมอค่ะ
3: ค่ะและทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นปัจจัยที่3คือโดนคนอื่นรังแกมาก่อนนะคะบางครั้งอาบานรู้สึกว่าคนที่ถูกรังแกมาก่อนเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีความอยุติธรรมเกิดขึ้นกับเขาเขาถูกรังแกแล้วเขาไม่เห็นได้รับความอยุติธรรมนั้นคืนคนที่รังแกเขาก็ยังลอยนวลก็เลยเป็นความสื่อทำให้เขากลายเป็นคนก้าวร้าวคุณหมอจะช่วยเขาอย่างไรอะคะ
2: งั้นเรามาที่กลุ่มที่2เลยเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกเพราะเขาสามารถที่จะเติบโตต่อไปเป็นคนอ่อนแอหรือเติบโตต่อไปเป็นคนที่เป็นรังแกคนอื่นกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิด
3: ไม่ใช่ความผิดของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ถูกรังแก
2: ไม่ใช่ความผิดของหนูหนูเดินมาแล้วหนูถูกเปิดกระโปรงไม่ใช่ความผิดของหนูเลย
3: หรือว่าเพื่อนของอาบานนะคะที่บอกว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่ตัวอวบผิวดำมันไม่ใช่เรื่องผิด
2: ไม่ใช่เรื่องผิดเลยไม่ใช่เรื่องผิดเลยหนูเดินเข้ามาแล้วเผอิญหนูเดินเข้ามาในที่ที่เขากำลังนั่งคุยกันอยู่แล้วหนูมาผิดเวลานิดนึงแล้วเพื่อนก็โห่ไล่หนูไม่ได้เป็นความผิดเลยหนูหัวหยิกแล้วถูกเพื่อนล้อหัวหยิกไม่ใช่ความผิดเลยอันแรกคือปรับความเชื่อเด็กก่อนว่าหนูไม่ผิดนะหนูแตกต่างความแตกต่างไม่ใช่ความผิด
3: ค่ะ
2: คนเราทุกคนแตกต่างกันทั้งสิ้นเขาก็จะถามว่าแล้วทำไมเพื่อนถึงรังแกเราทำให้คนที่รังแกเข้าใจว่าถูกรังแกรู้สึกยังไงเนอะตอนนี้เรากลับกันให้คนถูกรังแกเข้าใจว่าคนรังแกเนี่ยหนูคิดว่าเขามีอำนาจจริงเหรอถ้าเขามีอำนาจจริงเขาคงไม่มารังแกหนูหรอกถ้าเขาเจ๋งจริงเขาคงไม่รังแกหนูหรอกเพราะเขาก็ขัดขาดเหมือนกันนี่แหละแล้วเขาก็เลยมาเอากับคนตัวเล็กๆอย่างหนูฉันหนูมีสิทธิ์ที่จะยอมหรือไม่ยอม
3: ค่ะ
2: ยอมหรือไม่ยอมยังไงก็ได้ที่ทำให้หนูปลอดภัยไม่เจ็บช้ำน้ำใจไม่เจ็บร่างกายวิธีก็คือไปบอกครูไปบอกเพื่อนคนอื่นหรือหนูอยากอยู่คนเดียวหนูมีกลุ่มเพื่อนของหนูคนก็จะไม่มารังแกหนูแล้วก็ที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ก็คอยปลอบโยนเขาคราวนี้ปลอบโยนก็สบายใจแล้วนะบันเนาะมีเพื่อนก็มีเนาะแต่เรายังไม่เข้มแข็งเรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เจ้าคนที่รังแกก็จะเล็งเราไว้อีกแล้วฉันถ้าเมื่อไหร่เราเก่งขึ้นเราเข้มแข็งขึ้นเรากล้าพูดเราทำงานเองได้ไม่ต้องพึ่งพาใครตอนที่เป็นเด็กเล็กไม่มีใครกล้ารังแกเราแน่นอนแล้วเราทำ3อย่างนี้แหละแค่นี้แหละคนที่ถูกรังแกก็จะรู้สึกว่า1เขาไม่ผิดเขาได้การดูแลปลอบใจ2ก็คือว่ามีกลุ่มคนที่ช่วยเขาเนาะอยู่ข้างๆคอยแบบเป็นเกราะป้องกันอันสุดท้ายคือเขาต้องเก่งขึ้นด้วยนะเป็นโอกาสที่หนูจะได้พัฒนา
3: หนูชอบที่อาจารย์อธิบายมากเลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าคนที่เป็นเหยื่อหรือว่าที่ถูกรังแกค่ะมักจะชอบโทษว่าเป็นความผิดของเขาคือเขาต้องทำอะไรบางอย่างผิดไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้หรือว่าสมมติบางคนอาจจะทุพพลภาพหรือว่าอาจจะทำอะไรก็ตามจะโทษว่าต้องเป็นความผิดของเขาแน่เพราะทีเพื่อนคนอื่นยังไม่โดนเลยแต่สิ่งที่คุณหมอสอนคือทำให้เขารู้จักเคารพตัวเองแล้วก็เคารพว่าความแตกต่างไม่ได้เท่ากับความผิดปกติหรือไม่ได้เท่ากับว่าเป็นความอ่อนแอทีนี้จะถามค่ะว่าข้อแนะนำข้อที่สำหรับ บูลลี่มีแล้วเหยื่อมีแล้วแล้วผู้สังเกตการล่ะคะ
2: ก่อนจะตอบคำถามนี้หมอขอย้อนกลับไปนิดนึงนะวันนะว่าถ้าตัวใหญ่กว่าก็หาทางรอดเนอ
3: ะ
2: ถ้าตัวเท่ากันเนี่ยให้บอกตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขาเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้น่ากลัวแต่เราไปกลัวเขาเองฉะนั้นถ้าเขามาตัวไล่ๆกับเราไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าเราไม่ต้องกลัวแล้วเราจะไม่ถูกบูลลี่แต่คราวนี้ถ้าเขามากันเป็นโขลง แล้วก็ ไม่ใช่บูลลี่มีคนบูลลี่เราแค่คนเดียวแต่ที่เหลือเป็น สมุน หรืออาจจะมีคนที่ไม่ได้เป็นสมุนแต่ดูเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรคำถามนี้เป็นคำถามที่เป็นประเด็นที่จะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะต้องทำอะไรผมคิดว่าคนอยู่ในเหตุการณ์ต้องไม่คิดว่าบูลลี่เป็นเรื่องปกติต้องคิดว่าการรังแกข่มเหงเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมเราต้องให้ค่านิยมของการไม่รังแกข่มเหงนั่นแปลว่าถ้าเขาอยู่ในโรงเรียนคุณครูในโรงเรียนเชื่อว่าโรงเรียนเราไม่มีวัฒนธรรมการรังแกข่มเหงคุณครูใหญ่คิดแบบนี้ครูน้อยก็จะต้องคิดตามนะคะเพราะครูใหญ่คิดแบบนี้แล้วว
3: ิสัยทัศน์ของผู้ใหญ
2: ่
3: ส
2: ั่
3: งลงมา
2: ส่งต่อไปครูใหญ่ส่งให้ครูเล็กครูเล็กส่งเข้าไปในชั้นเรียนว่าห้องเรียนเราจะไม่มีการรังแกข่มเหงกันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะครูเล็กอาจจะไม่ถึงตั้งกฎแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่มีการรังแกกันวันนั้นห้องเราได้ดาวทั้งห้องเลยถ้าเมื่อไหร่สร้างวัฒนธรรมสิ่งนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคนที่บูลลี่จะไม่ได้รางวัลอะไรเลยจากการบูลลี่คนอื่นเพราะเมื่อไหร่ที่ตัวเองไปรังแกเขาสังคมจะรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ค่อยดี
3: มันมีผลกระทบแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
2: ใช่เดิมเคย
3: ไม่ค่อยอยากบูลลี่เมื่อก่อนรู้สึกมีอำนาจตอนนี้คือตรงกันข้ามเลย
2: ใช่คนที่ถูกบูลลี่ก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิดงั้นฉันไม่ผิดคนที่ถูกกระทำเหยื่อก็จะไม่รู้สึกผิดแล้วคนที่สังเกตการก็จะกล้าที่จะขึ้นมายืนยันว่าสิ่งนี้ผิดฉันการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรตั้งแต่ในบ้านตั้งแต่ในห้องเรียนตั้งแต่โรงเรียนและสังคมเราจะช่วยได้มากแต่ว่าเราคงไปเปลี่ยนสังคมทั้งหมดคงไม่ง่ายเราเปลี่ยนเล็กๆที่กลุ่มที่เราทำได้ก่อนเช่นในองค์กรของเราไม่มีการรังแกข่มเหงกันแต่การรังแกข่มเหงบางทีไม่ได้เป็นร่างกายนะคะ เป็นคำพูดเอาเราไปนินทา
3: หรือว่าจิตวิทยาบางอย่างสงครามจิตวิทยา
2: ไม่รับเราเข้ากลุ่ม หรือว่าตำหนิติเตียนเรารุนแรงให้เราขายหน้า เหมือนที่หมอบอกนะคะถ้าวัฒนธรรมขององค์กรไม่มีคนอื่นก็จะมองว่าเขาแปลก อันที่สองถ้าเป็นมวยสูสีกันคนที่เป็นเหยื่อก็ให้เตือนตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขา
3: เราก็จะทำเหมือนกับส่งสารออกไปว่าเราไม่ใช่ไก่อ่อนนะอย่ามารังแกเรา
2: พูดให้เราได้ยินนะคะ
3: ค่ะ
2: ปัญหาคือเราพยายามบอกคนอื่นแต่เราไม่ได้ยิน
3: ฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
2: ใช่ก็สั่นเราก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
3: รังแกฉันไม่ได้ตรงนี้บางทีเขาเรียกมันก็จะออกมาจาก
2: ถ้าเราเชื่อทุกอย่างจะออกมาหมด
3: เขาก็จะโอ๊ะ
2: มาใหม่มามัดใหม่
3: ไม่ได้วันนี้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
2: คะ
3: แต่หลังจากนั้นก็พยายามอย่าเอาตัวเองไปอยู่ไปเสี่ยงอยู่ในภาวะที่กับเขา2-2
2: ใช่ค่ะ
3: ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม
2: ใช่ค่ะ
3: หลีกเลี่ยงการประทะกันไปเลย
2: ใช่ค่ะ
3: ค่ะ
2: เราจะไม่ให้คุณค่ากับคนที่รังแกกัน
3: ตั้งแต่วัฒนธรรมองค์กรที่ย่อยที่สุดคือครอบครัว
2: ใช่ค่ะ
3: โรงเรียนสถานที่ทำงานหรือว่าในกลุ่มเพื่อนฝูงต่างๆเราจะไม่ยอมให้มีการรังแกกันเกิดขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ดี
2: ใช่ค่ะ
3: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
2: ยินดีค่ะ
3: ในการปลดชนวนป่วนใจยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: อัมพฤกษ์อัมพาตเหมือนกัน
1: อัมพฤกษ์เนี่ยคืออ่อนแรง
2: อัมพาตขยับไม่ได้เลย
1: คือขยับไม่ได้เลยลองนึกถึงอันนี้ก็ได้ครับสายไฟฮะสายไฟเข้าหมู่บ้านนะฮะสายไฟตรงเนี้ยมันโดนอะไรบล็อกต้นไม้หล่นทับเข้ามาบ้าน
2: ไฟดับ
1: ไฟดับก็คือเหมือนเปรียบเสมือนกับเซลล์สมองมันตาย
2: กลับมาเจอกันแล้วครับกับรามาแชร์ริ่งเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันอยู่กับผมแคนาติรุตนะครับวันนี้เป็นโรคคลาสสิกที่ทุก

0: คนน่าจะเคยได้ยินมาอยู่แล้วนะครับแต่เราจะมาทำความเข้าใจให้ลึกกันหน่อยกับอัมพาตนั่นเองครับวันนี้อยู่กับอาจารย์สลันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่เคนครับ
0: อัมพฤกษ์อัมพาตเหมือนกันปะ
1: อัมพฤกษ์เนี่ยคืออ่อนแรงแต่ยังขยับได้บ้าง
0: อัมพาตขยับไม่ได้เลยอัมพา
1: ตคือขยับไม่ได้เลย
0: โอเค
1: แต่ว่าทั้งคู่เนี่ยคือหลอดเลือดสมองทั้งคู่สาเหตุของการเกิดได้2แบบนะครับคือแต่เรานึกถึงอันนี้ก็ได้ครับจ่ายไฟฮะสายไฟเข้าหมู่บ้านนะฮะสายไฟตรงเนี้ยมันโดนอะไรบล็อกต้นไม้หล่นทับเข้ามาบ้าน
0: ไฟดับ
1: ไฟดับก
0: ็
1: คือเหมือนเปรียบเสมือนกับเซลล์สมองมันตายจริงๆทั้งตีบทั้งแตกเนี่ยสาเหตุมันต่างกันนะครับเริ่มจากตีบก่อนอย่างที่บอกว่ามันเหมือนมีอะไรไปบล็อกใช่ไหมฮะไขมันที่มันเกาะอยู่บริเวณเส้นเลือดนะครับเลือดมันก็ผ่านไปต่อไม่ได้เซลล์ประสาทที่เส้นเลือดตรงนี้ไปเลี้ยงตายเรียบไกลอันนึงฮะที่เราเจอเหมือนกันอันนี้คือเกิดจากหัวใจที่เต้นผิดจังหวะในหัวใจห้องล่างซ้ายที่มันบีบส่งเลือดไปสู่ร่างกายเนี่ยมันจะมีลิ่มเลือดอยู
0: ่
1: ลิ่มเลือดตรงนี้มันหลุดไปอุดเลยแล้วมักจะเป็นเส้นใหญ่ตายเฮี้ยนเหมือนกันต่อมาคือแตกเส้นเลือดตรงนั้นเนาะมันแตกออกนะครับเลือดมันก็จะท่วมใช่ไหมฮะออกไปนะครับทำให้เซลล์ประสาทรอบๆมันตายนะครับส่วนใหญ่จะเกิดจากความดันโลหิตสูง
0: เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไปแล้วอะกลับมาได้ไหม
1: อะไรที่เสียไปแล้วโดยเฉพาะเซลล์ประสาทไม่สร้างใหม่แต่เซลล์ประสาทที่เหลืออยู่เนี่ยมันสามารถทำงานทดแทนได้นะครับไปกายภาพนะครับมันก็สามารถกลับมาได้บ้างอาจจะไม่เท่าเดิม 100% แต่ก็สามารถขยับได้มากขึ้นนะคร
0: ับ
1: ถ้ามีเรื่องความดันโลหิตสูงก็รักษาความดันโลหิตสูงแล้วถ้ามีไขมันสูงนะครับก็รับประทานยาลดไขมันนะครับมีเบาหวานก็ต้องรักษาเบาหวานด้วยพวกนี้เป็นความเสี่ยงหมดเลยแอลกอฮอล์ถ้าเกิดผู้ชายดื่มมากเกินวันละ2ดริ้งผู้หญิง1ดริ้งนะครับอันนี้ก็มีความเสี่ยงสูบบุหรี่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญนะฮะ
0: ดูแลสุขภาพพื้นฐานนั่นแหละในการกินของเราออกกำลังกายรวมถึงเหล้าบุหรี่งดไปเลยก็ดีการที่เป็นแล้วรักษาไม่คุ้มหรอก
1: ไม่คุ้ม
0: แต่ถ้าเกิดสามารถป้องกันไว้แต่เริ่มๆได้เนี่ยเราก็จะไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเป็นถูกต้องไหม
1: ใช่ครับทุกคนไม่ต้องเป็น
0: วันนี้ขอบคุณอาจารย์สลันครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณครับพี่เคนครับ
0: ฝากแชร์กันด้วยฝาก subscribe กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ

เนาะขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงโอ๊ยนี่จะเข้าห้องน้ำทีไรมีคนโทรเข้ามาตลอดทุกทีไม่รู้เลยว่าปวดฉี่นะคะสวัสดีค่ะอ๋อสะดวกคุยค่ะงานโปรเจกต์ของโรงพยาบาลรามาใช่ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวตาจะเข้าไปกับทีมงานเนี่ย3 คนแล้วกันนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ